0: มิสซาถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาศาสนาอิสลามจัดพิธีขอพรจากพระศาสดาเพื่อความสันติสุขของประเทศศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและศาสนาซิกจัดพิธีสวดกิรตันอันดัสถวายพระพรสำหรับส่วนภูมิภาคจัดพิธีทางศาสนามหามงคลเพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนาร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลยังศาสนสถานของแต่ละศาสนามาริชโยรายงาน
1: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วซึ่งมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ 9,500,000 ราย
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 นที่ผ่านมาได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผ่าน4ช่องทางหลักประกอบด้วยเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมพร้อมยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริง
3: ท่านที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมผ่านในครั้งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับในวันที่1สิงหาท่านที่ได้ใหม่สิทธิ์ของท่านจะได้รับ1ตุลาครับวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แปลว่าท่านที่หลุดไปเราจะไม่ดูแลนะครับก็มายืนยันทั้ง2หน่วยงานรวมกระทรวงการคลังว่าเราจะดูแลทุกท่านตามมาตรการที่มีอยู่นะครับและถ้าจำเป็นจะต้องออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
2: ด้านนางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่ากระทรวงพม.เตรียมมาตรการรองรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองโดยจะเชื่อมโยงไปยังสวัสดิการรูปแบบอื่นที่เหมาะสมเช่นสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการสำหรับผู้ที่ต้องพึ่งพิงเพื่อให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละคน
4: ส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมีในรูปแบบของการจัดสวัสดิการในรูปแบบอื่นๆอยู่ด้วยอย่างอาทิเช่นนะคะสำหรับบางกลุ่มที่อาจจะพอประกอบอาชีพได้ก็อาจจะอยู่ในหมวดของการที่สนับสนุนให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการที่ไปประกอบอาชีพอาจจะสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทุนประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในรูปของกองทุนต่างๆซึ่งก็ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอันนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่สามารถประกอบอาชีพได้นั้นเนี่ยเขาได้มีความภาคภูมิใจในการที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเขาในการที่จะประกอบอาชีพในส่วนของตนเองได
2: ้สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสถพรมมารายงาน
5: ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและจีนครบรอบ51ปี
6: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติภารกิจในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภารกิจแรกช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลล์การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด AI Partnership for a Brighter Future หรือพันธมิตร AI เพื่ออนาคตที่สดใสกว่าเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนและกำหนดกรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์โลกในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการรวมกว่า 100,000 ตารางเมตรครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์3โซนหลักทั่วเมืองดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่และกลุ่มนวัตกรเทคโนโลยีเข้าร่วมกว่า 1,100 บริษัทพร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล้ำสมัยเป็นครั้งแรกของโลกมากกว่า300รายการโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนไทยจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและผู้นำจากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเดินหน้ายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการแสดงหุ่นยนต์ณบริษัทเอกิบอทสำนักงานใหญ่บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชั้นนำที่เชี่ยวชาญการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยและระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ
7: ในที่ครั้งนี้ท่านหนึ่งต้องไปประชุมเรื่องของ AI นะครับที่เซี่ยงไฮ้เรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างมีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆแล้วก็ดูซิว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง data center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่างๆ
6: ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51พร้อมต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศสวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดสอบข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,600 คนในวันนี้จากนั้นจะตรวจสอบนับคะแนนทั้งหมดและประกาศขึ้นบัญชีใหม่พร้อมบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการสอบสวนกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบผู้มีคะแนนสอบผิดปกติจำนวน 5,814 คนในวันนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะประชุมด่วนเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลในกลุ่มแรกที่มีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากระทำผิดจำนวน 3,621 คนเพื่อคืนความชอบธรรมและคลายความกังวลให้แก่ผู้ที่สอบผ่านด้วยความสุจริตจำนวน 9,174 คนและหลังจากที่มีมติเพิกถอนการบรรจุผู้ที่กระทำผิดในกลุ่มแรกเรียบร้อยแล้วกระทรวงมหาดไทยจะประสานหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือสำนักงานกพ.เข้ามาดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบกว่า 800,000 ฉบับและนับคะแนนสอบของผู้สอบทั้งหมดกว่า 400,000 คนใหม่อีกครั้งเพื่อจัดลำดับที่และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่พร้อมบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการถูกเพิกถอนต่อไปส่วนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3การตรวจสอบพบว่าบางรายอาจมีคะแนนดิบที่ผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่ถูกปรับเพิ่มคะแนนโดยมิชอบซึ่งกระบวนการสืบสวนทางกฎหมายจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป
8: เมื่อวานนะครับได้ดำเนินการประกาศผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้เร็วสุดหลังจากที่เราได้ตรวจคะแนนผมก็ได้ปรึกษานะครับกับท่านรักษาการอธิบดีแล้วก็ทางเลขาของกสทกสทก็ต้องดำเนินการเพิกถอนให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณาเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ยตอนนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
5: คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้68โครงการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยนายทรงศักดิ์ทยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่3พิจารณาเร่งด่วนเรื่องการขอความเห็นชอบการเสนองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้โดยมีมติเห็นชอบในหลักการรายละเอียดโครงการ68รายการวงเงินรวมประมาณ868ล้านบาทตามที่กรมชลประทานและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเสนอครอบกลุ่มพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลทุกโครงการอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570 โดยกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: ก่อนซื้อของในช่วงนี้มีข่าวที่ผู้บริโภคควรรู้ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม66รายการมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นเวลา1ปีเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยปีนี้มีการเพิ่มสินค้าใหม่อีก5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าที่เป็นธรรมและช่วยรักษาเสถียรภาพค่าครองชีพของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ระบุว่าอุตสาหกรรมน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีหากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียมีส่วนร่วมกับการรุกรานอย่างครอบคลุมและยกระดับความขัดแย้งกับกลุ่มกบฏฮูตีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติฮับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติซานาของเยเมนขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านขอให้กลุ่มกบฏฮูตีเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการปิดช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงหากสหรัฐโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่าน
5: สื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศขยายโครงการช่วยเหลือแบบบูรณาการเพื่อการดำรงชีพอุตสาหกรรมอาหารและการคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนประชาชนชาวฟิลิปปินส์กว่า 37,500,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวรัฐบาลฟิลิปปินส์จะจัดสรรเงินช่วยเหลือสูงสุด 2,000 เปโซหรือประมาณ 1,090 บาทต่อเดือนให้แก่ครอบครัวยากจนและใกล้ยากจนรวมถึงแรงงานที่มีรายได้น้อยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคมนี้ทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานเป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรับมือผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากฟิลิปปินส์นำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมดจากกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ
1: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีร้อยละ25สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากบราซิลหลายรายการภายใต้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าของสหรัฐปี2517ซึ่งพบว่าบราซิลมีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับสหรัฐโดยมาตรการภาษีนำเข้าใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22กรกฎาคมนี้เพียง2วันที่มาตรการภาษีนำเข้าร้อยละ10กับทุกประเทศทั่วโลกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้ชั่วคราวจะหมดอายุลง ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับบราซิลเป็นเวลาหลายเดือนไม่สามารถหาข้อสรุปได้ขณะที่นายเจมิสันเกรเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าการเจรจาอย่างกว้างขวางกับบราซิลตลอดปีที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างกันได้แต่สหรัฐยังเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับบราซิลต่อไป
5: นายแพทย์ทีดรอสอัธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เอาแถลงการที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 2,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต769รายถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3เท่าที่เคยมีบันทึกไว้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบ2ชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์ไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-11 21-16 มาครอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่นส่วนหญิงเดี่ยวพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ23ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 21-17 15-21 และ 11-21 หยุดเส้นทางเพียงรอบ2ขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกมีอาการบาดเจ็บจากรอบแรกจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NGA Open ที่ประเทศตุรกีในรอบ2หญิงเดียวลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดพลิกชนะกาเบียร่าคนุสันจากสาธารณรัฐเช็ก 2-1 เซต 4-6 6-4 และ6-1ลลนาพักสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในกลุ่ม B ทัพนักตบหนุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะทีมชาติเมียนมา 3-0 เซต 25-15 25-16 และ 25-19 ทำให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดคว้าแชมป์กลุ่ม B มาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแข่งขันวันที่18กรกฎาคมเวลา 15:00 น.พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียพร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ในปีหน้าหลังการจัดแข่งขันครั้งแรกประสบความสำเร็จอย่างสูงขณะที่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่3วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดมีความคึกคักอย่างมากเนื่องจากนักปั่นที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพิ่มโอกาสในการลุ้นเป็นแชมป์ประเทศไทยและมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียติดตามการแข่งขันได้ที่ Facebook ของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมรับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระวรราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมโดยทรงเยี่ยมชมห้องเรียนกิจกรรมกีฬาและการศึกษา Play for Change จัดขึ้นโดยมูลนิธิ Save the Children สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกับ Liverpool FC Foundation โดยมีเอมิล เฮสกี้นักฟุตบอลระดับตำนานของสโมสร Liverpool ร่วมลงสนามเล่นและสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ส่งชนาธิปสงกรานต์สินพีระดลฉ่ำรัศมีและธนีการแดงดานักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 22:50 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 16:01 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:49
15: 1นาทีกับกปท.การที่รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากโดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุคือรถบรรทุกได้ทำการดัดแปลงตัวรถไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือต่อเติมดัดแปลงตัวรถให้บรรทุกสินค้าได้จำนวนครั้งละมากๆทำให้บดบังทัศนวิสัยและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถห้ามทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงสภาพรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถให้ผิดไปจากที่กฎกระทรวงได้กำหนดไว้เช่นต่อเติมตัวถังกระบะบรรทุกให้มีขนาดความกว้างยาวสูงเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดตั้งแผ่นยางบังโคลนยื่นล้ำเกินออกนอกตัวรถหรือติดตั้งโคมไฟสปอตไลท์หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาทค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าเม็ดขนุนคำว่าเม็ดขนุนเขียนสระเอมอม้าไม้ไต่คูดอเด็กขอไข่นอหนูสระอุนอหนูมีความหมายสองอย่างความหมายแรกหมายถึงเม็ดของผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกชื่อว่าขนุนเม็ดดังกล่าวมีเปลือกหุ้มและเม็ดนี้อยู่ภายในเนื้อที่มียวงหุ้มอยู่เมื่อนำเม็ดขนุนไปต้มแล้วแกะเปลือกหุ้มออกจะเหลือเนื้อข้างในซึ่งกินได้คำว่าเม็ดขนุนอีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อขนมหวานชนิดหนึ่งของไทยในตระกูลทองมีสีเหลืองทองจัดเป็นขนุนสิริมงคล ช่วยให้มีผู้สนับสนุนหรือหนุนเนื่องให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จขนมเม็ดขนุนนี้มีรูปร่างยาวรีคล้ายกับเม็ดของขนุนจึงได้ชื่อว่าขนมเม็ดขนุนหรือเรียกสั้นๆว่าเม็ดขนุน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: สาระนานากับสารานุกรมไทย
20: วันนี้เสนอตอนตำนานนิทานของมอญชาวมอญเป็นชนชาติเก่าแก่จึงมีตำนานและนิทานจำนวนมากทั้งตำนานเมืองและตำนานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นตำนานเสาหงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำชนชาติมอญเป็นตำนานหงสาวดีอดีตราชธานีของมอญชาวมอญจึงถือว่าหงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำชนชาติบรรดาวัดมอญต่างๆจึงมีรูปหงเป็นสัญลักษณ์และใช้รูปหงเป็นส่วนประกอบตกแต่งพุทธสถานและเครื่องใช้ด้วยเสมอส่วนนิทานก็มีนิทานสอนใจและนิทานอธิบายเหตุตามคติความเชื่อของชาวมอญ
11: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการขยายการค้าการลงทุนหลังรัฐสภาเห็นชอบความตกลงการค้า5ฉบับค่ะ
21: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
22: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
23: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Thank you.

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโต

0: สัม
1: พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัปปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัปปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ด
1: ุติยัปปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อ
1: ิมานิปันอิมานิปันจสิกขาปดานิสีเลนสุขติญยันติสีเลนะโภกสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

หันนับยังสรณะมนาปาทังพนามาเสง

0: นัมมียังนัตติเมสนังอัญญัญจะสัจจะกิริยากาถาโยภันนามะเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดานัตติเมสนังอัญญังธัมโมเมสนังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

ฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาชรวัฏฐกาสิริวัฏฐกายะสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวะตุเต

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19 นาฬิการ่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21 นาฬิการับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคมพุทธศักราช 2569 เวลา 7 นาฬิกา 30 นาทีร่วมตักบาตรและถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนและผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าวิหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

0: ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-113 093-489-113ธรรมคำแผ่น
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: สร้างคุณงามความดีนะไม่ใช่บวช3เดือนแล้วพักผ่อนไม่ใช่นะมาเพื่อประพฤติปฏิบัตินะกับจิตใจนะไปรวมที่จิตใจนั่นแหละนะว่าจะให้ทานนะผู้ที่ให้ทานรักษาศีลนะเจริญภาวนามีสติมีปัญญานะก็รวมที่จิตใจนะอบรมเรียกอบรมจิตใจนะด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนานะตั้งแต่พื้นไปนะจนอบรมโดยการภาวนานะก็ทำให้จิตของเราที่ร้อนวิ่งวุ่นอยู่คือนั่งอยู่กับที่นะตัวเรานั่งอยู่กับที่อยู่แต่จิตไม่อยู่กับเรานะมันนั่ง10นาทีอย่างนี้มันก็ไปได้5เรื่องแล้วนะเราไม่ทันนะท่านถึงให้นั่งมานั่งดูพิจารณาดูนะมันคิดเรื่องอะไรอดีตมันนานมาแล้วเรายังจำได้เอามาคิดมาปรุงถ้าเป็นเรื่องที่โศกเศร้าเสียใจก็ซึมเศร้าเลยท่านถึงให้เราให้ดูจิตให้ทันจิตจิตมันหลอกเราวันนั้นจะรวยนะวันนั้นจะลอยจะฟูจะอะไรนะวันนี้จมนะเห็นไหมมันหลอกอยู่เฉยๆมันก็หลอกไปนะท่านให้มากำกับด้วยธรรมนะบังคับด้วยธรรมด้วยศีลด้วยธรรมนะอบรมจิตใจดูใจมันชินมันปรุงนะถ้ามีธรรมถึงจะเอาไม่อยู่ก็ยังดีนะยังพอดึงไว้ได้ถ้าเป็นเชือกก็เชือกขาดก็เปลี่ยนเชือกใหม่นะเอาเส้นใหญ่กว่าเก่าให้แข็งแรงนะถ้าเป็นสัตว์ก็ เชือกอย่างดีนะไม่ใช่เชือกเก่ามันผุมันขาดง่ายสติปัญญาเหมือนกันนะก็ต้องอบรมสติต้องมีตลอดนะมีแต่ให้สมาธิไม่มีสติมันก็เหมือนนั่งปุ่งนั่งวุ่นนะเป็นนั่งภาวนากันได้ได้คิดได้ปุ่งเป็นนั่งภาวนาที่วัดทั้งวันถ้าไปปุ่งทั้งวันนะเราต้องให้ทราบจิตนะความโลภนะความโกรธความหลงนะเขาเรียกว่าไฟสามกองนี่นะความโลภมีแต่จะเอามันนะจะเอาอย่างเดียวนะท่านถึงให้มีการเสียสละมีการให้ทานเสียสละให้ทานไปใจก็ช่ำชื่นเบิกบานนะถ้าโลภดึงเข้ามาก็หน้านี้คิ้วขมวดนะไม่เป็นจะนอนก็นอนไม่หลับมันยังไม่พอนะความอยากได้ยังไม่พอท่านถึงให้มาพิจารณามาฝึกอบรมจิตให้อ่อนให้นิ่มนะให้มีความเมตตาให้มีความเสียสละให้มีความสงสารนะท่านถึงมีให้มีศีลให้รักษาศีลนะข้อหนึ่งก็ไม่ให้ฆ่านะข้อหนึ่งเลยนะข้อสองก็ไม่ให้ลักขโมยนะของแต่ละของของใครใครก็หวงนะจะมาขโมยกันก็ไม่ได้ผิดนะถ้าให้กันก็ให้ด้วยความเสียสละในความพออกพอใจผู้รับก็รับด้วยความดีอกดีใจนะนี่คือศีลพระพุทธเจ้านะท่านห้ามข้อ3ข้อกาเมนะห้ามผิดนะพูดผิดในกามนะข้อ4ก็มุสาพูดปดพูดหลอกลวงนะล้วนแต่เป็นศีลที่ท่านป้องกันนะความหลอกลวงกันนะคนที่อยากได้ก็ไปหลอกเขาใช่ไหมก็นึกว่าเขาจะให้เยอะใครเขาจะเอาสมมติเอาเงินมาให้เยอะๆนะไม่มีมีแต่เขาจะหลอกเอากันในกระเป๋าเรานะทุกวันนี้เขาหลอกกันง่ายๆนะเงินเก็บไว้เท่าไหร่เดี๋ยวๆเขาก็มาหมดนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเมื่อ 2,500 กว่าปีนะเราจะว่าล้าสมัยเหรอไม่คือไม่ล้าสมัยยังทันสมัยอยู่เรานำมาใช้นี่ก็เป็นประโยชน์เป็นความดีแก่เรานะข้อ5ก็สุราเห็นไหมกินเข้าไปลองดูนะสุรานะเสียทรัพย์ด้วยเสียสุขภาพด้วยนะเป็นการทะเลาะวิวาทด้วยเป็นความประมาทด้วยนะมันไปตั้งแต่ความโกรธนั่นแหละนะมันเป็นเครื่องเสริมนะหลังจากนั้นก็เป็นสิ่งเสพดังนั้นก็เป็นยาเสพติดนะเด็กทุกวันนี้ก็เสียนะเพราะยาเสพติดนะให้ดูลูกดูหลานด้วยพวกเราเป็นพ่อเป็นแม่นะเป็นครูเป็นอาจารย์นะไปโรงเรียนก็เป็นหน้าที่ครูนะอยู่ที่บ้านกับพ่อแม่นะเด็กก็อย่าไปลองนะมันติดนะไปติดทุกอย่างแล้วนะทั้งกินทั้งจำหน่ายทั้งแจกทั้งอะไรนะในสิ่งเสพติดพระพุทธเจ้าสอนแล้วนะของพวกนี้ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวนะอย่างมงคลสูตรท่านสอนนะให้อเสวนาจะพาลานังนะขึ้นต้นนะไม่ให้คบคนผ่านเห็นไหมนี่แหละก็ไปเรื่องเล่นเรื่องกินเรื่องนี่แหละพวกยาพวกอะไรนี่แหละคบคนผ่านผ่านไปหาผิดเหมือนกันนะไม่ถูกนะเป็นโทษทั้งนั้นนะคบบัณฑิตนะบัณฑิตานั้นจะเสวนานะคบบัณฑิตเสวนากับผู้มีความรู้มีความฉลาดมีเป็นผู้เป็นคนดีเป็นครูบาอาจารย์อย่างนี้นี่ท่านให้คบนักปราชญ์เห็นไหมนี่คือมงคลสูตรที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้นะถ้าใครปฏิบัติตามก็เป็นมงคลไม่ใช่มงคลจะไปอยู่ที่ข้างนอกที่เราไปกันไปไหว้ไปอะไรเนี่ยไปบวงสรวงนี้ไม่ใช่นะท่านสอนมาแล้วมงคล38ประการเนี่ยมาตาปิตุอุปัฏฐานังนะเห็นไหมเลี้ยงดูบิดามารดานะ พ่อแม่ท่านเดียวเรียกอรหันต์ในบ้านนะนั่นแหละท่านให้อุปถากพ่อแม่อุปทานังนะอุปถากเลี้ยงดูนะท่านได้อยู่ได้กินอะไรก็ถามมั่งนะพอท่านล่วงไปก็ทำบุญอุทิศไปให้นะรักษาวงตระกูลทรัพย์สมบัติไปนะเป็นคนดีนะท่านสั่งสอนเราท่านเป็นพ่อเป็นแม่นะท่านเป็นที่เคารพนะคือพระอรหันต์นั่นแหละทุกวันนี้นะเราไปต้องหาที่ไหนไกลไปหาที่บ้านนั่นแหละคือพ่อคือแม่นะดูเลี้ยงดูท่านนะท่านเลี้ยงเรามานะตั้งแต่เล็กๆนู่นนะเห็นไหมสอนเราทุกอย่างนะเป็นครูก่อนใครเลยก่อนเข้าโรงเรียนด้วยนะพ่อแม่พอท่านล่วงไปเราก็ผ่านไปเราก็ทำบุญอุทิศไปให้นะทำบุญนี่คือมง

คลที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นะพวกเราได้นำไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลนะหลังจากนั้นก็การภาวนาเหมือนกันนะอยู่ว่างๆ เสร็จจากการจากงานเวลาพักผ่อนก่อนจะหลับจะนอนท่านก็ให้ระลึกพุทโธนะ10นาทีก็ได้5นาที10นาทีก็ได้ไหว้พระย่อๆแล้วก็นั่งสมาธิภาวนานะนั่งขัดสมาธินี่แหละนะนั่งตรงตัวตรงแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกนะนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆจิตมันจะฟุ้งซ่านไปที่ไหนถ้าเรามีสติเราก็ดึงกลับมาได้นะจิตพอมีสติมันก็ค่อยๆละเอียดเข้าไปก็เรียกว่าความสงบนะพอสงบแล้วก็เบาแหละเรื่องต่างๆหายหมดจิตรวมร่างกายเหมือนไม่มีบางครั้งนะลมก็เหมือนมันหายไปพุทโธก็เหมือนระลึกก็ระลึกไม่ได้นะหายไปด้วยกันหมดแต่ความรู้ยังอยู่นะไม่ตายนะไม่ต้องกลัวตายความรู้ยังอยู่นี่ให้สงบอยู่นั่นแหละสงบได้ทั้งคืนยิ่งดีนะเพราะจิตใจเราไม่ค่อยนะไม่ค่อยได้บำรุงได้ดูแลแต่ร่างกายนะให้กินอย่างดีนะร่างกายเนี่ยนะให้กินอย่างดีอย่างบำรุงส่งเสริมงั้นนะอาหารเสริมทุกอย่างสุดท้ายมันก็ไม่อยู่ท่านบอกว่าสังขารสังขารอนิจจานะสังขารไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แก่ชราสุดท้ายก็แตกสลายไปไม่มีใครอยู่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ให้ประมาทในความเป็นอยู่ในชีวิตของเราท่านให้สร้างคุณงามความดีเพราะความตายมันไม่บอกล่วงหน้าท่านเรียกว่าโกชัญญามนังสุเวใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ให้เร่งสร้างคุณงามความดีนะเพื่อจะจิตเราจะได้ไปสุคตินะจะไม่ได้ไปถ้าข้าความชั่วก็ไปทุกขตินะไปที่ทุกทรมานถ้าสร้างคุณงามความดีมากๆก็ไปสุคติโลกสวรรค์นะความดีสุดยอดนะก็มีเหมือนเป็นตลาดงั้นแหละมีให้เราเลือกเราจะไปยังไงนะธรรมะไม่ได้เจาะจงไม่ได้เฉพาะกับพระหรือกับที่วัดนะท่านให้ทั้งพุทธบริษัททั้ง4นะพวกเราอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีนะสามเณรเนี่ยท่านฝากไว้พุทธบริษัททั้ง4นะให้ผู้รักษาธรรมะนะผู้ที่จะปฏิบัติธรรมนะการพูดธรรมะเว้นมาสมควรแก่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเอาละพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโส

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: พึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีคนไม่ดีเป็นอย่างไรพอรู้กันอยู่ถ้าจะจำกัดความตามทัศนะทางพระพุทธศาสนาก็ว่าคนที่ประพฤติทุจริตทางกายวาจาใจเรียกว่าคนชั่วหรือคนพาลคือคนไม่ดีอาการทุจริตทางกายเช่นการฆ่าการทุบตีการลักของของผู้อื่นการประพฤติผิดในกามเป็นต้นอาการประพฤติผิดหรือทุจริตทางวาจาเช่นการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลอาการทุจริตทางใจคือความโลภอยากได้ของคนอื่นการพยาบาทคนอื่นและความเห็นผิดจากทํานองครองธรรมเช่นเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเป็นต้นนี่ยกมาพอเป็นตัวอย่างอาการเหล่านี้ใครมีมากก็เป็นคนชั่วมากมีน้อยก็ชั่วน้อยคนที่มีชั่วน้อยดีมากท่านเรียกว่าเป็นคนดีส่วนคนดีน้อยชั่วมากเรียกว่าเป็นคนชั่วมนุษย์ที่ยังมีกิเลสก็ย่อมจะมีดีปนชั่วชั่วปนดีอยู่เสมอที่เขาเรียกกันว่าเป็นคนดีก็ต้องมีอะไรชั่วๆอยู่บ้างหรือคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนชั่วก็ต้องมีอะไรดีๆอยู่บ้างคนดีโดยประการทั้งปวงก็เห็นจะมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นทีนี้พูดถึงคนธรรมดาสามัญคนดีก็มีหลายระดับเหมือนกันคือดีชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3เป็นต้นแล้วแต่เราจะเอาอะไรมาเป็นมาตรฐานวัดสมมติว่าเราเอากุศลกรรมบท10ดังกล่าวมาเป็นมาตรฐานวัดคนที่ทำได้ครบบริบูรณ์ก็เป็นคนดีชั้นที่1คนที่ทำได้ 75% เป็นคนดีชั้นที่2คนทำได้ 50% เป็นคนดีชั้นที่3ดังนี้เป็นต้นคนทำได้น้อยกว่า 50% เรียกว่าเป็นคนมีดีน้อยเมื่อดีน้อยก็ต้องชั่วมากเรื่องดีเรื่องชั่วเป็นเรื่องที่พูดยากมีความสลับซับซ้อนมากและเป็นการยากยิ่งขึ้นที่จะตัดสินว่าใครเป็นดีใครเป็นคนชั่วเหตุผลก็คือคนดีล้วนก็หายากคนชั่วล้วนก็หายากขอตัดลัดไปยังปัญหาเรื่องการเอาชนะคนชั่วด้วยความดีหรือเอาชนะความชั่วด้วยความดีถามว่าความชั่วของใครความดีของใครถ้าเป็นความชั่วของเราเองแล้วก็เป็นการแน่นอนว่าเราต้องเอาชนะด้วยความดีของเราเองกล่าวให้สั้นคือเลิกทำชั่วและทำความดีหรือใช้เวลาทำความดีทั้งหมดจนไม่มีเวลาทำความชั่วแต่ถ้าเป็นความชั่วของคนอื่นก็ยากหน่อยที่จะเอาชนะด้วยความดีของเราจะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนมากเขาจึงจะเห็นความดีของเราและเปลี่ยนใจเขาได้เคยมีคนถามขงจื้อนักปราชญ์และนักการเมืองชาวจีนว่าจะเอาชนะความชั่วด้วยอะไรขงจื้อตอบว่าต้องเอาชนะความชั่วหรือคนชั่วด้วยความยุติธรรมมีคนถามว่าทำไมไม่เอาชนะความชั่วด้วยความดีขงจื้อกล่าวว่าถ้าเอาชนะความชั่วด้วยความดีหรือตอบแทนความชั่วด้วยความดีเสร็จแล้วจะตอบแทนความดีด้วยอะไรขงจื้อเป็นนักปราชญ์จริงแต่ขงจื้อเป็นนักการเมืองด้วยนักการเมืองจะต้องตอบแทนความชั่วด้วยความยุติธรรมคือต้องฆ่าคนที่ควรฆ่าต้องขังคนที่ควรขังเนรเทศคนที่ควรเนรเทศไม่ทำอย่างนั้นก็ปกครองเมืองไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าทรงเป็นปราชญ์และเป็นศาสดาทรงเป็นนักการศาสนาไม่เกี่ยวข้องด้วยการเมืองอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีเอกลักษณ์พิเศษคือให้ทำความดีให้ยึดมั่นในความดีอะไรจะเป็นอย่างไรก็ตามหน้าที่ของเราคือยึดมั่นในความดีใครจะคิดร้ายเบียดเบียนเราก็ตามใจเขาแต่เราไม่ต้องคิดร้ายเบียดเบียนเราต้องดำรงตนให้ดีอยู่เสมอเขาดีมาเราก็ดีไปเขาชั่วมาเราก็ดีไปให้ถืออาวุธอยู่อย่างเดียวคือดีมีคนได้แนะคนชั่วด้วยความดีมามากแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันขออย่างเดียวว่าให้ทำความดีนั้นอย่างสม่ำเสมอต ัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือพระพุทธประวัตินั่นเองได้ทรงชนะคนร้ายคนชั่วด้วยความดีของพระองค์ตลอดมาใจชั่วของผู้อื่นเมื่อได้มาสัมผัสกับใจดีความดีอย่างสม่ำเสมอของเราเข้าไม่ช้าก็สามารถเปลี่ยนไปได้ที่เอาชนะไม่ได้นั้นเพราะเหตุประการเดียวคือเราทำไม่จริงได้เคยคิดหาวิธีอื่นในการเอาชนะคนชั่วก็ยังมองไม่เห็นว่ามีวิธีใดที่ดีกว่าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตกลงว่าวิธีที่ดีที่สุดในการนี้คือเอาชนะคนชั่วด้วยความดีอาจมีวิธีอื่นอยู่บ้างเหมือนกันแต่ไม่ดีเท่านี้คนชั่วจะต้องละอายจนไม่สามารถจะชั่วอยู่ได้ต่อไปเมื่อมาพบกับความดีอย่างจริงจังเข้าชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ปันความตระหนี่คือการที่เก็บเงินทรัพย์สมบัติไว้ไม่ยอมใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่นแม้ในคราวที่จำเป็นตรงกันข้ามกับความฟุ่มเฟือยคือใช้อย่างสุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างที่ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ใช้ท่ามกลางของความตระหนี่และความฟุ่มเฟือยคือความมัธยัสถ์คือจำเป็นใช้ไม่จำเป็นไม่ใช้ส่วนความประหยัดนั้นคือการใช้ของไม่ให้เสียเปล่าใช้ให้คุ้มราคาของรู้จักซ่อมแซมของชำรุดให้ใช้การได้ต่อไปคนประกอบด้วยอาการแห่งความตระหนี่เรียกว่าผู้ตระหนี่คนตระหนี่คงจะมีความสุขความครึ้มใจที่ได้เก็บของไว้ดูหรืออย่างน้อยที่สุดก็ให้เกิดความพอใจว่าของเรามีคนตระหนี่ไม่รู้จักเอื้อเฟื้อแม้แก่ตนเองแล้วจะเอื้อเฟื้อผู้อื่นได้อย่างไรแต่หัวใจคนอาจให้อ่อนลงได้ด้วยการเอื้อเฟื้อแบ่งปันเมื่อเราให้เขาบ่อยๆเข้าเขาก็คงละอายที่จะไม่ให้เราบ้างเมื่อได้หัดให้เสียครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกมีความสุขใจอาจให้อีกเป็นครั้งที่2ครั้งที่3เพราะกฎทางจิตวิทยามีอยู่ว่าความรู้สึกสุขเป็นเหตุให้ทำซ้ำการแบ่งปันเป็นเครื่องผูกมิตรเป็นเครื่องมือทำคนใจแข็งให้ใจอ่อนเพราะฉะนั้นพระพุทธพระศาสดาจึงตรัสว่าทานเป็นเครื่องฝึกคนที่ยังไม่ได้รับการฝึกยังประโยชน์ทุกอย่างให้สำเร็จทายกย่อมบันเทิงด้วยการให้ฝ่ายผู้รับย่อมนอบน้อมถนอมน้ำใจด้วยการกล่าววาจาน่ารัก 4. ชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงคำพูดหล่อแหละคือคำเหลวไหลไร้สาระอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือคำคลาดเคลื่อนจากคำมั่นสัญญาสัญญาว่าอย่างใดแล้วไม่ทำตามสัญญานั้นเป็นเหตุให้คู่สัญญาได้รับความเสียหายหรือเสียเวลาในการรอคอยเมื่อคนหล่อแหละไม่มาตามนัดคนพูดหล่อแหละย่อมมาจากใจที่หล่อแหละเพราะสิ่งทั้งปวงเริ่มต้นที่ใจเมื่อใจจริงใจซื่อตรงวาจาก็ต้องจริงและซื่อตรงด้วยเมื่อใจสงบกายวาจาก็พลอยสงบด้วยดังพระพุทธภาษิตว่าสันตังตัสสะมนังโหติสันตาวาจาจะกรรมจะแปลว่าเมื่อใจของเขาสงบกายวาจาของเขาก็ต้องสงบด้วยใครมาพูดหล่อแหละกับเราถ้าเราไม่ยอมพูดหล่อแหละด้วยเราพูดแต่วาจาที่มีประโยชน์อิงอาศัยอัดอาศัยธรรมพูดถูกเรื่องถูกการอยู่เสมอเขาก็เกรงใจไปเองตอนหลังจะไม่กล้าพูดหล่อแหละกับเราในทำนองเดียวกันใครมาพูดเล่นกับเราถ้าเราไม่ยอมพูดเล่นด้วยเขาก็จะเลิกราไปเองถ้าบังเอิญล่วงเกินเราไปบ้างเขาก็ต้องเสียใจและขอโทษดังนี้เป็นต้นการเอาชนะคนพูดหล่อแหละด้วยคำจริงนี้ดูเหมือนจะทำได้ง่ายกว่า3ประการต้นแต่ทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่อัธยาศัยนิสัยและความโน้มเอียงของแต่ละคนคำจริงที่พระอริยเจ้าสรรเสริญต้องเป็นคำจริงที่มีประโยชน์ประกอบด้วยธรรมคือไม่เป็นไปเพื่อบิดเบียนตนหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนถ้านัดหมายกับใครไว้ว่าจะไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแล้วไม่ทำตามสัญญานั้นอย่างนี้ดีไม่มีโทษแม้จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็จริงแต่บัณฑิตท่านไม่ตำหนิเพราะได้กระทำสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายตรงกันข้ามการพูดสัจจะและการรักษาสัจจะอันเป็นไปเพื่อบิดเบียนตนและผู้อื่นบัณฑิตท่านไม่สรรเสริญเพราะฉะนั้นผู้จะยึดมั่นในคำสัตย์จึงต้องระวังไม่ให้คำสัตย์ไปทำความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นโดยไม่จำเป็นต้องเลือกการเลือกเวลาเลือกสถานที่และเลือกบุคคลพูดด้วยจึงจะสำเร็จประโยชน์สมความมุ่งหมายพระศาสดาทรงแสดงชัยชนะ4ประการนี้พระทรงปรารภนางอุตราอุบาสิกาและนางสริมามีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุตราอุบาสิกา เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่เวฬุวันเมืองราชคฤห์ครั้งนั้นมีคนขัดสนคนหนึ่งชื่อปุณณะอยู่ในเมืองราชคฤห์นั้นพร้อมด้วยภรรยาและลูกหญิงเขาเป็นลูกจ้างของสุมนเศรษฐีต่อมาวันหนึ่งทางกรุงราชคฤห์ได้จัดให้มีงานสนุกรื่นเริงเป็นทางราชการนงเล็บคงจะเป็นเหมือนงานลอยกระทงของเราเป็นเวลา7วันสมนเศรษฐีฟังคำประกาศของทางราชการแล้วเรียกนายปุณณะมาพูดว่าบริวารชนของเราจะจัดงานรื่นเริงกันเจ้าจะร่วมกับเขาด้วยหรือไม่นายปุณณะตอบว่าการจัดงานรื่นเริงต้องเสียทรัพย์มากเป็นเรื่องของคนมีทรัพย์เขาจะทำกันกระผมเป็นคนยากจนแม้ข้าวสารจะหุงต้มเลี้ยงบุตรภรรยาในวันพรุ่งนี้ก็ไม่มีกระผมจะร่วมงานรื่นเริงได้อย่างไรกระผมขอไปไถนาตามปกติคำตอบของนายปุณณะน่าจะเป็นตัวอย่างดีสำหรับคนจนที่อยากสนุกเศรษฐีมอบโคให้เขาไปไถนาเขาได้โคแล้วสั่งภรรยาว่าวันนี้ชาวเมืองเขาหยุดงานประจำรื่นเริงกันแต่เราเป็นคนจนทำอย่างเขาไม่ได้ฉันจะไปไถนาวันนี้เธอต้มผักไปส่งฉันก็แล้วกันและขอให้ต้มสักสองเท่าวันนั้นพระสารีบุตรเถระออกจากนิโรธสมาบัติแล้วตรวจดูว่าวันนี้เราควรไปสงเคราะห์ใครหนอเห็นนายปุณณะเข้าไปในข่ายคือยานของท่านท่านใคร่ครวญต่อไปว่าเขามีศรัทธาหรือไม่หนอเขาสามารถสงเคราะห์เราหรือไม่หนอได้ทราบว่าเขามีศรัทธาและสามารถสงเคราะห์ท่านได้เมื่อเขาได้ถวายอาหารท่านแล้วจะได้สมบัติใหญ่เพราะผลแห่งบุญนั้นจึงถือบาตรและจีวรไปยังที่ที่นายปุณณะไถนาอยู่เขาเห็นพระเถระแล้ววางไถมาไหว้ท่านคิดได้ว่าท่านคงต้องการไม้สีฟันจึงทำไม้สีฟันถวายไม้สีฟันที่กล่าวถึงในที่นี้หมายถึงกิ่งไม้คอยหรือไม้สะเดาแม้ปัจจุบันนี้ก็ใช้กันทั่วไปในอินเดียในตลาดก็มีขายคนยากจนจะใช้ไม้นี้แทนแปรงและยาสีฟันผู้เขียนวงเล็บเปิดบาลีว่าทำเป็นกัปปิยะคือทำให้ท่านใช้การได้วงเล็บปิดพระเถระนำเอาบาตรและผ้ากรองน้ำมาให้เขาวงเล็บเปิดเป็นอย่างหนึ่งในบริขาร8ของพระเรียกในบาลีว่าปริสาวนะวงเล็บปิดเขาคิดว่าพระเถระต้องการน้ำดื่มจึงรับเอาบาตรและผ้ากรองน้ำไปกรองน้ำถวายพระสารีบุตรคิดว่านายปุณณะนี้มีเรือนอยู่ด้านหลังเรือนของคนอื่นถ้าเราจักไปสู่ประตูเรือนของเขาภรรยาของนายปุณณะจักไม่เห็นเราเราจักอยู่ณที่นี้แหละจนกว่าภรรยาของเขาจักนำอาหารมาพระเถระรออยู่ครู่หนึ่งทราบว่าภรรยาของนายปุณณะกำลังเดินมาตามทางนงเล็บทราบด้วยญาณจึงออกเดินมุ่งหน้าไปทางพระนครภรรยาของนายปุณณะพบท่านในระหว่างทางแล้วคิดว่าบางคราวเมื่อมีทายธรรมเราไม่พบพระผู้เป็นเจ้าบางคราวพบพระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่มีทายธรรมวันนี้เราได้พบพระผู้เป็นเจ้าและทายธรรมของเราก็มีพระผู้เป็นเจ้าจะสงเคราะห์เราหรือไม่หนอนางวางภาชนะใส่พัดลงแล้วไหว้พระเถระพลางกล่าวว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าโปรดอย่าคิดว่าอาหารนี้เลวหรือประณีตขอได้โปรดรับอาหารนี้เพื่อสงเคราะห์แก่ทาสของท่านด้วยเถิดพระเถระน้อมบาตรเข้าไปเมื่อนางเกลี่ยพัดลงในบาตรเพียงครึ่งเดียวพระเถระเอามือปิดบาตรเสียเป็นทนองว่าเท่านี้พอแล้วนางจึงกล่าวว่าพระคุณเจ้าอาหารเพียงส่วนเดียวดิฉันไม่สามารถทำให้เป็นสองส่วนได้ท่านไม่ต้องสงเคราะห์ท่านไม่ต้องสงเคราะห์ดิฉันในโลกนี้ดอกขอกรุณาสงเคราะห์ดิฉันในโลกหน้าเถิดดิฉันขอถวายทั้งหมดดังนี้แล้วเกลี่ยพัดทั้งหมดลงในบาตรของพระเถระแล้วตั้งความปรารถนาว่าดิฉันพึงได้เห็นธรรมที่พระคุณเจ้าเห็นแล้วด้วยเถิดพระเถระกล่าวว่าขอจงสำเร็จเถิดยืนอยู่ตรงนั้นเองทำอนุโมทนาแล้วทำภารกิจหน้าที่อันสะดวกด้วยน้ำแห่งหนึ่งนางต้องกลับไปบ้านเพื่อหุงข้าวใหม่มาให้นายปุณณะฝ่ายนายปุณณะไถนาไปได้ครึ่งกริดหิวจนทนไม่ไหวจึงปล่อยโคเข้าไปนั่งใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งคอยอาหารอยู่ภรรยาของเขาถือพัดมาตอนสายมากแล้ว เกรงว่าเขาจะหิวมากจนจิตใจกระวนกระวายโกรธนางหรืออาจเอาด้ามประตักทำร้ายนางหากเป็นดังนั้นกรรมที่นางทำแล้วก็จะไม่เป็นประโยชน์แก่เขาดังนั้นนางจึงรีบบอกทันทีเมื่อมาถึงว่านายท่านจงทำจิตให้ผ่องใสวันหนึ่งเถิดอย่าได้ทำกรรมที่ฉันทำแล้วให้ไร้ประโยชน์ฉันได้นำอาหารมาให้ท่านแต่เช้าตรู่พบพระธรรมเสนาบดีระหว่างทางจึงได้ถวายพัดส่วนของท่านแก่พระเถระแล้วไปหุงใหม่จึงมาสายอย่างนี้ท่านจงทำใจให้ลืมสายเถิดนายปุณณะถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้รับการยืนยันอย่างเดิมจึงกล่าวว่าเธอทำดีแล้วทีเดียวที่ได้ถวายพัดแด่พระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรเมื่อเช้านี้ฉันยังได้ถวายน้ำบ้วนปากและไม้ชำระฟันแก่ท่านเขาทั้งสองมีจิตเลื่อมใสเพลิดเพลินในถ้อยคำของกันและกันนายปุณณะอ่อนเพลียและมากเพราะหิวจึงเอาศีรษะผ้าตักพัญญาแล้วหลับไปดินกลายเป็นทองคำนายปุณณะตื่นขึ้นมองไปทางนาที่ไถไว้ที่นั้นปรากฏแก่เขาเป็นทองคำสุกปลั่งเขาไม่แน่ใจจึงกล่าวกับพัญญาว่านางช่วยดูทีเถิดฉันหิวมากอาจตาลายไปเธอดูสิว่ารอยไถที่ฉันไถไว้เป็นดินหรือเป็นทองคำปัญญาของเขามองไปก็เห็นเป็นทองคำเหมือนกันทั้งสองจึงเดินไปดูหยิบก้อนทองนั้นฟาดกับงอนไถจึงรู้แน่ว่าเป็นทองคำเขาอุทานออกมาด้วยความเบิกบานใจว่าโอ้ทายธรรมที่เราถวายแก่พระธรรมเสนาบดีให้ผลในวันนี้ทีเดียวอัศจรรย์แท้แต่เราไม่อาจปกปิดทรัพย์มากมายอย่างนี้ได้เราควรกราบทูลพระราชาดังนี้แล้วเอาทองคำจำนวนหนึ่งใส่ถาดแล้วไปสู่ราชสำนักเข้าเฝ้าพระราชาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและขอให้พระราชาให้ราชบุตรไปขนทรัพย์มาพระราชาให้นำเกวียนไปหลายเล่มเมื่อราชบุตรหยิบก้อนทองพลางกล่าวว่าเป็นทรัพย์ของพระราชาทองนั้นได้กลายเป็นก้อนดินพวกนั้นกลับไปกราบทูลพระราชาว่านายปุณณะและพัญญาคงจะหลอกลวงพระราชาตรัสถามว่าเมื่อเก็บทองพูดอย่างไรพวกราชบุตรทูลว่าพูดว่าทรัพย์ของพระราชาพระองค์จึงตรัสบอกให้พูดเสียใหม่ว่านี่เป็นทรัพย์ของนายปุณณะราชบุตรได้นำทองคำทั้งหมดมากองไว้ที่พระลานหลวงเป็นกองสูงประมาณ80ศอกพระราชารับสั่งให้ประชาชนประชุมกันที่พระลานหลวงรับสั่งถามว่าในนครนี้ใครมีทองมากเท่านี้บ้างเมื่อทรงทราบว่าไม่มีจึงทรงตั้งนายปุณณะในตำแหน่งเศรษฐีชื่อพหุทนเศรษฐีได้พระราชทานฉัตรสำหรับเศรษฐีแก่เขาพร้อมด้วยโภคะมากมายเขาได้กราบทูลพระราชาว่าเวลานี้เขายังอาศัยเรือนของสุมนเศรษฐีอยู่ขอให้พระราชาพระราชทานที่อยู่ให้เขาด้วยพระราชาได้พระราชทานที่แห่งหนึ่งให้ปลูกบ้านเมื่อปลูกบ้านเสร็จแล้วเศรษฐีได้มีเงินขึ้นบ้านใหม่วงเล็บเปิดเคหับปะเวสนมงคลวงเล็บปิดและงานฉัตรมงคลวงเล็บเปิดฉลองฉัตรพระราชทานวงเล็บปิดถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขพระศาสดาทรงอนุโมทนาด้วยอนุปุพพิกถาเมื่อจบธรรมกถาเขาทั้งสามคือพหุทนเศรษฐีวงเล็บปุณณะพัญญาและธิดาชื่ออุตราได้บรรลุโสดาปัตติผลต่อมาสุมนเศรษฐีสู่ขออุตราธิดาของปุณณะให้บุตรชายของตนแต่ปุณณะเศรษฐีไม่ยอมยกให้สุมนอ้างถึงบุญคุณเก่าว่าได้เคยอาศัยเขาอยู่มาตลอดจนได้สมบัติเห็นป่านนี้ควรจะยอมให้บุตรีได้แต่งงานกับบุตรชายของตนปุณณะเศรษฐีกล่าวว่าบุตรของท่านเป็นมิจฉาทิฐิไม่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยส่วนบุตรีของผมเหินห่างพระรัตนตรัยไม่ได้ด้วยเหตุนี้ผมจึงให้ลูกสาวแต่งงานกับบุตรของท่านไม่ได้ครั้งนั้นพรรคพวกของสมณเศรษฐีได้ช่วยกันอ้อนวอนมากจนปุณณะเศรษฐีต้องยอมและจัดพิธีแต่งงานในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะจำเดิมแต่แต่งงานแล้วอุตราไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้สนทนากับภิกษุภิกษุณีเหลือเวลาอีกครึ่งเดือนจะออกพรรษานางส่งสารไปถึงบิดาว่าการที่ให้ลูกเสียโฉมแล้วทำให้เป็นทาสของคนอื่น ยังประเสริฐกว่าการมาตกอยู่ในฐานะเป็นภรรยาของเศรษฐีที่เป็นมิจฉาทิฐิหินปานนี้ตั้งแต่ลูกมาเป็นสะพ้ายของบ้านนี้แล้วไม่เคยได้ทําบุญให้ทานไม่เคยได้ฟังธรรมไม่เคยแม้แต่จะได้เห็นภิกษุสงฆ์ปุณณเศรษฐีได้รับสารของธิดาแล้วร้อนใจไม่สบายใจด้วยรู้สึกว่าธิดาของตนมีความทุกข์จึงได้ส่งทรัพย์ไปให้ 15,000 กหาปณะพร้อมได้เขียนแนะทางไปว่าในนครนี้มีหญิงนครเสโสเพณีคนหนึ่งชื่อสริมาเจ้าจงจ้างเธอมาวันละ 1,000 กหาปณะให้บำเรอสามีส่วนเจ้าเองจะได้ทำบุญฟังธรรมตามต้องการสามีของนางอุตราได้เห็นรูปโฉมนมพันของสริมาแล้วก็พอใจจึงยินยอมอุตรานิมนต์พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขขอให้ทรงรับอาหารที่บ้านของนางเป็นเวลา15วันติดต่อกันพระศาสดาทรงรับอุตราดีใจที่ได้ทำบุญและฟังธรรมจึงจัดแจงทายธรรมและสั่งให้คนทำของถวายพระมากมายข้าวครัวเองสั่งให้คนใช้ทำอาหารว่าจงทำข้าวต้มอย่างนี้นึ่งขนมอย่างนี้เป็นต้นวันรุ่งขึ้นจะออกพรรษาสามีของนางยืนอยู่ที่หน้าต่างดูนางอุตราในครัวใหญ่กำลังบงการให้คนทำนั่นทำนี่เขาเห็นอุตราขมุกขมอมไปด้วยเหงื่อเปรอะด้วยขี้เถ้ามอมแมมด้วยทานและขมเหลาเที่ยวจัดนั่นจัดนี่อยู่เขาคิดว่านางอันธพาลเอ้ยไม่รู้จักเสวยสมบัติเห็นป่านี้ในฐานะอย่างนี้กลับมีจิตยินดีเที่ยวจัดแจงของอุปถากพวกสมณศีสะโลนจึงหัวเราะแล้วหลบไปเมื่อบุตรเศรษฐีสามีของอุตราหลบไปแล้วนางสริมาซึ่งยืนอยู่ไม่ไกลได้เห็นอาการหัวเราะของเขาแล้วคิดว่าเขาหัวเราะอะไรหนอไปที่หน้าต่างมองไปในครัวเห็นอุตราแล้วเข้าใจว่าบุตรเศรษฐีเห็นอุตราแล้วจึงหัวเราะเขาคงมีเยื่อใยในการชิดชมกันเป็นแน่แท้ความจริงสริมาเป็นคนภายนอกเขาจ้างมาชั่วคราวอยู่เพียง15วันก็เข้าใจผิดคิดว่าตนเป็นภรรยาอันถูกต้องของบุตรเศรษฐีเข้าใจว่าตนแม่บ้านจอมเรือนเห็นอุตราเป็นคนภายนอกผู้อาศัยไปเรื่องทำนองนี้สร้างความเข้าใจผิดให้แก่สตรีได้เสมอสิริมาคิดว่าจะก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่อุตราจึงลงจากปราสาทเข้าไปในครัวใหญ่เอาทัพพีตักเนยใสที่กำลังเดือดพล่านในกระทะขนมถือไปหานางอุตราอุตราเห็นแล้วแผ่เมตตาไปให้ว่าหญิงสหายคนนี้มีอุปการะต่อเรามากจักรวาลแค่ไปพรหมโลกต่ำไปสำหรับบรรจุบุญคุณของเธอเราได้อาศัยเธอแล้วจึงได้ถวายทานและฟังธรรมถ้าเรามีความโกรธต่อนางสิริมาขอให้เนยใสนี้จงลวกเราถ้าไม่มีขอเนยใสอย่าลวกเราเลยเมื่อนางสิริมาราดเนยใสลงบนศีรษะของอุตรานั้นมันเป็นเหมือนน้ำเย็นสิริมาเข้าใจว่าเนยสายคงเย็นจึงไปตักมาอีกทาสีของอุตราเห็นดังนั้นจึงคุกคามสริมาว่านางหัวดื้อตามสริมาว่านางหัวดื้อเจ้าจงหลีกไปเจ้าไม่ควรทำแม่

ับสามีเอาเนยใส่รถศีรษะของเขาเพียงแต่เพราะได้เห็นสามีของเขาหัวเราะเราทำกำหนักซะแล้วแต่นางอุตรากลับมีความกรุณาในเราห้ามพวกทาสีที่ทำร้ายเราถ้าเราไม่ขอขมาสตรีเช่นนี้ศีรษะของเราจะแตกเป็นเจ็ดเสียงนางหมอบลงแทบเท้าของอุตราและกล่าวว่าขอคุณแม่จะจงยกโทษให้ดิฉันเถิดอุตรากล่าวว่าฉันเป็นคนมีบิดาเมื่อบิดาอดโทษแล้วฉันจึงจะยกโทษให้ได้ดิฉันจะให้ท่านปุณณเศรษฐียกโทษให้สรีมากล่าวท่านปุณณเศรษฐีเป็นบิดาของฉันในวัฏฏะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบิดาในวิวัฏฏะเมื่อพระองค์ท่านอดโทษให้ฉันก็อดโทษให้แต่ดิฉันไม่คุ้นเคยกับพระองค์ท่านเลยสรีมาว่าข้อนั้นไม่เป็นไรฉันจะช่วยพรุ่งนี้พระองค์พร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารจะเสด็จมาเสวยและฉันที่นี่ท่านจงถือสการะเท่าที่จะหาได้แล้วขอให้พระองค์อดโทษอุตรากล่าวในที่สุดสิริมาเต็มใจทำกลับไปบ้านสั่งหญิงบริวารให้จัดขาธนิยะโภชนียาหารอันประณีตวันรุ่งขึ้นได้นำเอาเครื่องสการะเหล่านั้นมาสู่เรือนของอุตราแต่ไม่กล้าใส่บาตรภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขอุตราจึงรับเอาของนั้นมาจัดแจงเองเมื่อเสร็จภารกิจสิริมาพร้อมด้วยบริวารหมอบลงแทบพระบาทพระศาสดาเธอมีความผิดอะไรพระศาสดาตรัสถามสิริมาทูลเล่าเรื่องทั้งปวงถวายจริงหรืออุตราพระทศพลตรัสถามอุตราจริงอย่างนั้นพระโจค่ะพระศาสดาทรงอนุโมทนาสาธุการในการกระทำของอุตราแล้วตรัสพระคาถาพุทธภาษิตที่ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาสิริมาพร้อมด้วยบริวารได้บรรลุอรหัตผลไม่ควรโกรธพระพุทธภาษิตสัจจังพเนนะกุฏเฉยยะราชา อัปปังปิยาจิโตเอเตหิตีหิท่าเนหิคาเชเดวานะสันติเกแปลความว่าบุคคลควรพูดคำจริงและไม่ควรโกรธเมื่อถูกขอแม้จะมีของอยู่น้อยก็ควรให้บุคคลย่อมไปยังสำนักของเทพได้ด้วยฐานะทั้งสามนี้อธิบายความฐานะทั้งสามอันเป็นเหตุให้บุคคลไปเทวโลกคือพูดคำจริง1ไม่โกรธ1ให้แก่ผู้ขอ1คำสัตย์หรือคำจริงคือคำอันตรงกันข้ามกับคำเท็จคำหลอกลวงผู้จะพูดคำสัตย์ให้สำเร็จประโยชน์แก่ตนและคนทั้งหลายนั้นต้องพูดคำสัตย์ที่เป็นอันเป็นธรรมพูดถูกกาลเทศะและบุคคลพูดในเรื่องที่ควรพูดแก่บุคคลที่ควรพูดไม่ใช่ว่าเห็นเป็นคำจริงแล้วจะพูดในทุกการทุกสถานที่และทุกบุคคลจริงอยู่คำสัตย์ไม่ตายแต่คนพูดคำสัตย์โดยไม่เลือกการสถานที่และบุคคลมักตายเสมอเมื่อเห็นว่าคำสัตย์นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์และประกอบด้วยธรรมแล้วจึงพูดคนมีสัจจะท่านว่าเป็นคนมีนิสัยดีควรคบส่วนคนตรงกันข้ามนิสัยไม่ดีไม่ควรคบคนดีเมื่อรู้ว่าจะพูดเท็จไม่พูดเสียเลยดีกว่านิ่งเสียดีกว่าพูดเท็จข้อว่าไม่พึงโกรธนั้นได้อธิบายมามากแล้วในเรื่องที่1และที่3จึงไม่ต้องพูดอีกในที่นี้ข้อว่าเมื่อถูกขอแม้มีของน้อยก็พึงให้นั้นความว่าเมื่อเขาหน้าด้านขอเราก็ไม่ควรหน้าด้านพอที่จะไม่ให้มีของน้อยก็ให้น้อยแต่มีความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าคนมักขอมักไม่เป็นที่รักพอใจของผู้ถูกขอคนที่ถูกขอเมื่อไม่ให้ก็ไม่เป็นที่รักของผู้ขอบางคนเป็นคนเห็นแก่ได้เห็นอะไรของใครพอเกิดอยากได้ก็ขอโดยไม่ได้คำนึงว่าของนั้นจะเป็นที่รักที่หวงแขนของเจ้าของหรือไม่ขอได้ก็ชื่นชมยินดีชมตัวเองว่าเก่งขอไม่ได้ก็ตำหนิติเตียนเขาว่าขี้เหนียวไม่รู้จักให้และธรรมดาก็มีอีกอย่างหนึ่งว่าคนมักขอก็ไม่มักให้อะไรแก่ใครส่วนคนมักให้ก็ขออะไรใครไม่ค่อยเป็นคิดแต่เรื่องจะให้เขาในสังคมมนุษย์ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันคนเสียสละก็ต้องเสียสละกันอยู่เรื่อยไปคนเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวก็สอดสายสายตามุ่งมองแต่ผลประโยชน์ที่ตนจะพึงได้เอารัดเอาเปรียบเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมิสหายและสถาบันด้วยเหตุนี้ข้อว่าผลประโยชน์

ยิ่งใหญ่ของสังคมและชาติจะต้องมาจากความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของใครคนหนึ่งนั้นยังเป็นความจริงอยู่เสมอบางคนเกิดมาเพื่อจะสบายด้วยการสวยผลงานที่คนอื่นทำไว้ให้บางคนเกิดมาเพื่อจะลำบากเหน็ดเหนื่อยแม้จะร่ำรวยแล้วก็ต้องลำบากเหน็ดเหนื่อยดูพวกเศรษฐีที่สร้างตัวเองมาจากความยากจนกับบุตรของเศรษฐีนั่นเถิดจะเห็นว่าพ่อเกิดมาเพื่อจะลำบากลูกเกิดมาเพื่อจะสบายเราจะต้องการความเป็นธรรมในสังคมอีกสังคมเรายังขาดความเป็นธรรมอยู่ทุกแห่งแม้แต่ในครอบครัวน้อยๆไปจนถึงสังคมใหญ่ทั้งนี้เพราะใจคนขาดธรรมยิ่งในครอบครัวที่ผู้ชายมีเมียตั้งแต่2คนขึ้นไปถึง4แล้วความยุติธรรมก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นเหลือเกินแต่ในครอบครัวเช่นนั้นความยุติธรรมก็ขาดแคลนอย่างมากด้วยเหมือนกันฝ่ายชายมักจะเอียงไปทางใดทางหนึ่งความชอกช้ำลำบากจึงตกอยู่แก่ฝ่ายที่มันได้รับความเป็นธรรมพระพุทธภาษิตว่าบุคคลไปสู่เทวโลกด้วยทำสามอย่างนี้อรรถกถาอธิบายว่าบุคคลสามารถไปเทวโลกด้วยธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างนี้เรื่องนี้ทรงแสดงพระทรงปรารภปัญหาของพระมหาโมคคัลลานะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องความแพ้ของพระมหาโมคคัลลานะความว่าพระเถระจาริกไปในเทวโลกยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดาผู้มีศักดิ์มากท่านถามเทพธิดาผู้มาสู่สำนักของตนว่าสมบัติของท่านมากมายท่านได้ทำท่านได้เพราะทำกรรมอะไรเทพธิดาละอายอยู่เพราะตนได้ทำกรรมดีเพียงเล็กน้อยจึงกล่าวกับพระเถระว่าโปรดอย่าถามถึงข้อนั้นเลยพระคุณเจ้าขอจงบอกเถิดเพื่อประโยชน์แก่พวกมนุษย์พระเถระขอร้องท่านผู้เจริญทานข้าพเจ้าก็มิได้ถวายการบูชาก็ไม่ได้ทำธรรมก็มิได้ฟังข้าพเจ้ารักษาแต่เพียงคำสัตย์อย่างเดียวพระเถระไปยังวิมานของเทพธิดาอีกองค์หนึ่งถามอย่างนั้นเหมือนกันเทพธิดาตอบว่าสมัยศาสนาของพระกสปสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าเป็นทาสีของคนอื่นนายเป็นคนโหดร้ายเหลือเกินเอาท่อนไม้ท่อนฟืนตีที่ตัวบ้างที่ศีรษะบ้างเมื่อความโกรธเกิดขึ้นข้าพเจ้าก็ห้ามเสียสั่งสอนตนเองว่าเขาเป็นนายอาจตัดมือตัดเท้าก็ได้เขาไม่ทำถึงอย่างนั้นก็ดีแล้วอย่าโกรธเลยข้าพเจ้าได้สมบัตินี้ด้วยเหตุเพียงไม่โกรธอย่างเดียวเมื่อท่านถามเทพธิดาองค์อื่นอีกเขาตอบว่าดิฉันรักษาไร่อ้อยได้ถวายอ้อยหนึ่งลำแก่ภิกษุรูปหนึ่งดิฉันได้ถวายมาพรับหนึ่งผลเป็นต้นพระเถระลงจากสวรรค์เข้าเฝ้าพระศาสดาทูลถามว่าเป็นไปได้หรือหนอพระองค์ผู้เจริญที่บุคคลเพียงแต่รักษาคำสัตย์เพียงดับความโกรธหรือถวายทานมีผลมาพรับเป็นต้นอันเล็กน้อยแล้วได้ทิพย์สมบัติพระศาสดาตรัสว่าโมคคัลลานะถามเราทำไมอีกเล่าเมื่อข้อความเหล่านั้นเทพธิดาได้บอกเธอแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคลควรกล่าวคำสัตย์ไม่ควรโกรธเมื่อเขาขอแม้ของมีน้อยก็พึงให้บุคคลย่อมไปสู่เทวโลกได้ด้วยเหตุสามอย่างไปสู่ที่อันไม่ต้องเศร้าโศกพระพุทธภาษิตอหิงสกาเยมุนโยนิจังกาเยนะสร้างวุตาเตยันติอัจจุตังท่านังยัตถะคันตวานะโซจเรแปลความว่ามุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสำรวมด้วยกายอยู่เป็นนิจมุนีเหล่านั้นย่อมไปสู่ที่อันไม่จุติที่บุคคลไปแล้วไม่เศร้าโศกในวงเล็บคือพระนิพพานอธิบายความอรรถกถาอธิบายว่าคำว่ามุนีหมายถึงพระอเสขมุนีทั้งหลายผู้บรรลุมรรคผลแล้วด้วยโมเนยปฏิบัติโดยในนี้ท่านจำแนกมุนีเป็น2ประเภทคือเสขมุนี1อเสขมุนี1เสขมุนีคือท่านที่ยังต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลอยู่ยังไม่ถึงอรหัตผลส่วนอเสขมุนีคือท่านผู้บรรลุอรหัตผลแล้วไม่ต้องศึกษาและปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปคำว่าโมนยปฏิบัติหรือโมนยปฏิปทานั้นหมายถึงข้อปฏิบัติหรือปฏิปทาแห่งความเป็นมุนี
จริตอัธยาศัยที่ดีงามความสมบูรณ์ทางศีลธรรมความฉลาดวงเล็บเปิด state of muni ego good character moral perfection wisdom วงเล็บปิดกล่าวโดยตรงคือการปฏิบัติเพื่อสันติอันแท้จริงคำว่าสำรวมด้วยกายนั้นท่านแสดงพอเป็นนิทัศนะความจริงหมายถึงความสำรวมในไตรทวารคือกายวาจาใจข้อว่าที่อันไม่จุติและไปแล้วไม่เศร้าโศกนั้นหมายถึงพระนิพพานพระศาสดาประทับอยู่ในอัญชนวันเมืองสาเกตทรงปรารภภิกษุที่ภิกษุทูลปัญหาที่ภิกษุทูลถามจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องปัญหาที่ภิกษุทูลถามคราวหนึ่งพระศาสดาเสด็จถึงเมืองสาเกตตอนเช้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตมีพราหมณ์คนหนึ่งหมอบลงแทบพระบาทของพระองค์และทูลว่าเขาเป็นบิดาของพระองค์พระองค์เป็นบุตรธรรมดาบุตรควรบำรุงมารดาบิดาที่ฉลาดแล้วเขาทูลว่าพระศาสดาควรไปหามารดาที่บ้านดังนี้แล้วได้ทูลนิมนต์พระศาสดาไปยังบ้านของตนพราหมณีภรรยาของเขาออกมาต้อนรับและกล่าวเช่นนั้นเหมือนกันเขาทูลอาราธนาให้พระองค์และสาวกรับอาหารที่บ้านเขาเป็นประจำแต่พระศาสดาตรัสว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าจะรับอาหารในที่เดียวไม่ได้ถ้ากระนั้นขอพระองค์โปรดบอกให้คนที่นิมนต์พระองค์ไปบอกข้าพระองค์ด้วยพระศาสดาทรงรับปฏิญญานั้นจำเดิมแต่นั้นมาเมื่อใครนิมนต์พระศาสดาไปฉันที่ใดในเมืองสาเกตพระองค์จะขอร้องให้ไปบอกพราหมณ์ผู้นั้นด้วยเมื่อพราหมณ์นั้นทราบว่าพระศาสดาไปเสวยที่ใดก็ถืออาหารคาวหวานไปถวายที่นั้นเสมอมิได้ขาดเมื่อกิจนิมนต์ที่อื่นไม่มีพระศาสดาก็เสวยที่บ้านของพราหมณ์นั้นเขาทั้งสองถวายอาหารและฟังธรรมอยู่หนึ่งนิดได้บรรลุอนาคามิผลแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันถึงเรื่องนี้ว่าพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมายาเป็นพระพุทธบิดามารดาแต่ฉะนั้นจึงเรียกพระศาสดาว่าบุตรของบุตรของและพระศาสดาก็ทรงรับรองความนั้นคงจะมีเหตุพิเศษอะไรสักอย่างพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าพราหมณ์เป็นบิดาของพระองค์มา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นลุง500ชาติส่วนพราหมณีเล่าก็เป็นมารดาเป็นน้าและเป็นป้าจำนวนเท่านั้นเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าใจของคนย่อมจดจ่อและเลื่อมใสในท่านผู้ใดเขาย่อมสนิทสนมในผู้นั้นความรักย่อมเกิดด้วยเหตุสองอย่างคือเพราะเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อนหนึ่งหรือเพราะเกื้อกูลกันในปัจจุบันหนึ่งเหมือนดอกบัวเกิดในน้ำย่อมอาศัยน้ำหรือเปลือกตมเกิดขึ้นพระศาสดาประทับอยู่ที่เมืองสาเกตสิ้น3เดือนในพรรษาพราหมณ์และพราหมณีได้บรรลุอรหัตผลแล้วนิพพานคนทั้งหลายทำสักการะศพของท่านทั้งสองนั้นแล้วหามไปเผาแม้พระศาสดาเองก็เสด็จไปยังชาปนสถานมีภิกษุประมาณ500เป็นพุทธบริวารมหาชนได้พากันไปเผามากเพราะคิดว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นพระมารดาบิดาของพระพุทธเจ้าเขาถวายบังคมพระพุทธองค์ซึ่งประทับยืนอยู่ณศาลาแห่งหนึ่งใกล้ป่าชานั้นและปลอบพระองค์ว่าโปรดอย่าคิดว่าพระมารดาและพระบิดาทำกาละแล้วพระทศพลไม่ตรัสอะไรทรงตรวจดูอุปนิสัยของมวลชนแล้วตรัสพระธรรมเทศนาว่าชีวิตนี้น้อยนักสัตว์ทั้งหลายไม่ถึง100ปีก็ตายผู้ใดมีอายุเกิน100ปีไปบ้างก็ต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้เมื่อชาปนกิจศพของท่านทั้งสองเสร็จแล้วภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าสัมปรายภพในวงเล็บชาติหน้าของท่านทั้งสองเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านทั้งสองนั้นเป็นพระอเสขมุนีปรินิพพานแล้วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่ามุนีเหล่าใดเป็นผู้ไม่เบียดเบียนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วอาสวะตั้งอยู่ไม่ได้พระพุทธภาษิตสดาชาคระมานานังอโหรตานุสิกขินังนิบานังอธิมุตตานังอัทังขัดชันติแปลความว่าอาสวะทั้งหลายของท่านผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อโอ้ขออภัยผู้ศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนผู้น้อมไปในพระนิพพานย่อมตั้งอยู่ไม่ได้อธิบายความอาสวะคือกิเลสเครื่องดองสันดานของสัตว์ทำให้สัตว์ผู้มีอาสวะนั้น
มัวเมาเหมือนเครื่องดองภายนอกเช่นน้ำเมาทำให้คน

0: ดื่มมึนเมาอาสวะตรงกันข้ามกับบารมีอาสวะทำให้สันดานเศร้าหมองบารมีทำให้สันดานบริสุทธิ์ท่านจำแนกอาสวะไว้4คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกาม 2. ทิฏฐาสวะอาสวะคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิ 3. ภวาสวะอาสวะคือภพความติดในภพ 4. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชา
1: ท่านผู้ฟังครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
2: ได้ยินอยู่เขาใหญ่เด้อจ้าได้ยินชื่ออยู่แทนที่ว่ามันอยู่เขาใหญ่ผมก็ได้ยินชื่ออยู่9490กว่าก้องบวชมาก้องบวชก็มาเอาใบหนึ่งจำสมชายเหรอนางเกตมณีอะไรเนี่ยสนั่นเครื่อง 2,000 บาทนะน้อมถวายทำบุญกองบวชวัดป่าบ้านตาดสาธุกองบวชมาแล้ว 2,000 หายป่วยนะกองบวชหลวงปู่สมชายหรือเปล่าสมชายเขาสุกิมจันทบุรีท่าใหม่คนร้อยเอ็ดนะคนร้อยเอ็ดนะคนกรุงเทพคนร้อยเอ็ดอยู่นี่อยู่บ้านงิ้วนี่ใช่บ้านนิ้วทวัดดินแดงนี่แถวนี้ เรียมเอ้าอันนี้ไปผู้ละขวดไปผู้ละขวดอันนี้โอ้เอาเข้าโรงพยาบาลเมื่อไหร่แต่หนักหนักตุลาเด90กว่าทีเก้าสิบสี่เก้าสิบหกลงตา98 98ลงตาปุรีเก้าเท่าไหร่ปุรีก็96ปุรีก็96 96 97นะปุรีลงตา98 98ก็ไม่เต็มลงตาใช่นั่นแหละไม่เป็นต้องไม่ต้องพูดว่าไม่ภาวนาไม่ภาวนาไม่เชื่อพระด้วยก็เห็นเทวดาฝรั่งไหมแผ่เมตตามันรับหรือเปล่าแผ่เมตตามันรับหรือเปล่าอืมมันเหมือนผีไทยไหม ไม่เสียเปล่าเออยังได้มาหาครูบาอาจารย์ไม่เสียเปล่าเกิดมาเสียเปล่าทั้งไม่ชอบทั้งไม่เชื่อทั้งไม่ทำเทวดาฝรั่งก็มีเนื้อเนี่ยลงมหาลงปู่มันเทวดาชาวเยอรมันนะมหาลงปู่มันเทวดาแล้วเขาก็มาหาก็บอกว่าเขาเป็นฝรั่งเยอรมันมาเป็นเทวดาตาใจนี่หลับตามันก็มองเห็นแต่ตาเนื้อนี่พอไปบังหน่อยมันก็ไม่เห็นแล้วอันนี้ทะลุเห็นหลับตามืดๆยังเห็นอยู่เรียกตาใจตาปัญญาแบ่พระแบ่พระแล้วแผ่เมตตาเถอะใครเดี๋ยวแบบพระสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาให้เขาทั้งคาวมันเป็นสัตว์มันยังไปสวรรค์ได้ฟังสวดมนต์ไม่ได้สวดนะฟังพระสวดมนต์ทั้งคาวนะทั้งคาวมันจับอยู่ธรรมนะใช่จิตมันเพลินไปมันฟังสวดมนต์ไปมือหรือเท้ามันเกาะผนังธรรมอยู่นะมันก็ปล่อยสิตกลงมาก็ตายก็ไปสวรรค์เห็นไหมฟังสวดมนต์นะข้างข่าวเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสัตว์นะ นี่มันโดนพัดลมมันฟังเสียงสวดมนต์เพลินมาตายไปก็ไปสวรรค์ แล้วนั่นละเร่งภาวนานะอย่าหายใจทิ้งหายใจเข้าพุทโธหายใจออกพุทโธนะลืมพุทโธ มันไม่เหมือนแต่คำพูดเฉยๆหรอกแต่ร้องไห้กับหัวเราะทำไมก็เหมือนกันเห็นไหมแต่คำพูดไม่เหมือนกันหัวเราะกับร้องไห้อันเดียวกันมันกระจายดวงเดียวกันเหมือนกันเห็นไหมหลวงปู่หลวงพ่อฝรั่งเห็นไหมหลวงพ่อปัญญาเนี่ยตอนเสียนะครับตอนเสียไปหาญาติมันก็เหมือนกันนี่กับไทยเราก็ไปสั่งลาเหมือนกันจิตมันก็เหมือนกันนั่นแหละไปทางบาปก็เป็นบาปเหมือนกันนะให้เร่งภาวนาเข้านะหายใจเข้าหายใจออกนะหายใจทิ้งเปล่าพุทโธทีๆเข้านะร่างกายมันไม่แน่ไม่นอนมันคอยแล้วนะเวลามันคอยมีแต่ไม่ใช่มากไปนะมันน้อยไปลดไปเรื่อยไม่ใช่มาก อยู่ดีแข็งแรงนะเดี๋ยวจะให้พรให้สุขภาพแข็งแรงอย่าป่วยอย่าไข้ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวันวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลา

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

สมเด็จพระน้องนางผ่องโสภางพระไทยเย็นทรงธรรมทรงบำเพ็ญอเนกพระกรณีพอ.สว.สารทรงงานศิลป์เสริมสุนทรีสว่างกวัตราชนารีราชภักดีทรงพระเจริญควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านเทียมไทยคม6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น.ร่วมตักบาตรและถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น.ร่วมทำบุญบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญสตาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ปุญญสัจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนักจากดีไปอยู่ขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ณบริเวณน้ำตกปาโจอุทยานแห่งชาติบุโดสุไหงปาดีอำเภอป่าเจาะจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรเห็นไม้เถาชื่อใบไม้สีทองหรือที่ชาวใต้เรียกว่าย่านดาอกมีใบสวยงามได้ทรงทราบว่าเป็นไม้ประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์จึงโปรดให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์นอกจากนี้ยังมีพันไม้ประจำถิ่นภาคใต้อีกหลายชนิดที่ทรงสนพระราชฤทัยและโปรดให้อนุรักษ์สายพันธุ์ไว้เช่นบัวผุดเป็นพืชเบียนหรือกาฝากที่มีดอกขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศไทยพบดอกที่มีขนาดกว้างประมาณ50ถึง75เซนติเมตรไม้ล้มลุกให้ดอกสวยงามที่เรียกว่าดาหลานี้ปกติพบชนิดดอกสีแดงแต่ที่ป่าบาลาฮลาจังหวัดยะลาพบดอกดาหลาสีขาวและสีชมพูทรงเล็งเห็นว่าดาหลาเป็นไม้ดอกที่ใช้ประดับตกแต่งและเป็นอาหารได้จึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นอาชีพเสริมรายได้พระองค์โปรดการเสด็จพระราชดำเนินไปตามพื้นที่ธรรมชาติที่มีระบบนิเวศแตกต่างกันเพื่อทรงศึกษาเรื่องพันไม้เช่นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตามลานหินทรายจะมีดอกไม้ป่าเล็กๆหลายชนิดออกดอกรวมกันเป็นทุ่งดอกไม้ที่สวยงามบ่งบอกถึงลักษณะนิเวศเฉพาะถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อทรงทราบถึงชนิดพันธุ์และความสำคัญเชิงนิเวศของทุ่งดอกไม้ป่าได้พระราชทานพระราชดำริให้นักพฤกษศาสตร์หาทางอนุรักษ์พันธุ์ไม้เหล่านี้และได้พระราชทานนามให้ดอกไม้เล็กๆแห่งภาคอีสานไว้อย่างไพเราะว่าสรัตจันทร ทิพย์เกศร ดุสิตา มณีเทวา และสร้อยสุวรรณานอกจากนี้ได้พระราชทานนามกล้วยไม้ป่าที่ทอดพระเนตรเห็นในป่าภูหลวงจังหวัดเลยวนิมมานรดีเมื่อมีการค้นพบไม้ถิ่นเดียวพบเฉพาะในประเทศไทยตามบริเวณเขาหินปูนที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นไม้ต้นสูงได้ถึง6เมตรออกดอกสวยงามสีขาวได้พระราชทานนามว่าโมกราชินีและพันไม้เฉพาะถิ่นของไทยอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกสวยงามยิ่งพบขึ้นอยู่ในป่าดิบเขาในอุทยานแห่งชาติแม่สุรินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้พระราชทานนามพันไม้นี้ว่ามหาพรหมราชินีความสนพระราชฤทัยความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจนถึงพระราชดำริให้หน่วยงานช่วยกันฟื้นฟูขยายพันธุ์และบริหารจัดการระบบนิเวศให้เหมาะสมเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยให้พันไม้สวยงามต่างๆคงอยู่เป็นมรดกธรรมชาติของประเทศตลอดไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: แบ่งกินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลาย มีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6 กันยายน 2537
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12 เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2519มีชื่อกันเทศว่าจงสร้างสมณะที่ใจขอเชิญรับฟังครับ
3: ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดท่านพูดเสมอเวลาเทศไปสัมผัสหรือพูดไปสัมผัสท่านจะนำออกมาพูดเสมอทั้งที่เขียนไว้ไหมในมุตโตไทยก็ดูเหมือนมีแต่ท่านไม่แยกท่านพูดรวมมาไว้นี่เวลาเราเขียนเราถึงแยกออกคือผู้เขียนนั้นไม่แยกกันมตุไทยก็ไม่แยกท่านพูดบางครั้งท่านก็ไม่แยกแต่ก็ทราบได้เพราะยกต้นขึ้นมาแล้วกิ่งก้านก็มาด้วยกันว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าตามธรรมชาติแล้วเป็นของบริสุทธิ์แต่เมื่ออาศัยมาสิงสถิตอยู่ในปุถุชนก็กลายเป็นธรรมะปลอมนะเมื่อสิงสถิตอยู่ในพระญาติบุคคลจึงเป็นธรรมจริงธรรมะแท้นี่ท่านพูดรวมๆมาไว้คำว่าอริยบุคคลมีหลายชั้นพระโสดาก็เป็นพระญาติบุคคลขั้นต้นสกิทานาคาอรหัตเป็นสี่เมื่อแยกแล้วก็พระโสดาผู้บรรลุพระโสดาบันธรรมะในขั้นพระโสดาบันก็เป็นธรรมะจริงธรรมะบริสุทธิ์สำหรับพระโสดาแต่สกิทาคาอนาคาอรหันต์ในธรรมขั้นเหล่านี้พระโสดายังต้องปลอมแม้จะจดจำได้รู้แนวทางที่จะปฏิบัติอยู่ก็ตามก็ยังปลอมอยู่ทั้งรู้พระสกิทาก็ยังปลอมอยู่ในขั้นอนาคาอรหันต์พระอนาคายังปลอมอยู่ในขั้นพระอรหัตธรรมจนกว่าว่าถึงบรรลุถึงขั้นอรหัตภูมิแล้วนั่นแหละธรรมสมบูรณ์เต็มส่วนภายในจิตใจไม่มีปลอมเลยบางรายก็ค้านมาธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นของจริงเป็นของบริสุทธิ์อยู่ที่ไหนต้องบริสุทธิ์เช่นเดียวกับทองคำแม้จะตกลงในตมในโคลนก็ต้องเป็นทองคำจะไปตมในโคลนไปไม่ได้ถ้าไม่ได้บอกหนึ่งทองคำก็ต้องเป็นทองคำแต่ว่าเราจะปฏิเสธได้ยังไงว่าไม่มีตมมีโคลนติดเปื้อนทองคำนั้นทองคำที่ไม่ได้ตกในตมในโคลนกับทองคำที่ตกในตมในโคลนมันต่างกันหรือไม่มันต่างกันนะอันหนึ่งทองคำที่บริสุทธิ์ล้วนๆอันหนึ่งทองคำที่เจือไปด้วยตมด้วยโคลนเราจะว่ามันบริสุทธิ์ได้ยังไงนานถ้าเราจะแยกออกมาพูดประการที่สองเช่นเดียวกับอาหารของเราที่ควรจะการรับทานแล้วหยิบยกขึ้นมาจากภาชนะกำลังจะรับทานแต่ถ้าตกจากมือลงไปถูกสิ่งสกปรกไปเสียอาหารแม้จะควรจากการรับทานก็ไม่ควรเพราะมันเปื้อนสกปรกไปหมดแล้วนั่นหรือภาชนะที่เปื้อนอาหารจะสะอาดเพียงไรก็ตามเมื่อเข้ามาสู่ภาชนะที่เปื้อนแล้วอาหารนั้นสิ่งนั้นต้องเปื้อนไปตามแล้วมันบริสุทธิ์ได้อย่างไรเมื่อมันเจือด้วยของเปื้อนอยู่เช่นนั้นของสกปรกอยู่เช่นนั้นนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันภาชนะก็หมายถึงใจมีใจเท่านั้นเป็นคู่ควรจะทำทีนี้ใจยังมีความสกปรกมากน้อยเพียงไรทำที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องปกไปด้วยท่านเรียกว่าปลอมหมายงั้นไม่บริสุทธิ์แท้ทีนี้แยกจากนั้นมาเช่นมาดูในคัมภีร์ใบลานตามตำหลักตำลาก็เป็นธรรม แต่เราไปเรียนมาจากนั้นมาจดมาจำหัวใจของเราทั้งหมดเต็มไปด้วยกิเลสทำที่เข้ามาสู่จิตใจของเราก็กลายเป็นทำจดทำจำไปเสียไม่ใช่ทำจริงนั่นหากว่าเป็นทำจริงแล้วต่างคนต่างเรียนมาด้วยกันทำไมกิเลสจริงไม่หมดจากหัวใจเต็มใจอยู่ทั้งที่เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งถึงนิพพานแต่ใจก็ยังไม่พ้นจากความมีกิเลสที่เต็มตัวมันตอมอย่างนี้เองหากว่าเราได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติออกแสดงด้วยการประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้โดยถูกต้องแล้วธรรมะจะจริงไปตั้งแต่ความจดจำเพราะจดจำเพื่อจะเป็นแบบแปลงแผนผังจริงๆให้จดจำสักแต่ว่าจดจำแล้วไม่ทำตามแบบแปลงแผนผังเช่นเดียวกับบ้านของเราจะมีกี่แปลนก็ตามเช่นเดียวกับบ้านของเราจะมีกี่แปลนก็ตามมันไม่สำเร็จ

ไปโดยลำดับตามความสามารถแห่งการปฏิบัติหากว่าชาวพุทธเราได้หยิบยกปริยัติและปฏิบัติขึ้นเป็นความจำเป็นเป็นความสำคัญภายในตัวสมกับศาสนาเป็นของสำคัญแล้วศาสนาหรือบุคคลจะเป็นผู้เด่นด้วยคุณธรรมเด่นด้วยความประพฤติเด่นด้วยความรู้ความเห็นที่เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนและส่วนรวมมากมายก่ายกองทีเดียวทีนี้ศาสนาก็สักแต่ว่าจำได้มีในคำพีใบลานเฉยๆตัวคนก็ไปอีกแบบหนึ่งการความจดจำก็เป็นอีกแบบหนึ่งภาคปฏิบัติก็เป็นแบบหนึ่งมันเข้ากันไม่ได้ทะเลาะกันทั้งวันทั้งคืนภายในบุคคลคนเดียวนั้นทีนี้ก็ทำให้เป็นการแสลงแทงตาแทงใจของคนอื่นสะดุดใจคนอื่นเสมอว่าทำไมชาวพุทธเรามาถือพุทธศาสนาและทำไมจึงกลับเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันถูกเรื่องของเขาที่เขาทำหนิเราหาที่ค้านเขาไม่ได้ส่วนไหนที่ผิดเราต้องยอมรับเพราะหากได้นำการปฏิบัติออกเป็นคู่เคียงกับปริยัติแล้วผลจะพึงปรากฏสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นด้วยใจจากการปฏิบัติได้รู้จริงเห็นจริงตามขั้นตามภูมิของตนแล้วจะพูดได้โดยถูกต้องตามหลักแห่งการปฏิบัติที่ได้รู้ได้เห็นมาชั้นนั้นๆไม่สงสัยแล้วการพูดก็มีความอาจอาจหารด้วยเพราะรู้จริงๆเห็นจริงๆแต่สรรพท่านที่ไหนไม่มีทางสรรพท่านเพราะไม่ได้รูปได้คำไม่ได้ไปยืมของใครมาพูดเอาออกจากสิ่งที่รู้ที่เป็นที่เห็นที่เข้าใจแล้วมาพูดจะผิดไปที่ตรงไหนแล้วจะสะทกสะท้านหาอะไรเพราะต่างคนต่างหาความจริงอยู่แล้วเราก็รู้ความจริงตามกำลังของเราพูดออกตามความสามารถของตนจะมีความสะทกสะท้านที่ไหนไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยทราบว่าพระองค์ไปเรียนเรื่องพระนิพพานมาจากไหนมักมีองค์แปดมัชฌิมาปฏิปทาก็ไม่เสื่อมมาจากที่ไหนทรงขุดค้นขึ้นตามกำลังความสามารถของพระองค์จนกระทั่งได้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นที่พอพระทัยและนำมาสอนโลกได้ทั้งนั้นใครจะไปสามารถยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าทั้งที่ไม่ทรงเรียนมาจากไหนยังเป็นสัพพัญญูรู้โดยพระองค์เองด้วยในศาสนาถ้าอยากจะให้มีคุณค่าสมกับศาสนาเป็นของมีคุณค่าแล้วคนก็ควรจะทำตัวให้มีคุณค่าขึ้นมาตามหลักศาสนาที่ท่านสอนไว้ภายในตัวเองก็ได้รับผลรับประโยชน์ไม่ต้องแบกคำพีอยู่เฉยๆให้หนักบ่าแต่นอกจากนั้นจิตใจก็ยังไม่มีกิเลสตัวไหนที่พอถลอกมั่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์และไม่สมชื่อสมนามไม่สมกับความกับพระประสงค์ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อถอดถอนกิเลสอาสวะตามหลักธรรมเรากลับมาแบกกิเลสด้วยการจดการจำการเรียนได้มากน้อยนั่นเลยเข้ากันไม่ได้นี่แหละทำกลายเป็นโลกมันเป็นได้อย่างนี้เองทำเป็นธรรมก็ดังที่ว่าเรียนมาแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วต้องรู้ความจริงเพราะแห่งการสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนั้นเป็นสวดคาถาธรรมด้วยกันทั้งหมดไม่มีทางที่จะผิดแวะไปเป็นความผิดนอกจากผู้ปฏิบัติจะเป็นความผิดผิดโดยลำพังตนเองแล้วปฏิบัติไปนั้นมีทางผิดได้เพราะพิงเกี่ยวกับความจริงคือธรรมที่พระองค์สอนไว้ศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าหากเป็นดังสินค้าต่างๆนี่ประกาศท้าทายได้เลยไม่ว่าจะนำไปสู่ตลาดใดที่มีวัตถุสิ่งอื่นๆสินค้าอื่นอยู่มากมายก่ายกองพอนำสินค้าคือศาสนธรรมนี้ออกไปถึงจุดใดจุดนั้นตลาดล้มไปหมดเพราะคนหาของดีอยู่แล้วจะว่าทำไมจะไม่ทราบแม้แต่เด็กยังทราบผู้ใหญ่ทำไมจะไม่ทราบแต่นี่ไม่ใช่วัตถุที่จะออกประกาศค้าขายหรือแข่งขันกันได้อย่างนั้นนอกจากโดยเหตุโดยผลโดยหลักความจริงที่มีอยู่และผู้ปฏิบัติจะพึงรู้พึงเห็นโดยลำพังตนเองเท่านั้นและผู้ที่รู้ที่เห็นก็ไม่ใช่เห็นเพื่อจะสั่งสมกิเลสเพื่อจะสั่งสมการโอ้อวดการเย่อหยิ่งจองหองขึ้นสำหรับตัวซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสท่านผู้ใดมีความรู้ความเห็นมากมายเพียงไรก็เป็น

ถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกแต่ตนและผู้อื่นออกได้มากน้อยเพียงนั้นแค่ไหนจะไปเที่ยวโอ้เที่ยวอวดซึ่งเป็นการส่งเสริมกิเลสขึ้นแล้วก็ไม่สมกับว่าปฏิบัติเพื่อแก้เพื่อถอดถอนกิเลสอีกด้วยด้วยเหตุนี้เองผู้ปฏิบัติเป็นธรรมรู้มากรู้น้อยเพียงไรท่านจึงเป็นไปด้วยความสงบควรจะพูดหนักเบามากน้อยท่านก็พูดไปเสียไม่ควรพูดก็ไม่หนักอยู่ไปแบบสมณะคือสงบด้วยเหตุด้วยผลพูดก็พูดด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยที่ท่านว่าสมณานันจะดัชนังเอตัมมังคารมุตตมังการเห็นสมณะผู้สงบจากบาปเป็นมงคลอันสูงสุดนะสมณะตั้งแต่สมณะที่1ที่2ที่3ที่4ขึ้นไปสมณะที่1พระโสดาที่2สกิทาคาอนาคาอรหัตเป็นเรียกว่าสมณะเป็นขั้นๆถ้าเราพูดในเป็นบุคลาธิฐานหมายถึงท่านผู้เป็นสมณะตามขั้นภูมิแห่งธรรมนั้นๆเช่นพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์ก็เป็นมงคลแก่ผู้ได้เห็นได้ยินได้กราบไหว้บูชาท่านนี่เป็นขั้นนอกย้อนเข้ามาภายในการเห็นสมณะที่1ที่2ที่3ภายในจิตใจด้วยการพิจารณาสัจธรรมเป็นเครื่องเปิดเผยมรรคผลนี้ขึ้นมานั่นเป็นมงคลอันสูงสุดยิ่งแน่ย่นเข้ามาให้เป็นประโยชน์สำหรับตัวเราไม่งั้นเราก็จะคอยมองหาตั้งแต่สมณะภายนอกสมณะองค์ไหนท่านเป็นพระโสดาองค์ไหนท่านเป็นสกิทาองค์ไหนท่านเป็นพระอนาคาองค์ไหนท่านเป็นพระอรหันต์องค์ไหนท่านก็มีเบอร์เหมือนเบอร์ในร้อยในพันจะรู้ท่านได้ยังไงถ้าท่านเป็นพระโสดาสกิทาคาอนาคาจริงจะไม่มีทางทราบท่านได้ด้วยอากัปกิริยาที่ท่านจะมาแสดงถ้าท่านจะมาแสดงออกท่าออกทางดังที่โลกสกปรกทำกันอยู่นี้ท่านไม่ทำท่านทำไม่ลงไม่ใช่วิสัยที่ท่านผู้สะอาดผู้มุ่งต่ออัตธรรมผู้เป็นอัตเป็นธรรมแล้วจะทำได้อย่างนั้นการที่จะหาสมณะอย่างนี้มากราบมาไหว้มันไกลไปมันดูห่างเหินไม่ทราบจะได้พบปะท่านเมื่อไหร่โอวาทอันใดท่านสอนบุคคลลงเพื่อให้บรรลุถึงสมณะที่1ที่2ที่3นำโอวาทนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตนของเราเพื่อให้สำเร็จเป็นสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งเรียกว่าจับถูกตัวเลยไม่ต้องไปตามร่องตามรอยหรือตะคุบเงาที่ไหนให้เสียเวลาอ้าวเราพบครูบาอาจารย์ผู้ท่านเป็นอัตเป็นธรรมเป็นผู้มีกายวาจาใจสงบทุกท่านเป็นสมณะที่1ที่2ที่3ก็เป็นการดีเมื่อไปพบแล้วเราอย่าให้พลาดจากสมณะที่1ที่2ที่3ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ภายในจิตใจของเราด้วยการปฏิบัติของเราที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดจะพึงได้รับผลโดยทั่วถึงการเมื่อเหตุสมบูรณ์แล้วเราจึงควรน้อมเข้ามาหาเราโสตาก็แปลว่ากระแสกระแสพระนิพพานพาดพิงถึงเราก็จะไปคาดไปหมดแล้วกระแสพระโสดาเป็นยังไงกระแสกว้างแคบลึกตื้นยาวละเอียดขนาดไหนจะคาดไปนั้นเนี่ยเป็นโลกไปอีกโสตะแปลว่ากระแสพูดถึงกระแสพาดถึงขอให้มีความร่มเย็นภายในจิตใจเถอะจะกระแสไม่กระแสก็ตามจิตดวงนี้เองจะเป็นพระนิพพานไม่ใช่อะไรจะเป็นพระนิพพานบ้านเป็นบ้านเรือนเป็นเรือนดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟดินฟ้าอากาศเป็นสิ้นอันของเขาไม่สามารถที่จะมาปรับปรุงเห็นให้เป็นพระนิพพานได้เลยจะปรับปรุงให้เป็นพระโสดาก็ไม่ได้พระสกิทาคาก็ไม่ได้พระอนาคาก็ไม่ได้พระอรหันต์ก็ไม่ได้แล้วจะปรับปรุงให้เป็นพระนิพพานได้ยังไงนอกจากจิตดวงเดียวเท่านี้เป็นผู้สามารถที่จะเป็นไปได้ด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ปกปิดกำบังมืดมิดปิดตาอยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้ไปโดยลำดับความสงบมาเองที่ไม่สงบก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ก่อกวนเป็นผู้ยุแย่ให้วุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหาแต่เรื่องวุ่นวายตัวเองก็คือเรื่องของกิเลสจะให้คนสงบได้อย่างไรเรื่องของกิเลสจึงไม่ใช่ของดีแต่ไหนแต่ไรมาสมแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงตำหนิตลอดมาสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นถือว่าเป็นของดีนี้ก็ต้องได้บ่นกันอื้อไปหมดมันดีทั้งได้บ่นกัน
การที่จะได้บ่นกันมานี่ก็เพราะเรื่องของกิเลสพาให้ได้เกิดทุกข์เกิดความลำบากให้ได้บ่นจึงสร้างสมณธรรมขึ้นที่นี่สมณะแปลว่าความสงบเมื่อสงบแล้วก็จะค่อยกลายเป็นสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ขึ้นไปโดยลําดับภายในจิตใจของเราการปฏิบัติเพื่อบรรลุสมณะทั้ง4นี้ปฏิบัติอย่างไรในธรรมจักรวัฒนสูตรท่านแสดงไว้เป็นรวมๆไม่ค่อยละเอียดละออะไรมากนะทุกขังอริยสัจจังสัจธรรมอันหนึ่งท่านว่างั้นชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังโสกะปิเทวทุกขโรมนัสสุปายากเรื่อยว่าไปนี่เป็นเรื่องของความทุกข์ทุกนี้ที่แสดงตัวมานี้มีสาเหตุเป็นมาจากอะไรก็เป็นมาจากความเกิดเป็นต้นเหตุที่ให้เกิดความทุกข์อย่างนี้ตัวเกิดจริงๆเป็นต้นเหตุมาจากอวิชชาปัจจยาสร้างขารนั่นแล้วอะไรที่ทำให้เกิดก็ไม่ใช่อวิชชาปัจจยาสร้างขารจะเป็นเพราะอะไรท่านขึ้นตรงนั้นเลยถ้าอาจารย์มั่นท่านแยกตรงนี้อีกน่าฟังมากถ้าว่าทิฏฐิปุพูตังอวิชชาปัจจยาสร้างขารนั่นอวิชชามันไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีที่เกิดมันเกิดได้อย่างไรมันอยู่ได้อย่างไรก็ต้องอาศัยถีติภูตังคือธรรมชาติที่เป็นอยู่คือธรรมชาติที่รู้ทันวัดหมายถึงใจท่านพูดแยกออกมาถีติภูตังอวิชชาปัจจยาสร้างขารานี่เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาอันนี้แหละอันนี้มีแยกออกเป็น3ประเภทนันทิราคะสหัตตาตตะตตราภินันนีเสยที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่ท่านว่านี่แหละคือสมุทัยสมุทัยอย่างอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังก็ได้นี่ก็เป็นอริยสัจแล้วจะนำอะไรเข้ามาแก้สมุทัยอริยสัจนี้ล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งที่จะทำจิตให้ขุ่นมัวเป็นเรื่องเป็นธรรมชาติที่กวนจิตใจให้ขุ่นมัวจนเป็นตมเป็นโคลนได้ทั้งนั้นในบรรดาสมุทัยมากน้อยที่กล่าวมานี้กามตัณหาก็ตามภวตัณหาก็ตามวิภวตัณหาก็ตามเป็นความหิวความโหยความทนอยู่ด้วยความผาสุกสบายไม่ได้ความหาความสงบสุขอยู่ด้วยลำพังตนเองไม่ได้เพราะคำว่าตัณหาต้องหิวต้องโหยต้องดิ้นต้องรนดิ้นไปทางโน้นดิ้นมาทางนี้ดิ้นไปทางหนึ่งเป็นกามตัณหาดิ้นมาทางหนึ่งเป็นภวตัณหาดิ้นไปทางหนึ่งเป็นนิวรตัณหามันล้วนแล้วตั้งแต่ความหิวโหยที่จะทำให้จิตใจดิ้นด้วยอำนาจของกิเลสเหล่านี้เป็นเครื่องกดขี่บังคับหรือรีดไถพูดง่ายๆเอาอย่างนี้นี่ทุกจิตที่ทรงตัวไม่ได้ตามปกติของจิตก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ทำลายหรือเป็นผู้ก่อกวนเป็นผู้ยุ่ยแย่เป็นผู้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาหาความสงบไม่ได้เนี่ยแล้วเราจะแก้นี่ด้วยวิธีใดท่านก็สอนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปขึ้นเลยนี่มรรคอริยสัจจังเป็นเครื่องแก้ธรรมชาติที่ก่อกวนวุ่นวายให้จิตมีความระส่ำระสายไปเพราะอำนาจแห่งความหิวโหยทนอยู่ไม่ได้ไม่ว่าสัตว์และบุคคลถ้าเกิดความหิวโหยขึ้นมาแล้วไม่ได้ทางสุจริตเอาทางทุจริตไม่ได้ทางที่แจ้งเอาที่รับเอาจนได้เพราะความหิวโหยมันบีบมันบังคับให้ต้องทำนี่เพราะความหิวโหยคือตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากหมายถึงความหิวนั่นเองมันบีบบังคับจิตใจให้ต้องเสือกต้องคลานไปต่างๆนานาเพราะอยู่ใต้อำนาจของมันต้องเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะเหตุนี้เองจะทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกข์เพราะสมุทัยเป็นผู้ลากผู้เข็นให้ถลอกปอกเปิดไปทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนอาการที่คิดออกมาแง่ใดมีแต่ถูกสมุทัยนี้ฉุดลากเข็นตีทั้งนั้นแล้วเราจะเอาอะไรมาดับสิ่งเหล่านี้มาแก้สิ่งเหล่านี้ทั้งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่แหละเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่เหมาะสมที่สุดที่จะต้องปรามกิเลสทั้ง3ประเภทนี้ให้สิ้นซากลงไปจากจิตใจไม่มีเครื่องมืออื่นใดที่จะเหนือไปกว่ามัชฌิมาปฏิปทานี้นั่นนี่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นอะไรถึงชอบเวลานี้มันเห็นผิดทั้งนั้น
กามตัณหาคือความเห็นผิดภวตัณหาคือความเห็นผิดวิภวตัณหามันล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของความผิดทั้งนั้นมันถึงได้เป็นกองทุกข์ทำไมมันถึงชอบทำไมมันถึงรักรักเพราะเหตุไรมีปัญญาค้นลงไปมันก็ไม่หนีจากกายเหมือนกันรักกับรักกายนี้ก่อนอื่นรักกายนี้ก็รักกายนั้นระวังกามตัณหามันอยู่ที่ตรงนี้แยกหาเหตุหาผลออกมาแล้วรักเพราะอะไรรักเนื้อรักหนังรักเอ็นรักกระดูกรักผมรักขนงั้นหรือของใครของเรามันเป็นเหมือนกันรักอะไรมันแยกให้เห็นเนี่ยกิริยาที่แยกหรือทำการแยกเช่นนี้ท่านเรียกว่ามรรคสัมมาทิฏฐิคือปัญญาใครกรองกันกรองดูหาสิ่งที่มันยึดมันถือว่ามันยึดถือเพราะอะไรมีสาระคุณอะไรมันถึงได้ยึดได้ถือความยึดถือแทนที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดความสุขความสบายมันกลายเป็นไฟขึ้นมาทั้งกองให้เกิดความลำบากลำบนทนทุกข์ทรมานเพราะความยึดความถือความยึดความถือมาจากความสำคัญผิดเข้าใจว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรามันเป็นความผิดไปทั้งนั้นปัญญาจึงต้องตามแก้ให้เห็นตามความจริงของมันท่านจึงสอนให้พิจารณากายกายและตาสติอ้าวพิจารณาไปทั้งข้างนอกข้างในข้างบนข้างล่างภายในภายนอกพิจารณาให้ละเอียดทั่วถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนนี่เรื่องของปัญญานี่เป็นเครื่องปราบความอยากความหิวความกระหายซึ่งเกิดขึ้นเองไม่มีอันใดที่จะระงับหรือดับสิ่งนี้ให้มันหายความอยากนี้ได้นอกจากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปอันเป็นองค์มรรคแปดนี้เท่านั้นนี่มรรคอริยสัจจังนี่เครื่องมือดำเนินก็ดำเนินตามนี้ปัญญาเป็นเครื่องมือฟาดฟันลงไปพิจารณากองไหนที่มืดที่ดำกองนั้นล่ะอาสรพิษมันอยู่ที่ตรงนั้นที่ปัญญายังตามไม่ถึงที่ตรงไหนตรงนั้นจะเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราของเขาขึ้นมาที่ตรงนั้นปัญญาสอดแทรกลงไปให้เห็นลงไปตามความจริงและเปิดเผยขึ้นมาไม่มีคำว่าสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีสัตว์ไม่มีเขาเราไม่มีมีได้ยังไงปัญญาอย่างลงถึงความจริงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจอมปลอมจอมปลอมเกิดมาจากกิเลสของผู้เสพสันเท่านั้นไม่ใช่ผู้อื่นใดที่จะมาเสพสันทีนี้ปัญญาตามล้างชะล้างให้สะอาดลงไปในของสกปรกเหล่านี้ถอนตัวขึ้นมาที่ถูกกดถ่วงเพราะอำนาจอุปทานมาเป็นเวลานานปัญญาเป็นผู้ถอดถอนขึ้นมาถอนกรรมสิทธิ์ไม่ปักปันเศษแดนว่านั่นเป็นเราทั้งเราเศษแดนของเราที่ทำให้ความเกิดความทุกข์ความลำบากเฉพาะอย่างยิ่งก็ในวงแห่งขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นเศษแดนที่เราปักปันเราอันนั่นเป็นเรานิ้วเป็นเราเนื้อเป็นเราหนังเป็นเราเอ็นเป็นเรากระดูกเป็นเราแขนเป็นเราขาเป็นเราเป็นของเราอายวะทุกชิ้นทุกส่วนเป็นเราเป็นของเราเต็มอยู่นี้หมดเนี่ยว่าไงนี่มันปักปันเศษแดนเราทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้เขาไม่รับทราบรับรู้อะไรจากเราแต่เราไปปักปันเศษแดนเอาเมื่อมีอะไรมาล่วงล้ำหรือมีอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์เกิดความเจ็บความไม่สบายขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจอีกนอกจากเกิดความทุกข์ขึ้นภายในกายแล้วยังเป็นทุกข์ภายในจิตใจเพราะความรักความสงวนความปักปันเขียนแดนนั้นเป็นต้นเหตุเนี่ยต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันนี่ท่านเรียกว่าพิจารณาสัจธรรมด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปความดำริชนิดใดที่เป็นไปเพื่อการถอดถอนกิเลสปยาปะสังกโปท่านก็ว่ายิงสาสังกโปท่านก็ว่าไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเรื่องของกิเลสเป็นการพยาบาทเป็นการเบียดเบียนตนโดยหลักธรรมชาติก่อนที่จะระบาดออกไปกระเทือนคนอื่นต้องกระทบกระเทือนตนซะก่อนกระเทือนตนซะก่อนถ้าความเห็นผิดของจิตเกิดหน้าของกิเลสนั่นแหละสัมมาสังกัปโปจึงต้องแก้กันตรงนี้รวมกันแล้วสัมมาสังกัปโปกับสัมมาทิฏฐิมันก็เหมือนกับว่าเชือกสองเกลียวที่ฟันกันเข้าเป็นเกลียวเดียวนั่นเองแล้วแต่เชือกเส้นหนึ่งขึ้นมามีกำลังท่านแยกอาการเฉยๆแล้วก็คือเชือกหนึ่งเส้นหรือเชือกเส้นหนึ่งนั่นแหละรวมทั้ง8นั้นก็มาเป็นเชือกเส้นหนึ่งนั่นแหละปัญญาเราจะพิจารณาอะไร
ทำให้พิจารณาแก้สิ่งที่พัวพันจิตใจของเราอยู่เวลานี้เราแก้ที่ตรงนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่แหละมรรคเท่านั้นที่จะแก้กิเลสออกจากจิตใจของเราได้ถือร่างกายหรือถือขันนี้เป็นเวทีค้นคว้าด้วยสติปัญญาต่อสู้กับความรุ่มหลงของตนซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันบนเวทีคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาตรงนี้เป็นเครื่องพิสูจน์หรือพิสูจน์สิ่งเหล่านี้อันนี้เป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันเทศไปที่อื่นไม่สะดวกใจถ้าเทศลงตรงนี้แล้วมันถนัดเพราะนี้เป็นตัวจริงวิเลก็อยู่ที่ตรงนี้มรรคก็อยู่ที่ตรงนี้หรือสัจธรรมทุกข์สมุทัยก็อยู่ที่ตรงนี้นิโรธกับมรรคก็อยู่ที่ตรงนี้ดับกิเลสไปโดยลำดับแล้วนิโรธคือความดับทุกข์จะไม่เรียกว่าจะไม่ดับได้ยังไงสติปัญญาเป็นผู้ฟาดฟันกิเลสกิเลสชิบหายตายลงไปก็เป็นการดับทุกข์ไปโดยลำดับๆนี่ใครจะไปตั้งหน้าตั้งตาทำวิธีดับทำการดับทุกข์โดยไม่ต้องดำเนินมาเป็นไปไม่ได้ท่านบอกว่านิโรธควรทำให้แจ้งจะเอาอะไรไปทำถ้าไม่เอามรรคไปทำให้แจ้งขึ้นมาคือนิโรธเราจะพยายามไปทำนิโรธให้แจ้งเฉยโดยไม่อาศัยมรรคเป็นเครื่องบุกเบิกทางแล้วไม่มีทางเพราะธรรมนี้เป็นอาการท่านสอนไว้ตามอาการเฉยๆหลักใหญ่แล้วพอจ่อลงไปในจุดหนึ่งจะกระเทือนถึงสัจธรรมทั้งสี่นั่นเลยทำงานพร้อมกันเหมือนกับจักรตัวเล็กตัวใหญ่ทำงานพร้อมกันในโรงงานอันเดียวกันถ้าเราไปแยกไปแยกนั่นแล้วเท่านั้นแหละเราต้องพิจารณาลงไปให้เห็นชัดโลกให้เห็นชัดถ้าเห็นรูปชัดและเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่หวั่นไม่ไหวรูปเป็นรูปเวทนาก็สักเป็นนามธรรมหาตนหาตัวหาเป็นสัตว์เป็นบุคคลหาเราหาเขาได้ที่ไหนกับเวทนาไม่ว่าจะสุขเวทนาทุกขเวทนามันมีลักษณะคล้ายคลึงกันมันเอาเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนได้มันเป็นนามธรรมเพียงเท่านั้นปรากฏขึ้นให้จิตได้ทราบว่าอาการนี้มันปรากฏขึ้นมาเป็นลักษณะแห่งความทุกข์เป็นลักษณะแห่งความสุขแล้วก็ดับลงไปตามเหตุปัจจัยที่พาให้ดับปัญญาจึงมีทางที่จะทราบได้ตามสิ่งที่มีอยู่เพราะไม่ใช่เป็นของลี้ลับเป็นสิ่งที่เปิดเผยด้วยสิ่งที่มีอยู่ปรากฏขึ้นมาของขันธ์นั้นๆรูปขันธ์ก็เห็นอยู่ทุกวันทุกเวลาพาหลับพานอนพาขับพาถ่ายพายืนพาเดินก็พารูปขันธ์นี่เองพาเดินพาอยู่เวทนาขันธ์ก็ทุกเวลาเดี๋ยวนี้มันก็แสดงอยู่ให้เรารู้อยู่ไม่สุขก็ทุกข์มันสับเปลี่ยนกันไปมานี่แหละสำคัญที่ใจอย่าให้ทุกข์ด้วยทุกข์ให้ทราบว่าขันนี่มันเป็นไอ้จังทุกขังอัตตาจะให้จิตไปยุ่งกับเขามันก็ไม่เป็นทุกข์ทั้งเวทนาเวทนาเทศทุกวันเวทนาเอาให้เข้าใจที่เหล็ดมันเกาะแน่นอยู่กับขันห้านี่แหละไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่ทราบว่าของเก่าของใหม่มันเกาะซะจนแน่นเกาะมากี่วันกี่ปีกี่เดือนเพราะฉะนั้นการพิจารณาวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาหนึ่งจึงไม่พอการเทศวันหนึ่งเวลาหนึ่งจึงไม่พอต้องเทศย้ำเทศซ้ำกันให้มันเข้าใจให้เป็นที่แน่นอนพิจารณาก็ให้พิจารณาจนเป็นที่เข้าใจแน่นอนแล้วมันปล่อยเองเอาให้เห็นชัดเวทนาทุกขเวทนามีอยู่ที่ไหนมั่งมีที่ไหนก็คือทุกขเวทนาจะให้เป็นอื่นไปไม่ได้ต้องเป็นธรรมชาติความจริงเขาอยู่เช่นนั้นสัญญากับจำได้เราเคยจำมาเท่าไหร่แล้วตั้งแต่มันเกิดจนป่านนี้เราหาอะไรถ้าว่ามันเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงๆเราเอามาใส่ตู้พวกตู้ที่ไหนใส่ล่ะเพราะมันจำไม่หยุดไม่ถอยแต่พอจำแล้วมันผ่านไปผ่านไปผ่านไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแน่เอาสาระแก่นสารอะไรกับสิ่งนี้สังขารปรุงวันยังค่ำคืนยังรุ่งปรุงซะจนร้อนหัวอกก็มีถ้าปรุงมากๆตรงจะแทบหัวใจจะไม่ทำงานเคลียไปหมดสังขารคือความปรุงถ้าไม่ระงับมันด้วยสติปัญญาไม่มีทางระงับแล้วตายด้วยมันได้จริงๆเช่นอย่างคนคิดมากเพราะความเสียใจเรื่องของกิเลสมันเอาสังขารเป็นเครื่องปรุงเป็นเครื่องมื
มันผลักดันออกมาให้ปรุงไม่หยุดไม่ถอยสำคัญนั้นสำคัญนี้ทั้งสัญญาทั้งขันเป็นเครื่องมือของกิเลสแล้วก็พุ่งลงไปที่หัวใจของเราเนี่ยให้เกิดความทุกข์ความทรมานไม่ใช่น้อยมากกว่านั้นเป็นบ้าได้คนเราเพราะความคิดมากมันดีก็เลยสังขารวิญญาณก็เพียงรับทราบรับทราบแล้วดับไปพร้อมดับไปพร้อมในขณะที่รับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสมีสาระแก่นสารที่ไหนนี่เราหลงสิ่งเหล่านี้แหละเราไม่หลงที่อื่นนะไอ้นอกนั่นมันก็เป็นผลพลอยได้ของกิเลสไปอีกประเภทหนึ่งเท่านั้นนะหลักใหญ่จริงๆมันอยู่ที่ตรงนี้จึงต้องพิจารณาที่ตรงนี้ให้เห็นชัดนี่เรียกว่าดำเนินมรรคปฏิปทาหรือเรียกว่ามรรคสัจเครื่องแก้ความลุ่มหลงความยึดมั่นถือมั่นของใจให้ถอดถอนตัวออกมาใจจะได้สบายหายห่วงจากสิ่งเหล่านี้มันปล่อยวางได้แล้วอันนี้มันก็ไม่ถึงการถึงเวลามันก็ไม่สลายถึงแม้จะยึดถือมันสักเท่าไหร่ก็ตามเมื่อถึงการมันแล้วห้ามไม่ฟังมันก็ไปของมันเพราะเป็นคติธรรมดาซึ่งเรียกว่าทางหลวงใครจะไปกั้นกลางห่วงห้ามไม่ได้มันต้องเดินตามทางหลวงตามคติธรรมดาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากทั่วโลกดินแดนเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นจะมาเรียกว่าเป็นทางใหญ่ทางหลวงได้อย่างไรใครจะไปขีดกันกันห่วงห้ามมันเป็นไปได้หรือพิจารณาให้เป็นไปตามความจริงของมันที่เรียกว่าโค่นไม้ตามลมจะไปขัดขวางธรรมโอเจ้าให้รู้ตามความจริงใจก็สบายใจอยู่กับกิเลสใจอยู่กับความวุ่นวายผลของความวุ่นวายก็คือความทุกข์เราเคยเห็นโทษของมันมาแล้วนี่ให้ใจอยู่กับธรรมใจอยู่กับปัญญาใจจะได้มีความปลอดภัยใจจะได้มีความร่มเย็นขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนพยายามแก้ให้หมดแก้ภายนอกได้แล้วเข้ามาแก้ภายในธาตุในขันธ์ภายในธาตุในขันธ์แล้วแก้ภายในจิตด้วยปัญญาอีกเช่นเดียวกันจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยคำว่าตนว่าตัวว่าสัตว์ว่าบุคคลมันหมดปัญหาไปในทันทีทันใดเมื่อกิเลสซึ่งเป็นตัวเสกสรรว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้สิ้นลงไปจากจิตใจแล้วมันหมดไปเองคำว่าสัตว์ก็ตามบุคคลก็ตามไม่คิดให้เสียเวลาจริงอย่างไรก็อยู่ตามความจริงล้วนๆนั่นเชื่อผู้หายกังวลเรื่องหายจริงๆหายที่ตรงนี้อันนี้ไม่ใช่สัจธรรมที่นี่สัจธรรมก็คือทุกข์กายทุกข์ใจนี่เรียกว่าทุกขสัจสมุทัยเรื่องของกิเลสตัณหาสมะทั้งหมวลนี่เรียกว่าสมุทัยสัจมรรคมีสมาธิเป็นต้นสมาธิเป็นที่สุดนี่คือเครื่องมือเรียกว่าสัจธรรมประเภทหนึ่งเป็นเครื่องแก้กิเลสคือตัวสมุทัยให้หมดสิ้นไปนิโรธก็ดับไปตามกันโดยลำดับดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดในสมุทัยตัวสำคัญซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่มีอะไรเหลือแล้วนิโรธแสดงความดับทุกข์เพราะกิเลสดับไปจากใจในขณะนั้นอย่างเต็มภูมิผู้ที่รู้ว่านิโรธทุกข์ดับไปกิเลสดับไปเพราะสมุทัยเป็นเครื่องทำลายนั่นคือวิมุตติไม่ใช่สัจธรรมนั่นคือผู้บริสุทธิ์ไม่ใช่สัจธรรมทั้งสี่นั้นสัจธรรมเป็นเครื่องก้าวเดินเท่านั้นเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วสัจธรรมทั้งสี่นี้ก็หมดความหมายไปตามหลักธรรมชาติของตนโดยไม่ต้องไปกดขี่บังคับให้สิ้นให้สุดให้หมดความหมายหากเป็นไปตามเรื่องเช่นเดียวกับเราก้าวจากบันไดขึ้นสู่สถานที่อันเป็นจุดที่ต้องการแล้วบันไดกับเราก็หมดความหมายกันไปอย่างนั้นมีเรื่องของมรรคคือสติกับปัญญาเป็นต้นเมื่อทำหน้าที่ให้สมบูรณ์เต็มภูมิจิตได้ถึงขั้นแห่งความหลุดพ้นแล้วเรื่องสติปัญญาที่จะเพื่อแก้ไขกิเลสตัณหาสวัสดิ์ทั้งมวลก็หมดปัญหาไปตามๆกันนี่แหละคือความเด่นของเราเอง
นี่แหละคือสมณธรรมหรือสมณะที่สุดยอดสมณะที่4สมณะที่1คือพระ

0: โสดาสมณะที่2คือพระสกิทาเจอมาเป็นลำดับลำดับสมณะที่3พระอนาคาเราเจอมาเป็นลำดับด้วยการปฏิบัติของเราสมณะที่4คืออรหัตอรหัตธรรมเราเจอเต็มภูมิด้วยมรรคปฏิปทาอันแหลมคมนี่เป็นผู้ทรงไว้แล้วซึ่งสมณะทั้ง10รวมในภาณจิตใจของเราเอตมังคารมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดอยู่ที่ใจของเราเองไม่ต้องไปหาสิริมงคลมาจากไหนใจที่พ้นจากเรื่องกดทวงทั้งหลายถึงความบริสุทธิ์เต็มภูมิแล้วนั่นแหละคืออันเป็นมงคลอันสูงสุดเต็มภูมิที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่อยู่ในที่อื่นใดสัจธรรมก็ดีสมณะที่4ก็ดีหรือตั้งแต่ที่1ที่2ที่3จนกระทั่งถึงที่4ก็ดีอยู่กับผู้ที่รู้นี่แหละเป็นผู้ที่จะรับทราบเป็นผู้จะทรงไว้ซึ่งสมณะทั้ง4และเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่ปลดเปลื้องตนออกจากสิ่งกดขี่บังคับทั้งหลายจนถึงขั้นอิสระเสรีคือสมณะที่4รวมอยู่กับเรานี้ทั้งหมดสรุปแล้วอยู่กับผู้ที่รู้เวลานี้ผู้นี้เป็นผู้ตายตัวอย่างยิ่งคงเส้นคงวาที่จะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสก็ทำลายจิตนี้ให้ชิบหายไปไม่ได้จะทำลายสิ่งใดได้ก็ตามกิเลสแต่ไม่สามารถที่จะทำลายจิตจะทำจิตให้รับความลำบากนั่นเป็นไปได้แต่ว่าจะให้จิตชิบหายเพราะกิเลสนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้เป็นธรรมชาติที่ตายตัวหรือเรียกว่าคงเส้นคงวาเป็นแต่เพียงว่าสิ่งมาเกี่ยวข้องหรือมาคลาดเคล้าทำให้เป็นไปต่างๆนั้นเป็นไปได้เมื่อสลัดปัดหรือชาล้างสิ่งนั้นหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วธรรมชาตินี้จึงทรงตัวได้อย่างเต็มภูมิถ้าเป็นบุคคลก็เรียกว่าสมณะที่4อย่างถ้าเรียกว่าเป็นธรรมก็อรหัตตธรรมอยู่ภายในจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นเป็นธรรมทั้งดวงจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเป็นได้ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะค้านไม่มีอะไรที่จะแย้งเมื่อไม่มีกิเลสมาแย้งแล้วไม่มีอะไรแย้งกิเลสหมดไปแล้วจะอะไรมาแย้งไม่มีนั่นน่ะความหมดเรื่องหมดราวหมดอะไรหมดที่ตรงนั้นความดับทุกข์ดับที่ตรงนั้นดับภพดับชาติดับที่ตรงนั้นที่อื่นไม่มีที่ใดเป็นที่ดับการไปเกิดภพเกิดชาติก็คือผู้นี้แหละเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติเพราะเชื้อของภพของชาติได้จากกิเลสอยู่กับจิตจึงต้องเล่ร่อนร่อนไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้รับความทุกข์ความลำบากมาโดยลำดับลำนาเพราะมีเชื้อพาให้ไปมีเครื่องหนุนพาให้ไปเมื่อสนัดปัดสิ่งปัจจัยหรือเครื่องหนุนอะไรเชื้ออะไรออกหมดแล้วจึงหมดปัญหาหมดลงที่ตรงนี้ขอให้พากันพิจารณาเอาให้ได้ทำนี้เป็นได้มีได้สามารถรู้ได้เห็นได้ด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายทั้งนักบวชด้วยคารวะด้วยการปฏิบัติของตนไม่ขึ้นอยู่กับเพศกับวัยใดๆทั้งสิ้นขอยุติเพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าจงสร้างสมณะที่ใจในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2543ในโอกาสครบรอบ87ปีหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ต่างคนต่างมามุ่งบนมุ่งกุศลให้ได้ทุกคนนะอย่ามาเล่ย์ล่อนล่อนเพิดเพิดเพลินเพลินแบบใช่ไม่ได้นั้นไม่เอานะวันนี้มาสร้างกุศลทุกคนจิตใจให้เป็นกุศลกิริยาแสดงออกให้เป็นบุญเป็นกุศลให้เป็นประโยชน์ในการมาของตนนะอย่ามาเฉยเฉยมาตื่นกันเฉยเฉยแล้วเกิดประโยชน์อะไรนะนี่พาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อชาติไทยของเราขอพี่น้องหลายถือความถือชาติเป็นสำคัญยิ่งกว่าการเกิดเร่ร่อนและจะทำความเสียหายแก่เราเองนะวันนี้พาสร้างมหากุศลแก่ชาติไทยของเราขอทุกๆคนให้ได้คิดเป็นกุศลบริจาคทานทุกคนมาให้ได้ทุกคนย้ายเสียเที่ยวที่มานะไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่สมเจตนาของงานนี้ที่มุ่งบุญมุ่งกุศลต่อจิตใจพี่น้องทั้งหลายและมุ่งวัตถุทั้งหลายเพื่อชาติไทยของเราขอให้สองจุดนี้เต็มในหัวใจของเรานะหนึ่งการบริจาคทางด้านกุศลทางจิตใจสองวัตถุเข้าสู่ชาติไทยของเรานี่เป็นความมุ่งหมายแห่งงานนี้ที่ตั้งไว้เพื่อชาติไทยของเรานะวันนี้เพียงเริ่มปาฐกถาเล็กน้อยเท่านั้นนะยังไม่ได้ยกครูนะเนี่ยขึ้นก่อนยกครูเอาแค่นี้ก่อนเวลายกครูจะเป็นแบบไหนไม่รู้แหละนี่อะไรเนี่ยเอามาฮะเช็คนี่หรือนี่เริ่มยกครูแล้วนี่ยกครูแล้วนี่เริ่มยกครูแล้ว
2: มาเจ้าค่ะยกครูทองเจ้าค่ะ
1: ฮะ
2: ยกครูทองเจ
1: ้
2: าค่ะ
1: เออเอาครูทองยกนี่ครูทองเอามายกแล้วเนี่ยเอามาวางที่มีอะไรมาตั้งมาตั้งไว้นี่ก่อนแล้วพูดที่จะมีพานอะไรมาวางไม่พานก็ไม่เป็นไรละวางแล้วทุกคนฟังให้ถึงใจนะทุกคนฟังให้ถึงใจเวลานี้หลวงตากับเราประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันในการกุศลคราวนี้มาทุกคนให้เป็นบุญเป็นกุศลทุกคนนะอย่ามาไล่ประโยชน์ไม่สมเจตนาของงานที่ตั้งขึ้นนะนี่ดูคนมันเป็นแสนเป็นแสนละมั้งเนี่ยมองดูที่ไหนแน่นไปหมดเลยเอาเก็บไว้จ้ะเก็บไว้จ้ะนะ
3: ครับผมแล้วก็ทอง3บาทกับ100ดอลลาร์ครับ
1: ร้อยดอลลาร
3: ์ครับทอง3บาทด้วยครับ
1: ทองวางนี่เอาแล้วยกครูแล้วเอาวางนั่นวางนั่นทางของพระจะไปนั่นนะทางของพระนี่อะไรนี่มาเอามาวางเอาไปแยกไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่าช้าๆนะ
3: ค
1: ุ
3: ณปากม
1: ัน
3: ไหวของคุณอีทฝากมา2บาทครับผมคุณอีทครับฝากมา2บาทครับจะไว้2บาทคร
1: ับ
3: เอา
1: ฝากมาแล้วไปเอาเริ่มต้นทองคำดอลลาร์เงินสดเริ่มต้นตั้งแต่เช้าเลยนะวันนี้น่ะได้ทุกคนเรามาสร้างบุญสร้างกุศลให้มากผมจะมา2บาทเออเอาวางไม่ต้องกับกระจายเรื่องว่างเรื่องว่างนี่แหละมาให้เยอะนี่เหรอเฮ้ยกองนี้กระจายแต่ไหนเป็นทางเข้ามา
4: ที่เขาขอขึ้นแ
1: ล้วผมไปข้างล่าง
4: เอาของถวายขึ้นมาแล้วก็เป็นช่องเลยพอของขึ้นแล้วก็เป็นช่องไว้เลยเว้นช่องไว้เลย
5: ประเคน
4: น
5: ะ
4: ครับเอาหารแล้วก็เป็นช่องไว้เลย
6: พ่อประเคนอาหารเสร็จแล้ว
4: ถวายอาหารก่อนครับแล้วเป็นเอาเป็นช่องไว
5: ้พ่อประเคนอาหาร
4: แล้วกันเป็นช่องไว้ครับเดี๋ยวก็เข้า
3: ที่เป็นปัจจัยครับ
1: ถ้าเราเป็นกระบะอยู่เนี่ยถ้าเราเป็นมา
2: 2บาทค่ะ
1: พูด2บาทก็4บาทยิ่งดีพูด1บาทก็2บาทยิ่งดีพูด2บาท4บาทยิ่งดีเข้าใจมา เอานะทุกคนนะวันนี้มีคนจำนวนมากขนาดไหนผลประโยชน์ที่ให้แก่ชาติไทยของเราและจิตใจของเราทุกคนขอให้ได้สมดุลกันนะอย่ามาแห่กันเฉยไม่เกิดประโยชน
7: ์มาเช็ควันเกิดของตาครับ
1: โอ้ยมากมากวันนี้เกิดครับวันนี้ให้สมงานนะผลประโยชน์ให้สมงานคนจำนวนมากที่มาวันนี้นี่แหละดูที่ท้องนากว้างนี้เต็มหมดมีแต่คนทั้งนั้นมาให้ได้ประโยชน์ทั่วถึงกันนะอย่ามาเล่นเฉยๆนะตื่นกันมาเฉยใช้ไม่ได้นะอ๋อเรื่องจะขึ้นมาเนี่ยทำไมล่ะอย่าตกเอาขึ้นมาเนี่ยขึ้นมานี่มานี่มานี่นะมาอ๋อนั่นเอาวางพุ่งเลยพ่อไปได้หลายเดือนขึ้นมาหลายเดือนขึ้นมาอ๋อยังไม่ขนมให้เลยวันนี้อ่ะมาเอาจากแม่มา
8: ม
1: าเมื่อไรเนี่ย
8: มาเมื่อคืนครับ
1: เดี๋ยวมาสายไหนเมื่อคืน
8: มาเครื่องบินมาลงเครื่องบินมาเครื่องบินพุ่ง
1: ครับอ๋อมาเครื่องบินมาเครื่องบินคร
8: ับตาย
9: ตาว่าไงครับ
1: หลาน
9: ค
1: ิ
9: ดถ
1: ึ
9: งหลานคิดถึงหลาน
1: ตาหลวงตาคิดถึงหลานก่อนเนี้ยนะมาวันนี้นะไปอยู่นั่นหลายเดือนแล้วมั้ง
8: สองเดือน
9: กว่าเลยค่ะ
8: สองเดือนครึ่งเลยครับ
9: สองเดือนจะครึ่งสองเดือนครึ่งเดียวค
1: ่
9: ะ
1: สองเดือนครึ่งแค่ถึงสองเดือนหรือรู้ว่านานกว่านั้นนะ
10: สองเดือนกว่าครับ
9: สองเดือนกว่าใช่ไหม
10: ก่อนนั้นก่อนหลวงตาลงเทศ
1: ตอนไปตอนที่หลวงตาลงเทพเหรอจ
10: บ
9: หลวงตาสบายดีนะสบายดีนะ
1: โอ้สบายแล้วสบายอยู่ดูว่าหลวงตามันสบายแบบนี้เลยดูยุ่งตลอด
9: อยู่ถึงวันจันทร์ด้วยครับ
1: นะ
9: อยู่ถึงวันจันทร์
1: วันจันทร์ก็ได้เมืองนี่ละอ้าวครับกาว่าโอ้นี่ว่าน้ำมันจะหกว่ะไอ้เอาไปนี่ก่อนไปด้านหลังนี่ไปคือพาเป็นบาทตรงไหนเนี่ยนะพาเป็นบาทเลย
10: คร
1: ับ
10: พาเป็นบาทตรงไหนตรงนี้ครับผมตรงนี้ครับผม
1: มาเลยครับ
10: จะจบสายแล้วครับ
1: ทางเข้าไม่มีเนี่ยมาทางนี้ตรงนี้ไม่มี
7: ทางเข้า
1: เอาผ่านไว้แล้วไปมาลำบากทางนี้ไม่มีแล้วคลองแน่นไปแล้วไม่เตรียมไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยทางเอานาต้นผ้าป่าให้เต็มท้องนาเลยนาต้นผ้าป่าวันนี้ผ้าป่าทองคำดอลลาร์แล้วสดให้เต็มท้องนาได้เหมือนกับคนเต็มท้องนาเวลานี้นะอย่ามีแต่คนเงินไม่มีไม่เกิดประโยชน์ถ้าท้องเราจมได้มีแต่คนเฉยๆอ่ะต้องมีเครื่องหนุนคนด้วยเอาให้ได้ทุกคนนะวันนี้ไม่ว่าเด็กเล็กเด็กน้อยพ่อแม่ลูกหลานให้ได้ทุกคนมาด้วยกันแม่กับพ่อมากับลูกกี่คนพ่อได้ลูกได้ทุกคนลูกหญิงลูกชายได้ทุกคนอย่าให้เสียประโยชน์นะเอาเตรียมพร้อมนะวันนี้เตือนให้พี่น้องชาวไทยทราบอย่านอนใจนะวันนี้มาสร้างบุญสร้างกุศลให้ได้ทุกคนนะยี่เด็ดตัวนอนใจตัวอันนั้นมันมักจะแทรกอยู่ทุกคนนั่นแหละทำคือบุญกุศลจะไม่ได้นะ
11: อย่ามันจะลำดับลำดาพระเท่านั้นนะให้แจกสลับกันไปทุกแห่งทันเวลาด้วยให้ทั่วถึงด้วยนะมาเลี้ยงจะพระแจกเลี้ยงมันไม่ได้ไม่ทันเวลา
12: ไอติมลำไยเจ้าค่ะ
11: มาเมื่อไ
13: รมาเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนครับถึงที่นี่เที่ยงคืนครับ
11: มาถึงที่นี่
13: เที่ยงคืนครับ
11: เที่ยงคืน
13: ครับ
11: ดูที่ดูคนเที่ยดูคน
13: อะไรดูพ่อ
12: คนมาทั้งประเทศไทยเจ้าค่ะคนมาทั้งประเทศไทยเจ้าค
1: ่
12: ะ
1: อยากจะให้พรถ้าให้พรนี่ได้เวลาแล้วนี่สายแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงพระบริการอาหารราคาคนด่านะจะว่าไอ้บอกนะมันได้เวลาแล้วนี่ล่ะให้พรเอารับพรกันทั้งท้องทุ่งนานี่แหละนะรับพรถ้าจะให้พร ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเทวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาโตสาเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยจุกิทีฆายุโกภวะวิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสาพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตมอาทิตย์นี้เริ่มสบายผ้าป่าทุกอย่างท้องคำตอนหน้าเงินสดถวายหมดนั่นแหละอันนี้เก็บยากระวังยากนั่นเนี่ยระวังยากเอานับไปนับไปใครเป็นคนนับเอาแยกไปข้าพูวัวพูวัวนี่ก็ถวายทองคำถึง1กิโลนะเงิน 60,000 บาทนี่พูวัวเลี้ยงเลยวางมามาใครถวายทานก็ให้บริจาคด้วยตัวเองรับปากกันมาก็ได้ตามจุดต่างๆในบริเวณนี้นะเวลานี้กำลังสร้างกุศลให้ได้ทุกคนทุกคนนะอย่าให้เสียเที่ยวที่มาเรามาสร้างกุศลให้ทุกคนทุกคนเดี๋ยวพาอย่ามายุ่งกับพัดลมพัดลมพาอย่ามายุ่งกับพัดลมพระกรรมฐานที่บ้านมาจากไหนมายุ่งกับพัดลมเนี่ยพระพุทธเจ้าบวชมาให้หาพระรมเหรอมันขวางตานะพระกรรมฐานมายุ่งกับสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นยังไงหลักธรรมชาติมีอยู่สมัยปัจจุบันมันพาดอะไรจรวดดาวเทียมมันล้ำสมัยไปแล้วเดี๋ยวนี้นะมองไปไหนเห็นแต่พาดจรวดดาวเทียมเหมือนเราดูอย่างนี้เราขัดตาจะตาจะละคนจะเฉยมีน้ำซ้ำเห็นพาดมาออกอิเกต่อหน้าเราเนี่ยดีจะไม่ฟาดหน้าผากมันนะมองเรื่องเมื่อคนน้อยมาแล้วมีที่คนแน่นแน่นตลอดแน่นมาเลยคนบริเวณเนี่ยห้องนาเนี่ยเหรอเหรอเหรอโอ้ต้องแสนเรื่องนั่นเนี่ยนี่ก็มาอยู่แล้วเนี่ยลูกชายเหรอพ่อก็แม่ป้าก็ไปแสนหนึ่งมันต้องเล่นนะเนี่ยมหาชัยไม่ใช่ต้องเล่นระวังนะมาอุดรตกไปแล้วโขงด้วยบอกนะเขากลัวคนตกน้ำโขงตายทุกเตือนเอาเตรียมตัวทุกคนทุกคนนะวันนี้มาบริจาคทานให้ทุกคนนะแต่เมื่อกว่าไอ้แช่ทุกวันเราเหนื่อยพอแล้วไม่อยากพูดอะไรแล้วทุกวันพูดก็มีแต่พูดหาเงินคนมาใส่ทางหลวงแล้วหาบุญเข้าใส่หัวใจคนเท่านั้นแหละอย่างอื่นไม่เอาคืออากาศเขาไม่ต้องการบุญหัวใจหิวโหยมากกับการบุญการกุศลข้างทางเหลืองหิวโหยกับวัตถุทานเครื่องสนุนนี่สองอย่างสำคัญมากนะมาเตรียมผ้าเข้ามาเตรียมผ้ามาผ้าป่าเข้ามาเตรียมเข้ามาเชียวเอามาคนมากถึงแน่นรถคงจอด
14: ทาง
1: ด้าน
14: น
1: ู้
14: นไงคร
1: ับ
14: ทางด
1: ้
14: านน
1: ู้
14: น
1: จัด
14: ไปคร
1: ับ
14: ผม
1: คนมากจริงเอาเมื่อ2วันผ่านมานี้ไปทางทุ่งศรีวังเหลืองอร่ามไปด้วยทองคำตอนหน้าเงินสดวันนี้ให้มาเหลืองอร่ามอยู่ที่หน้าวัดป่าบันตาดเอาวัดป่าบันตาดกับทุ่งศรีเมืองแข่งกันทางไหนชนะวันนี้หลวงตาเป็นผู้ขึ้นเวทีคนเดียวกันชนะก็แบบชนะแขนซ้ายแขนขวาชนะกันนี่แหละเข้าใจไหมแขนซ้ายแขนขวาชนะกันนะ แบบเดียวกันแหละนี่ก็ลงมาเอามามันจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่เราแต่งงแต่งงกี่นาทีน้ำไม่เคยเย็นเออยังดีมื้อเช้าวันนี้ฝนไม่ตกนะเมื่อคืนนี้ไปประมาณนิดหนึ่งแล้วออกมาที่นี่เมื่อคืนออกมาจากนู่นมานี่เดินฮะ
14: ตาบอก
1: ว่าบอกเจ้าหัวหลอกมันไปได้ห้าทวีปบอกมันอะไรแล้วก็มาเรื่องของเราต่างหากมานี่ออกมันดูเนี่ยฝนปล่อยๆนิดหน่อยว่ามันยังไงกันเนี่ยวะก็เลยมีเท่านั้นแหละนิดหน่อยแต่ปล่อยแต่ลมมันมาแรงหน่อยนู่นที่อะไร
14: เป็นลม
1: เส้นอันนั้นลมมาพัดก่อนฝนตกมาจะเวลาฝนมาปล่อยๆนิดเดียวนิดนึง
14: มาแล้วก็5บาทครับผมฮะครูอาครับ5บาทคร
1: ับ ใคร
14: ครูอาฮะ
1: ครูอา5บาทเออเป็นเสี่ยวน้องกระปาดเสียครูอา5บาทเป็นเสี่ยวน้องกระปาดได้เลยเป็นเสี่ยวน้องกระปาดได้อันนั้นก็5บาทเหมือนกันใคร5บาทเป็นให้ยกให้เป็นเสี่ยวน้องกระปาดนะใครได้ทอง5บาทมาแล้วยกให้เป็นเสี่ยวน้องกระปาดฟังนะพี่น้องเราจะยกนิทานน้องกระปาดมาให้ฟังวันนี้มาจำนวนมากยังไม่เคยได้ยินได้ฟังใครเกิดมาไม่มีวาสนาไม่ได้ฟังแล้วนิทานแบบนี้นะเราก็ไม่เคยแสดงง่ายๆเพราะเป็นของที่สำคัญมากนะนิทานน้องกระปาดเอามา5บาท5บาททองคำเราจะยกนิทานขึ้นรับกันฟังนะนิทานน้องกระปาดน้องกระปาดอยู่นี่แหละเราไปก็ทั้งบ้านนะบ้านนี้ตัวจริงจริงๆนะไม่ใช่เล่นนะบ้านนี้เขาเรียกบ้านน้องกระปาดมันอยู่ใกล้ๆกับบ้านนั่นแหละเรียกบ้านน้องกระปาดเคยจำมาจำมันสาทางด้านตะวันออกบนภูเขาบ้านน้องกระปาดนี่อยู่ทางด้านตะวันตกตรงนี้แล้วไปซึ่งที่บ้านน้องกระปาดเขามีงัวฝูงฟังหน้าฟังให้ดีนะที่บ้านน้องกระปาดเขามีงัววัวฝูงเขาขายวัวฝูงแล้วก็มีพ่อค้าเขาไปซื้อวัวกับอีตาคนหนึ่งนั่นแหละคนเดี๋ยวจะรู้ตัวเองเขาขึ้นไปแล้วก็บ้านทางภาคอีสานเราส่วนมากแต่ก่อนมันมีวัวมีควายอยู่ใต้ถุนแล้วบ้านต้องอยู่สูงข้างล่างเป็นควายเป็นสัตว์เลี้ยงแต่ทุกวันไม่มีแล้ววัวควายยักษ์ก็ไปกินหมดเขาเลี้ยงวัวฝูงนั้นบ้านเขาอยู่สูงแล้วก็มีชาญแล้วมีบ้านแล้วมีชาญแล้วก็พวกพ่อค้าเขาก็ขึ้นไปซื้อวัวเขาไปซื้อวัวแล้วทางเจ้าของบ้านก็นั่งต้อนรับ เขาแล้วทางเจ้าของวัวนั่นก็จะเอา4บาทวัวตัวหนึ่งเขาจะขาย4บาทส่วนพ่อค้าเขาจะให้3บาทเขาก็ต่อให้3บาท3บาททีนี้ทางเจ้าของวัวนั่นก็จะเอา4บาทยันกันไปยันกันมาอยู่นั่น นั่งเลยลืมนี่นะเลยลืมไปหมดมีแต่4บาท5บาทอยู่2บาท3บาทอยู่นั่น พอดีเมียขึ้นมาแล้วเมียขึ้นมาจากพื้นแล้วก็ขึ้นมาบันไดขึ้นมาบนพอดีมองเห็นผัวปล่อยหำอยู่ละเสี้ยมีแต่4บาท4บาทไม่ได้สนใจหำเจ้าของเมียขึ้นมาเห็นหำผัวก็เลยละอายเขาก็เลยขยิบตาใส่ผัวพอขยิบตาใส่ปั๊บแล้วก็เข้าในห้องอันนี้ผัวนึกว่าเมียขยิบตาให้ขึ้นราคาขึ้นก็ทีแรกก็ว่า4บาท4บาทพอเมียขยิบตาแต่ละก็ฟาด5บาท5บาท5บาท5บาทพวกพ่อค้าก็โอ้จังก็3บาทกับ4บาทมันก็ยังลงกันไม่ได้แล้วไม่ละฟาดขึ้น5บาทแล้วไม่เอาแล้วเขาก็ เลยลงจากบ้านไปทีนี้เมียก็ออกมาจากห้องก็ที่เขาให้3บาทมันก็ควรขายแล้วทำไมจึงไม่ขายเขาก็แกมักขยิบตาฉันนึกว่าให้ขึ้นราคาฉันก็ขึ้น5บาท5บาทสิก็ให้ขยิบตายังไงก็ปล่อยหำให้เขาดูนั่นน่ะมันอาจจะตายไปแล้วว่าโอ้ยเสียดายเสียดายพวกค่าเขาก็ไปหมดเลย4บาท5บาทเลยไม่ได้เรื่องมีแต่หำขายหน้าวันนั่นเข้าใจไหมหมดแล้วนิทานจบเท่านั้นแหละพอนี่เขาเรียกนิทานหนองกระปาดเข้าใจไหมมีตัวจริงไปนี่ไปปล่อยหำนะใค ครจะไป4บาท5บาทแม่เราไม่ทำเลยเราจบแล้วนี่ทาจบเท่านั้นแหละ

0: ามาเขามาที่เอามาใครอยู่ที่ไหนเอามา4บาทหรือนี่หรือ5บาทไอ้บ้าน2บ้านมันอยู่ติดกันคือบ้านเราก็ป่านี่บ้านนึงแล้วบ้านคำเหี้ยเหี้ยใหญ่มีน้ำคำอยู่ที่นั่นเขาตั้งบ้านเขาเลยให้ชื่อว่าบ้านคำเหี้ยที่แถวน้ำคำมันมีเหี้ยใหญ่อยู่นั่นเวลาก็ไปตั้งบ้านเขาก็เลยเอาเรียกว่าบ้านคำเหี้ยคำนั่นคือน้ำคำน้ำซับน้ำคำแล้วมีเหี้ยอยู่แถวนั้นเหี้ยใหญ่เวลาเขาไปตั้งบ้านเขาเรียกนี่เป็นนามว่าบ้านคำเหี้ยน้ำคำมีเหี้ยอยู่ทีนี้พอดีก็เออมาแล้วเหรอเออมาเอามาโอ้นู่นน่ะนู่นน่ะอะไรสยาม
1: เออที่น้องแขมคร
0: ับ เออที่น้องแขมพี่น้องทั้งลูกศิษย์ทั้งศรีสยามมาแล้วนะนู่นน่ะไม่ใช่ของเล่นๆนะก็ติดตามมาไกลเดียวนะติดตามมาไกลได้แล้ววันนี้ได้เยอะนะทีนี้เราพูดเรื่องนิทานที่ต่อเนื่องกันบ้านนี้เป็นบ้านหนองกระปากบ้านนี้เป็นบ้าน5บาทเข้าใจไหมทางด้านตะวันตกนี่ทางผ่านกลางบ้านนี้อยู่ทางด้านเขาเรียกบ้านทำเฮียทีนี้เสือมากินม้าเขามาเสือมากินม้าที่บ้านทำเฮียเขาเลยไปขัดห้างนายพรานเขาไปขัดห้างแล้วเสือมากินซ่ามาซ้ำซ่าเขาเลยยิงเสือตายพอยิงเสือตายเออมาแล้วนั่นน่ะเออนั่นโทษมีเยอะนั่นมีเยอะนั่นไม่แล้วนี่สองบาทมาสารคามมาอีกแล้วสองบาทนี่ตามถ่ายไปแล้วที่ว่าบ้านคำเฮียเนี่ยคือเสือมากินม้าเขาเสือมากินม้าที่นี่เขาก็ขัดห้ามดักยิงเสือพอดีเสือมาซ้ำซากมากินซากเขาเลยยิงเสือตายนี่พอเขายิงเสือตายแล้วพวกชาวบ้านเขาแตกมากันทั้งบ้านเลยมาดูเสือที่ถูกยิงตายแล้วเวลาคนมองมากธรรมดาหมากับคนไปไหนมันก็ติดกันใช่ไหมล่ะคนไปไหนหมาตามไปด้วยวันนั้นคนก็แห่กันออกไปหมาก็แห่กันออกไปออกไปซากเสือแต่มันคงจะไปทางเหนือลมเสือนะโอ้หมานะถ้าทางใต้ลมได้ยินได้กลิ่นเสือปะแผ่นเลยนะแต่นี่มันคงไปทางเหนือลมพอคนไปลุมดูเสือกำลังตายนอนอยู่นั่นไอ้หมามันก็ลุมมาเนี่ยโอ้จับหมาเนี่ยล่ะโยนใส่หลังเสือเลยเสือมันตายอยู่น่ะพอจับหมามันอยู่ข้างคนเนี่ยเสืออยู่นี่มันคงไอ้หมาคงอยู่ทางเหนือลมมันไม่ได้กลิ่นว่างั้นเถอะมาไปนี่ก็จับโยนจับหมาโยนใส่หลังเสือเลยทีเดียวพาใส่ตุ๊บตัวนี้เสือก็ร้องแก๊กที่หมาร้องแก๊กเลยขี้แตกบนหลังเสือเลยทีเดียวขี้เต็มจริงๆนะไม่ใช่ธรรมดานะหมาน่ะพอโยนตุ๊บลงใส่หลังเสือแล้วขี้แตกป้าโดยโอ้แก๊กทีเดียววิ่งทีเดียวไปถึงในบ้านเห่าทั้งบ้านเลยออกทางนั้นวิ่งออกเห่าอยู่ข้างนอกบ้านมันกลัวเสือเข้าใจไหมเนี่ยบ้านสองบ้านมันติดกันมีเรื่องข่มขันจบแล้วนิทานจบเท่านั้นแหละมันกลัวเสือขี้แตกเลยนี่ก็เป็นเชียงเหนือเนี่ยจากโรงทานศิษยานุศิษย์ขอนแก่นเชียงใหม่ก็นั่นมาแล้วเอาเข้ามาที่นี่เข้ามาเรื่อยๆนะนิทานก็แทรกเข้ามาเรื่อยน้องกระปาดก็มาคำเหี้ยเข้ามาเป็นยังไงที่มาจำนวนเนี่ยใครที่ยังไม่บริจาคเข้ามาบริจาคซะก่อนค่อยกลับบ้านนะไม่งั้นไม่ได้นะเสียการเสียงานเสียคนทั้งคนมาทั้งเที่ยวไม่ได้บุญกุศลติดเนื้อติดตัวไปเลยนี่เสียท่านนะนี่อะไรอีกอ๋อนี่ยังไม่ได้อ่านนี่อ่ะที่อ่านสรุปทองคำดอลลาร์วันที่11คือเมื่อวานนี้ทองคำได้1กิโลที่8บาท92สตางค์ดอลลาร์ได้ 1,250 ดอลทองคำที่ต้องการมอบเข้ากลางหลวงคราวนี้ 4,000 กิโลมอบเข้ากลางหลวงแล้ว 1,037 กิโลครึ่งฝากไว้กับคลังหลวง 1,025 กิโลรวมถึง

0: 102กิโลย่างขาดทองคำอยู่ 1,898 กิโลจะครบจำนวน 4,000 กิโลนี่ 4,000 กิโลนี่ขอให้เป็นพี่น้องความหวังขวัญของพี่น้องเท่าไหร่เองหาเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาตั้งเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วทองคำ800ล้านนั่นจะไปต่อยอดข้างบนอันนั้นใครมาแตะไม่ได้ใครมานับเข้าจำนวน 4,000 นี่ไม่ได้ 4,000 นี่ให้เป็นเนื้อเป็นหนังพี่น้องเท่าไหร่หาเองส่วน800ล้านนั่นจะเอาขึ้นต่อยอดมันจะได้สักเท่าไหร่ก็ไม่รู้คงไม่ต่ำกว่า2ตันนะถ้าเป็นเงินสมัยปัจจุบันนี้นะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ต้อง2ตันได้แล้ว51ล้านก็ยังอยู่ในนี้มันน่าจะเข้ามากกว่าจะออก คือไม่จำเป็นจริงเราจะไม่ออกนะเงินจำนวนเหล่านี้เพราะเรารักเราสงวนจดจ่อกับทองคำมากกว่าสมบัติอื่นใดนะเพราะงั้นเราจึงไม่เอาออกมันง่ายละ เวลานี้ยังเหลืออยู่50กว่าล้านที่เอาไว้เป็นทางแต่จะเป็นจะเป็นทางไหนแล้วจะหมุนไปทางนั้นมัน50กว่าล้าน
2: นะไหวมันเกิดตากับ
0: 150,000
2: ฮะ
0: 150,000
2: อะไรผมไหวมันเกิดลงตาก 150,000
0: ครับเข้าหลวงปู่ขอแสดงความเคารพรักบูชาอย่าง
2: 150,000
0: ทั้งกายใจทวีชัยรัตสุดารัตสุดาและลูกแก้ววิรชานครนายกถวายเท่าไรนี่ถวาย 150,000 บาทนั่นเนี่ยนครนายกหน้านครนายกครอบครัวนครนายกคุณทวีชัยรัตสุดาและลูกแก้ว3คนพ่อแม่ลูกนครจังหวัดนครนายกถวายเดี๋ยวนี้ 150,000 บาทต่างคนต่างอนุโมทนาด้วยกันนะเอาละ
2: ฝาก
0: พวก
2: นครยกฝากไ
0: ว้
2: คร
0: ับ นี่เป็นปัจจัย
2: ป
0: ั
2: จจ
0: ั
2: ย
0: ปัจจัยไปทางโน้นปัจจัยไปทางโน้นก็เราก็กลัวเกินเกินเพราะกลัวพอฝนตกมานี้คนนอนอยู่ตามแถวนี้โอ้ยล้านนาวันไปหมดเลยล่ะฝนไล่ออกเราออกมาเราดูคนนอนเตือนอยู่ข้างในเนี่ยแต่ก็ฝนก็ไม่ตกนุ่มมาแล้วมาคุณพ่อามานั่นมาโชดอนนาโชโชโชดอนนาคุณพ่อามาแล้วนั่นโชโชโชโชมาเอามาดูดูดูดูเอาควบควบโชเอาเลยเห็นไหมเห็นไหมล่ะเห็นไหมลวดลายเด็กมันต้องเป็นอย่างนั้นล่ะลวดลายเด็กเออ3บาทเนอะนั่น500ดอลลาร์ไม่ใช่เล่นนะ500ดอลด้วย500ดอลดอลลาร์500ดอลนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วมามามามาโทษโทษนี่เป็นน้ำมันมามามาคนเดียวเราว่างมาเอาเนี่ยเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดียวคนเดียวเฮ้ยเอาปุ๊บเลยเอาวาง
3: ตาเอื้อมไม่ถึง
0: เอาเนี่ยเอาไปเนี่ยไปเออ
4: ไ
0: ม่
4: เป็นไรดิไปอะไรนี่นะ
5: ถวายทองคำ10บาทคร
0: ับ
5: ผม
0: ชื่อ
5: นี้คร
0: ับ ใครคนที่ใครใครถวายทองคำ10บาท
5: ใช่เนี่ยถวายทองคำ10บาท
0: ใคร
5: ชื่อวิมลเนี่ยวิมลเน
0: ี่
5: ย
0: อ๋อวิมลอุปชัย
5: นี่ลุงรัตน์อุปชัย
2: วางแล้ว
5: ๆๆๆอ๋อนี่พวกอุปชัยนั่นแหละครับ
0: ฮะ
5: จันเพ็ญกับลุงรัตน์อุปชัย
0: อ๋อลุงรัตน์10บาททองคำ10บาทนี่10บาทอันนี้สิบบาทจันเพ็ญเอกชัยทองคำสิบบาทวัดเอามาละมีแล้วได้30บาทแล้วนะเนี่ยได้30บาทแล้วมาโทษมาโทษเอาแล้วได้แล้วไปอ่าอ่าวางนี่เลย

0: มาแล้วมาแล้วมาเรื่อยคนยังหนาแน่นแล้วพี่กลับแล้วก็จะมี
1: ตอนเช้าที่จะไปมาก
0: ฮะ
1: ตอนเช้าที่ก็ไปมาก
0: แล้วมันขึ้นถึงแล้วมันหมาจะคามน้ำท่วมนะ
2: ท่วมอยู่แต่บ้านข้างนอกไม่ท่วม
0: ก็คือท่วมมันท่วมตามลำชีพวกลำชีเสียหายมาก
3: เออ1,000 บาทแล้วดอลลาร์100ดอลลาร
0: ์นะโอ้ลงโน้ตลงโน้ตนะลงโน้ต
3: เอออ่านมาในนามท่านจะเป็นยา
0: ทองคำสายุแปดบาทหลวงปู่ปัญญาผู้ร่วมบุญหลวงปู่ปัญญาชาวอังกฤษถวายทองคำสายุแปดบาทเนี่ยท่านปัญญาถวายทองคำสายุแปดบาท
1: นี่โอ้ลูกศิษย์จ
0: ะ
1: ช่วย
0: กัน
1: ช่วยก
0: ันมาตอนนี้มาสายแล้วนะมาไม่มาเรื่องเออเท่าไรล่ะ
2: ทองคำ30บาททองคำ30บาท
0: เอาใครที่ยังให้เขามาใจที่ยังให้เขามาเขามารุ่นกำลังมาก็มีนู่นเอาให้เรียกเขามาใครที่ยังไม่มาให้เขามาสร้างมหากุศลสัญชาติไทยของเราคราวนี้ยายเสียเที่ยวที่มา
3: ชุดอาจารย์นิดเมื่อกี้ครับผม
0: ทองคำอาจารย์นิดทองคำคณะอาจารย์นิด30บาททองคำเงินไทย 32,590 บาทดอลลาร์ 700 ดอลคุณวิรัตคงทองเจริญที่ว่าการอะไรเมืองเติมเศร้าเมือง
3: เพราะว่า 15,000 ดอลมาจากอาจารย์เชอรี่อันนั้น700ของอาจารย์นิดผมอาจารย์นิดครับผม
2: กระทิงแดง1กิโลค่ะ
3: ลูกสาวลูกสาวกระทิงแดงมาแล้วครับ1กิโลครับ
0: ฮะ
3: ลูกสาวกระทิงแดงคร
0: ับว้าวกระทิงมาแล้วเหรอว้ามาว้านั่นได้1กิโลแล้วนะว้าวมานู่นตอนแรกก็เยอะมากระทิงแดงหลังกระทิงแดงมาแล้วทองคำ1กิโลเป็นพื้นแล้วเอาเข้ามาเรื่อยวันนี้คนมาในงานมันเกิดหลวงตาบัวทั่วประเทศไทยแล้วมาแข่งกับชาวจังหวัดอุดรธานีเมื่อ2-3วันมานี้ใครเก่งเอามาแข่งกันวันนี้นะหลวงตาบัวเป็นผู้ตัดสินให้ทั้งสองเนี่ยแข่งก้าวแข่งขวาตัดสินกันเอง
3: ก
0: รม
3: ปาจ
0: ี
3: นบ
0: ุ
3: ร
0: ีนี่ปาจีนนะเนี่ยแต่ชาติเราเราไปต่อนี่ปาจีนนี่เป็นเชฟทำงานทำนะเป็นเชฟเนี่ยกำลังมาเรื่อยเข้ามาเชฟเจ็บแล้วนะวันเดียวก็ไม่เชฟเลยน้องมันเหนื่อยมากแล้วไม่เชฟมันอะไรเป็นแบบนี้มันก็จะตายอยู่แล้วนะ100 ดอลปาจีนนะ100 ดอลนู่นเห็นไหมปาจีนมาแล้ว100 ดอลแข่งกับนครนายก 150,000
3: พวกน้องสาวครับ
0: ฮะ
3: พวกน้องสาวปาจีนครับผม
0: ปาจีนมา100 ดอลแล้วตอนหน้าวางเป็นพื้นฐาน100 ดอลนครนายก 150,000 บาทแล้วสองจังหวัดอยู่ใกล้เคียงกันเราจะเอาชนกันไปแค่จะรับรู้กันวันนี้แหละแล้วก็นายกกับปาจีนน่ะเราจะชนพูดไปทุกแบบพูดไปทุกแบบนั่นไม่แล้วนั่นน่ะนี่ก็กระทิงแดงนั่นเนี่ย
3: ใช่คร
0: ับ
3: ผม
0: นี่ก็กระทิงแดงตะกี้นี่ก็กระทิงแดงมาแล้วสองแล้วกระทิงแดงบริษัทใหญ่โตกระทิงแดงกระทิงแดงนี่มาหนุนโอ้ก็จะออกเริ่มแรกกระทิงออกมาเลยมา400 ล้านกระทิงแดงออกมาอย่างยิ่งเนี่ยจากนั้นให้มาไปเรื่อยเช่นอย่างเราไปงานอะไรงานที่กระทิงแดงที่บริษัทกระทิงแดงอยู่ที่
3: อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
0: ตอนนั้นกระทุมัน39 ล้าน ี้ก็จะถวายอยู่ว่าขาดเท่าไรถวายเราตั้งอยู่ไว้เลยงานนี้เรางานเพื่อชาติเพื่อชาติของทุกคนมีกำลังวังชาสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้มาร่วมกันเราว่าไม่ให้หนักทางใดทางหนึ่งเราว่าตั้งอยู่ไว้นะถ้างั้นขาดก็จะตูมแต่เลยไม่เอาเราทำเพื่อชาติให้ได้ด้วยกันทุกคนเราว่านั่นยังมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยยังมาเรื่อยๆเอามาที่ใครที่ยังไม่ได้บริจาคให้มานะจะเสียเที่ยวนะให้ได้ทุกคนนะที่มานี่ให้ได้ทุกคนทุกคนนะมันจะสมเจตนาของเรามาสร้างมหากุศลต่อชาติของเราให้ได้ทุกคนไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หมูหมาเป็ดไก่ให้ได้ด้วยกันทุกคนใครมีหมาติดตัวมาติดตามมากี่ตัวไอ้เรียกเอาจากหมานั้นตัวละ5 บาท 5 บาทเอามาเนี่ยอ้าวจริงๆนะเห็นไหมล่ะคนมาพ่อมาแม่มาพ่อให้ได้ลูกให้ได้แม่ให้ได้แล้วถ้าใครมีหมาติดตัวมาหมาก็ให้ได้ด้วยนะวันนี้มาบริจาคทานด้วยกันแล้วแยกไปอีกใครมีผัว10 คนแยกออกมาผัว5 คนนั่นเอามาให้คนละ5 บาท 5 บาทใครมีเมีย10 คนเมียนั้นแบ่งออก5 คน 5 คนนั้นเอามาบริจาคคนละ5 บาท 5 บาททุกคนมีไหมพวกขัวมากเมียมากแถวนี้มีไหมถ้ามีจะกว้านมันหมดนะพวกนี้หาเมียมีหาได้ใส่ไม่พอเอาเงินมาใส่กับข้างหลวงทำไมมันเอามาไม่ได้วะเท่านั้นแหละพอมันจะดีมันจะน้องสาวเนี่ยมันจะพูดกับขัวมาอะไรจะดีเอามาต่อมาเรื่อยๆมันจะดีมึงจะมาแข่งกับไอ้พวกบ่กันว่ามึงแจ้งให้ไปเอามาอีกกูยังบ่ถอยหรอกใครเอามาเข้าใจไหมแต่ว่ามึงแจ้งไปเอามาอีกกูยังไม่ถอยหรอกกูจะสู้ว่ายังทำพี่กับน้องสู้กันพูดแบบคนไม่พูดเอามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะทางไหนที่ยังไม่มาให้มาทุกคนให้ได้ทุกคนนะที่พูดด้วยความจริงใจนะอย่าให้เสียเวลามาเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยก้าวเข้ามานี่เพื่อการกุศลต้องให้ได้ทุกคนไม่มากก็น้อยให้ได้ทุกคนถูกต้องเอามาเหนื่อยแล้วหลวงตาก็ดีนั่งมาเรื่อยๆนั่งมาอยู่เรื่อยๆเอามาลงออกไปตั้งกองทัพข้างนอกนอกที่นั่งนี่ออกไปตั้งกองทัพแล้วเข้ามาสู้กันเองใครได้กี่ต้นออกมาออกไปตั้งทัพใหม่เข้ามาสู้ใหม่วันนั่งค่ำวันนี้คนมีอย่างมากคนมีอย่างมากยังไม่ได้กลับคนโอ้ยเต็มเนี่ยทุ่งเต็มหมดทางด้านนู้นเป็นรถใช่ไหมครับพัดลมมาเถอะโอ้นี่พัดลมเอามา ก็เหนื่อยแล้วนะลงตาเหนื่อยแล้วนี่จะ9 โมงแล้วเนี่ย8:45แล้วโอ้เหนื่อยไอ้น้ำเย็นๆไม่ค่อยมีบ้านมันไม่เย็น
4: น้ำเย็น
0: มีไหมแถว
4: น้ำเย็น
0: มาไม่แล้วต้นนอนล่ามาพวกจะไปวัดภูวัวก็มีนะวันนี้ทราบใครนะไปวัดภูวัว
4: แต่คนนายกก็จะไปเห็นว่า
0: เราก็ไปมาได้สัก3-4 วันมั้งนะวัดภูวัวมาได้3-4 วัน
5: เดี๋ยวลูกจะไป
0: วันนี้
5: เจ้าค่ะไปวันนี้วันพรุ่งนี้เจ
0: ้
5: าค่ะ
0: น้ำมาแล้วยังน้ำน้ำเย็นนี้โอ้แดดนะอะไรนะกลับไปเลยนู่นกำลังมาเรื่อยมาเรื่อยนี่พวกเงินดอลลาร์นี่มันเงินดอลลาร์นี่เข้าไปแล้วมันก็อะไรผิดเงินไทยออกช่วย
4: หมุนเงินไทยให้แข็งขึ้นให้แข็งเพราะว่าเป็นเงินของอเมริกานี่เขาทั่วโลกเขาเป็นที่ยอมรับเงินไทยทองคำ
0: แล้วก็เวลาเรามีดอลลาร์มากเงินไทยแล้วก็แข็งขึ้น
4: ครับผม
0: นี่สมมติว่าเราเอาไปฝากไว้ธนาคารเนี่ยมันแข็งขึ้นได้หรือยัง
4: ครับก็แข็ง
0: คือเอาฝากไว้ใส่ธนาคารยังไม่ได้เข้าคลังหลวงนั่น
4: ครับเหมือนกัน
0: มันก็แข็งขึ้นได้
4: ก็อยู่ในเมืองไทยไงฮะเม
0: ื
4: องไทยก็ถือว่า
0: แล้วเหล่านี้ก็นับเขาในจำนวนที่จะหนุนเมืองไทยเราได้แล้วหรือคือเราฝากไว้ธนาคารต่างๆเนี่ยเช่นอย่างเราฝากไว้ยังไม่เข้าคลังหลวงเลยมันจะหนุนได้แล้วหรือ
4: ก็อยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็เท่ากับหนุนเงินบาทโดยทางอ้อมไม่ใช่โดยตรงเพราะว่าหลวงตายังไม่ได้เข้าทางหลวงเลย
0: นั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละมันมีปัญหา
4: อ้อม
0: แล้วมันหนุนทางอ้อมอยู่เหรอ
4: ครับ
0: นี่เราก็จะเอาเข้าแต่มันคาราคาตังอย่างนี้มันเข้าไม่ได
4: ้
0: พวกเปรตพวกผีมันมาทำลายชาติไม่ฮะหน้าโมโหแล้วกันนะ
4: ยังไม่เป็นไรเราเอาไว้พิจารณาให้รอบๆเรียบร้อย
0: นั่นแล้ว
4: ในเมืองไทยสมุนทางอ้อมแล
0: ้
4: ว
0: เวลานี้เงินนี้เรากล่าวว่าได้ถึงล้านแล้วแหละ
4: ครับผม
0: เพราะมันมาเรื่อยๆมันเข้าอยู่เรื่อยเป็นเพียงเราไม่ได้นับบัญชีไม่อ่านบัญชีเฉยมันเข้าธนาคารมันเข้าของมันอยู่เรื่อยๆนานๆเรามาอ่านทีนึงมาหน้าหนึ่งอ่านทีหน้าเท่าไหร่ได้ทราบทีนึงคือนี่ระยะนี้ท่านจะไปกรุงเทพอ่านทีนึงตั้งแต่นู้นมาจนถึงวันนี้ยังไม่ได้อ่านเลยนะนานแล้วเมื่อวานนี่เราผู้จ่ายป่ามันก็เอายอดทั้งหมดมาให้แล้วเป็นเพียงว่าเรายังไม่ได้เอายอดทั้งนี้มารวมกันประกาศไปแล้วเลยมันอยู่กับเรามันเอาอะไรก็ได
4: ้
0: นี่เอามาจากกรุงเทพว่าไงว่าไงว่าไงหมดระยะเงินนะในกระเป๋าในไปหาคำดูกระเป๋าได้ยังอยู่ลากออกมาเลยอย่าไปรอนะไปหาคนตัวตามกระเป๋าคนที่นั่งอยู่แถวนั้นมีกระเป๋าเงินทุกคนนั่นแหละแล้วไปหาคนดูกระเป๋าอะไรยังมี10บาทเอามา5บาทเดี๋ยวนี้เลย
4: น้ำเย็นครับผม
0: เอา5บาทแล้วค่อยส่งกลับไปโอ้เราคอยอยู่นานแล้วนี่น่ะเอาเข้ามาเข้ามาสายแล้วหลวงตาจะตายไม่รู้เลย
2: เป็นชีสเนยกวน
6: เป็นชีสเป็นเลย
2: เป็นเนยกวนเ
0: จ้
2: า
0: ค่ะเนยกวนเพราะว่าอะไรเอามาตั้งเลยตั้งเลยเอาไปมอบให้พระนะมอบให้พระเลยพระเยอะเลยนับเสร็จแล้วแล้วเงินนะเงินนับเสร็จแล้วยังอ่ะยังนับอยู่เรื่อยอันนี้สอดยังนับเรื่อยเงินอ่ะพูดหัวโน้นยังมีเยอะยังนับกันอยู่ยังนับกันอยู่ตั้งเงินระยะนี้ไม่ได้ไปเทศที่ไหนไม่ได้ออกทีวีมั้ง
2: ไม่ได้เห็นแต่วันที่9
0: วัน
2: ที่9ที
4: ่9มีทุกทิพย์เลย
0: อ๋อวันที่9ป้าหญิงก็เสด็จตอนเข้าประเทศป้าหญิงหัวเราะกดหัวเราะไม่ได้เลยเทศตรงที่ตอนเข้าวันที่9ใช่ไหม
4: ครับ
0: เทศตรงนี้ป้าหญิงชอบไปอย่างแต่ตอนบ่าย
2: หลวงตาเทศเข้มข้น
0: ผู้ชายวันนั้นได้ฟังเปล่าหาเรื่องเข้มข้น
2: ไม่ถามว่าหลวงตาเข้มข้นเหรอท่านถึงผล
4: ตลกคนร้อง
5: ผมไม่ได้มาถึงฟังแล้ว
0: ว่าหญิงชอบใจใหญ่เลย
5: ฟังแล้วหลวงตาเข้มขันผมไม่ได้มาถึงฟังแล้วดีมากเลยเมื่อวานหนูมาจากคำว่าหนูฟ
0: ังเทปกันนั่นเหรอ
5: เจ้าค่ะดีมากเลยค่ะเรื่องขันเรื่องดีมาก
0: ไหนเก็บกันหน้าหนึ่งเส้นไหนเอามาเอาไปนู่นเก็บกันหน้า
4: ครับ
0: เอ็นหน้าทองกับหน้าทอง
4: เดี๋ยวก็ไปแยกเองครับผม
0: เดี๋ยว
4: ใครขอไปแยกเองคร
0: ับ
4: ให้ลงหลอมแยก
0: เอาไป
4: คร
0: ับ หน้าหนึ่งเส้นหน้าเกลือบาทกว่า
4: ไปแล
0: ้
4: ว
0: ครับเกลือสองใบสองหมื่นบาทโต2,000
4: บาท
0: สองพันบาทเงินสด2,000บาทดอลลาร์150ดอลเงินไต้หวัน100เหรียญ
4: ครับ
0: ถ้าเป็นเช็คเอาไม้เราถ้าเป็นเงินก็เอาไปทั้งหมด
4: แล้วก็ถวายผ้าอาบน้ำฝนมาด้วยน้องสาวมาแล้วครับ
0: ฮะ
4: น้องสาวครับ
0: อะไร
4: น้องสาวครับ
0: ว้าวยันดียังมาเลยยันดีไหนแล้วคณะรวมยังจันดีโลหิตดีและคณะรวมถวายผ้าป่าช่วยชาติวันที่2สิงหาคม2543ทองคำหนัก1กิโล6บาทเงินไทยประมาณ 129,425 บาทเงินดอลลาร์ประมาณ105ดอลนะเงินตราสกุลอื่นๆ1จำนวนหมดขออนุโมทนาด้วยกันทุกคนนะนี่ทองคำเป็นพื้นไปแล้วกิโลก็6บาทเนี่ยทองคำวันนี้จะได้สักประมาณเท่าไหร่นะ ที่เป็นกิโลกิโลมา
4: หลายกิโลครับนี่เป็นกิโลก็เห็นแล้ว2เนี่ย
0: เห็น2
4: เห็นแล้ว2ตั้งใหญ่ๆเห็นแล้ว2นะทิ้งเลยยัง
0: เป็น2เป็น2กิโล
4: เ
0: หรอ
4: ครับที่เห็นเป็นแท่งอยู่แล้ว
5: แท
4: ่งกิโลนะเห็นแล้ว2แท่ง
0: เห็น2แท่งก็อุดร16กิโลว่ะ
4: ว
0: ัน
4: นี้เดี๋ยวก็ต้องใกล้เคียง
0: แล้ว
4: คร
0: ับ เอาเข้าไปรับจ้ะเอาเทลงไปทองคำเรามีเท่าไรจะไปสู้ชาวดอนเราวะถ้าสู้ไม่ได้เราเปิดทางทั้งนี้เป็นทั้งนี้ถ้าสู้ได้ฟาดชาวดอนให้ตกแม่น้ำโขงเลยมีสองทางถ้าเราสู้ไม่ได้เราจะโดดข้ามภูสังเคิงไปเลยเราไม่สู้ไปเลยนู่นไม่แล้วนะไม่แล้วนั่นนะเอาคงสู้ได้ไม่แล้วเนี่ยก็นั่นไม่แล้ว
4: มีกันถวายกับผม
0: 1 กิโลนั่นกำลังมาอีกแล้วเนี่ยนู่นไปตั้งตัวไม้ไม้หรือเนี่ย
4: ต้นไม้เหรอ
0: เอาหลังก็ระวังเลยวางหลังก็มาในดอลล่าเหรอป้าน้องพวกคณะหลานอ้วนมาถึงเมื่อคืนเหรอตายังลุกไม่ขึ้นตายังลุกไม่ขึ้นกำลังมาอยู่หานั่งที่ไม่ร้อนนั่งเสียก็ได
4: ้
0: นั่งที่ไม่ร้อนไปนั่งร้อนเลยกำลังมาเป็นมากจริงมากดูตั้งแต่ตื่นโมงเช้าเรามาคนแน่นตลอด
4: มาแล้วคร
0: ับ
4: แม่ล
0: ู
4: ก
0: แล้วแม่ลูกมาเลยแม่มาลูกมาแล้วมาเรื่อยนั่นกำลังมาอยู่แล้วตั้งทำไมเขามาตั้งทำไมเขามาเรื่อยนี่ตายแล้วนะเพราะวันนี้ดีอย่างที่ฝนไม่ตกนะวันนี้ดีอย่างที่ฝนไม่ตกเนี่ยมันแห้งถ้าฝนตกไว้เสียงเรื่องงานเราผ่านไปด้วยดีคราวนี้นะ
4: คร
0: ับ
4: ผม
0: คืนนี้ก็ว่าจะตกก็ไม่ตกปล่อยมาเราออกมาเมื่อคืนนี้อยู่นี่ปล่อยนิดหน่อยทั้งคืนแล้ววันนี้ก็ทั้งวัน
4: ตาออกมาเด
0: ิน
4: เขาก็ม
0: ั่
4: นใจ
0: แล้วไม่ มั่นใจเราจับโยนถึงลงน้ำบ้างไงมามองมั่นใจดูข้างบนดูข้างล่างไม่ดูจ
4: ับ
0: ใส่ลงน้ำบ้าง
4: ตาไม่มีเมฆ
0: ฮะพี่มวยอ่ะพูดทำไมไม่พูดมากแล้วมันพูดเล็กน้อยนะมาวางมานั่งมาแล้วมาแล้ว
4: มาเช็คครับผม
0: มาแล้วหมดแล้วนี่จะพูดธรรมะไปเชื่อหรือกับพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันนะวันนี้เป็นงานมหากุศลแก่พี่น้องชาวไทยเราโดยถือวันเกิดหลวงตาบัวตามธรรมดาวันเกิดนี่เราไม่เคยสนใจตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเดี๋ยวไม่ให้มีในวัดนี้ด้วยนะเราไม่เคยให้มีวันเกิดแต่พอเกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมืองแล้วก็ในวันเกิดหลวงตาบัวเลยกลายเป็นวันยิ่งใหญ่กลายเป็นวันเกิดของชาติไปด้วยนะเราจึงได้ตะเกียบตะกายนะนี่พี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบตั้งแต่วันเริ่มต้นเราที่นำพี่น้องทั้งหลายมาเพื่อช่วยชาติบ้านเมืองของเรานี่เริ่มต้นตั้งแต่เราเปิดกันอย่างชัดเจนก็คือวันประกาศออกช่วยชาติวันที่2เมษายน41เหรอนะ41ใช่ไหม2541ใช่ไหมวันที่2เมษายน2541เป็นวันเริ่มแรกที่เราได้ประกาศตนว่าจะเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายในการบริจาคทั้งของคำดอลล่าเงินสดเข้าสู่ทางหลวงของเราเราก็ได้ดำเนินการตามนั้นไม่บกพร่องเราพูดจริงๆการนำพี่น้องทั้งหลายด้วยเงินทองเหล่านี้นะเรานำมาด้วยความบริสุทธิ์สุดส่วนทุกอย่างไม่มีที่ต้องติดตัวเองว่าเป็นมลทินในจิตใจแต่อย่างใดที่นำเงินพี่น้องทั้งหลายไปใช้แม้สตางค์หนึ่งเราไม่มีเราบริสุทธิ์ขนาดนั้นแหละที่จะเจตนาไม่บริสุทธิ์หนึ่งสตางค์มันไม่มี ออกทั้งไหนเราคิดเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่อยออกเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองของเรา ทางเงินสดที่เป็นเงินหมุนเวียนแล้วก็ใช่อย่างนั้นทางดอลลาร์ก็หมุนเข้าไปตามจุดแล้วทองคำก็เหมือนกันเราทำอย่างสมบูรณ์คูณผลสุจริตยุติธรรมทุกอย่างด้วยอำนาจของความเมตตาธรรมครอบเอาไว้นี่ก็เรียกว่าสมบูรณ์อันดับที่สองเราเป็นผู้นำพี่น้องหลายการได้นำสั่งสอนนี่เกือบจะพูดว่าทั่วประเทศไทยในคราวนี้นะแต่การแสดงธรรมมาโดยลำดับตั้งแต่ต้นมานั้นมันเรียกว่าทั่วประเทศไทยมานานแล้วแหละเราแสดงอยู่ใต้ดินไม่มีอะไรเป็นเครื่องกระจายเสียงนั่นคือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ไม่มีแต่ก่อนเราแสดงให้พี่น้องหลายทราบอยู่ทั่วประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลานานแต่เวลาได้มานำพี่น้องหลายนี่ออกเปิดเผยทั้งใต้ดินบนดินคำว่าบนดินนั่นหมายถึงว่าออกข่าวทุกประเภทไม่ว่าหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์แล้วออกอะไรอะไรอินเทอร์เน็ตที่เนิร์ดอะไรก็เกิดมาทุกข้อจำไม่เอากูบอก
2: อินเทอร์เน็ต
3: ทั่วโลกคร
2: ับ อินเทอร์เน็ต
0: นั่นแหละอินเทอร์เน็ตอะไรเราก็นี่นี่เวลาเนี้ยการแสดงธรรมหลวงตาบัวพอปุ๊บนี่ออกอินเทอร์เน็ตทั้งแหนไปทั่วไปหมดเนี่ยเดินไปตามแถวนั้นจะเจอตั้งแต่อินเทอร์เน็ตทั้งแหนน่ะนี่ก็ออกเรียกว่าออกทั่วประเทศไทยแล้วนี่เราเต็มสัดเต็มส่วนธรรมะทุกขั้นทุกภูมิเราเปิดเผยตลอดเวลาตั้งแต่วันเราเริ่มออกช่วยพี่น้องทั้งหลายมาทำประเภทนี้ถ้าว่าเราไม่ออกช่วยพี่น้องทั้งหลายตาไม่ได้ยินเสียงเลยตายไปด้วยกันจะออกเฉพาะที่เทศสอนพระในวัดป่าบันตาติดทางเทพทางอะไรเท่านั้นแล้วแตกกันไปเป็นแห่งเป็นแห่งแต่เวลาที่เรานำช่วยพี่น้องชาวไทยทั้งแตงหม้อใหญ่ประเทศทั่วประเทศไทยแตงหม้อเล็กแตงหม้อจิ๋วตามสถานที่สมควรจะออกแตงประเภทไหนจะออกทันทีเลยนี่ก็เทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้พี่น้องชาวไทยทั้งหลายเราได้ทราบทั่วถึงกันจนกระทั่งถึงบางนอกเรียกว่าเราไม่มีบกพร่องในการเทศนาและการต่อพี่น้องทั้งหลายอย่างนี้ที่มีบกพร่องอยู่บ้างก็คือว่าการถามปัญหามีน้อยมากถ้ามีการถามปัญหาแล้วปัญหาที่จะตอบพี่น้องชาวไทยให้ได้ทราบทั่วกันนี้จะพิสดารยิ่งกว่าการเทศนาและการนี้ซึ่งจะไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยเพราะปัญหาแต่ละข้อละข้อนั้นออกมาจากความคิดเห็นของคนแต่ละคนละคนการตอบปัญหาจะตอบไปตามสายทางของปัญหามาเพราะฉะนั้นปัญหาจึงเอาแง่ไม่ได้เราจะกำหนดกฎเกณฑ์ของการตอบปัญหาไม่ได้เลยถือเอาทางปัญหาเป็นสำคัญปัญหาทำมาแง่ไหนจะตอบแง่นั้นแง่นั้นแง่นั้นเอาพูดให้ลงถึงนรกอเวจีเอาถามมาว่างั้นเลยเอาพูดทำมันจริงๆอย่างนี้นะมันเต็มหัวอกนี่แล้วว่าไงนอกจากพูดให้ฟังไม่ได้ฉะนั้นถ้ามีผู้มารู้มาเห็นมาเป็นนะเอาพูดออกมาทางนี้จะรับกันทันทีเลยตั้งแต่นรกอเวจีขึ้นมาถึงกระทั่งถึงเปรตผีประเภทต่างๆเต็มทั่วใจโลกธาตุมันไม่มียังไงมันแน่นโลกธาตุอยู่เนี่ยมันเมื่อมันไม่เห็นมันก็เหมือนตาบอดมันไม่มีรบร้าวไปหมดนี่แล้วออกจากนั้นสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นหนึ่งมีเท่าไหร่เลยถึงกระทั่งถึงพระมรรคถึงนิพพานเอาถามมาว่างั้นเลยเรายันขนาดนั้นนะพอมันเต็มหัวใจแล้วในหัวใจมีแต่ธรรมล้วนครอบโลกธาตุจะติดจะข้องที่ตรงไหนไม่คุยเราพูดตามหลักหัวใจที่บรรจุธรรมไว้มันแล้วตั้งแต่ผู้จะมาเกี่ยวข้องจะรับไปรับเบามากน้อยจะออกตามส่วน ถ้าไม่เกิดประโยชน์ดึงก็ไม่ออกถ้าจะเกิดประโยชน์มากน้อยจะออกทันทีนี่ที่ว่าบกพร่องทางด้านปัญหาให้มันเต็มส่วนจริงๆเอาถามมาปัญหานรกกระจีไปยังไงพูดนั่นรู้ขึ้นมายังไงเอาพูดขึ้นมาทางนี้จะมีความรู้รับกันไหมเนี่ยเอานรกอะไรจริงพระพุทธเจ้าว่ามีทุกองค์องค์นั้นแล้วตัดตาบอดทั้งหลายมันรับรองไม่มีแล้วจับนรกฟาดหัวมันทันทีเลยเข้าใจไหมก็มันจ้าอยู่อย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าตัดทะลุองค์ไหนจริงวันนี้มีมาตั้งกับตั้งกันไม่ใช่มีมาวันหนึ่งวันเดียวนะนับไปเลยที่กับที่กันนรกก็ดีสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีเทพต่างๆนี่มีมาตั้งกับตั้งกันแต่ตามันไม่มีตามันไม่เห็นแต่มันก็รับรองเหมือนไม่มีเนี่ยเข้าใจไหมล่ะนี่แหละธรรมพระพุทธเจ้าที่ออกช่วยโลกไม่ได้ก็เพราะโลกมันถูกปิดบังด้วยกิเลสตัณหาไม่ให้ยอมรับความจริงถ้ายอมรับความจริงเห็นความจริงมาแล้วยอมรับความจริงนี้โลกนี้จะไม่ค่อยมีใครทำบาปทำกรรมจะมีแต่ความสงบสุขเต็มบ้านเต็มเมืองไปที่ไหนไม่มีมนุษย์

0: ก็จะมีมนุษย์ที่ดีที่ของดีบวกกันเท่าไรไม่เฟ้อแต่ของชั่วนี่แฝงก็ไปปั๊บนี่เสียไปเลยทันทีพังทลายทลายเช่นในหมู่บ้านแล้วนี่มีโจรผู้ร้ายเพียง2คนเท่านั้นชาวบ้านนอนตาไม่หลับนะโจรเพียง2คนเท่านั้นน่ะงั้นก่อควรชาวบ้านสมบัติเงินทองของเจ้าของนอนไม่หลับคนทั้งบ้านนอนไม่หลับเพราะโจร2คนเท่านั้นนี่เฟ้อหรือไม่เฟ้อมันเลยเฟ้อเป็นพิษเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองเนี่ยความชั่วกับความดีต่างกันอย่างนี้ถ้าว่ามีคนได้เห็นตามหลักพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วโดยความถูกต้องแม่นยำเหล่านั้นโลกทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขจะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งยุ่งเหยิงวุ่นวายเอาหลักความจริงความจริงคือเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์เป็นโทษเป็นคุณประกาศให้เห็นอยู่ประจักษ์กับตัวเองแล้วใครจะไปกล้าเช่นอย่างไฟมันไหม้อยู่กองไฟอยู่เนี่ยใครจะกล้าเข้าไปกองไฟมันเห็นอยู่เนี่ยมันหลีกทันทีไม่ต้องบอกหลีกเองเรื่องหลีกบาปหลีกกรรมหลีกนรกนี่หลีกเองนะมันเหมือนกองไฟนรกแต่ละกองละกองนี่เหมือนกองไฟถ้าเราเห็นแล้วมันจ้าอยู่เนี่ยใครจะกล้าเข้าไฟก็ไม่กล้าเด็กก็ไม่เข้านั่นทำไมผู้ใหญ่ขนาดนี้จะกล้าเข้าไฟได้นี่แหละนรกที่มีจังจามหญิงจามพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกองค์แล้วทีนี้ปัญหาเรานี่เอาถามหมาว่างั้นเลยกล้าขนาดนั้นนะไม่ใช่ธรรมดานะคือกล้าเหนือโลกเหนือสังสารเหนือสมมุติทั้งหลายที่เขาโอ้อวดกันว่าแล้วเขาที่เขามาพูดโจมตีอะไรก็แล้วแต่ถือว่าหลวงตาวันนี้พูดอู้พูดอวดอันนั้นโคตรพ่อโคตรแม่มันเคยได้รู้ไหมทำประเภทที่กูเอามาแสดงเวลานี้เราอยากถามว่างั้นเข้าใจไหมถ้ามึงยังไม่เคยทั้งโคตรทั้งพ่อแม่มึงเสียได้โคตรมึงอย่าเอามาถามเดี๋ยวมึงชิบหายทั้งโคตรนะเราจะว่างี้เข้าใจไหมก็มันจ้าอย่างนั้นใช่ว่าไงว่าการเทศนาว่าการโลกเราจึงไม่เคยจะสกทานกับสามเดียร์โลกธาตุเท่ากับถุงถังขยะเท่านั้นฟังที่ถังขยะกับธรรมต่างกันยังไงบ้างนี่เราที่นำมาสอนโลกยิบมานิดหน่อยนิดหน่อยมาคุกเข้ากับสิ่งนั้นที่นี่โลกสกปรกโสมมเขาเวลามาจับมันก็มาแตะมาต้องกระทบกระเทือนกับเราจนได้นั่นแหละแต่เพราะความเมตตานี่แหละที่เราไปคุกเข้ากับมูดกับพูดเหล่านี้นะถ้าธรรมดาเราดีทีเดียวเราไม่ยุ่งโลกยุ่งเหยิงวุ่นวายโลกสังขยาโลกมูดโลกพูดยุ่งกับมันทำไมเท่านั้นพอแล้วแต่นี่ก็เพราะความเมตตาสงสารโลกจะได้อุตส่าห์พยายามออกช่วยพี่น้องทั้งหลายการเทศนาว่าการเราเทศเต็มภูมิของเราตามแต่ผู้จะมาเกี่ยวข้องมากน้อยแล้วยิ่งกว่านั้นให้มีปัญหาเข้ามาจะได้เห็นกระจ่างกันหมดถ้าต่างคนต่างรู้ด้วยกันแล้วพูดกันง่ายนิดเดียวนะไอ้มันไม่รู้ดีสิมันพูดอะไรมันก็ไม่ยอมฟังเสียงไม่ฟังเสียงนั่นเองเนี่ยที่ว่ามีประการบกพร่องเอาถามมาตั้งแต่นรกกับเวทีสวรรค์ชั้นพรหมถึงนิพพานเอาถามมาว่างั้นเลยนะก็มันจ้าอยู่ในหัวใจนี่หมดแล้วเปิดทางไหนมันก็ออกหมดเปิดทางไหนออกหมดทั้งน้ำทั้งถังเป็นช่องเปิดทางที่จะน้ำที่จะไหลออกทุกช่องทุกทางเปิดทำตาแล้วก็ออกตรงนั้นเปิดแล้วออกทำเต็มหัวใจเปิดตรงไหนออกตรงนั้นนั่นก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่เราก็ได้ช่วยเตรียมกำลังความสามารถของเราแล้วสำหรับเราไม่มีบกพร่องการเทศนาว่าการสอนพี่น้องทั้งหลายขอให้พานการนำธรรมนี้ไปปฏิบัติไม่ได้มากก็ตามขอให้เป็นลูกแบบลูกศิษย์มีครูลูกชาวพุทธขอให้รู้จักบุญจักบาปให้เชื่อพระพุทธเจ้าเถิดไม่เคยพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดไม่เคยทำสัตว์โลกให้ล่มจมแม้รายหนึ่งไม่มีแต่นรกนี่จมตลอดจมตลอดให้พากันเข็ดกันหลาบนะนี่เราก็แก่แล้วเวลานี้เรื่องธรรมะนั้นไม่แก่พูดจริงๆใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันไม่มีวัยออกได้ตลอดเวลาถ้ามีเครื่องมือพาออกเช่นร่างกายเป็นเครื่องมือแต่นี่ร่างกายมันชุดซ้อมมากแล้วไปที่ไหนก็ไปไม่ได้แล้วในเวลานี้การเทศนาว่าการหดเข้ามานี่ในประเทศไทยของเรานี้ที่เราจะตั้งใจไว้แล้วเราจะเทศให้ทั่วประเทศไทยเสมอกันหมดแต่เวลานี้มันก็ไปไม่ได้แล้วดังที่เราวิจารวิจารณ์ถึงพี่น้องชาวภาคใต้ของเรานี่เราพูดออกมาเสมอระยะนี้คือหมดหวังแล้วแต่ก่อนเราไม่พูดเพราะเราจะไปทางไหนนิมนต์ทางไหนก็นิมนต์มาหมดไม่ว่าจะในประเทศไทยของเราเนี่ยนิมนต์มาทุกภาคภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกทุกเรียกว่าทุกภาคนิมนต์มาเราไปตามระยะแต่ใบนี้ไปไม่ได้แล้วสุดความสามารถอะไรแล้วเราจึงมีความห่วงใยเสียดายรักบรรดาพี่น้องทางชาวภาคใต้ของเรามากแสดงขึ้นมาให้พี่น้องหลายได้ทราบทั่วกันว่าเราหมดความสามารถแล้วที่เราตั้งไว้ว่าจะไปให้ทั่วหน้ากันหมดนี่ไปไม่ได้แล้วเราจึงบ่นขึ้นมาด้วยความเสียอกเสียใจความห่วงใยพี่น้องทั้งหลายมีพี่น้องชาวภาคใต้คราวนี้เราไม่ได้ไปแสดงจึงขอพี่น้องทั้งหลายมีพี่น้องทางภาคใต้โนอย่าน้อยอกน้อยใจนะหลวงตามีความเมตตาสงสารทั่วหน้ากันหมดพอไปที่ไหนได้หลวงตาจะไปเมื่อไปได้แล้วก็ต้องประกาศยอมตนว่าไปไม่ได้แต่ความห่วงใยเมตตานั้นสม่ำเสมอกันหมดทุกแห่งนี่เราก็เทศสอนเต็มเลยทีนี้ต่อไปนี้แล้ว จากเทศในสถานที่ต่างๆอย่างก่อนไม่ได้แล้วนะนิมนต์ประเทศที่นั่นที่นี่อย่างก่อนไม่ได้เราจะไปให้เฉพาะที่รายจำเป็นจริงๆเพียงเท่านั้นนะที่ประเทศทั่วไปนี่ไม่ได้อีกแล้วนี่นี่เราเรียกทำกับช่วยพี่น้องทั้งหลายแล้วสมบัติเงินทองก็ของนี่เราจะพยายามนำเข้าคลังหลวงทั้งหมดทุกชิ้นทุกอันเราจะติดตามตลอดเวลาเงินสมบัติเงินทองพี่น้องทั้งหลายบริจาคทานมานี่จะไม่สูญหายไปไหนถ้าหลวงตาบัวยังไม่ตายจะติดตามตลอดเวลาทีเดียวเอาให้ถึงพริกถึงขิงถึงเห็ดถึงผลกันทุกอย่างทำไม่มีคำว่ากล้าไม่เคยคำว่ากลัวกับอะไรเป็นธรรมล้วนเป็นความถูกต้องดีงามล้วนๆเราจะติดตามให้เห็นเหตุเห็นผลทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาสมบัติที่พี่น้องทั้งหลายนำเข้าไปบริจาคนี้เราจะติดตามตลอดเวลาได้ผลยังไงมาจะประกาศพี่น้องหลายทราบโดยทั่วกันหลวงขอทุกท่านได้ทำความเข้าใจตามนี้หลวงตาไม่ปล่อยไม่วางจะพิจารณาติดตามทุกอย่างละแล้ววันนี้ก็เทศเพียงนั้นแหละเพราะเหนื่อยมากแล้วนะแล้วเงินทองทุกบาททุกตังค์ที่น้องทั้งหลายบริจาคมานี่ขอให้ตาใจเถิดว่าจะไม่ล่วงไหลไปไหนหลวงตาเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวเพราะจะไปแง่ไหนหลวงตาไม่ตาใจไม่เราก็ไม่ยอมให้ไปสละไปเราจะเข้ามาควบคุมแต่ผู้เดียวทองคำก็ดีดอลลาร์ก็ดีเงินสดก็ดีหลวงตาเป็นผู้ควบคุมให้เราเป็นผู้เห็นเองดูเองสั่งเองสั่งเก็บเองสั่งจ่ายเองเราจะเป็นที่แน่ใจสมเจตนาเต็มไปด้วยความเมตตาแก่พี่น้องชาวไทยเราวันนี้พูดเพียงเท่านี้นะเอาละทีนี้ต่อไปนี้จะให้ศีลให้พรนะต่อไปนี้ให้พรละให้พรแล้วก็เลิกลากันไปเทศไปเทศมามันก็เหนื่อยอะไรเงี้ยเอาละทีนี้หมดแล้วเหรอนุ่นก็เริ่มนับเริ่มนับนับเลยโอ้เหนื่อยเหมือนกันไหมนั่งเป็นเช้าตั้งแต่ร่วม7 โมงเช้า7 โมง8 โมง9 โมงอันนี้2 ชั่วโมง30 นาทีตั้งแต่เรามานั่ง2 ชั่วโมง30 นาทีอ้าวไปเลิกใครมีลูกมีหลานลากกันไปลากกันไปใครมีลูกมีหลานลากกันไปแต่ก่อนลากเอามาเด็กคนละ5 บาทซะก่อนคนละ5 บาทซะก่อนเดี๋ยวมาถ่ายดูเอามายุ่งทำไมกวนนะเกินพวกนี้ไปอะไรฮะมาก็มาสิเราเตรียมอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยมันเซ่อซ่าอยู่ไงวะเนี่ยคนหนึ่งเตรียมอยู่แล้วเตรียมอยู่ไม่ได้เลือกก็จะเตรียมไปแล้วเนี่ยก็มองเออเอาเข้ามาเข้ามาเนี่ยยังไงนั่นทองคำแล้วมาวางนั่นวางนั่นวางนั่นวางโน้นวางโน้นวางโน้นวางโน้นเออทองคำ5 บาทเลย5 บาทเลย
1: 5 บาท
0: เนาะ
1: 5 บาทคร
0: ับ
1: ผม
0: เออเอาไปทองคำ5 บาทเงินกำลังไหลอยู่กำลังไหลอยู่เนาะอะไร
1: เขาถามลูกตาว่าครัวตอนนี้สะดวกไหมครับผม
2: น้ำท่วม
1: ไหม
2: คะ
1: กล
0: ั
1: วน้ำท่วม
0: เนาะ
1: กล
0: ั
1: วน้ำท่วมไหม
0: จ๊ะเราจะบอกอย่างหายสงสัยเลยนะให้ไปดูเอาก็ใจไปดูไปดูแล้วมันหายสงสัยนั่นเห็นไหมดัดคนดัดนั่น
2: เอาเที่ยวเนี่ยลูกมีเที่ยวเนี่ยลูกนั่งเรือไปก็ค่ะนั่งเรือไปอ่ะมีอยู่เที่ยวนึงอ่ะลูกไม่กล้าเดินสะพานน้ำมันเยอะก็ค่ะแรงมากเลยลูกไปนั่งเรือไป
0: ที่ไหน
2: ที
0: ่ไหน
2: ม
0: ี
2: อย
0: ู่
2: ครั้งนึงเลยค่ะที่ลูกไปอ่ะแล้วมันสะพานน้ำมันท่วมมากเลยก็ค่ะเดินไม่ได้เลยนั่งเรือไป
0: ที่ไหน
2: ที่บัวนี่ค่ะ
0: เฮ้ยพูดเวลาน้ำมากอย่างนั้นเชื่อเวลานี้น้ำมีที่ไหนไม่มีไปธรรมดาวิ่งรถนั่งไปเลยไม่มีอะไรธรรมดานะ
1: มาจาก
0: คุณ
1: แนนลูกศิษย์ครับผม
0: ว่า
1: ลูกปู่แนน
0: นะคณะศิษย์หลวงปู่แนนว่าสุวัตโธมาร่วมทำบุญบูชาธรรมเนื่องในวาระครบรอบ1 ปีวันมรณภาพหลวงปู่แนนสุวัตโธโดยขอถวายทองคำน้ำหนัก29.50 บาทเงินบาท17,577 บาทอนุโมทนาด้วยกันว่า29 บาททางท่อมาขายยาวเลยว่าร้านรับไปเรียบร้อยแล้วเหรอเนี่ย29.50 บาทยังขาดอีก5 จุดตังค์ก็ถึง30 บาทไหนหลวงวัดหลวงปู่แนนไหนหลวงปู่แนนที่ไหนบ้างฟังจะอ่านให้ฟังนะจะอ่านให้ฟังวัดหลวงปู่แนนคณะลูกศิษย์มา ถวายทองคำได้29บาท50ตังค์ถ้าได้อีก50ตังค์จะเต็ม30บาทเข้าใจไหม เอาเท่านั้นแหละหามาอยู่ตามดูตามคลองใครอยู่ตามคลองใครท่านลูกศิษย์หลวงปู่แนนเอามาให้ได้50ตังค์เป็น30บาทพอดีเลยสามสิบบาทอันนี้มันยังขาดบาทขาดตาเต็มอยู่นี่นะขาดอยู่ห้าจุดจังไหนไหนว่างไหมว่าง
3: เหรอสองบาทเลยครับ
0: สองบาทเลยเหรอเออมาแต่ละคณะหลวงปู่แนนได้30บาท50ตังค์แล้วใช่ไหมล่ะเกินแล้ว31
4: เออ50ครับ
0: เออ31บาท50เออรับพอใจพอใจพันกลับได้แล้วพอใจกลับได้แล้วตอนนี้พอใจได้เต็มบาทแล้วนี่31บาท50ตังค์อยู่นั่นเอาซะ50เอาอยู่2บาทนั่นได้30บาทแล้วไอ้คณะผู้ว่าจะมาก็บอกมา
4: 9โมงคร
0: ับ บอก
4: ให้หนังส
0: ือ
4: บอกว่า9โมง
0: 9โมงก็หมดกว่าครับ9โมงก็หมดกว่าเอามาเนี่ย
5: ต่อได้1บาทครับต่อได้
4: 1บาท
0: ครับ คุณ
4: แนนเพ
0: ิ่
4: มอ
0: ี
4: ก
0: 1
4: บาท
0: เหรอคุณแนนเพิ่มอีก1บาทเป็น32บาทเหรอเออ32บาท50ตังค์ยิ่งดีใจมากทีเดียวเอาละเนี่ยมาด้วยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ
4: ผ
0: ู
4: ้ว่าติดการทำพิธี12สิงหาสมเด็จราชินีที่สารกลางอยู่ยังไม่เสร็จทางโน้นครับผมก็เลยตามเรียนคิดว่าประมาณ10โมง
0: มีเจ้ามือที่ราชินีเจ้ามือมีเจ้ามือ25นาทีเจ้ามือ25นาทีโบจะขึ้นไปแล้วไม่ใครไปยุ่งนะเอ้าเป็นงั้นนะเราว่าอะไรเป็นงั้นอยู่นะว่าอยู่ดูดว่าไปไปเนื้อเดือดรอเลย
4: รอที่นี่แหละ
0: ครับรอเลย
4: รอ
0: เนื้ออะไรเนื้ออะไรเนื้อมาสองหมื่นมาจากไหน
6: จากสะเดา
0: ว่าดีแล้วกำลังหลังไหลไปโอ้ยคนมากคนยังหนาแน่นอยู่ยังไม่กลับมาก็ไม่ใช่เรื่องว่าวันนี้คนมากจริงเหนื่อยมากเลยก็เนี่ยมันเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรวันสมเด็จวันโครงการนะเราก็เลยวันตรงกันนั่นไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้ว
4: ก่อนนี้ตอนในช่วงนั้นที่บอกลุงตาเก็บทุกสิ่งไงว่าเฮ้ยวันโครงมันเกิดอะไรลองไม่จัดหน้าแม่อะไรนะเขาก็บอกว่าเป็นการถวายพระราชกุศลให้สมเด็จ
0: นะทีนั้นก็ต้องระวังแล้วก็เราเฉยเราจะว่าอนุญาตเราก็ไม่อนุญาตแต่นี้อนุญาตแน่
4: น
0: ี
4: ่ช่วยชาติ
0: อนุญาตอนุญาตเดี๋ยวไปใหญ่เลยนะ
4: หลวงพ่อสังวาลนะบาทกระปุก
0: อ๋อหลวงพ่อสังวาลที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมเหรอ
4: คร
0: ับ อ๋อหลวงพ่อสังวาลวัดทุ่งสามัคคีธรรมนำโรงทานก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดงมาเลี้ยงเงินเหลือร่วมซื้อร่วมเงินเหลือร่วมซื้อทองคำถวายผ้าป่าช่วยชาติถวายเนื่องในวันเกิดของหลวงตาบัวแบนพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอะไรในหลวงตาเป็นกำลังร่วมคู่ชาติให้สำเร็จ แต่เท่าไรไม่บอก
6: 2บาทครับผม
0: เ
6: ออ2บาทครับ
0: ทองคำ
6: ก็บอก2บาทครับผม
0: สองคำ2บาท
6: ครับผม
0: นึกว่าเงิน2บาทแล้วจะตามตู้เนี่ยเนื้อของ่ายเมื่อไรพวกว
6: ่
0: าทองคำ2บาทพอใจถ้าว่าเงิน2บาทหรือ2ตาวนี่ไม่ได้นะว่ะ
6: กลับไปขายไ
0: ก่คนกำลังกลับกันเขาบอกเลิกแล้วนี่นะเขาบอกเลิกไปแล้วนี่เรารอจังหวะผู้ว่าจะมา
6: คร
0: ับ
6: ผม
0: เพราะทางโน้นจะบอกมาล่วงหน้าแล้วโอ้รับเงินยังไม่หมดเลยยังรับเตี้ยนับยังไม่เสร็จมาทางไหนเนี่ยผมบอกว่าไหน
6: นาม
0: น
6: ก็บอก
0: นาม
6: นก็บอก
0: นามนทุกคนนครเหนือ
7: นครน
0: ครเห
7: นือการ
0: โ
7: อนคร
0: ับ
7: การ
0: โอ
7: น
0: ครับ
7: อำเภอ
0: การโอ
7: นคร
0: ับ เขาเป็นงานกำลังเขาเป็นงานนั่งนามนเพื่อการโอนชื่อว่านามนพระกรมนครเมืองขี้ที่ที่สองวันเสาร์นะ
6: ครับผม
0: วันขึ้นสามตุลาขึ้นสิบ
6: นะวันจันทร์ชดเชยครับ
0: เนี่ย
6: วันจันทร์ชดเชยครับผม
0: ยัง
6: ชด
0: เชย
6: คร
0: ับ ชดเชยชดเชย
6: คร
0: ับอ๋อวันนี้นั่งนานนั่งนานจะร่วงสามชั่วโมงจะมองจะมองสี่ถึงห้านาทีก็ขึ้นมาที่อันนั้นจะถึงจะมองหกโมงสี่สิบห้านาทีเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสี่สิบห้าก็ยากสามชั่วโมงนี่เท่านั้นนี่เราก็รอผู้ว่าเพื่อระยะหนึ่งเก้าโมงสี่แล้วพิธีนั่งเวลาเท่าไหร
6: ่
0: พิธีที่
6: เ
0: รา
6: ตอนนี้กำลังทำอยู่ครับผมกำล
0: ัง
6: ทำอยู่นะยังไม่เสร็จก็เริ่มไปตั้งแต่ช่วงเช้าละแปดโมงพิธีทางโลกช้า
2: ทหารวอไปบอกว่าแล
0: ้
2: ว
0: บอกว่า
2: ว
0: ่
2: าลูกตา
0: บอกไปแล้วเยอะ
6: ครับผม
0: อ๋อเหนื่อยมากคือผู้ว่าเพื่อนเนี่ยกลับไปแล้ว
6: กำล
0: ัง
6: ให้ติดต่อถามว่า
0: เรื่องอะไรถ้าว่ามีแรงงานถ้ายังอีกนานก็จะไป
7: สิบโมงที่ถามว่าสิบโมงจะเสร็จงาน
6: ว่าขึ้นก่อนจะดีนะ
0: ถ้างั้นเราขึ้นเลย
6: สิบโมงกว่า
7: สิบโมงกว่าไปจะถึงนี่ครับผม
0: นี่ครับขึ้นพักก่อนขึ้นพักก่อนเอาข้าวละไปแล้วเนี่ยไปแล้วไม่บอกละไปแล้วไปแล้วมาเรื่อยๆเรานี่ถ้าลูกจับที่แล้วมันก็ลำบากนะถ้าลูกเลิกเป็นอันเดียวกันเลยเรามันเป็นอย่างนั้นนะให้รับที่ทุกที่ที่ไม่เอานะทราบแล้วเรื่องว่าทางโน้นทางโน้นยังไม่ออก
6: ยังไม่ออกมา
0: เราเหนื่อยมาก
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2543ในโอกาสครบรอบ87ปีหลวงตาในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ทั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่6เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่เตตัมนี่มีพิจารณาสังขารความปรุงเครื่องแต่งหายละปรุงเป็นบุญปรุงเป็นบาปมันเกิดจากไหนล่ะนี่อันวางไว้ในตรงนี้อันไม่ได้วางบุญศาสนาอันนี้ในวัดพระปาติโมกท่านก็บอกว่าในบาลีว่าสัพพะปาปัสสะอาการนังกุศลสุปสัมปดาสาจิตตาประโยชน์ปันนังเอตังพุทธศาสนังแปลใจความว่าให้ละความชั่วทางกายทางวาจาดวงใจท่านบอกความชั่วก็ไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจของเรานี่อันบอกนี้ตอนวายวางในตรงนี้ศาสนาดูสารสุขสันตดาอันนี้เจริญคุณงามความดีที่กายที่วาจาใจเรานี่เจริญยังไงคุณงามความดีเช่นว่าเราให้การรักษาศีลภาวนาเนี่ยพากันมาปฏิบัติอย่างเนี้ยให้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเรานี่ท่านบอกเนี่ยสิ่งใดดีดีพากันทำฮะในวันนี้ท่านบอกว่าในวันนี้อาเยาที่จะมาตะปังตัวยัญญามันนังสุเวยิดอันใดดีรีบทำสิในวันนี้ท่านไม่ได้บอกไปวันโน้นวันนี้คือตัววันนี้มันมีวันเดียวเท่านี้มันไม่มีหลายวันยึดอันใดดีรีบทำนะบอกนี้มรณังสุเวเราไม่รู้จักว่าความตายของเราจะมาถึงเมื่อไรนั่นท่านเฮราชาเรารู้ไหมล่ะความตายของเรานั่งอยู่เนี่ยนั่นมันเป็นเรารู้ไหมฉะนั้นท่านได้ทำในวันนี้เห็นในวันนี้โลกในวันนี้มันมีวันเดียวตัวนี้ล่ะมันมีหลายวันนี่ท่านเทศนาไว้เนี่ยพากันให้พิจารณาให้มันรู้มันเห็นต่อไปสาจิตตะปริโยตปันนังมาทำใจผ่องใสทำยังไงใจผ่องใสคือใจปราศจากกิเลสตัณหาราคะโลภะโทสะโมหะวิชาตัณหาประธานภพชาติใจละปราศจากตัวนี้มันใจเราก็ใสคือมันใสคือมันไม่ได้มัวเมามันไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนี่เหตุนั้นเนี่ยพากันให้ฟังมาตรงนี้เอาตอนนี้ไปพากันนั่งฟังเข้าที่ฟังเข้าที่ฟังนั่งทำนั่งเห็นอย่าสักแต่ว่าเข้าจังจังมาเราอยากได้ความสุขความสบายนั่งสบายสบายอย่างใดสบายแล้วนั่งให้สบายนี่ละเราไม่เคยนั่งเราไม่ได้นั่งตั้งฟังไปฟังมันเดินบอกแล้วโอเป็นนิโกให้น้อมเข้ามาเป็นแต่ฟังนี่ที่ฟังจริงหรือไม่จริงที่ฉันอธิบายแล้วเอานั่งให้สบายวางท่าวางทางสบายสบายนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายสบายสบายเมื่อกายสบายแล้วสบายยังกายของเรานั่งดูยังมันขับตรงไหนมันยังไม่สบายเราอยากสุขอยากสบาย นั่งสบายสบายเมื่อกายสบายแล้ววางดวงใจสบายมันนี่แหละวางดวงใจสบายแล้วให้นึกถึงที่พึ่งของเราเราเอาอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วนี่น้อมเข้ามานึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระอริยสงฆ์อยู่ในใจใจเราผู้รู้พุทธะคือความรู้เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ไม่ได้เคยไม่ทันรู้จักผู้รู้จักแล้วเราเคยทำยังไงก็ตั้งสติลงที่นั้นผู้ไม่เคยทำในเบื้องต้นนึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมเอาแต่พุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวให้ลับตางับปากนะให้ลึกในใจลิ้นกันไม่กระดกกระดิกให้ระลึกก็สวยให้ลึกถึงความรู้ความรู้ตรงไหนแล้วให้ลึกดูหายใจดูพุทโธหายใจแรงๆดูความรู้สึกตรงไหนแล้วให้ตั้งสติไว้ในที่รู้แพ่งดูในที่รู้ความรู้ตรงไหนแล้วตั้งไว้ตรงนั้นตาก็เพ่งดูไว้ตรงนั้นมีความรู้สึกอยู่นั้นรู้ก็ไปฟังเทรู้อยู่นั้นฟังเพื่อเหตุใดเราอยากรู้ว่าตัวของเรานี่นะเป็นยังไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ให้รู้จักมันเรามานี่ต้องการความสุขความสบายเพราะเหตุใดมันจึงไม่สบายเกิดมาในโลกนี้หาอะไรพายขัดข้องบางคนก็อยากร่ำอยากรวยทำไมมันไม่ร่ำไม่รวยบางคนก็อยากทนทุกข์ทำไมมันไม่พ้นมันคาอะไรมันคล้องอะไรเนี่ยเราจะรู้จักที่คล้องคล้องตรงไหนก็เลยจะได้แก้ตรงนั้นนี่ให้รู้จักอย่างนี้อย่าผู้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ดีเพราะเหตุใดคือจิตของเรามันไม่สงบมันทรงข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างนะมันทรงไปอยู่งั้นมันไม่ได้ตั้งในทำกลางหน้าอกของเราตั้งดวงใจของเรามันไม่ตั้งนะเมื่อจิตอันนี้ไม่ตั้งมันก็ไม่มีความสุขนะมันทรงตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสสัมผัสข้างนอกเรียกว่ากามารมณ์กามารมณ์ให้รู้จักรูปารมณ์สัทธารมณ์ขันธารมณ์ละสารมณ์โพธพารมณ์ธรรมารมณ์เข้ากันกับลมความสำคัญมันหมายนั้นมันไม่มีตัวไม่มีตนเอาอะไรไม่ได้นะถ้าเป็นนึกรสอยู่นำมูกนำเสียงนำกลิ่นนำรสรสก็ได้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราได้ยินได้ฟังแล้วก็โอปัญญิโกน้อมขอยตนะภายในเด้น้อมก็มาดูตาดูหูดูจมูกของเราดูลิ้นดูกายดูใจของเราเนี่ยตานี่มันเป็นยังไงให้รู้ตาของเราสิหูเป็นยังไงให้รู้เสียงรู้ของเราสิจมูกเป็นยังไงให้รู้กลิ่นจมูกของเราสิลิ้นเป็นยังไงให้รู้จักรสลิ้นของเราสิกายของเราเป็นยังไงรู้สัมผัสกายของเราสิ จของเรามันหลงอะไรนะรู้จักนี่ล่ะขามันน้อมก็มาถึงนี่แล้วสิ่งเท่านี้สิ่งเหล่านี้มันเกิดมาจากไหนตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีลิ้นก็ดีกายก็ดีเหล่านี้มันเกิดมาจากดวงใจคือผู้น่ะภายในนี่มันเกิดจากดวงใจนี้นะอันนี้ใจตรงนี้เราจะมาทำให้รู้เราอยากรู้เราหลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราคนว่าเป็นเราเป็นเขาเราก็ต้องน้อมมาพิจารณาตัวตนของเราที่จะมา

สุราท่านบอกถึงนะฮะปิยเวทหนังหุ้มจะเป็นที่สุราโพโลนะนะปกาลาสะอาซุกินโนท่านบอกว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอัธิมิสมิงกายเยในกายนี้นี่ท่านว่าเต็มไปโดยของไม่สะอาดในกายนี้ท่านบอกนั้นไม่ได้บอกกายโน้นกายนี้ก็แปลว่าคือกายตนของเราทุกคนในกายนี้ท่านบอกว่ากายโน้นคือกายนี้คือกายของเรานี่แหละเต็มไปยังไงของไม่สะอาดในกายนี้เกศาคือผมนี่เต็มไปอย่างนี้ผมไม่สะอาดหรือไม่สะอาดดูที่มันเป็นคนหรือมันไม่เป็นคนมาดูที่ผมของเรามันลุกมันล่วงออกมามันเป็นยังไงถูกเข้าถูกอาหารเรารับทานได้ไหมผมเนี่ยทานเดี๋ยวเราไม่ได้สำลักสาสางสักปีหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นไงผมของเรางานกลิ่นมันก็ดีสีมันก็ดีเป็นไงมันสะอาดไหมทำไมเราจะมาไปหลงล่ะถ้าเราพิจารณาแล้วสิ่งอันนี้มันไม่สะอาดพิจารณาดูเถอะนี่โลมาคือขนตามสารพางร่างกายเรามันสะอาดยังไงนักขาคือเล็บก็มันสะอาดเมื่อไรล่ะไปแกะไปสำลักอยู่ไม่ใช่ล่ะหรือถอนออกมาดูเป็นไงเล็บคนเล็บเราเนี่ยนี่พิจารณานี่เลยจะเป็นไปอย่างนี้ทันตาฟันมาดูที่ฟันของเรามันเป็นยังไงในถูด้วยสำลักอยู่ทุกวันไม่ใช่หรอถ้าไม่ถูไม่สำลักนั้นเป็นยังไงหรือถอนนะมาดูนั่นมันเป็นคนหรือมันเป็นอะไรจริงไหมอ่ะมันสะอาดหรือไม่สะอาดให้ดูจนรู้สันทิฏฐิโกเราจนรู้เองเห็นเองนี่แพ่งพิจารณาอย่างนี้มันเป็นคนเหรอมันเป็นผู้หญิงหรือมันเป็นผู้ชายฟันหรือมันเป็นอะไรมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นยังไงตาโจคือหนังคุ้มอยู่ที่ในตัวของเรานี่หนังนี่มันเป็นยังไงถ้าเราไม่สำลักอาบน้ำล่ะสักเดือนหนึ่งมันเป็นยังไงหรือเอาหนังออกแล้วเป็นไงล่ะตัวของเรามันเป็นคนหรือมันเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดนี่ต่างคนต่างเพ่งดูที่ทำไมเราจึงพากันหลงเข้าใจว่าเป็นคนเข้าใจว่าสะอาดคำสั่งสอนเราไม่สะอาดแล้วก็ไม่สะอาดไม่ใช่แล้วหรือสะอาดเอาหนังคนดูสิหนังตนก็ก็ตามหนังคนเลยก็ตามสะอาดยังไงล่ะมันเต็มไปด้วยของโสโครกก็ประกรกมันใช่ล่ะนี่เพ่นอย่างนี้มันจะไปละสกายทิฏฐิได้มันยังละว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมันจิตของเรามันก็ไม่ทุกข์เลยเด้มันก็ไม่หลงเลยเด้นี่เห็นธรรมรู้ปฏิบัติธรรมนี่ให้รู้อย่างนี้เอาหนังออกมาแล้วเป็นไงตัวคนหมดละหนังไม่มีอะไรสักอย่างแผ่นเล่มดูสิมันเป็นคนนะเป็นไงน่าดูไหมมีแต่เนื้อมันไม่ใช่หรอมีแต่เลือดมีแต่น้ำเหลืองมันไม่ใช่หรอสะอาดไหมล่ะน่าดูสิเป็นไงอันนี้เอาหนังเอาเนื้อออกดูออกเบิดเนื้อเหลือไปล้างกระดูกเป็นยังไงอ่านแท่นพิจารณามันรู้เพื่อไม่ให้หลงนี่แหละเป็นข้อสำคัญการประพฤติและการปฏิบัติจึงได้ผู้เห็นอย่างนี้จึงได้ผู้เห็นธรรมมันจึงไม่ถือทิฏฐิมานะ

ังการมามังไม่ถือตนถือตัวมันเห็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็วางได้จะถือไปเพื่ออะไรมันไม่ได้อะไรสักอย่างอันนี้เหลือแต่ร่างกระดูกกระดูกเป็นไงมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์มันดีหรือมันชั่วดูที่กระดูกแขนกระดูกขากระดูกแขนกระดูกศีรษะกระดูกสันหลังกระดูกศีรษะดูจะเป็นไงนี่จำแนกแจกเลยใช่ไหมให้มันรู้มันเห็นได้นี่สิ่งเหล่านี้เป็นของทิ้งธรรมะไม่ใช่หรอและเป็นของเอาเราแล้วมาหลงอันนี้ดิเดี๋ยวนี้พวกเรานี่เพิ่งให้เห็นเพิ่งให้รู้การประพฤติปฏิบัติคำสอนพระเจ้าผู้จะเป็นจากทุกข์การปฏิบัติให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นอันนี้ดิไม่ไปเห็นอันเดียวนี่ไม่หลงอันนี้นะเราเห็นอันนี้ท้องละเอาออกเถอะเอาตับเอาไตเอาไส้น้อยไส้ใหญ่มาดูอาหารเก่าอาหารเอาใหม่เอามาดูเป็นยังไงน่าดูไหมอ้าวพิจารณาดูดิเราอาศัยนี่แหละเราเป็นคนนี่มันเป็นอย่างนั้นเมื่อเราเห็นเป็นอย่างนั้นจิตของเราตอนนี้พิจารณาความเบื่อหน่ายคลายจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสสัมผัสทั้งหลายต่างๆมันก็ไม่มีที่ได้สิ่งอธิบายมานี้เป็นแต่ของทิ้งทั้งหมดเอ้าหรือใครเจ้าใส่คนตับคนหรือเจ้าไหมล่ะหรือใครเจ้าออกมาดูที่เห็นดังได้สิ่งอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะเป็นสุขเป็นทุกข์ไหมใช่เขาเป็นทุกข์ไหมหันเก่าหันใหม่ก็ไม่ทุกข์ไหมเขาเป็นยังไงอะไรทุกข์ตัวนี้นี่ละวิจารณาโมไม่รู้จักหัวใจตัวมันจะรักษาได้เนี่ยเมื่อเราจะแนกแก่ตอนนี้แล้วมันจึงไม่หลงมันยังจิตของเรามันก็จะสงบได้มันจะละสกายทิฐิได้วิธีที่สาจะสงสัยไปในอื่นมันไม่เป็นเสียแล้วมันเป็นอย่างนี้เหตุนั้นต้องพิจารณาค้นอยู่อย่างนี้นี่หนทางเพื่อจะเข้าสู่มรรคผลหนทางนี้บางคนจะทำยังไงไม่ให้เกิดอย่าไม่จะเกิดบางคนทำยังไงเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็พ้นเองถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้แล้วมันไม่พ้นไม่พ้นเพราะเหตุใดมันมาลงอันนี้ถือเป็นตัวเป็นตนถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลถือเป็นเราเป็นเขาอันนี้ของเรานะถ้ามันไม่ใช่ของเราสักอย่างแล้วอธิบายมานี้มันเห็นไปอย่างนั้นนะนิโมอธิบายแล้วเรามาอาศัยนะอาศัยโมนี่นะคือในจิตตังนั้นดีนั้นดีเป็นคนไหมหรือเป็นอะไรนั้นดีเสียมหังนั้นเสลดแล้วนะทุกโคน้ำเหลืองล่ะโลหิตังน้ำเลือดเลือดเป็นคนหรือเป็นอะไรล่ะนะเราก็ไม่เห็นอยู่สิแล้วเลือดคนนะดีไหมชอบไหมไหลออกมามีถูกหรืออะไรถูกเนี่ยในตัวของเราเนี่ยนั่นมันเป็นยังไงเป็นคนนะเป็นยังไงมันสะอาดหรือไม่สะอาดให้พึงรู้มันเถอะเรามาอาศัยนี่เราเป็นคนนะเสียโทน้ำเหือล่ะหาสู้น้ำตาล่ะวะสาน้ำเหลวล่ะเสียโลน้ำลายสินคานิกาน้ำมูกจิตมูกมันดีได้ยังไงน้ำลายล่ะนาสิกาน้ำไขข้อล่ะมดตังน้ำมูกคือน้ำเยี่ยวเป็นไงไขเก็บไว้หรือมันเป็นยังไงเป็นของสัตว์เป็นคนหรือมันเป็นอะไรเรามาหลงอันนี้เหตุนั้นพากันพิจารณา
เห็นอย่างนี้แล้วจิตของเรามันก็วางพุทโธใจของเราก็เบิกบานใจของเราก็สว่างบุญเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาเป็นแต่ธาตุดินธาตุน้ำเท่านั้นนี่ประจิตเราลองเห็นเป็นละมันก็สงบที่มันไม่มันไม่มีที่เอาเขาไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนมันเป็นไปอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นล่ะสัพพะพระธรรมมันเป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยคนเราละหลงอย่างนี้เป็นทุกข์ที่อันนี้นะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายว่าไงล่ะเราก็กลัวกลัวความทุกข์กลัวความเกิดกลัวความแก่กลัวความเจ็บความตายไม่ใช่หรอนั่นเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่กลัวมันเกิดมาก็เป็นทุกข์ให้พิจารณาเลิกต้นทำก็ไม่พิจารณาอื่นการภาวนาดูพิจารณากายพิจารณาจิตของเราตัวนี้ดูกายดูจิตของเราตัวนี้รู้เพื่อใดเพื่อให้รู้กายนี้ให้รู้จิตตัวนี้เราไม่รู้กายของเราไม่รู้กายของเรากายคนอื่นก็ไม่รู้ไม่หลงไม่รู้จักจิตของเราจิตคนอื่นก็ไม่รู้หลงนี่จ้ะดูฮะนั่นมันรู้กายนี่ล่ะกายวันนี้เขาก็ทำการทำงานนะลายนี่ก็จะมีวัตถุมากเลยก็ตามทำบุญ500อ่า50วันนายนึงเอาจุดเอาไปทิ้งนะมีประโยชน์ไรทางร่างกายเนี่ยมันไม่เป็นแกนเป็นสารและไม่มีสละและมันไม่สะอาดเต็มไปด้วยความไม่สะอาดเมื่อเราพิจารณาเห็นแล้วในสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยความไม่สะอาดแล้วมันก็ไม่หลงนี่มันเข้าใจว่าของนี่มันเป็นของดีของดีเป็นของสะอาดสะโอเลยอยากได้อยากให้ชอบใจเห็นความสมุดทุกข์ทรมแล้วมันทำไมอยากได้นะมูเตเทียบุปมาเหมือนกับสิ่งของมีจักให้เห็นผ้าพันทองสบายเนี่ยเราชอบก็ดูดูแล้วเห็นโคมันขาดไปอย่างหนึ่งได้แล้วนะครับถ้าเพื่อนั้นเราก็ไม่เอามันสมุดเนื้อกายเราให้ความสุขชุดพรมนะมันก็ไม่ต้องการเพื่ออะไรความสุขชุดพรมเพื่ออะไรความไม่ดีนะมันงั้นที่แกนะหายเหงาเนี่ยเมื่อจิตเห็นกายนี่แล้วเป็นงั้นแล้วมันก็ไม่ทะเยอทะยานดิ้นรนนะเห็นจิตของตนจะไปปฏิสนธิในภพใดชาติใดมันก็รู้รู้เพื่อใดนี่จะได้สอนนะคะกระนั่งสมาธิเข้าที่พิจารณามันรู้ตอนนี้ไปเข้าที่แผ่นพิจารณาเกิดหลายเข้าที่ดูดูจิตดูกายของเรานั่งเข้าที่

นี้เราทั้งหลายต้องการความสุขความสบายต้องการความผลพุทธผลไทยต้องการความเชื่อความละมกต้องการความทุกข์ความจำนี่เราให้นั่งดูเมื่อกายเราสบายแล้วนั่งให้สบายลองสบายแล้ววางลมใจสบายดูลมใจเรานี่เราจะดูตรงไหนเราจะคิดดูเราจะคิดโยถึงในเลือดถึงที่พึ่งของเราคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าอยู่ในใจมีเห็นมีในใจแล้วจึงนึกในเลือดคำบริกรรมภาวนาว่าในเบื้องต้น

0: วนแต่พุทโธพุทโธคนเดียวนับตานับตาฮะหันลึกก็ในใจลืมก็ไม่สะดุดสะดุดลึกลึกความรู้สึกที่ตรงไหนแล้วเราก็ตั้งสติตรงนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่6เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมภาวนาในรายการธรรมครูอาจารย์ช่วงที่2ครับ
2: อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนกันยายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ขอเชิญรับฟังครับ
3: วันนี้เป็นโอกาสวาสนาอำนวยของพี่น้องชาวไทยและชาวพุทธเราได้มารวมกันในสถานที่นี้ซึ่งเป็นจุดรวมพลังทางด้านจิตใจเป็นสำคัญกว่าอื่นได้รวมกันบริจาคมากน้อยเพื่อชาติไทยของเราสมกับความมุ่งหมายที่หลวงตาเนี่ยให้ความเสียสละต่อชาติบ้านเมืองของเรามาเป็นครั้งที่สองนี้ในการกล่าวครั้งนี้จำเป็นจะต้องได้เปิดภูมิหน้าภูมิหลังให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันว่าการมาเป็นผู้นำของพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเรามาเป็นได้ด้วยเหตุผลกลไกอะไรจึงขอเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบในความมุ่งหมายของตนและก่อนที่จะมานำพี่น้องทั้งหลายในคราวนี้นั้นเราได้มองทุกทิศทุกทางที่จะทำความปลอดภัยแก่สมบัติของพี่น้องทั้งหลายที่นำมาเสียสละเพื่อชาติของตนนั้นว่ามีที่ใดบุคคลผู้ใดบ้างเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ก็ย้อนกลับมามองเห็นเฉพาะตัวของเราซึ่งมีความรู้สึกอยู่กับตัวเป็นประจำโดยลำดับลำดามาว่าได้ประพฤติตนตั้งแต่วันอุปสมบทมาศึกษาแล้วเรียนก็เรียนมาเพียง7ปีเท่านั้นแต่ความมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติต่อธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่เต็มหัวใจ จึงได้สะแสวงหาธรรมทางด้านปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าที่ทรงพาดำเนินและสาวกพาดำเนินมาด้วยการไปทรงบำเพ็ญพระองค์เองและสาวกทั้งหลายบำเพ็ญพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ธรรมพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมแล้วนำมาสั่งสอนโลกคือมรรคผลนิพพานเรามีความกระหยิ่มเยี่ยมย่องต่อผลของท่านที่ได้ดำเนินมาอย่างถึงใจจึงได้เสาะแสวงหาอรรถธรรมเหล่านั้นด้วยวิธีการเสาะแสวงหาครูอาจารย์ผู้จะชี้แจงแนวทางให้เป็นไปเพื่อความสมหวังจึงได้ไปพบหลวงปู่มั่นภูริเทศะในปัจจุบันนี้ ที่ท่านเพิ่งร่วงไปแล้วนี้ท่านได้ชี้แจงเหตุผลดัดธรรมทุกแง่ทุกมุมให้เป็นที่พอใจในเรื่องมรรคผลนิพพานว่ามีอยู่อย่างสดสดร้อนร้อนไม่ได้เหินห่างจืดจางไปจากผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องแล้วนี่เลย ป็นที่ลงใจตั้งแต่บัดนั้นมาก็ได้ออกประพฤติปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่สนใจขอความพ้นทุกข์ในชาตินี้ชาติเดียวจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังอัตธรรมจากหลวงปู่มั่นที่แสดงให้ฟังอย่างถึงใจแล้วการปฏิบัติก็ตั้งแต่บัดนั้นมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเสาะแสวงหาอัตถธรรมตั้งแต่บัดนั้นมาจนเต็มความสามารถของตนที่ได้บำเพ็ญประเภทธรรมที่กล่าวนี้และความเพียรแบบสละชีวิตจิตใจเพื่อมรรคผลนิพพานนั้นได้บำเพ็ญเต็มกำลังความสามารถเรื่อยมาจนเป็นขอสรุปความเลยว่าจนเป็นที่พอใจในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานคำว่ามรรคเป็นยังไงผลเป็นยังไงนิพพานเป็นยังไงไม่สงสัยทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมท่านตรัสรู้อย่างไรไม่สงสัยด้วยการปฏิบัติการรู้การเห็นจากการปฏิบัติของตนเองที่เคยที่ได้ดำเนินตามสวากขาธรรมที่ตรัสไว้รอบแล้วของพระพุทธเจ้าพระธรรมแท้คืออะไรที่โลกได้กราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้พระสงฆ์แท้คือเช่นไรที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายได้กราบไหว้เป็นขวัญตาขวัญใจและลึกไว้เป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายกับท่านทั้งสามพระรัตนนี้ตลอดมานี้คืออะไรไม่สงสัยแล้วในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่รวมลงเป็นทำแท่นเดียวกันนี้ได้ประจักษ์แล้วภายในจิตใจด้วยการปฏิบัติของตนแม้พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านเพราะเป็นธรรมเพศธรรมประเภทเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันละได้อย่างเดียวกันกิเลสประเภทเดียวกันปฏิบัติบำเพ็ญชำระกิเลสหลุดพ้นขาดสะบั้นไปจากจิตใจแบบเดียวกันจึงไม่มีอะไรสงสัยใจของตนเต็มเปี่ยมไปด้วยความพอแล้วทุกอย่างคำว่ามรรคก็พอแล้วภายในใจผลพอแล้วภายในใจนิพพานพอแล้วภายในใจธรรมทั้งแท่งพอแล้วภายในใจเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาโดยไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าตั้งแต่ปี2493ปีบนวัดดอยธรรมเจดีย์
4: จังหวัดสกลนครวันที่15เดือนพฤษภาคมวันนั้นเป็นวันตัดสินกันระหว่างกิเลสกับธรรมอยู่บนเวทีเวทีนอกได้แก่วัดธรรมวัดดอยธรรมเจดีย์จังหวัดสกลนครเวทีในได้แก่จิตใจ ได้แก่ภายในใจของเหล่านี้ระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันอยู่บนจิตใจของเรานี้ได้ขาดสะบั้นลงไปกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วจิตใจความหลุดพ้นได้หลุดพ้นขึ้นมาอย่างประจักษ์ใจประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มในคืนวันนั้นเกิดความปีติอัศจรรย์ก็ขอเรียนให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยความเป็นผู้นำของชาตินำมาด้วยเหตุผลกลไกอะไรนี่แหละเรื่องผลวันนั้นเป็นวันฟ้าดินถล่มภายในจิตใจประหนึ่งว่าเป็นฟ้าดินถล่มจริงๆแต่ถล่มฟ้าดินถล่มภายในใจระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันตกเวทีเวทีคือหัวใจกิเลสคือนักต่อสู้กับธรรมธรรมเป็นนักต่อสู้กับกิเลสกิเลสเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างเรียบราบไม่มีสิ่งใดเหลือเผาสุบกิเลสเรียบร้อยแล้วในคืนวันนั้นด้วยตปะธรรมคือปัญญาธรรมสติธรรมวิริยธรรมเป็นต้นได้สังหารกิเลสมุดมอดลงแล้วภายในจิตใจไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทั้งนั้นอยู่ด้วยความพอทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่กับคำว่าพอนี้หมดไม่มีสิ่งใดอันใดเลิศยิ่งกว่าคำว่าพอแล้วทุกอย่างความสุขความทุกข์เหล่านี้เป็นของไม่พอเป็นของเพิ่มเติมเป็นกาฝากทุกเกิดขึ้นมาก็ดับไปสุขเกิดขึ้นมาก็ดับไปไม่เหมือนคำว่าจิตที่บริสุทธิ์แล้วพอจิตที่บริสุทธิ์แล้วตั้งแต่ขณะกิเลสหลุดลอยลงไปไม่ปรากฏว่ากิเลสตัวใดได้แฝงขึ้นมาในจิตใจตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลา49ปี นับตั้งแต่พ.ศ. 2493ปี เดือนพฤษภาคมวันที่15บนวัดดอยธรรมเจดีย์จนกระทั่งบัดนี้ไม่เคยปรากฏว่ากิเลสตัวใดแม้เท่าเม็ดหินเม็ดทรายได้ผ่านเข้ามาที่หัวใจพอที่จะต่อสู้กันอีกต่อไปและพร้อมตั้งความประจักษ์ในจิตใจด้วยว่าได้สิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบรรดาสมมุติภายในจิตใจไม่มีสิ่งใดเหลือแต่วิมุตติหลุดพ้นเท่านั้นภายในจิตใจ หลังจากนั้นมาก็ได้ปฏิบัติบำเพ็ญต่อโลกต่อสงสารเรื่อยมาเป็นการสงเคราะห์สงหาโดยวิธีการต่างๆเช่นสงเคราะห์คนทุกคนจนไม่มีประมาณทั่วประเทศไทยของเราสงเคราะห์ได้ทั้งนั้นทั้งใกล้ทั้งไกลแล้วก็สร้างวัตถุต่างๆเช่นโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการงานเมืองต่างๆที่จำเป็นมาร้องขอแล้วช่วยเป็นลำดับลำดาเฉพาะอย่างยิ่งคือโรงพยาบาลรวมทั้งประเทศลาวด้วยประเทศไทยของเรานี้ด้วยก็ร้อยกว่าโรงพยาบาลแล้วได้บำเพ็ญเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความเมตตาสงสารล้วนล้วนไม่มีสิ่งใดเคลือบแฝงความต้องการชื่อเสียงกิตติศัพท์กิตติคุณอยากเด่นอยากดังไม่เคยปรากฏภายในจิตใจเลยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติจิตพอแล้วย่อมพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นโลกธรรม8จึงไม่มีปรากฏภายในจิตใจเลยเราบำเพ็ญต่อโลกมาด้วยความเมตตาสงสารล้วนล้วนแล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายจุดเวลานี้จุดนี้คือชาติไทยของเรากำลังมีความอัตคัดขัดสนทุกด้านทุกทางทั้งด้านวัตถุเพื่อครองชีพความเป็นไปในชาติไทยของเราก็บกพร่องมากจนกระเทือนทั่วประเทศไทยของเราทางด้านศีลธรรมก็รู้สึกว่าห่างเหินกันโดยลำดับลำดาสิ่งที่จะทำเป็นความสุขความเจริญเป็นความแน่นหนามั่นคงแก่คนไทยทั้งชาติทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจนั้นรู้สึกจะร่อยหรอลงเป็นลำดับลำดานี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่ให้เกิดความวิตกวิจารต่อชาติไทยของเราเฉพาะอย่างยิ่งจิตใจหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้คำว่าชาวพุทธรู้สึกจะมีแต่ชื่อว่าแต่กิริยาแสดงออกนับตั้งแต่ออกความทางคิดทางด้านจิตใจออกมาเป็นกายวาจาความประพฤติหน้าที่การงานต่างๆจะเป็นไปเพื่อผลลบไปไม่ปรากฏเป็นผลบวกตามศีลธรรมที่ประกาศสอนไว้สมชื่อสมนามว่าเราเป็นชาวพุทธนี่เลยเวลานี้ชาวพุทธเรารู้สึกว่าห่างเหินต่อศีลต่อธรรมมากไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ์อันใดเลยฝ่ายฟ้าคนไม่มีหลักเกณฑ์ย่อมฝ่ายฟ้าเหมือนคนตกน้ำไม่มีที่เกาะที่ยึดคอยแต่วันจะล่มจะจมจะตายไปเสียเท่านั้นจิตใจของเราที่ไม่มีหลักยึดเฉพาะชาวพุทธเราก็ยึดธรรมธรรมนั้นท่านแยกเป็นหลักใหญ่ไว้ว่าพุทธธรรมสังฆะการทำบุญให้ทานทุกแง่ทุกมุมเป็นความดีนี่เรียกว่าทำเป็นเครื่องยึดของใจเป็นที่เกาะของใจพุทโธธัมโมสังโฆสติติดแนบอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆบทใดก็ตามอยู่ในอิริยาบถใดก็เรียกว่าเป็นผู้สร้างที่เกาะที่ยึดไว้ภายในจิตใจของตนเรียกว่าเป็นผู้มีหลักใจแต่เวลานี้หลักใจที่กล่าวมาเหล่านี้ไม่ค่อยปรากฏในชาวพุทธของเราเลยพอตื่นขึ้นมาความโลภลากไปแล้วได้เท่าไหร่ไม่พอได้จนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่พอเพราะความโลภเหมือนไฟได้เชื้อจะใส่ก็เข้าไปมากน้อยเพียงไรไฟไม่เคยดับด้วยเชื้อที่ใส่เข้าไปป้อนมันมีแต่จะลุกลามส่งเปลวขึ้นจุดเมฆโน่นนี่ความโลภก็เหมือนไฟกองหนึ่งสิ่งที่ได้มาเพราะความโลภตะเกียกตะกายดิ้นรนหามามากน้อยก็เท่ากับเชื้อไฟใส่เข้าไปเท่าไหร่ความโลภยิ่งทวีรุนแรงแทนที่จะรับความสุขเพราะความโลภผลักดันให้ดิ้นรนแล้วได้สิ่งนั้นมากลับกลายเป็นได้ไฟมาเผาตัวเองโดยลำดับลำดานี่เรื่องของ จิตที่ไม่มีหลักยึดมีแต่กิเลสฉุดลากไปวันยังค่ำคืนยังรุ่นตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นไปจนกระทั่งหลับแล้วในขณะปัจจุบันดูใจของเจ้าของเองเวลานี้มีอยากหรือมีหลักยึดบ้างไหมก็ไม่มีดูใจเราก็เท่ากันดูใจเขาก็เท่ากันดูใจของคนทั่วโลกทั่วสงสารปราศจากความเป็นมีหลักยึดอันเป็นสาระคุณเสียทั้งนั้น หาผู้ที่จะยึดหลักอันเป็นความจริงตามศาสดาสอนไว้ด้วยความเมตตาคือธรรมะไม่ค่อยมีและไม่มีก็ยังพอดีอยู่ที่ชาวพุทธของเรายังมีเกาะมีดอนถ้าเป็นท้องฟ้าที่มืดมิดปิดไปหมดทั่วแดนโลกหาช่องว่างที่จะยิบยับยิบยับเป็นความสว่างผ่องใสบ้างไม่มีเลยแต่ประเทศไทยของเรานี้รู้สึกจะมีดาวดวงเล็กดวงใหญ่แม้จะไม่ถี่กันยิบยิบก็ตามมีอยู่ห่างก็แสดงให้เห็นว่าท้องฟ้าในจุดนี้หรือในเมืองไทยของเรานี้มีเดือนมีดาวสว่างกระจ่างแจ้งผิดกับที่มืดมิดทั้งหลายทั่วโลกดินแดนอยู่มากนี่เพราะเหตุผลกลไกอะไรที่ว่ายิบยับยิบยับนั่นคือแสงของธรรมความสว่างแห่งธรรมของผู้บำเพ็ญธรรมถือพุทธศาสนามีหลักเป็นที่ยึดที่เกาะเพราะฉะนั้นจึงแสดงแสงแผ่วพาออกมาตามกำลังแห่งความดีที่ตนสร้างไว้มากน้อยให้เห็นประจักษ์อยู่ภายในจิตใจทำทั้งนี้สิ่งทั้งนี้เราจะดูด้วยตาของเราไม่เห็นต้องเอาตาพระพุทธเจ้ามาดูตาพระธรรมท่านมองดูเห็นหมดพระพุทธเจ้าท่านว่าจักขุญาณท่านทรงเล็งญาณดูสัตวโลกมีความมืดมิดปิดตาขนาดไหนใครมีอุปนิสัยปัจจัยมากน้อยเพียงไรรู้แจ้งเห็นจริงหมดเอาธรรมส่องญาณังอุตตปาดิญาณคือความรู้แจ้งเห็นจริงปรากฏขึ้นแก่พระพุทธเจ้าแล้วทรงส่องดูโลกดวงสงสารดูสงสารดูกิเลสตัณหามองทะลุปุพรงไปหมดนี่เรียกว่าญาณนี่เรียกว่าความรู้แห่งธรรมมองดูโลกของกิเลสทั้งหลายซึ่งเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟนี้เห็นแจ้งชัดเจนอย่างนั้นแหละอย่างที่ท่านมองดูโลกธาตุในเมื่อโลกธาตุนี้มืดมิดปิดตาในหัวใจของสัตว์โลกไปหมดแล้วจะเทียบจะพูดว่าเกือบจะทุกดวงก็ไม่น่าจะผิดไปความมืดมิดปิดตานี้สร้างโทษสร้างกรรมให้แก่ตัวเองไม่น้อยเพราะทำอะไรด้วยความมืดมิดปิดตานี้ย่อมเซ่อซ่าซ่าชนโน้นโดนชนนี้ไม่เหมือนคนตาดีคนตาดีเดินไปก็ไม่ชนไม่โดนอะไรทำอะไรก็ทำเป็นชิ้นเป็นอันนี่คนมีศีลมีธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมมีพุทธศาสนาประจำใจแล้วย่อมมีการใคร่ควรในสิ่งต่างๆว่าควรทำหรือไม่ควรทำผิดกันกับคนตาบอดปราศจากศาสนาปราศจากอัตถะธรรมเป็นคนตาบอดคิดอะไรออกไปเพื่อทำลายพูดอะไรออกมาเพื่อทำลายตัวเองกระทำสิ่งใดก็ตามก็จะกระจายไปมากน้อยกระเทือนตนเองและผู้เกี่ยวข้องได้มากน้อยเป็นลำดับลำดาไปนี่คือทำด้วยความมืดบอดของกิเลสฉุดลากไปเป็นอย่างนี้นี่ความไม่มีศาสนาความไม่มีธรรมทำโลกให้จิบหายทำโลกให้เดือดร้อนอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนขึ้นที่ว่าอยู่กับกิเลสแล้วเท่ากันกับอยู่กับฟืนกับไฟนั่นแหละผิดกันกับผู้มีธรรมภายในใจความมีธรรมภายในใจเรียกว่าใจมีที่ยึดที่เกาะที่พึ่งอาศัยหากจะทุกข์บ้างเป็นธรรมดาของโลกอนิจจังมีได้มีเสียมีทุกข์มีจนมีความมั่งมีสมบูรณ์เสื่อมไปเจริญขึ้นไปอย่างนี้ก็ตามแต่ผู้ที่มีธรรมภายในใจนั้นมีธรรมเป็นหลักยึดที่ใจย่อมไม่ขวายคว้าจนเกินเหตุเกินผลดิ้นรนกวายโคลนกวาย อันเป็นการคว้าเอาไฟมาเผาตนโดยลำดับนี่ผู้มีธรรมต่างกันอย่างนี้ธรรมที่มีในใจเรียกว่าใจมีหลักมีเกณฑ์ใจมีที่ยึดที่เกาะไม่ขวายคว้าเฉพาะปัจจุบันนี้เราทั้งหลาย

ก็พอทราบตนได้ว่า เกิดมานี้เกิดมาจากภพใดชาติใดแต่ก่อนเราเคยเกิดเป็นอะไรแล้วบัดนี้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เขาให้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาก็คือสัตว์ตัวหนึ่งเราได้ดีทั่วโลกดินแดนเหมือนกันอย่างนี้เองแต่นี้เขาให้ชื่อว่าเป็นมนุษย์มีความรู้สึกดีชั่วผิดถูกต่างกันบ้างถ้ามีศาสนาแทรกเข้าไปความรู้สึกดีชั่วนี่ก็จะละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับไตรตรองเห็นเหตุเห็นผลเห็นอัปเห็นธรรมเห็นบาปเห็นบุญเห็นนรกเห็นสวรรค์กระจ่างแจ้งไปโดยลำดับนี่คือภูมิธรรม คือผู้มีธรรมประดับใจสามารถที่จะพินิจพิจารณาตัวเองได้อย่างนี้หลักเกณฑ์ที่เราทราบไม่ได้ว่าเกิดมาจากอะไรก็ตามแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเรายังไม่มีธรรมแล้วเราดูใจตัวเองของเราก็จะทราบได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันว่าตายแล้วนี้เราจะไปเกิดเป็นอะไรเวลานี้จิตของเรามีหลักมีเกณฑ์อะไรเป็นที่ยึดที่เกาะอย่างไรหรือไม่ถ้าว่าจิตยังไม่มีที่ยึดที่เกาะเราเคยเป็นมาฉันใดมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดมาแบบหัวชนฝาอย่างไรไปก็จะไปแบบหัวชนฝาทนทุกข์ทรมานไปอย่างนั้นแหละถ้าเรารู้ตึกตัวของเราตั้งแต่บัดนี้แล้วให้สร้างศีลสร้างธรรมขึ้นภายในกายวาจาใจของตนเรียกว่าสร้างหลักสร้างเกณฑ์สร้างความยึดที่ปลอดภัยไว้กับใจเช่นระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆระลึกกลัวบาปหิริโอตตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปต่อกรรมตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้แล้วแล้วระลึกถึงคุณงามความดีได้แก่บุญแก่กุศลสร้างคุณงามความดีสำหรับตนไม่ให้ขาดในวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วพยายามละความชั่วเป็นโดยลำดับลำดาเพราะตัวของเรามีคุณค่าความชั่วนั้นเป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวของเราพยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านี้ออกสม่ำเสมอเรียกว่าเป็นชาวพุทธเรียกว่าเป็นผู้รักตนโดยธรรมเราสร้างหลักเกณฑ์ไว้ที่ใจของเรานี่แล้วใจของเราจะมีความสงบเย็นไปโดยลำดับจะพ่ออย่างยิ่งจิตตภาวนา คือการภาวนานี่เป็นสำคัญมากพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นศาสดาองค์เอกมาด้วยการภาวนาพระสงฆ์สาวกที่ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นสรณะของพวกเราเพราะการภาวนาผ่านการภาวนานี้เป็นการสร้างหลักใจสร้างความแน่นอนสร้างความแม่นยำให้แก่ตัวเองเป็นลำดับจนกระทั่งถึงหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่เกาะกับสิ่งใดพอเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพราะอำนาจแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงภายในใจเกิดขึ้นกับจากการภาวนาของตนนี่เรียกว่าสร้างหลักฐานให้ใจสร้างอย่างนี้นี่เรียกว่าท่านเยี่ยมได้แก่จิตตภาวนา อันนี้สำคัญมากแต่ชาวพุทธของเรารู้สึกจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันด้วยซ้ำไม่สนใจที่จะทำจิตของตนให้สงบเข้าภาวนาไหว้พระสวดมนต์ในห้องพระก็เหมือนว่าลากว่าเข็นกันเข้าไปแต่พอเปิดประตูลงระบำลงโป้แล้วนั้นวิ่งเข้าไปอยากได้สัก10ขา20ขาจะวิ่งได้อย่างรวดเร็วกว่าที่อยากเป็นอยากไปอยากเร็วๆอยู่เวลานี้ซะอีกถ้าให้เข้าไปภาวนาในห้องพระแล้วลากกันไปเข็นกันไปนี่แหละกิเลสมันขวางมันกั้นไว้อย่างนี้เวลาเรากรรมกิเลสกรรมเรื่องของกิเลสมันหนาแน่นเท่าไปเท่าไหร่เห็นสาระคุณอันสำคัญสำคัญเป็นของเหลวไหลโลเลไปหมดจะเห็นแต่ว่ากิเลสเป็นของดิบของดีตื่นเต้นกับมันทะเยอทะยานกับมันไม่มีวันอิ่มพอเจ็บเท่าไรปวดเท่าไรทุกข์เท่าไรไม่เคยเฉลาดก็คือกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกนั่นแหละมันหลอกลวงได้ทุกหัวใจไม่มีชาติชั้นวรรณะใดเลยที่กิเลสจะกลัวกลัวแต่ธรรมเท่านั้นถ้าผู้มีทานความสนิทที่เหนียวมันก็กลัวผู้มีศีลการที่จะล่วงเกินศีลให้เป็นความกระทบกระเทือนแก่ตนเองและผู้อื่นอย่างนี้กิเลสก็กลัวไม่กล้าทำสามีภรรยาดูด้วยกันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ทะเลาะกันเพราะการทำลายศีลซึ่งเป็นการทำลายความเชื่อถือความไว้วางใจของกันและกันนั่นเองเมื่อมีศีลเข้าไปแล้วเช่นนี้สามีภรรยาอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะกันถ้าปราศจากศีลข้อนี้แล้วเจอหน้ากันเมื่อไรเป็นทะเลาะกันเหมือนนั้นนอกจากนั้นก็กัดกันหมาสู้ไม่ได้คือสามีภรรยาที่ล่วงเกินศีลธรรมข้อที่3เป็นสำคัญนี่เราอย่าเข้าใจว่า
การล่วงเกินศีลธรรมมีศีลข้อที่3เป็นต้นอาจจะเป็นของดีของดีมีคนนับหน้าถือตามีผัวมากเขานับหน้าถือตามีเมียมากเขานับหน้าถือตาเมียเราเองผัวเราเองก็นับหน้าถือตาผัวเมียตัวอย่างนี้เราอย่าไปสนอย่าไปคิดให้เสียเวลาเพราะวิชาเหล่านี้เป็นวิชาของหมาไม่มีศีลมีธรรมสวมได้สวมใส่ไปเรื่อยๆนี่คือคนไม่มีศีลคือคนไม่มีธรรมไม่มียางอายผิดกันกับคนที่มีศีลธรรมอยู่มากเนี่ยถ้าคนมีศีลธรรมแล้วจะรู้จักกฎระเบียบอันดีงามของตนความประพฤติตลอดจิตใจที่คิดออกมาในแง่ใดที่เป็นข้าศึกต่อตัวเองและจะระบาดสากระจายเป็นข้าศึกต่อคนอื่นแล้วระงับดับมันทันทีนี่เรียกว่าผู้รักษาตัวต่างคนต่างรักษาศีลสาธรรมแล้วโลกเราจะมีความร่มเย็นเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหาเวลานี้กำลังกำเริบสืบสานไม่มีใครไปแตะต้องมันได้เลยนะมันสร้างแต่ความสกปรกลามกเต็มโลกเต็มสงสารแม้ที่สุดมันอยากจะสร้างตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นุ่นมันสร้างความสกปรกโสมมสร้างราคะตัณหามันอยากสร้างมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ดีไม่ดีอยากจะแต่งงานกันในท้องแม่ด้วยซ้ำเพราะราคะตัณหานี้ไม่มีวัยอยู่ที่ไหนมันเป็นของมันเองตกคลอดออกมามันก็เป็นราคะตัณหาและยิ่งมาหายมาเห็นผู้ใหญ่มีความตื่นเต้นมีความรื่นเริงบันเทิงมีความงมงายกับราคะตัณหาส่งเสริมราคะตัณหาให้มากเข้าเท่าไหร่แล้วฟืนไฟยิ่งเผาไหม้ขึ้นมาเป็นลำดับลำดาและเด็กก็เอาเป็นตติตัวอย่างได้ง่ายเพราะคติที่สกปรกสมมนี้สัตว์โลกทั้งหลายเป็นใจที่สกปรกอยู่แล้วย่อมชอบความสกปรกยิ่งกว่าความสะอาดเป็นไหนๆนี่ละศีลธรรมนี่ชอบแต่ความสกปรกแต่ไปพูดว่าศีลธรรมกิเลสนี่ชอบแต่ความสกปรกแต่จะไปพูดว่ากิเลสสกปรกไม่ได้นะกิเลสจะลุมตีเอาแหลกหมดเช่นอย่างเทศเรื่องศีลเรื่องธรรมเกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัณหาซึ่งสร้างความสกปรกให้แก่ความประพฤติให้แก่จิตใจของโลกนี้แตะมันไม่ได้นะหาว่าเทศหยาบเทศโลนเทศดุเทศด่าแต่กิเลสเป็นตัวหยาบโลนเป็นตัวทำลายสัตว์โลกมาสักกี่กับกี่กันแล้วไม่มีใครสะดุดใจคิดบ้างเลยนี่แหละธรรมที่ไม่มีจิตที่ไม่มีศาสนาปกครองเป็นจิตที่โสโครกอย่างนี้เห็นของดีเป็นของชั่วเห็นของชั่วเป็นของดีไปตามกันหมดนี่เราทั้งหลายเป็นชาวพุทธขอให้สร้างตัวเองสร้างหลักใจไว้ที่ตนแล้วบุรุษบุตรสุดท้ายภายหลังจะได้ถือเป็นคติตัวอย่างมีขนบประเพณีอดีงามประจำชาติไทยและชาวพุทธของเราด้วยดีอย่าฝ่ายอย่าคว้าสร้างหลักเกณฑ์ให้ตัวเองให้เป็นมีเนื้อมีหนังขึ้นกับตัวเองอย่าฝ่ายอย่าคว้ายึดโน้นยึดนี่เห็นเขามีอะไรขึ้นมาก็อยากมีเขาได้ก็อยากได้เขามีก็อยากมีทั้งที่เรากำลังจนจะเป็นจะตายหาเช้ากินค่ำยังไม่พอปากพอท้องยังวิ่งเต้นขวนขวายดิ้นรนกับเขาลืมเนื้อลืมตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยยิ่งสร้างกองทุกข์ให้หนักมากขึ้นไปโดยลำดับนี่แหละคนไม่มีธรรมเป็นอย่างนี้คนมีธรรมย่อมรู้เนื้อรู้ตัวอัตตัญญูตารู้จักฐานะของตนว่าเป็นประเภทใดแล้วก็อยู่กินประพฤติตัวให้สมฐานะของตัวที่เป็นอยู่เรียกว่าคนมีธรรมในตัวนี่แหละความสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นภายในใจดังที่อธิบายผ่านมาแล้วนี้สร้างขึ้นที่ตัวของเราเองเวลานี้ชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธกำลังเหลวในสิ่งนี้มากเป็นคู่เคียงกันกับด้านวัตถุที่กำลังจะล่มจมอยู่เวลานี้ก็เพราะความไม่รู้จักประมาณความเห็นแก่ได้นี่แหละมันทำลายโลกเวลานี้ได้เท่าไหร่ไม่พอได้เท่าไหร่ไม่พอพุงนั้นน่ะพุงเท่าพุงคนนี่แหละแต่ความโลภนี่ภูเขาน้ำมหาสมุทรเอามาแข่งไม่ได้นะท่านว่านัตถิมานาทีแม่น้ำคือมหาสมุทรทะเลหลวงยังสู้ความอยากความทะเยอทะยานของจิตไม่ได้เลยท่านว่านัตถิตัณหาสมานาทีคือแม่น้ำมหาสมุทรมันยังมีเขตมีขอบมีฝั่งแต่แม่น้ำคือตัณหานี้ไม่มีฝั่งมีแดนกว้างขวางลึกซึ้งมากวัดไม่ถึงแม่น้ำมหาสมุทรวัดได้ว่าลึกเท่าไรกว้างขนาดไหนแต่แม่น้ำคือตัณหานี้วัดไม่ได้ใครหลงตามมันจะเป็นบ้าไปด้วยกันเท่านั้น
นี่แหละที่เมืองไทยของเราเวลานี้รู้สึกว่าอ่อนลงไปทุกวันอ่อนลงไปทุกวันก็คงก็ไม่หนีจากเรื่องของความขาดศีลธรรมร่วมเรื่องความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมไปได้เพราะความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมีความอยากความทะเยอทะยานเป็นตัวชักจูงนี้ทำคนให้ลืมเนื้อลืมตัวได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอดิ้นรนกระวนกระวายแล้วก็มันก็เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเงินทองจะต้องจับจ่ายใช้สอยตามความดิ้นรนกระวนกระวายนั้นสุดท้ายก็จมลงไปจมลงไปแล้วก็เลยจะจมทั้งประเทศไทยของเราเมื่อเรามีศีลธรรมแล้วย่อมตั้งตัวได้รู้สึกเนื้อรู้สึกตัวมีการประหยัด การอยู่ก็ประหยัดบ้านเรือนอย่าหรูหราจนเกินเหตุเกินผลกี่ชั้นกี่ห้องกี่หาบสร้างมาหาอะไรหนูเขาตัวหนึ่งเขาทำรังได้แคบหนูเขาก็เป็นหนูเต็มตัวสัตว์ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเขามีรวงมีรังเขาสร้างไว้เฉพาะเขาก็เป็นสัตว์แต่ละประเภทเต็มเนื้อเต็มตัวของเราทำไมมนุษย์เราจึงขาดตาเตงตาช่างมีแล้วไม่เพียงพออยู่แล้วไม่เพียงพอสร้างแบบหรูหราฟู่ฟ้าเกินเนื้อเกินตัวสร้างหนี้สร้างศีลพลุงพลังฝังทุกข์เข้าภายในจิตใจจนอกจะแตกบางรายฆ่าตัวตายก็มีเพราะความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมความโลภมันจูงไปอย่างนี้แหละเนี่ยไม่ใช่ของหนีนี่ละกิเลสทำคนให้เสียหายทำอย่างนี้เองนี่ก็เนื่องจากว่าไม่มีธรรมในใจถ้ามีธรรมในใจแล้วย่อมรู้เนื้อรู้ตัวอตัญญูตารู้จักประมาณของตัวเองการอยู่ก็รู้จักประมาณอยู่พอดีกับมนุษย์เราซึ่งเป็นคนเต็มบาทเต็มอยู่แล้วไปสร้างให้มันเหลือบาทเหลือเต็มไปมันก็เลยกลายเป็นคนขาดบาทขาดตาเต็มคนไม่มีเมืองพอขาดอยู่ดิ้นอยู่ตลอดเวลาหิวตลอดเวลาใช้ไม่ได้นี่เรียกว่าการอยู่จะให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินกันนี่ก็เหมือนกันการกินให้รู้จักประมาณวันหนึ่งครอบครัวของเราใช้สักเท่าไหร่อาหารมื้อหนึ่งหมดเงินไปเท่าไหร่เมื่อเรามีเงินอยู่ในกระเป๋าของเราแล้วเราจับจ่ายใช้สอยให้พอเหมาะพอดีกับครอบครัวของเราที่ท่านเรียกว่าสมชีวิตาให้รู้จักประมาณในการกินอย่ากินแบบฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมอย่ากินแบบกิเลสพากินกิเลสพากินนี้กินเอาหน้าเอาตาเอาชื่อเอาเสียงเขานิยมชมชอบว่าคนนี้เขามีหน้ามีตาเขามียศถาบรรดาศักดิ์สูงเขามีใช้อะไรไม่อั้นเพียงเขายอเท่านี้เราก็เป็นบ้าไปแล้วมันคนดีอะไรอย่างนั้นคนบ้ายอนะให้กินพอดีไอ้กินแบบฟุ้งเฟ้อเหิมโต๊ะหนึ่งตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านเคยมีไหมนี่กินแบบไหนมนุษย์แท้ๆฉลาดใครจะเกิดมนุษย์ทำไมจึงกินแบบนั้นได้มนุษย์ถ้าว่าฉลาดไม่ใช่โง่จนเกินเนื้อเกินตัวจนดูไม่ได้แล้วเหลือให้ดูตัวซะบ้างชาติไทยของเราจะได้รู้เนื้อรู้ตัวของเราแล้วสร้างเนื้อสร้างตัวการอยู่การกินจะพอดีพอดีไม่กวนเจ้าของจนเกินไปถึงขั้นล่มจมเนี่ยการเก็บการรักษาก็เหมือนกันมีมากมีน้อยให้แบ่งสรรปันส่วนในการแบ่งการเก็บการรักษาการใช้เราจะใช้ไปในทางใดบ้างเราจะเก็บไว้เพื่ออะไรบ้างเราต้องคิดเช่นชาวพุทธเรามีเก็บไว้เพื่อ 1. เวลาจำเป็นในการเจ็บไข้ได้ป่วย 2. เป็นสมบัติพื้นฐานของครอบครัวของเรา 3. เพื่อแบ่งทานนี่แยกไว้เป็นประเภทอย่าเป็น4กับความสุรุ่ยสุร่ายอันนี้มันมาสังหารหมดความสุรุ่ยสุร่ายความไม่รู้จักประมาณมีเท่าไหร่มันจะสังหารหมดเลยการอยู่ก็ไม่รู้จักประมาณการกินไม่รู้จักประมาณการใช้การสอยอะไรไม่รู้จักประมาณเท่านั้นให้ความถ้าให้ความเห่อนี่เข้าไปทำลายแล้วเผาไหม้ไปหมดนี่ละชาวพุทธเราให้รู้จักการอยู่การกินการใช้การสอยอย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจนเกินเนื้อเกินตัวเกินตัวชาวเมืองนอกเขาดูถูกเหยียดหยามเราว่าชาวไทยนี่เหมือนเด็กนี่หลวงตาได้ยินเองว่าชาวไทยแล้วนี่เหมือนเด็กเหมือนเด็กอะไรชาติไหนเมืองไหนงั้นก็มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่อายุเท่าแก่ชราจนกระทั่งตายแล้วเมืองไทยจะไม่มีผู้ใหญ่บ้างหรือจะมีตั้งแต่เด็กกันหรือคำว่าเด็กนี่เขาหมายถึงความประพฤติความรู้สึกมีขอบมีเขตไม่มีหลักมีเกณฑ์เหมือนเด็กแล้วเมื่อเอามาพิจารณาทางอัตถธรรมแล้วก็น่าพิจารณาน่าเชื่อเขาจนไหนที่น่าตำหนิแล้วก็ตำหนิเราก็เป็นชาติไทยหลวงตาบัวเป็นชาติไทยคนหนึ่ง
เวลานี้ก็ยังพยุงชาติไทยของเราอันไหนบกพร่อง

รงไหนก็เตือนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายนี่ไม่ได้หมายถึงว่าพี่น้องชาวไทยทั้งหลายเป็นนักเหิมเป็นผู้สร้างความล่มจมให้แก่ตนอยู่แล้วสิ่งที่เสียหายเหล่านี้เป็นความล่มจมก็เตือนให้รู้เอาไว้อย่าได้หลวมตัวเข้าไปสู่มันให้พยายามยับยั้งตัวเองแล้วสร้างเนื้อสร้างตัวตัวเองให้ได้ดีนี่วันนี้แสดงถึงเรื่องหลักใจหลักใจเป็นของสำคัญมากที่สุดโลกมองไม่เห็นเลยแต่ศาสนาเช่นพุทธศาสนาของเรานี่เรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นจริงหมดทุกอย่างนำความรู้แจ้งเห็นจริงนี้มาประกาศธรรมสอนโลกได้ 2,500 กว่าปีแล้วชาวพุทธของเราควรที่จะยึดถือหลักเกณฑ์นี้ไว้ได้มาปฏิบัติตัวเองควรที่จะยึดควรที่จะปฏิบัติให้รู้เนื้อรู้ตัวให้มีศีลมีธรรมเข้าเคลือบแฝงในจิตใจเสมออย่าปล่อยให้แต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายทั้งวันทั้งคืนอยู่ที่ไหนก็หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้มีแต่ไฟเผากันไปหมดเผากันหมดคนทั้งโลกเราหมายอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์ถ้าไม่หมายถึงหลักใจเป็นหลักเป็นเกณฑ์เราเป็นร่างกายอยู่ทุกวันนี้ก็มีลมหายใจมีความรู้ครองร่างอยู่นั่นแหละจึงเป็นคนได้ถ้าลมหายใจสิ้นไปแล้วความรู้นี้ปราศจากไปแล้วก็คือคนตายเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์อยู่ที่ตัวของเราเองสร้างหลักใจให้ดีใจให้มีหลักมีเกณฑ์มีธรรมเป็นที่ยึดสติธรรมเมื่อย้อนเข้ามาสู่ตัวเองด้วยความมีสติดูตัวของตัวเมื่อไหร่แล้วจะเห็นความบกพร่องของตนเองเป็นลำดับลำดาควรจะแก้ไขดัดแปลงอะไรก็แก้ไขได้นี้ท่านเรียกว่าสติธรรมสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นในตัวเองด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมคิดอ่านไตรตรองอดีตที่ผ่านมาแล้วก็เรียกว่าแล้วถ้าจะเอาเป็นบทเรียนอันไหนไม่ดีก็ทำความเฉียดหลาบต่อมันไว้ต่อไปไม่จะไม่ทำอย่างนั้นอีกเนี่ยปัจจุบันเราปฏิบัติตัวของเราอย่างไรนั้นถึงจะมีหลักมีเกณฑ์แล้วเพราะมันหลักใหญ่ที่สุดคือชีวิตลมหายใจของเรานี้เมื่อสิ้นลงไปแล้วใจที่ไม่ตายไม่เคยมีป่าช้านั้นครองอยู่ในของคนทุกคนที่มีชีวิตอยู่เรียกว่าใจใจนี้ไม่เคยตายแต่ใจนี้หาหลักแหล่งไม่ได้ต้องพาให้ไปเกิดตายที่นี่สัตว์โลกทั้งหลายตายด้วยอำนาจแห่งกรรมของตนมีเชื้อแห่งการเกิดเป็นสำคัญเชื้อแห่งการเกิดนี่คือว่าต้องเกิดต้องตายต้องเกิดต้องตายมานี่กี่กับกี่กันในบุคคลหนึ่งหนึ่งเท่านั้นตายไม่รู้กี่กับกี่กันมาแล้วตายทับถมตัวเองตายทับถมกันทั่วโลกดินแดนหากว่าสภาพเหล่านั้นร่างกายเหล่านั้นไม่เสื่อมคลายไม่สลายไปแล้วศพของบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้นทิ้งลงในประเทศไทยของเรานี้จะไม่มีที่ทิ้งที่เก็บเลยจะเต็มไปด้วยซากของบุคคลคนเดียวที่ตายแล้วเกิดแล้วตายมากี่กับกี่กันจนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วเราจะต้องตายเกิดตายเกิดไปอีกกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนนี่คือตายด้วยความไม่มีหลักมีเกณฑ์เกิดไม่มีหลักมีเกณฑ์เกิดได้ทั้งดีทั้งส่วนมากไม่มีหลักมีเกณฑ์มักจะเกิดทางชั่วเสมอถ้ามีหลักมีเกณฑ์มีศีลมีธรรมเข้าเป็นเครื่องรักษาแล้วถึงจะเกิดก็ตามเกิดเป็นอินเป็นพรหมเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นมนุษย์ที่ขึ้นมาอย่างน้อยเป็นมนุษย์ต่อจากนั้นเป็นเทวุฒิเทวดาอินพรหมโดยลำดับจนกระทั่งถึงแบบความดีมีมากแล้วเท่าไหร่แล้วยิ่งหนุนเราให้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นคือสร้างบารมีมาเต็มหัวใจแล้ว หนุนผู้ที่สร้างบารมีนั้นให้หลุดพ้นจากความเกิดตายอีกไม่มีอีกต่อไปแล้วดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นั้นท่านสร้างคุณงามความดีตัดวัฏวนที่เคยเกิดเคยตายมากี่กับกี่กันนั้นให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาด้วยการสร้างความดีหดย่นเข้ามาจนกระทั่งวาระสุดท้ายความดีทั้งหลายนั้นสังหารภพชาติออกไปหมดจากใจไม่มีเหลือเลยนั่นแหละเรียกว่าท่านพูดถึงนิพพานไม่ต้องมาเกิดมาตายอีกแล้วเรียกว่าผู้สิ้นทุกข์สิ้นอย่างนั้นจึงเรียกว่าสิ้นทุกข์ไม่มีทุกข์เข้ามาผ่านในหัวใจเลยเรียกว่าผู้สิ้นทุกข์เพราะผู้สิ้นกิเลสเนื่องจากกิเลสเป็นสาเหตุให้สร้างกองทุกข์ความทรมานต่างๆเมื่อสาเหตุนี้ได้สิ้นสุดลงไปจากจิตใจแล้วทุกข์จึงไม่มีนี่คือมีผู้สร้างธรรมสร้างความดีขึ้นแก่จิตใจของตนตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งถึง
วิมุตติหลุดพ้นเพราะอำนาจแห่งความดีนี่เท่านั้นที่จะลื้อขนสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ไปได้ไอ้เรื่องของที่ฉุดลากลงโดยถ่ายเดียวโดยถ่ายเดียวถ้าเราจะทำความดีกิเลสก็ฉุดลากไว้เสียหาว่าการทำบุญให้ทานเป็นของยากของลำบากทั้งกิเลสมันสร้างความยุ่งยากให้เราไม่ให้เราทำความดีนั่นแหละแต่กิเลสมันไม่ยอมให้เห็นโทษของมันมันต้องไปโยนโทษใส่ธรรมใส่ความดีว่าการสร้างความดีนี่ยากการให้ทานยากการรักษาศีลยากการภาวนายากยากไปหมดเพราะกิเลสสร้างขวากสร้างหนามปักเสียบเอาไว้ไม่ทำแต่เราไม่เห็นขวากเห็นหนามที่กิเลสปักเอาไว้แล้วก็ไปโยนใส่ความดีทั้งหลายว่าการทำบุญให้ทานยากรักษาศีลยากภาวนายากไปตามกิเลสเสียคนจึงไม่อยากทำความดีทั้งหลายเพราะต้านทานกิเลสไม่ได้เพราะไม่รู้กิเลสว่าเป็นภัยแก่ตัวเองเป็นภัยแก่การสร้างแต่ความดีของตัวเองโลกเราจึงไม่อยากทำความดีความจริงแล้วสิ่งที่กั้นกลางในทางความดีของเรานั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกิเลสเป็นข้าศึกต่อธรรมมาตลอดกาลไหนมีมากมีน้อยต้องเป็นค่าสืบต่อกันไปเรื่อยๆเอายกเข้ามาถึกย่นให้มันเห็นประจักษ์ใจก็คือว่าเอานักภาวนาเราเริ่มภาวนาทีแรกล้มลุกคลุกคลานกิเลสตีต้อนไม่ให้ลืมหูลืมตาได้เลยเวลาจะภาวนาสร้างขวากสร้างหนามคือความทุกข์ความยากความลำบากให้แล้วความมีอำนาจวาสนาน้อยมีบุญญาภิจัมพานน้อยไม่มีบุญวาสนาสร้างเข้ามาแล้วสร้างเข้ามาแล้วนี่คือฝากคือหนามไม่เราทำความดีแต่เวลาจะเดินวิ่งล้มตามกิเลสนั้นมันไม่บอกนะเราถอยกำลังทางความดีเข้ามาเสียงนี่คือเราล้มไปตามกิเลสแล้วแต่กิเลสไม่ให้รู้นี่เราสร้างความดีภาวนาจะให้จิตสงบมันสงบไม่ได้เพราะกิเลสตีต้อนตลอดเวลาที่เวลาเราขยับเข้าไปไม่ถอยมุ่งหน้าต่อความเพียรความดีอยู่ไม่ถอยกิเลสก็ค่อยเบาลงธรรมก็ค่อยแตกกล้าขึ้นมาคำว่าสมาธิที่พุทธเจ้าแสดงไว้ในอรรถในธรรมก็มาปรากฏขึ้นติใจของนักภาวนาสมาธิคือความสงบใจเย็นใจสง่าผ่าเผยสว่างกระจ่างแจ้งภายในหัวอกเรานี่แหละผู้ภาวนารู้เองความสว่างกระจ่างแจ้งความสงบเย็นที่หัวอกของเราคือท่ามกลางหัวอกใจอยู่ที่นั่นจะสงบเย็นขึ้นมาที่นั่นนี่กิเลสเริ่มถอยตัวแล้วความฟุ้งซ่านวุ่นวายความคิดนั้นคิดนี้เป็นการก่อกวนตนเองนั้นกิเลสสงบไปเพราะอำนาจแห่งธรรมคือความสงบนี่ครอบหัวมันลงไปแล้วมันค่อยสงบไปสงบมาจิตของเราก็มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาเห็นคุณค่าอย่างการทำความดีของตนเองเห็นคุณค่าอย่างการภาวนาของตนเองก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตละเอียดเข้าไปก้าวเข้าสู่ภาวนาเมื่อก้าวเข้าสู่ภาวนายิ่งสร้างความฉลาดแหลมคมขึ้นไปเรื่อยๆแบบแล้วยิ่งเห็นโทษของกิเลสเข้าไปละเอียดเราเข้าไปเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งสติปัญญาแก่กล้าสามารถสังหารกิเลสให้หมดสิ้นภายในจิตใจนี่เลยคำว่าขวากว่าหนามอุปสรรคที่กิเลสเคยสร้างมาให้เราตั้งกับตั้งการแต่การไหนนั้นหมดสิ้นไปโดยสิ้นเชิงนั่นแหละเราจึงได้เห็นโทษของกิเลสว่ามันสร้างขวากสร้างหนามมันเป็นข้าศึกต่อธรรมที่เราบำเพ็ญอยู่นั้นมาโดยลำดับอย่างนี้ก็เห็นได้ชัดเมื่อกิเลสสิ้นซากลงไปแล้วไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคภารกิจใจนี่แหละการสร้างธรรมของเราการสร้างความดีสร้างอย่างนี้อย่าได้ท้อถอยอ่อนแออย่าเห็นว่าศาสนาเป็นของเล็กน้อยศาสนานี่เป็นสายบุญสายกรรมชี้ช่องบอกทางให้เราไปทางที่ถูกที่ดีโดยถ่ายเดียวส่วนไหนที่ชั่วส่วนไหนที่ไม่ดีศาสนาสอนไว้หมดอย่าทำเราอย่าเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้าสอนตรงไหนให้ระมัดระวังไม่ดีให้ระวังถ้าดีแล้วให้บำเพ็ญถึงยากลำบากก็ให้อดให้ทนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไปในทางที่ถูกที่ดีถ้าอันไหนไม่ดีอย่าฝืนพระพุทธเจ้าจะเป็นกวักเป็นน้ำเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ตัวของเราเองนั่นแหละพระพุทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสรรปันส่วนอะไรจากผู้ใดทั้งนั้นมีแต่ความเมตตาสงสารล้วนๆสอนโลกด้วยความเมตตาล้วนๆเราผู้เป็นชาวพุทธให้สนองความเมตตาของท่านด้วยความประพฤติปฏิบัติตามเราจะมีความสงบร่มเย็นการอยู่การกินการใช้การสอยความเป็นอยู่ที่มีศีลธรรมครอบงำแล้วย่อมมีประมาณไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนของตนจนเกินไปแต่พูดร้อนให้แก่ตนของตนจนเกินไปแต่พูดถึงเรื่องอารมณ์เช่นราคะตัณหา
ไอ้เรื่องราคะตัณหามันไม่ได้เลิศพิเศษวิโสจัง

ากชายกาฝากมีแต่เปรตแต่ผีมาทำลายตัวของเราครอบครัวของเราตลอดลูกเล็กเด็กแดงให้เสียต่างๆกันไปหมดนี่แหละโทษแห่งกาเมสุมิจฉาจารราคะตัณหากำเริบไม่ระงับดับมันบ้างมันสร้างฟืนสร้างไฟให้ทั้งผัวทั้งเมียมองเห็นหน้ากันเมื่อไรทะเลาะกันเมื่อนั้นทะเลาะกันเมื่อนั้นก็เพราะกิเลสตัวนี้เข้าไปทำลายให้ทะเลาะนั่นเองเมื่อมีศีลทำแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสมีคุณค่ามีราคาสามีภรรยาฝากเป็นฝากตายกันได้มีสามีเท่ากับมีหลักมีเกณฑ์มีฝั่งมีฝามีภรรยาก็มีเท่ากับมีคู่พึ่งเป็นพึ่งตายต่อกันลมหายใจทั้งสองดวงรวมเข้าเป็นความซื่อสัตย์จริตต่อกันเป็นดวงเดียวอยู่ด้วยกันเป็นผาสุกหาอะไรได้มามากน้อยเป็นผาสุกไม่มีการรั่วไหลแตกซึมเพราะ ประเภทกาฝากไม่เข้ามาทำลายนี่แหละคุณค่าแห่งความมีศีลทำเป็นอย่างนี้ศาสนาของพระเจ้าเป็นศาสนาที่เลิศเลอที่สุดแล้วใครเกิดมาไม่ได้พบศาสนาและไม่นับถือศาสนาถือว่าเป็นผู้ที่อาภัพวาสนาอยู่มากทีเดียวนี่เราได้เกิดมาพบพุทธศาสนาและได้ปฏิบัติตามท่านกราบมนต์ไหว้พระสวดมนต์พุทโธธัมโมสังโฆภารกิจภารใจแต่ละครั้งละคราวก็ยังดีมีรัศมีภายในใจดังที่พูดเมื่อเบื้องต้นนั้นว่าประเทศไทยของเรานี่แม้จะมืดหนาขนาดไหนก็ตามยังมีเดือนมีดาวยิบยับยิบยับอยู่บนท้องฟ้าในจุด ที่เป็นอยู่แห่งประเทศไทยของเราไม่ได้มืดตื้อไปเสียหมดครอบโลกธาตุดังที่เป็นมาและเป็นอยู่เวลานี้เพราะความไม่มีศาสนาเพราะความไม่มีธรรมเป็นวี่แววภายในใจเลยผู้มีศาสนามีธรรมเป็นเครื่องประพฤติแล้วย่อมมีจิตใจย่อมมีความสง่างามภายในจิตใจยิ่งเป็นนักปฏิบัตินักภาวนาด้วยแล้วยิ่งสร้างความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นภายในจิตใจประหนึ่งว่าดวงดาวอันแผ่วพาวที่สุดภายในดวงใจของผู้มีธรรมนั่นแหละดวงดาวอยู่ที่ใจความมืดตื้อก็อยู่ที่ใจความมืดตื้อคือกิเลสครอบงำจิตใจทําให้มืดไปหมดไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญมีแต่ความอยากทําอย่างเดียวความอยากทําอะไรทําตามความอยากไม่คํานึงถึงว่าดีหรือชั่วผิดถูกประการใดเลยนี่เรียกว่ากิเลสพาทํากิเลสพาอยากกิเลสพาคิดกิเลสพาเคลื่อนไหวถ้าทำก็ต้องคิดอ่านไตรตรองถึงดีชั่วผิดถูกประการใดแล้วดำเนินไปตามเหตุตามผลตามอัตตามธรรมนั้นใจของเราก็เย็นตายลงไปแล้วก็มีที่ยึดที่เกาะนี่เราอยู่ด้วยกันนี้จะตายทุกคนแม้ผู้เทศก็ตายเหมือนกันถึงวาระแล้วเอาไว้มาอยู่เพราะโลกนี้มีป่าช้าต้องตายด้วยกันนั่นเมื่อยังไม่ตายนี้ให้รีบเร่งขวนขวายตื่นเนื้อตื่นตัวเสียตั้งแต่บัดนี้ว่าใจนี้ไม่มีป่าช้าจะต้องไปด้วยบาปด้วยบุญของตนเองเรียกว่าไปด้วยกรรมกรรมดีพาให้ไปดีกรรมชั่วพาให้ไปชั่วที่ว่าตายแล้วสูญนั้นอย่าให้กิเลสหลอกไปนานเกินไปเลยนี่เป็นบทหนักของกิเลสมากที่สุดทั้งที่เราเป็นนักเกิดนักตายมาด้วยกันไม่มีใครแข่งกันได้ก็คือการเกิดการตายของสัตว์โลกแต่แล้วก็ให้กิเลสมันมาหลอกว่าตายแล้วสูญตายแล้วสูญนี่ที่เป็นบทหนักของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกให้มืดดำกำตาไปหมดไม่มีความหวังแล้วเราอยากทำอะไรก็ทำเสียเพราะตายแล้วจะสูญทั้งนั้นไม่มีบาปไม่มีบุญไม่ได้เสวยอะไรทั้งนั้นเวลานี้เรามีชีวิตอยู่อยากทำอะไรก็อยากทำก็ทำเสียความอยากทำนั่นแหละคือทางเดินโล่งของกิเลสเพื่อลากสัตว์ทั้งหลายให้ไปจมลงในนรกอเวจีที่ว่าตายแล้วสูญแว่นนรกไม่มีนั่นมันหลอกไปอย่างนั้นนะนรกกิเลสหลอกสัตว์โลกให้พี่น้องทั้งหลายชาวพุทธเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราเชื่อพระพุทธเชื่อกิเลสเชื่อมานานแล้วพาล่มพาจมมามากต่อมาเรายังไม่เคยเชื่อพระพุทธเจ้าพอจะถึงจิตถึงใจเราบ้างเลยให้พยายามปฏิบัติตามทางท่านเหมือนคนตาบอดเดินตาเดินตามคนตาดีจะปลอดภัยดียิ่งกว่าคนตาบอดอวดรู้อวดฉลาดเดินไปโดยลำพังแล้วตกเหวตกบ่อคือคนตาบอดนั่นแหละใจที่บอดย่อมอยากจะทำตั้งแต่ความชั่วโดยถ่ายเดียวตายลงไปแล้วมันไม่สูญกิเลสหลอกต่างหากแล้วนรกพระพุทธเจ้าแสดงมากี่พระองค์แล้วว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีแสดงเป็นเสียงเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าไม่ทรงคัดค้านกันเลยเพราะเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันแบบเดียวกันหมดมาสอนด้วยสอนแบบเดียวกันสัตว์โลกผู้ใดสัตว์ตัวใดก็ตามถ้าฝ่าฝืนพระเจ้าไม่ยอมพระพุทธเจ้าแล้วย่อมตกตาจนทั้งนั้นแหละ

0: เพราะความอยากกิเลสเปิดโล่งไว้แล้วเปิดโล่งไว้แล้วกิเลสไม่อั้นไอ้เรื่องที่หลอกลวงสรรโลกอยากเข้าใจว่ากิเลสจะสิ้นสติปัญญาในการหลอกลวงโลกเลยกิเลสเป็นตัวฉลาดและฉลาดแหลมคมมากที่สุดใน3แดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสต้องเอาธรรมเข้าจับเมื่อธรรมเข้าจับแล้วธรรมเหนือกิเลสแล้วจะรู้เรื่องของกิเลสเป็นลำดับลำดาเหมือนพระพุทธเจ้าเอาธรรมจับกิเลสฆ่ากิเลสสังหารกิเลสลงจากพระทัยพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีธรรมเหนือกิเลสฆ่ากิเลสลงจากจิตใจไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นแหละเรียกว่าธรรมดูกิเลสดูได้ง่ายแต่กิเลสดูกิเลสดูวันยังค่ำก็ไม่เห็นไม่เจอมีแต่สร้างความชั่วช้าหลามกให้ตัวเองวันนี้ได้พูดถึงเรื่องหลักใจให้พี่น้องทั้งหลายชาวไทยของเราได้ทราบเพื่อให้มีหลักใจอย่าอยู่เร่ร่อนร่อนหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เกิดมาก็ไม่ทราบหลักเกณฑ์ทั้งตัวเองว่าเป็นยังไงแล้วเวลาตายไปก็ปัจจุบันนี้ก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้ฝ่อยคว้าโลเลโลกเล่ไม่มีที่ยึดที่เกาะตายไปแล้วก็แบบโลเลโลกเล่นั่นเองจึงสร้างความดีไว้เสียตั้งแต่บัดนี้ให้สร้างความดีการให้ทานอย่าลดละให้ไปกับได้มาเป็นขณะเดียวกันให้มากให้น้อยได้มากได้น้อยสวนกันในขณะเดียวกันกับจิตที่แสดงกิริยาออกมาว่าให้ทานหรือจะให้ทานนั่นแหละนี่แหละบุญมองไม่เห็นง่ายๆไม่มีนอกจากพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านมองเห็นทุกขณะที่จิตเคลื่อนออกไปเป็นบาปหรือเป็นบุญจะรู้ทันทีท่านจึงแก้สิ่งเหล่านี้ตกพวกเราไม่รู้แล้วก็บืนไปตามกิเลสโดนนั้นชนนี้แล้วเวลาตายก็ไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีกำหนดไม่มีที่จุดหมายปลายทางว่าจะไปเกิดแดนใดแดนใดเพราะไม่มีที่มั่นใจภายในตัวเองได้แก่คุณงามความดีเป็นหลักใจเพราะนั้นจึงสร้างหลักใจให้ดีอย่าปล่อยอย่าวางหลักใจเป็นสำคัญมากหลักใจเป็นหลักทรงตนไว้ได้ดีทรงครองบ้านครองเมืองอยู่ในครอบครัวเย่าเรือนต่างคนต่างมีหลักธรรมปกครองตัวเองแล้วเย็นทั้งตัวเองเย็นทั้งครอบครัวเย่าเรือนเย็นทั้งสังคมต่างๆตลอดถึงทั่วประเทศไทยของเราเมื่อต่างคนต่างสร้างหลักใจสร้างความดีต่อตนรู้บุญรู้บาปมีฮีโร่ตปะประจำแล้วคลาดเคล้ากันขนาดไหนมีแต่ความสนิทสนมกลมกลืนซึ่งกันและกันฝากเป็นฝากตากันได้ด้วยธรรมธรรมจะเป็นฐานโลกทั้งหลายให้อยู่กันด้วยความสนิทตายใจกันได้ถ้ากิเลสแล้วไว้ใจไม่ได้นะประดับประดาตกแต่งด้วยกิริยามารยาทคำพูดคำจานิ่มนวลอ่อนหวายไพเราะเพราะเพียงแต่ภายในนั้นเป็นฟืนเป็นไฟไว้ใจไม่ได้ต้มตุ๋นหลอกลวงเขาเอาตั้งแต่คำพูดที่นิ่มนวลอ่อนหวานมาหลอกทั้งนั้นแหละคำพูดที่โกงไปโกงมาเขาไม่เอามาหลอกละพวกนักต้มตุ๋นเขาต้องเรียนวิชาคำพูดคำจากิริยามารยาทที่โลกทั้งหลายที่คนอื่นเขาจะเชื่อเขาก็เอานั้นละมาประดับร้านแล้วมาหลอกลวงแล้วก็ถูกต้มตุ๋นตามเขาจนได้นั่นแหละแต่ธรรมนี่เป็นพูดภาษาธรรมนี่เป็นของสะอาดพูดออกมาตรงไปตรงมาเชื่อถือได้ตลอดไปเลยกิเลสนี่เชื่อไม่ได้นะแม้แต่สามีภรรยาก็เหมือนกันเชื่อกันได้เมื่อไหร่พอไปแล้วไปเที่ยวอีหนูไปเที่ยวไอ้หนูมาแล้วกลับมาไปอะไรมาวันนี้ไปวัดมาไปฟังเทศมานั่นเห็นไหมมันโกหกแล้วแม้พระท่านเทศเพราะนะวัววัดไหนวันไหนไม่บอกเดี๋ยวแม่หนูจะติดหัวมันหาอุบายว่าเห็นไหมนี่แหละกลมายาของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเชื่อถือมันได้ยังไงถ้าเป็นธรรมแล้วไม่ต้องถามกันถามอะไรเขากับเรามีหัวใจอันเดียวกันเชื่อถือกันได้ฝากเป็นฝากตายกันได้แล้วนี่คือธรรมเย็นสงบจนกระทั่งวันตายก็มีความอะไรเสียดายกันถ้าแบบตายแบบนั้นแล้วไม่อยากให้ตายตั้งแต่มันยังไม่ตายนะถ้าเป็นเมียหลวงตะบัวนี่ไม่ตายอย่าไล่ฆ่ามันเลยให้มันตายซะก่อนอีหญิงคนนี้ใช่ไม่ได้นี่แต่มันดีหลวงตะบัวไม่มีครอบครัวเย่าเรือนไม่ได้ไล่ฆ่าผู้หญิงก็ยังดีเพราะฉะนั้นจึงสอนไว้เพื่อพี่น้องทั้งหลายอย่าให้ได้หญิงประเภทนี้ชายประเภทนั้นเข้ามาทำลายหัวใจของเราจะเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ไปหมดเพราะความขาดศีลขาดธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาวันนี้แสดงธรรมให้พี่น้องทั้งหลายฟังเป็น2ภาคด้วยกันไม่ว่าไปที่ไหนวัตถุเครื่องเป็นอยู่แห่งชาติไทยของเราเวลานี้ก็กำลังร่อยหลอเต็มทีขอให้พี่น้องทั้งหลายตื่นเนื้อตื่นตัวในการพยุงชาติไทยของเราซึ่งกำลังย่อแย่เวลานี้ให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้น ด้วยความเสียสละทุกท่านไม่ต้องเสียดายเอามีสมมุติเรามี10บาทเราแบ่ง5บาทไม่เป็นไรหรือผู้มี10บาทให้20บาทยิ่งดีถ้าเป็นไปได้นะนี่แหละเพื่อชาติของเราเรารักชาติของเราเป็นแกนอันสำคัญแห่งชาติของเราเราจะทุกข์จนบ้างเพื่อการเสียสละให้ชาติของเรานั้นไม่เป็นไรเราทุกข์เราจนเราอยู่กับชาติที่แน่นหนามั่นคงเราพอสุขหัวนอนได้ถ้าชาติได้ล่มจมไปเสียเราจะเป็นมหาเศรษฐีก็จมไปด้วยชาติที่ล่มจมไปนั่นแหละไม่เป็นของดีเลยจึงขอให้ทุกท่านได้ตื่นเนื้อตื่นตัวตั้งแต่บัดนี้วาระนี้ก็เป็นเวลาที่หลวงตาเป็นผู้นำ ของพี่น้องทั้งหลายการเป็นผู้นำก็ดังอธิบายมาแล้วเหตุผลกลไกอะไรจึงมาเป็นผู้นำก็ได้อธิบายให้พี่น้องทั้งหลายทราบแล้วดังที่กล่าวมานี่แหละนี่เราไม่ได้นำแบบหัวชนฝามาเราคิดเต็มหัวอกแล้วจึงได้ออกมาเป็นผู้นำเอาตัวเป็นผู้ยืนยันว่าเราเป็นผู้สมบูรณ์เต็มที่แล้วในเรื่องศีลเรื่องธรรมด้วยความสุจริตยุติธรรมเราไม่มีอะไรสงสัยในตัวของเราแล้วเราทำประโยชน์แก่โลกเวลานี้เราทำด้วยความเมตตาล้วนๆไม่มีอะไรเคลือบแฝงเลยนี่เราเชื่อตัวเองของเราอย่างนี้เราจึงได้ชวนเชิญหรือเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายด้วยความเชื่อตัวเองแล้วขอให้พี่น้องทั้งหลายเชื่อเถิดว่าคำสอนพระพุทธเจ้านี้ไม่เคยพาโลกให้ล่มจมนอกจากจะพาเฟื่องฟูขึ้นโดยลำดับเท่านั้นเมื่อเราปฏิบัติตามนี้แล้วชาติไทยของเราก็จะเจริญรุ่งเรืองเฉพาะอย่างยิ่งทองคำพูดที่ไหนมีความหนักแน่นอยู่ในจุดนี้มากเพราะเหตุไรก็เพราะว่าหลวงตาเองเป็นผู้ไปเห็นหัวใจของชาติไทยเราคือทองคำในครั้งหลวงรู้สึกว่าร่อยหรอมากทีเดียวเมื่อไปเห็นแล้วเวลาก้าวเข้าไปดูทองคำในครั้งหลวงนั้นก็หายใจเต็มปอดเข้าไปพอไปดูทองคำในครั้งหลวงกลับออกมาแล้วลมหายใจจะไม่มีหัวใจแฟบไปหมดจึงต้องรีบมาประกาศก็ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบในเรื่องหัวใจของชาติของเราเวลานี้กำลังหายใจเข้าแมวให้ต่างท่านต่างรีบสูบลมหายใจคือทองคำเป็นต้นเข้าเป็นลมหายใจของชาติไทยเราแล้วจะได้มีลมหายใจฟื้นตัวขึ้นมาชาติไทยของเราทุกท่านก็จะได้มีลมหายใจเต็มปอดขึ้นมาทั่วหน้ากันหมดหากว่าชาติของเราลมหายใจเข้าแมวแล้วเท่ากับคนไทยทั้งชาตินี่ก็ปีลมหายใจเข้าแมวเข้ามาไม่เต็มปอดเหมือนกันหมดถ้าเป็นคนก็เป็นคนขาดบาดขาดตาเต็งไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยเพราะฉะนั้นจงให้พยายามต่างท่านต่างรีบขนขวายเฉพาะอย่างยิ่งคือทองคำเข้าสู่ชาติของเราให้มีลมหายใจเต็มปอดแล้วชาติไทยของเราก็จะเต็มตัวเต็มบาดเต็มเต็งนี่วันนี้พูดถึงเรื่องการช่วยชาติแล้วได้ช่วยเต็มสติกำลังความสามารถของเราในชีวิตนี้หลวงตาได้เคยพูดให้พี่น้องทั้งหลายทราบเพราะเป็นผู้นำจำเป็นต้องได้พูดในสิ่งเหล่านี้ว่าในชีวิตของเรานี้เราได้เสียสละมา2ครั้งนี้ครั้งแรกเสียสละเพื่อฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวอย่างเด็ดเดี่ยวเอาชีวิตเขาแลกกิเลสไม่ตายเราต้องตายสุดท้ายก็กิเลสพังลงดังที่ว่าตะกี้นี่แหละจากนั้นมาก็มาสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองของเราด้วยความเอาจริงเอาจังเด็ดเดี่ยวเคียบขาดทุกอย่างด้วยเหตุนี้เองจึงได้เรียนให้บรรดา ท่านผู้ออกทางทีวีกรุณาอย่าได้ตัดกิริยามารยาทอาการทุกอย่างซุ้มเสียงการเทศการตอบธรรมะอะไรก็ตามของหลวงตาอย่าได้ตัดออกขอให้ทรงคงเส้นคงวาหนาแน่นไว้ตามกิริยาที่แสดงออกนั้นซึ่งแสดงออกมาจากความเมตตาล้วนๆไม่มีกิเลสตัวใดจะแอบแฝงออกมากับกิริยาท่าทางซุ้มเสียงนั้นแม้เท่าเม็ดหินเม็ดทรายเลยนี่เป็นกิริยาท่าทางแห่งความเมตตาแห่งธรรมล้วนๆที่มาประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบจงกรุณาได้ทราบตามนี้ไอ้คนหูสุ่ม4สุ่ม5อย่าเอามาเป็นประมาณคนดียังมีมากที่จะครองเมืองไทยเราให้ลมเย็นเป็นสุขและหนาแน่นมั่นคงไปโดยลำดับจะเป็นผู้มีสติปัญญาเป็นผู้มีธรรมภายในใจและการแสดงออกของหลวงตาเวลานี้ก็แสดงออกมาด้วยอาจด้วยธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยซึ่งธรรมนั้นไม่เคยทำความลมจมแก่ผู้ใดนอกจากเชิดชูเมืองไทยของเราให้เจริญรุ่งเรืองอย่างเดียวจึงขอให้คงไว้อย่าได้ตัดกิริยานี้คนดียังมีอยู่จะได้ยึดกิริยามารยาทที่แสดงออกนี้เป็นคติเครื่องเตือนใจว่าเป็นความเข้มแข็งแห่งธรรม ไม่ใช่ความเข้มแข็งแห่งกิเลสที่จะสังหารชาติบ้านเมืองนี่คือความเข้มแข็งแห่งธรรมพลังของธรรมออกตีความจนให้พินาศชิบหายลงไปเมืองไทยของเราจะได้ครอบครองความอิสระไว้เต็มเนื้อเต็มตัวเพราะอำนาจแห่งต่างคนต่างมีธรรมต่างคนต่างเสียสละต่างคนต่างทั้งเข้มแข็งเพื่อชาติของตนแล้วเมืองไทยเราจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองนี่เป็นการเสียสละครั้งสุดท้ายและครั้งนี้เพราะแน่ชีวิตสังขารนี้จะไม่ถึงไหนแล้วเวลานี้ก็พาไปโน้นไปนี้ก็ไปด้วยกำลังใจไปด้วยความเมตตาต่างหาก ไม่ได้ไปด้วยกำลังวังชากำลังวังชานี้ลดลงมากแล้วอ่อนเปี้ยลงมากแต่กำลังใจที่เต็มไปด้วยเมตตานั้นแข็งแกร่งดังที่แสดงกิริยาทางทีวีให้พี่น้องทั้งหลายทราบนั่นคือพลังแห่งธรรมนั่นคือพลังแห่งความเมตตาไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดแม้แต่น้อยหนึ่งเม็ดหินเม็ดทรายไม่มีในกิริยาท่าทางที่แสดงออกด้วยธรรมด้วยความเมตตานั้นกรุณาได้รับทราบปณิไว้แล้วเป็นคติเครื่องเตือนใจว่าผู้นำของท่านทั้งหลายเป็นคนประเภทใดเป็นคนท้อแท้อ่อนแอเลวไหลหรือเป็นคนประเภทใดให้ยึดนี้เป็นหลักเพราะเราบำเพ็ญตัวของเรามาก็บำเพ็ญอย่างนี้ฆ่ากิเลสก็ฆ่าอย่างนี้เหมือนกันเอาเป็นเอาตายเขาว่า ถ้าเราเทียบแล้วก็เหมือนนักมวยขึ้นต่อยกันบนเวทีไม่ต้องมีกรรมการมาแยก และไม่ต้องมีการให้น้ำระหว่างกิเลสกับเราฟัดกันมันจะยื่นความตายออกไปถ้ามีเวลาให้น้ำมีเวลามีกรรมการมาแยกเอาใครเก่งให้อยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้ตกเวทีเอากันขนาดนั้นเป็นเวลา9ปีเต็มที่ไม่มีเวลายับยั้งกันเลยนี่เราถึงว่าทุกในชาตินี้ทุกเพราะฆ่ากิเลสเราทุกแสนสาหัสเราไม่เคยลืมเลยรอดตายมานี่จึงได้มาทำประโยชน์ให้พี่น้องทั้งหลายเราจึงทำด้วยความเสียบำราบความจนให้ตกทะเลหลวงไปจึงต้องใช้กิริยาอย่างนี้ต่อพี่น้องทั้งหลายและกรุณาทราบกิริยาของหลวงตาบัวตั้งแต่บัดนี้ต่อไปและกิริยานี้ยังอาจจะเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆนะการเทศนาว่าการเทศนาเพื่อคนหมู่มากมันเป็นแกงหม้อใหญ่เพื่อลิ้นนั่นเพื่อปากนี้เพื่อรสนั่นชาตินี้คนหนึ่งชอบเปรี้ยวคนหนึ่งชอบหวานคนหนึ่งชอบเผ็ดแล้วเวลาแม่ครัวที่ปรุงอาหารไม่ทราบจะให้เหมาะกับลิ้นใดปากใดบ้างก็เทศลำบากนะถ้าเทศแกงหม้อน้อยแกงหม้อแรกนั่นใส่ทีเดียวพุ่งเลยเทศง่ายที่สุดเอาให้ถึงความจริงเทศตามหลักความจริงไม่สงสัยในการเทศไม่สงสัยในมรรคในผลในนิพพานในธรรมประเภทใดเต็มหัวใจอยู่แล้วพร้อมที่จะออกได้ตลอดเวลาถ้ามีท่านผู้ใดต้องการสงสัยในข้ออัดข้อธรรมข้อใดเปิดอกให้เลยเอาถามมาว่างั้นเลยเราจะตอบว่างั้นเลยนี่ล่ะไม่สะทกสะท้านกับสิ่งใดเรียนจบหมดแล้วสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรมาข้องใจที่ข้องใจอยู่เฉพาะอย่างยิ่งคือชาติไทยของเราเวลานี้จึงต้องได้มาวิ่งเต้นขวัญขวายแทบเป็นแทบตายสละชีวิตเพื่อชาติของเราเป็นครั้งสุดท้ายนี่ครั้งสุดท้ายของเราสุดท้ายในวัยของเรานี้ด้วยเมื่อพ้นจากนี้แล้วก็จะตายเท่านั้นสุดท้ายในชาติความเกิดความตายที่เคยเป็นมาตั้งกับตั้งกันชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเราแน่ใจในธรรมของพระพุทธเจ้าเต็มหัวอกเราได้บรรจุไว้เต็มหัวอกแล้วจึงไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าว่านิพพานเป็นเช่นไรผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสคือคนเช่นไรพระอรหันต์ท่านเป็นคนเช่นไรเราไม่สงสัยเราทรงไว้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วในธรรมประเภทนี้จึงกล้าสามารถที่มาประกาศกล้องให้พี่น้องทั้งหลายทราบด้วยความเมตตาสุดส่วนใครจะว่าดีว่าชั่วก็แล้วจะนำไปพิจารณาเราพูดทั้งหมดนี้เราเพื่ออู้ชาติบ้านเมืองอู้ชาติบ้านเมืองของเราแล้วเวลาสุดเสร็จสิ้นจากนี้แล้วก็จะไม่ได้มาชั่วอีกแล้วครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นครั้งเดียวกันเพราะแก่มากแล้วจะกลับขึ้นมาช่วยได้ยังไงแล้วชาตินี้เราก็บอกชัดๆเลยว่าเป็นชาติที่ขาดสะบั้นลงไปแล้วจากความเกิดตายเกิดตายตั้งที่เคยเป็นมาเป็นชาติสุดท้ายแล้วอายมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรานัตถีดานิปุณพโวบัดนี้ความเกิดอีกของเราจะไม่มีอีกแล้วล้ำประจักษ์ในหัวใจของเราแล้วไม่สงสัยพูดด้วยความไม่สงสัยผู้ฟังต้องฟังให้เป็นอัตเป็นธรรมอย่าฟังให้กิเลสเข้ามายื้อแย่งแข่งดีนะเดี๋ยวหาว่าท่านผู้โอดผู้อวดหาว่าทำไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีบุญไม่มีนะนี่อกิเลสตัวโสกโปรกมากมันจะลบล้างทำความจริงทั้งหลายของพระพุทธเจ้าแล้วมันจะมาลบล้างคำพูดที่พูดอยู่เวลานี้ไปจนได้นะให้พากันระมัดระวังกิเลสตัวนี้เป็นตัวลบล้างทำแล้วก็ลบล้างตัวเองซะด้วยให้ปิดตันอันตู้ในหนทางที่จะเดินไปเพื่อความส สุขความเจริญจะมีแต่กิเลสหลอกลวงให้ตกนรกทั้งเป็นทั้งเป็นและตายแล้วก็ไปเกิดตกนรกอีกทั้งที่ว่านี่กิเลสมันหลอกว่านรกไม่มีนั่นแหละไอ้ผู้ที่ว่านรกไม่มีนั่นแหละผู้ที่จะไปตกจมยิ่งกว่าเขาทั้งหมดแล้ววันนี้แสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจ็ดเวลาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายที่ได้อุตส่าห์พยายามสละเวลาหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติเงินทองมากน้อยมาช่วยเหลือกันเพื่อหนุนเมืองไทยของเราจะได้กระเตื้องขึ้นอย่างรวดเร็วจะได้เห็นความสง่างามของเมืองไทยเราด้วยการเสียสละของทุกท่านมีหลวงตาบัวเป็นผู้นำความเป็นผู้นำนี่ก็ขอประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าเรื่องความเป็นผู้นำนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเราหาผู้นำมาแล้วก่อนที่เราจะมาเป็นผู้นำหาที่ไหนมันก็ไม่เจอหาที่ไหนมันก็ไม่เจอมันไม่ปลอดภัยแล้วหาไปหามาค้นไปค้นมาก็มาเจอหลวงตาบัวช่องแคบๆเท่านี้เนี่ยแคบๆเท่านี้แต่มันทะลุปลอดภัยถึงความปลอดภัยไม่มีความรั่วไหลแตกซึมเอาแคบๆก็เอามันมากมันน้อยมันก็ไหลเข้าสู่ที่ปลอดภัยทั้งนั้นเราจึงได้ประกาศตนของเราว่าเป็นผู้นำและเวลานี้ก็กำลังขยายกว้างของไปเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นช่องแค่นี้เดี๋ยวนี้กำลังกว้างขวางเห็นไหมเรานี่นะเนี่ยเห็นไหมนั่นเต็มอยู่นั่นมีแต่ช่องกว้างขวางที่ไหลเข้าสู่คลังหลวงของเราเพื่อความปลอดภัยทั้งนั้นนี่แหละเราจึงเอาตัวของเรามาเป็นผู้นำการเป็นผู้นำที่ว่าเป็นของยากเพราะอะไรถ้าเขาไม่เชื่อสักอย่างเดียวสตางค์หนึ่งก็ไม่ยอมหลุดมือออกไปได้นะเงินบาทหนึ่งก็ไม่ยอมหลุดมือไปได้เพราะความไม่เชื่อไม่ลงใจนี่พี่น้องทั้งหลายได้เชื่อถือได้มาบริจาคเต็มหัวใจก็เพราะว่าหลวงตาบัวเชื่อตัวเองแล้วล้านเปอร์เซ็นต์ว่ารับรองความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นอื่นเพราะเราเป็นนักเสียสละมาแล้วตั้งแต่ปฏิบัติมาดังที่เคยเรียนให้พี่น้องหลายทราบแล้วเราเชื่อตัวเองเต็มหัวใจแล้วเราจึงเชื่อพี่น้องทั้งหลายผู้ต้องการอัตธรรมต้องการความจริงจะเชื่อและดำเนินไปตามกันแล้วบ้านเมืองของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองเมืองไทยของเราจะฟื้นฟูขึ้นโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งความรักชาติเพราะอำนาจแห่งความเสียสละนี้เป็นหลักสำคัญมากแล้วเมืองไทยของเราจะขึ้นกระเตื้องขึ้นโดยลำดับสมกับที่เขากำลังจ้องมองดูว่าเมืองไทยกำลังช่วยชาติเต็มกำลังขอทุกท่านได้ช่วยชาติของเราเต็มกำลังและจะสมเจตนาของหลวงตาที่เสียสละเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจนกระดอดถึงสละชีพเพื่อพี่น้องชาวไทยทั้งหลายแล้วเวลาตายหลวงตาบัวจะตายด้วยความหลับตาจะไม่ตายด้วยความลืมตาหรือตาค้างห่วงใยประเทศไทยนั่นแหละแล้วขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: เอาละพอเทศเท่าไหร่วันนี้โอ้ชั่วโมงกว่า
2: ครับนมัสการหลวงตาที่เคารพอย่างสูงกระผมค่ายขอเป็นผู้แทนนะครับที่ในที่นี้กราบเรียนถามคำถามหลวงตาสัก2ข้อนะครับข้อแรกที่อยากจะเรียนถามหลวงตาคืออานิสงส์จากการถวายปัจจัยหรือทองในโครงการช่วยชาติมีอย่างไรครับผม
0: ไม่ว่าแต่ทองมีอานิสงส์นะเงินก็มีอานิสงส์คนไทยของเราทั้งชาติมีอานิสงส์มีสง่าราศีมีบุญมากมีวาสนามากสามารถยกเมืองไทยเราขึ้นเจริญรุ่งเรืองได้อย่างทันตาเห็นนี่แหละนี่แหละอานิสงส์แห่งการให้ทานทองให้เงินสมบัติของเราเป็นอานิสงส์ที่ให้ชาติไทยของเรามีความสง่างามขึ้นมานี่แหละเนี่ยแล้วมีอะไรก็ถามอีกได้ถ้าตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ยอม
2: อีกสักข้อนึงนะครับหลวงตาการทำบุญนะครับควรตั้งจิตอธิษฐานอย่างไรเพื่อให้ได้บุญกุศลนั้น
0: อ๋อตามหลักธรรมชาติแล้วเราก็เชื่อกันมาดั้งเดิมว่าการทำบุญนั้นได้บุญได้กุศลแล้วความเชื่อนี้รู้สึกจะฝังลึกไว้แล้วถ้าตั้งความปรารถนาก็เป็นแขนงหนึ่งที่จะได้จากบุญกุศลนี้เช่นขอเป็นอันนั้นขอเป็นอันนี้เป็นแขนงหนึ่งของบุญกุศลที่เรามีเป็นพื้นฐานในหัวใจเราแล้วที่เราสร้างมาคำว่าบุญนี้เป็นพื้นฐานของจิตใจที่เราสร้างมาแล้วแขนงต่างๆที่เราจะปรารถนาเป็นอันนั้นปรารถนาเป็นอันนี้นั่นก็เป็นแขนงต่างๆแต่ขออย่าบิณฑบาตอย่างเดียวนะว่าเรามีบุญแล้วเราจะลืมตัวเดี๋ยวขอปรารถนาให้ได้เมีย10คนให้ได้ผัว10คนนี่ใช่ไม่ได้นะทำท่านไปอนิยมอย่างนั้นนั่นกิเลสหลอกคนให้ได้ผัว10คนเมีย20คนเนี่ยอย่าไปปรารถนานะมีแต่คนบาปเขาปรารถนาคนบุญไม่ปรารถนาอย่างนั้นล่ะตั้งแต่เมียคนเดียวนี้มันก็ทุกข์พอแล้วขึ้นไปบางทีก็ทะเลาะกันเนี่ยผัวเมียเท่านั้นแหละทะเลาะคนอื่นเขาไม่ทะเลาะแหละผัวเมียทะเลาะกันง่ายนะเนี่ยผัวก็ถือศีลว่าเป็นผัวเมียก็ถือศีลว่าเป็นเมียเพราะงั้นมันถึงทะเลาะกันง่ายเอาละพอ ทองคำมาเลยนี่ระยอดหัวใจของชาติเราคือทองคำนี่แหละอันนี้ยกไปไหนนี่จะวางเป็นแถวนั้นก็ได้เนี่ยอันนี้ต้นนี้วางตามแถวนั้นเลยก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้วางไว้เฉพาะทองคำต้นเล็กๆนี้วางไว้สำหรับรับทองคำเป็นจุดเดียวเพื่อเอาวางเอาวางมานี่เลยมานี่เอาวางมานี่
2: ทีละสิบท่านนะครับเดี๋ยวจะมีพนักงานธนาคารนำไปนะคร
0: ับ ทองคำมีสลายยื่นเข้ามายื่นออกจากนี้ก็เข้าประดับครั้งหลวงของเรามันอยู่ในคอของเราอยู่มานานแล้วเราไม่เห็นมีความสง่าราศีอะไรเอาออกจากคอของเราไปประดับครั้งหลวงจะมีความสง่างามทั่วประเทศเลยนะมันต่างกับอยู่ในคอของเรามากนะเอามาอยู่ในคอไหนเอามาให้หมดเป็นนายแพทย์นั่นเนี่ยจะเล่นนั่นเนี่ยนายแพทย์ลูกศิษย์อะไรเนี่ยเอาให้เต็มเหนียวนะเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะยกประเทศเราของเราขึ้นได้อย่างรีบด่วนทีเดียวให้สมกับประเทศนอกเขาลองกำลังต้องมองดูชาติไทยของเราชาติไทยของเรามีหัวใจทุกคนเอาแสดงน้ำใจให้ชาติมีหลวงตาเป็นผู้นำหลวงตานี่แพ้ไม่ได้เลยนะถ้าแพ้ให้หลวงตาให้จมลงในทะเลหลวงจะกอดอย่าให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นหน้าหลวงตาผู้แพ้นี่อีกต่อไปเลยนะความจนของเมืองไทยเราจะให้ได้ชัยชนะเราไม่ยอมแพ้เอาให้ความแพ้ที่ตกทะเลเลยนะเอาพี่น้องทั้งหลายช่วยกันเอาให้ความแพ้ตกทะเลแล้วหลวงตาจะพาไปตามกุศลามันความแพ้มันตกทะเลแล้ว
2: สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้มีเกียรติทุกท่านหลังจากคิวทางด้านขวามือนะครับเราจะมีผู้ที่นำผ้าป่ามาถวายทีละ10ต้นหลังจากนั้นท่านที่นำทองนำเงินดอลลาร์หรืออะไรมาเนี่ยครับจะได้ไปถวายกับหลวงตาเลยนะครับ
0: นั่นละมาทองมาทองมาอย่าจักท้าทองมาอยู่ในคอใครคอใครโปรดมาเดินเฉียดกันมาช่วยกันมาเรื่อยนะเดินเฉียดคอใครมามีทองคำช่วยเอามาเรื่อยเลยหลวงตาบัวจะเป็นคนตัดสินให้
3: ทองมาเข้ามาก่อน
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนกันยายนพุทธศักราช2541ในโอกาสเทศนารับพระป่าช่วยชาติณสำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ในรายการธรรมจักโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

คืนนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นบุตรตอนรุกเทพขอถือไตรสรณคมขับร้องโดยคุณเลิมบำแดนครับ

0: พอจิตถอนขึ้นมาแล้วท่านทำความเพียรต่อไปโดยไม่ได้หลับนอนตลอดรุ่งร่างกายก็ไม่มีการอ่อนเพลียแต่กลับกระปรี้กระเปร่าขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยคืนวันนั้นท่านได้เห็นความอัศจรรย์หลายอย่างคือเห็นอนุภาพแห่งธรรมที่สามารถยังเทวดาให้หายพยศและเกิดความเลื่อมใส1จิตรวมสงบเป็นเวลาหลายชั่วโมงและเห็นความอัศจรรย์ในขณะที่จิตสงบอยู่ตัวอย่างมีความสุข1โรคที่เคยกำเริบอยู่เสมอจนควรเรียกได้ว่าโรคประเภทเรื้อรังได้หายไปโดยสิ้นเชิง1อาหารที่ฉันลงไปกลับทำการย่อยตามปกติ1ความรู้แปลกๆที่ไม่เคยรู้มาก่อนได้ปรากฏขึ้นมามากมายทั้งประเภทถอดถอนและประเภทประดับความรู้พิเศษตามนิสัยวาสนา1ในคืนต่อไปท่านบำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกและมีความสงบสุขทางใจอย่างบอกไม่ถูกร่างกายก็เป็นปกติสุขไม่มีอาการใดมาก่อกวนบางคืนยามดึกสงัดก็ต้อนรับรุกเทพที่มาจากที่ต่างๆจำนวนมากมายโดยมีเทพลึกลับที่เคยทำสงครามวาทะกับท่านอาจารย์เป็นหัวหน้าพามา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของหลวงปู่มั่นปุริทัตโตตอนรุกขเทพขอถือไตรสรณคมขับร้องโดยกำเพลินพรมแดนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จักทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นถ่าย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะเรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งยานสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วทำไมทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นนะว่างั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดการจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปก็ใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อๆไปนี่แต่เราตายทำไงนะเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังไว้นะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีทับเลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25เดือนกันยายนพุทธศักราช2546ครับ
1: อันนี้ขอถามมาจากประเทศอิสราเอล
2: เดี๋ยวว่าไง
1: เป็นเรื่องที่คุณแม่เขาภาวนา
2: คุณแม่เขา
1: คุณแม่ภาวนาลูกถามมาแทน
2: อ๋อว่าอ่านขึ้นไป
1: คุณแม่ฝากถามมาว่าเวลาท่านนั่งสมาธิท่านจะเกิดขนลุกสู้บ่อยมากเป็นสภาวะใดครับและท่านยังบอกอีกว่าท่านน่าจะทำได้ดีกว่านี้แต่ท่านก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรคุณแม่ท่านเคยปฏิบัติมานานหลายปีแล้ว
2: ให้เอานี่นะเอาลุกอย่างนี้แล้วกันมันของลูกสู้คือความปีติยินดีอยากการภาวนาให้จับจุดคือการภาวนายังอย่าปล่อยว่างเข้าใจไหมมันจะลุกเป็นไงให้มันลุกอ่านว่าไป
1: ท่านเคยปฏิบัติมานานหลายปีแล้วท่านเคยเล่าว่าท่านปฏิบัติจนตัวลอยได้ท่านบอกว่าลอยจริงๆตอนแรกผมคิดว่าเป็นแค่นิมิตท่านบอกว่าลอยขึ้นประมาณ1ศอกจนท่านตกลงมา
2: 1ศอก
1: 1ศอกครับจนท่านตกลงมาในสภาพขาขวายังคุกเข่าอยู่เลยเกิดขึ้นเมื่อเกือบ20ปีแล้วและท่านก็ไม่เคยทำได้อีกเลยท่านไม่ทราบเรื่องการปฏิบัติมากนักได้แต่นั่งภาวนาพุทโธกับสวดมนต์อย่างเดียวโดยท่านไม่มีความรู้มากนักในเรื่องการปฏิบัติขอรบกวนขอคำแนะนำจากหลวงตาด้วยครับ
2: ให้ภาวนาพุทโธให้ติดกับนั่งนะตั้งตัวลงตัวลอยมันเป็นเรื่องความปีติปีติมีหลายประเภทแบบตัวลอยก็มีอันนี้มันก็มีอยู่แล้วเป็นกิ่งก้านของการภาวนาเราอย่าปล่อยละอันนี้เป็นอาการมันมีเกิดได้ระงับไปได้หายไปได้อันนี้ส่วนจิตที่รับการอบรมด้วยยืนนั้นความสงบร่มเย็นนี่จะไม่หายจะหนาแน่นขึ้นภายในใจสิ่งเหล่านี้เป็นอาการภายนอกเข้าใจเหรอ
1: คร
2: ับ ไม่ให้เป็นอารมณ์กับมันนับมันเป็นอะไรก็ช่างมันแต่อย่าลืมพุทโธภายในใจถือหลักพุทโธไว้ให้ดีเข้าใจไหมเข้าใจยัง
1: ไม่บอกเขาถ้าเขาลอยทำไงฮะถ้าเขาพุทโธไปแล้วตัวลอยให้ทำไงป่ะครับ
2: มันจะขึ้นภาคตะวันตกไปหลวงตาบัวจะจับหางดึงลงมาเอาเข้าใจไหมไปให้มันไปเชื่อป่ะหลวงตาบัวจะจับหางมันดึงลงมาก็ลูกศิษย์หลวงตาบัวมันเก่งกว่าครูไปไหนว่าเข้าใจเอาว่า
1: อันนี้คนที่สองครับลูกรู้สึกเป็นอาการจิตว่างสงบเมื่อมีเรื่องราวยุ่งเหยิงเรื่องราวเข้ามาก่อกวนแม้จะเป็นเรื่องดีน่ายินดีอะไรก็ตามค่ะจิตมันดูนิ่งสงบของมันเพราะลูกบังคับไม่ให้เผยสติกับคำบริกรรมตามที่หลวงตาสอนมันเหมือนเป็นธรรมะท่านเตือนนะคะเผลอมันเป็นเหมือนธรรมะท่านเตือนนะคะเผลอแวบหนึ่งเมื่อไหร่เหมือนธรรมะท่านมาดึงเอาสติกับคำบริการกลับคืนมาพอเวลามีเรื่องราวอะไรเข้ามาสัมผัสใจก็กลายเป็นเรื่องน่ารำคาญแต่ไม่ใช่เป็นอาการรำคาญหงุดหงิดแบบกิเลสที่เราโกรธคนอื่นนะคะ มันรำคาญจะปัดเครื่องก่อกวนจิตออกค่ะ
2: เข้าใจเข้าใจ
1: ทีนี้ลูกก็กำลังเริ่มเข้าปัญญาพิจารณาไปทีละขั้นเพราะลูกแน่ใจว่าเป็นอำนาจของการรักษาสติกับคำบริกรรมพยายามสุดฤทธิ์ที่จะไม่ให้เผลอจิตก็เลยสงบนิ่งเย็นขึ้นมาเป็นลำดับแต่ลูกก็กลัวหากเผลอสติเข้ามันจะดึงกลับลำบากแต่จะพยายามเต็มที่ค่ะ
2: ว่างว่างอย่ากลัวจะเผลอสติเข้ามันจะดึงกลับลำบากเหรอ
1: ครับ
2: ถ้ากลัวก็อย่าเผลอสติสิเข้าใจไหมเอาว่าไปก็ไม่อยากให้เผลออยู่แล้วยิ่งกลัวจะเผยสีก็ยาเผยใช่ไหมว่าเอามาไปสติเป็นภาคเป็นฐานสำคัญมากกว่าแล้วนี่นะขอสติเป็นพื้นฐานดีเสริมจะขึ้นจากนี้ทั้งนั้นทำทั้งหลายจะเป็นเพราะสติวางพื้นฐานไว้ดีถ้าสติขาดแวบคำเพียรขาดไปด้วยนะสติเป็นพื้นฐานสำคัญมากนักภาวนาต้องอย่าลืมแม้แต่การอะไรเกิดขึ้นถ้ามีสติแล้วยับยั้งยังจับดาบก็ยังได้ยิ่งละเอียดสติยิ่งละเอียดตามไปเอาไป
1: ครับ หากเผลอสติเข้ามันจะดึงกลับลำบากแต่จะพยายามเต็มที่ค่ะ
2: เออเอาจะพยายามเต็มที่เอาพยายามเต็มที่เลย
1: ขั้นนี้ลูกต้องทำประการใดขอเมตตาจากหลวงตาเจ้าค่ะ
2: ทำประการใดอีก
1: อ้าวก็เขาบอกกลัวมันจะเผลอแล้วดึงกลับลำบาก
2: เขาบอกว่าอย่าเผลอด้วยการตั้งสติให้ดีเข้าใจไหม
1: เขาพยายามทำเต็มที่
2: เขาให้ตั้งให้ดีนี่แหละกั้นเผลอมันจะเผลอเราระวังเราว่ามันก็ไม่เผลอแต่เวลาเราไม่กลัวนั่นแหละมันเผลอ

0: ม่เวลาเรากลัวอยู่มันไม่เผลอเนี่ยมันเอาตอนที่เราไม่กลัวพอไม่กลัวก็คือลืมตัวแล้วทำไมเผลอแล้วนั่นเอาไป
1: ก็ไม่มีอะไรก็ดีบอกว่าถ้าเผลอจะดึงกลับลำบากได้พยายามเต็มที่
0: อย่าไปหาดึงให้ตั้งตุกกับพุทโธแล้วสติจะมาทันที
1: ไม่ให้เผลอนะ
0: ไม่เผลอนี่ดูกับคำบริกรรมนั้นถึงจะมันจะแยบไปไหนมันจะมาทันที
1: ครับ
0: เข้าใจเหรอ
1: ครับ
0: เอา
1: อันนี้ชื่อเขาดีครับชื่อที่เขาลงตอนท้ายเขาบอกเด็กเชื่อฟังหลวงตา
0: หลวงตาก็บอกว่าเด็กอย่าดื้อให้ว่างเข้าใจไหมโอ้มันก็รับปั้นดื้อเข้าใจ
1: จบแล้วครับ
0: หมดแล้วเนี่ย
1: ครับผม
0: หมดแล้วก็หมด
2: ขอบค
0: ุ
2: ณค่ะบอกวันนี้ขอบูชาของหลวงตาด้วยค่ะ
0: กลัวเผลอไหมล่ะ
2: เผลอ
0: ไ
2: ป
0: คือมันเลยใช่ไหมจนดั้งมันเลยไม่กลัวมันเผลอจะหวั่นดั้งคำมันเลยไม่กลัวเผลอเยอะอย่างนี้ล่ะถ้าถามมาก็มีถามธรรมะขั้นไหนมันจะออกรับปันทันทีเนี่ยพูดจริงๆมันเต็มเลยในนี้แล้วว่างเราพูดอย่างนี้ว่าเราว่าพูดเล่นเหรอธรรมะบุญเจ้าเลื่อนเลยขนาดไหนให้ปฏิบัติให้รู้หน้าว่างั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าสาทวงอะไรไม่ถูกถามนั่นน่ะฟังดิสันทิฏฐิโกประกาศบ้างมาแล้วในธรรมเด็ดขาดทุกขั้นของธรรมรู้ว่าสันทิฏฐิโกจะรู้เองนั่นเองน่าจะเป็นต้องถามถูกถามพระพุทธเจ้าถ้ายังไม่ถูกถามพระพุทธเจ้าอยู่คำว่าสันทิฏฐิโกที่พระองค์ประกาศมาแล้วก็หมดความหมายไม่มีค่าอันนี้จึงว่าพอรู้เขาอ๋อทันทีเลยอ๋อทันทีเลยคือสันทิฏฐิโกประกาศขึ้นตัวเองและอ๋อทันทีเลยนั่นแหละแล้วอะไรอีกจ้ะ
2: ก็ถามนี่เลยแต่ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่พอมันนั่งนานๆปวดนะถ้าปวดนี่เราก็ปล่อยม
0: ัน
2: ปวด
0: ไปเลยอ๋ออันนี้มันรู้เองไม่มีใครกลัวตายยิ่งกว่ามนุษย์เนี่ยเพราะว่าเวลามันเจ็บมากๆโอ้ยไม่ไหวตั้งล้มตุ่มแล้วเข้าใจไหม
2: เราจะทำย
0: ัง
2: ไงว
0: ่
2: าแบบปล่อยม
0: ัน
2: ปวด
0: โอ้อันนี้มันเป็นขั้นๆนะทีแรกเราทนได้ก็ทนไปก่อนแล้วทนไม่ได้จะนอนก็นอนแล้วก็เบาเองนี่แบบหนึ่งนะถ้าแบบที่หลวงตาขึ้นไปที่ยังพูดแล้วนั่นเห็นไหมล่ะนั่งแบบหนึ่งต่างหากแบบธรรมดานี่หลวงตาเคยใช้แล้วแบบหมูขึ้นเสียงเนี่ยใจเวลามันเหนื่อยมากก็ร่มนอนลงเสียเอาละอันนี้บุเวลาขึ้นไปที่จริงนะเอาหนาวันนี้นั่นเห็นไหมวันนี้จะนั่งตลอดรุ่งอะไรก็ไม่มีมากอะไรมากทำนายได้เลยเท่านั้นเองเราเคยพูดแล้วว่ามีข้อยกเว้นข้อเดียวยกเว้นเราอยู่นั้นเวลานั้นเราอยู่ครูบาอาจารย์กับพระกับเนรใช่ไหมล่ะเราต้องมีข้อยกเว้นเอาไว้มันจะไปจนก่อนเวลาจำเป็นขึ้นมาเว้นจากครูบาอาจารย์หรือพระเนรในวันนี้เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินในวัดเท่านั้นเราจะลุกออกไปช่วยเข้าใจไหมนอกนั้นหมดเลยไม่มีเหลือสำหรับเราเองไม่มีเลยเอาปวดหนักออกเลยปวดเบาออกเลยตั้งแต่มันเป็นเด็กมันขี้จะตักแม่มาพอแล้วนะเห็นไหมล่ะมันใส่เจ้าของเปิ่งๆอันนี้มันจะขี้เลยผ้าเจ้าของพอออกจากขี้แล้วมันเอาไปซักไปล้างมาได้เอาไปฆ่าทิ้งเสียมันหนักศาสนานี่เห็นไหมที่มีหมายมัดเด็กเจ้าของยาวมาอย่างนี้ไม่ยาวเข้าใจไหมคือเราจะมัดเจ้าของให้เข้าสู่จุดทำเข้าใจไหมตั้งแต่ทำพื้นฟาดถึงทำมาเลยอย่างนี้มันก็ได้อย่างนั้นจริงๆเวลามันเต็มที่แล้วโอ้ยมันเหมือนกับว่าคือความทุกข์นี่นะมันเหมือนกับไฟเปลไฟรอบตัวของเราจนมองหาตัวไม่เห็นไฟมันเผาเราที่เรานั่งอยู่บนหัวต่อความทุกข์นี่มันเหมือนไฟรอบตัวเราอ้าวตายก็ตายไปว่างนี่เลยเรื่องที่จะให้รู้จักที่นี่ไม่มีทางอะไรจะตายก่อนตายหลังมันจะเผาต้องเป็นให้เห็นนะวะนี่นะซัดกันเลยที่นี่ก็แยกเวทนาที่อะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นทุกข์เวลามันทุกข์มากเท่าไหร่นี่จะอยู่เฉยไม่ได้นะถ้าติดปัญญาอยู่ไม่ได้มันทุกข์มากเขาไล่เขาไปถามเขาไปมันจะบอกอันใดอันหนึ่งอันเด่นกับเพื่อนเช่นหนังหรือเป็นทุกข์หรือเอ็นเป็นทุกข์ถ้าว่าหนังเป็นทุกข์เวลาตาคนตายแล้วหนังยังมีอยู่เผาไฟเขาว่าไงเขาไม่มีอะไรเลยว่าเอ็นเป็นทุกข์เผาไฟเอ็นไม่จนมันเศร้าเป็นฐานเขาไม่เห็นว่าเขาเป็นทุกข์กระดูกหรือเป็นทุกข์เขาไปเผาไฟแล้วเขาไม่เป็นทุกข์แล้วนี่มันทุกข์อยู่กับผู้ใดถ้าว่าหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นทุกข์คนตายแล้วมีหนังมีเนื้อสมบูรณ์เอาไปเผาไฟเขาไม่เห็นว่าไงแล้วนี่มันเป็นอยู่กับอะไร ใครไปพูดว่าเขาเป็นทุกข์แยกโน่นแยกนี้ทุกข์มากใส่ยิ่งหมุนอยู่ยิ่งสติปัญญามันก็วิ่งตามไปที่อยากก็ทันกันพอทันกันแจ้ก็ขาดสะบั้นไปเลยผึ่งลงก็เงี้ยนั่นเห็นไหมไฟชื่อมันกำลังไหม้แล้วทุกขเวทนาเนี่ยเหมือนจะมองไม่เห็นตัวเองมันจะเปลวไฟทั้งหมดนั้นดับเพิบลงพร้อมกันอีกสว่างจ้าเลยร่างกายหมดไปอีกนั่นเห็นไหมอ่ะที่ว่าไฟไหม้อย่างนั้นนี่อำนาจของสติปัญญาเวลาเข้าถึงฐานเนี่ยมันดับได้หมดในปัจจุบันนะดับหมดเลยมีแต่ความสว่างจ้าขึ้นอัศจรรย์โอ้โหเป็นอย่างนี้แน่โหเลยพอเข้าถึงที่แล้วจะกระดิกที่แข็งไม่ได้นะเพราะงั้นเวลาจะพูดเราจะพูดได้แต่เพียงว่าสักแต่ว่าปรากฏแต่ว่าสักแต่ว่าไม่ใช่เป็นของไม่มีราคานะคือมันเลยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสักแต่ว่าปรากฏถ้าว่าเป็นถ้าว่าอย่างนั้นนี่เราจะเป็นสองขึ้นมาจะไม่เด่นเหมือนอันนั้นเข้าใจไหมสักแต่ว่าปรากฏคือปรากฏความอัศจรรย์อย่างนั้นเองเข้าใจไหมเท่านั้นพอเคลื่อนออกมานั้นมันจะมีสองมีสามเอาทุกข์ก็เกิดขึ้นอยู่ฟาดกันอีกที่ฟาดเนี่ยเราจะไปเอาแบบเก่าของเรามาใช้เอานั้นมาเทียบอย่างนี้มาเคียงเรารู้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อวานหรือวันไหนก็ตามนะอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องเอาปัจจุบันอีกถามมันปัจจุบันเลยขึ้นในปัจจุบันเป็นสดๆร้อนๆแก้ได้อีกถ้าเราเอาอดีตที่เรารู้แล้วมาแก้ไม่เป็นท่าเป็นไปยักไปแล้วเข้าใจหรือนี่เราเคยมาแล้วถ้าถึงขั้นนี้มันก็เป็นอีกขั้นหนึ่งไอ้ขั้นหนูก็เสียงมันก็ขั้นหนึ่งเข้าใจไหมขั้นนี้ไม่มีคำว่าขึ้นเสียงตายไปด้วยกันเลยที่จะให้สมมติว่ามันล้มลงนี่ลุกขึ้นทันทีเลยเมื่อสติมีอยู่จะไม่ยอมนั่งสัจจะความจริงนี้เหนือทุกอย่างแล้วสัจจะคือทำเป็นของจริงเหนือทุกอย่างแล้วไม่ยอมที่จะล้มนอนไปเลยนะถ้าสมมติว่ามันเผลอไปมันสู้มันไม่ล้มเลยพอรู้สึกตัวจะลุกขึ้นนั่งทันทีเลยนี่เรียกว่าถึงขั้นเด็ดมันหลายขั้นเข้าใจไหมล่ะมันเป็นถึงขั้นมันจะเอาจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นเนาะก็คนที่เคยเป็นเสือซ่าหมูขึ้นเสียงโดดขึ้นโดดลงมาเนี่ยเวลามันเอาจริงๆแล้วมันไม่ยอมขึ้นเสียงมันจะฟาดเอาเสียงขึ้นหมูไปเลยเข้าใจไหมจะก่อนมีแต่หมูขึ้นเสียงต่อไปมันฟาดจะเอาเสียงขึ้นหมูไปเลยทับหัวหมูไปเลยเข้าใจไหมมันเป็นขั้นนะอย่างนี้ถ้ามีผู้ถามมาถามว่านี่นี่เป็นคติได้ไหมที่สอนอย่างนี้พอเรามาจากนี้ทั้งนั้นยังบอกแล้วความรู้นี่มันครอบไปหมดก็ยังพูดแล้วจะให้ว่างเลยเนื้อจะเอาเวลานี้จะเทศยังไงจะพูดยังไงคนไม่มีถ้าพูดจริงๆนะมันออกมาแง่ไหนมันจะรับกันทันทีนี่เราถึงว่าทำบุญเจ้าเลิศขนาดไหนมันมีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกทำไมยังให้กิเลสก็มามัดจนไม่มองเห็นเนื้อเห็นตัวมันโง่เกินไปนะมนุษย์เรานี่เอาธรรมะพุทธเจ้าไปเปิดบ้างสินะพระพุทธเจ้าภาษาโลกท่านเปิดมาเท่าไหร่พ้นถึงนิพพานมาเท่าไหร่แล้วเรานอนจมมาอยู่ในวัฏสงสารนี้มีมากขนาดไหนกี่กับกี่กันมาแล้วไม่อิ่มพอบ้างเหลือถามตัวเองบ้างสิพิจารณาสิเอาแล้วนะแล้วมีอะไรอีกล่ะเพราะว่าเอาแล้วนะเพราะว่ามีอะไรอีกไว้อีกล่ะเออมีอะไรอีกจะเอาอีกนั่นน่ะเออเอาละพอวันนี้พอเวลานี้กำลังรวมทองคำเงินสดอะไรจะหมุนเข้าซื้อทองคำเข้าใจไหมกองไหนกองไหนไหนมาเราจะคัดเข้าซื้อทองคำเป็นอันดับหนึ่งเวลานี้กำลังหมุนที่ทองคำเป็นอันดับหนึ่งเงินสดได้มากได้น้อยหมุนเข้าหาทองคำนะเดี๋ยวนี้จะไม่ออกไปไหนออกไปอย่างนั้นแหละมันเคยออกแล้วอันไหนที่เคยช่วยเขาแล้วก็ถึงวาระที่เขามาจ่ายงวดก็ต้องให้เขาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ให้นะให้ที่งวดที่จะเขาจะมารับนั่นให้แต่ที่เราจะเพิ่มไม่เพิ่มเป็นเรื่องของเราอยู่เราตัดไว้นี่จะหมุนเงินนี่เข้าสู่นี่แหละนี่แหละช่วยพี่น้องทั้งหลายช่วยถึงขนาดนี้ให้เห็นใจนะทุกอย่างสละไว้หมดเพื่อชาติไทยของเราคราวนี้เราเต็มที่ของเรานี่ว่าข้าตัวเองเอาตัวเองก็บอกว่าตายเลยเข้าใจไหมไม่มีสองละเราเอาเราเองนี่ตายเลยที่ดูว่าทุกเวทนาโหมขึ้นจนจะมองไม่เห็นตัวเท่ากับไฟมันยังฟาดยังดับลงไปได้ทั้งไฟทั้งฟืนหายไปด้วยกันเลยท่านอย่างนั้นมันก็เห็นได้นี่แหละธรรมะอาจจะจำอยู่ในใจนะเนื้อมาอยู่ที่ไหนนะความเลวร้ายก็อยู่ที่ใจของอาจารย์ก็อยู่ที่ใจฟื้นขึ้นมาใช้เถอะใช้เพื่อตัวเรามันทุกข์ขนาดไหนทุกข์เพื่อเราในลุหลุดพ้นจากทุกข์กันนี้ไปได้จะเป็นอะไรไปว่างั้นนะเฮ้ยเอาละเนื้อมาไม่ว่าเราผู้พูดเลยจะตายผู้ฟังมันหูจะหรือมันไปไหนก็ไม่รู้อย่างพูดเทศเลยจะตาย
3: านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่25เดือนกันยายนพุทธศักราช2546ครับ

ธรรมดาแสงย่อมสว่างธรรมดาเสียงย่อมดังหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ใส่ใจฟังเสียอย่างเดียวก็หมดเรื่องจงทำตัวเราไม่ให้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเพราะมันมีอยู่อย่างนี้เพียงแต่ทำความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งเท่านั้นเองโอวาทธรรมของหลวงปู่ดูลย์อตุโลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินทร์

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนธันวาคมพุทธศักราช2535มีชื่อขันเทศว่าปิชาขี่เสือขอเชิญรับฟังครับ
1: เราเคยข้ามไปข้ามมาทางนู้นข้ามมาทางลาวสงบสงัดดีนะทางนู้นนี่อ่ะเดี๋ยวก่อนพระกรรมฐานเราไปมาหาสู่กันสะดวกสบายมันก็เป็นมันก็เหมือนบ้านเดียวกันอยู่ไหนจะได้มาอยู่แล้วต้องจะร่างปกครองก็เหมือนกันอยู่ยังไงสบายไม่ได้แต่พอนัดที่ผีนี่มาก็คุยกันให้มันถึงฐานเข้าใจไหมพอรัดที่ผีนี่มาโอ้ยกัดฉีกแหลกเลยถ้ายังกลับไปไม่ได้เลยเนาะโอ้รัดที่นี่ไปไหนที่นั่นที่นั่นที่นั่นมาแปลกเลยโอ้ยังนี่ก็ยังมีในโลกมนุษย์เราเมื่อจะพูดยันสูงสูงนั่นแต่ทำไมต้องเอาความที่นั่นมาแจกกันอย่างนั้นเหรอความดีความดีมาแจกก็ได้เหรอสมกับทะลุมากๆไม่คิดอยู่ตลอดเลยอันส่งมาที่นี่พอที่นี่การไปนี่กับใครมาหาเกิดไปมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละเรื่องผีเรื่องเทพอย่างนั้นมีเข้าใจไหมเรื่องผีเรื่องเทพเข้าใจหรือเปล่าเราเข้าใจเถอะจับนี่มันจับเคล็ดลับพอไปเจอแล้วมันก็เอามาคิดมาพิจารณาอยู่ว่ามีการทดสอบหาเหตุหาผลคนดีๆก็ไอ้นี่เขาแตกกระจายจากกันของดีของใช้ดีมาทุกมาทุกมันแตกกระจายไปของดีเลยนะมีคนดีๆด้วยกันแล้วมันตีให้แตกกระจายเลยสุดท้ายพี่น้องพ่อแม่เลยได้เป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เลยกลายเป็นนักเป็นผีกัดกันอีกเมื่อไรถ้าพี่อันนี้ไปไหนอยากเอาคิดเลยคือมันเข้ามาซุ่มซ่อนอยู่ในเมืองไทยเราเนี่ยมันอยู่จุดไหนแหละไปหมดไปไหนดูก็รู้นั่นจะฆ่ามันมันก็จับเนื้อตายมันไม่ดีฆ่าหมอที่ฆ่าท่านหอดท่านอะไรท่านหอดท่านปิ่นอะไรฆ่าแถวนั้นเราเคยไปอยู่แล้วนะแต่ก่อนแล้วก็ฆ่าพระแต่ก่อนไม่มีเราเที่ยวอยู่แถวนั้นมันดงนี่พอฆ่าญาติไหนมันก็รู้หมดเพราะเราเคยอยู่แล้วทั้งนั้นแถวนั้นดีหมดเนี่ยแถวดงใหญ่เขาเกิดพระกนฟังกับกาลสินต่อไปเนี่ยได้อยู่ฟังกับกาลสินต่อไปเนี่ยได้อยู่มากที่สุดเราอยู่หมดใน

เราเสือนกันทำทางมันดงดงใหญ่ข้ามก็มีเสือพวกนี้พวกอะไรมีตำรวจเยอะพอคิดพอพูดถึงก็เลือกได้เดินทางมาจะลงมาทางอำเภอเขาลงเนี่ยเพิ่นมาบนภูเขาออกมาจะมาลงเขาลงมาในเดิมมาเห็นรอยหนีมันขายใหม่ใหม่รอยหนีมันขายใหม่นั่นเพราะว่างั้นเสียมโก้ก็ตัดกันขึ้นข้างๆหนีมันเพิ่งพ้นผ่านไปแล้วก็ไปมันพอดีมันผ่านทางนั้นเลยแล้วมันขายอยู่กับข้างทางใหม่มันดูกำลังดูนี่มันถ่ายใหม่แล้วเนี่ยตัวขึ้นไปนี่นะเพราะว่าเสียงกัดกันข้างๆจะมองเห็นตัวแต่มันดงมันไม่เห็นนี่จะขนาดขนาดห้องน้ำไม่ไกลขนาดนั้นใกล้กว่านี้อีกมันไม่เห็นมันเสียงมันกัดกันมันไปสองตัวทำมันดงหมีดงเสือแต่ถ้าทำจริงแล้วพวกเสือไม่ได้ระวังยากที่หมอหมีนะเสือไม่เจอมันง่ายมันสติมันดีระวังคนถึงจะมาเจอก็ไม่ทำวางเสือไม่ทำแต่หมีนี่เจอขนาดลูกกงนี่โดดมาแล้วมากัดมาตะปบคนแล้วกัดคนหมีกับเสือต่างกันระวังหมีละมากกว่าเสือเสือนี่ไม่ได้มาทำอะไรละส่วนมากไม่ได้เจอมันน่ะมันสติดีเสือนี่สติดีมากถ้าอายอะไรมันรู้ก่อนรู้ก่อนไม่ได้เจอมันง่ายนอกจากมันมาธรรมดานั้นมันก็ส่งเสียงนะเวลามันเดินบาดย่างเท้ามันเหมือนคนเสืออีเห็นเขาเรียกอีเห็นชนิดใหญ่นกยูงหนึ่งเสือหนึ่งเดินไม่จะเหมือนคนเดินเลยเป็นบทเป็นบาทเป็นจังหวะจะคนมานะผมนี่ถ้าเขามาธรรมดาแต่เสือไม่ระวังเขามาตามธรรมดาเขาจะเดินเหมือนคนเดินเป็นบทเป็นบาทมาสู้สู้สู้มาเลยมันอยู่น้องผือนี่มันกลางคืนมันมืดมันเดินมืดด้วยอยู่กลางคืนด้วยแล้วเดินอยู่กรมอยู่ในป่านู่นมาเฉียดวัดมานั่นแหละพระองค์หนึ่งก็เดินอยู่กรมอยู่ภายในรั้ววัดมันมาฉากๆมานี่มันมาไปมันจะไปทางบ้านนานัยน่ะเพราะทางเดินของเขาเที่ยวเขาไปข้างวัดเราก็เดินจงกรมอยู่ในป่ากลางคืนจะประมาณ3ทุ่มฟังเสียงมันมาจากนู้นเสียงเดินเป็นบทเป็นบาทเป็นบทบาทเสือนี่มานี่นั่นวะเพราะมันมากงแล้วมาเลยมาดังมันก็ดงมันก็ดีมันก็มาตามดงมันแหละที่เราเดินครบมันก็ดงเป็นแถวทางมันมาบางทียังได้ยินเสียงคอมันดังขู่ห่าวๆเหมือนจะเสียงคอแมวนี่ถ้ามันธรรมดามันไม่ระวังเสียงหายใจมันจะดังคู่ฟ้าคู่ฟ้าถ้ามันระวังเงียบหมดเลยนะเสียงเท้าก็ไม่ได้ยินอย่างที่มันมาหาเราเขาเดินอยู่กรมเลยเสียงมันมาจากโน้นไกลๆเนี่ยได้ยินเพราะมันยังสงัดสงันเสียงชั่วชั่วมาจากโน้นเสือมันมานี่ยังไงนะล่ะแล้วก็เดินกลมอยู่นั่นแหละทางเดินกลมมันก็มามันจะข้ามทางกลมแล้วนี่แหละแต่พอดีมาเจอเราซะก่อนเราก็เดินกลมเฉยเพราะมาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามันใกล้กว่านี้อีกจนขนาดนี้มันถึงจะมองมาเห็นเราล่ะมันคงไม่ระวังนะเราก็คอยดูมันจะโผล่มาพอมาถึงนั่นพอมันเดินก็มาจวนมาถึงนี้แล้วเราก็เลยเดินโยกมือหยุดนะเราก็หยุดอยู่กลางทางโยกมือมันก็หยุดก็เงียบเลยเราก็ยืนนิ่งสังเกตดูไม่ได้ยินเสียงอะไรนานสัก10 นาทีอะเรายืนอยู่นั่นนี่มันมาเห็นเราแล้วนะมันหยุดเงียบแล้วเสียงเราเลยเสียบางทีแล้วเราก็เดินโยกมือธรรมดาเสียงมันเลยหายเงียบเลยตลอดจนกระทั่งเราออกจากทางโยกมือมานะนั่นเลยเวลาพอรู้เราแล้วขากลับออกไปนี่เหมือนแมวแหละไม่ได้ยินเสียงเลยนะเสียง

มาธรรมดาไม่ระมัดระวังนี่ได้ยินเสียงเสียงเดินไม่เหมือนเสียงคนเดินมาตามป่าเดินทั่วทั่วทั่วเพื่อใหญ่พอมีอะไรให้ระวังแล้วจะเงียบทันทีเลยทำตรงนี้มันสติดีไม่ได้เจอมันง่ายๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการระวังนี่ระวังหมีมากมากกว่าระวังเสือไปเลยเพราะหมีนี่มันเดินสเปะสป่ามานะมันไม่ค่อยมีสติสตังค์อ่ะมาก็มาเจอคนแล้วโดดเข้าไปตะปบคนแล้วกัดด้วยแต่เสือมันสติดีมันไม่ค่อยเห็นมันง่ายๆแล้วไม่เจอกันเนี่ยนี่ก็พูดถึงเรื่องอันนี้เขาฟังให้ฟังเนี่ยจริงหรือไม่จริงก็ฟังเอาไปแล้วกันนะเขามีวิชาขี่เสือขี่เสือมันขี่วัวขี่ควายขี่ม้าเนี่ยเขาไปเรียนวิชามาจากฝั่งลาวนี่จะเล่าให้ฟังอีตาหนึ่งก็อยู่นี่อีตาเขาเรียกอีตาพานพ่อเนี่ยจะตายเสียโยมแม่ยังนั่นอยู่ต้องจะระหว่างเราเกิดมั้งกูเท่าคนนี้ตายนี่ก็ขี่เสือเก่งขี่เสือป่าเหมือนขี่วัวขี่ควายคนนี้แล้วอีกคนหนึ่งอ่ะสำคัญอีกเหมือนกันนะพูดโกงกันเป๋งเลยนะเขาไปเรียนวิชาภาคในข้ามแม่น้ำโขงไปเรียนวิชากับพวกเรียนพวกโซ่พวกข้านะที่ไปเรียนกับเขาวิชาขี่เสืออีตาคนนี้นี่อยู่บ้านอะไรอำเภอไม้อะไรบ้านดูบ้านไม้นี่หน้าเนี่ยแถวเนี่ยข้ามไปก็เห็นอยู่บ้านเรานี่แกอยู่นี่บ้านแกมันเป็นโรงใหญ่นี่แล้วก็ไปเรียนวิชามาไปเรียนวิชาไปด้วยกัน5คนไปเรียนวิชาขี่เสือมันคิดคึกขนองไปงั้นแหละมนุษย์มันบ้าแบบนึงไปก็ไปเรียนกับครูเขาไปเขาก็ประสิทธิ์ประสานให้จริงๆนี่สิเรียนเขามีเขาเรียกอะไรเขายกเป็นครูเนี่ยยกครูน่ะมีอะไรอะไรเสร็จแล้วเขาก็สอนวิชาให้พอสอนวิชาให้แล้วได้ทุกคนท่องคล่องปากแล้ววิชาที่เขาให้นะภาษีภาษาแล้ว5คนแล้วที่นี่ไอ้ครูเขาก็ทดลองมาสิครูก็นั่งอย่างนี้ก็ไล่มนขึ้นสิพอไล่มนเนี่ยไล่มนเรียกเสือมาไล่มนเรียกเสือมาตัวไหนอยู่ใกล้มันก็มาก่อนเสือเดี๋ยวก็ดุมมาล่ะมาก่อนมานอนเอ๊ะเหมือนสัตว์บ้านนะวิชาเขาครอบไว้อย่างนั้นแหละดูสินั่นแหละไสยศาสตร์ที่นี่พอมองเห็นอันนี้ตัวสัตว์ไอ้ผู้ที่จะขี่เสือเนี่ยตัวสัตว์เฮ้ยยังไงทำไมเป็นนี่วะแล้วก็พอดีสักเดียวตัวหนึ่งมาเดียวมาถึง5ตัวว่างั้นนะคือตัวไหนอยู่ใกล้มาก่อนตัวไหนอยู่ไกลก็นานจนกระทั่งเสร็จแล้วค่อยมาก็มีทดลองเรียบร้อยแล้วค่อยมาก็มีทดลองยังไงคือครูนั่งไล่มนเลยสินั่งไล่มนเรียกเสือมาที่นี่เสือก็มาก็มานอนอยู่เหมือนวัวนอนอยู่มาตัวได้มาก็มานอนเออเหมือนสัตว์บ้านมันนอนเหมือนไม่มีสติสตังค์แบบเซ่อๆซ่าๆเพราะคาถาเขาครอบไว้แล้วนี่พอเสร็จแล้วครับเรียกเอาไปขี่เสือตัวนั้นมานี่มาหาครูเข้าใจป่ะล่ะเขาทดลองเอาขั้นนี้ก่อนนะแล้วเสือก็มานอนอยู่นั่นไปขี่ตัวนั้นมาหาครูนี่คือขี่ก็มาหาครูแล้วให้ขี่ตัวนั้นให้ขี่ตัวนั้นเรื่อยมานะมีอะไรให้ขี่มาบ่นขี่ก็มันทีนี้พอให้ไปขี่คนนี้ไปไม่ได้แล้วตัวสั่นให้คนนี้ไปก็ไปไม่ได้ตัวสั่นไอ้คนที่จะได้นี่ที่อีตาแกขี่เสือได้นี่แกจะเชื่อครูแกบอกว่าถ้าครูไม่เก่งจริงเสือจะไม่มาอย่างนี้นี่ไม่ใช่เสือไม่ได้มาธรรมดามาพร้อมหน้าของครูเป็นก็เป็นตายก็ตายเราจะมอบกับครูเลยวันนี้ทางกลัวนี่กลัวจนโอ้ยไม่ทราบตัวแข็งตัวอ่อนถ้าว่าอ่อนมันก็อ่อนเปียกก็ว่าแข็งก็แข็งเหมือนคนตายเลยห้ากับห้ากันแล้วมันแข็งทีนี้พอสุดท้ายก็มาถึงเราแหละที่นี่ให้คนไหนไปขี่เสือมาก็ไม่กล้าไปไม่กล้าไปมันก็นอนอยู่งั้นแหละมันของตายเสือก็ดีก็เลยมาสุดท้ายมาถึงเราเนี่ยแล้วก็สุดท้ายก็ไปจริงเพราะเชื่อครูถ้าครูไม่เก่งจริงแล้วเสือเรานี่จะไม่
มาเพราะเสือนี่ไม่ได้มาธรรมดาเขามาเพราะอำนาจของวิชาครูอะแล้วก็ไปเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายย่อมเสียสละเลยบอกให้ไปขี่ตัวนั้นมาไปก็ไปขี่ตัวนั้นพอขี่ก็พามาละมานี่เข้ามาครูปล่อยวันนี้มันก็มานอนอยู่นี่ละอยู่กับครูพวกนี้สั่นอยู่เนี่ยเราไม่ได้ถามดูไอ้ขี้มันแตกหรือเปล่าเราถามดูเนื้อมันขี้มันยังเหลือในท้องหรือเปล่าก่อนเสือจะบดทุกตัวไปนะแล้วเราก็ลืมถามเขาตรงนี้เขาไม่ได้บอกเขายังมีแต่ตั้งแง่สงสัยไว้นี่เอาไปขี่ตัวนั้นมาขี่มาอยู่นี่อีกปล่อยแล้วไปขี่ตัวนั้นมานี่ค่อยกล้าหาญขึ้นกล้าหาญขึ้นอย่างนั้นนะแกว่าที่แรกนี่กลัวจนกระทั่งเหมือนไม่มีลมหายใจมีในตัวนี่เลยมันกลัวมากกว่าแต่เพราะเชื่อครูนั่นแหละสละตายเลยว่ะหวังว่าบังตายว่ะมันจนกระทั่งขี่มาครบหมดทุกตัวนี่เริ่มจะได้ละว่ะครูว่านะเห็นอย่างนี้ละกรรมนะนี่พวกนั้นเข็ดท่านั้นไม่ยอมไปทีมตัวคนนี้ขี่ให้เห็นมาอยู่ก็ไม่ยอมตกลงก็ได้คนเดียวไป5คนแล้วทีนี้ครูเขาทดลองหลายขั้นนะพอนี่เป็นที่แน่ใจแล้วไม่กลัวแล้วเลยคิดว่าไม่กลัวแล้วพอเป็นไปได้วันหลังทดลองอีกให้คนเนี้ยให้ลูกศิษย์เนี้ยไปนั่งอยู่โน่นไปไล่มนเรียกเสือมาหาคนนั้นนะแล้วให้ขี่มาหาครูนั่งอยู่ทางนี้คราวนี้เอาแบบนั้นนู่นไปนั่งอยู่โน่นห่างๆนู่นแล้วไปไล่มนเรียกเสือมาพอเสือมาแล้วก็ขี่เสือมาหาครูทดลองกันเป็นที่แน่ใจแล้วแน่ใจแล้วก็ปล่อยตอนนั้นมาก็ขี่เสือได้เรื่อยมาเลยคนเสือส่วนสี่คนไม่ได้เป็นท่าอะไรโว้แบบตามคนนี้ตามชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังธรรมดาคนมีวิชานี่เขาไม่พูดนะพวกนี้จะเก็บความอะไรจะเก็บความรู้สึกไว้ดีมากทีเดียวพวกนักวิชาอย่างนี้นะเขาจะเหมือนเขาไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยไปสู้ๆๆเหมือนไม่รู้นะพวกนี้นะบอกว่านี่ทำไมจะบอกแล้วเขาไม่บอกนะเขาหาใบเลี่ยงไปนั่นเลี่ยงไปจนได้นอกจากคนสนิทจริงๆแล้วเขาจะเล่าให้ฟังแต่คนนี้พอได้มนได้คาถาขี่เสือมาแล้วไปที่ไหนโอ้ยเสือนี่เลยเป็นเพื่อนใช่ว่านะแกเป็นพรานก็ตามเราแบกปืนไปหาล่าสัตว์นี่เผลอๆมาแล้วมาอยู่ข้างหลังนี่แล้วดุมๆมาตามหลังมาแล้วมันเสือโคร่งนะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้มันเหมือนหมากับคนว่างั้นทีนี้เวลาเราตามสัตว์ไปตามเนื้อตามรอยเนื้อไปจะไปยิงเนื้อเนี่ยถ้ามันจวนจะถึงตัวเนื้อแล้วก็เราก็เอาอะไรก็ตามเครื่องบริการของเราเนี่ยจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ในตัวของเราเอาวางไว้นี่ให้เขาเฝ้าเขาเฝ้าอยู่นี่นะอย่าไปหน้าเขาก็เฝ้าอยู่นั่นแหละแล้วเราก็ตามรอยต่างไปยิงสัตว์พอได้ยินเสียงปืนปั้งเขาถึงแล้วพอปืนปั้งนี่ถึงแล้วมันเร็วขนาดนั้นถ้าสมมติว่าสัตว์ตายนี่เขาก็โดดขึ้นนั่งบนหลังสัตว์ถ้ายังไม่ตายก็ไล่กัดช่วยมันเหมือนหมาบ้านขนาดนั้นทีนี้พอได้แล้วเราแลกเนื้อออกแล้วก็บ่อยแบ่งให้เขากินแล้วกินแล้วเขาก็หนีไปเยี่ยวเขากินแล้วก็ไปเลยกินอิ่มแล้วไปได้เนื้ออะไรก็ตามแบ่งให้เขากินแล้วเขาก็ไปของเขาแล้วไปที่นี่อย่ามายุ่งหรอกไปเหมือนสัตว์บ้านเวลาแกไปป่าไปโชคที่ไหนหลงทางนี่ต้องไล่มนเรียกเสือมาขี่เสือให้เสือไปส่งทางเสือกับภาพมาส่งทางนะแต่เสือนี่กำลังมันต่างกันนะว่ะตั้งที่เขาเสือตัวใหญ่แล้วขี่ได้นานว่ะมันถ้าตัวเล็กๆขนาด6ศอกอะไรนี่ขี่ไม่นานเดี๋ยวพาล่มสเปรย์สปาแล้วล่มแต่มันสำคัญที่คนนาที่นี่นะอันนี้ที่สำคัญมากนะคือสัตว์อันนี้เห็นคนไม่ได้มันไม่ยอมเจอคนพอไปถึงคนจะมาข้างหน้านั่นเขาจะดิ้นนะเขาจะหลีกนั่นท่านี้ตีไว้ไม่ให้ไปบังคับไปถอยหน้าถอยหลังเขาไม่อยากไปนี่แสดงว่าคนมาแล้วข้างหน้าไม่ได้ยินเราไม่รู้เลยแต่อันนี้รู้แล้วท่านี้พอปล่อยภาพนี่ก็บึ้งเข้าป่าปั๊บเสียเดี๋ยวคนโผล่มานั่นถ้าเป็นคนธรรมดาเรามีเพื่อนมีฝูงอย่างนี้คุยกันไปได้ยินเสียงฮีโร่โจเจมันก็ฟังชั่วใช่ไหม
นายพานนี่อย่างนายพานเขาจะไปคุยอะไรเขาต้องด้อมตามเช่นไปตามด่านนี่คนเขาก็ไปด้วยท่าจะยิงใช่ไหมล่ะนี่แหละสำคัญมากรู้ได้หมดว่างั้นนะไม่ว่าคนเป็นพวกเป็นหมู่เป็นคณะไปอย่างนี้ไม่ว่านายพานไปคนเดียวเขาจะรู้ก่อนหมดว่างั้นนี่แกพูดถึงเรื่องแกเอาพันท้ายเนี่ยก็ทุ่มจมูกมันคือมันดิ้นมันจะไปมันมีคนมาข้างหน้าบังคับให้มันไปไม่ยอมไปย่อไปเอาพันท้ายปืนเนี่ยกระแทกอันนี้โอ้เสียก็เพ่นเลยนี่เราไปสักสี่ห้าวันไปหลงทางนี่แหละไล่มนมาบักเกานั่นแหละว่าไอ้เกาเลยแหละมาหาเขานี่จมูกนี่บวมหมดจมูกเนี่ยบวมหมดเลยไล่แล้วก็มาอีกแล้วก็เลยเอายาขี้ผึ้งทาให้มันนั่นคาถาเขาเก่งไหมล่ะแต่ฆ่าเสือไม่ได้นะก็ห้ามเป็นอันขาดคาถาเสือฆ่าเสือคาถาเสือเนี่ยฆ่าเสือเนี่ยคาถางูก็ฆ่างูไม่ได้เขาห้ามงูก็เหมือนกันคาถางูก็แบบเดียวกันจับงูเหมือนของตายนี่เรียกว่าไสยศาสตร์แต่นี่เจ้าเล่าพิสดารมากนะจะอยู่บ้านดูบ้านไม้เนี่ยแล้วก็เวลากลางคืนไปนอนอยู่ในป่าพอตื่นขึ้นมาเขามานอนอยู่แล้วเหมือนหมามานอนอยู่ข้างๆคนตั้งพอสลัดอันนั้นออกหยุดแล้วท่านนี่พอสลัดคาถาที่ออกเสือไม่เคยมาแอบเลยไม่เคยเจอเสือเลยว่าไงวะตั้งแต่ก่อนนี้ไปไหนเอาเสือเป็นเพื่อนวะนี่มันแปลกนะนี่เขาเรียกไสยศาสตร์มันเป็นได้ยังไงอาจารย์คนนี้เหมือนกันเนี่ยเขาเรียกพรานป้อพรานแก้วอยู่วัดธรรมรีนนะบ้านแถวนี้อยู่วัดธรรมรีนเขาเรียกถ้ำพรานป้อก็มีก็เห็นอยู่นี่เราก็ขึ้นไปดูขึ้นไปจนกระทั่งถึงเวลาแกเที่ยวล่าสัตว์กลางคืนมาค่ำนี่แกก็มานอนอยู่นี่อาจารย์คนนี้ก็เก่งขี่เสือเขาเห็นกันทั้งบ้านเนี่ยจะขี่เสือแต่ไปขี่เสือให้คนถ้าคนทักมันไม่ได้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามองเห็นจะขี่มาเนี่ยคนขี่เสือก็ขี่มานี่นิ่งจ้ะไม่พูดไปเลยถ้ามันรู้ว่าคนมันกู้คือมันตบเจ้าของแต่มันก็ไม่เข้านะตบเขามีวิชาอีกหนึ่งเหมือนกันเสือตบไม่เข้ากู้ทีก็ไปเลยถ้าเจอคนแล้วถ้าไม่เจอแล้วก็ไปเรื่อยดุ่มไปเรื่อยขี่เสืออีตานี่ขี่เสือเก่งเสือก็ตายแล้วแหละตายก็ตายด้วยวิชาเสือเหมือนกันนะเหตุที่แกจะตายคือเขาทำให้ผิดหลักวิชาแกนั่นคือแกสั่งอย่างนั้นถ้าเคลื่อนอย่างนั้นมันมาผิดแกเนี่ยมันเสียนี่ก็เสือมากินคนนะสิมากินคนแล้วก็มันก็ไปแอบอยู่ข้างบ้านเสือแล้วใครก็จับมันไม่ได้ที่เสือโครงใหญ่ที่ด้วยนะกินคนทั้งคนเอาลากคนไปกินในสวนร้างน่ะตกลงก็ต้องให้แกไปแกก็กำชับกำชาวบอกนายพานไปด้วยทั้ง3คนนายพานเรียกว่ามือแม่นนั่นแหละพอไปแล้วสั่งว่าถ้าหวันหน้าเรากับเสือยังเผชิญกันอยู่นี่แล้วห้ามไม่ให้ยิงจะบอกถ้าหน้าเราเอียงแล้วยิงได้ถ้าหน้ากับเรากับหน้าเสือตรงกันอยู่แล้วห้ามยิงมันผิดครูงแกผิดวิชาเลยอันนี้ก็เสือมันต้องบึ่งมาสิอย่างนั้นแล้วมันเร็วขนาดไหนเสือนู่นอยู่ในป่านั่นบึ่งมาแค่ก็ตบเสือไปเลยเนี่ยนั่นน่ะตบเสือมือกำลังค้ำเสือก็อยู่เนี่ยเสือมันจะกัดพวกนี้มันไม่ได้กัดแกละเพราะฉะนั้นแกจึงทำกฎเอาไว้เนี่ยไม่ให้เสือไปกัดคนปืนก็ฟาดมานี่เลยสิยิงเสือนี่นายพานอยู่ข้างหลังนี่แกกับเสือสู้กันอยู่นี่ก็คือปืนก็ฟาดมานี่เลยเสือก็ตายคนนี้ก็ร้องโก้โก้เป็นเสียงเสือไปเลยนะตั้งแต่ขนาดนั้นเลยนั่นแหละมันปิดครูร้องนี่เหมือนเสียงเสือเลยโดดนี่ถึงหนุนฟังดูเสือมันผิดวิชามันแบบเสือเลยร้องเหมือนเสือโก้โก้โก้โก้จนกระทั่งหมดลมไปเลยนี่เรียกว่ามันผิดอะไรผิดครูเขาผิดหลักวิชา
เขาจึงเขามีเครื่องกำกับเนี่ยอันไหนที่หลักวิชาห้ามแล้วเขาไม่แตะนะเขารบมากที่สุดเลยห้ามยังไงต้องทำอย่างนั้นตามที่ห้ามหยุดอะไรก็หยุดไม่ให้ทำอะไรไม่ทำทำไม่ได้ผิดเนี่ยอย่างน้อยมันก็ไม่ขลังคือไม่มีลิ้นมีเดชเหมือนแต่ก่อนนั่นก็ทำให้เขาเรียกเป็นปอบเป็นผีไปนะถ้าอีกอย่างเจ้าของก็ตายอย่างนี้แหละอย่างที่ว่าพิตาพานพ่อนี่ตายเพราะเสืออะไรเนี่ยโก้โก้เลยก็เป็นอย่างนั้นนี่แหละผมวิชาไสยศาสตร์เขาแต่ทุกวันไม่ค่อยมีละมันมีอยู่ฝั่งนู่นนะเช่นอย่างทางประเทศไทยเรานี่ก็มีอยู่ทางสุรินทร์มีอยู่นะแล้ววิชาอะไรเขาเรียกเราไม่รู้เรื่องกับมันแต่มันเข้าใจเพราะลูกศิษย์ลูกหามาเล่าให้ฟังจะเอาเรื่องโกหกมาเล่าให้เราฟังได้ไงเอาความจริงมาเล่าทั้งนั้นใครเก่งทางไหนเก่งทางไหนอยู่โยงคงกระพันอะไรเหล่านี้เรื่องจะใส่คนให้เป็นอะไรๆนี่เขามีคาถาเขาทำให้คนเสียผลิตอะไรไปต่างๆนานามันมีส่วนมากพวกเขามีมันมีเยอะนะก่อนนี้เมืองไทยเราก็มีแล้วนี่มีแต่เราเป็นเด็กเราไปเห็นอยู่แต่เดี๋ยวนี้เขาหยุดเขาทิ้งกันหมดแล้วไม่มีแต่ก่อนถ้าลงว่าเสือแล้วยิงไม่ได้จริงๆมีดแทงก็ไม่เข้าจริงถ้าว่าเสือแล้วนะยิงก็ไม่เข้าปืนยิงก็ไม่ออกปืนแทบแทบอยู่นั่นแหละแทงนี่ก็ไม่เข้าถ้าว่าเสือแล้วเป็นยังไงทุกวันนี้มันเสืออยู่ออกแทงพุ่นทะลุไปเลยดีไม่ดีเลยล้างมือไว้ไม่งั้นมือก็จะเข้าไปตามๆกันเสือทุกวันนี่เป็นอย่างนั้นเสือแต่ก่อนไม่เป็นนะถ้าลงบักใครเป็นเสือตัวไหนแล้วใครเขาเรียกนักเลงนะเขาไม่เรียกเสือแต่ก่อนเขาเรียกนักเลงโตถ้านักเลงโตแล้วพวกนักเลงทั้งหลายนี่หมอบราบเลยนะกลัวขนาดนั้นเพราะกลัวกันมากเพราะมันเหนือกันนี่นั่งอยู่โน่นทำให้ตายก็ได้นั่นมันกลัวกันตรงนั้นด้วยนะไม่ใช่กลัวอะไรนะนั่งอยู่ในบ้านนะไม่มีอะไรเลยแต่ก็ถามใส่ไปให้ตายนี่คือวิชานั้นไม่มีป้องกันทางนี้เหนือกว่ามันเป็นยังไงนะถ้าวิชาเสมอกันแล้วมันก็ทำกันไม่ลงวิชาต่ำกว่ากันนะทั้งใส่เห็นไหมมันก็ตายได้แล้ววิชาทั้งนั้นต่ำมาใส่ที่สูงก็ไม่ถูกเพราะนี่กันไม่หมดนะเขาไม่มีวิชาขอมีป้องกันยังสื่อภายนอกไสยศาสตร์กันผีที่เจียผีที่ข้านเต็มไปเลยนี่ทำไมไม่เห็นมีข้อสงสัยถามบ้างพวกนี้ไปไหนกันแต่ผีที่เจียที่ข้านมันกินหัวลูกศิษย์หลวงตาบัววัดป่าวันตาแหลมมันหลวงตาบัวก็ไม่ได้ดูตับเจ้าของด้วยว่าเราไปกินแล้วก็ไม่รู้นะมีแต่สอนโว้โว้โว้โอ้ทุกขังว่ะตัวนี้มันยิ่งละเอียดกว่าตัวนั่นนะตั้งที่เจ้าของนั่งสมาธิอยู่แล้วอ้าปากไม่รู้เลยนะฮะมันเอาตับไปกินหมดแล้วพองับที่นี่ที่ไหนได้หมดแล้วคือมันอิ่มแล้วมันก็ไปถึงในงับบางกันแต่ไหนพองับตายไม่มีตับแล้วไม่มีพุงอะไรไม่มีแล้วโอ้นั่งภาวนาอ้าปากก็อ้าปากที่จิตมันไปไหนก็ไม่รู้ถูกลากไปห้าทวีปแล้วมันก็ดีไม่ดีหลับข้อไปด้วยนะเพราะไอ้เวลากิเลสมากินตับนี่มันคงเพลินนะเจ้าของคงเพลินจนกระทั่งคลอกเลยมันกินอิ่มหมดไม่มีตับแล้วถึงตื่นขึ้นมาไม่มีตับหมดไอ้ลูกศิษย์หลวงตาบัวเป็นแต่อย่างนั้นหรอมันคงจะไปจากเนี่ยเขาว่าอันนี้เขาเรียกอกไก่เนี่ยเรียกว่าลบกงกลางมันมันไปจากกงกลางมันนี่แหละกงกลางกับศูนย์กลางกับหลวงตาบัวที่ไม่มีตาแล้วก็มาสอนลูกศิษย์โอ้โหโอ้ธรรมชาติสอนด้วยมันก็ไม่มีกลับอยู่แล้วเรียกว่าไปกินมันไรบางทีบางครั้งตกกุฏิดังบึ้มโอ้ยยังไม่ลืมนะอยู่ให้ตายบางครั้งดังอึ๊บเลยเอ๊ะมันยังไงเสียงเหมือนคนตกกุฏิหน้าว่ะเราว่างั้นนะพอเรานั่งกุฏิเราฟังเสียงดังอึ๊บเลยจริงเนี่ยทั้งสามทุ่มกว่าเนี่ยฟังเสียงดังอึ๊บเลยเอ๊ะมันยังไงเหมือนคนตกกุฏิแล้วก็เราฟังอยู่ฟังเสียงเดียวทุ่มพุ่มพิมพ์พิมพ์พยานเสียงพุ่มพิมพ์พิมพ์เราก็เลยลงตกกุฏิเลยได้อะไรวะเรียนของตกกุฏิคือมันคือเงินของมันตกปกติแล้วมันไม่ได้ยิงตกอ่ะมันนั่งอยู่ตรงไหนอ่ะคือมันนั่งเฉยหยังเฉยหยังนั่งเ
เวลานั่งภาวนาธรรมดามันง่วง

0: เราจะดัดสังขารเจ้าของไม่ให้มันง่วงแล้วมันนั่งหมิ่นๆเนี่ยไม่ให้มันมันนั่งหมิ่นๆถ้าง่วงให้มันตกคุณเนาะดัดสังขารเจ้าของนั่งหมิ่นๆถ้ามันง่วงมันตกเลยมันง่วงจริงมันก็ตกจริงที่ใส่ระตุ้มครบครันใจเลยมันดัดสังขารเจ้าของมันดัดไปเลยดัดใหญ่ด้วยออกมานั่งขนาดนั้นมันยังง่วงมันยังหลับได้ตกกุฏิได้เลยฮะทุกขังว่ะเดี๋ยวจะมาถามไอ้ชายเฮียคนนี้มันละเอียดละออมากสนิทกับเราเราสนิทกับมันไม่มีวันอิ่มพอกันเพราะความที่เกลียดขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอนี่มันเป็นที่ร้อยกว่าสิ่งร้อยกว่าสิ่งแล้วเราก็ยอมรับกับมันว่ามันเป็นเราเป็นมันร้อยกว่าสิ่งมันถ้ามันถึงแยกกันไม่ออกพ่ออะไรถึงแยกกันออกมันไม่แยกนี่ย้อนเขาถือว่าเป็นเดียวกันแล้วก็ไม่แยกเลยมันเหนื่อยอันนี้เหนื่อยพักสักหน่อยเหรอพักสักหน่อยฟาดข้อคือจะไม่มีตับเลยมดแล้วถึงตึงตื่นขึ้นมาก็ท้องโว่หมดทุกขังว่ะอันนี้ถ้าเราไม่ยอมไม่รู้นะต้องให้เหนือถึงจะมารู้เรื่องอะไรที่ว่ามันไปยืดมันแทรกมันซึมเข้าไปขนาดนั้นที่แทรกเราตั้งแต่หัวใจเอาไว้ว่าทุกข์ปวดมันจะแทรกมัดเวลาอำนาจของทำเหนือกว่าแล้วมันตามมาได้หมดมันซึมก็ตามมาหมดมันอยู่ตรงไหนตรงไหนมันซึมก็หากันได้หมดซึมไปตรงไหนก็ชะล้างออกชะล้างออกซึมออกชะล้างออกเรื่อยงอแต่โม่ของยาวเอาไปทิ้งไว้นี่มาหาจะเป็นบ้านนี่เห็นไหมคนไม่มีตับก็เป็นอย่างนี้สิเจ้าของมาวางนี่แล้วเจ้าของก็หาเพราะอะไรเพราะมันขาดตับไม่มีมันสมบูรณ์เลยสิความเราต้องเกลี้ยงเพราะเราถึงอัศจรรย์พระพุทธเจ้าเราไม่อัศจรรย์ธรรมดานะอัศจรรย์จริงๆจนพูดไม่ถูกเลยว่างั้นเพื่อจัดโลกเราเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พวกมาตัดสรู้เปิดทางให้แล้วก็ต้องจมนี้จมมาแล้วฉันใดก็จมไปฉันนั้นไม่มีทางที่จะออกได้เลยต้องเกิดตายเกิดตายสูงสูงต่ำต่ำยุ่งยากทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์เป็นทุกข์มาเรื่อยเพราะใจไม่ตายออกจากนี้ก็ไปเกิดพบออกนั้นไปพบนั้นออกนั้นไปพบนั้นเรื่องใจไม่มีธรรมะตายทุกขนาดไหนก็ไม่ตายไม่ชิบหายใจต้องทุกข์เพราะต้องทรมานทนทุกข์ทรมานเหมือนกันถ้าใจก็เคยตายถ้าตายมันก็เขาจะขาดหายใจพักหนึ่งหายทุกข์อย่างคราวนี้ตายไปได้มันขาดจากร่างกายที่ร่างกายตายแต่ใจไม่ตายวิบากกรรมก็ติดกันไปแล้วเกิดตายสูงกำปังเฮ้ยพระพุทธเจ้ามาตัดจะรู้แล้วพอโผล่ปื๊ดขึ้นมาแล้วนี่ก็เห็นหมดทั้งโทษทั้งคุณโทษก็เห็นอย่างถึงใจพระองค์ดูพระองค์เองตลอดทั่วถึงดูสัตว์ทั้งหลายก็ยั่วเยี่ยไม่มีช่องว่างที่สัตว์ทั้งหลายไม่ได้สวยกรรมทุกดวงวิญญาณความที่ทุกดวงวิญญาณแล้วดวงวิญญาณมันมีที่ไหนมันมีเฉพาะคนเราเท่านั้นหรือดูในนี่มันยังมากกว่าคนทั้งแผ่นดินไทยนี่ว่าไงเยอะแยะแล้วแต่ละดวงสวยกรรมด้วยกันกรรมมากกรรมน้อยต่างๆกันเพราะใจไม่ตายที่ว่ากรรมที่ตนทำถ้าเป็นดีก็ไปทางดีถ้าเป็นชั่วก็ไปทางชั่วสำคัญที่ทุกข์มากทุกข์น้อยมันอยู่กับใจอย่างนั้นตลอดเวลาพระองค์ก็เห็นหมดแล้วแดนของความพ้นอันนี้พระองค์ก็ทรงไว้แล้วนั่นประจักษ์ทั้งสองอย่างบรมสุขคือว่าพ้นจากนี้แล้วเป็นบรมสุขถ้ายังไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้กดขี่บังคับไว้แล้วจะเรียกบรมสุขไม่ได้เลยเรียกบรมสุขได้เฉพาะผู้สิ้นกิเลสเท่านั้นพระองค์ก็เห็นแล้วรู้แล้วตรงไปแล้วในพระทัยจึงประกาศธรรมสอนโลกดูที่ดังที่ท่านในข้ามุลกาที่ท่านสอนที่แรกพอได้ปฐมสาวกมาแล้วให้รีบไปประกาศศาสนาใช่ไหมล่ะแล้วอย่าไปซ้ำรอยกันคือไม่ไปตามหลังกันไม่ไปด้วยกันอย่างละสององค์ศาสนาจะไม่ทั่วถึงง่ายอย่างง่ายอย่างง่ายได้ ให้ต่างองค์ต่างไปคนอาทิตย์ละทางไปก็เพราะให้ไปดับไฟสารโลกนั่นเองคุณน่าจะเป็นอะไรไปให้ไปดับไฟดับไฟพอชี้ช่องบอกทางแล้วก็มีทางออกมีทางออกผู้ที่ควรที่จะออกอยู่แล้วก็ดีดผึ่งดีดผึ่งดังว่าเป็นตัวขีดสังหารนะดีดผึ่งเลยเนี่ยท่านธรรมะนะนอกนั้นไม่มีทางออกได้เลยมีธรรมะอย่างเดียวเท่านั้นว่างั้นถามใจโลกธาตุไม่มีอะไรที่จะดึงจากโลกลากจากโลกให้พ้นจากทุกข์ได้ให้เบาบางเบาบางเบาบางจนกระทั่งถึงพ้นจากทุกข์ได้เหมือนธรรมมีธรรมเท่านั้นธรรมก็คืออะไรก็คือความดีแล้วใครสร้างไว้ล่ะที่ถ้าใครสร้างก็เป็นของคนนั้นนั่นแหละพาคนนั้นออกพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี่ทำประโยชน์ให้โลกนี่โถว่างั้นเลยนะมากแสนมากล้านมากว่างั้นเลยนี่เราเห็นด้วยตาเราก็สั่งสอนสัตว์โลกคือมนุษย์นี่นั้นกี่เปอร์เซ็นต์มนุษย์เราไม่อยากพูดถึง10%ด้วยซ้ำไปนะที่เปิดเผยนะนี่ช่องนี้ไม่มากส่วนที่ลึกลับที่พระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนเช่นเดียวกับมนุษย์นี่มันมากขนาดไหนและยังสั่งสอนลึกลับยิ่งกว่ามนุษย์นี่อีกพระพุทธเจ้าภาษาพระพุทธเจ้าจะเหมือนภาษาใครล่ะภาษาความของจิตที่บริสุทธิ์นี่เป็นภาษาอะไรใครไปรู้ได้ไหมล่ะสามมนุษย์เราแม้แต่มนุษย์ด้วยกันนี่ภูมินี่ภูมิอย่างนั้นภูมิหนึ่งภูมิภูมิจิตภูมิใจภูมิอัตภูมิธรรมเหลื่อมน้ำต่ำสูงต่างกันจะไปสอนแบบเดียวกันไม่ได้นั่นเพียงเท่านี้ก็รู้แล้วใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นการแนะนำสอนจริงต้องมีเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันไปเช่นอย่างเราเห็นอย่างทุกวันนี้เอาสอนเด็กเราจะเอาเรื่องปัญญาเอกมาสอนได้หรือทำอริยสัจสี่เขามาสอนฝึกสอนเด็กได้หรือถ้ามาสอนแบบแยกมาอริยสัจก็ต้องเป็นอริยสัจเด็กใช่ไหมล่ะต้องอย่างนั้นเด็กถึงจะเข้าใจแล้วก็สร้างโตขึ้นมาสอนเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งสอนผู้ใหญ่สอนยังไงสอนผู้ที่ต้องการความพ้นทุกข์จริงเช่นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นนักบวชเป็นผู้สอนตัวเองหาทำอย่างยิ่งแล้วนั่นสอนเข้าให้เต็มภูมินั่นมันเป็นลำดับดังนั่นนั่นก็สอนมนุษย์ก็สอนอย่างเดียวกันไม่ได้ไงวะนี่สอนพวกกายคิดพวกมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเรานี่มันมีกี่ประเภทฟังสิที่จะรอรับความเมตตาจากพระพุทธเจ้าอยู่ต้องสอนแบบเดียวกันได้ยังไงเพราะภูมิจิตภูมิใจภูมิแบบภูมิธรรมอุปนิสัยไม่ได้เหมือนกันคณะนี้มาสอนอย่างนั้นแล้วสอนก็ต้องสอนแบบที่ว่าเรือบินเหินฟ้าถ้ามากกับมากก็สอนแบบเรียนเหินฟ้าตั้งแต่พื้นให้ได้ประโยชน์ไปเรื่อยๆพื้นหมายความว่าผู้อยู่ในพื้นนี้ทำขั้นนี้ก็ให้ได้ประโยชน์ผู้อยู่ขั้นนั้นให้ได้ประโยชน์สอนแบบผ่านไปให้ได้ประโยชน์ทั่วถึงกันท่านใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในการสอนโลกแล้วตั้งแต่วันกัตถุแล้วจนกระทั่งถึงวันนิพพานนี่อย่างพระพุทธเจ้าเราก็45 พรรษาใช่ไหมล่ะนานไหมสอนแต่โลกไม่ได้สั่งสอนตั้งแต่คนเราธรรมดาพวกเทพพวกเอ้ยพวกเปิดพวกผีนับไม่ได้นับไม่ถ้วนเลยในตอนทุกเวลาด้วยพระพยานพระองค์อย่างทราบตลอดเวลานั่นแหละชาคารุชาคารธรรมติดตื่นตลอดเวลาสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องตลอดเวลาท่านแล้วเราไปรู้ได้เมื่อไหร่ท่านสงเคราะห์โลกแล้วอย่างที่ว่าอัตเตเตที่ปัญหากรรมก็คือตั้งแต่หกคุ้มลงไปแล้วทางสอนเทวบุตรเทวดาอันนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งที่กระจายตลอดเวลานะพระองค์ทรงเป็นไปด้วยสัตว์ทั้งหลายตลอดเวลามีใครรู้ล่ะนั่นสิอันนี้ก็สอนเป็นพวกเทพมาจากชั้นไหนตั้งแต่ภูมิเทวดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระมหาพรหมลงมาเรียกว่าเทวดารวมกันเป็นภาษารวมพระองค์ทรงแนะนำสั่งสอนเทวดาและแก้ปัญหาข้อข้องใจของเทวดาที่มาถามนี่ออกจากนั้นแล้วก็เรียงยานดูสัตว์โลกฟังสิใครจะต้องตาข่ายในพยานของพระพุทธเจ้าของพระองค์ที่จะควรแนะนำสั่งสอนหรือควรที่จะสุดรากก่อนพระองค์ก็เสด็จไปแนะนำสั่งสอนเรื่องสุดรากคนนั้นเรื่อยสัญชาติก็ทรงเสด็จบินสวาสดิ์บินสวาสดิ์ก็ปวดสัตว์ท่านไปที่ไหนพระพุทธเจ้าไปที่ไหนก็คือองค์สัจจราเต็มองค์จะว่าไงแล้วที่จะทำประโยชน์ให้โลกในขณะที่เสด็จไปนั้นใครรู้ได้หรือไม่มีใครรู้ได้พระองค์ทรงต้อนรับหรือทรงเกี่ยวข้องกับโลกชนิดไหนที่ว่าโลกลึกลับเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลานี่เรารู้ได้ไงทั้งรู้ไม่ได้นี่มันไม่เป็นมันไม่รู้เนี่ยมันเห็นแล้วมันก็ยอมรับในที่คนเรานี่แหละที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละพระองค์เนี่ยแล้วก็สั่งสอนแต่โลกเช่นอย่างมนุษย์ของเรานี่เป็นศูนย์กลางท่านเรียกว่าวางศาสนาไว้กับมนุษย์เป็นศูนย์กลางเขาเปิดเผยอันนี้พอเป็นหลักเพราะฉะนั้นเหรอส่วนเอาจริงเอาจังแทบเพียง 10% มนุษย์เรานอกนั้นเป็นของพวกกิริยาทั้งนั้นที่จะเกี่ยวข้องกับศาสนาได้ประโยชน์จากศาสนามีน้อยเมื่อไ แต่ก็มีแต่อย่างนั้นแล้วมันศาสนาก็ไม่เปิดเผยใช่ไหมไม่มันก็ไม่ชัดเพราะมนุษย์ก็เป็นที่ตั้งศูนย์กลางไว้ศาสนาอยู่ในกับมนุษย์หัวแต่มนุษย์มันก็เยอะยิ่งไปเยอะจ้องหองไปเยอะมีศาสนาก็มีตั้งแต่ปากถือศาสนาอะไรก็ถือว่าถือพุทธในท้องก็โค้ดออกมาจนแม่จะขี้แตกออกมันพุทธแรงลมมันดันแม่จะขี้แตกโทษมันลูกอยู่ในท้องเข้าใจเปล่าเคยได้ยินไหมนี่หามอยู่ในท้องก็ว่าถือพุทธแต่ความมาพื้นเหมือนลิงเข้าใจไหมลิงมังกี้นั่นรู้ไหมทีนี้พระพุทธเจ้าองค์นี้มาประทานโอวาทสั่งสอนสัตว์แล้วเปิดทางให้สัตว์ออกผู้ที่อยู่ปากข้อก็ออกผึ่งผังนี่แหละอุคติจันดูประเภทอุคติอยู่คือเต็มอยู่แล้วอัดแน่นอยู่เนี่ยมันไม่มีทางออกเนี่ยไม่มีใครมาเปิดให้ออกไม่มีทางก็อย่างอื่นในโลกธาตุไม่มีมีแต่ธรรมเท่านั้นธรรมใครเป็นผู้จะครบควรจะทำประเภทที่จะนำสัตว์โลกล่ะก็เป็นพุทธะเท่านั้นยังเรียกว่าพุทธเจ้านั่นแหละผู้นำออกมาสั่งสอนสัตว์โลกพอเปิดนี่มันก็หลังไล่ออกหลังไล่ออกผู้อยู่ปากครอบออกผู้ที่อยู่ข้างในก็ดันกันเข้ามาเรื่อยออกเรื่อยผู้ที่อยู่นอกจากปฐพปรมะพวกนี้ตายทั้งเป็นหูหนวกตาบอดไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อในโลกสวรรค์พวกนี้เป็นพวกสุดวิสัยแก้ไม่ได้สอนไม่ได้แล้วเป็นปฐพปรมะสามประเภทนี้ได้ชาวประเภทนี้แหละเลื่อนก็เลยเลื่อนเลยขึ้นมาแล้วผู้ผ่านไปก็ผ่านไปผู้ที่ไม่ผ่านก็ขยับขึ้นมาเรื่อยแล้วพอพระพุทธเจ้านิพพานปุ๊บศาสนาไปพร้อมกันอย่างนี้อย่างทุกๆองค์ที่ท่านศาสนาไปพร้อมนะปุ๊บนี่ก็หยุดชะงักนั่นมีอย่างนั้นแล้วว่าไงพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระเปิดนั่นเปิดนี่ก็เปิดไปถึง 5,000 ปีใครจะไปก็ไปใครจะไปไม่ไปนอนตายอยู่ตามนี่แต่จะมานอนตายในวัดป่าตายตะค้อนปลานะยายไหวบอกนะมันโมโหเดี๋ยวไปไหนเห็นตะค้อนสูงมันจะไม่โมโหไงไอ้วัดเราก็มีแต่ภาคขอนสูงอยู่แล้วไอ้เราก็ขอนสูงเจอเป็นลูกศิษย์ลูกหามาจากในบ้านนี่เราก็มาขอนสูงด้วยกันมันก็โมโหสิค้อนปลาหรือวะจะว่าไงใครจะตื่นเนื้อตื่นตัวตื่นจะน่าหรือวะแล้วพูดอย่างหลวงตาบัวนี่พูดจริงๆนะไม่มีใครพูดง่ายๆนะบางนี่เลยนี่เราถอดออกมาจากหัวใจมาพูดนะไม่ได้มาพูดเล่นๆนะว่าเกี่ยวข้องกับสัตว์โลกโลกประเภทใดก็ตามเราไม่เคยมีโลกามิเข้ามาเกี่ยวพันกับหัวใจของสัตว์โลกเพราะนั้นนอกนั้นไม่มีแต่ทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเราทนเพราะอันนี้ทั้งนั้นแหละอย่างอื่นเราไม่สนใจอันนี้สำคัญมากหัวใจเนี่ยเพราะใจไม่ตายแต่มันสมุกสมบันตลอดเวลาสิมันติดตกมาแล้วเท่าไหร่ความทุกข์ความทรมานแล้วมันจะเป็นไปอีกเท่าไหร่นี่ที่เป็นมาแล้วมันก็พอแล้วแต่มันผ่านมาแล้วที่มันจะแบกต่อไปนี่จะเป็นอะไรไม่มีทางออกเลยถ้าไม่ใช่ทำไม่มีทางออกทำก็คือความดีนั่นเองทำสอนแล้วก็ประกอบความดีตัวของตัวให้เป็นไปตามนั้นมันก็หนุนขึ้นอย่างที่ว่านะผู้ที่ผ่านไปก็ผ่านไปผู้ที่ยังไม่ผ่านก็บำเพ็ญอยู่ตลอดมันก็ค่อยหนุนขึ้นมาเพราะมันรู้ทางนี่ไม่รู้ทางก็จะรู้ได้ยังไงว่าจะให้ทานเป็นยังไงรักษาศีลภาวนาเป็นยังไงไม่รู้นี่ไม่มีใครสอนสิ่งวันนี้เป็นสิ่งที่บ่อยบุญทั้งนั้นนี่ถ้าไม่มีใครสอนเขาจะทำได้ล่ะมันก็ทำไม่ได้มันก็ไม่ได้สิทีนี้ติดอยู่นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์นี้องค์ผ่านไปองค์นั้นมาก็มาเปิดอีกเหมือนกันนั่นแหละเปิดเหมือนกันเพราะสิ่งนั้นทรงทราบด้วยกันทุกองค์ไม่มีองค์ไหนยิ่งยอดกว่ากันพระญาณอย่างทราบสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายทั่วแดนโลกธาตุตั้งแต่มหานรกอเวจีขึ้นมาจนกระทั่งนิพพานทรงทราบด้วยกันทั้งหมดการสอนจึงสอนแบบเดียวกันไม่มีอะไรจะผิดแปลกต่างกันบรรดาพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้สอนแบบเดียวกันหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมพันธ์กับสัตว์โลกมันเป็นอย่างเดียวกันเหมือนกันหมดก็สอนแบบเดียวกันอันไหนที่ต่างบ้างพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกทรงสอนไว้เช่นบุญญาณุภาพนี่มีมากน้อยต่างกันเช่นพวกท่านผู้ที่บำเพ็ญทำถึง16อสงไขยคืนนาน8อสงไขยเหล่านี้มีบุญญาณุภาพมากอย่างเสียสงไข่พระองค์ก็ทรงรับยอมรับเนี่ยเสียสงไข่มีอนุภาพน้อยอย่างพระพุทธเจ้าแต่เรื่องความรู้สิ่งทั้งหลายนั้นเสมอกันแต่เรื่องบุญญาณุภาพที่จะแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกให้ได้มากได้น้อยต่างกันนั้นมันต่างกันตรงนั้นกระดอกความรับเคารพนับถือบริษัทบริวารมากน้อยเพียงไรไฟฟ้าทั่วโลกธาตุนี้ มาเกี่ยวข้องมากน้อยเท่าไหร่งานนี้หนักเบาต่างกันพระองค์ก็ทรงสั่งสอนไว้หมดบอกไว้หมดแต่ความบริสุทธิ์พุทโธอย่างเดียวกันไม่มีผิดคงแน่วเลยจากนี้ไปก็เพราะว่าอริยเมตตาจะมาตัดสรุปก็เมื่อไรที่ท่านจะมาล่ะเราจะจมนรกอยู่สักนานเท่าไหร่กว่าจะถึงพระอริยเมตตาเหมือนอย่างอ่ะนี่เขากำลังไปตักน้ำนะที่นะข้อยกข้อเปรียบเทียบนะนี่เขากำลังจะไปตักน้ำมาดับไฟเตานี่เนี่ยเวลานี้เอามือกี้เตาไฟไว้ไปก่อนนะเข้าใจไหมเวลานี้เขาไปเขากำลังไปเอาน้ำแล้วเอามือไปกี้เตาไฟไว้ก่อนแล้วเขาจะมาดับแล้วค่อยถอยมือออกมาเนี่ยใครจะยอมแล้วใครจะกล้าไหมมีกล้าไหมคือเขากำลังไปตักน้ำมาดับไฟเตาเนี่ยแล้วให้มือไปกี้ไฟขณะที่ยังไฟยังมีอยู่นี่ก่อนนะกว่าเขาจะตักน้ำมาแล้วเราจึงจะได้ถอนมือออกมานี่ใครจะกล้ามีใครกล้าไหมนี่ตั้งแต่นี้ถึงอริยเมตตาจะมานี่ตกโลกกี่หลุมกี่ครั้งเราจะเสี่ยงไหมยอมเสี่ยงไหมถ้ารู้อยู่เสี่ยงไหนเสี่ยงได้ไหมเหมือนอย่างที่ว่าเนี่ยเขากำลังไปตักน้ำก็รู้อยู่แล้วให้เอามือจี้ไฟไว้ก่อนรอเขาใครจะไปจี้นะมีไหมในนี้มีใครบ้างเก่งก็ครูมีไหมเห็นแต่เห็นดังนั้นอันอย่างนั้นสิถ้ารู้แล้วใครจะไปฝืนอันนี้มันไม่รู้นั่นสิมันสำคัญไม่รู้เพราะงั้นจึงต้องเชื่อผู้รู้ที่ผู้รู้พระพุทธผู้รู้คือพระพุทธเจ้าไม่รู้แบบโกหกพระพุทธเจ้าทุกองค์รู้แบบเดียวกันหมดคงแน่วเลยเนี่ยกว่าพระพุทธเจ้าอริยเมตตาจะไปหาน้ำมานานเท่าไหร่ไอเราเอามือจ่อเนี่ยจ่อหมดทั้งตัวเลยลงในนรกหลุมนี้หลุมนี้หลุมนั้นแล้วเป็นไงเสี่ยงคอยได้ไหมใครเสี่ยงคอยได้เอาเขียนใบสมัครมาเราจะยื่นตอบยมพระบาลวันนี้ให้ท่านมาเอาไปสวัสดีให้เรียบพูดหมดเลยลูกทุกสิ่งหลวงตาบัวยามันเหลืออันนี้เหลือแต่หลวงตาบัวโอ้โหเรียกว่าอาจารย์โทนไม่มีลูกศิษย์ลูกศิษย์ไปกันหมดไปไหนเดินนรกลูกศิษย์เราไปกันหมดแล้วไปไหนล่ะลงนรกหมดเออโอ้ตุกังเสียงไหมล่ะถ้าไม่เสียงกันให้เรียกคนขวาสวัสดีซะนะธรรมบูชาฟังตะวันสอคารธรรมเถอะไม่เป็นอื่นเลยสดๆร้อนๆทุกสิ่งทุกอย่างมีเหมือนเมื่อวานนี้มีชั้นใดวันนี้มีชั้นพุกต่อไปชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันหมดเสมอต้นเสมอปลายคำสอนพระพุทธเจ้าเราให้รีบเร่งขวนขวายนะเราเป็นผู้รับผิดชอบเราใจเนี่ยมันไม่ตายใครจะให้ว่าให้ตายก็ไม่ตายทุกขนาดไหนไม่ยอมคิดผายไม่ยอมตายก็คือใจนี่แหละถ้าใจยอมตายคิดผายไปแล้วมันก็หมดห่วงกันไปคนเราอันนี้มันไม่ยอมตายทุกขนาดไหนมันก็ไม่ให้ตายจนให้เสวยกรรมอยู่นั้นจนกระทั่งสิ้นกรรมนั่นสิ้นกรรมมาแล้วก็ยังไม่ตายจนบรรลุธรรมผึ่งตัสรู้ตัสรู้ถึงนิพพานก็ไม่ตายแต่มันเป็นความบริสุทธิ์ที่หมดเรื่องกังวลของโลกสมมุตินี้ไม่ว่าดีว่าชั่วอันนั้นเลยหมดทั้งสองอย่างความบริสุทธิ์ของใจทำทั้งแท่งในหัวใจนะเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นแหละเลิศอรหันต์ที่ทายพรวันนี้เทศใหญ่ไปใหญ่เลยวันนี้เทศจนกระทั่งลูกศิษย์ลูกหาแต่นี้หมดยังเหลือแต่หลวงตาทนองค์เดียวถ้ามีคนถามจะตอบว่าไงก็ไม่รู้เพราะว่าไปกันหมดแล้วก็จะต้องบอกตามจริงเลยสิไปไหนล่ะลงนรกทางอะไรนะพี่ยะถามวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสะเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาละเนี่ยพอหนังสือก็จะเอาเก่ามาแจกวันมากวันน้อยคนมีน้อยก็แจกน้อยคนมีมากแจกมากอยู่จะข้างที่นี่ไม่ใช่หรือวันนี
1: ้ข้าง
0: เ
1: จ้าค่ะ
0: ข้างไปหาข้างติดที่ไหนเห็นนะอันนั้นสะดวกข้างเลยเฮ้อมาจากไหนล่ะ

0: ไปไปนะอ๋อแล้วอาจารย์ว่านั่งอยู่หรือ
1: ยังอยู่ค่ะ
0: อ๋อ
1: วันเสาร์
0: ค่ะวันเสาร์ไม่ไปเขาเลยวันนี้ที่บ้าน
1: เอาหลงใจส่งหลงมันโ
0: ลเขาไปไปหมดทั้งตลาดยังเรายังเธออยู่ไงเสื้อผ้าอยู่ไงไม่ไปแล้วเสียชื่อเจ้ามาเจอตัวลงตาไม่เสียไม่เป็นไรกับลูกศิษย์ไม่เสียก็พอเข้าใจไหม
1: เราไม
0: ่
1: ไป
0: ไม่ไปนั่นแหละพ่อไม่ต้องไปมันยุ่งต่อผ่าไฟครับขับกุฏินั่นไม่ไปต้องขับกุฏิสิมาแล้วเนี่ยมาบ้านแล้วเนี่ยจะไปแล้วนี่น่ะยุ่งโอ้เหนื่อยแล้ววันไหนว่าจะไม่พูดไม่เทศเอาจนหมดลมทุกวันวันนี้ก็หมดลมนุ่นดูที่นาฬิกาจะปลาเข้า4 โมงเช้าแล้วผมกลัวอาจารย์เสียชื่อกบกันดีนะกลัวอาจารย์เสียชื่อไม่มีใครเทศอย่างนี้เอาวางไปไปตะวันก็พวกที่ไปตะวันรออยู่นี่มันมีตอนนั้นพวกที่ไปก็ไปพวกที่ไปตะวันก็รออยู่นี่แต่เราจะไปกุฏิเข้าใจไหมเราจะไปกุฏิเราไม่ไปไปตะวันไปนรกก็ไปจะไปกุฏิวางเนี่ยมาคอยนะฮะที่แต่ยังโอ้โหไปมากว่ามีภาชนะติดมือไงคนนั้นขอคนนี้ขอที่ท่านหมดเลยไปไปแล้วนะที่นี่โอ้โหอ๋อใครก็นั่นไปฟังไปเลยโอ้โหเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วสองวิ่งออกไปนู้นไปที่นี่ไหนนี่นะโอ้โหเหนื่อยแล้ว
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8 เดือนธันวาคมพุทธศักราช2535มีชื่อขันเทศว่าอาคีเสือในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เจี๊ยจุนโธวัดป่าภูริตตาปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่7เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิขอเชิญรับฟังครับ
1: มีความโกรธบ้างความรักบ้างความไม่ชอบใจต่างๆนานาความโศกะปริเทวะบ้างอย่างนี้เพราะใจนั้นน้อมไปตามอารมณ์ที่ใจของกิเลสลึกขึ้นอย่างนั้นเมื่อสิ่งใดที่เป็นที่ชอบอกชอบใจเพิ่มปีติยินดีเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นสิ่งใดที่เป็นที่ถูกอกถูกใจใจนั้นจะเกลียดแค้นเกิดอาฆาตคิดพยาบาทจอง

เหตุสร้างเวรสร้างกรรมของใจเกิดขึ้นมีอำนาจของกิเลสเพราะความหลงความไม่รู้เท่าของใจคือเรียกว่าไม่มีสติกำกับเพราะฉะนั้นการมีสติกำกับใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าการที่จะปฏิบัติให้มีสติบริบูรณ์นั้นจะต้องอาศัยการอบรมนี้เองอย่างที่เราฝึกหัดจะทำสมาธิกรรมฐานกันอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้จะพูดในหนึ่งการฝึกหัดอย่างนี้ก็มีมาตั้งแต่โบราณกาลแม้แต่พวกฤาษีหรือพวกอินเดียที่บำเพ็ญคดเขาก็ได้กระทำกันอยู่เหมือนอย่างเราทำสมาธิเหมือนกันแต่นี้ถ้าสังเกตดูอย่างหนึ่งโดยมากพวกนั้นอาศัยเพ่งวัตถุภายนอกเล่นกระสินเล่นลมเล่นสิ่งต่างๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเล่นอย่างนี้เป็นเล่นข้างนอกจิตใจแล้วก็เข้มแข็งเหมือนกันแก่แต่เข้มแข็งเพ่งอยู่ภายนอกครั้งหนึ่งได้ยินท่านอาจารย์ท่านพูดว่าไปอินเดียแล้วก็ปรากฏว่ามีฝรั่งมามีแขกคนหนึ่งนั่งเพ่งสับปะนี่เอาใบไม้มารวมๆกองเข้าแล้วสามารถจะเพ่งให้ใบไม้นั้นลุกขึ้นมาฝรั่งมาดูกันเห็นท่านว่าอย่างนั้นนี่อำนาจของใจของเขาก็มีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่ทรงสรรเสริญในสิ่งเหล่านั้นสรรเสริญในอาสวะขยายานคือทำใจให้หมดไปจากกิเลสตัวนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐพระองค์ทรงยกย่องอันนี้เพราะสิ่งเหล่านั้นเมื่อบุคคลก็ทำได้แล้วไปเพลิดเพลินกับงานการกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคุกคีกับหมู่คณะมากเข้าโดยไม่ได้บำเพ็ญแล้วทานนั้นก็จะเสื่อมลงประสมเสื่อมลงก็เหมือนอย่างคนธรรมดาเรานี่เหมือนกันอย่างนั้นส่วนพระพุทธเจ้าของเราหรืออริยเจ้าผู้ที่สำเร็จทำอาสวะของตนให้สิ้นไปอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นทำไมจึงว่าไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะใจของท่านมันมีสติมีความสังวรในเรื่องสติแล้วก็สังวรในอารมณ์ของใจอยู่ได้ตลอดสิ่งใดจะเกิดขึ้นความรู้สึกตัวนั้นมันก็มาทับของความที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเมื่อรู้สึกอย่างนั้นมือมีสติระลึกอยู่อย่างนั้นแล้วอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็ย่อมดับไปนี่เปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างเรานี่เหมือนกันเวลาภาวนานั้นก็ต้องอาศัยความสังเกตทั้งกาลำดับของใจลงเมื่อใจนั้นตั้งมั่นแข็งแรงมีสมาธิดีแล้วอย่างนั้นเป็นต้นก็ควรจะต้องทีนี้พิจารณาอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดการค้นคว้าทีนี้พิจารณานั้นเมื่อยกจิตไปนึกถึงส่วนใดก็แล้วแต่เมื่อวาระของจิตที่มันสมบูรณ์เต็มไปด้วยสมาธิอย่างนั้นสมมติว่านึกไปถึงส่วนกายอย่างนี้ตั้งแต่หัวลงมาปลายจมูกลงมาริมฝีปากลงมาคางลงมาลูกกระเดือกลงไปไหล่ขวาไหล่ซ้ายเมื่อรึกไปอย่างนั้นแต่ว่าลักษณะหนึ่งในการปฏิบัติเบื้องต้นลึกไปอย่างนี้ยังไม่มีพัฒนาตัวนั้นเกิดขึ้นจะเห็นใจของเราที่วิ่งไปตามมีความรู้สึกวิ่งไปตามส่วนนั้นยังไม่ใช่จะปรากฏเพราะอะไรจึงว่าเช่นนั้นเพราะความสมบูรณ์ของสติหรือปัญญายังไม่คุมกันเต็มที่เมื่อตาในเราเร่งทีนี้พิจารณาลงไปอย่างนั้น
จนมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญพิจารณาอยู่ได้ตลอดเวลาเป็นเวลาตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้ใจนั้นไม่ติดไม่คิดไปอนาคตมีเฉพาะกายของเราลงไปอันเดียวตั้งแต่เบื้องบนลงไปถึงปลายตีนนับจากปลายตีนขึ้นมาอย่างนี้ก็เคยบรรยายอยู่บ่อยๆแต่ว่าหลวงพ่อหลวงตาไม่ค่อยจะมีเรื่องเทศไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศเป็นนั้นก็ต้องว่าทำว่าทักอย่างนี้นับตั้งแต่เล็บนิ้วหัวนิ้วที่นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยของขาขวาลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ใจนั้นจะเบิกบานชุ่มชื่นแจ่มใสปลอดโปร่งสติแจ่มใสบริบูรณ์อย่างนั้นมีความล่าเริงคล่องแคล้วใจนั้นอาจหันมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวลงไปทุกประการเมื่อใจลงเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อน้อมไปส่วนตามที่ข้อของนิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมีกี่ข้อมันก็ตามรู้สึกไปอย่างนั้นสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งขึ้นมาถึงตะตุ่มเบื้องขวาตะตุ่มเบื้องซ้ายขึ้นมาตลอดถึงน่องถึงหัวเข่าถึงสะโพกถึงบั้นเอวเมื่อเสร็จจากบั้นเอวก็ลงไปปลายตีนอย่างนั้นอีกตั้งแต่นิ้วหัวนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยตัดไปตนตามลำดับอย่างนั้นตลอดไปอย่างนี้ใจนั้นก็ไม่วอกแวกไปในที่ใดอยู่เฉพาะเรื่องของกายอันนี้ถ้าลำดับของจิตบุคคลเพลินไปอย่างนั้นแล้วก็ยังมีบาลีอันหนึ่งว่าเอกายโนอยังมัคโคแต่ว่าจะผิดถูกอย่างไรนี่อาตมาก็ไม่เข้าใจบาลีเพราะฉะนั้นผู้ท่านก็ต้องให้ควรดูเมื่อใจเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นกับการค้นคว้าพินิจพิจารณาอยู่ในกายของเราอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างนี้เข้าใจว่าจะเป็นหนทางเข้าไปสู่อริยมรรคเข้าใจอย่างนั้นแต่ก็ต้องวินิจฉัยดูพินิจพิจารณาดูด้วยกำลังของเราเองที่เราประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างไรแล้วเมื่อกำหนดพิจารณาตายขึ้นไปตามลำดับอย่างนั้นจนมาถึงบั้นเอวขึ้นไปอีกจากบั้นเอวขึ้นมาก็นับตั้งแต่กระดูกสันหลังขึ้นมาตลอดถึงคอจากคอลงไปก็นับตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่เอ็นจนกระทั่งถึงน้ำดีแล้วก็ตับไตนี่มาถึงหัวใจแล้วก็ขีดโครงเบื้องขวามีกี่ซี่แต่การทำอย่างนี้ก็เรียกต้องประมาณการใช้ปัญญานั้นเราอยากเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นเองต้องเข้าใจว่าต้องนึกอย่างนี้แต่จะผิดถูกอย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายจงใช้ปัญญาให้ควรดีการภาวนาที่เรียกว่าให้วิปัสสนาก็ต้องคิดอย่างนี้ดำเนินอย่างนี้เองไม่ใช่ว่าเป็นสมาเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วเกิดมีธรรมะผุดขึ้นอย่างนั้นมันอีกส่วนหนึ่งแล้วเรียกว่ามีปัญญานั่นมันส่วนหยาบไม่ใช่ส่วนละเอียดถ้าส่วนละเอียดจำเป็นจะต้องอบรมในสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปเบื้องต้นก่อนเมื่อเราไต่ไปตามลำดับอย่างนั้นถึงที่โครงเบื้องขวาเสร็จแล้วก็เอาขี้โครงเบื้องซ้ายฟันออกเป็นชิ้นส่วนๆเล็กๆน้อยๆไปตามลำดับของใจอย่างนั้นใจนั้นไม่แยกไปในที่ใดเลยอยู่ตามลำดับโดยที่เราบังคับให้ค้นคว้าทีนี้พิจารณาอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดจนกระทั่งขึ้นมาบนถึงศีรษะเจาะตาขวาตาซ้ายจมูกขวาจมูกซ้ายคิ้วเบื้องขวาคิ้วเบื้องซ้ายเปลือกตาเบื้องขวาเปลือกตาเบื้องซ้ายตลอดหมดถึงควันฝนลิ้นแก้มที่คางนับไปได้ตลอดฉะนั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาเดินอย่างนั้นลงไปอีกเอาตั้งแต่หูขวาหูซ้ายเอาตั้งแต่หูขวาหูซ้ายตาขวาตาซ้ายเดินไปอย่างนี้

อย่างนี้จึงเรียกว่าปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิเมื่อพิจารณามากเข้ามากเข้าน้อมไปตามอย่างนี้ด้วยลงไปถึงเบื้องล่างอีกจากเบื้องล่างขึ้นมาอีกอย่างนี้สองตลบอย่างนี้ใจนั้นจะยิ่งปลอดโปร่งแช่มชื่นผ่องใสหาที่จะประมาณไม่ได้เต็มไปด้วยความล่าเริงของใจอันนั้นชุ่มชื่นที่สุดเมื่อพิจารณาอย่างนั้นแล้วเราเห็นพอสมควรก็มาพักลำดับพักใจอย่างนั้นก็เป็นชั่วโมงหนึ่งก็ได้ลำดับที่พิจารณาอย่างนั้นก็เหมือนกันถ้าพิจารณาอย่างนั้นก็ต้องกินเวลาเป็นชั่วโมงนี่เมื่อสมาธิอย่างนั้นแหละเรียกว่าเป็นสมาธิที่สมควรเพราะฉะนั้นการค้นคว้าพินิจพิจารณานี่เป็นสิ่งสำคัญของนักปฏิบัติเราถ้ามัวแต่จะกดใจให้เป็นสมาธิอันเดียวอยู่อย่างนั้นมันก็ดีดีส่วนนั้นแต่ไม่ดีส่วนสูงเสียส่วนสูงเพราะว่าความก้าวหน้าเข้าไปที่จะไปสู่ปัญญาไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปัญญาที่จะเกิดขึ้นอย่างนั้นก็อย่างที่แสดงนี่แหละก็ต้องอาศัยการคิดนึกการปรุงของใจไปตามอวัยวะร่างกายของเราอย่าให้นอกไปนอกนอกนอกเราไปเอาธรรมะข้อนั้นมาคิดเป็นอย่างนั้นใจลำดับนี้จะเป็นธรรมะข้อนั้นอย่างนี้นั่นอย่างนั้นเมื่อหมดจะข้อนั้นก็ไปเอาข้อนี้มานั่นมาคิดมันเวียนแยกแยะไปอย่างนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งในลำดับที่เราคิดอย่างนั้นพิจารณาธรรมะอย่างนั้นยังมีใจแยกแยะไปคิดในอารมณ์อันใดบ้างนี่ถ้าว่ายังมีใจที่แยกแยะไปคิดในอารมณ์ต่างๆอย่างนั้นแล้วต้องทวนกลับมาใหม่มาทำใจให้สงบแล้วถึงค่อยไปค้นใหม่นี่ก็ได้เหมือนกันนี่ต้องสังเกตอย่างนี้เนี่ยนักปฏิบัติจำเป็นจะต้องสังเกตสังกาว่าใจของเรานั้นมีกำลังเพียงพอขนาดไหนการจะค้นคว้าก็เหมือนกันแต่ว่าเมื่อกำลังของสมาธิมีแล้วก็สมควรที่จะต้องค้นคว้าสิ่งที่พิจารณาร่างกายตัวนี้เองเป็นของที่หวงเป็นของที่หวงเป็นของที่สงวนรักยิ่งกว่าอะไรๆที่สุดในโลกแล้วเพราะฉะนั้นเราค้นคว้าลงไปเมื่อค้นคว้าลงไปอย่างนั้นบางครั้งบางคราวก็เกิดปฏิภาคขึ้นเรานึกส่วนใดให้หลุดอย่างสมมติว่าหัวของเราให้หลุดไปอย่างนี้มันก็ปรากฏขึ้นมาหัวหลุดไปมีเลือดนึกเป็นเลือดมันก็เป็นเลือดออกมาเมื่อนึกให้กระโหลกนั้นขาวอย่างนั้นก็ขาวเป็นครั้งเป็นคราวอย่างนี้นี่เรียกว่าสมาธิของเราดีแล้วอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นปฏิภาคได้ลำดับอย่างนี้เมื่อได้ค้นคว้าพินิจพิจารณาลงไปมากๆพอแล้วมันจะเกิดธรรมสังเวชเกิดความสังเวชตรดใจว่าชีวิตของเรานี้มันจะต้องตายแน่อย่างภาพที่ปรากฏโดยน้ำหูน้ำตาที่ไหลเกิดขึ้นนั้นท่านเรียกว่าปีติพินิจเกิดขึ้นโดยเองโดยที่เราไม่ได้ไปใจนึกคิดแต่ว่าลักษณะนั้นเป็นขึ้นเองโดยธรรมชาติของใจที่ได้อบรมเป็นสมาธิแล้วเมื่อถึงจุดอย่างนั้นเข้าก็จะต้องเป็นถึงจุดนั้นในแบบแผนตำราท่านแสดงไว้ก็มีอยู่นี่เพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งอย่าให้ใจที่สงบอยู่แล้วนิ่งปล่อยเฉยเพ่งอยู่อย่างนั้นมันก็ได้ประโยชน์อยู่ทั่วระงับดับอารมณ์ไปชั่วครั้งชั่วคราวในขณะที่นั่งเท่านั้นจนเวลาเลิกแล้วอารมณ์ก็เข้ามาหนุนใจของเราอีกบางทีก็ทำต่อไปคืนรุ่งขึ้นก็ทำไม่ได้เสียอย่างนี้ขาดความชำนิชำนาญเมื่อบุคคลใดมาค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างที่บรรยายเบื้องต้นอย่างนั้นแล้วนั่นแหละต่อเมื่อความชำนิชำนาญมีขึ้นแล้วเมื่อยกจิตขึ้นไปค้นคว้าพินิจพิจารณาอย่างของท่านผู้ที่ชำนาญอย่างนี้จะนึกไปถึงตาความรู้สึกตัวนั้น

0: คล้ายๆสัมปชัญญะสติระลึกจิตระลึกไปอย่างนั้นสัมปชัญญะมันจะครอบตามไปเหมือนอย่างเงาที่ตามเราไปเดินไปอย่างนั้นไปที่ไหนก็คล้ายๆมีอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลานึกไปอย่างนั้นสติบริบูรณ์เพราะฉะนั้นหลวงตาคิดขึ้นได้อันหนึ่งในโอวาทปาติโมกท่านแสดงว่าสตินิโยดาสัปโปนี่ให้สติเป็นมีในนี่ถึง227ที่แสดงในพระปาติโมกนั้นให้มีสติเป็นมีในนะท่านแสดงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละการที่เราบำเพ็ญทุกชนิดหรือจะทำสมาธิต่างๆนานาเหล่านี้ทำด้วยพิธีใดให้เกิดใจสงบก็ต้องการเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางของความที่จะให้เกิดสติปัญญาตัวนี้เป็นหลักสำคัญเรื่องของพุทธศาสนาก็มีจุดใหญ่ที่เราอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเน้นค้นคว้าลงไปมากเท่าไหร่ใจนั้นไม่สายไปในอดีตไม่อนาคตมีเฉพาะความคิดนึกที่เป็นปัจจุบันตัวเดียวอยู่เฉพาะใจอย่างนั้นเมื่อมันพอของมันลงไปอย่างนั้นแล้วถึงธรรมชาติเต็มที่คือเรียกว่าอิ่มตัวใจนั้นจะดีดออกคือเรียกว่าอารมณ์นั้นขาดไปบางครั้งบางคราวก็ไม่รู้สึกตัวขณะขาดขณะนั้นโดยที่คิดทุกอยู่มันก็ปุ๊บหลับไปอย่างนี้เหลือใจที่บริสุทธิ์เที่ยงคงนั่งเฉยแจ่มใสจะว่าแจ่มใสก็แจ่มใสจะว่าเบาก็ว่าเบาจะว่าสบายก็สบายจะว่าอะไรก็แล้วแต่ในที่นั้นมันเป็นอย่างนั้นนี่เมื่อเราได้กระทำอย่างนี้มากเข้ามากเข้าพุ่งขึ้นเราก็เข้าไปกำหนดที่นี่พิจารณาอย่างบรรยายเบื้องต้นนั่นแหละเอาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาได้อ่านหนังสือของสมณเณรประไมสมณเณรประไมองค์นี้มีคนรู้สึกว่าชื่นชมกันมากแล้วท่านบรรยายไว้ทีหนึ่งว่านักปฏิบัติคนใดถ้าเป็นนักปฏิบัติที่เป็นนักกายวิภาคแล้วจะเป็นนักปฏิบัติที่ใช้ได้คนหนึ่งท่านบรรยายใจความที่หลวงตาจำมาได้ข้อย่อๆอันนี้แต่มันกินใจความลึกถึงใจจริงๆไม่รู้ติดอกติดใจยังไงก็ไม่รู้มันถูกนิสัยกันยังไงไม่รู้นี่เป็นอย่างนั้นแล้วก็โดยมากผ่านมาหรือได้ยินกับหูเองครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติกันก็โดยมากมันเน้นในเรื่องกายเนี่ยมากที่สุดอย่างหลวงพ่อบัวที่เสียไปที่ถ้ำหนองแสงสมัยหนึ่งอาตมาขึ้นไปทำศพอาจารย์มั่นท่านแล้วก็ท่านอาจารย์มหาบัวท่านมังกรทิศบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยกำลังเป็นปฏิภาคเก่งเยอะเอ้ยวะนี่เป็นนั่นแล้วมาสังเกตดูโดยมากกระแทบทุกองค์ไปอย่างนั้นหนักไปในการค้นคว้าทีนี้พิจารณาร่างกายนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือเป็นคติของพวกเราเพราะท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่มีกิตติศักดิ์กิตติคุณเรื่องลือจนกระทั่งที่พวกเรานับถือกันนั่นน่ะอย่างครูปัญญาขาวหลวงพ่อบัวนี่ผู้ที่ล่วงแล้วไปอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคติของพวกเราเราหยิบยกมาชี้แจงแสดงให้ฟังพอเป็นคติแนวทางของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติใจรวมลงไปแล้วก็ขอให้ค้นคว้าพิจารณานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่านิ่งนอนใจอย่าเสวยอยู่แค่สมาธิเท่านั้นเมื่อสมาธิเสื่อมก็ต้องไปเจริญใหม่นี่เป็นอย่างนั้นเมื่อมันค้นคว้ามีความชำนิคล่องแคล่วชำนิชำนาญจนได้ความจริงเกิดขึ้นกับใจของตัวเราเองแล้วอันนั้นประจักษ์ใจแท้เลยเพราะใจนั้นมันขาดจากนิวรธรรมขาดจากความปรุงความแต่งอะไรทั้งหมดเหลือใจที่เป็นบริสุทธิ์เที่ยงคงอยู่อย่างนั้นแยกตัวออกจากกันท่านจึงตรัสว่าได้สำเร็จพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตอรหันต์ก็คงจะเป็นอย่างนี้ประมาณเอาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นบางคนเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสสนิทสนมขึ้นตลอดเวลาไม่ ีการจืดการจางก็เพราะคงจะเป็นอย่างนี้เองจึงได้หนักแน่นอยู่ในธรรมวินัยธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างครูบาอาจารย์ของเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นนี่จึงมีความหนักแน่นจึงตรงไว้ซึ่งธรรมวินัยมาสอนคุณบุตรธิดาทั้งหลายจนสืบเนื่องมาจนถึงพวกเราอย่างท่านอาจารย์ของเรานี้เป็นต้นแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์มั่นครูอาจารย์เสาอย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้แนะนำท่ำสอนกันก็มาสืบเนื่องกันมาจนถึงพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้อุตส่าห์ตั้งใจเมื่อใจนั้นสงบแล้วต้องค้นคว้าพิจารณาให้มากๆลงไปอย่าได้นอนใจอันนั้นเป็นหลักสำคัญเมื่อค้นลงไปอย่างนั้นเราก็ต้องสังเกตอีกเหมือนกันการค้นคว้าถ้าไม่ถนัดทางกายก็มาค้นเรียกว่าค้นอารมณ์หรืออารมณ์อันใดที่เราติดอกติดใจที่เกิดความรักให้ความเคยเกลียดแค้นอันใดอันหนึ่งเข้ามาค้นคว้าไปพิจารณาหาความจริงแต่ว่าอีกในหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นอดีตถ้าเมื่อเรามีสติปัจจุบันธรรมแล้วมันย่อมฆ่าปะหานะย่อมปะหานสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราได้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเมื่อมันได้ถึงที่ถึงฐานมีความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นกับใจของบุคคลคนนั้นแล้วจึงเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นมีความที่เลื่อมใสไม่เสื่อมคลายจากพระพุทธศาสนาอย่างครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติกันมานี่แหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งอกตั้งใจก็เข้าพรรษามาได้ครึ่งเดือนแล้วก็ต้องพากันขมักขม้นหน่อยอย่าท้อถอยแล้วกำไรถ้าคิดดูในเรื่องโลกแล้วเกิดมาก็ต้องมีครอบมีครัวมีลูกมีหลานเต็มไปด้วยความกังวลกลางวันทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีเวลาหยุดเวลาหย่อนเหนื่อยแสนใจสะขาดยิ่งขายดียิ่งเหน็ดยิ่งเหนื่อยเหงื่อไหลไข่ย่อยเต็มไปทั้งตัวเหม็นสาบเหม็นแสงหน้าตาเหงื่อไข่เต็มที่หมดก็ยังมัวเมาอยู่ไม่เห็นใครเลยมัวจะสนุกสนานจะได้เงินอย่างเดียวเอาเงินอย่างเดียวนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าถ้ามองดูในขณะที่เราพิจารณาแล้วหรือมองดูในขณะที่เราภาวนาอย่างนี้แล้วโดยที่คิดลงไปในใจอันเดียวนั้นว่าเราตายแล้วมันมีอะไรในชีวิตมันมีอะไรตรงไหนแม้แต่ร่างกายที่ของที่เรารักเราสงวนเขาก็ต้องเอาไปเผาไฟนี่ไม่มีอะไรเลยชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วมันก็หมดห่วงหมดอะไรแต่ทีนี้เมื่อใจนั้นยังไม่ขาดมันก็ห่วงอะไรก็ต้องไปเกิดอีกนี่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งนั้นแหละถ้าเราพิจารณากายไม่ได้ก็ต้องเอาสิ่งที่เราติดที่เราคล้องเรื่องโลกโลกสงสารอันใดที่เป็นจุดใหญ่ที่ทำหัวใจให้หลุ่มหลงเพลิดเพลินอันนั้นก็ต้องเอามาคิดเอามาพิจารณามันดีมันอร่อยอะไรการบริโภคเข้าไปอย่างนั้นแล้วมีอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราในขณะที่เรามาพิจารณาอย่างนี้แล้วนั่นแหละใจมันก็จะได้ถอดถอนเห็นโทษกับสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อเห็นโทษสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็เกิดความเบื่อหน่ายท่านถึงว่านิพพินนังวิรัจจิเกิดความเบื่อหน่ายในความคิดความนึกความปรุงกับเหตุการณ์ที่ได้ผ่านมาอย่างนั้นใจนั้นมันก็เกิดความเบื่อความหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อความหน่ายในแบบนั้นก็ว่าคลายความกำหนัดไม่ยินดีกับสิ่งเหล่านั้นขึ้นอีกยังติดลูกเมื่อได้พิจารณาอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ติดลูกนี่เป็นอย่างนั้นเมื่อใจได้เป็นอย่างนั้นแล้วแล้วท่านก็บอกว่าวิราคาวิมุตติก็เป็นวิราคธรรมคลายถึงความกำหนัดยินดีในลูกในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสธรรมารมอย่างเมื่อกี้พระท่านบรรยายเนี่ยจนกระทั่งถึงที่สุดจิตนั้นก็หลุดพ้นนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่เราทุกคนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัตินี่ความหวังก็ต้องการจะหลุดพ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่าต้องอุตสาหะ ภาคเพียรพยายามคนอื่นทำไมเขาทำได้เราทำไมทำไม่ได้เราต้องคิดอย่างนั้นมีมานะของใจต่อสู้ของใจบังคับใจอย่าให้ไปเที่ยวเลาะและโลเลเอาอ้างอันนั้นอ้างอันนี้มากีดกันความดีของเราตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญถ้าเมื่อมีกำลังดีแล้วจะอยู่สัก3ปี4ปีก็ไม่เป็นไรเพราะใจกายไม่กระทำแต่ใจมันกระทำอยู่ตลอดเวลาใจนั้นมันกระทำเป็นสำคัญกว่าทำกายทำงานทำการมันก็ทำอยู่ใจตัวนั้นมันคอยปราบเหมือนยามที่เฝ้าถือปืนกลอยู่อย่างนี้หันซ้ายหันขวาอยู่ตลอดเวลาโจรผู้ร้ายไม่สามารถเข้ามาเหมือนสติเมื่อมันฝึกหัดพอสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันรอบตัวอยู่ตลอดเวลาใจจะคิดไปในที่ใดมันก็บังคับได้นี่เป็นอย่างนั้นนี่ของท่านเหล่านั้นท่านก็คงเป็นอย่างนั้นนี่แหละเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมคำสั่งสอนที่หยิบยกมาแสดงก็ซ้ำๆซักๆเพราะหลวงตาไม่ค่อยมีปฏิภาณก็ต้องว่าซ้ำๆอย่างนี้เองเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อได้สดับกับฟังแล้วทรงโอปนัยโกน้อมนำไปถึงพิจารณา
1: ท่านผู้ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่แยะจุนโธวัดป่าภูริตตาปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่7เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2526มีชื่อกันเทศว่าปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่1ครับ
2: สิ่งที่กีดขวางแก่ความเจริญของโลกคือความเกียจคร้านอ่อนแอในธรรมท่านประณามไว้ว่าเป็นขวากหนามกั้นกลางและทิ่มแทงหัวใจให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนไม่มีวันแก้ตกได้ตลอดกาลผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าจึงไม่ควรเห็นความเกียจคร้านว่าเป็นคู่มิตรโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาก

0: เป็นอันที่ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนเมษายนพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังครับ
1: เอาพิจารณาไปเถอะแต่ส่วนที่จะเอาผ้าในมงกรรมฐานมาเทศจะเอาองค์ไหนมาเทศพิจารณาให้ดีนะอย่ามาขายขี้หน้านะแล้วก็มาฐานมาเทศสนามหลวงอะไรกันมีอะไรอะไรอย่างนี้มันขายขี้หน้าผมพูดชัดๆอย่างนี้เรานะแล้วจะเอาขึ้นมาจริงหรือเอาใครมาหรือจะเราหรือขึ้นทันทีเข้าใจไหมสามโลกธาตุมีขึ้นทันทีเลยนั่นมันเรียกว่าธรรมแท้ใช่ไหมไม่มีวันกับอะไรเลยธรรมแท้เป็นอย่างนั้นมีพูดอย่างชัดเจนถอดออกมาจากหัวใจมาพูดกระทบกระทั่งอะไรกับโลกธาตุขี้หมาเหล่านี้นะนี่มันอย่างนั้นเดี๋ยวเราจึงไม่อยากเล่นด้วยทำอะไรพี่ขอเยอะๆเอ้ยจะคิดพิจารณาอะไรแล้วใครจะเอาใครมาเทศล่ะพิจารณาซะก่อนเนี่ยถ้าหากว่าจะมีเกี่ยวทั้งนี้ประเทศที่จะมาแข่งอย่างนี้แล้วว่าอยากแข่งวะแข่งหาอะไรนี่มันเป็นเรื่องแข่งมันอยู่ในนี้แล้วให้พวกดีฟังพวกชั่วฟังอะไรสุดท้ายมันก็ลงไปชั่วหมดไหนมันไม่ได้ไปดีอ่ะเราจริงๆใช่ไหมพูดมันเหมือนบ้านนะเราพูดนะแต่มันไม่ใช่บ้านนะนี่นะแล้วมาไงมิใช่ขันยุ่งมีอะไรให้เขาแตกให้เขายุ่งเหมือนไปเยอะนะกรรมฐานเราก็ไม่ควรแทรกไม่ต้องเข้าไปถ้าใครอยากดูอันนั้นใครดูเอาไปเลือกเอานี่เดียวนี่ยาวมาประชันกันเข้าใจเลยไอ้ขี้กับทองคำประชันกันเลยขี้นั่นขี้นี่ทองคำจะดูนี่ดูจะดูนั่นก็ดูเลือกเอาตามมีวางเพราะนั่นก็พอแล้วแล้วมีอะไรนะไม่ควรมายุ่งอย่าอย่ามายุ่งกรรมฐานให้ท่านลำบากเลย
2: ปรึกษา
1: ทีฮะ
2: ปรึกษาที
1: มุ่งกรรมฐานให้เอาท่านมายุ่งท่านให้ท่านลำบากเลยนะนี่มันลักษณะอย่างนั้นแหละไม่ค่อยเราไม่ได้ลงใจด้วยแหละผู้ยงคงนี่เลือกเอาว่างั้นอะไรมาล้มกระลูกกันอยู่เนี่ยใครที่มาที่จะมาเป็นนั่นเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าที่เจ้าการเจ้างานเป็นมหาโจรมาหรือเป็นมหาบัณฑิตลงนี่ท่านคอนะเรียกว่าไงฮะ
2: เขาบอกเขามีเสียงกระซิบให้มากราบหลวงตา
1: แล้วมีเสียงกระซิบมากราบหลวงตาหลวงตาก็กระซิบอยู่เดี๋ยวนี้แล้วว่าไงต่างคนต่างกระซิบกันเนี่ยถ้าทางโน้นเสียงดังท่านนี่ก็จะดังเขาได้ไหมกระซิบก็กระซิบกันอย่างนี้กระซิบจะดังเนี่ยกระซิบนี่แล้วก็สิบอยู่ตรงนี้เราไม่อยากให้วงกรรมฐานมายุ่งแหละสำหรับเราถ้ามาปรึกษาหรือมาก็เราก็ให้ความปรึกษาเรื่องอะไรเขาจะไปแล้วก็เขาไปซะเป็นเรื่องของเขาเรื่องของเราแท้อย่ามายุ่งนะว่างั้นเลยสอกถองเลยทันทีเข้าใจไหมลูกให้เขาลูกไว้ที่ปล่อยให้เขาลูกลงทะเลกันเขาลงเองขึ้นฟ้าลงมหาเวทีก็ให้เขาไปสิ่งยุ่งๆอยู่นี่เราไม่อยากเขาไปยุ่งถ้าพูดท่านปฏิบัติดีอย่าให้ท่านมายุ่งด้วยเลยเขาจะทำอะไรให้เขาทำไปท่านปฏิบัติของท่านท่านอยู่ในลำพังของท่านสะดวกสบายดีไม่ได้มาชุนมุนวุ่นวายอย่างนี้อันนี้มันกลายเป็นเรื่องโลกไปหมดแล้วมันเลยไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาแต่เท่านั้นเนี้ยจะให้ว่าไงอีกอ่ะเออแล้วนี่พูดกับท่านจะว่าพระผีบ้าก็ว่าสิเนี่ยท่านมีว่าอย่างนี้พูดได้อย่างนี้แหละเราแต่ว่าบ้าก็พูดอย่างเต็มปากติดนี่นะจะว่าไงโอ้ยเราไม่อยากให้เอามายุ่งละวงกรรมฐานอย่ามาทำอะไรกันแล้วกันแต่หูมีตามีทุกคนดีชั่วเห็นกันทุกคนเอาไปพิจารณาสิหรือมาทำหาอะไรเอาทั้งนู้นลุกออกมาทั้งนี้ลุกเข้าไปมันฆ่าศึกอันหนึ่งเป็นแบบโรคล้นดวนไม่เห็นมีอะไร งานบุญงานกุศลงานใหญ่โตงานพุทธศาสนาควรจะเป็นงานที่ดีงามนะเป็นงานแบบนี้มันฟังไม่ได้นะเราหรือว่าไงอ่ะพี่งานมา กระซิบมากก็กระซิบไปอย่างนี้จะให้ว่าไงเรากระซิบไปอย่างนี้กระซิบมาก็กระซิบไปคุกปีรุกปีมาไปยังไงทำกันมาอย่างไรคุกปีรุกที่ทำมาไปยังไงแล้วว่าไงล่ะเมื่อกระซิบมางั้นทั้งกระซิบไปอย่างนี้แล้วจะไปด้วยยังไงล่ะคือกระซิบมาหาหลวงตาหลวงตาก็กระซิบไปอย่างนั้นแล้วเป็นยังไงจะลงความเห็นว่าไงอีกซึ่งจากกระซิบทั้งสองกระซิบคนนี้ไปแล้วเห็นว่าไงอีกอะไรอะไรก็มีแต่เรื่องความเชื่อช้าละโมกเรื่องเปรตเรื่องผีออกหน้าออกกาแม้ในวงศาสนาก็ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้มันอะไรต่างเราพูดจริงๆนะเราถ้ามันเป็นอย่างนั้นอย่าทำจะดีกว่านะต่างคนต่างรักษาความดีกับตนเองอย่าเอามาลบกันว่างั้นเลยความดีทำมาตั้งอยู่กำบังกันนั่นแหละแล้วท่านไม่มาหาทำอย่างนี้อย่างว่าไงล่ะเราให้ความเห็นอะไรไม่ได้ล่ะปล่อยไปตามเรื่องมันเลยส่วนการให้วงกรรมฐานเข้ามารุ่งกับสิ่งอย่างนี้ไม่เห็นด้วยเลยท่านอยู่ของท่านสะดวกสบายกับกลวงมรรคเอาผมอยู่ตลอดเวลาในป่าในเขานี่ออกมานี่มาจับกลวงอะไรฟังชื่อเครือคนเข้าไปชื่อไม่ใช่เรื่องของพระผู้แต่งงานจะมายุ่งอย่างนี้แต่ว่ามือมีผลของกายที่จะแสดงอะไรออกมาก็เรื่องของข้างแต่แสดงอย่างเราพูดอยู่แล้วนี่แสดงนี่ใครมายุ่งไม่ยากบ้างนั่นเลยถ้าเป็นภาษาตลกก็ตีปากเลยถ้าไม่อยากปากแตกอยากเข้ามาว่าพูดได้ทุกแบบเลยแล้วเมื่อก็ทำกรรมเรื่องแล้วอย่าให้พูดง่ายว่าอย่าให้วงกรรมฐานก็มายุ่งเลยอย่างจะทำอะไรก็ทำตามนั่นเสียนะอย่าให้วงกรรมฐานก็มายุ่งมันก็มีอะไรอีกอันหนึ่งทราบยังไงนะมันมาแล้วก็มันมีตัวมู่ตัวคู่ตัวนั้นไปของมันเต็มเหนียวเมื่อเราสวดสองเรื่องเนี่ยเรื่องศาสนาทุกวันศาสนาพวกมู่พวกคู่เข้าไปควบคุมศาสนาปกคลุมหุ้มห่อให้เลอะเทอะไปหมดเลยอะไรอะไรก็มีแต่พวกนี้เป็นหัวหน้าหัวหน้ามันเลวขนาดนั้นใจมนุษย์เราทั้งๆที่ว่าเป็นชาวพุทธแต่เวลาแสดงตัวออกเป็นมันไม่เป็นอย่างว่าชาวพุทธเลยมันเป็นก็ให้เป็นอย่างที่ท่านอยู่ในป่าท่านสมบูรณ์สมบังขนาดไหนบรรดาพระกรรมฐานคือฉันจะทำมาแบบมาจ่ายทุกวันเหตุต้นเหตุฉันจะมาจากอะไรต้นเหตุจะมาจากสมบูรณ์สมบังหนักก็เอาเบาก็ไม่ถอยรักกับเหตุในฝ่ายในหัวใจหนักลงไปตรงนั้นหนักลงนั้นทุกกับทุกเพื่อสุขนะไม่ใช่ทุกเพื่อความที่ยากทุกข์ก็ทุกข์เพื่อสุขวัดกับเรื่อยขาดจะบ้านลงไปแล้วทำเจ้าคุณมานี้สอนโยกได้ตลอดจะพระพุทธเจ้าลงมาเป็นลำดับกระทั่งถึงสาวกทั้งหลายท่านอยู่ในป่าในเขาท่านไม่ยุ่งกับใครท่านยุ่งกับเรื่องของท่านหนักเบาเอากันอยู่ในที่นั้นยุ่งอยู่ก็ไม่เห็นได้เรื่องได้ยาวอะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเพราะงั้นจึงเป็นความเห็นตอบรับความกระซิบนั่นว่าเรามันจะให้กรรมฐานมายุ่งด้วยเลยมายุ่งหาอะไรทำแล้วก็ทำมันไปก็แล้วกันเถอะมีทางงานเข้าใจเยอะรับทราบเลยนะความกระซิบนี่มีเรื่องกระซิบแล้วนี่มันจะหมดจริงๆแล้วนะศาสนาเนี่ยมันจะหมดอยู่ในวงวัดวงวาวงพระวงเนรของเรานี่เป็นแกนที่ทำให้หมดไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดนะวงวัดวงวาวงพระวงเลนของเราเนี่ยเป็นแกนที่จะทำให้ศาสนาหมดอย่างที่แสดงอยู่เหล่านี้มีตั้งแต่แกนสำคัญที่จะทำลายนั้นถ้าตั้งใจปฏิบัติตามหลักศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าประทานไว้เรียบร้อยแล้วมีเรื่องอะไรมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนก็เป็นธรรมด้วยกันหมดนั่นถ้าเป็นเรื่องของเกศก็เป็นก้างขวางคอมาเพียงขวางอันเดียวเท่านั้นเหมือนไม้มาขวางทาง ที่รถวิ่งผ่านไปมาเพียงเท่านี้รถคันเดียวก็ข้ามไปไม่ได้นั่นละก้างขวางคอมันไม่มีแต่เรื่องก้างขวางคอเรื่องทำลายเรื่องอันตรายในวงศาสนาในวงพระวงเนรของเราในวัดในวาของเราทุกวันถ้ามันจะชัดอย่างนี้แล้วนะตาเราก็มีหูเราก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแสดงออกเมื่อหูมีตามีก็เพื่อให้รู้ให้เห็นให้คิดกันสิแล้วทำไมมันจึงไม่คิดนี่คิดแล้วนี่นะขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีทุกคนทุกคนนะอย่าไปเอาเรื่องนั้นมาเกี่ยวมาเกาะมาเป็นพวกเป็นพ้องเป็นให้ทำให้ยุ่งอย่างนี้วิสาขะไม่วิสาขะเอาอยู่ในใจของท่านทั้งหลายนั่นแหละเข้าใจหรือควรจะมาประชุมชุมนุมกันก็มาถ้าไม่ควรไม่มาก็เท่านั้นเองเข้าใจหรือล่ะนั่นน่ะเป็นมงคลแล้วมาก็เป็นโลกไปหมดมันไม่ได้เป็นธรรมนี่นะเวลานี้กิเลสกำลังเหยียบย่ำทำลายศาสนาทราบหรือยังดูในหัวใจของเราสิกิเลสอยู่ในหัวใจนั่นแหละนำทำลายออกจากนี้มันก็กระจายไปกระทบกระเทือนภายนอกนะมันออกจากหัวใจซะก่อนถ้าหัวใจเป็นอะไรเป็นธรรมแล้วก็ราบรื่นไปตามๆกันถ้าไม่เป็นธรรมยังไงก็มีทางราบรื่นเป็นก้างขวางคอกันตลอดจนกระทั่งไปไม่ได้ถนนกว้างขนาดไหนไปไม่ได้มีขอนสูงขอนเดียวถนนขวางนั้นไปไม่ได้แน่ก็เป็นอย่างนั้นตัดออกที่ขอนสูงที่เป็นก้างขวางคอในหัวใจเราหัวใจใครก็ตามตัดออกอะไรเป็นธรรมเปิดโลกเปิดโลกให้ธรรมก้าวเดินนั่นนี่เราพูดนี่เราพูดเป็นธรรมทั้งนั้นแหละเราพูดจริงๆเราไม่เคยสรุปทานกับอันใดในสามใดโลกธาตุตั้งแต่เท้าหมาผมลงมากราบธรรมทั้งนั้นธรรมนี่ครอบไปหมดเลยเราเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาพูดธรรมกับพระพุทธเจ้าประทานไปแล้วเราปฏิบัติตามนั่นก็มาเต็มที่หัวใจนี่พูดได้อย่างเต็มปากเลยเราไม่สนไม่มีคำว่าสรุปทานกับสิ่งใดในสามใดโลกธาตุนี้ธรรมเหนือหมดเรียกว่าโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกเหนืออย่างนั้นเองถ้ายังไปกลัวโลกบัวสงสารอยู่ที่จะว่าเหนือโลกได้ยังไงก็อยู่ใต้อำนาจของโลกดิทำไม่ได้เหนือโลกว่าไปตามหลักความจริงนั่นน่ะเป็นยังไงผิดถูกก็ดีหูมีตามีฟังกันคิดกันไปนำไปปฏิบัติก็เป็นมงคลแก่ตนเท่านั้นเนี่ยนี่ก็เทศมาตั้งเท่าไหร่แล้วตั้งแต่เลยออกมาช่วยชาตินี้เป็นเวลา7ปีฟังที่เทศเอาพูดให้มันชัดเจนนี่เอาคำจริงมาพูดเราไม่ได้อวดนะเราเอาความจริงมาพูดให้ฟังแค่มาเป็นแล้ว 6-7 ปีมีพระองค์ไหนเทศอย่างนี้นะแล้วก็เทศเต็มเหนี่ยวของเราแล้วทำที่เทศมาเหล่านั้นทีนี้มันหมดแล้วหรือในหัวใจนี่หมดไม่หมดก็คอยฟังเหตุผลไปแล้วกันมันจะออกครับเองนั่นก็เป็นอย่างนั้นธรรมพระพุทธเจ้าท่านก็ท่านหวั่นไหวกับสิ่งใดไม่มีในโลกอันนี้ผีบอกว่าผีถูกบอกว่าถูกเป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าธรรมทำต้องโกงไปโกงมาผิดก็จะไปหมอบอยู่นี่ไม่เอานั่นสูงอันนี้ต่ำไม่มีทำเหนือหมดแล้วว่าไปตามหลักความจริงได้สบายสบายเลยนั่นเป็นอย่างนั้น ให้พากันไปปรับปรุงตัวเองนะเอาศาสนาเข้าไปในจิตกิเลสตัวยุ่งมันอยู่ในหัวใจนั่นแหละเฉพาะอย่างนี้เรื่องจิตสัพพนาเราเคยพูดแล้ว มาหาเหตุมันอยู่ที่ใจมันทำงานของมันเผาโลกของสารอยู่ที่ใจเนี่ยกิเลสทำงานเวลานี้โลกนี้กำลังกิเลสออกหน้าออกตากำลังทำงานไปที่ไหนมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายลบราฆ่าฟันแย่งชิงชิงดีชิงเด่นดีอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบมันมีแต่ชั่วชิงชั่วชิงเด่นไปอย่างนั้นในโลกนี้มันจะไม่มีที่อยู่แล้วนะไปบ้านใดเมืองใดว่าบ้านใหญ่เมืองใหญ่มันใหญ่ด้วยกองฟืนกองไฟที่ไฟที่จะเผาไหม้กันนะมันไม่ได้ใหญ่ด้วยอาจด้วยธรรมมีความเมตตาสงสารเหมือนผู้ใหญ่สงพ่อแม่สงสารลูกนะลูกมีกี่คนถือเป็นลูกตัวหมดเนี่ยทำเป็นพ่อเป็นแม่ลูกที่กี่คนถือเป็นลูกตัวเองหมดปฏิบัติต่อลูกทั้งหลายด้วยความสม่ำเสมอเหมือนกันหมดด้วยความเมตตาสงสารนั่นทำเป็นอย่างนั้นนะท่านทีนี้เมื่อโลกแล้วทำเข้าสู่ใจบ้างแล้วจะมองเห็นหัวใจของโลกด้วยกันเพราะต่างคนต่างมีหัวใจด้วยกันแม้แต่เด็กขึ้นมามีหัวใจรักชั่วโอ้ยเกลียดชั่วรักความดีงามทั้งหลายนี่ทำเข้าไปกระจายเข้าไปนั่นสมานเข้าไปก็เป็นความดีงามขึ้นมาโลกคิดเต็มไปด้วยความบิดาพยาบาท อาฆาตจองเวรหรือว่าอำนาจบาทหลวงประปาเถื่อนที่เป็นอำนาจของกิเลสนี้จะค่อยจางไปจางไปถ้าทำแทรกเข้าไปแล้วมันจะได้มองเห็นหัวใจกันหัวใจเขากับหัวใจเรามันเหมือนกันแต่เรื่องที่ยกขึ้นมาตั้งขึ้นมาเป็นยศหาบรรดาศักดิ์เป็นฐานะอำนาจอะไรนั้นยกขึ้นมาเป็นอีกอย่างหนึ่งต่างหากแต่หัวใจนี่เป็นหัวใจด้วยกันผิดถูกดีชั่วรู้ด้วยกันทำจับเข้าไปในมหาเหตุอยู่ใจนี้มันจะกระจายออกมามหาเหตุคือกิเลสเป็นตัวใหญ่ที่สุดทำงานอยู่ในนั้นโลกนี้ไม่แทบว่าไม่มีทำแฝงอยู่ในมหาเหตุเลยมีแต่มหาเหตุของกิเลสทั้งนั้นยังแสดงฤทธิ์เดชออกให้โลกทั้งหลายได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายทั่วหน้ากันหมดในโลกนี้ก็ว่ามีมานานเท่าไหร่ก็มีแต่จอมปราบทั้งนั้นน่ะมีแต่คนใหญ่ๆโตๆแล้วใครที่มีความสามารถหาความสุขมาให้กันไอ้ที่ว่าผู้ใหญ่นี่หาความสุขมาให้ผู้น้อยได้รับความสงบเย็นใจเป็นสุขว่ามีที่ไหนมีเรื่องของโลกเป็นใหญ่เป็นอย่างนั้นนะโลกเป็นใหญ่มีแต่ฟืนแต่ไฟเผากันไปเรื่อยๆถ้าทำแช่เข้าไปแช่เข้าไปทำเป็นใหญ่ทะเลเย็นไปเย็นไปเย็นไปหมดร่างพระพุทธเจ้านั่นแหละเย็นไปหมดเลย นั่นแหละทำแท้คือพระพุทธเจ้าแล้วรองลงมาก็สาวกทั้งหลายเป็นธรรมแท้ไปไหนท่านเหล่านี้จะไม่มีความกระทบกระเทือนกับผู้ใดตามหลักความจริงท่านจะก้าวเดินตามนั่นไปเรื่อยๆไปเลยไม่มีสูงมีต่ำแต่ที่ใช่กระทบกระเทือนคนทั้งหลายที่เป็นธรรมอยู่แล้วให้เสียหายไม่มีกระทบกับกิเลสตีกิเลสจากคนเขาก็หาว่าดูว่าด่าบ้างเป็นธรรมดาอันนี้นะอันนั้นเรื่องของกิเลสมันไม่ยอมว่าใครดีกว่ามันต้องดีทั้งนั้นแม้จะไปติดคุกติดตารางอยู่ก็นี่ทำไมแกยังมาติดคุกนี่เขาหาว่านั่นเห็นไหมมันยอมรับความจริงเมื่อไหร่เขาหาว่าแล้วความจริงเป็นจริงแล้วเป็นจริงๆนั่นแหละเนี่ยเป็นงั้นเรื่องกิเลสไม่ยอมตัวให้จำทุกคนเรื่องกิเลสจะไม่มีการยอมตัวว่าผิดถูกเพื่อดีอะไรไม่ยอมต้องใหญ่อยู่ตลอดเวลาอยู่ในเรือนจำก็ใหญ่อยู่นั่นน่ะมันถือทิฏฐิมานะอยู่นั่นเพราะว่าเขาท้าเพราะว่าเขาว่ามาติดคุกติดร่างเป็นนักโทษทำไมจึงต้องมาติดแล้วเขาหาว่าเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ได้ทำเขาบริสุทธิ์นักโทษในเรือนจำน่ะบริสุทธิ์ทั้งนั้นนะไม่ใช่น้อยนะนักโทษในเรือนจำมากน้อยแต่มีแต่พวกบริสุทธิ์ลองไปถามคนไหนเขาหาว่าคือเขาบริสุทธิ์อยู่แล้วถูกเขาหาต่างหากเข้าใจไหมนี่แหละเป็นอย่างนั้นแหละกิเลสไม่ยอมใครนะไม่มียอมใครนี่อยากให้หันหน้าเข้าธรรมจะได้เห็นหน้าของกิเลสตัวไม่ยอมใครแล้วกลับมายอมตนเองอะไรที่ว่าในบาลีแล้วก็ลืมเนี่ยมันเรียนมานานโยซาสร้างชาแท้นะสร้างคาเมมานุเซสิเนเอกันจ่าชยมัตตารังสเวสร้างคามชุดตโมการชนะสงครามนี่ชนะคูณด้วยล้านก็ตามไม่เป็นของวิเศษวิโสอะไรการชนะกันก็เท่ากับการก่อกรรมก่อเวรไปพร้อมกันนั้นเสร็จนั่นไม่ได้เป็นความสุขขึ้นมานะการชนะในสงครามเท่ากับการก่อกรรมก่อเวรสืบต่อกันไปโดยลำดับนั่นนี่ท่านทีท่านย่อคำมาเทียบแต่ผู้ใดแลเป็นผู้ชนะกิเลสภายในหัวใจของตนแล้วผู้นั้นเป็นผู้วิเศษผู้เลิศเลยชนะกิเลสตัวเองนะไม่ได้เอาความวิเศษวิโสจากชนะผู้หนึ่งผู้ใดชาติใดเมืองใดแหละพอมาชนะตนเท่านั้นเลิศไปหมดเลยนี่แหละพุทธเจ้าว่าให้เอาชนะตนเองอย่าไปชนะคนอื่นเรื่องการฉันหวังชนะคนอื่นนี่ก็หวังแพ้ตลอดเวลาแล้วหวังก่อกรรมก่อเวรผู้แพ้ผู้พ่ายแพ้ละก่อกรรมก่อเวรเนี่ยผู้ชนะก็เป็นทุกข์ป้องกันตัวเองตลอดเวลาผู้แพ้ก็พยายามก่อกรรมก่อเวรสุดท้ายกรรมกับเวรที่ก่อกันแล้วมันก็มาโดนกันจนได้ตลอดไปนั่นแหละท่านว่าไอ้เบเรนะสมันติชากุดาจันมังตลอดการไหนเวรย่อมไประงับเพราะการก่อกรรมก่อเวรต่อกันนั่นเห็นชนะเขาก็เป็นการก่อกรรมก่อเวรไม่นั้นเสร็จถึงที่ว่าสู้ที่ว่าชนะให้มาชนะตนชนะหมดเลยนี่ไม่มีอะไรที่จะมาต่อสู้อีกแล้วเช่นพูดท่านชนะกิเลสเป็นพระอรหันต์ท่านไม่มีในโลกนี้จะมาเป็นภัยต่อท่านไม่มีเลย เป็นธรรมล้วนๆนี่แหละชนะตกเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็พูดเรื่องอะไรก็เลยไปอย่างนี้นะมันแล้วแต่จะมายังไงพูดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นนะไอ้เรื่องไอ้นี่แล้วแต่เถอะที่จะให้พระกรรมฐานเข้ามาเกี่ยวข้องเราว่าเราไม่เห็นด้วยเลยจะทำอะไรก็ทำกันไปกรรมฐานให้อยู่ท่านกรรมฐานท่านได้ดีกว่านะแต่ท่านทำของท่านภาวนาของท่านลบความชั่วอยู่ในหัวใจของท่านเองดีกว่าจะมาลบอยู่ในสนามใหญ่มันมีแต่มาลบกันนะไม่เห็นความดีติดแม่นิดหนึ่งไม่เกิดประโยชน์แล้วว่างั้นพระท่านมุ่งอย่างนั้นท่านเห็นว่าสิ่งนี้ไม่เกิดประโยชน์แต่ท่านมุ่งอัดมุ่งทำอย่างนั้นนั่นเกิดประโยชน์มากมหาศาลเราก็เลยส่งเสริมท่านว่าให้ท่านหาประโยชน์มหาศาลนั้นดีกว่าท่านจะมาที่นี่จึงไม่ควรให้ท่านมาละดีระว่างนี่ละจะทำอะไรก็ทำมันไปเข้าใจเลยหรือทำกระชิบกันเนี่ยตอนนี้เท่านั้นแหละในวงกรรมฐานท่านอยู่ที่ไหนท่านสงบนะในวงกรรมฐานพระกรรมฐานที่ท่านนวดมุ่งทำจริงท่านอยู่ที่ไหนท่านสงบของท่านตลอดนะคือท่านฟัดข้าศึกอยู่ในหัวใจของท่านตลอดไปตลอดข้าศึกคือกิเลสกิเลสเป็นภัยต่อท่านเองแล้วก็เป็นภัยต่อส่วนรวมไปท่านเอาอันนี้ลงเอานี้ลงจนกระทั่งอันนี้ดับสนิทไม่มีภัยไปที่ไหนไม่มีภัยทั้งนั้นท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วไม่มีภัยหมดภัยคำพูดอะไรที่จะให้เป็นภัยต่อผู้ใดไม่มีเพราะในใจของท่านไม่มีภัยออกไปเป็นธรรมล้วนๆไปเลยให้ท่านพักให้พากันตั้งใจปฏิบัติอัดธรรมภายในตัวเองนะให้ดูข้าศึกอยู่ในใจเรานั่นแหละมันเกิดอยู่ตลอดเวลาความโลภความโกรธราคะตัณหามันอยู่ในใจนี่แหละมันแสดงฤทธิ์แสดงเดชอยู่ในหัวใจของเราทำตีเข้าไปตรงนี้ละมันมาคิดจับภาวนาจ่อเข้าไปมันจะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ที่มันมีอยู่แล้วแสดงตัวขึ้นมาแล้วซัดกันตรงนั้นอันนี้ระงับดับลงไปแล้วนี่ว่างไปหมดในโลกอันนี้ไม่มีอะไรนั่นที่ท่านพูดกับพระมันท่านพูดกับพระโมคคัลลานะพระพุทธเจ้านั้นรับสั่งเองเนี่ยพูดที่จะบรรลุธรรมไปก็สอนทันทีเลยสุญญโตโลกังเวคัสสุโมคคัลลาจัสดาสโตอัตตานุทิ้งอุหัจจะเอวังมัจจุตโลสิยาเอวังโลกังเวขันตังวัตถุราชานปัสสติดูก่อนโมคคราชเธอจงพิจารณาเธอจงมีสติทุกเมื่อวังสิสติเป็นพื้นอยู่นะเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกนี้ให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนอัตตาลุทิว่าเขาว่าเราว่าตนมาตัวนี้ออกเสียอย่าพึงข้ามพ้นพยามัจจุราชไปเสียได้พยามัจจุราชจะตามไม่ทันผู้พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าอยู่นี้พระโมคคัลลาบรรลุธรรมปึ่งจิตว่างปึ่งในขณะนั้นเลยนั่นเห็นไหมล่ะมันเมื่อมันว่างหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรนี่จิตว่างเปล่าอยู่นี้สิ่งที่ขวางก็คือตาอุทิศนั่นมันถือเขาถือเราถือดีถือเด่นอยู่ในใจถอนได้เรื่องหมดแล้วไม่ถืออะไรเลยสบายว่างเปล่าไปหมดนั่นนั่นแหละพระโมคคัลลาครองแล้วทำประเภทนั้นใครปฏิบัติตามธรรมที่พระเจ้าสอนพระโมคคัลลานั้น ก็เท่ากับปฏิบัติตามสอนเราปฏิบัติเราเป็นผู้ปฏิบัติตามก็จะว่างอย่างเดียวกันทำไม่ลำเอียงขอให้นำไปปฏิบัติใครปฏิบัติได้รู้ได้เห็นทั้งนั้นแหละนอกจากไม่สนใจเอาแต่ชื่อเอานามมาอวดกันโลกนี้มันมีแต่ชื่อนะความจริงไม่ค่อยมีมันมีแต่ชื่ออยากโก้อยากอวดกันด้วยชื่อด้วยนามเรื่องนั้นเรื่องนี้ตัวเองอยู่ใต้ก้นนรกมันไม่ได้ดูมีตั้งแต่ชื่อเรื่องพอเกิดขึ้นมานี่ตั้งชื่อนี่ชื่อว่าไงเราจะไปฟังอยู่ตรงนี้นะนี่ชื่อว่าไงให้ไปคอยฟังอยู่จรวดดาวเทียมตั้งชื่อฟากจรวดดาวเทียมชื่อมันสูงสุดแต่ตัวของมันเองอยู่ใต้ก้นนรกนี่เจ้าของจะเป็นอะไรก็ตามขอให้ชื่อดีก็พอเดี๋ยวนี้มีแต่หลงแต่ชื่อแต่นามกันเป็นบ้ากันทั่วโลกเจ้าของจะเป็นอะไรก็ตามขอให้ชื่อนี้ไพเราะเพราะพิ้งหวานหูก็พอเนี่ยเจ้าของจงมรรค ไม่สนใจเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะทำพระเจ้าสอนลงตัวผู้นี้ต้นเหตุของชื่อคืออะไรก็คนคนนี้เป็นยังไงคนนี้พิจารณาตัวเองไอ้ชื่อไอ้นามไม่สนใจอะไรตั้งตัวของตัวให้เป็นคนดีด้วยการพึ่งปฏิบัติตามศีลตามธรรมแล้วแล้วตัวจะดีขึ้นที่นี่ชื่อมันไปในช่างหมอมันเถอะพอตัวนี้ดีแล้วก็ตัวนี้แหละพาหลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับไอ้ชื่อมันไปในช่างมันเถอะเข้าใจไหมล่ะเดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นบ้าตั้งชื่อกันนะโอ้ยชื่อนี่ไพเราะพอเพียงเอาชื่อเท่านั้นก็เอาพอขอให้ได้ชื่อดีๆเป็นบ้าแต่ชื่อจะนามงกงกงันงันไปตามเงาเฉยๆงมเงาตัวจริงไม่ดูตัวสาเหตุที่จะสร้างกองทุกข์ให้ตัวเองให้เลวร้ายลงไปไม่ดูถ้าดูตัวเองแล้วชื่อไม่มีอะไรมันผิดตรงไหนแก้ตรงนั้นผิดตรงไหนแก้ตรงนั้นแล้วจะดีขึ้นในตัวเองนั่นแหละไอ้ชื่อใช้จ้างไม่ตั้งไม่ช่างเลยไม่มีปัญหาอะไรอย่าพากันเป็นบ้าตั้งชื่อกันตั้งนานนะตั้งชื่ออะไรก็ชื่อเลยชื่อกบชื่อเขียดชื่อเป็ดชื่อไก่ตั้งไปเถอะกบก็เป็นกบเขียดจะเป็นเขียดใครไม่ไปตั้งให้มันมันจะเป็นกบเป็นเขียดเราก็คนตั้งไม่ตั้งเราก็คนเนี่ยทำดีให้ไปเรื่อยๆนะเข้าใจเอาสนใจตัวแก้ไขตัวเองเนี่ยดีกว่าที่จะไปเป็นบ้ากับชื่อกับนามโอ้ยตั้งชื่อนี่ไพเราะก็พิ้งนะหยดย้อยแล้วตั้งชื่อนี่เสาได้เสากิโลนึงมันยาวไพเราะมากไพเราะมากที่สุดชื่อพวกบ้างมเงาเออระวังมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้หาของจริงหาแต่เงาแต่เงามันก็เหยื่อแต่เงางกงกงันงันไปงั้นหาความถูกไม่มีเพราะไม่ไปหาไปแก้ต้นเหตุที่มันทำความทุกข์ขึ้นมาคืออะไรแก้ต้นเหตุดูที่เหตุตัวพาให้เกิดทุกข์นี้ออกโดยลำดับความดีจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นแต่จำมานะโห้ยพูดไปพูดมากันพูดเพียงเท่านั้นก็เห็นจะพอมั้งมันจะพูดว่าไงศาสนาสอนเขามาหาตัวของเราให้แก้ไขตัวเองผิดถูกดีชั่วจะอยู่กับเราผู้ทำเองมันจะแสดงขึ้นมาที่นั่นแก้ไขที่เรื่อยๆไปดังนั้นเรื่องวิชาตาก็เป็นอย่างนั้นทำอะไรก็ทำมันไปเถอะแต่ทำอะไรก็ทำถ้าเป็นความเห็นของเราตามที่มาศึกษาเองนี่แหละมันไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรวิสาขบูชานี่ก็คือพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมในวันนั้นก็อนุโมทนาสาธุการกับพระพุทธเจ้าเทิดทูลพระพุทธเจ้าเพื่อการสร้างความดีของตนในวันเช่นนั้นคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่มงคลแก่ตนในวันวิสาขบูชาให้ระลึกอยู่ที่ไหนก็เป็นวิสาขบูชาอยู่ในตัวของเราน่ะนะถ้ามันออกมารวมกันแล้วมันเป็นเหตุยื่นเดี๋ยววุ่นวายก็อย่ามาเสียนะตรงนั้นก็สบายพุทธอย่างเงี้ยวิสาขบูชาอยู่ในสบายพูดอย่างนี้เช่นอย่างพระกรรมฐานนะวันมาฆบูชาหรือวันวิสาขบูชาท่านไม่ได้มีพิธีอะไรนะพิธีทำอย่างโลกเขาทำกันนะแต่วันนั้นท่านถือเป็นวันสำคัญส่วนมากเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตลอดรุ่งตลอดรุ่งนั่นท่านบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการประกอบความภาคเพียรวิสาขบูชาไม่นอนพระท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานั่นนั่นแหละเลยเรื่องอย่างนั้นถูกต้องดีมีพวกเรามีจำนวนคนมากที่จะรวมกันเข้ามาให้เป็นความเข้าอกเข้าใจได้บุญได้กุศลจากกันและกันนี้มันกลับจะมาสร้างไฟเผากันนะมันจะไม่เป็นอัตเป็นธรรมขึ้นมาแล้วนี่แหละโลกกิเลสเข้าไปไหนแทรกไปไหนเป็นนะเป็นอย่างนั้นแหละนี่ที่ว่าอย่างนี้มันจะไปพ้นที่มันว่าเราพูดจริงๆภาษาเราภาษาว่าก็แล้วแต่ภาษาธรรมเราก็พูดออกแล้วเราก็บอกว่าเป็นภาษาธรรมพูดตรงไปตรงมาอยากให้พี่น้องจะหลายได้อบรมตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนานะท่านหลายอยากเห็นเหตุการณ์ต่างๆเก ขึ้นภายในตนทั้งที่เหตุการณ์ต่างๆนี้เคยมีมาดั้งเดิมดีชั่วต่างๆมีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีเครื่องจับมันก็ไม่รู้เกิดในเจ้าของเผาเจ้าของจนแหลกก็ไม่รู้แต่เวลาคิดตาภาวนามีเข้าไปปั๊บนี่มันจะจับได้นะมันจะค่อยรู้ค่อยเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากใจของเราแล้วก็ระงับดับกันไปเลยดับลำดาลำดับลำดาทีนี้เรื่องธรรมก็จะแสดงตัวขึ้นมาเพราะธรรมถูกปกปิดจากกิเลสทั้งหลายคุณเรียกว่ามิดตัวก็ได้นะเวลาจิตตภาวนาส่องเข้าไปนั่นมันจะค่อยกระจายออกกระจายออกผิดถูกชั่วดีจะค่อยรู้ตัวเองเพราะตัวเองเป็นผู้คิดเองผู้ทำเองอยู่ในนั้นพอจิตตภาวนาย่างเข้าไปตรงนี้มันจะเห็นเหตุการณ์ของตัวเองที่แสดงต่างๆแล้วค่อยแก้ไขดัดแปลงไปเรื่อยๆอันนี้แหละดี ให้ภาวนาอย่างนั้นนะอย่าปล่อยภาวนาพุทธศาสนานี่เลิศเลอที่ภาวนานะ การทำบุญให้ทานก็เป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบของภาวนาคือลำต้นภาวนานี่เป็นสำคัญมากเสียวแล้วการทำบุญให้ทานเป็นกิ่งเป็นก้านสาขาดอกใบเครื่องประดับกันไปการภาวนาควรถือเป็นหลักสำคัญโยนเรื่องภาวนาเป็นของเล่นเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าเลิศด้วยการภาวนาพระสงฆ์สาวกท่านเลิศด้วยเลิศด้วยภาวนานะหลักนี้เป็นหลักใหญ่มากทีเดียวเวลาเข้าไปสู่ภาวนาเข้าสู่จิตใจนี้จิตใจจะเบิกกว้างออกกว้างออกสิ่งไม่เคยรู้สิ่งไม่เคยเห็นเป็นอยู่ในหัวใจนั่นแหละมันปิดบังนี่คืออะไรที่ปิดบังนั้นได้แก่กิเลสความมืดบอดมันปิดใจสัตว์นี่ว่าภาวนานี่ส่องเข้าไปนี่มันจะค่อยเริ่มรู้เหตุผลกลไกของตัวเองเรื่อยๆไปจากนั้นก็รู้ชัดเข้าจิตก็เบิกกว้างออกกว้างออกที่นี่เห็นตัวภัยละคือกิเลสมันเป็นตัวภัยอยู่ในใจเริ่มเห็นละที่นี่เมื่อทำออกแล้วจะเริ่มเห็นภัยที่เกิดจากตัวเองแล้วระงับดับกันไปสว่างขึ้นไปเรื่อยๆนะ

0: เรื่องภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะพิสดารมากทีเดียว เรื่องการภาวนาแต่ไม่มีใครเหลียวแลศาสนาเคยเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นดอกไปเสียไม่มีอะไรต้นศาสนาแท้คืออะไรคือที่ตาภาวนาไม่เคยมีใครเหลือบมองนี่ศาสนาก็เลยงูๆปลาๆไปรูปๆคำๆไปไม่ค่อยมีหลักเกณฑ์ผู้ที่ภาวนาดูหัวใจตัวเองแล้วจะสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมาสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมาดีขึ้นมาเป็นลำดับลำดาแล้วทั้งจิตใจนี่สว่างออกสว่างออกจ้าไปโดยลำดับลำดานั่นนี่แหละจิตตภาวนานี่เราก็เคยพูดให้บรรดาเพื่อนสูงฟังแล้วเนี่ยจะว่าบ้าหรือไม่บ้าก็แล้วแต่จิตมันถึงขั้นอัศจรรย์ของมันถึงยังไม่พ้นทุกข์ก็ตามนะมันแสดงขึ้นจนกระทั่งเจ้าของเองนี่อัศจรรย์ตัวเองจะว่ายกยอตัวเองก็ได้แต่มันไม่มีเจตนาจิตเวลากำลังพิจารณาอยู่เนี่ยมันยังไม่มีกำลังอะไรก็ปิดกั้นไปหมดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรปิดกั้นหมดทั้งนั้นแหละเป็นกรอกเป็นน้ำเป็นกำแพงกั้นไปหมดกั้นหมดพอจิตตภาวนาพังเข้าไปพังเข้าไปเอานั่นแตกไปแตกไปแตกไปสุดท้ายเรื่องร่างกายหรือเรื่องต้นไม้ภูเขาหมดไปจากจิตใจนั่นเนี่ยจิตใจที่ภาวนานั่นที่พูดให้ฟังนี่นะเวลามันมืดบอดมันมืดอะไรปิดกั้นไปหมดตาหูจมูกลิ้นกายนี้ถูกปิดกั้นหมดเพราะกิเลสให้ปิดกั้นมันอยู่ในใจของเรานั่นนี่เวลาภาวนามันสว่างออกสว่างเป็นโดยลำดับลำดับ จนกระทั่งต้นไม้ภูเขานี่หายจากหัวใจไปหมดใจเบิกกว้างออกกว้างเหนือวัตถุติ่งต่างๆเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินมันเบิกกว้างหมดจนกลายเป็นว่างไปหมดเลยนี่อ่ะจิต เวลามันว่างแล้วนะที่แรกมันปิดตันแต่สิ่งเหล่านี้ปิดตันมันอยู่ในหัวใจนั่นแหละสร้างอารมณ์ปิดตันขึ้นปิดกั้นตัวเองนี่เวลาพิจารณาภาวนาไปภาวนาไปสิ่งเหล่านี้ค่อยหมดไปหมดไปนี่อำนาจแห่งธรรมชาล่างชาล่างสุดท้ายโลกนี้ว่างหมดเลยไม่มีอะไรเหลือมันว่างออกไปหมดมันครอบวัตถุทั้งหลายที่เคยมีแต่ก่อนนั้นหมดเป็นความว่างขึ้นมาอย่างเด่นดวงภายในใจนี่เราพูดให้ฟังอย่างย่อๆนะเพียงเอกเทศพอได้เป็นสติเครื่องเตือนใจนี่เราจะว่าคุยว่าโม้อวดหรือไม่โม้อวดโม้ไม่โม้อวดก็แล้วแต่เอาความจริงออกมาพูดให้ฟังเวลากำลังดำเนินภาวนาอยู่ถึงขั้นนี้แล้วจิตนี่มันว่างไปหมดนะไม่มีเลยแผ่นดินที่เหยียบอยู่นั้นมันก็ว่างไปหมดเพราะจิตที่พาให้ว่างตัวเดียวเท่านั้นนะดูใจเจ้าของก็สว่างสวยว่างไปหมดเลยนี่มันก็อดไม่ได้นะ นี่แหละที่นี่มันก็ไม่มีเจตนาที่จะพูดดื้อรำพึงขึ้นมาเช่นนั้นพระโทษทำไมจิตของเราจึงไม่อัศจรรย์นักหนานาทำไมจึงว่างไปหมดโลกทั้งโลกนี่ก็เป็นอย่างนี้มานมนานตั้งกับตั้งกันก็ไม่เห็นว่ามีอะไรว่างแล้วทำไมจิตของเรามันถึงมาว่างจากสิ่งเหล่านี้เสียทั้งหมดว่างไปหมดไม่มีอะไรติดอยู่ในใจนี่เลยนี่อัศจรรย์ตัวเองได้นะคือใจนี้ก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เต็มหัวใจตัวเองในภูมิธรรมขั้นนี้นะมองไปไหนก็ว่างไปหมดเลยอันนี้ก็มาอีกอันหนึ่งพระธรรมท่านเตือนขึ้นมานี่ท่านกลัวเราหลงคือเราติดแล้วเวลานั้นเราอัศจรรย์ตัวของเราว่าว่างทั้งอัศจรรย์เต็มอยู่ในหัวใจนี้หมดเลยแล้วพระธรรมท่านเตือนขึ้นมานี่แหละธรรมเตือนฟังเรานะจากผู้ภาวนา กลัวเราจะหลงพระธรรมท่านก็เตือนขึ้นมาถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวภพตัวชาติอยู่ที่จุดที่ต่อมจุดต่อมก็คือจิตในเวลานั้นเป็นจิตที่ผ่องใสเต็มที่แล้วจะเป็นเพียงยังไม่หลุดพ้นผ่องใสเต็มที่อัศจรรย์เต็มที่ตามภูมิของตนทำท่านเห็นว่านี่ยังไม่กินท่านจึงเตือนว่าจุดนี้จอมจุดต่อมก็คือจุดต่อมแห่งความสว่างสวยคือความรู้ที่เด่นดวงนั่นเป็นต่อมแล้วนั่นท่านสอนให้รู้ตอนนั้นอีกทีหนึ่งถ้ารู้เพียงเท่านี้จะติดความหมายว่างั้นนี่เวลาพิจารณาเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือจอพบ จิตที่ยังมีภพมีชาติอยู่นั่นน่ะเป็นจุดแห่งความรู้ที่เด่นดวงนั่นน่ะเป็นจุดเรียกว่าเป็นจุดเป็นต่อมนั่นท่านกลัวจะหลงจุดนี้ท่านจึงเตือนมา นี่เวลาพิจารณาไปพิจารณาไปจุดนี้ต่อมนี้ดับพึบลงหมดเลยเนี่ยความสว่างสวัยความอัศจรรย์ที่เราเคยอัศจรรย์แต่ก่อนจนกระทั่งนี้ลืมตัวว่าอัศจรรย์ตัวเองนั่นดับพึบหมดเลยทีนี้ความสว่างอันนี้จ้าขึ้นมาสาวหลังนี้ความสว่างสวัยของอัศจรรย์ที่เป็นเคยผ่านมาซึ่งหลงมาแต่ก่อนนั้นกลายเป็นกองขี้ควายไปหมดเลยความสว่างอันนี้เป็นยังไงแต่ก่อนชมมาซะยินลืมตัวนี่ความสว่างอันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วอันนั้นกลายเป็นกองความสว่างอันนั้นกลายเป็นกองขี้ควายก็คือเหนือกันสุดขีดสุดแดนสุดสมมุตินั่นเองนั่นนี่แหละเวลามันแสดงฤทธิ์ขึ้นมาการจากการปฏิบัติของเราถึงเราไม่หลุดพ้นมาตามมันอาจารย์ตรงไหนก็พูดตามเรื่องในความหลงตัวเองอยู่ยังไม่จริงท่านจึงสอนมาว่ามีจุดคือจุดผู้รู้ที่สว่างสวายอยู่นั่นแหละคือจุดนั้นแหละจะพาเป็นพวกเป็นชาติอยู่ความหมายว่างั้นพอเวลารู้มันดับวันนี้เลยจุดต่อแม่งผู้รู้ที่สว่างสวายนี้ดับพึบเลยธรรมชาติอันหนึ่งที่เป็นธรรมชาติที่ความเป็นความบริสุทธิ์ล้วนเลิศเลยครอบอกเลยทันทีเหล่านี้เลยที่ว่าความสว่างสวายนี้เลยกลายเป็นกองขี้ควายไปจริงๆโอ้หลงอย่างนี้หรือหลงตัวเองหลงอย่างนี้เองนั่นเห็นไหมล่ะเวลามันขึ้นเหนือนี่แล้วมันเห็นความสว่างสวยที่เราเคยอัศจรรย์แต่ก่อนนะเป็นกองขี้ควายไปหมดนั่นทำเป็นของดีจะว่ากองขี้ควายเลยอันนั้นเลิศกว่านี้แล้วนั่นพอถึงกันนั้นแล้วเลยสมมติจะพูดว่าเลิศว่าเลออะไรก็พูดไม่ถูกเพราะเลยหมดแล้วนั่นนี่ละจิตความอัศจรรย์ของจิตเวลาได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือจิตตภาวนาเป็นสำคัญนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมีนิสัยวาสนาด้วยกันทำได้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าความมีความจนอันนั้นเป็นอันหนึ่งส่วนจิตนี้กับธรรมนี่คู่ควรกันกับกิเลสคู่ควรกันนี่ไอ้ดำเพ็ญธรรมแล้วมันจะปรากฏขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันว่างไปหมดจริงๆเอาพูดให้มันชัดเจนไอ้อย่างนั่งอยู่เดี๋ยวนี้นะไอ้ว่าอวดไหมเนี่ยนั่งเนี่ยเต็มเนี่ยคนเห็นกันอยู่เนี่ยธรรมชาตินี้ว่างครอบไปหมดเลยเหมือนไม่มีคนอันนี้เหนือกว่าอันธรรมชาติที่ว่างมันครอบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธาตุนี้จึงเหมือนไม่มีเพราะอำนาจแห่งความว่างนี้ครอบไปหมดเลยนี่อำนาจความว่างเหนือทุกอย่างเนี่ยที่พุทธเจ้าว่าสุญญโตโลกังเวกสุว่าโมกขราชเธอจงเป็นมือสติทุกเมื่อพิจารณาโลกก็เป็นของว่างเปล่าเวลาจิตถึงขั้นนั้นแล้วว่างเองไม่ต้องไปถามใครเป็นเองนั่นนี่แหละอำนาจของจิตว่างไปหมดทั้งที่เห็นกันอยู่อย่างนี้ยกให้เป็นขั้นนี้ขั้นนี้ธรรมชาติที่เลิศเลยนั้นเป็นขั้นนั้นเข้าใจไหมแต่ไม่ลบล้างว่าสิ่งนี้ไม่มีนะหากว่างอยู่ในจิตนั่นจำนะนี่แหละอำนาจของจิตตภาวนาอย่าพากันเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปต่อหน้าต่อตาไม่เคยสนใจภาวนาเลยเนี่ยใช่ไม่ได้นะชาวพุทธเราพวกเหยียบหัวพระพุทธเจ้าพวกนี้ฝ่าเท้ามันสูงฝ่าตีนมันก็สูงเหยียบได้ถึงหัวพระพุทธเจ้าให้ลืมอย่าลืมตัวนะให้หันหน้ามามองดูพระพุทธเจ้าท่านวิเศษวิโสเพราะอะไรนั่นอาจับนั่นมาปฏิบัติแล้วจะเข้าเทิดทูนพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยทั้งแต่ก่อนเราเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปด้วยความประมาทของเราที่เด็ดหนาแน่นของเรานั่นแหละเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้พออย่างนั้นนะให้มาปรึกษาหรือก็ให้ข้อความอย่างนั้นนะให้อย่างนั้นแหละเออไปปฏิบัติสมควรอย่างกันแล้วแต่กันนะ
1: ถามไปบ้างยังไม่ได้ตลอด24นะคร
0: ับ ไหนว่าไง
1: ยังมีการภาวนาหลวงพ่อในการทำ
0: เราฟังไม่ชัดนะพูดอย่างนี้หูมันหนวกมันไม่ค่อย
1: ในช่วงนี้ก็ในแต่ละวันก็มีภาวนาแต่ว่าไม่ได้ตลอดไม่ได้ต่อเนื
0: ่
1: องครับในเวลาหลับนี่นะครับก่อนจะหลับไปก็ภาวนา
0: เ
1: ออไอ้พักก็มีอะไรบางอย่างเข้าใจที่ได้แนะนำต่อคร
0: ับ เออ
1: ครับ
0: แนะนำเรียบร้อยแล้วเอาคุมนี้ให้ได้ซะก่อน
1: เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงแต่เรื่องที่หลวงพ่อ
0: คุมต่อไป
1: เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงแต่เรื่องที่หลวงพ่อ
0: คุมต่อไปถ้าไม่มีปัญญาถ้าไม่มีความสามารถจะสอน

ล่ะมันเป็นขั้นๆนะคำที่ว่าจิตว่างเปล่าอัธจันทร์ตัวเองนี่คือจิตนี้มันว่างไปหมดเลยนะแต่ยังไม่ว่างในตัวเองยังไม่วางในตัวเองพอครั้งที่สองนี่ว่างครั้งที่สองนี่เพิ่มหมดว่างทั้งโลกวางทั้งโลกว่างทั้งใจวางทั้งใจหมดเลยเข้าใจไหมนี่ละว่างครั้งที่สองนี่เรียกว่าใจว่างด้วยแต่ก่อนอันนั้นร่างนี้ว่างใจคุยเป็นตัวการยังไม่ว่างตัวเองคือยังไม่ปล่อยตัวเองมันก็ยังอยู่ในเกาะนี่พอมาปล่อยตัวเองปุ๊บนี่ก็ว่างหมดวางหมดนั่นเอาไปพิจารณาที่ถ้าว่าหลวงตาพูดอวดเอาไปฟังไปพูดซะก่อนเอามาโต้กันใหม่ถ้าหลวงตาบัวความรู้ยังไม่พอจะไปหาศึกษาใหม่นะเอาเดี๋ยวนี้ยังไม่ไปศึกษาพวกนี้มันไม่เป็นท่ามีแต่ตีกันเรื่อยๆอย่างนี้เขาใช่เนี่ยเอาลองดูที่มันจะเป็นยังไงภูมิธรรมของพระพุทธเจ้าจะสอนโลกได้หรือไม่ได้เอาตัวเองไปปฏิบัตินะนี่แหละที่ว่าธรรมพุทธเจ้าเลิศเลยเลิศที่ตรงนี้ที่ว่างด้วยว่างด้วยว่างข้างนอกว่างข้างในว่างข้างนอกว่างข้างในหมดนั่นมีว่างสุดท้ายว่างสุดท้ายโอ้คนมากแน่นเลยทางนู้นก็แน่นทางถนนนะแต่ดีฝนไม่ตกอันนี้ฝนไม่ตกยังว่างอยู่เรื่องจิตภาวนานี่พิสดารมากนะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีครูมีอาจารย์คอยแนะเสมอไม่แนะไม่ได้นะคือจิตบางประเภทของบางรายมันผาดโผนเรามีครูมีอาจารย์คอยแนะไอ้ระจิตเราธรรมดานี้มันไม่ผาดโผนพอจะแน่ละขอให้มันสงบให้เราเห็นก็พอนะที่ว่าจิตผาดโผนมันไม่เพียงเท่านี้พอรวมสงบไปแล้วมันดีดผึ่งออกรู้สิ่งต่างๆนั่นละจึงต้องมีครูบาอาจารย์คอยแนะนะท่านแนะแล้วถูกต้องบอกว่านั้นผิดนี่ปัดออกเดินเลยถูกเรื่องจิตภาวนาครูอาจารย์เป็นสำคัญมากทีเดียวเราดูภูมิของครูบาอาจารย์ภูมิของใครก็ตามที่มาสอนเรานะพอเราพูดเรื่องภาวนาให้ฟังเนี่ยท่านอธิบายออกมาอย่างไรบ้างนะถ้าอธิบายผิดพลาดแสดงว่าอาจารย์ตรงนี้ไม่สมควรที่จะศึกษาต่อไปบอกแล้วนะมันบอกในจิตนะสอนผิดพลาดนั่นนี่แหละอาจารย์ถ้าอาจารย์ถูกต้องแม่นยำมาเรียบร้อยแล้วออกมาตรงไหนแยบปั๊บแยบปั๊บแยบปั๊บไม่ผิดพลาดหมอบทันทีต้องใช่ไม่บอกให้หมอบก็หมอบนะมันเป็นอย่างนั้นนะจิตวนาครูอาจารย์เป็นสำคัญเมื่อมันออกรู้สิ่งต่างนั่นแหละครูอาจารย์จะมาตอนนั้นแหละถ้ามันรู้เป็นความสงบร่มเย็นสงบร่มเย็นนี้ไม่เป็นไรไปเลยถ้ามันออกรู้สิ่งต่างนี่ครูอาจารย์ต้องมีละคอยแน่คอยแน่วันนี้ก็ไม่ทราบเทศเรื่องอะไรต่ออะไรมันจำไม่ได้แล้วเราพอเรื่องราวเขามาป้าไม่ได้ตอบออกไปแล้วก็ไปเลยจำไม่ได้นะเทศแล้วจบหายเงียบหายไม่ว่าจะเทศสถานที่ใดไม่มีความจำหมดเวลาเทศมันเริ่มขึ้นเลยปุ๊บเลยจบแล้วหายเลยแต่ว่าอย่างที่หลวงปู่มั่นท่านเล่าให้ฟังที่ว่าที่ท่านสวิกาอย่างนั้นแล้วนั่นแหละจิตเวลาได้รู้ไม่มีอะไรปิดได้เลยอันนี้เราก็เขียนในประวัติท่านแล้วนะในประวัติท่านเราก็เขียนเรื่องเกี่ยวกับท่านสันนิษฐานที่ท่านจิตท่านสว่างจ้าขึ้นมาเนี่ยมองเห็นไปหมดเลยจนกระทั่งผีใหญ่ที่จะเข้ามาทำลายท่านซัดกันกับผีใหญ่ผีใหญ่หมอบเลยนั่นอย่างนั้นทำอะไรจะไปสู้ทำได้สู้ไม่ได้นี่เราเวลาจะเป็นจะตายจริงทำจะเกิดเวลาจนกรอบนั่นบอกแล้วอย่างหลวงปู่มั่นท่านเป็นโรคอะไรนะเป็นโรคฤทธิ์สีดวงนี่เวลาไปอยู่ท่านสันนิษฐานมันโรคฤทธิ์สีดวงและไข้กำเริบเอาด้วยกันที่ยาเคยเอามาฉันอยู่ตามแถวภูเขาท่านสันนิษฐานก็มีท่านก็ให้โยมไปหามาให้ท่านพาหาบ้างแถวนั้นต้มพวกรากไม้แก่นไม้ยาสมุนไพรอะไรเนี่ยเอามาต้มในเวลามันจะไปเจอกันมันก็อย่างนั้นนะ
แล้วยาเหล่านี้เคยระงับพอฉันยานี้ไปโรคอัน

0: จะระงับแต่วันนั้นกลับไม่ระงับท่านว่าฉันลงไปแล้วมันยิ่งเพิ่มความกำเริบขึ้นมานั่นเห็นไหมเวลาจมก่อนโรคกำเริบขึ้นมาถ่ายตลอดอ่อนเพลียทั้งไข้ทั้งอะไรยานี่ฉันเอาไปไม่มีความหมายเลยเนี่ยถ้าพูดเองนะเนี่ยมันเป็นเพราะยานี่แหละแต่ก่อนเราก็อาศัยยานี่ก็ว่าพอบรรเทาไปคราวนี้ทำไมมันยานี่จึงเสริมไม่เป็นภัยหนักขึ้นเนี่ยวะมันเป็นเพราะยานี่เหรอท่านก็บอกท่านเอายาเนี่ยปาเข้าปากท่านว่างั้นนะเอาที่นี่เอากันนั่นเห็นไหมล่ะยาปาเข้าปากแล้วกินเด็ดผึ่งไม่ต้องอาศัยอะไรเลยเป็นอะไรก็เป็นท่านว่าวันนี้จะเอาให้เต็มเหนียวเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ยุ่งกับยานั่นตัดเข้าไปได้เป็นธรรมโอสถขึ้นมายาทั้งหลายข้างนอกตัดหมดไปเป็นธรรมโอสถขึ้นมาสัตว์กันลงเต็มเหนียวคือสละตายเลยท่านเล่าให้ฟังแต่ก่อนเรายังไม่เห็นหลุมมันนั่นอยู่ในถ้ำกะลิกาท่านเป็นนั่งอยู่ที่ปากหลุมนั่นนะท่านว่างั้นนะหลุมอยู่บนถ้ำกะลิกามันมีหลุมหนึ่งอยู่ในนั่นท่านว่างั้นนะท่านไปนั่งอยู่ปากหลุมนั่นแหละเอาที่นี่ถึงไหนถึงกันเป็นลายเป็นกันจะไม่เอาอะไรมาเป็นที่พึ่งเอาธรรมเท่านั้นเป็นกับตาอยู่กับธรรมซัดกันเลยทีเดียวที่นี่ทุกขเวทนามันก็แสนสาหัสการถ่ายมันก็ถ่ายปล่อยเลยเอามันถ่ายก็ถ่ายไหลไปเลยว่างั้นนะซัดกันเลยทีละมันเข้าขั้นอุกชะกันจริงๆจะเต็มไปนั่นนี้สติปัญญามันหมุนติ้วอยู่เลยที่เองเนี่ยแล้วจิตก็ลงผึ่งเลยทันทีนั่นคืนวันนั้นนะพอจิตลงผึ่งนี่มันจ้าไปหมดโอ้ยสว่างจ้าไปครอบโลกธาตุนู่นน่ะฟังที่จิตกำลังจะตายอยู่เวลานั้นแต่ว่าขณะหลังนี่เป็นอย่างนั้นเป็นมาจนกระทั่งได้เห็นผีใหญ่ในประวัตินี้ที่ผีใหญ่ขึ้นมาจะมาทำลายท่านซัดกันก็ผีใหญ่นี่นะเวลาจะตายจนเกาะกันมุมสติปัญญามันจะหมุนของมันเรื่อยนะไม่ใช่ว่าทนตายเฉยๆนะตายด้วยความทนตายเฉยๆไม่เป็นธรรมตายด้วยความมีสติปัญญาจนเกาะจนมุมเท่าไหร่สติปัญญายิ่งหมุนติ้วหาทางออกสุดท้ายก็ได้ทางออกผึ่งนั่นเป็นอย่างนั้นนี่แหละการภาวนามันเป็นคนละแบบต่างแต่คนที่จะเอาแบบใช้ตามนิสัยของตนแต่ยังไงก็ตามเรื่องความจนกรอกจนมุมนี่แหละสติปัญญาจะเกิดตรงนี้นะ อยู่เฉยทนเฉยไม่ถูกเวลาสติมันหนักเข้าสติปัญญาจะแยกกันแยกทุกข์แยกกายแยกจิตอะไรดูอย่างนี้ไล่กันไปไล่กันมาสติปัญญาหมุนติ้วพอมันรอบตัวแล้วก็ดับพึบเหมือนกันนั่นเป็นยังไงนะนี่เคยเป็นมาแล้วนะเนี่ยมันเนี่ยมาโม้เฉยเคยเป็นมาแล้วสำหรับเราเป็นนี่เป็นเวลานั่งตลอดรุ่งนะคือนั่งตลอดรุ่งเก่าตายเขาว่าเลยนั่งแต่บัดนี้ถ้าไม่สว่างเป็นวันใหม่ขึ้นมาแล้วจะลุกไม่ได้เลยเป็นจะเป็นตายก็ตายปวดหนักปวดเราไม่สำคัญให้ออกเลยไม่มีคำว่าเคลื่อนย้ายไปไหนไม่มีข้อยกเว้นนี่เวลามันทุกข์มากเนี่ยโอ้ยมันเป็นภาพพจน์ได้อย่างชัดเจนนะเราทั้งคนที่นั่งอยู่นี่นะมันเหมือนหัวต่อนะทุกขเวทนาที่มันเผาเราทั้งคนนี้เหมือนกับไฟไหม้หัวต่อมันไหม้หัวต่ออยู่ท่ามกลางทุกเผาขึ้นมานี่เหมือนว่าไหม้หมดทั้งตัวเลยความทุกข์สติปัญญาอยู่ภายในมันหมุนว่ามันตลอดเลยทุกข์มากเท่าไหร่ซัดกันไปซัดกันมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยนี่คือว่าสู้ด้วยสติปัญญาสู้ด้วยการนั่งทนเฉยใช่ไหมล่ะต้องสู้ด้วยสติปัญญานี่เวลามันจนเกาะมันหนักมากเท่าไรสติปัญญามันจะอยู่ไม่ได้นะมันจะหมุนเพราะมันติ้วเดี๋ยวก็ลงช่องปึ๋งเลยพอมันรอบเรียบร้อยแล้วลงผึ๋งเลยร่างกายที่เป็นฟืนไฟเผาไหม้ดับพึบหมดไม่มีเหลือแต่จิตดวงเดียวที่เป็นของแปลกประหลาดอัศจรรย์ปิ่งเท่านั้นหายเงียบร่างกายไม่มีในความรู้สึกไม่มีมีแต่เด่นอันนั้นนั่นเรียกอัศจรรย์และทุกทั้งหลายดับหมดเที่ยวไฟไหม้หัวจอก็ดับไปพร้อมกันเลยมีเชื่อ คนนี้มันเป็นมาแล้วนี่เอามาอวดโลกเฉยๆได้ยังไงต้องอวดด้วยความสัตย์ความจริงนี่นี่แหละที่ว่าคนเราเมื่อจนกรอบจริงๆแล้วสติปัญญาจะพาออกนะไม่ได้ตายจมเฉยๆนะว่านี่ขอให้ใช้สติปัญญาในการชำระกิเลสกับในการความทุกข์ลำบากระบบในสัตว์พาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาสติปัญญาหยั่งเข้าไปนั้นแล้วมันจะหมุนเข้ามาการร้องนี่เป็นธรรมโอสถแล้วดับได้เลยอย่างที่เราว่าเราได้ตลอดเช่นเรานั่งตลอดรุ่งเรานั่งแต่ไม่ได้นั่งติดกันนะคือนั่งคืนนี้แล้วเว้นไป2คืน3คืนบ้างนั่งเว้นไป2คืนบ้าง3คืนบ้างนั่งตลอดตั้ง9ครั้ง10ครั้งนั่งได้อย่างนี้ทุกครั้งที่ว่าได้อัศจรรย์นั่นคือว่าคือมันทุกแสนสาหัสสติปัญญาก็หมุนไม่ยอมตายสติปัญญายิ่งหมุนลงผึ่งได้ทุกครั้งเลยเมื่อมันได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาอาถานมากทีเดียวนะจิตใจจ้าลงไปก็เห็นแน่นผลของสติปัญญาที่คุ้ยเขี่ยขุดค้นพาเล็ดลอดลงไปได้นั่นเป็นอย่างนั้นนี่ระดับของการภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยพูดนี่พูดเรื่องสดๆร้อนๆไม่ได้เอาคำพีตำราที่ไหนมาพูดเราไม่ได้ดูถูกตำราเราพูดตามหลักความจริงที่เราปฏิบัติมาการแก้ไขดัดแปลงหรือดับทุกขเวทนาดับด้วยสติปัญญาภาคปฏิบัติของเราต่างหากมันลงเข้ามาเต็มเหนี่ยวทุกครั้งเลยที่วันนั่งถึง9คืน10คืนไม่มีคืนไหนพลาดเลยวันนั้นแบกหามกองทุกข์ไปตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งตลอดรุ่งไม่มีของดีคือธรรมอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นเลยอย่างนี้ไม่มีก็เพราะมันสู้กันอย่างเต็มเหนี่ยวเอาใครดีอยู่ใครไม่ดีตายเท่านั้นเองที่สติปัญญามันก็หมุนของมันแล้วก็พอพิจารณาแก้ไขเต็มเหนี่ยวมันได้ช่องมันก็เบิกกว้างผึ่งอะไรนั่นเป็นอย่างนั้นนะ การภาวนาจึงพิสดารมากนะมันจะเป็นอยู่กับนิสัยของแต่ละคนละคนอันนี้ที่เราพูดมานี้ก็เป็นนิสัยของเราเราพูดไปบ้างแต่ไม่ใช่ว่าใครจะต้องเอาแบบนี้ทุกแบบนะแต่ลางใจก็คือความเด็ดนะสติมันบ่อยอันนี้เป็นการเดินโดยแท้ทุกจริตสำหรับเรานี่ทำอย่างนั้นทุกครั้งไม่เคยพลาดเลยนะโอ้เวลามันได้ลงถึงแดนอัศจรรย์แล้วไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันเคยเป็นข้าศึกกันอยู่ขณะก่อนนั้นมันดับหมดเลยเหลือแต่ความประจันครอบหมดนั่นร่างกายเหมือนไม่มีหายเงียบเราจะพูดได้เสร็จสักแต่ว่านะความรู้ที่อัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเนี่ยปรากฏอยู่อันเดียวนั่นนะแต่จะว่าจะนี่นะชัดๆที่นี่ก็ไม่ได้นะจึงบอกจะว่าสักแต่ว่าปรากฏคือละเอียดขนาดนั้นแหละนั่นพอได้จังหวะแล้วท่านนั้นก็พี่ชายออกมาทุกสิ่งทุกอย่างนะก็รับทราบกันหมดความทุกข์ทั้งหลายก็เริ่มเกิดขึ้นกับฟาดกันอีกลงอีกนั่นอย่างนั้นนี่การภาวนาทางของศาสดาเป็นท่อนสมโองสรุปสามหนสาวกทั้งหลายก็มันกันเอาเต็มเหนี่ยวนี่เมื่อเราพิจารณาภาวนาด้วยพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเรียบร้อยแล้วนั่นนะถ้าจริงให้จังเถอะนะมันจะแสดงเต็มนิสัยวาสนาของเราจนได้นั่นแหละแล้วคนเราไม่ใช่ว่าจะโง่ตลอดเวลาจนกรอกจนมุมมันจะมีความฉลาดขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตัวเองนั่นแหละผึ่งขึ้นมาได้เลย การภาวนาจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นหลักรากแก้วของพุทธศาสนาจริงๆคือภาวนาครับคุณยังขอให้พี่น้องหลายไปภาวนาเถอะพระพุทธเจ้าท่านจังไม่เคยเห็นจะประจักษ์ขึ้นที่ใจเลยนะพระเจ้าปฏิภาณอยู่พวกที่ดวงอินเดียมันเป็นรูปเป็นร่างเป็นวัตถุเป็นกาลเวลาธรรมแท้ที่อยู่ที่อากาลิโกไม่มีกาลเวลาขึ้นที่นี่เลยนี่ศาสดาเวผางขึ้นนี่ทำไมเราต้องหาพระพุทธเจ้าที่ไหนจ้าขึ้นนี่แล้วอ๋อท่านถือหมดพระพุทธเจ้ากี่พระองค์กระเทือนถึงกันหมดนี่เนื้อหาพุทธเจ้าที่ไหนหรอกเมื่อธรรมชาตินี้ผางขึ้นมาเป็นอันเดียวกันแล้วฟังเอาละหยุดแล้วนะทีนี้กราบพระเจ้าให้ขีดให้ก่อน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนา ของท่านอาจารย์ดวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่12เดือนเมษายนพุทธศักราช2548ในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: จิตเสียหายไปด้วยการได้เห็นได้ยินได้ฟังนี้มีมากต่อมากเพราะลืมเนื้อลืมตัวจนเข้าไปหาจิตคนเราเสียเพราะสิ่งเหล่านี้แลไม่มีความอิ่มพอเพราะความอยากมีอยู่ในใจเรียกว่ากิเลสคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2537สวนแสงธรรม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการดวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนเมษายนพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าการแนะนำสั่งสอนพระเนนขอเชิญรับฟังครับ
2: ไอ้เนี่ยก็ปัดไปยังผู้ซื้อไม่แม้ก็มีบ่งกันใหม่ก็มีมันยากให้ผมที่ไป
3: มันก็ก็มีนะ
2: บัดเยี่ยมบัดที่ภาษาบัดยังมันจะมีปัญหากับผู้แก่ไม่แม้ก็มีผู้เงินมาเขาก็ก็มี
3: เอาเงินมาแล้ว
2: เอาเงินมาเฮ็ดขุดซั่นครับเอาเงินมาเฮ็ดขุดเขาก็มันยากให้ผมนี่ผมบ่ให้ผมเฮ็ดไหนรับพวกมาเพิ่นน่ะบ่ให้ดอกเพิ่นว่าบ่ได้แต่มันผมเอาเขาอ่ะยากเป็นกับมันลูกพูดแก้ปัญหาเพื่อนเพื่อนให้เจ้าปันป่ะฮะ
3: เอาเอากันมึงจะไปเบิ้งกับมึงนะ
2: ใช่ครับ
3: มึงจะไปเบิ้งกับมึง
2: ไปที่คำมึงโอ้ยจะตุ้ยตัวครับ
3: แล้วจะไปตอนไหนล่ะ
2: ฟัง
3: กันครับครับครับว่าจะไปตอนนี้
2: ตอนไหนผมจะเลิกกันถ่ายใช่ไหมครับ
3: เมื
2: ่อโอ้ยจะตุ้ยตัว
3: ไปออกไปตอนไหนล่ะถ่ายสร้างไปตอนไหนออกไปตอนไหน
2: ไปเงี้ยน้องคุณขับเป็นร่างทางลาดยาไปถึงป่าเจ้าเลยครับพุทธเถิงกันยัง
3: ไปห้าน้องคุณไปเขาน้องคุณบอก
2: ขับน้องเงี้ยน้องคุณเงียบไปทางลาดยา
3: เลยเงี้ยเขาไปรู้เงี้ยน้องคุณ
2: ครับ
3: แล้วไปตัดไปเรื่อยที่
2: เขาตัดเลยไปทางดำไปหอดป่าเจ้าเลยครับยังอยู่ในแหล่งพุทธเถิงกันเป็นทางแดงอยู่เลยครับไปเถิงอาจารย์ทุกใจ
3: เพื่อนเออใช่เพื่อนเนี่ยว่าทำไมเนี่ยมาติดต่อมาขโมยมารักษาคุ้มนี่นั่นเราที่นี่ติดต่อหลายหนมันนี่เอาอะไรที่มือนี่จ่อแล้วทั้งนั้นหาไม่ว่าจะเตรียมปลูกกุฏิแล้วมันจะเตรียมแต่งงานแล้ววันก่อนเออหาไก่หากาหาผักหายามาเตรียมพร้อมเลย
2: โอ้ย
3: แ
2: ต่ก
3: ำ
2: อยู่กับยากอยู่ฮะมือฉันนึงกับน้อยลูกเขาไปพ้มถามว่าลูกว่ามีภาษีของพระไปใช้แล้วว่าเป็นหลวงปู่มันจัดเนี่ยเดี๋ยวมาคอยอยู่โอ้ยไปหาสร้างดูย่านดูครับหลวงปู่มันจัดเพราะผมไปยังผมไม่ไปแล้ววะถ้าไปจะลูกเขยขี่รถไปชงว่าต้องดูว่าเราไปหาเพื่อนเรื่องวะผมไปแค่เดี๋ยววะ
3: เดี๋ยวเริ่มกันทั้งอยู่กับร่างสั่งวัน
2: ไปเห็นอยู่กับมากอาทิตย์ก่อนพวกผมก็ไปหาอาจารย์ผม
3: ตอนนั้นพวกเขา
2: โอ้ยไปตามใจแล้ว
3: เขาว่าอยู่ตรงนู้นตรงนี
2: ้ครับผมปานนั้นหรอครับพ่อจะกับปาน
3: นั้นว่าเดี๋ยวนี้ทั้งพวกเขาวันเนี่ย
2: คร
3: ับ เขาว่าอยู่ตรงนู้นตรงนี้โอ
2: ้
3: เรื่องนั้นมันอะไรสองร้อยอะไรกูอะไรอยู่นะสองร้อยหกสิบอะไรยังพันแล้วยังไม่ถูกสบายอยู่เดี๋ยว
2: นี้แต่ละที่กินกายเป็นไม่ใช่เดินขึ้นได้หลายเลยครับเลยยก
3: ต่อเลยผมมาแล้วผมมาครบกรรมทั้งวัดกำหนดให้แล้วตีรถนั่นรถทุบละทั้งมันจะเป็นกันผมบอกนั่งขันแล้วอยู่ให้บอกกับผมว่าคือเอาตามคนประสงค์มาตามทั้งเช็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยเช็คเท่าไรพันตันต้องเงาข้างหลังไปตัวบอกคนผมตั้งกรรมนั่นทำไมเราไม่เอาการอะไรขันไว้แล้วให้บอกอีก
2: ไปดิคิดมาหลวงปู่จะไปหลวงปู่ไปไ
3: ปบอกเขาจะไปละมือฮะเขาจะไปละแล้วหลวงปู่ไปตัวมันจะมาโคตรว่องไงเว้ย
2: ครับมันเกิดยังไงล่ะครับ
3: มันโคตรไงว่องไงเว้ยหลวงปู่ไปมันจะโคตรไงว่องไงวะ
2: คือถ้ามาขันว่าถ้าคนมาเมื่อเปล่าเดี๋ยวสักคนไหนคนที่มาถ้ามาขันมาเรียนถ้ามาขันคนละถ้าคนที่มาเมื่อไหร่มาบอกพูดเดี๋ยวสักคน
3: บอกก็ยังอ่ะ
2: บอกคนจะเอาไปหาใคร
3: เฮ้ยมันจำเป็นเราจะไปใช้แล้วบ่ฮันบอกเลยหรอกครับไปรถไปห้ากับใช้นั่นก็เขาเล่นตัว
2: คร
3: ับ เดี๋ย
2: วรถแล้วครับนั่งรถมันห้าไปสบายแล้วครับ แล้วท่านก็ผมก็ที่ล่างหลวงปู่ไปเนี่ยดอกครับ
3: ว่า
2: ล่างหลวงปู่ไป
3: ผมว่าต้องไปขอไม่ได้ป้าฟังอะไรหรอก
2: ครับครับครับ
3: ใช้สายผมไปยังไม่ไป
2: ครับสังเกตต้องเสียใจแล้วก็ยังไปนะครับ
3: เรื่องนั่นหรอ
2: ฮะมาจากอเมริกา
3: เนี่ยก็อะไรล่ะดูกันดิหัวเวียนอยู่แค่เว้ยก็เวียนไปเวียนมาเพื่อห่างแห้วละหัวเพื่อนนี่ผมบ่ได้ติดขาว่าคุ้มนี่ผู้ใดก็ยังมักนะพ่อก
2: ็ครับครับแน่แ
3: ท้ผู้สาวคุ้มนี่ผู้บ่าวยังมักอยู่อ่ะ
2: ม
3: ัน
2: เป็นพวกเครื่องนายบ่มือที่แล้ว
3: เ
2: ล
3: ยไ
2: ม่ท่านนี่บ่ผมก็ยังบ่อยู่มันความแม่ผ้าดีเลยครับเพราะว่าโบราณ
3: ว่าโบราณว่าผมกับว่าหายก็อยู่ตายตัวยังว่าว่าดีเพราะเราว่าเรา
2: หายมุ่นหลายเลยครับเพราะเขาอยู่ว่าหนึ่งหายหายได้ก็ว่าเท่าไหร่
3: ให้มุ่นหลายเข้าใจมุ่นมรดกมุ่นนั่นให้จะมุ่นหลายดูแลแต่ว่ามรดกมากสำหรับที่จะแจกจ่ายให้ลูกเต้าล้านเหรียญมีเยอะความหมายว่างั้นว่างั้นดูเท่าไรเขาก็ไม่หนีเขาหวังจะเอามรดกด้วย
2: กันเลยว่าเด็กเด็กคนเด็ก
3: มุ่นเขาเรียกมรดกมีมุ่นมั่งอะไรอย่างนี้เรียกว่ามรดกละภาษาทางนี้เขาเรียกมูล
2: ยากหลายครับ3 4แต่ผมมานี่เขาได้เว้าทั้งเพิ่น2เที่ยห
3: ือ
2: 3 4ตายไปแล้วซี่ละมูลมูลมาทั้งเพิ่นผมนี่ก็จะย้ําได้ดอกจนว่าครับจนว่า3 4มานี
3: ่ตายไปแล้วซี
2: ่ตายไปแล้วซี่มูลเจ้าม
3: ึงบ่แม่นหลงคอผีปอบบ่กันเป็นจังซั่นก็จะเป็นได้หลาย
2: ยากหลาย
3: หนึ่งวันนี้ใครก็อยากได้ละอยากได้ไปที่นั่นที่นี่
2: คร
3: ับ แต่มันก็ลำบากอย่างว่าลำบากอยู
2: ่ลำบากอยู่ครับไปแก้ปัญหาท่านไอ้ตัวผมนี่พูดที่จ่ายก่อนนี่ท่านมูยังแค่ว่าผมนี่ผู้ใหญ่เฮ็ดท่านเฮ็ดผมก็รับหลวงปู่ผมก็รับใครใช้เฮ็ดหลวงปู่บ้างไงแล้วผมก็ร้องจริง
3: มีอยู่ทั่วไปเรื่องการสร้างวัดนี่มันสร้างง่ายๆแหละแต่เราต้องคำนึงถึงผู้จะรักษาผู้ที่อยู่ครองวัดครองบาอันนี้เป็นหลักสำคัญมากนะเพราะงั้นเราจึงไม่ได้รับส่วน4ส่วน5เหมือนอย่างปทุมธานีนั่นน่ะอยู่ๆเขาก็มาตูมให้ก็พอดีได้อาจารย์เคลียร์มารักษาก็อย่างนั้นแล้วรับส่วน4ส่วน5ได้ไงถ้าที่ไปอยู่ก็ต้องเป็นที่แน่ใจพอสมควรอย่างน้อยเดียวก็พอสมควรมากกว่านั้นก็แน่ใจถ้าค้างบ้านนี้มากเองล่ะมากไปเองมันมีน้อยเมื่อไรนู่นตั้งแต่ถาวราผู้จะก่อจะแก้มากขึ้นเรื่อยอะไรชุมพลบ้านใต้หนองกองนาคูนไปนาคำน้อยเสิงเคิงภูผาแดงให้ทั้งนั้นแถวนี้จนไปถึงน้ำหนาวน้ำแหนวนู่นไปนู่นแถวนี้แล้วห่างไกลจากนี้ไปที่ไปอยู่ไปต่างจังหวัดก็เยอะนะท่านอย่างจันทร์เนี่ยอันโน้นก็มีเยอะแต่วัดนี้จันทร์ท่านฟักก็พระวัดนี้แล้วแต่ขแขนงจากท่านฟักออกไปอีกก็เยอะออกจากลานใหญ่ก็ออกจากวัดนี้วัดนี้หุ่นไปทางบ้านสีชมพูชุมแพวัดหลวงพ่อตันเหล่านั้นหลวงพ่อตันกับใครเป่าก็หม่อมให้ไม่ใช่หลวงตาเป็นใครวะฮะไปอย่างนั้นแล้วมันจะตาเป็นตาผ้าขาวมาด้วยเห็นภาวนาดีแล้วให้บวชเป็นผ้าขาวฝึกทรมานก่อนฝึกอารมณ์แล้วก็เราบวชให้เองเลยหลวงพ่อตันภาวนาดีตั้งแต่เป็นตาผ้าขาวอยู่นั่นนะผู้เฒ่าเราจึงได้บวชให้จัดบริขารให้เองจัดบวชเองเราพูดถึงเรื่องมากมากแล้ววันนี้สาขาวันนี้ไปทุกแห่งไปหมดแต่เราจำไม่ได้สิสั่งสอนพระมานี่มันเป็นโอ้มันเป็นหมื่นหมื่นไม่ใช่พันพันนะสอนพระ40กว่าปีนี่แล้วส อนพระน่ะมากกว่าสอนโยมตั้งแต่เริ่มแรกที่อยู่ในป่าในเขามีแต่พระเข้าไปเกี่ยวข้องประชาชนเข้าไปไม่ถึงอยู่ในป่าในเขาลึกๆพระเข้าถึงทั้งนั้นน่ะพระครับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพเท่านั้นเพิบเดียวเลยนะอย่างไม่มีปีมีคุยแล้วแบบเพิบเลยเถอะแต่ก่อนคนเดียวคนเดียวเราไม่ได้เคยสนใจว่าใครจะจดจ้องมองดูเรายังไงต่อไงไม่สนใจสนใจแต่หัวใจเจ้าของฮะเพราะงั้นไปไหนถึงไปองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวองค์เดียวตลอดมาเลยทีนี้พอท่านมรณภาพเท่านั้นแหละก็เพิบเดียวเลยเถอะโอ้พี่เลือกยังไงกันเนี่ยขโมยหนีไม่รู้กี่ครั้งกี่หนขโมยนี้อยากหมู่จับเพื่อนมันไม่สะดวกสบายตามวาสนาอาภัพของเจ้าของถ้ามีหมู่เพื่อนมากๆมันไม่สบายภาวนาก็ไม่สบายอยู่ไม่สบายอยู่คนเดียวทั้งวันทั้งคืนสบายเนี่ยเป็นงั้นวาสนาเป็นงั้นขโมยนี้จับหมู่จับเพื่อนไม่รู้กี่ครั้งกี่หนทั้งคืนเงียบเตรียมของเปิดหนีทางด้านหลังไปเลยพระมากๆไม่สนใจบางทีกลางวันแสบๆเดินดูลาดเราองค์นั้นเดินจงกรมองค์นี้นั่งภาวนาเดินผ่านไปผ่านมาเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วเออพอไปดูลาดเราเรียบร้อยแล้วออกปั๊บทางนี้ไปเลยเป็นอย่างนั้นนะไปเรื่อยขโมยเรื่อยไปได้สัก9วัน10วันเอาองค์นั้นโผล่ไปองค์นี้โผล่ไปเรื่อยนะอยู่ในป่าลึกขนาดไหนเราไปได้พระก็ไปได้ก็ลุมไปจนกระทั่งทุกวันนี้แหละสอนพระสอนเนรมาตั้งแต่พ.ศ.ก็เรียกว่า93มาแล้วปีมาจำย้อนมาจำพรรษาที่ท้องผืนก็พระตั้ง27 28องค์นั่นเพื่อเราปรุงในใจแล้วนะว่าจะจำพรรษาที่ภูเขาถ้ำอะไรที่ วาริจภูมิตั้งใจว่าจะจำพรรษาแล้วตั้งในใจนะแต่ยังไม่ได้ออกคำพูดเท่านั้นเองหาทำเลแล้วเหมาะสมตัวจวนเข้าพรรษาแล้วนี่เดือน8ขึ้นข้างขึ้นแล้วไปจากสุทธวาสลงจากวัดดอยธรรมเจดีย์ก็มาสุทธวาสแล้วก็เลยเข้าวาริจภูมิไปหาทำเลจำพรรษาคิดว่าจะไม่ย้อนกลับมาจำพรรษาหนองผือพอไปทั้งอยู่ที่ว่านี่แหละถ้ำนี่แหละผู้เฒ่าหนึ่งเป็นคนแถวนั้นแหละเท่าเคยไปหนองผืออยู่เป็นประจำตอนนั้นเท่าไปหนองผือมาแล้วผู้เฒ่าเขาทราบว่าเราอยู่ที่นั่นแล้วก็ขึ้นไปหาไปเล่าเรื่องสภาพหนองผือให้ฟังโอ้โหสลดสังเวชเลยนะโอ้ยไปน้องผือคราวนี้ไปมันเหมือนกับเป็นโลกใหม่ขึ้นมาว่างั้นบ้านก็เหมือนบ้านร้างวัดก็เหมือนวัดร้างว่างั้นนะเป็นไงว่างั้นวะพวกประชาชนญาติโยมนี่เหงาหงอยซ้อยเศร้าไปหมดเลยว่างั้นเหมือนไม่มีคนในบ้านว่างั้นแล้วออกไปวัดจะมีหลวงตา 2-3 องค์หลวงตาก็เป็นคนน้องผือระบวชแล้วอยู่ที่นั่นนอกนั้นไม่มีเลยว่ะครับตาบาขาวคนนึงอยู่นั่นมีหลวงตา 3 องค์เงียบเหมือนว่าร่างว่างั้นไปแล้วก็ปรุงธรรมสังเวชว่างั้นนะแกก็เล่าธรรมดาแกไม่ได้เล่าหาอุบายเพื่อให้เราประจำพรรษานะแกก็เล่าสภาพธรรมดาเราก็เป็นคนฟังนิ่งโอ้วันนี้บ้านนี้เป็นบ้านที่มีบุญมีคุณต่อวัดต่อพระเนรจำนวนไม่น้อยหลังมี70หลังคาเรือนพระไปสลายเลี้ยงดูได้หมดอันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพไปกลายเป็นวัดร้างนี่ยังไงกันนี่ตัดสินใจทันทีเลยพอวันหลังออกจากนั้นแหละวันหลังออกเลยเดินโดยเท้าทั้งนั้นจากวัดที่จะภูมิตัดป่าเรื่อยโทรน้องผือเลยเพราะแต่ก่อนไม่มีรถมีลาแหละอย่าไปคิดถึงมันเรื่องรถเรื่องลาเนี่ยมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นจึงได้มาจำพรรษาที่นั่นพอมาถึงที่นั่นมันเดือน8ขึ้น8ค่ำพอดีเนี่ยวัน15ค่ำก็ประชุมจะเข้าพรรษาแล้วน่ะนี่8ค่ำนั่นน่ะช่วง 6-7 วันนั่นน่ะเราไปอยู่เนี่ยทั้งๆที่มีพระ 2-3 องค์หลวงตาพอเราไปอยู่ที่นั่นทั้งนั้นหลั่งไหลเข้ามาที่นี่แล้วมา28องค์ก็พอดีเข้าพรรษา เต็มวัดเลยหนาแน่นผีนั้นอบอุ่นอยู่จากนั้นก็ไม่ได้ย้อนประจำพรรษาอีกไปทางนู่นไปทางห้วยทรายไปเที่ยวทางนู่นทางนี่หลายแห่งเลยไม่ได้ย้อนประจำพรรษาอีกเลยนี่จะพูดเรื่องอะไรลืมแล้วนะมันต้องตอบไปอย่างนั้นแล้วก็หาเงียบไปเลยทางนั้นแหละทุกวันนี้พูดอะไรไม่ได้เรื่องนะไม่ได้สับได้แสงล่ะพูดถึงเรื่องการแนะนำสั่งสอนพระเนนสั่งสอนมากจริงๆพระเนนตั้งแต่อยู่ในป่าในเขาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วสอนมาตั้งแต่บัดนั้นเรื่อยเลย93นี่ก็40กว่าปีแล้วนี่สั่งสอนพระเนนแล้วมากกว่าประชาชนสั่งสอนประชาชนก็ตอนมาเอาโยมแม่บวชนี่คนก็เกาะติดแหละที่นี่ว่าเอาโยมแม่บวชแล้วก่อนเกาะไม่ติดใครเกาะไม่ติดแม้แต่พระยังเกาะติดยากอยู่เรื่อยมาจนถึงนี่ได้40กว่าปีพระเนนลูกศิษย์ลูกหาจะไม่มากได้ยังไงทั่วเมืองไทยเนี่ยมากเข้ามาอยู่วัดนี้มีทุกภาคประจำตลอดนะไม่ค่อยขาดทุกภาคไม่มากก็น้อยมีประจำอยู่ในนี้เดี๋ยวนี้ก็ประจำอยู่ทุกภาคเลยเนี่ยภาคกลางมากตลอดภาคกลางจนป่านนี้แนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนหมดไส้หมดพุงนะสอนนี่หมดจริงๆสอนพระสอนเนรนี่สอนหมดจริงๆไม่มีเหลือเลยถึงเวลาทุ่มลงนี่ทุ่มลงหมดจริงๆเพื่อจะให้มีแก่ใจให้ได้หลักได้เกณฑ์คือพุทธศาสนาของเรานี่คือตลาดแห่งว่าผลนิพพานสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆเหมือนว่าเปิดออกกันเนี่ยเห็นไหมเปิดออกนี่เห็นไหมน้ำอยู่ใต้จอกใต้แหนนี่นะว่างั้นนะเปิดจอกเปิดแหนออกน้ำมันปกจอกแหนปกคลุมน้ำใสสะอาดอยู่ข้างใต้นี่จอกแหนอยู่ข้างบนนี่เหมือนกับว่าเราเปิดจอกเปิดแหนนี่เห็นไหมน้ำคือมรรคผลนิพพานนั่นเองเปิดกิเลสมันปกคลุมหุ้มห่อศาสนาธรรมพุทธเจ้ามันคอยลบคอยล้างอะไรพุทธเจ้าว่ามีมันว่าไม่มีอะไรว่าไม่มีมันบอกว่ามีอะไรชั่วมันบอกว่าดีลบล้างกันมาตลอดเหมือนพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าลบล้างกันมาอันนี้เรื่องกิเลสกับธรรมก็ลบล้างกันมาเรื่อยๆนี่เวลาสอนหมู่สอนเพื่อนบางทีมันก็คันฟันสิใส่ลงหนักๆหนักๆเปิดออกนี่เห็นไหมตาบอดหรือหรือว่างั้นนี่เห็นไหมน้ำใสอยู่นี่เห็นไหมนี่จอกนี่แหนนี่น้ำปิดกันอยู่นี่เห็นไหมห่างกันที่ไหนเห็นไหมตาบอดหรือหรือว่างั้นนั่นแหละตลาดแห่งผลนิพพานคือธรรมสอนพระเจ้าเหมือนน้ำอยู่ข้างใต้กิเลสอยู่ข้างบนเปิดออกเปิดออก ไม่ได้อยู่ห่างไกลเราจะไปคิดสถานที่นั่นที่นี่ที่พระพุทธเจ้าแต่จะรู้ในการนั้นเวลานี้อย่าไปคิดให้เสียเวลาให้กิเลสหลอกไปนี่น้ำนี่จอกว่างั้นเลยจอกกับจอกแหนกับน้ำมันอยู่ติดกันนี่กิเลสกับธรรมอยู่ติดกันในหัวใจดวงเดียวกันนั่นมันอยู่ที่ไหนวะเปิดนี่ออกก็เห็นเลยไม่ได้อยู่ห่างไกลกันที่ไหนแต่กิเลสมันหลอกไปนู่นเมืองอินเดียนู่นออกหลอกไปสมัยนู้นสมัยนี้สมัยนั้นมีมรรคผลนิพพานสมัยนั้นพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่มีมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้านิพพานแล้วไม่มีสมัยนี้ไม่มีกิเลสหลอกแล้วมันก็เปิดทางให้ลงนรกแล้วที่นี่มันไม่หลอกเฉยเปิดทางให้ลงนรกใครก็ไปตามความทะเยอทะยานดิ้นกันไปตามอำนาจของกิเลสดึงจมูกไปมันก็ลืมอัดลืมทำแล้วที่นี่จองแง่บางๆอยู่นั้นมันก็ไม่เปิดน้ำเต็มอยู่ในทางใต้มันก็ไม่ดูมันก็คว้าตั้งแต่ลมแต่แรงไปงั้นเลยมาหาอาถรรพ์ธรรมก็ว่าบุญไม่มีบาปไม่มีไปเสียกิเลสหลอกเรื่อยๆนะกิเลสนี่หลอกไม่ถอยนะเพราะงั้นจึงว่าคู่เดือดคู่แค้นกันคู่ลบล้างกันคือกิเลสกับธรรมเหมือนพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตตามแก้ตามจองเวรกันอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราโยนเข้ามาในหัวใจของเราสิเราจะสร้างความดีนี่กิเลสมันจะเข้าขยับเข้ามานะถ้าอยู่ธรรมดาอยู่ในเงื้อมมือมันก็ไม่มัดนักนะพอเราจะเริ่มดีเริ่มดีมันจะเริ่มมัดเราเรื่อยๆในหัวใจเนี่ยดูเอาหัวใจของทุกคนนี่คือหัวใจนี่เป็นที่จะทรงมรรคผลนิพพานแต่เวลานี้กิเลสมันหนาแน่มันปิดเอาไว้มันไม่เห็นมรรคผลนิพพานถ้าคนได้เห็นมรรคผลนิพพานเริ่มตั้งแต่ ฉายแสงมาเท่านั้นมันจะขยับแล้วนะเพราะงั้นมันจึงไม่ให้มรรคผลนิพพานฉายแสงมาได้เลยมันปิดมันกั้นเอาไว้กั้นเอาไว้คนเราการทำความชั่วมันถึงทำง่ายเพราะมันเปิดทางให้แล้วกิเลสการทำความดีจึงทำได้ยากเพราะมันปิดทางไว้แล้วนั่นนี่แหละคู่เดือดคู่แค้นกันระหว่างทำกับกิเลสเดี๋ยวครับเวลาเอาความจริงเข้าไปจับจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับน้ำอยู่ใต้จอกใต้แหนนั่นเองเปิดฝาออกไปนี่น้ำเนี่ยมันติดกันอยู่นั่นอ่ะอยู่ในใจดวงเดียวกันน่ะไม่ได้อยู่ที่ไหนน่ะเปิดกันลงตรงนี้มันก็จ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมาเวลานี้ก็ยังมีอยู่พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ในป่าในเขายังมีอยู่เยอะแต่เรามีตกวิจารณ์ที่ว่าครูบาอาจารย์นี่ค่อยขาดไปเรื่อยๆผู้ให้ทางในความถูกต้องดีงามเป็นที่แน่ใจตายใจนั้นรู้สึกว่าร่วงโรยไปร่วงโรยไปในระยะนี้ร่วงโรยไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่ท่านอาจารย์ท่านมานี่กี่องค์แล้วคิดดูสินี่มีตั้งแต่เพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นนะที่ร่วงไปนี่อย่างท่านอาจารย์ท่านก็ร่วงไปท่านอาจารย์ธมพอท่านอาจารย์ธมร่วงไปแล้วไม่กี่ปีท่านอาจารย์ท่านก็ร่วงแล้วก็เลื่อยมาท่านอาจารย์ขาวท่านอาจารย์คำดีหลวงปู่แหวนมีแต่เพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งทั้งนั้นเวลาร่วงไปร่วงไปจนมองไม่ทันทีนี้ไอที่จะผิดดอกออกผลตามรอยท่านไปนี่มีน้อยมีน้อยแทบจะไม่มีนี่ที่มันจึงลำบากการความตั้งอกตั้งใจตั้งแต่เมื่อไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนนี่มันชะงักชะงักเหมือนกันนะอยากไปเต็มหัวใจแต่มันไม่มีทางไปจะไปยังไงเอาหัวชนไม้กับหัวแตกเฉยๆนี่หัวแตกเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์นี่จะว่าไงถ้ามีผู้แนะมีผู้บอกแนวทางนี่ปั๊บนี่มันก็จับได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บออกไปได้เร็วมันต่างกันนะครูอาจารย์ผู้มีผู้แนะนำสั่งสอนที่ถูกต้องแม่นยำนี่ทางด้านปฏิบัติโดยแล้วยิ่งเป็นของลำบากมากถ้าไม่รู้สอนไม่ได้นะภาคปฏิบัติจิตตภาวนาต้องรู้สอนสมาธิต้องรู้สมาธิจิตต้องเป็นสมาธิก่อนผู้สำหรับผู้สอนต้องเป็นสมาธินั่นผู้สอนเรื่องปัญญาผู้สอนต้องเป็นผู้ทรงปัญญาไว้แล้วเอาสอนวิมุตติหลุดพ้นผู้สอนต้องเป็นผู้ทรงวิมุตติหลุดพ้นไว้แล้วเปิดจ้าเลยนั่นจะติดข้องที่ตรงไหนเจ้าของทรงไว้หมดเปิดยับมาตรงไหนรู้แล้วยับมาตรงไหนรู้หมดแล้วรู้ไหมพอผ่านหมดแล้วนั่นนี่แหละภาคปฏิบัติไม่เหมือนภาคปริยัตินะภาคปริยัติต่างคนต่างเรียนมาก็ได้ด้วยความจำเหมือนกันหมดทีนี้หาความจริงไม่เจอละสิก็สงสัยสนเท่กันยุ่งเรียนจบพระไตรปิฎกก็จบเถอะเรื่องความสงสัยในบาปในบุญในนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานนี่สงสัยเต็มหัวใจเรียนไปถึงนิพพานก็ไปตั้งเวทีต่อสู้กับนิพพานนิพพานมีหรือไม่มีนะเป็นอย่างนั้นนะนี่คือความจำไม่ได้เอาความแน่นอนให้เราล่ะทำบูเจ้านั้นจริงแต่ความจำมันไม่จริงที่มันหลอกเจ้าของทีนี้เวลาปฏิบัติเข้าไปเจอทำของจริงที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นในหัวใจของเราปึ่งเข้าไปแล้วที่นี่มันก็เปิดโล่งเปิดโล่งเปิดโล่งโอเคอะไรก็ตามได้เห็นด้วยตาได้ฟังด้วยหูแล้วมันชัดทั้งนั้นนี่คือความจริงแต่ยินแต่ข่าวเขาไม่จริงนะเราไปเห็นไปเจอเองนี่มันจริงเนี่ยธรรมะที่ผู้ปฏิบัติท่านเห็นเองเจอเองท่านจึงแน่พระพุทธเจ้ามีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสั่งสอนโลกได้3แดนโลกธาตุใครจะแน่ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอาถรรพ์ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าวะความรู้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นสอนโลกได้ทั้ง3โลกฟังสิกามโลกรูปโลกรูปโลก3แดนโลกธาตุก็นี่แหละสาวกแต่ละองค์ลงไปประกาศศาสนาไปเพียงองค์เดียวเท่านั้นกระจายไปหมดกระจายไปหมดแต่แขนงเพราะเอาทำของจริงไปแจกท่านไม่เอาของปลอมคือความจำไปแจกนะท่านทำของจริงท่านทรงไว้แล้วท่านไปด้วยความทรงธรรมทรงธรรมทรงธรรมไปทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่เวลาสอนออกมานี่มันก็จะแจ้งเลยสิผู้ฟังสงสัยอะไรเมื่อไม่สงสัยแล้วมันก็พอใจคนเราเต็มใจวัดกันเต็มเหนียวเลยอ่ะลงในลงใจแล้วพอพูดนี้เราก็ยังระลึกได้ที่ไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหมือนกับท่านจับเดต้าเราไว้หมดเลยนะเรื่องสงสัยมรรคผลนิพพานก็อย่างนั้นเราเรียนเป็นมหาแล้วนะมหาบัวนั่นน่ะไปนั่นไปสกลนครหาหลวงปู่มั่นก็มหาบัวนะหลวงตาบัวองค์นี้องค์ผีบ้ากำลังขู่ฟ้อฟ้อยเดี๋ยวนี้เลยไปพอไปท่านจับเดต้าจับไว้แล้วท่านหาที่ไหนหามรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนนี่เฮ้นั่นน่ะจ้อเขาแล้วนะสงสัยไปไหนฮะมรรคผลนิพพานพุทธเจ้าไม่ได้เทศด้วยความสงสัยไม่ได้สอนด้วยความสงสัยไม่ได้รู้มรรคผลนิพพานด้วยความสงสัยนั่นฟังสิท่านรู้ด้วยความจริงรู้ด้วยความจริงสอนด้วยความจริงทุกอย่างทุกอย่างทำไมเรามาสงสัยมันเข้ากันได้หรือกับธรรมของพุทธเจ้านั่นฟังสินะ เหมือนวันนี้หน้านี่หน้าตาบอดหรือนี่หน้าตาบอดหรือเป็นมหาแท้ตาบอดหรือเหมือนอย่างนั้นนะมันก็เปิดโล่งออกเพราะถึงใจแล้วเอาละที่นี่นั่นลงแล้วนะเอาละที่นี่ถึงไหนถึงกันที่นี่เป็นก็เป็นตายก็ตายจะเอาอรหันต์ให้ได้โอ้โหขันดีนะย้อนเข้ามาถามเจ้าของที่นี่จะจริงไหมที่นี่ทำของพุทธเจ้าไม่มีสงสัยแล้วพ่อแม่ครูอาจารย์เปิดโล่งให้หมดทุกอย่างแล้วหายสงสัยแล้วที่นี่ที่นี่เราจะจริงไหมจริงที่ไม่จริงต้องตายเท่านั้นนู่นฟังสิเพราะฉะนั้นมันถึงผึ่งเลยนั่นฟังด้วยความถึงใจแล้วทำไมจะไม่มีกำลังใจคนเราถ้าฟังแบบทำให้สงสัยทรงเทศอยู่นั้นมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะการทำก็เหยาะแย่แบ่งสู้แบ่งรับนะถ้าลงเลยเชื่อจองถึงใจแล้วมันก็ทุ่มลงหมดตัวเลยล่ะนั่นกำลังเป็นอย่างนั้นนะนี่พอท่านพูดอย่างนั้นเท่านั้นเองล่ะมันก็ถึงเรียกว่าทุ่มหมดตัวเลยเป็นก็เป็นตายก็ตายเท่านั้นนี่ครูบาอาจารย์ผู้แนะนำสั่งสอนโดยทางที่ถูกต้องดีงามไปที่แน่ใจตายใจได้มันสร้างกำลังใจขึ้นได้ขนาดไหนคนเราน่ะมันมั่นใจนี่น่ะก็จริงแน่ๆนี่แล้วไม่เป็นอย่างอื่นแล้วจะสงสัยไปไหนนั่นเป็นดังที่ว่าแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนด้วยความรู้จริงแท้จริงเนี่ยเรามารู้หลอกหลอกหลอนนี่ใช่ได้หรืออย่างท่านว่าทำพุทธเจ้าไม่ใช่ทำหลอกโลกนี่นะนั่นฟังที่ฟาดออกมามันไหนมันหงายใช่ไหมล่ะหงายหงายมันจังจริงจังที่ทุกอย่างท่านเทศนั่นแหละครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัตทรงธรรมแยบมาแต่ละคำละคำนี่โอ้โหมันจะเทือนหัวใจกิเลสหงายเป็นนุ่นที่ว่าไงแล้วนั่นนี่ก็หมดไปหมดไปแต่เราไม่ปฏิเสธนะว่าไม่มีนะมีทุกวันนี้ยังมีแต่ผู้ที่มีนะมันก็เป็นไปตามหน้าวาสนาบุญญาภิสัมพันธ์ของผู้ที่จะนำออกแจกแจงอัดทำให้แก่ประชาชนทั้งหลายได้เข้าใจมากน้อยลึกตื้นอย่างละเอียดนี่ต่างกันอยู่นะภาษาพวกทั้งหลายจึงต่างกันจึงได้รับเอตตคาคนละด้านละทางองค์หนึ่งเลิศในทางหนึ่งองค์หนึ่งเลิศในทางเพราะไม่เหมือนกันองค์หนึ่งเด่นไปทางหนึ่งองค์หนึ่งเด่นไปทางหนึ่งในครั้งพุทธกาลมีอย่างนั้นทีนี้ในครั้งนั้นเป็นฉันใดครั้งนี้ก็เป็นฉันนั้นเหมือนกันผู้ที่นำธรรมะมาสู่โลกสูงสารเปิดใจโลกเพื่อสร้างกำลังใจขึ้นมาเพื่อมรรคผลนิพพานความดีความคุณงามความดีทั้งหลายนี่มันไม่กว้างขวางไม่ลึกซึ้งอย่างนี้มันก็ผู้ฟังก็ต้องเป็นฟังไปตามการได้ยินได้ฟังถ้ายังท่านผู้แตกฉานเชี่ยวชาญมันก็เป็นอีกเช่นอย่างพระกัจจายนะเนี่ยองค์หนึ่งนั่นองค์นี้เก่งพระกัจจายนะก็เก่งพระสารีบุตรนี่ยกให้เลยอย่างนี้ไม่มีข้องแล้วนี่ไม่มีขัดมีข้องพระปุณณมันตานีบุตรนี่เก่งทั้งเทศสอนพระยกสันเลยกระทำสิบประการขึ้นเทศแตกกระจายเลยไม่มีซ้ำกันยกทำสิบข้อคนนี้เวลาอธิบายไม่ได้ซ้ำกันเลยพระปุณณมันตานีบุตรเป็นหลานของพระอัญญาโกณฑัญญะแล้วเก่งไปคนละทางละทางนั่นแหละผู้ปฏิบัติดีมีอยู่นี่มรรคผลยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้มีอุตตปะมุ่งต่ออัตตธรรมอย่างยิ่งนั่นแหละคือผู้จะทรงธรรมคือมุ่งต่ออัตตธรรมเป็นผู้มีหิอุตตปะเต็มหัวใจผู้นี้ไม่มีที่แจ้งที่รับผู้นี้แลเป็นผู้จะทรงธรรมเพราะธรรมไม่มีที่แจ้งที่รับนี่และยังมีทุกวันนี้ก็มีแต่ที่ว่ามันทำให้มีตัววิจารณ์ก็คือผู้แนะนำสั่งสอนแนวทางสิล่วงโรยไปล่วงโรยไปจะไม่มีอะไรเหลือเวลานี้หมดไปสุดท้ายก็โลกก็ไปคืนไปหมดเนี่ยโลกกิเลสตัณหามันคืนไว้นะคืนหมดหัวล้นเล่นยิ่งกินดีมันดีไม่ต้องหาหอมหากระเทียมใส่ตั้งแต่หัวล้นกับมันพอแล้วนะมาอย่างเจ้าเขาก็ว่าพระช้าข่อยตัวเจ้าฟังว่าอย่างก็เขาบอกตามความกลิ่นอยู่ว่าหัวโลดมันยิ่งมั่นเพราะหัวโลดมันหนาด้านเนี่ยก็มันจะมั่นตัวไหนหัวโลดตัวไหนหนาด้านเนี่ยกิเลสชอบไม่ต้องหันหอมก็เทียมแหละเอาเลยโลดเที่ยวกรอบกรอบเลยเที่ยวยั้งก็เที่ยวบอกหัวโลดเหมือนมันดื้อมันมีงั้นสิผู้ไม่ดื้อเรื่องยามานะกิเลสถ้ามันจะคอขาดแน่ฟังที่ละถ้าผู้ไม่ดื้อแล้วกิเลสถ้าไม่อยากคอขาดอย่ามานะคอขาดสะบั้นเลยมันมีประเภทนั้นก็มีคือเมื่อมันมีทั้งสองประเภทแล้วก็ต้องแยกมาพูดทั้งสองที่ใช่ไหมประเภทที่กิเลสมันหอมไม่ต้องหั่นกระเทียมนี่ก็มีประเภทที่กิเลสหงายเลยก็มีมีทั้งสองประเภทเดี๋ยวทุกวันนี้มันมักจะมีตั้งแต่ประเภทกิเลสไม่ต้องหั่นหอมกระเทียมคือมันอร่อยพอแล้วนี่อร่อยพอแล้ว ให้เตือนประชาชนญาติโยมเราให้พากันตื่นเนื้อตื่นตัวนะธรรมะพระพุทธเจ้านี่แหมสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆอันนี้ย้ำแล้วย้ำเล่าให้พี่น้องทั้งหลายจำมานะไม่ได้พูดเล่นๆนะนี่พูดอย่างถึงใจออกมาอย่างถึงใจเลยนะเหมือนว่าน้ำกับจอกกับแหน่เลยน้ำจอกแหน่อยู่ข้างบนน้ำอยู่ข้างใต้นี่เนี่ยมรรคผลนิพพานนี่จอกแหน่ปกคลุมไว้เท่านั้นเองเปิดตรงนี้ก็นี่น้ำเนี่ยเรื่องกิเลสมันก็ติดกันอยู่จอกแหน่กับน้ำติดกันอยู่ก็คือกิเลสกับธรรมก็ติดกันอยู่นี่ในหัวใจดวงเดียวกันนี่นั่นถ้าเปิดออกได้นี่มันก็เห็นนี่ตรงนี้ไม่ต้องไปดูโน้นดูนี่เมืองอินเดียเมืองนั่นเมืองนี่การนั่นสถานที่นั่นสถานที่นี่อะไรจำเป็นอะไรกิเลสไม่ได้อยู่ที่โน้นมันอยู่ที่หัวใจคนนี่ฟาดลงไปที่หัวใจนี่สิพระพุทธเจ้าสอนให้ดูหัวใจให้แก้กิเลสที่หัวใจแล้วไม่ให้ไปแก้ที่เมืองอินเดียนะเมืองนั้นเมืองนี้ไม่ให้ไปแก้เวลาค่ำกลางคืนกลางวี่กลางวันไม่ถึงแก้นะกิเลสแก้อย่างนั้นนะท่านไม่เห็นว่าท่านบอกให้แก้ลงในหัวใจกิเลสอยู่ที่หัวใจนั่นปกคลุมหัวใจที่หัวใจแก้ลงตรงนี้เจอกันตรงนี้แหละเจออาจเจอธรรมก็เจอตรงนี้เจอกิเลสเจอตรงนี้เองนี่ขุดไปด้วนไปที่เราทำวัดไว้นี่ก็เพื่อพระจะได้อาศัยเพราะสร้างวัดขึ้นแล้วก็ปลูกป่าพร้อมกันเลยนี่จะเป็นดงใหญ่นั่นเนี่ยต่อไปนี้อีกสัก 4-5 ปีนี้มืดตื้อเชียวล่ะเพราะเป็นดงเก่าเขาอยู่แล้วไอ้เรื่องไม้ที่มันจะขึ้นมันขึ้นของมันเองเพราะมันเป็นดงของเขาอยู่แล้วขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนไม้ที่เราไปปลูกเป็นแถวเป็นแนวไอ้นี่ดีไม่ดีขึ้นไม่ทันพวกนั้นแย่งอาหารกินหมดดีไม่ดีตายจะไม่รักษาเพราะนั้นมันจะขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะเป็นป่าของเขาอยู่แล้วนั่นนี่ก็จะปลูกป่าไปพร้อมกันเลยจะเป็นดงแล้วก็สัตว์ไปปล่อยสัตว์ในวัดป่าวันตานี่พวกไก่พวกกระรอกกระแตกระจ้อนเต่าเต็มเห็นว่านี่เอาพวกขยายไปปล่อยทางโน้นถ้ามันเต็มโน้นจะทำกำแพงนี่ก็จะทำไรเลี่ยกันนี่แหละมันจำเป็นจะทำไงเงินมีช่างหัวมันเถอะก็ว่างั้นแล้วความจำเป็นมันมีนี่ทำไงเงินไม่มีแต่ความจำเป็นมันมีนี่เวลาไปปลูกสร้างวัดขึ้นมาแล้วปลูกต้นไม้ขึ้นมาพวกสัตว์ทั้งหลายจะเข้าไปเพ่นพ่านในนั้นนะเพราะแถวนั้นเขาปล่อยสัตว์เข้าหากินตามป่าตามรกเพราะในท้องนาฤดูฝนนะมันจะมีแต่ข้าวเต็มหมดไม่มีที่ปล่อยสัตว์เขาก็ต้องปล่อยไปตามแถวนั้นแล้วเข้าวัดถ้าเราไม่มีกำแพงนี่ก็ต้นไม้ตายหมดจึงต้องเลยทำกำแพงนี่ก็จะเริ่มเหมือนกันกำแพงจะเริ่มไปด้วยกันนี่แหละ300ดูมันจะเป็นทั้งหมดนี่จะน่าจะเป็น300กว่าไร่นะนี่ก็จะทำกำแพงให้หนาแน่นนะกำแพงคอนกรีตเหมือนกันกับกำแพงที่วัดนาคำน้อยอันนั้นก็คอนกรีตอันนั้นเทอันนี้อัดอันนี้แบบอัดนี่แต่แข็งเหมือนกันที่ส่วนทางธรรมก็อัดนั่นก็แข็งแข็งเหมือนกันเนี่ยมันจะขึ้นพร้อมๆกันระยะนี้มันเป็นความจำเป็นจะทำยังไงถ้าเราจะไปคำนึงคำนวณถึงรายได้รายเสียรายมีรายจนเราก็ทำไม่ได้แล้วคำนึงถึงความจำเป็นเอามีอะไรฟาดลงไปเวลาเครื่องร้อนพักก่อนถึงจะเขาวิ่งรถเขายังพักเครื่องเขาได้ทำไมเราวิ่งเงินพักเครื่องไม่ได้มีเหรอมันก็พักได้เหมือนกันไม่มีมันจะเอาอะไรมาใช้ใช่ไหมมันก็ต้องพักอยู่โดยดีเอามันจนเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ลูกหลานนั่นแหละเป็นผู้ครองบ้านครองเมืองต่อไปหลวงตาบัวนี่ไปแล้วหากินข้าวต้มขนมไปเรื่อยไปแล้วนู่นถ้าข้าวต้มขนมเมืองมีอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมนิพพานถ้าหากว่าเรามีวาสนาไปทางโน้นเราก็จะกินข้าวต้มขนมตามทางไปเรื่อยไปถ้ามันไม่วาสนาทางโน้นไม่มีมันลงข้างล่างข้างบนนั้นขี้หมูขี้หมากินไปตั้งแต่เขาพวกสัตว์นรกเขายังกินขี้หมูขี้หมาได้ทำไมหลวงตาบัวกินไม่ได้วะเนี่ยมันก็กินได้เหมือนกันนี่เราต้องพูด2แยก3แยกสิเราไม่หวังกินละเนี่ยไม่หวังมาครองละวัดที่สร้างเรานี่นะสร้างไว้ให้ลูกให้หลานเราคิดกว้างถึงว่าตัวเท่าอื่นก็ตามนะความคิดเพื่อโลกคนสงสารนี่คิดกว้างจริงๆเพราะงั้นไปไหนมาไหนมันถึงตามถึงจับถึงจ้องควรช่วยแบบไหนแล้วจึงช่วยเรื่อยๆๆไปเวลานี้น้ําหนาวเราได้ 6,000 กว่าไร่แล้วเกือบจะครอบหมดแล้วนะต้นน้ําลําธาร6สาย7สายเนี่ยครอบเกือบหมดแล้วต่อไปน้ําจะอุดมละสมบูรณ์น่ะตรงนั้น เราจะพยายามซื้อไว้ก็เพื่อชาติบ้านเมืองนี่พอดีพอเมื่อเร็วๆนี้สักอาทิตย์หนึ่งนี้ทั้งทางทหารมาเสนอช่วยเหลือประสานงานกับที่ของเราคือมีพระราชดำริโครงการปลูกป่าผ่านเข้ามาตรงนั้นนายหลวงเป็นผู้สนองพระคุณท่าน แล้วก็พวกทหารก็จะมาประสานงานกับเราช่วยเราช่วยปลูกป่าช่วยดูแลเรามอบให้เลยเราบอกนี่เพราะเราหาที่เกาะอยู่แล้วเราก็คุ้นจริงเราหาที่เกาะอยู่แล้วมีโดยลำพังหลวงตาบัวเป็นเจ้าของไม่เป็นท่านั้นนะว่ามันต้องมีหลักมีเกณฑ์อันใหญ่โตที่จะมาเป็นเขื่อนหรือเป็นฝั่งเป็นฝาอย่างนี้ได้ทหารมาแล้วนี่พอแล้วยิ่งเป็นโครงการพระราชดำริด้วยแล้วยิ่งมั่นคงมากกว่าเอาเลยระหว่างนี้นะเพราะเราซื้อนี่เราซื้อไว้เพื่อชาติบ้านเมืองเราไม่ได้ซื้อไว้เพื่อเรานะเราเห็นว่ามันล่มจมไปจะไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วเราก็เลยรีบไปตักไปตวงขึ้นมาไว้ไม่งั้นมันจะหมดจริงๆเท่านั้นเองว่ะนี่เมื่อทางบ้านเมืองจะเข้าช่วยยิ่งเป็นเรื่องทหารแล้วเราพอใจเต็มที่เอาเลยนะก็ว่างี้เลยล่ะช่วยปลูกป่ามีแต่ข้อแม้อันนึงเท่านั้นแหละว่ะข้อแม้คือว่าถ้าต้องอยู่ในป่าได้ตลอดไปถ้าศาสนายังมีอยู่หรือว่าเขาว่างี้แหละศาสนาพุทธเจ้ากับป่านี่แยกกันไม่ออกถ้าแยกศาสนาเมื่อไรเท่ากับคนคนหนึ่งผ่าครึ่งปึ๋งซัดข้างหนึ่งประเทศนี้ข้างหนึ่งคนนี้หมดความหมายในคำว่าเป็นคนอันนี้ก็ป่ากับศาสนาแยกขาดสะบั้นจากการปึ๋งแล้วหมดคำว่าศาสนาไม่มีเหลือผู้จะทรงมรรคทรงผลส่วนมาก 95% ออกมาจากป่าทั้งนั้นไปบำเพ็ญดูในคัมภีร์สิมาพูดเปล่าๆเฉยได้หรือเอาคัมภีร์มากลางสิองค์นั้นสำเร็จอยู่ในป่านั้นอยู่ในเขาลุงนั้นลุงนั้นลุงนั้นนั้นสำเร็จอยู่ในเทศบาล1เทศบาล2เราไม่เห็นมีในคัมภีร์ว่ะเอาจริงๆไม่มีก็บอกไม่มีก็มีแต่พระเจ้าสุโธทนะท่านประชวรหนักพระพุทธเจ้าได้ไปทรงเยี่ยมพระองค์กับพระราหุลพระอานนท์พระพุทธเจ้าทรงรูปพระเศียรพระอานนท์รูปทางหนึ่งแล้วพระราหุลรูปทางหนึ่งเวลานั้นพระองค์เป็นผู้สั่งสอนธรรมบรรลุธรรมปึงในเวลานั้นเป็นพระอรหันตบุคคลขึ้นมาก่อนสิ้นพระชนก็เห็นมีเท่านั้นแต่ท่านก็ไม่ได้อยู่เทศบาล1เทศบาล2นะท่านอยู่หอประสาทต่างหากนี่นะเข้าใจเปล่านั่นเพราะฉะนั้นจึงว่าพระทรงมรรคทรงผลในเทศบาล1เทศบาล2เรายังไม่เห็นในคัมภีร์มีแต่กระดูกวัวเต็มนั่นเข้าใจโอ้จะให้พูดทุกแกะทุกแกะทุกแง่ทุกมุมไงกันพวกนี้มันยังไงกันมันน่าโมโหไอ้อะไรนะพ่อโมโหหลายก็ได้เดี๋ยวขาพ้นว่าไหนบอกมีอ้อยพุ่นหรือว่าบ้านนายยางแตกเด้อแล้วเขาเอาหลวงตาทั้งไปทั้งนั้นเดี๋ยวบ้านนายยางแตกเด้อตั้งแต่อยู่นี่มันก็ฟ่ออยู่นี่
4: แ
3: ห
4: ละ
3: บอก
4: แตกได้มันดีแล้วก็หลวงตาเด้อแตกครับมันเป็นอยู่พุ่นแล้วครับเป็นอยู่พุ่นแล้วครับเป็นปวดให้แล้วมันนี่แหละ
3: ทั้งไปในมือเนี่ยเข้าใจว่าเท่ดี
4: เขาคือแล้วพวกเขาได้เลยครับอันไหนจำได้ก็เขาเราได้จำได้ก็ลืมไป
3: อันไหนเขาได้ก็จำได้ยุ่งอันไหนเขาไม่ได้ก็ลืมไปมูเจ้าว่าเบื่อว่ามือไรมากจ่อฟังคอยคุ้มมือคอยผู้เทศมันเบื่อจะตายดีเลยมูเจ้ายังบ่เบื่อยังอยากฟังตะพื้นอยู่บ่ก็ล้มตะบัวองค์เก่าตัวเทศเนี่ยโอ้ไปไหนกันเนี่ยเทศยุ่งที่ตลอด
4: กลับบ้านหลวงปู
3: ่เออไปซะไปสายพุ่นละสุดฮอดอ่ะเด้อวางไปสายพุ่นละใกล้เสียงหรือวางพุ่นละจะกลับเย็นตอนนี้เนาะเออเป็นไงละวันนี้ภาวนาสะดวกดีไหมล่ะเออน่ากลับมาแล้วจะวางไงเอาคอยปากเดียวจังแฉกเขาบอกก็ไปแล้วเว้ย
5: ร้านต้อยวัดหลวงพ่อเจ้าเพิ่นฝาก
3: ใคร
5: ผู้มันมาถวาย
3: หลวงใคร
5: ร้านต้อยวัดหลวงพ่อเจ้าครับ
3: หลวงพ่อเจ้าที่ไหน
5: หลวงพ่อเจ้าที่น้องค่ายครับหลังว่าพ่อค่าย
3: เจ้าเอาไปกราบคนจ้างของข่อยนี่เด้อเจ้าเอาซักข่อยให้เจ้าเอาไปกราบคนเด้อลูกพ่อแม่ผู้จันมันตัวนั่นก็มาหายากตัวนี่ข่อยนี่ของมันหนึ่งประการนี่ให้เจ้าแจ้งเจ้าไปกราบไปซะไปให้ได้ไปให้ได้เนี่ย
6: คุณแอลคุณแอลเป็นฝากหมามาให้ท่าน
3: ฮะ
6: หมาค่ะ
3: แอลไ
6: ทยค
3: ุ
6: ณแอลนะคะแล้วคุณชื่อจริงมันจะเป็นชื่ออะไรค่ะฉันคุณจะชื่อปกติเลย
3: ค่ะเอาไปว่างสูงสูงกราบเนาะจะตั้งกราบหายแล้วบริสุทธิ์ใจเจ้ามีวาสนาจะได้ลูกคนไปกราบของข่อยมีลูกง่ายเพิ่นได้ลูกอากาศที่คุ้มมือคุ้มเศร้าคุ้มแรงมาเอาละว้าดูเขาเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ย
7: หันมาไหนมีแต่คน
3: หันมาไหนมีแต่คน
8: มีกรรมการเรียนถามปัญหา
3: ถามอะไร คนกำลังจะลุกอยู่นี่
8: แป๊บเดียวค่ะขนาดที่นั่งสมาธิแบบลมหายใจหมดไปแล้วก็แขนขาร่างกายหมดไปคือจับอากาศที่เรา
3: ต้องการอากาศให้อยู่ตรงนั้นหมดทางมันอย่าไปกังวลกับลมมันนะเราไม่ได้ภาวนาเอาลมเราภาวนาเอาความรู้ความรู้มันเด่นอยู่นั่นอยู่กับนั่นนะถูกต้องแล้ว
8: ตอนนั้นอยู่ในสภาพอะไร
3: สภาพไหนก็ไม่ต้องไปพูดขอให้มาอยู่กับรู้ไปแล้วกันจะใครจะไปรู้ยิ่งกว่าเรารู้เราสภาพอย่างนี้เราเป็นคนทรงไว้นั่นแหละอยู่กับตรงนั้นนะอย่าไปกังวลอะไรจะหมดเราก็ตามลมหายใจหมดทั้งหมดไปมันยังหมด
8: ตรงน
3: ี้เราไม่ได้ภาวนาเอาลมหายใจนี่นะ
8: แล้วฌานสูญญตากับสภาพอะไร
3: เดี๋ยวมาถามสูญญตาจะแต่อะไรเอไอเราไปคว้าแล้วลมแรงๆว่าเราห้องไม่อยากตอบเรื่องลมแรงๆไม่ตอบถ้าเป็นของจริงจับปุ๊บทันทีเลยอย่างพูดตะกี้นี่เพราะภาวนาลงไปจิตเป็นอย่างนั้นลมหายใจมันหมดไปอย่างนั้นแล้วมันว่างอยู่อย่างนั้นแน่จับเอาแล้วเนี่ยผมที่เอา
8: ให้จับไป
3: ตรงนั้นแล้วอะไรพูด
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่16เดือนเมษายนพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าการแนะนำสั่งสอนพระเนนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: อย่าได้มีความประมาทในชีวิตของเราชีวิตอันนี้ไม่มีเครื่องหมายอาจจะอันตรธานหรือล้มตายไปในวันใดก็ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นเฒ่าเป็นแก่แต่ขึ้นอยู่กับลมหายใจเท่านั้นหากว่าลมหายใจหมดแล้วไซคนนั้นเขาก็เรียกว่าคนตายที่จะสร้างคุณงามความดีต่อไปอีกหรือจะสร้างบาปกรรมอันใดต่อไปอีกไม่ได้แล้วชีวิตจิตใจจึงเป็นของมีคุณค่าสำหรับเราทั้งหลายที่มีชีวิตอยู่จงพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีใส่ตัวเราคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน13กุมภาพันธ์2505ณวัดป่าบ้านตาด
1: กรณีท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังสารคดีตามรอยพระอรหันต์ฟังสารคดีตามรอยพระอรหันต์วันนี้นำเสนอเป็นตอนที่5

การในวันเปิดโครงการผ้าป่าช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนอย่างเป็นทางการณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3กรุงเทพมหานครและต่อมาวันที่23เมษายนพุทธศักราช2541เวลา 19.30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณสวนแสงธรรมเพื่อทรงนมัสการหลวงตามหาบัวและร่วมบริจาคในโครงการผ้าป่าช่วยชาติยังความปลาปลื้มปีติแก่เหล่าสาธุสิทธิ์และปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นหลวงตาท่านให้โอวาทในเรื่องนี้ไว้ว่าบรรพบุรุษรักษาชาติจนกระทั่งเลือดทาแผ่นดินก็เคยมีมาแล้วเราทั้งหลายควรถือเป็นคติคน62ล้านคนต้องช่วยกันรักษาคลังหลวงวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2546ประเทศไทยก็สามารถปลดหนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ล่วงหน้า1ปีปลดแอกจากโซ่ตรวนที่เคยรึงรัดมัดผูกนับเป็นเวลา6ปีที่หลวงตาพาดำเนินด้วยความอุตสาหะพยายามฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการสุดที่จะพรรณนาแต่แล้วโดยที่สุดมหาบุรุษนักรบธรรมได้เชิดธงชัยขึ้นสู่ยอดแห่งพระเจดีย์ทองประกาศก้องอริยสัจธรรมวันนี้จึงเป็นวันแห่งชัยชนะของปวงชนชาวไทยที่ไม่มีวันกลับเป็นแพ้ได้เพราะทุกอย่างก้าวที่เดินได้ดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาอย่างแท้จริงณบัดนี้ทองคำแท่งน้ำหนัก10ตันเงิน10ล้านดอลลาร์สหรัฐอันเป็นสื่อแทนใจจากพระหลวงตาตั้งเด่นตระงานตรงหน้าเป็นที่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอนุโมทนาลั่นโลกกระธาตุแล้วคำพูดของหลวงตาตั้งแต่เบื้องต้นจนสุดท้ายเป็นหนึ่งไม่มีสองเที่ยงแท้แน่นอนเปรียบเหมือนเมื่อราตรีสิ้นไปพระอาทิตย์ขึ้นแน่ฉะนั้นนี่คือชีวิตพระอรหันต์ซึ่งยังทรงธาตุขันธ์ให้เราชาวไทยได้กราบไหว้บูชาและชื่นชมบารมีบาทวิถีที่ท่านก้าวย่างผ่านไปนำความสงบสุขและแสงสว่างมาให้แก่สัตวโลกทั้งปวงผลงานหลักธรรมคำสอนและเมตตาธรรมขององค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนจะถูกจดจำจารึกเป็นตำนานกล่าวขานกันไปชั่วลูกชั่วหลานไม่มีวันลืมเลือนพระอริยสงฆ์รูปที่19พระอริยเวทีเขียนทิตะสีโลเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดลังสีปาลิวันบ้านโพนตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์พระเดชพระคุณหลวงปู่เขียนทิตะสีโลพระอริยเจ้าผู้งามพร้อมในอัตและธรรมเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติชำนาญทั้งทางคันธธุระและวิปัสสนาธุระท่านละทิ้งเกียรติยศตำแหน่งในทางคณะสงฆ์มุ่งเพียงประดับเกียรติยศอันยิ่งใหญ่คือพระนิพพานละจากความเป็นพระบ้านเข้าสู่ความเป็นพระป่าได้อย่างสนิทใจท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตณวัดบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านเกิดเมื่อวันพุธที่29ตุลาคมพุทธศักราช2456ณบ้านโพนตำบลโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นบุตรของนายสังและนางค้อมภูสาหัสบรรพชาเมื่ออายุ17ปีณวัดสุทธจินดาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุ21ปีในวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2477โดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนเป็นพระอุปชาพระโพธิวงศาจารย์เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระธรรมปิฎกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมา
ท่านได้อยู่จำพรรษา

0: ที่วัดรังสีปาริวันบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านได้ละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2546รวมสิริอายุได้68พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่20พระครูสุทธิธรรมรังสีหลวงปู่เจี๊ยจุนโดวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีพระเดชพระคุณหลวงปู่เจี๊ยจุนโดพระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทองท่านมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ตรงไปตรงมามีปฏิปทายอมหักแต่ไม่ยอมงอท่านสละอวัยวะทรัพย์และชีวิตเพื่อธรรมเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีจงรักภักดีต่อท่านพระอาจารย์มั่นยิ่งกว่าชีวิตท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดในต้นปีพุทธศักราช2492ณเชิงเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีท่านสอนให้พวกเรามองอะไรไม่ควรมองแต่เพียงด้านเดียวการมองอะไรไม่เพียงใช้สายตาเป็นเครื่องตัดสินเท่านั้นต้องใช้แววตาคือปัญญามาพิเคราะห์ด้วยท่านเกิดเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2459ณบ้านคลองน้ำเข็มตำบลคลองน้ำเข็มอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีเป็นบุตรของนายสุนแฉและนางแฝโพธิกิจอุปสมบทเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2480ณวัดจันทนารามตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโดยมีพระครูครุณาสมาจารย์เสียนเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูพิพัฒน์พิหารการเชยเป็นพระกรรมวาจาจารย์ท่านพ่อลีธรรมทโรเป็นพระอนุสาวนาจารย์ปีพุทธศักราช2482หลวงปู่เจี๊ยจุนโดและท่านพ่อเฟื่องโชติโกได้เดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่เสนาสนะวัดร้างป่าแดงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ปีพุทธศักราช2483ถึง2485หลวงปู่เจี๊ยได้ทุดงติดตามท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจากจังหวัดเชียงใหม่มายังภาคอีสานได้เข้าจำพรรษาที่เสนาสนะป่าโนนนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและที่เสนาสนะป่าบ้านโคกตำบลตองโคบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2526เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2547ณโรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพสิริอายุรวม88ปี2เดือน17วัน68พรรษาพระอริยเจ้ารูปที่21หลวงปู่บัวสิริปุณโญวัดบ้านหนองแสงอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีพระเดชพระคุณหลวงปู่บัวสิริปุณโญพระอริยเจ้าผู้บรรลุโสดาบันตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์ท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒในวัยชราสมัยคฤหัสถ์ได้บวชเป็นตาประขาวถือศีล8อย่างเคร่งครัดติดตามหลวงปู่อ่อนญาณสิริออกทุดงจนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นปฏิปทาของท่านถือสัจบารมีเป็นที่ตั้งท่านพระอาจารย์มั่นได้กล่าวทำนายไว้ว่าในการข้างหน้าถึงเวลาบารมีสุขงอมเต็มที่จะมีคนมาโปรดต่อมาท่านได้รับอุบายธรรมขั้นสูงจากองค์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนและบรรลุธรรมขั้นสูงสุดที่วัดป่าแจ้วบ้านชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตามคำทำนายของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2431ที่บ้านเคืองใหญ่ตำบลหมู่ม่นอำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรของนายลาดและนางดาน้อยก้อมมีพี่น้องรวมบิดามารดา9คนท่านอุปสมบทในปีพุทธศักราช2482อายุ53ปีณวัดบึงพระลานชัยอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระครูคุณสารพินิจเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ปลัดแก้วเป็นพระกรรมวาจาจารย์ จากนั้นได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้ละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในปีพุทธศักราช2518สิริอายุรวม87ปี36พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่22พระโพธิญาณเถรหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงบ้านพงสว่างตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาสุภัทโธพระอริยเจ้าผู้ก้าวล่วงความสงสัยในนิกายท่านเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตรูปหนึ่งที่มีได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธท่านเป็นผู้ทรงธรรมเจงในเทศนาโวหารและการเปรียบเปรยข้ออัดข้อธรรมของท่านชวนให้ค้นคิดสติปัญญาไวดัดนิสัยสานุสิทธิ์ได้ฉับพลันท่านมีนิสัยโน้มเอียงมาในทางธรรมตั้งแต่วัยเด็กรักความยุติธรรมเกลียดความอยุติธรรมท่านมีความสามารถในการสอนธรรมเป็นเลิศท่านสอนธรรมให้ชาวต่างชาติเข้าใจเป็นที่อัศจรรย์ท่านเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2461ณบ้านก่อตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายมาและนางพิมพ์ช่วงโชติปีพุทธศักราช2474อายุ13ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดบ้านก่อตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาได้อุปสมบทเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2482ณวัดก่อในตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระครูอินทรสารคุณเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูวิรุณสุตการเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการสวนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ปีพุทธศักราช2490ท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านพระอาจารย์มั่นได้เทศนาใจความย่อว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นถ้าถือพระธรรมวินัยเป็นหลักแล้วก็ไม่ต้องสงสัยในนิกายทั้งสองในปีพุทธศักราช2497เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดหนองป่าพงบ้านพงสว่างตำบลโนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันพระสบดีที่16มกราคมพุทธศักราช2535สิริอายุรวมได้74ปี5เดือน1วัน52พรรษาพระอริยสงฆ์รูปที่23พระโพธิธรรมาจารย์เถรหลวงปู่สุวัฒน์สุวโจวัดป่าเขาน้อยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระเดชพระคุณพระโพธิธรรมาจารย์เถรหลวงปู่สุวัฒน์สุวโจพระอริยเจ้าผู้หลุดพ้นด้วยอิริยาบถเดินท่านเป็นศิษย์สายกรรมฐานของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตและเป็นศิษย์ต้นของท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรท่านเป็นพระที่รักสันโดษโดดเดี่ยวปลีกวิเวกมีจิตฝังลงในธรรมของพระตถาคตเจ้าท่านมีความปรารถนาจะบรรพชาและอุปสมบทตั้งแต่เยาว์วัยอุปนิสัยของท่านชอบท่องเที่ยวจาริกธุดงค์ไปตามที่ต่างๆในประเทศไทยและต่างประเทศท่านถึงที่สุดแห่งธรรมในระหว่างปีพุทธศักราช2515ถึง2524ที่วัดถ้ำสีแก้วอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครท่านเกิดเมื่อวันศุกร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2462ณบ้านตากูตำบลตากูอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เป็นบุตรของนายบุตรและนางกึ่งทองศรีปีพุทธศักราช2481อายุ19ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดกระพุ่มรัตบ้านตากูกตำบลตากูกอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ปีพุทธศักราช2482อายุ20ปีได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายที่วัดกระพุ่มรัตตำบลตากูกอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลังจากนั้นท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์ฟั่นอาจาโร ที่วัดป่าสัทธารวมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านได้ยัตติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2484ณวัดสุทธากินดาอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพระธรรมทิติยานสังทองเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาบโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์ปีพุทธศักราช2488ท่านได้รับกุศโลบายในทางธรรมจากท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครปีพุทธศักราช2541เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดป่าเขาน้อยตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ท่านละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2545สิริอายุรวม82ปี7เดือน7วัน61พรรษา
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีตามรอยพระอรหันต์ซึ่งวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่5ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ

นาทีตันหาสมานาทีแม่น้ำทั้งหลายเสมอด้วยตันหาคือความอยากความทะเยอทะยานนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีฝั่งพวกตันหาความอยากความทะเยอทะยานแม่น้ำมหาสมุทรยังมีฝั่งเรื่องกิเลสตันหาไม่มีฝั่งท่านจึงเทียบไว้อย่างนี้แหละเหล่านี้มันอยู่หัวใจใครล่ะมันอยู่หัวใจเราทุกคนคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนากโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2542มีชื่อกันเทศว่านั่งตายขอเชิญรับฟังครับ
1: ในร้านกาแฟในทางที่ไม่เป็นมงคลตายให้มันด้วยกันนั่งนี่อันนี้โลกทั้งหลายเขาเอาไปสนทนาจะสนทนาทางไหนก็ช่างเถอะเป็นมงคลทั้งนั้นว่าผู้นั้นกล้าหาญผู้นั้นเด็ดขาดผู้นั้นนั่งภาวนาจนกระทั่งหมดลมปลายกระที่บางผู้ใดมีความกล้าหาญอย่างนี้ผู้นั้นไม่ปรากฏว่าตายพระพุทธเจ้าประกาศนั่งมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ตายมีเด็กเล็กของพระพุทธเจ้าตายพระสาวกก็เหมือนกันเช่นเดียวกันมีแต่กิเลสตายไปกิเลสตายไปเพราะการเสียสละความตายไปหวงแหนอะไรไปหวงแหนของตายไปหวงแหนอะไรไปหวงแหนของที่ไม่เป็นสาระแก่นสารอะไรคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยวดคุณชวดคุณตลอดไปจนกระทั่งนั่นน่ะเดี๋ยวนี้มีอะไรเหลือลูกหลานของเราถ้าหากว่ามีอีกต่อไปนี่ไปในไปให้หมกมุ่นอยู่ในกอยหลงมุดหลงคูดขึ้นมาเกิดเป็นลูกเป็นหลานขึ้นมาอีกนั่นน่ะลูกหลานของเราน่ะเป็นตัวเป็นตนอะไรก็คือของที่ตายโง่เง่ายิ่งกว่านี้แล้วอยู่มันทำไมนั่งมั้ยเทวะโลกเขาจะได้ต้องสาธุการผู้นั้นเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าแท้พระพุทธเจ้าเสียสละความตายเพื่อต่อสู้ก็กิเลสนี่ผู้ที่นั่งต่อสู้นี่เอาชีวิตเข้าแลกก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันคือปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติมาแล้วพาการคิดพาการปรุงพาการแต่งสารพัดตามแต่กิเลสมันจะเอานั่นมาเป็นเครื่องอบรมสั่งสอนมันโตดเวนัยสัตว์อยู่ทั้งกลางคืนกลางวันอาหารที่มันเอามาโปรดอาหารของกิเลสมันเอามาโปรดมันไม่มีอะไรดอกอย่างที่พูดแล้วนั่นล่ะคือเรื่องตัวผู้ตัวเมียพอใจอย่างนั้นเหรอพากันพิจารณาให้มันดีเราบวชอุทิศเพื่อพระพุทธเจ้าบวชเพื่ออุทิศพระธรรมอันบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบเราบวชเพื่ออุทิศพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเอาธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบนั้นเอาไปปฏิบัติขัดเกลาจนกระทั่งเข้าถึงความบริสุทธิ์สุดส่วนเรียกว่าพระอรหันตสาวกเราบวชเพื่ออุทิศทั้งสามรัตนะอันนี้ทำไมจึงไม่ปรารภพระพุทธเจ้าปรารภธรรมปรารภพระสงฆ์พอใจแต่กิเลสมันอบรมสั่งสอนอยู่เสียศักดิ์ศรีมันต้องกู้ศักดิ์ศรีนะแกอันนี้ไม่ได้นี่จะไม่เลิกจากการเดินโยงกลมไม่ต้องไปนึกกี่ชั่วโมงไม่ต้องไปแกเวลาเท่าไหร่แกอันนี้ไม่ได้จะไม่เลิกจากการเดินโยงกลมแกอันนี้ไม่ได้จะไม่เลิกจากการนั่งสมาธินั่นให้มันเด็ดอย่างนั้นแล้วสิ่งที่แก้ไม่ได้ไม่มีเพราะสิ่งที่จะแก้มันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันมีอยู่ในเราอยู่ทั้งนั้นและสิ่งที่เป็นข้าศึกมันก็มีอยู่ในเราสิ่งที่จะเป็นอาวุธที่จะทำลายข้าศึกนั้นมันก็มีอยู่ในเราไม่ต้องไปหาที่ไหนถ้าไปหานั่นแหละเป็นผู้ประมาทแล้วเอาจริงกระทั่งส่งจิตออกนอกกายนอกจิตอันนั้นเป็นความประมาททันทีใน นี่มันประมาทแล้วมันประมาทแล้วให้มันอยู่ในกายอยู่ในกายอยู่ในจิตในกายอยู่ในจิตในกายอยู่ในจิตมีเท่านี้โลกธาตุดับไปหมดแล้วมันไม่แจ้งมันจะเป็นไปได้เหรอมันไม่รู้ไม่เห็นจะเป็นไปได้เหรอเดี๋ยวนี้วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันน้อมมาให้แจ่มแจ้งบ้างหรือเปล่ามันน้อมมาดูบ้างหรือเปล่าน้อมมาดูใครที่มันน้อมไปดูแล้วมันต่างอะไรเป็นอันไหนมันมากกว่ากันน้อมมาดูนี่บางทีมันตันนะมันไม่ทะลุกูโป่งไอ้น้อมไปดูเนี่ยมันทะลุกูโป่งไปหมดเพราะกิเลสมันเปิดเผยนี่มันไม่ได้ปิดบังกิเลสมันเด็ดเราก็ต้องเด็ดบ้างกิเลสมันไม่เด็ดนะไอ้กิเลสมันคำว่ามันเด็ดมันไม่มีมันเด็ดอยู่ตลอดเวลามันเอาจริงเอาจังอยู่ตลอดเวลาคำว่าเมตตาของกิเลสไม่มีแล้วไม่ยกเว้นด้วยผมยาวไปผมสั้นโกนผมไม่โกนผมกิเลสไม่ได้ยกเว้นผู้ใดประมาทแล้วถูกกิเลสมันประหารทั้งนั้นถูกกิเลสมันฉุดมันดึงไปนอนอยู่ในกองมวยกองขวดทั้งนั้นให้มันพุทโธตื่นขึ้นไหมโอ้นี่พระพุทธเจ้าท่านรู้อย่างนี้ท่านพ้นจากกองมูดของคู่ท่านพ้นอย่างนี้นี่มันอ่อนไปหมดนี่ถูกกิเลสมันเหยียบย่ำจนกระทั่งโง่หัวก็ไม่ขึ้นล่ะยกจิตยกใจมันก็ไม่ได้ขึ้นมาล่ะมันเยี่ยมเลยใครๆก็มันซ้อมจริงกระทั่งกระบักกระบอมกระดูกมันก็ไม่ได้เลยว่าจะเปลือยนะมันจะเปลือยขนาดไหนก็ช่างเธอยังมีลมหายใจอยู่คำว่าถอยหลังไม่มียังไม่ตายยังลมหายใจยังมียังไม่ตายคำว่าถอยหลังไม่มีสู้กันใหม่ไม่มีทางไปเอาลมหายใจละสู้อยู่ลมหายใจลมหายใจลมไม่ใช่ลมหายใจอันนี้ก็เป็นของเกิดดับลมหายใจก็ไม่ใช่ของเป็นตัวเป็นตนอะไรให้มันเห็นชัดลงไปแล้วมันไม่มีอะไรดอกในเมื่อมันไม่มีอะไรเป็นของว่างของเปล่าแล้วกิเลสตัณหามันจะเอาอะไรมาเป็นทำให้เกิดเป็นกิเลสตัณหาเดี๋ยวนี้มันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปซะหมดกิเลสตัณหามันก็ทุกหย่อมย่าเท่านั้นมองไปทางไหนก็มีแต่เจอมองไปทางไหนก็ทั้งมีแต่เจอพุทธังสรณังคัจฉามิเวลาเราจะบวชก่อนบรรพชาเป็นสามเณรเนี่ยจะต้องการมีการกล่าวเสียก่อนพระพุทธเจ้าเป็นศาสดานี่เราเคารพเรานับถือพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาของเราเป็นสรณะเป็นที่พึ่งก็คือเป็นศาสดาเป็นผู้นำพระธรรมังสรณังคัจฉามินับถึงพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเราเดี๋ยวนี้เอาพระธรรมมาเป็นที่พึ่งยังไงพระธรรมคือเกศาโลมานาคาดันโตกรรมฐานนี่เราเอามาที่พึ่งกันหรือเปล่าพระธรรมคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราเอามาเป็นที่พึ่งกันหรือเปล่าพระธรรมคือความเกิดความแก่ความตายเอามาเป็นที่พึ่งกันหรือเปล่าพระธรรมคือสติเมตตาสติในใจประธานน่ะซะเราเอามาเป็นที่พึ่งกันหรือเปล่าสรุปแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างที่เราปฏิญาณในเมื่อเราไม่ปฏิบัติตามที่เราปฏิญาณบาปมันก็เกิดขึ้นล่ะบาปไม่ใช่มีใครจะมาหยิบยื่นให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ทำให้บาปเกินคือขึ้นแก่เราด้วยไม่ทำตามที่ปฏิญาณคำสอนพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรธรรมังสรณังคัจฉามิเราเอาพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเรามีความเรายึดเหนี่ยวพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแค่ไหนเพียงไรให้อยู่ในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นความปลอดภัยอย่างยิ่งสัพพทุกขะปบุจจติทุกข์ไม่มีคือไม่มีอะไรเป็นอันตราย ไม่มีอะไรที่จะมาไอเบียดเบียนได้เพราะธรรมมีอำนาจเหนือทั่วโลกธาตุว่าธรรมังสรณังคัจฉามินี่ให้ยึดหลักพระธรรมเป็นอารมณ์ของใจพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเอาอะไรมาเป็นคำสอนนี่ก็เอากายเอาใจเอากายเอาใจทั้งนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารในอนัตตลักขณสูตรในอนิจจังอนิจจปริยายสูตรหรือในสูตรไหนก็ช่างเถอะมีแต่รูปังอนิจจังรูปังอนิจจังเวทนานิจจังสร้างขาราอนัตตามีแต่สรุปลงอย่างนี้แล้วพระธรรมนี่ก็จะเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็เป็นอย่างนี้ในเมื่อพระธรรมเป็นอย่างนี้ในเราก็เป็นเราก็คือในเราก็เป็นพระธรรมอยู่แล้วให้มันแน่วแน่อยู่ในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าให้แน่วแน่อยู่ในพระธรรมอยู่เสมอแล้วพระธรรมนี้ล่ะจะเป็นที่พึ่งแก่เราให้ความปลอดภัยแก่เราภัยอันตรายจะเกิดขึ้นมีขึ้นแก่ผู้ที่มั่นคงอยู่ในหลักพระธรรมจะไม่มีที่มันตายกันไปตายกันไปตายกันไปอะไรมันออกนอกนอกลู่นอกทางทั้งนั้นพุทธังสรณังคัจฉามิแต่ลุมปากนี่จิตใจมันอะไรก็ไม่รู้บ้าบ้าบอบอเสียสละบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระศาสนาแสนที่จะประเสริฐเลิศกว่าสัตว์โลกทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายเปอร์เซ็นต์นี่มันที่ 99.9 นั่นละบูชากิเลสตัณหาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมพระสงฆ์นี่บางทีมีอยู่ดอกแต่คำพูดกันเรานี่ให้มันอยู่ในจำนวนจำที่เรียกบูชาพระพุทธเจ้าถึงจะน้อยก็เป็นสิ่งที่มีค่าดีกว่าหมู่มากมากกลุ่มใหญ่ที่ตายแรกเกิดตอนนั้นเกิดอยู่ในกองมูดกองโคตรกองที่เด็ดตันหากันกองเสปฏิกูลกองสุกกระปรกคิดดูให้มันดีมันจริงไหมว่าปฏิกูลว่าสกปรกมันจริงไหมเกศมันไม่ได้เมตตานะของปฏิกูลที่สุดสุดของปฏิกูลเนี่ยมันฉุดมันลากเข้าไปแต่ทิ้งไว้ตรงนั้นแล้วไม่สนนะพากันจริงจังพากันเสียสละชีวิตชีวาบูชาพระศาสนาให้เข้าถึงพุทธังธรรมังสร้างคังสรณังคัจฉามิให้ได้พุทธังกับพุทธังเด่นพุทโธเด่นชัดขึ้นมาแล้วเราจะไปเอาอะไรธรรมังกับธรรมังเด่นชัดขึ้นมานี่แล้วเราจะไปปรารถนาอะไรสร้างคังสร้างคังก็ปรากฏขึ้นมาแล้วเราจะไปปรารถนาอะไรพากันสร้างพุทธังธัมมังสังฆังให้มันเด่นชัดขึ้นในจิตในใจเป็นมงคลอย่างยิ่งพาก็ไม่สนใจในการที่จะสร้างพุทธังธัมมังสังฆังให้เด่นชัดในใจอ่ะอัปมงคลทั้งนั้นจะเกรดไหนอยู่ในระดับไหนไหนก็ช่างเถอะอยากจะพูดว่าพอใจอยู่ในกองหมู่กองโคตรเหมือนกันหมดโยกจิตโยกใจมันเต็มที่คือมาเดินยังกลมมันเบามันตัวลอยมันเบามันก็ลอยไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันนั่งอยู่มันลอยอยู่ความเจ็บความปวดไม่ต้องไปคำกังไงกังวลไม่ไปดอกคำนึงถึงมันก็ของกองทุกข์เนี่ยจะมาให้มันเจ็บมันปวดได้เหรอกองทุกข์นี่มันไม่ใช่กองสุขมันเจ็บมันปวดขนาดไหนนี่ล่ะกองทุกข์อันนี้ล่ะเราพอใจว่าเป็นของเราเราพอใจว่าเป็นเราเราพอใจเราปรารถนากันกองไหนก็ทุกข์อย่างที่ทุกข์อยู่นี่ล่ะไอ้กองที่ไม่ทุกข์ไม่มีดอกที่จะอู่แว่โผล่จากไอ้คุณแม่ออกมานั้นไม่มีกองทุกข์ทั้งนั้น เราเห็นเราทุกข์อย่างนี้แล้วเรายังจะไปพอใจกองทุกข์กองนั้นกองนั้นกองนั้นอยู่เหรอนั่งภาวนาไม่ต้องไปกลัวมันที่มันเจ็บมันปวดมันจะทุกข์ขนาดไหนเราจะได้ดูมันนี่การปริยาบทเป็นการปกปิดทุกข์เอาไว้พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงพยากรณ์ไม่มีอะไรทุกข์ทำไมมันมีอยู่ในกันทุกคนทำไมคนยังไม่รู้เพราะคนเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการปกปิดทุกข์ที่มีอยู่อย่าไปเปลี่ยนอิริยาบถมันนั่งไม่ได้อย่าไปขยับไปให้มันมีขยับไปให้มันมีนั่งอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นเหมือนกับตอไม้เหมือนกับคนตายแล้วนั่นน่ะเหมือนกับพระพุทธรูปอ่ะให้มันนิ่งอยู่อย่างนั้นจะได้ดูมันชัดกองทุกข์มากองอยู่ในของเกิดของแก่ของตายจริงไหมอริยสัจธรรมทั้ง4นี่ถ้าความเกิดก็คือความเกิดความแก่ความตายเป็นกองทุกข์ๆแค่สัตว์ในอริยสัจธรรมทั้ง4มันจริงไหมนั่งให้มันเด่นๆนั่งดูมันจริงๆนี่มันก็เห็นเท่านั้นน่ะสัจธรรมของจริงเห็นเท่านั้นในอริยสัจธรรมนี่กลัวแต่จะเจ็บกลัวแต่จะปวดกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้กิเลสตัณหาหมดไปแล้วมันจะความกลัวจะมีจากไหนเดี๋ยวนี้เรื่องของกิเลสทั้งนั้นน่ะมันกลัวสารพัดทุกอิริยาบถทุกกิริยาของการเคลื่อนไหวของจิตของใจเป็นเรื่องของกิเลสไปหมดสัตว์โลกจึงอยู่ในกองมืดกองพูดใดอยู่อย่างพอใจเสียด้วยคิดว่าการเคลื่อนไหวเป็นกิริยาของทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่มีสติธรรมยกพุทโธเด่นชัดยกธัมโมสังโฆเด่นชัดการเคลื่อนไหวทั้งของจิตนี่เป็นกิเลสเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเป็นการเสริมกิเลสทั้งนั้นเพราะกิเลสมันจะเคลื่อนไหวไปในทางที่บ่อนทำลายมันเป็นไปไม่ได้เสริมกำลังให้เขาทั้งนั้นจึงพากันตื่นตัวตื่นใจอย่าปล่อยให้กิเลสมันกล่อมมรรคผลที่กิเลสมันเอามาหยิบยื่นมันไม่มีอะไรดอกมรรคผลอันเกิดจากข้อปฏิบัติของเรานี่ที่เราหยิบยื่นให้เรานี่อันนี้เป็นสิ่งที่มีค่าหาประมาณไม่ได้นั่งลงไปขณะใดนั่งลงไปขณะใดนี่คำว่าขยับอย่าให้มันมีคำว่ากระดิกอย่าให้มันมีของเรานั่งภาวนานี่ไม่ใช่นั่งขยับกังวลแต่จะเจ็บกังวลแต่จะปวดเรื่องกิเลสทั้งนั้นต้องเอาชนะมันให้ได้ชนะมันไม่ได้นี่มันจะกำเรามันจะฉุดเรามันจะบีบเรามันจะจูงเราให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายอยู่ในกองมูดของขุดอีกต่อไปไม่ใช่สุขตายอย่างสาวกของพระพุทธเจ้าตายอย่างมีเกียรติตายอย่างสาวกของพระพุทธเจ้านี่หมดสภาพนี่ทางย่อหย่อนอ่อนแอเพ้อฝันไปในเรื่องของกิเลสมันกลมทางนั่นทางไปนรกทางย่อนย่อหย่อนอ่อนแอทางพอใจในการให้กิเลสมันกลมทางไปนรกใครไม่รู้จักนรกก็ให้ลองดูย่อย่อนอ่อนแอเขาแล้วก็พอใจให้กิเลสมันกลมใครไม่รู้จักนรกก็ลองดูโอ้นรกมันเป็นอย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้นรกเป็นอย่างนี้มันเจอจริงๆด้วยทางที่จะพ้นนรกมันนี้ทางที่พระพุทธเจ้าทรง ชี้ทรงบอกให้เดินให้ประพฤติปฏิบัติทางนั้นแหละเป็นทางพ้นจากนรกพ้นจากความทุกข์ด้วยประการทั้งปวงเกศาโลมานะฆาดันตาตะโจของเกิดของแก่ของตายก่อของเหล่านี้ล่ะพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทุกคนเดินทางนี้ต้องผ่านอริยสัจธรรมทั้งนั้นเป็นไงอ่ะลายหน้านึกชื่อไม่ออกเฉลิมพลเป็นไงได้ยินไหมล่ะเทศได้ฟังแล้วพระท่านอะไรนะลืมชื่อไปท่านไหนท่านหนวดนะหน้าแต่เก่านะจริงไหมหน้าฮะลืมไปแล้วการในประชุมไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นการฝึกหัดเป็นการเรียนแล้วก็เป็นการซ้อมเป็นการสอบเรียกว่าฝึกหัดสวดมนต์กันในวังที่มีการไหว้พระสวดมนต์ก็ใครๆก็ว่าไม่เจ็บไม่ไข้อะไรก็อย่าพากันให้พากันใส่ใจในการประชุมการประชุมอย่างนี้นี่ก็มองดูอยู่ถ้าถึงวันในเมื่อต่อไปนี่จะมีการทำอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะว่าทางไหนเป็นประโยชน์มากเดี๋ยวนี้มีการประชุมกันหนาอยู่นะตั้งแต่อะไรนะตั้งแต่มีการเช็คชื่อนะรู้สึกว่านั้นหนาตาสักหน่อยมีการเช็คชื่อแล้วหนาตาผู้ที่ขาดก็ยังขาดบ่อยเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ถามว่าผู้ที่ขาดและขาดบ่อยนั้นจะมีการจะมีโทษมีการโทษขาดโทษอะไรบ้างบอกว่าไม่มีไม่มีการขาดโทษไม่มีการเอาโทษอะไรเพียงแต่ให้เพียงแต่อยากรู้ว่าใครขาดมากใครขาดน้อยแล้วก็เพียงแต่อยากต้องการให้เจ้าของรู้ว่าเจ้าของนั่นมันบกพร่องคำว่าบาปไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นให้โทษไม่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นมาโยนให้บาปและโทษขึ้นอยู่กับการข้อปฏิบัติทั้งนั้นยินไหมล่ะมันมีการฆ่าโทษอะไรทั้งนั้นล่ะถ้าหากว่าเจ้าของไม่ใส่ใจไม่เอื้อเฟื้อโทษถ้าเกิดขึ้นเองอีกไม่กี่วันก็จะเข้าพรรษาแล้วนะไม่ฟอยไม่ตัดอะไรเตรียมให้มันมีอย่างน้อยองค์ละสองขั้นองค์ละสองขั้นไม่ตัดทางเดินจงกรมตรงไหนทางเดินจงกรมตรงไหนไม่เรียบร้อยก็แต่งให้เรียบร้อยเสียในหมอนบอกได้ทุกเวลาเมนก็เหมือนการใส่ใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบุญเป็นกุศลอย่าให้ปล่อยให้ความขี้เกียจขี้ข้านมันปั่นหัวมีแต่เวียกมีแต่งานเรื่องของกิเลสทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นกายเป็นงานเป็นข้อปฏิบัติถ้าเดินจงกรมตรงไหนไม่ดีหรือใครจะทำทานเดินจงกรมอะไรยังไม่มันยังไม่มี รือยังไม่ดีอันนั้นก็ควรที่จะบอกให้หมู่ทราบจะได้ช่วยกันเดินจงกรมอย่าใช้เดินทางเดินจงกรมร่วมกันอาจจะมีก็ในเมื่อมั่นใจว่าท่านผู้นั้นไม่อยู่ท่านผู้นั้นไม่จะมาเดินกลางค่ำกลางคืนดึกเดินหรือมั่นใจว่าท่านผู้นั้นไม่มาเดินจะไปช้าอาศัยใช้ทางเดินกรมได้แต่ทุกองค์ทุกท่านต้องมีทางเดินกรมเฉพาะแต่พระแต่ละองค์แต่ละองค์สององค์ทางเดินกรมแห่งเดียวไม่ได้เหนื่อยไหมล่ะเอียงอ่ะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเดินเตียวๆเลยนี่เราฮะเอออันนี้ก็มันก็เกิดใหม่มีคนเกิดใหม่หลายหลายหลายสององค์นะหลวงตาอุดรก็เกิดใหม่ท่านเอียงก็เกิดใหม่แล้วผู้ปฏิบัติจริงจังเข้มแข็งผู้นั้นก็จะเกิดใหม่เหมือนกันเกิดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาสมควรแล้วก็เลิกกันก็ไปได้ไปพิจารณานะพิจารณานะเดินยังคมกันต่อนะอย่าไปกลัวอย่าไปดูนาฬิกาเดี๋ยวจะในเวลานอนได้ยังอย่าไปสนเลิกกันตรงนี้แล้ว
0: ท่านฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์แบนท่านนาคโรวัดดอยธรรมเจดีอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่21เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2542มีชื่อกันเทศว่านั่งตายในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอตอนที่13ครับ
2: ธุดงค์ข้อบิณฑบาตเป็นวัดการบิณฑบาตเป็นกิจจำเป็นของพระผู้บวชเป็นสักยบุตรพุทธชินรสปรากฏในพระพุทธศาสนาโดยทางเพศอย่างเปิดเผยย่อมถือบิณฑบาตเป็นงานสำคัญประจำชีวิตดังอนุสาสน์ท่านสอนไว้ซึ่งมีทั้งข้อรุกขมูลเสนาสนะและข้อบิณฑบาตซึ่งเป็นเครื่องพร่ำสอนที่สำคัญหลังจากการอุปสมบทแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงสนพระทัยและทรงถือเป็นกิจจำเป็นประจำพระองค์ตลอดมาจนถึงวันเสด็จปรินิพพานหากจะทรงงดบ้างก็เป็นบางสมัยที่ไม่อาจทรงปฏิบัติได้เช่นสมัยทรงจำพรรษาที่ป่าเลไลกับช้างปาลิระยกะเป็นต้นเพราะมิใช่แดนมนุษย์ที่ควรจะถวายความสะดวกแก่พระองค์ได้การบิณฑบาตเป็นกิจวัตรข้อหนึ่งที่อำนวยผลแก่ผู้บำเพ็ญให้ได้รับความสงบสุขทางใจคือเวลาเดินไปในละแวกบ้านก็เป็นการบำเพ็ญเพียรไปในตัวตลอดทั้งไปและกลับเช่นเดียวกับเดินจงกรมอยู่ในสถานที่พักหนึ่งเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถในเวลานั้นหนึ่งผู้บำเพ็ญทางปัญญาโดยสม่ำเสมอแล้วเวลาเดินบิณฑบาตขณะที่ได้เห็นหรือได้ยินสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาสัมผัสทางทวารย่อมเป็นเครื่องเสริมปัญญาและถือเอาประโยชน์จากสิ่งนั้นๆได้โดยลำดับหนึ่งเพื่อดัดความขีดคร้านประจำนิสัยมนุษย์ที่ชอบแต่ผลอย่างเดียวแต่ขี้เกียจทำเหตุซึ่งเป็นคู่ควรแก่กันหนึ่งเพื่อดัดทิฏฐิมานะที่เข้าใจว่าตนเป็นคนชั้นสูงออกจากตระกูลสูงและมั่งคั่งสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วรังเกียจต่อการโคจรบิณฑบาตอันเป็นลักษณะคนที่ขอทานท่าเดียวได้อะไรมาจากบิณฑบาตก็ฉันพอยังอัตภาพให้เป็นไปไม่พอพูนส่งเสริมกำลังทางกายให้มากอันเป็นค่าศึกต่อความเพียรทางใจให้เข้าไปได้ยากการฉันคนเดียวก็ควรฉันพอประมาณไม่มากเกินจนท้องอืดเฟ้อย่อยไม่ทันเพราะเหลือกำลังของไฟในกองธาตุจะย่อยได้ความอดความหิวถือเป็นเรื่องธรรมดาของผู้พิจารณาธรรมทั้งหลายเพื่อความสิ้นทุกข์โดยไม่เหลือนอกจากฉันคนเดียวแล้วยังสังเกตอาหารอีกด้วยว่าอาหารชนิดใดเป็นคุณแก่ร่างกายไม่ทำให้ท้องเสียและเป็นคุณแก่จิตภาวนาสะดวกจิตไม่มัวหมองอาหารเข้าไปทำลายเช่นเผ็ดมากเกินไปเค็มมากเกินไปซึ่งทำให้ออกร้อนภายในท้อง ก่อความกังวลแก่จิตใจไม่เป็นอันทำความเพียรได้สะดวกเพราะกายกับใจเป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกันและกระเทือนถึงกันได้เร็วท่านจึงสอนให้เลือกอาหารที่เป็นสัปปายะซึ่งเป็นคุณแก่ร่างกายและจิตใจถ้าพอเลือกได้ถ้าเลือกไม่ได้แต่ทราบอยู่ว่าอาหารนี้ไม่เป็นสัปปายะก็งดเสียดีกว่าฝืนฉันลงไปแล้วเกิดโทษแก่ร่างกายทำความทุกข์กังวลแก่จิตใจผู้ฉันคนเดียวต้องทำความรู้สึกตัวได้ดีไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมในรสอาหารชนิดต่างๆการอยู่รุกขมูลร่มไม้เป็นวัดก็ดีการบิณฑบาตเป็นวัดก็ดีการฉันหนเดียวเป็นวัดก็ดีสำหรับพระธุดงค์กรรมฐานล้วนเป็นอุบายวิธีฝึกทรมานกิเลสตัวพาดวงจิตดิ้นรนกวัดแกว่งให้ลดกำลังลงไม่ฮึกเหิมลำพองออกนอกลู่นอกทางเหมือนม้าตัวพยศแหวกแนวจากสนามรบฉะนั้นคุณสมบัติแห่งธุดงค์เหล่านี้ทำให้ร่างกายจิตใจเบาฝึกหัดง่ายกว่าธรรมดากายก็ไม่มีกำลังทับจิตใจได้มากเหมือนปล่อยให้ฉันตามต้องการและฉันจิบจิบจับจับพร่ำเพรื่ออันเป็นการบำรุงมากไปผิดกับลักษณะของพระธุดงค์กรรมฐานผู้ศึกษาอบรมเพื่อรู้จักประมาณในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวฉันในบาตรเป็นวัดฉันในภาชนะเดียวนี้หมายถึงการฉันสำรวมในบาตรบรรดาอาหารคาวหวานต่างๆนำเข้ารวมลงในบาตรใบเดียวทั้งสิ้นไม่แบ่งแยกไว้ในภาชนะใดที่อยู่นอกบาตรอันเป็นความมากมากเหลือเฟือเสียศักดิ์ศรีของพระธุดงค์ผู้ตั้งตนอยู่ในความมักน้อยสันโดษซึ่งเป็นความเหมาะสมดีแล้วไม่พรุงพลังทั้งการเตรียมฉันเตรียมนั่งเตรียมนอนต่างๆคุณสมบัติที่เกิดจากการฉันในบาตรมีมากตามแต่กำลังสติปัญญาของแต่ละรายจะขุดค้นขวนขวายขึ้นมาใช้สำหรับตัวธุดงค์นี้มีอย่างต่ำอย่างกลางและอย่างเยี่ยมอย่างต่ำแม้จะนำอาหารลงรวมในบาตรแต่ก็แยกไว้คนละด้านได้เช่นคาวอยู่ด้านหนึ่งหวานอยู่ด้านหนึ่งหรือมีอาหารชนิดที่ควรกั้นได้เช่นกล้วยเป็นต้นกั้นไว้ไม่ให้คละเคล้ากันอย่างกลางแม้นำอาหารรวมกันอย่างเช่นอย่างต่ำแต่อาจแยกกันโดยปริยายไม่ผสมกันทีเดียวอย่างเยี่ยมไม่ว่าคาวหรือหวานนำเข้าผสมกันไม่ปรากฏว่าคาวกับหวานอยู่คนละด้านเลยทำให้ผสมกันหมดก่อนจะลงมือฉันก็รำพึงถึงปัจเจกขณะก่อนคือปฏิสังฆาโยนิโสปินฑปาตังปฏิเสวามิเป็นเครื่องพิจารณาโดยแยบคายในบรรดาอาหารชนิดต่างๆที่รวมกันอยู่ในที่แห่งเดียวตามกำลังสติปัญญาที่มีอยู่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า1นาทีเพราะของดีที่จะเกิดจากการพิจารณาด้วยดีนั้นมีซ่อนเร้นอยู่ในอาหารผสมอย่างลึกลับทั้งจะได้เห็นตัวตัณหาที่คอยแอบแฝงมากับความหิวโหยอย่างไม่คาดฝันในวันหนึ่งแน่นอนตามปกติความหิวโหยของธาตุขันธ์ท่านไม่ได้จัดว่าเป็นตัณหาแต่ความหิวอันเป็นตัวตัณหาที่คอยแอบตามมากับธาตุขันธ์นั้นเป็นความลึกลับอยู่มากยากจะเห็นและจับตัวมันได้เพราะมันคอยกลบรอยและสอดแทรกไปกับธาตุขันธ์ที่กำลังหิวโหยในเวลานั้นจนไม่ได้สนใจว่าความหิวของธาตุก็มีกิเลสประเภทบางเงาแฝงมาด้วยการพิจารณาก่อนฉันหรือกำลังฉันไปตามลำดับแห่งการฉันจึงมีทางรู้เรื่องของกิเลสชนิดแอบแฝงนี้ได้ดีและเห็นคุณของปฏิสังฆาโยนิโสว่าเป็นอาวุธเครื่องประหารกิเลสประเภทบางเงาได้อย่างดีเยี่ยมแม้กิจนอกการในใดๆที่เกี่ยวข้องกับตนก็จะไม่ลืมธรรมบทนี้จนกลายเป็นผู้มีธรรมบทนี้ประจำใจทุกอิริยาบถการแยกแยะต่างๆทั้งชนิดอาหารและวิธีพิจารณาจะไม่ขออธิบายไว้มากเกรงจะฟั่นเฟือเกินไปธุดงค์ข้อถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดการถือผ้าบังสุกุลเป็นวัดเป็นการตัดทอนกิเลสตัวทะเยอทะยานชอบสวยชอบงามได้ดีกิเลสชนิดนี้เป็นที่น่าเบื่อหน่ายในวงนักปราชญ์ทั้งหลายแต่เป็นที่กระยิมลืมตัวของภาลชนทั้งหลายพระธุดงค์ที่ต้องการความสวยงามภายในคือใจสะอาดผ่องใสจำต้องฝืนกิเลสตัวชอบสวยงามราวกับจะห่อเหินเดินเมฆไปทางอากาศนี้เที่ยวเสาะแสวงหาผ้าบางสกุลที่เขาทอดทิ้งไว้ตามป่าช้าหรือที่กองขยะของเศษเดนทั้งหลายมาซักฟอกแล้วเย็บปฏิปต่อเป็นสบงจีวรสังฆาติใช้สอยพอปกปิดกาย และบำเพ็ญสมณธรรมไปตามสมณวิสัยอย่างหายกังวลไม่คิดเป็นอารมณ์ห่วงใยผูกพันกับใครและสิ่งใดนอกไปจากธรรมที่กำลังขุดค้นบำเพ็ญอยู่ผ้าบางสกุลในสมัยนั้นรู้สึกจะเป็นผ้าที่ไร้คุณค่าและความหมายจริงๆเช่นผ้าพันศพผ้าที่ทิ้งอยู่ตามถนนหนทางไม่ใช่ผ้าที่ศรัทธาตั้งใจถวายเป็นผ้าบางสกุลดังที่เป็นอยู่ในเมืองเราทุกวันนี้ผู้ที่สามารถชักผ้าชนิดนั้นได้ก็ต้องเป็นผู้ตั้งหน้าสละความนิยมจากทางโลกเปลี่ยนใจออกมาเป็นความมีคุณค่าและความมุ่งหมายในทางธรรมนับแต่ชีวิตอัตภาพร่างกายลมหายใจทุกส่วนมอบเป็นพุทธธาตุธรรมธาตุสังฆธาตุด้วยความเทิดทูนโดยสิ้นเชิงการสลัดปัดทิ้งซึ่งความมีคุณค่าและความนิยมทั้งหลายที่นับถือกันแทนที่จะเป็นผู้หมดคุณค่าและความนิยมดังที่เข้าใจกันแต่ใจกลับมีคุณค่าขึ้นมาอย่างอัศจรรย์ผิดคาดเช่นพระพุทธเจ้าขณะที่สละราชสมบัติออกทรงผนวดที่เรียกว่าหมดคุณค่าแห่งความนิยมนับถือของโลกสมัยนั้นแต่ผลกลับปรากฏขึ้นอย่างผิดคาดหมายคือได้เป็นศาสดาของโลกทั้งสามมาจนปัจจุบันนี้ซึ่งหมดทางที่จะแย้งได้ธุดงควัตที่เป็นเครื่องพร่ำสอนพระให้ทำตนเป็นเหมือนผ้ากิริวก็มีความมุ่งหมายทำนองนั่นเหมือนกันคือเพื่อคุณค่าทางจิตใจธุดงข้ออยู่ป่าเป็นวัดการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นธรรมเนียมของพระธุดงกรรมฐานที่เคยปฏิบัติกันมาในสายตาของท่านอาจารย์มั่นท่านถือเป็นธุดงสำคัญข้อหนึ่งในบรรดาธุดงทั้งหลายธุดงที่ท่านปฏิบัติกันมากมาเป็นประจำคือข้ออยู่ป่าเป็นวัดอยู่รกขมูลร่มไม้เป็นวัดถือการบิณฑบาตเป็นวัดฉันคนเดียวเป็นวัดฉันในบาตรเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดแต่ไม่ได้ปฏิเสธคหบดีจีวรที่ท่านผู้มีศรัทธาถวายสำหรับท่านอาจารย์มั่นท่านไม่รับครองจริงๆจนอวสานสุดท้ายแห่งชีวิตข้อนี้ไม่ค่อยมีท่านที่ยึดจากท่านได้กี่องค์ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดถือเนสัชชิคือไม่ไปตามแต่จะกำหนดถือห้ามอาหารที่ตามส่งทีหลังประยานใหญ่ข้อเหล่านี้ท่านชอบปฏิบัติมากในสายท่านอาจารย์มั่นส่วนข้ออื่นๆนอกจากนี้ก็ปฏิบัติบ้างเป็นครั้งคราวแต่จะขอผ่านไปเพราะได้เคยอธิบายไว้ในประวัติท่านอาจารย์มั่นบ้างแล้วท่านผู้ประสงค์อยากทราบโดยละเอียดโปรดดูหมวดธุดงค์13ในธรรมวิภาคปริเฉด2หากจะอธิบายบ้างก็ขอยกออกมาเป็นตอนๆที่เกี่ยวกับปฏิปทาของพระธุดงค์แต่ละรายไปสำหรับสายท่านอาจารย์มั่นท่านชอบปฏิบัติเป็นประจำก็มีดังที่ระบุมานี้ส่วนขันธวัตร14มีเสนาสนวัตรเป็นต้นก็จะไม่ขออธิบายเพราะมีอยู่ในหนังสือทั่วไปหาดูได้ง่ายเช่นวินัยมุกเล่ม2เป็นต้นถ้าประสงค์อยากทราบก็กรุณาหาดูตามนั้นพระกรรมฐานท่านปฏิบัติตามธุดงค์13และขันธวัตร14นี้เป็นประจำแม้จะมีปลีกย่อยออกไปบ้างก็อยู่ในหลักใหญ่ที่กล่าวแล้วมิได้ปฏิบัตินอกลู่นอกทางไปอื่นแต่การปฏิบัติและประสบเหตุการณ์นั้นมีแตกต่างกันไปบ้างเป็นรายๆตามจริตนิสัยที่ไม่เหมือนกันโดยมากรายที่ชอบอยู่ป่าอยู่เขาเป็นนิสัยมักจะประสบเหตุการณ์มากกว่าการอยู่ป่าธรรมดาแม้ท่านอาจารย์มั่นผู้เป็นต้นตระกูลของพระธุดงค์กรรมฐานสายนี้ก็ชอบอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่เขาเป็นนิสัยและชอบสั่งสอนพระให้สนใจในการอยู่ป่าอยู่เขามากกว่าจะสอนให้อยู่ในที่ธรรมดาฉะนั้นการประสบเหตุการณ์ของพระผู้ชอบอยู่ป่าเปลี่ยวนั้นจึงมีมากและมีอยู่เสมอเช่นเกี่ยวกับพวกพูดผีเทวดาอินทร์พรหมนาคพวกสัตว์เสือต่างๆว่าพระสาวกอรหันต์มาเยี่ยมและอบรมสั่งสอนบ้างพูดมาถึงนี้ก็จะขออาราธนาเรื่องพระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นศิษย์ท่านอาจารย์มั่นมาลงบ้างพอท่านผู้อ่านได้ข้อคิดเล็กน้อยที่ท่านมีประสบการณ์คล้ายคลึงกับท่านอาจารย์มั่นว่าจะมีความจริงเพียงไรในความรู้สึกของพวกเราผู้เพียงอ่านเรื่องท่านผู้อื่นไปก่อนไม่ใช่เรื่องของตัวประสบเองเมื่อถึงเวลาเราประสบบ้างถ้ามีความสามารถจะมีความคิดความรู้สึกอย่างไรบ้างจึงขอฝากข้อคิดไว้พระเถระรูปนั้นปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านชอบเที่ยวอยู่ในป่าในเขาเป็นนิสัยไม่ชอบเกี่ยวข้องด้วยหมู่ชนพระเนนท่านเห็นประโยชน์ในการอยู่โดยลำพังในป่าในเขาลึกทั้งเพื่อประโยชน์ท่านเองและประโยชน์ผู้อื่นที่เป็นภูมิลึกลับบุตรเทวดาอินพรหมปูดผีนาคอสุรกายต่างๆพบภูมิเหล่านี้เป็นสัตว์ลึกลับในสายตามนุษย์ทั้งหลายคล้ายกับไม่มีความหมายและไม่มีอยู่ในโลกมนุษย์และในตัวในสามภพนี้เลยสัตว์พิเศษเหล่านี้อาราธนาท่านขอให้เห็นแก่พวกเขาที่มีความเชื่อกรรมดีชั่วบุญบาปนรกสวรรค์และนิพพานเช่นเดียวกับมนุษย์ผู้เชื่อกรรมทั้งหลายเป็นแต่ไม่สามารถแสดงตนและความคิดเห็นต่างๆให้โลกรู้เห็นได้อย่างเปิดเผยเหมือนโลกที่เปิดเผยทั้งหลายเท่านั้นนานๆจะมีท่านที่มีสายตายาวคือความรู้พิเศษไม่อคติลำเอียงต่อสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายมาโปรดสักครั้งสัตว์พิเศษเหล่านี้ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์หญิงชายผู้หยาบทั้งร่างกายและจิตใจไม่ค่อยมีความให้อภัยสัตว์โลกกันแทรกอยู่ในจิตเลยนอกจากมนุษย์ที่มีศีลธรรมในใจแม้กายจะหยาบก็ถือว่าเป็นหลักธรรมชาติของผู้อยู่ใต้กฎของกรรมจะยอมรับโดยทั่วกันเทวดาทั้งหลายไม่ได้ถือมิได้รังเกียจแต่มนุษย์จำพวกนี้มีน้อยมากและหาคบได้ยากแม้เขาจะสามารถให้ความร่มเย็นแก่เราเพราะความดีของเขาที่สละเพื่อผู้อื่นด้วยวิธีต่างๆแต่เขาก็ไม่สามารถรู้เรื่องและติดต่อกับเราโดยตรงได้นอกจากความดีที่ประสานกันอยู่เท่านั้นมนุษย์พวกนี้ทำความร่มเย็นแก่โลกได้อย่างกว้างขวางทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งที่แจ้งและที่ลับไม่มีการสถานที่ไม่มีประมาณแม้พวกพูดผีที่มีกรรมเบาพอประมาณก็ได้รับความเย็นจากมนุษย์จำพวกนี้แผ่ส่วนความดีให้เป็นประจำพวกกายทิพย์ปล่อยอนุโมทนากับเขาอยู่โดยสม่ำเสมอขอให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองและทำประโยชน์แก่โลกได้นานๆกว่าจะละโลกนี้ไปสวยสมบัติอันมีกว่าจะละโลกนี้ไปสวยสมบัติอันมีค่าของตนสำหรับ

านอันเป็นธรรมสุดโลกดังนี้ท่านเล่าว่าเวลาท่านพักอยู่ในภูเขาลึกโดยมากมีแต่พวกกายที่มาเกี่ยวข้องทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งเบื้องบนเบื้องล่างตลอดนาคและพูดผีทั้งหลายแทบไม่เว้นแต่ละคืนการทำความเพียรก็เป็นไปตามเวลาไม่ได้หยุดหย่อนการพักผ่อนร่างกายก็สะดวกสบายการต้อนรับแขกลึกลับก็มิได้หยุดวันคืนหนึ่งๆไม่ค่อยมีเวลาว่างอยู่เฉยๆแต่เป็นความสะดวกธรรมดาที่อยู่กับผู้คนพระเนนมากๆซึ่งหาความสงบไม่ค่อยได้ขณะที่มาเกี่ยวข้องกันส่วนกับพวกกายทิพย์จะเป็นภูมิใดก็ตามแม้มีมาเป็นจำนวนมากก็เป็นเหมือนไม่มีการแสดงธรรมก็เป็นมาจากใจล้วนๆไม่ได้ใช้กำลังกายขณะที่แสดงธรรมก็ไม่ปรากฏว่ากายมีในความรู้สึกมีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันออกมาเท่านั้นความเหน็ดเหนื่อยไม่ปรากฏในเวลาแสดงธรรมให้พวกนี้ฟังขณะฟังธรรมจบลงรู้สึกมีความยิ้มแย้มแจ่มใสและพร้อมกันสาธุการ3ครั้งเสียงสะเทือนไปทั่วโลกธาตุเช่นเดียวกับที่ท่านอาจารย์มั่นเคยเล่าให้ฟังการสนทนาธรรมก็มุ่งความรู้ความเข้าใจจริงๆเช่นเดียวกับผู้เดินทางสายที่ตนยังไม่เคยเดินกลัวผิดทางถามเขาด้วยความสนใจอยากรู้ทางจริงๆฉะนั้นบางพวกก็สนทนาด้วยภาษาใจธรรมดาแต่บางพวกสนทนาด้วยภาษาบาลีเหมือนพุทธพจน์แต่ก็ทราบความหมายของบาลีนั้นๆอันอยู่ในความหมายแห่งภาษาใจอันเดียวกันท่านเล่าว่าเวลาออกจากสมาธิแล้วท่านพยายามจดบาลีปัญหาที่เทวดาถามไว้มากมายสมัยท่านอาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่ก็ไปเรียนถามให้ท่านแปลให้ฟังท่านอาจารย์มั่นว่าบาลีเป็นศัพท์ตายตัวเวลาสู่โลกทั่วไปแต่บาลีที่ผุดขึ้นมาก็ดีเทวดาถามก็ดีเป็นคำเฉพาะบุคคลการสถานที่เท่านั้นจะนำออกไปใช้ทั่วไปย่อมไม่สะดวกแม้ได้ความชัดเจนตามที่แปลออกจากบาลีทั่วไปก็จริงแต่บาลีที่ผุดขึ้นเฉพาะบุคคลในความหมายก็มุ่งเฉพาะบุคคลนั้นเท่านั้นมักไม่ทั่วไปแก่ผู้อื่นแม้ผมแปลให้ท่านฟังได้แต่ก็อาจไม่ตรงกับความหมายที่ท่านเข้าใจมากับบาลีนั้นผมจึงไม่อยากแปลเพราะคำที่ผุดขึ้นมาจากใจจะเป็นคำบาลีก็ดีเป็นภาษาใจก็ดีเป็นคำห้ามหรือตักเตือนใดๆก็ดีย่อมเข้าใจและแน่นอนเฉพาะผู้นั้นผู้อื่นจะแยกความหมายที่เกิดขึ้นเพื่อผู้นั้นไปเป็นอื่นย่อมขัดต่อความมุ่งหมายของธรรมซึ่งผุดขึ้นเพื่อผู้นั้นผมพอเข้าใจธรรมที่ผุดขึ้นภายในทั้งเพื่อตนเองทั้งเพื่อเทวบุตรเทวดาและเพื่อผู้อื่นใดที่มาเกี่ยวข้องได้พอสมควรเพราะธรรมเหล่านี้เคยเกิดกับผมอยู่เสมอแม้จะเรียกว่าเกิดคู่เคียงกับปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยสม่ำเสมอก็ไม่ผิดนอกจากนั้นเวลาปกติธรรมดาธรรมดังกล่าวยังเกิดได้บางทีเดินจงกรมอยู่ก็เกิดนั่งอยู่ธรรมดาก็เกิดเดินไปบิณฑบาตก็เกิดฉันจังหันอยู่ก็เกิดพูดคุยอยู่กับหมู่คณะพอหยุดพูดก็เกิดกำลังแสดงธรรมอยู่พอหยุดชั่วขณะเท่านั้นก็เกิดเกิดไม่เลือกการสถานที่และอิริยาบถถ้าจะเรียกว่าเกิดประจำนิสัยก็ไม่ถนัดใจเพราะแต่เริ่มแรกปฏิบัติที่ยังไม่รู้ภาษีภาษาอะไรทำเหล่านี้ก็ไม่เห็นเกิดเพิ่งเริ่มเกิดบ้างก็เมื่อปฏิบัติพอรู้อะไรนิดๆหน่อยๆขึ้นบ้างจนจิตเป็นสมาธิและปัญญาเรื่อยมาธรรมเหล่านี้ก็ค่อยๆเกิดเป็นคู่เคียงกันมาตามกำลังของจิตจนตลอดปัจจุบันนี้ธรรมเหล่านี้เกิดไม่มีประมาณทั้งไม่เลือกว่าอิริยาบถใดสถานที่ใดเกิดได้ทั้งนั้นแต่จะเกิดในอิริยาบถใดสถานที่ใดก็ตามย่อมถือเป็นธรรมเฉพาะตัวเข้าใจจำเพาะตัวไม่คิดจะให้ใครแปลให้ฟังนอกจากต้องการทราบความหมายจากผู้อื่นที่แปลจากธรรมบทนั้นเพื่อเทียบเคียงกับความเข้าใจของตนบ้างเท่านั้นจึงถามผู้อื่นบ้างในบางครั้งแต่ไม่ได้ถามด้วยความอยากรู้เพราะตนไม่รู้ความหมายของธรรมบทนั้นมาก่อนที่ท่านเล่าให้ฟังผมเข้าใจดีทั้งหมดว่าเป็นธรรมจำเพาะตัวใครตัวเราฉะนั้นผมจึงไม่อยากแปลให้ท่านฟังแม้ผมจะเป็นอาจารย์ท่านแต่สาระสำคัญที่ท่านจะพึงรู้พึงเข้าใจจากธรรมที่ผุดขึ้นกับท่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าผมแปลให้ฟังแล้วท่านก็ไม่แปลให้ฟังเสียแต่เราก็ไม่ได้ข้องใจสงสัยอะไรเลยความจริงก็เป็นดังท่านพูดไม่มีผิดผมยอมรับ

0: ทำอย่างเทิดทูนไม่มีที่แย้งเทวดามาเยี่ยมฟังธรรมจากพระเถระรูปนี้เสมอเช่นเดียวกับท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าว่าเทวดามาเยี่ยมฟังธรรมท่านแต่ละครั้งมีจำนวนมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่มากเหมือนที่มาเยี่ยมฟังธรรมท่านพระอาจารย์มั่นบางครั้งมาในราว50-60บางครั้งราว100-200บางครั้งราว500-600บางครั้งก็เป็นพันๆแต่ห่างๆมาเครื่องนุ่งห่มของเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่างที่มาในบางครั้งมีสีขาวล้วนบ้างสีแดงล้วนบ้างเป็นแบบเดียวกันหมดไม่ก้าวกายกันทุกพวกและทุกครั้งที่มาไม่มีเครื่องประดับตกแต่งใดๆทั้งสิ้นเวลาเข้ามาหาพระผู้ทรงศีลทรงธรรมเป็นที่เคารพมากเทวดาถือกันหัวหน้าประกาศห้ามไม่ให้ใส่เครื่องประดับตกแต่งเข้าไปหาพระใช้นุ่งห่มแบบเรียบๆเหมือนพุทธมามกะชาวพุทธมีกิริยามันย่าสวยงามมากติดตาติดใจเห็นแล้วไม่จืดไม่จางมนุษย์เราหน้ายึดเอาแบบอย่างของเขามาใช้เมื่อเวลาเข้าไปหาพระหาสงฆ์ในวัดหรือที่ใดก็ตามจะหน้าดูไม่อุจารบาดตาบาดใจเกินไปเห็นแล้วทุเรศปรงไม่ตกกลัวตกนรกมากกว่าแต่ใครล่ะจะสามารถนำเรื่องของเทวบุตรเทวดามาเล่ามาสั่งสอนมนุษย์ให้เชื่อถือและยอมรับปฏิบัติตามได้บ้างใครจะกล้ายอมรับทำหน้าที่นี้เล่าเพียงได้ยินใครเล่าเรื่องเทวดาเปรตผีให้ฟังบ้างไม่ทราบว่าเล่าเล่นเล่าจริงก็จะถูกกระเยาะเย้ยแล้วขืนเอากฎระเบียบของเมืองเทพเมืองผีมาใช้ในเมืองมนุษย์เขาก็จะหาว่าบ้าไม่มีสติโรงพยาบาลปากคลองสารก็จะไม่ยอมรับเป็นคนไข้แล้วจะไม่ตายทิ้งเปล่าๆทั้งที่บ้ายังติดตัวไปด้วยหรือ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0934891113

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่0.3880 เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AS ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SCTV เป็นสถานีที่นำ

อรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113อีกสักครู่ท่านจะได้รับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ

ท่านผู้ฟังครับขอเรียนแจ้งงานบุญประจำเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569มีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นเวลา 21:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนาวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:30 น.ร่วมตักบาตรและถวายพระทหารพระภิกษุสงฆ์สามเณรเวลา 8:30 น.บำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมณสวนแสงธรรมจากนั้นพระภิกษุสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นอันเสร็จพิธีจึงขอเรียนเชิญสตาสาธุชนและผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมทำบุญในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ณสวนแสงธรรมพุทธมณฑลสาย3แขวงบางไผ่เขตบางแคกรุงเทพมหานครโดยพร้อมเพรียงกันครับสุขโขปุญญสัมปุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นี่ก็ฝากนิทานก็ฝากนิทานยังก็ฝากก็ท่าดีอันนี้เป็นนิทานสดนะ
2: ครับ
1: นิทานสดสมัยทุกวันนี้อ่ะคือว่าน้องก็ป่าเนี่ยบ้านยังก็ยังอยู่เราผ่านไปผ่านมามองเห็นบ้านเรายังขบขันก็ของเขาคงกลายไปปีกับปีกันเนอะยังได้เรื่องของเขาได้เพราะน้องก็ป่านี่ว่าเนี่ยผู้เข้ามาคือน้อมที่แกมาเล่ามันคือน้ำเมื่อแกอยู่บ้านเขาอยากทำเนี่ยน้องสูงบ้านน้องสูงบ้านเอาบ้านคำชะอีบ้านใหญ่บ้านนี้นี้น้องกระบาดก็อยู่ฝากทางนั่งเหมือนกันแล้วบ้านคำเนี่ยอยู่ทางฝากทางโน้นไอ้อันนี้เป็นป่าเสือเป็นดงใหญ่เป็นป่าเสือมาชื่อว่าคือแกเล่าให้ฟังแกพูดมันมีขบขันอยู่ที่บ้านแกนั่นก็ม้าเขาปล่อยไว้กลางไร่กลางนาหน้าแรงเขาไม่ปลูกไม้ม้าไม่ได้ขอกนะเขาหาตึงบนผ้าอยู่กลางป่ากระฟ้าเป็นป่าเสือเรื่อยไปเสือมากัดม้าเสือมากัดม้ามาตึงม้าแล้วเขาเลยไปขัดห้ามจับยิงเสือก็ยิงเสือมากินรากม้าเขาก็ยิงเสือตายพอยิงเสือตายแล้วก็ตอนเช้าคนก็หลั่งไหลไปดูโอ้ยพวกเราไม่ว่าที่ไหนเป็นชายมุงทั้งนั้นเพราะว่าเขายิงเสือตายแล้วตอนเช้าไปหมดทั้งบ้านเลยไม่ว่าจะไปหมดทั้งบ้านหมาก็ไปหมาก็ไปที่พอไปแล้วคนก็ลุมเขาไปดูเสือจะเสือมันตายแล้วเสือโคร่งใหญ่ถูกยิงตายแล้วเขาก็ไปที่คนไปหมาก็ไปที่เนี้ยมันคงจะไปทางใต้ทางเหนือผมถ้าไปทางใต้ผมนี่มันจะได้กลิ่นมันจะเหม็นเลยอ่ะถ้ากลิ่นเสือกับหมาที่มันเร็วนี่มันคงจะไปทางเหนือผมแต่งั้นเขาก็เลยนี่จะอยู่ยาวนะหนึ่งบาทเยอะห้างหกบาทเจ็ดบาทแล้วนะพอคนยุ่มไปหมามันก็ไม่รู้ว่าเสือสามก็ไปกับคนไปเขาจับปลาหมาตัวนี้อ่ะมันคงอยู่ทางเหนือลมเสืออยู่ทางนี้มันคงอยู่ทางเหนือลมมันถึงไม่ตื่นมันจึงไม่กลัวพอไปก็เห็นหมาก็จับหมาโยนใส่หลังเสือที่ฟาดใส่หลังเสือโต๊ะตรงนี้พอมองเห็นรู้ว่าเสือเนี่ยแก้เกียบขี้ทะลักออกหมดเลยบนหลังเสือมีแต่ขี้หมาหมดท้องเลยโอ้ยมันขี้เยอะกันนะแก้เกียบแล้วขี้ทะลักออกแล้วก็เผ็ดเลยหาว่าเขาถึงบ้านไปถึงบ้านแล้วไม่ยอมอยู่บ้านโดดลงไปทุ่งนาเห่าทุ่งนาทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมเข้าบ้านเลยไอ้หมาตัวนั้นอ่ะนี่ก็แกพูดครบคันนี่แหละนี่ก็จึงมาถึงไอ้ที่หนองกระป่านี่แหละพอแกเองเป็นคนเล่าพอแกบ้านก็อยู่ใกล้เคียงกันแกก็เล่าว่านี่ทางจบเลยอ่ะเขาค้าเขามาซื้อวัวใจตาคนยังใจเลี้ยงวัวฝูงเอาไว้เขาก็มาซื้อวัวเขาก็มาต่อราคากันเจ้าของจะเอา4บาทพวกค้าเขาให้ตัวละ3บาทต่อกันอยู่กับบ้านคนทางนู้นเขามีบ้านสูงนะข้างล่างเขาหลับวัวควายอยู่ข้างใกล้สูงข้างบนบ้านเป็นคนอยู่อันนี้บ้านมันจึงสูงแล้วก็มีชานอยู่ข้างนอกมีเป็นบ้านอยู่ข้างในไอ้ชานสำหรับรับแขกรับคนก็อยู่ข้างนอกเนี่ยพวกพ่อค้าเขาก็ไปขึ้นไปร่างบนชานนั่นแหละบนชานพักนอก ำลังต่อรองราคาเพิ่มไปพี่เลยปล่อยหำไม่รู้ตัวพี่ก็อันนั้นเขาก็ให้เพียง3บาทฉันก็จะเอา4บาท4บาทอยู่นั่นน่ะต่อไม่ลงกันเจ้าของคนนั้นก็จะเอา4บาทคนก็พอค้าก็ให้3บาทพอดีเมียขึ้นมาจากบันไดมาที่ขึ้นมาจะเข้าไปในบ้านมีผ่านทางมาเนี่ยจะเข้าบ้านพอดีเห็นผัวนั่งปล่อยหำอยู่ที่สี่ก็อายเขาอยู่ว่าไงเห็นผัวตัวเองนั่งปล่อยหำเลยขยิบตาใส่ผัวกำลังเพลินต่อรองกันอยู่กับราคาจะไปสนใจกับหำอะไรวะพอเมียขยิบตาใส่ว่าทั้งนั้นเองฉันนี่ขึ้น4บาทโอ้5บาท5บาทเลย4บาทยังลงก็ไม่ได้เนาะ5บาท5บาทไปเรื่อยเลยแล้วนี่โอ้ยมันยังไงตั้งแต่3บาทก็4บาทก็ยังลงก็ไม่ได้แล้วขึ้นยังไง5บาท6บาทไม่เอาแล้วนี่เขาว่าเขาก็เลยลงไปเมียก็อยู่ในบ้านนั่นแหละพอเขาลงไปแล้วก็เมียก็ออกเขาลงก็ไปเยอะไปหมดแล้วเมียก็ออกมาก็ซื้อเขาให้3บาทมันก็ควรขายเขาแล้วแล้วทำไมจึงไม่ขายเขาเสียว่างั้นก็แกขยิบตาเลยฉันแล้วก็ให้ฉันขึ้นราคาฉันก็ขึ้น5 บาทจะไปขึ้นยังไงจะปล่อยหำแล้วเขาอยู่มันอายเขาจะตายเลยว่าอู้เสียดายเสียดายเดี๋ยวคราวนี้หำพากาจุกเขาก็ไปเลยเนี่ยก็จะเรียกวิชาเราก็ปาก5 บาท 5 บาทเข้าใจไหมพวกไม่มีวาสนาไม่ได้ฟังคือเรื่องมันมีมาอย่างนั้นก็พูดทำน้อมเนี่ยไม่ทีน้อมเนี่ยจะเล่าให้ฟังแต่บ้านอยู่บ้านคำเนี่ยใกล้กันนะก็เลยมันก็เลยจำได้เวลามาสัมผัสก็เล่าให้ฟังพอได้ทองคำ4 บาท 5 บาทก็ยังนะอันนี้5 บาท 5 บาทแล้ว
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: มาถึงนี้ต่อไปพูดเสียงดังก็ไม่ได้วันนี้ก็มาพูดซะมากแล้วต้องไปประหยัดเห็นแต่เขาประหยัดน้ำมันเราประหยัดลมเขาประกาศให้ประหยัดน้ำมันทุกวันนี้กำลังประกาศทั้งลั่นทั้งที่พิมพ์ทั้งไหนที่ไหนวิทยุบ้างอะไรบ้างให้ประหยัดน้ำมันแต่เรานี่ประหยัดลมมันจะหมดเหมือนน้ำมันจะหมดถ้าไม่ประหยัดน้ำมันก็หมดนี่ถ้าไม่ประหยัดลมก็หมดพูดไม่ได้แต่ก่อนท่านผู้ใดเข้ามาในวัดนี้เราก็อุตส่าห์มาสงเคราะห์เรื่อยมาไม่ว่าจำนวนมากจำนวนน้อยเราอุตส่าห์เข้ามาเรื่อยๆแต่ระยะ2 ปีกว่ามานี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วขอให้ท่านทั้งหลายทราบตามเรื่องนี้ที่อาจารย์ไม่ได้เข้ามาไม่ได้มีข้อรังเกียจอย่างใดแม้ความเมตตานั้นมีเต็มเปี่ยมอยู่เสมอเป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่สนองความเมตตานั้นมันไม่อำนวยเรียกว่าเครื่องมือสนองความเมตตาได้แก่การจะเทศนาว่าทางไหนไม่สะดวกเวลาพูดกันมากก็หน่อยบางวันมีแขกมาเสียกลางวันพูดกับแขกกับคนแล้วพอตกตอนเย็นๆมาหมดกำลังเช่นอย่างเมื่อวานนี่ก็ว่าจะเข้ามาแล้วความอากาศอบอ้าวนี่ก็ทำให้หมดกำลังเหมือนกันเลยเหนื่อยตอนเย็นคิดดูกำหนดดูกำลังที่จะมาเทศนี้ไม่อำนวยเลยต้องล้มความตั้งใจเมื่อวานนี้ไปวันนี้พอมาได้ก็เลยมาโรคอันนี้เป็นอยู่ที่หัวใจส่วนอื่นจะมีความแข็งแรงก็ตามถ้าภายในหัวใจนี้ไม่แข็งแรงเท่านั้นก็เสียไปหมดถ้าไม่อ่อนเพลียไปทุก ส่วนของอวัยวะนั่นแหละจึงต้องได้ระมัดระวังการกำเริบของโรคอันนี้ก็ง่ายด้วยสิ่งที่เป็นภัยต่อโรคนี้ก็คือการพูดเป็นสำคัญกว่าอื่นตอนเช้าก่อนจังหันจะต้องระมัดระวังมากจึงไม่พูดกับใครทั้งนั้นก่อนจังหันตั้งแต่ออกมาจากกุฏิจนกระทั่งถึงเวลาบิณฑบาตกลับมาฉันเรียบร้อยแล้วมีธุระอะไรก็พูดเราค่อยพูดตอนนั้นซึ่งเป็นเวลาปกติโรคอันนี้ก็เงียบไปเราพอพูดได้พอประมาณพอตกบ่ายๆไปแล้วก็ต้องระวังอีกจนกระทั่งเย็นมาเนี่ยเหตุเกิดไม่ได้มาสงเคราะห์เหมือนดังที่เคยสงเคราะห์มาเรื่อยๆเป็นเพราะเหตุนี้บรรดาฤาษีทั้งหลายที่มาพักนี่ก็เพื่อเป็นความสงบสบายอาจารย์ไม่ได้เข้ามาอบรมก็ฟังเทปก็ได้หากไม่มีก็ยืมท่านปัญญามาฟังท่านปัญญาคิดว่าท่านจะพอมีนะก็ได้อาจารย์ก็เดาไปงั้นแหละบางทีท่านอาจมีแล้วก็เอามาฟังถ้าหากว่าท่านมีตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็เป็นเสียงของอาจารย์เองเนื้อธรรมที่เทศกับอาจารย์เป็นผู้เทศเองถ้ากันมาเปิดฟังก็ได้

ที่จะให้มาทุกวันนั้นทุกวันนี้เป็นไปไม่ได้แล้วแต่อาการมันจะอำนวยเมื่อไหร่เราก็มาได้บางทีมีแขกมีคนมาเต็มวัดเราก็ไม่เข้ามาไม่มาเกี่ยวข้องเลยก็มีซึ่งน่าสงสารมากแต่ที่นี่ร่างกายนี่มันเป็นใหญ่กว่าอะไรคือโรคมันเป็นใหญ่กว่าเราเมื่อเป็นใหญ่กว่าเราแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะฝืนได้จำเป็นก็ต้องอยู่ทั้งที่มีความสงสารเมตตาอยู่นั่นแหละภายในใจไม่ได้ลดหย่อนเรื่องความเมตตามีอยู่โดยสม่ำเสมอแต่ร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือในการแสดงออกอันเป็นพยานแห่งความเมตตาสงสารมันไม่อำนวยใช่แล้วจำเป็นก็ต้องอยู่ไปมาอยู่ในสถานที่เช่นนี้เป็นสถานที่สงบเงียบซึ่งควรจะอบรมทางด้านจิตใจด้วยความสะดวกใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราทุกคนธรรมก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับใจใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเราเป็นเจ้าของของใจจึงควรระมัดระวังรักษาหรือบำรุงจิตใจของเราให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอใจจะมีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ภายในตัวเรื่องของโลกนั้นเอาแน่ไม่ได้เพราะเป็นไปตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาทุกชิ้นทุกอันไม่มีสิ่งใดขึ้นที่ว่าสมมติจะนอกเหนือไปจากกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไปได้จึงเป็นสิ่งไม่แน่นอนแม้ที่สุดร่างกายของเราที่อาศัยกันอยู่ตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้ก็เป็นลุ่มๆดอนๆทุ่งสูงต่ำๆทุกไม่สม่ำเสมอแสดงให้เห็นอยู่แล้วอย่างนี้ข้างหน้าก็ยิ่งจะแสดงหนักขึ้นไปโดยลำดับเมื่อเข้าแก่ชรามาเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงขึ้นมากซึ่งเป็นเหตุไม่ให้ไว้ใจโดยลำดับสิ่งที่ไว้ใจได้ก็คือธรรมกับใจพยายามบำรุงรักษากิจการหน้างานภายนอกเพื่อธาตุเพื่อขันธ์เพื่อความเป็นอยู่เหมือนโลกทั่วไปก็ไม่ท้อถอยอ่อนแอเพราะธาตุขันธ์มีความบกพร่องต้องการสิ่งเยียวยาอยู่เสมอเราจำเป็นต้องหาบำรุงมาบำรุงรักษาไม่มีก็ขัดข้องมีเครื่องบำรุงส่วนร่างกายแล้วร่างกายได้รับความสะดวกสบายแต่ขาดเครื่องบำรุงทางจิตใจใจก็ไม่พ้นที่จะเป็นทุกข์จนได้เพราะฉะนั้นอาหารหรือเครื่องบำรุงจึงมีทั้งทางร่างกายและจิตใจเครื่องบำรุงทางร่างกายก็ได้แก่ข้าวน้ำโภชนาอาหารเสื้อผ้าสิ่งเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆซึ่งเป็นด้านวัตถุด้วยกันควรแก่ร่างกายซึ่งเป็นวัตถุด้วยกันใจเป็นนามธรรมก็ให้มีอัตมีธรรมมีบุญมีกุศลเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเป็นอาหารของใจเมื่อใจก็ได้ดื่มธรรมใจก็ได้ดื่มคุณงามความดีบุญกุศลร่างกายก็มีเครื่องเยียวยารักษาต่างอันต่างมีแล้วก็ไม่ขัดแย้งกันร่างกายสบายจิตใจก็สบายไม่เหมือนมีเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดเฉพาะอย่างยิ่งทางใจขาดนี่เสียไปมากร่างกายมีความผาสุกแต่ใจไม่มีความผาสุกเพราะใจขาดอาหารร่างกายมีอาหารสมบูรณ์บริบูรณ์ส่วนจิตใจขาดอาหารก็ต้องเกิดความเดือดร้อนภายในใจคนที่มั่งมีสีสุขไม่สนแต่ไม่สนใจในธรรมเลยเราอย่าไปเข้าใจว่าพวกนั้นเขามีความสุขความสบายนั่นเป็นความเข้าใจผิดตามหลักธรรมชาติแล้วจะไม่มีความสุขมีมากก็ทราบว่ามีมากเป็นความสำคัญมั่นหมายว่าเรามั่งมีสีสุขมีนั้นมีนี้เอามาแมะมาแปะเอาไว้นั่นแหละเหมือนกาฝากไม่ใช่ของจริงพอร่างกายสลายไปก็ทิ้งหมดไม่มีอะไรเหลือ
บางทีทั้งร่างกายยังมีอยู่สิ่งนั้นก็ผันแปรไปมาได้ได้มาเสียไปทั้งที่สิ่งนั้นไม่ได้ผันแปรไปไหนก็เกิดเรื่องเกิดราวยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ภายในตัวเกี่ยวกับบริษัทบริวารเกี่ยวกับการเก็บการรักษาวุ่นวายไปเรื่อยตลอดทุกทะเยอทะยานบัญชีรายได้รายจ่ายทำให้วุ่นตลอดเวลาเมื่อใจไม่มีธรรมแล้วใจจะหาความสุขมาจากไหนนั่นเป็นส่วนของร่างกายเมื่อใจมีธรรมแล้วสบายเพราะนั้นท่านถึงสอนให้มีทั้งสองอย่างเป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งมีอย่างใดอย่างหนึ่งความเรียกว่าขาดไม่สมบูรณ์มีแต่ภายในจิตใจแต่ส่วนร่างกายไม่มีสิ่งเยียวยารักษาก็เรียกว่าขาดบกพร่องไม่สมบูรณ์แต่ยังดีกว่าที่มีแต่ส่วนร่างกายจิตใจไม่มีเลยในเรื่องเครื่องอาศัยหรือเครื่องดื่มเครื่องทรงตัวเครื่องยืดแต่ว่าขาดก็ยอมรับทางกายว่าขาดเหมือนโลกทั่วไปแต่ทางใจอย่าให้ขาดจากศีลจากธรรมผู้นั้นก็ยังมีความเป็นสุขพอจะเป็นไปได้ทั้งด้านวัตถุและนามธรรมคือบุญกุศลเราก็ควรให้เป็นไปเพราะนี้เป็นความเหมาะสมอย่างยิ่งสมบูรณ์ทั้งสองด้านทรัพย์ภายนอกก็มีทรัพย์ภายในก็มีทรัพย์ภายนอกได้แก่เงินทองข้าวของกระตุกปัจจัยทั้งสี่ทรัพย์ภายในได้แก่คุณงามความดีมีการให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นสำคัญนี่เรียกว่าทรัพย์ภายในทั้งสองสิ่งนี้มีความจำเป็นต่อร่างกายและจิตใจของเราโดยทั่วกันนักปราชญ์ผู้เฉลียวฉลาดแหลมคมจำมีใครเกินพระพุทธเจ้านั้นไม่มีพระองค์ทรงค้นคว้าอยู่ถึง6ปีค้นหาความจริงจึงได้ตรัสรู้ขึ้นมาเป็นศาสดาเอกของโลกการตรัสรู้ก็คือว่ารู้แจ้งเห็นจริงในของจริงที่มีอยู่ทั้งหลายบุญคือความสุขก็ค้นพบด้วยความภาคเพียรของพระองค์ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์เองบาปก็ทรงค้นพบว่าเป็นภัยจริงๆต่อสัตว์โลกบุญเป็นคุณต่อสัตว์โลกจริงก็ทรงค้นพบนรกเป็นสถานที่อยู่แห่งคนบาปทั้งหลายจะต้องได้รับหรือต้องเข้าสู่ที่ทรมานเช่นนั้นก็ทรงทราบสวรรค์เป็นสิ่งเป็นสถานที่อยู่แห่งคนมีบุญทั้งหลายได้รับเสวยดำรงรื่นเริงบันเทิงเป็นสถานที่บันเทิงรื่นเริงบันเทิงพระองค์ก็ทรงทราบทรงค้นพบพรหมโลกเป็นชั้นๆจนกระทั่งพรหมโลกชั้นสุดท้ายได้แก่อกนิฏฐาก็ทรงค้นพบแล้วด้วยดีจนกระทั่งพระนิพพานซึ่งเลยจากพรหมโลกซึ่ง6ชั้นนี้ไปแล้วก็ก้าวเข้าสู่นิพพานพระองค์ก็ทรงค้นพบแล้วทั้งหมดการที่ทรงรู้ทรงเห็นด้วยพระทัยอย่างชัดเจนแล้วนำมาสั่งสอนโลกจึงเป็นคำสอนที่อาถรรพ์ถูกต้องแม่นยำไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะรู้ได้เห็นได้เหมือนพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีผู้สามารถค้นคว้าไม่มีผู้สามารถฉลาดแหลมคมความอุตสาห์พยายามก็ไม่สามารถเหมือนพระพุทธเจ้าจึงไม่สามารถรู้ได้เห็นได้พระองค์นำธรรมะออกมาประทานแก่โลกนี้ออกมาจากพระทัยที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วทั้งนั้นไม่ได้มีความด้นเดาเกาหมัดอยู่ภายในพระทัยของพระพุทธเจ้านั้นเลยด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงเรียกว่าสวัคขาตธรรมแปลว่าตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมทั้งหลายนิยานิกธรรมเป็นธรรมที่จะยังผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีทางสงสัยนี่
สิ่งใดที่เห็นด้วยตาของเราสิ่งใดที่ได้ยินด้วยหูของเราอย่างชัดเจนแล้วใครจะมาโกหกพกลมว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นไม่จริงเราก็ไม่เชื่อเขาเหมือนคนตาดีไม่เชื่อคนตาบอดนั่นเองคนตาบอดมันบอกว่าไม่เห็นแต่คนตาดีเห็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างสีแสงอะไรก็เห็นวัตถุสั้นยาวสีดำสีขาวมีลักษณะยังไงเล็กโตขนาดไหนคนตาดีมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วยังจะไปงมเชื่อคนตาบอดอยู่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นคนตาดีจึงไม่เชื่อคนตาบอดคนฉลาดจึงไม่เชื่อคนโง่พูดถึงเรื่องหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้านำมาประทานแก่โลกนี้ก็ออกมาจากจอมปราดคือผู้ฉลาดแหลมคมอย่างยิ่งคือองค์ศาสดาสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีตายแล้วเกิดดังธรรมท่านกล่าวไว้เป็นบาลีแต่นี่จะยกมาแสดงเพียงเป็นภาษาไทยว่าสัตว์บางจำพวกเกิดในขันฟังดิบางจำพวกที่ทำความชั่วช้าหลามกจะเกิดในนรกบางจำพวกที่ทำคุณงามความดีไปเกิดในสวรรค์ชั้นนั้นนั้นแต่ผู้ที่สิ้นกิเลสอาสวะอันเป็นเชื้อแห่งภพชาติโดยเด็ดขาดแล้วนั้นเข้าสู่นิพพานโดยถ่ายเดียวฟังเลยนี่เป็นพุทธภาษิตคือพระองค์ทรงตรัสเองทีเดียวถัดบางจำพวกเกิดในขันธ์ในนี้ก็มีเยอะโปรดทั้งเสกัญชะอันชะอะไรก็ว่ากันไปมีตั้งแต่พุทธพจน์ที่ทรงแสดงไว้ทั้งนั้นเป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างทรงค้นพบดังที่ปรากฏก่อนตรัสรู้นั้นก็มีอยู่แล้วว่าจตุปาทยานทรงอย่างทราบความแก่ของสัตว์ทั้งหลายนะไม่ได้บอกว่าแต่ความตายนะบอกทรงอย่างทราบความเกิดและความตายของสัตว์ทั้งหลายมีเกิดมีตายเพราะเป็นของคู่กันและทรงอย่างทราบอตีตังสยานว่าพระองค์เคยเกิดเป็นในภพใดชาติใดบ้างย้อนหลังไปสักกี่ภพกี่ชาติสามารถรู้ไปโดยลำดับในปฐมยามในมัชฌิมยามก็ทรงทราบปิตุเป็นปิตุปาตญาณทรงทราบความเกิดและความตายของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ปัจฉิมยามก็ทรงเป็นอาสวะขยายานทรงทราบความสิ้นไปแห่งอาสวะของพระพุทธเจ้าสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นในปัจฉิมยามนี่เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงของพระพุทธเจ้าที่มานำมาสั่งสอนโลกจึงควรยึดพระพุทธเจ้าเป็นหลักใจเป็นที่ฝากเป็นฝากตายยิ่งกว่าจะไปเชื่อคนกิเลสหูหนาตาเถื่อนพูดด้วยความด้นเดาพูดด้วยความสำคัญความเข้าใจของตนซึ่งเต็มไปด้วยความโง่เขลาบ่ปัญญาจะหาสาระแก่นสารอย่างไรได้ล่ะพระพุทธเจ้าทรงมีสาระแก่นสารทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมคำว่าบาปอย่างนี้เราจนเรามีผู้ลบล้างว่าบาปไม่มีมันก็เป็นแต่ศัพท์คำศัพท์แต่ว่าคำพูดของผู้นั้นเฉยๆตัวผู้ที่ว่าบาปไม่มีนั่นแหละคือผู้ที่จะรับบาปหนักที่สุดเพราะเหตุว่าไม่กลัวบาปทำตั้งแต่เรื่องความชั่วช้าหลังหมดผลก็เป็นบาปเป็นความทุกข์ขึ้นมาแก่ผู้ที่ว่าบาปไม่มีนั่นแหละบุญไม่มีผู้นั้นก็ไม่สอบแสวงหาความดีแต่ในขณะเดียวกันมนุษย์เรามันอยู่เฉยๆไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำก็ต้องทำตามความชอบใจความชอบใจเป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นของต่ำทรามแล้วก็ทำจิตใจของตนให้ต่ำลงไปให้อยากทำตั้งแต่สิ่งที่เสียหายซึ่งเป็นของต่ำทรามเหมือนกัน
ผลที่พึงได้รับก็มีแต่ความทุกข์ร้อนความทรมานทุกภพถ้าหากว่าพอจะลึกตัวรู้ตัวได้บ้างก็โอ้ยกรรมของเราทำไมไม่เหมือนเขาวะเขามีความมั่งมีชีวิตสุขรูปผิวพรรณวรรณะผุดผ่องรูปร่างกลางตัวก็สดสวยก็งามแต่เรานี่มันเหมือนกับผีปั้นมาแล้วหลุดมือยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแล้วเขากำลังผีกำลังปั้นแล้วหลุดมือมาเพราะฉะนั้นรูปเราจึงเป็นคนขี้ริ้วขี้เหร่ทั้งหูหนาตาฝ้าตาฝั่งสติปัญญาก็ไม่มีคนเรามันเป็นอย่างนั้นถ้าพอระลึกได้บ้างมันก็จะตำหนิตัวเองสำหรับคนประเภทนั้นผู้ที่เชื่อว่าบาปไม่ย่อมขยักขยแยงย่อมระมัดระวังตัวไม่ทำบาปผู้นี้ก็เหมือนทราบว่าไฟเป็นของร้อนไม่กล้าแตะความร้อนก็ไม่ไปแผดเผาคนนั้นแต่ผู้ที่เห็นไฟว่าไม่ร้อนนั่นแหละจับไฟแล้วผู้นั้นแหละเป็นผู้เสียหายว่าบุญมีว่ามีความอุตสาห์พยายามบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลทุกวิธีทางที่จะทำได้ขึ้นชื่อว่าความดีไม่ลดละถอยหลังนี่คือผู้เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อกรรมแต่เรื่องของบุญก็ดีบาปก็ดีนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีนิพพานก็ดีที่กล่าวไว้นี้พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นด้วยการด้วยภาคปฏิบัติไม่ใช่รู้เห็นด้วยความจดจำด้วยความคาดความหมายความด้นเดาเขาจะถือเหมือนอย่างโลกทั่วๆไปแต่ทรงรู้แจ้งเห็นจริงด้วยการค้นคว้าทางภาคปฏิบัติทีนี้ผู้อยากจะทราบถึงเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์หรือที่ผ่านมีจริงประจักษ์ใจตนผู้นั้นก็ควรปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วผลจะพึงแสดงขึ้นมาเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาคือการอบรมจิตบ่อแห่งการทำบาปบ่อแห่งการทำบุญบ่อแห่งเป็นบ่อที่เป็นที่อยู่ของสุขของทุกข์ที่เรียกว่าบาปและบุญตลอดถึงความบริสุทธิ์หมดจดอยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นผู้ปฏิบัติจึงเน้นหนักลงที่ใจไม่สนใจที่อื่นการปฏิบัติเป็นการพิสูจน์หาความจริงซึ่งมีอยู่กับตัวทุกคนให้เห็นแจ้งชัดเจนกับตัวเองโดยไม่ต้องไปถามใครทั้งๆที่สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตนเช่นมาตายแล้วเกิดแล้วตายนี่ก็มีอยู่กับทุกลูกทุกนางเหตุใดเราจึงสงสัยไปถามผู้ใดถึงจะเป็นที่เข้าใจถ้าไม่พิสูจน์สิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่กับตัวเองนี้ให้เห็นแจ้งชัดเจนจนหายสงสัยแล้วไม่มีทางอื่นที่จะแก้ความสงสัยได้อันนี้เป็นหลักสำคัญการปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นการกลั่นกรองให้เห็นความจริงโดยลำดับตามปกติกิเลสพอกพูนหัวใจเหมือนกับดวงไฟที่ครอบด้วยแก้วดำๆย่อมไม่สว่างถ้าขัดแก้วสีดำของแก้วนั้นออกเสียไฟก็สว่างดวงไฟนั้นมีความสว่างอยู่แล้วตามปกติแต่เพราะอาศัยแก้วครอบนั้นต่างกันเช่นแก้วดำไฟก็เลยกลายเป็นดำแก้วแดงไฟก็แดงแก้วเขียวไฟก็เขียวเหมือนยังเขาเปิดไว้ที่สี่แยกไฟแดงไฟเขียวมันเป็นเพราะแก้วนั้นต่างหากไม่ใช่เป็นเพราะไฟจิตใจก็เหมือนกันเมื่อกิเลสหุ้มห่อแล้วมักจะมืดมิดปิดตาไม่มองเห็นความจริงแล้วทำลงไปการทำลงไปด้วยความโง่เขลาว่าปัญญาจึงมักจะโดนตั้งแต่ความผิดผลก็คือความทุกข์ความลำบากโดยเหตุนี้ผู้ที่ต้องการให้รู้หลักความจริงอย่างถึงใจก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติพยายามอุตส่าห์พยายามปฏิบัติจิตตภาวนาให้จิตมีความสงบตัวเข้ามาอย่างน้อยมีความสงบชั่วคู่ชั่วยามเราก็พอจะทราบว่ากระแสของจิตเป็นสิ่งที่ก่อกวนตัวเองอยู่เสมอคือความคิดความปรุงต่างๆแต่สายไปที่ไหนก็เป็นเรื่องเป็นราวตลอดไป
ทรงไปใกล้ไปไกลเท่าไรก็เป็นเรื่องใกล้เรื่องไกลเรื่องกว้างเรื่องขวางออกไปจะไม่มีที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางก็คือกระแสของใจเพราะฉะนั้นจึงต้องรวมกระแสของใจเข้ามาด้วยบทธรรมคือการภาวนาเพื่อให้กระแสของจิตตะล่อมตัวเข้ามาสู่ตัวของตัวแล้วรวมเป็นพลังขึ้นภายในตนเองเป็นจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วความรู้ก็เด่นเพราะสงบตัวเป็นมันก็เป็นพลังถ้าสงบตัวเข้ามาแล้วก็เรียกว่ารวมกำลังเข้ามาสู่ภายในจิตใจก็ไม่กระเพื่อมออกไปคิดในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไม่ขุ่นมัวตัวของตัวก็ไม่รบกวนตัวเองด้วยความคิดปรุงต่างๆมีสติระมัดระวังอยู่เสมอจิตใจก็สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วความเย็นความสุขเกิดขึ้นมาเองเท่าที่ความสุขไม่มีภายในใจเพราะความคิดความปรุงยุ่งกวนตัวเองก่อกวนตัวเองให้ขุ่นมัวอยู่เสมอด้วยเรื่องต่างๆยิ่งเป็นเรื่องเสียใจด้วยแล้วแทบนอนไม่หลับหรือนอนไม่หลับก็มีบางรายถึงกับเป็นบ้าไปก็มีเพราะความเสียใจนี่แหละคือสังขารทำลายเราสังขารเป็นภัยต่อจิตถ้าไม่มีสติระมัดระวังและเป็นอย่างนี้เมื่อมีสติระมัดระวังแล้วยับยั้งชั่งตัวได้ต้านทานได้พอต่อสู้ได้พอหลบหลีกได้คนมีธรรมเป็นอย่างนั้นจึงควรพยายามอบรมจิตให้มีความสงบนี่จะพูดถึงการพิสูจน์มีกำลังพูดถึงการพิสูจน์บาปบุญเราไปเรียนหนังสือมาจบพระไตรปิฎกก็เถอะมีแต่ความจำเต็มหัวใจกิเลสตัวเดียวก็ไม่หลุดลอยออกไปได้เลยถ้าไม่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าสิ้นกิเลสเพราะการปฏิบัติพระสาวกสิ้นกิเลสเพราะการปฏิบัติไม่จะสิ้นกิเลสเพราะความจดจำมาจากการเรียนรู้ในธรรมทั้งหลายรักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้นี่เราเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความจริงให้เห็นประจักษ์ภายในจิตบาปคืออย่างไรก็หมายถึงความเศร้าหมองของใจอ้าวย่นเข้ามาความเศร้าหมองของคู่เคียงกันมันเป็นคู่เคียงกันเมื่อจิตเศร้าหมองใจก็ต้องเป็นทุกข์เมื่อชำระจิตให้มีความโปร่งใสใจก็สงบใจก็สบายเป็นสุขนะเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ชัดว่าบุญมีหรือบาปบุญและบาปนั่นมีใจเป็นผู้รับผิดชอบมีใจเป็นผู้สัมผัสรับรู้เรื่องบุญเรื่องบาปทั้งหลายสิ่งอื่นไม่มีทางรู้ร่างกายถึงจะถูกก็ไปกระเทือนถึงจะไปโดนทุกข์ความลำบากลำบนต่างๆมันก็กระเทือนถึงใจเมื่อจิตมีความตะล่อมตัวเข้ามาโดยลำดับจนเป็นตัวของตัวคือเป็นจิตที่ทรงตัวได้โดยไม่ต้องพึ่งอาศัยคำบริกรรมหรือทำบทใดก็มีความสงบได้อย่างเด่นชัดนี่เรียกว่าจิตมีหลักมีฐานทางด้านสมาธิจากนั้นพิจารณาทางด้านปัญญาเรื่องสังขารร่างกายความเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้แก่กายนี้ทั้งก้อนนี่แหละทั้งท่อนนี่เลยทั้งร่างนี่เลยแก่ก็แก่ไปพร้อมๆกันหมดตายก็ตายไปพร้อมๆกันเกิดก็เกิดมาพร้อมกันนี่คือทุกขสัจตัวเกิดเกิดอยู่ที่นี่เราห้ามมันได้เมื่อไหร่ถามว่าคนตายแล้วไม่ได้เกิดเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรพยานก็เห็นดังชัดๆอยู่แล้วเราเกิดมาแล้วเรายังสงสัยว่าไม่ได้เกิดได้อย่างไรตายแล้วศูนย์มันศูนย์ไปไหนถ้าศูนย์เราเกิดได้ทำเกิดได้อย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ศูนย์ไปหมดไม่มีอะไรเลยธาตุดินน้ำลมไฟศูนย์ไปหมดจิตก็ศูนย์ไปหมดแล้วมันจะมาเกิดได้อย่างไรคนเราแต่นี่ธาตุคือดินน้ำลมไฟที่เป็นส่วนผสมมาเป็นเรือนร่างแห่งกายของเหล่านี้มันก็มีอยู่โดยสมบูรณ์จิตผู้เข้าไปแทรกสิงภายในร่างกายจนถือกับเป็นเจ้าของขึ้นมามันก็มีเมื่อผสมส่วนเหมาะสมแล้วมันก็ตกคลอดออกมาเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลนี่จะให้ว่าเกิดหรือไม่เกิดเห็นอยู่อย่างประจักษ์ตาเราทำไมไปหาตะคุบเงาว่าตายแล้วเกิดหรือไม่ได้เกิดหรือตายแล้วศูนย์มันศูนย์ไปที่ไหนตัวผู้ที่ว่าศูนย์มันมีอยู่นี่มันเกิดอยู่ในเหตุนี่เป็นขั้นหยาบนั้นนะขั้นต่ำจะทันนี่เป็นขั้นหยาบทีนี้พอขั้นละเอียดเข้าไปทางด้านจิตตภาวนาแล้วพิจารณาแยกแยะธาตุขันธ์เกี่ยวกับเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าพิจารณาเป็นธาตุก็เห็นแต่สวัฏธาตุปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุ
เป็นธาตุล้วนๆด้วยปัญญาอย่างชัดเจนแล้ว

พระขีณาสพทั้งหลายท่านรับผิดชอบร่างกายไปจนถึงวาระสุดท้ายของมันพอปล่อยแล้วก็หายสลัดไปเลยไม่ต้องมาเกี่ยวข้องไม่ต้องมาถือกำเนิดเกิดอีกแล้วคือผู้สิ้นภพสิ้นชาติสิ้นกิเลสก็สิ้นภพสิ้นชาติพิจารณาทางด้านปัญญาแยกแยะออกเรื่องอนิจจังก็เต็มตัวทุกชิ้นทุกส่วนในร่างกายเป็นอนิจจังหมดแม้ตั้งแต่เจตสิกธรรมอาการของจิตก็เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ทุกครั้งก็แสดงความทุกข์ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาอนัตตาเราถือเป็นสาระแก่นสารถือเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนได้เขาเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นมาดั้งเดิมใครจะยึดว่าเป็นเจ้าของนี่เป็นเจ้าของเขาก็ไม่ทราบความหมายของเขาและไม่ทราบความหมายของผู้ไปยึดนั่นเลยแต่เราก็หลงงมงายไปยึดไปแบกไปหามเขาความหนักความลำบากระบนก็คือเราเองเมื่อสติปัญญาได้พินิจพิจารณาเห็นแจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้อย่างชัดเจนแล้วว่าธาตุธาตุก็เป็นธาตุสักแต่ว่าธาตุว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็สักแต่ว่าดินน้ำลมไฟหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีจิตก็มีแต่ความรู้อยู่เด่นๆนั้นแต่ว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็ไม่นิยมถ้าเข้าถึงความจริงแล้วอย่างนี้มันก็ปล่อยความปล่อยอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในธาตุในขันธ์นี่มันก็เป็นเรื่องที่จะปล่อยพวกปล่อยชาติอยู่แล้วจนกระทั่งเราสามารถฉลัดออกได้ด้วยปัญญาอันแหลมคมของเราไม่มีขันธ์5นั้นขันธ์ใดขันธ์หนึ่งที่จะติดแทรกภายในจิตด้วยความซึมซาบเหมือนดังแต่ก่อนเลยต่างอันต่างจริงขันธ์ก็เป็นขันธ์รูปกองรูปคือกายของเรานี่เวทนาสุขทุกข์เฉยๆในร่างกายนี้สัญญาความจำหมายรู้สังขารความคิดความปรุงดีชั่วต่างๆวิญญาณความรับทราบในเมื่ออายตนะภายนอกเข้ามาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเรารับทราบแล้วดับไปดับไปตามสิ่งภายนอกมันดับไปมันผ่านไปมันก็มีเท่านั้นเพียงรับทราบแยบแยบแยบเช่นเสียงดังปังขึ้นนี้ก็ดีทราบเสียว่าเสียงดังขึ้นแล้วเสียงดับไปความรู้นี้ก็ดับไปยังเหลือแต่ความรู้อันดั้งเดิมคือจิตไม่มีอะไรกระทบก็รู้ไม่มีอะไรมาสัมผัสก็รู้นี่เรียกว่าจิตสิ่งที่ปรากฏขึ้นรู้ขึ้นมาในขณะที่สัมผัสนั่นท่านเรียกว่าวิญญาณมันก็เข้าใจแจ่มแจ้งหมดแล้วจิตใจก็ถอนออกจากสิ่งเหล่านี้เสียทั้งหมดนั่นการค้นคว้าหาบุญหาบาปหาความเกิดแก่เจ็บตายหรือไม่เกิดไม่แก่เจ็บตายต่อไปอีกเราจะไปค้นที่ไหนถ้าไม่ค้นที่นี่สิ่งเหล่านี้มีอยู่กับตัวของเราตัวจริงแท้อยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าก็รู้ที่นี่นำจากอันนี้ออกไปแสดงเราปฏิบัติเราพิจารณาตามสิ่งที่มีอยู่นี้มันจะผิดเพี้ยนไปไหนถึงจะไม่เจอของจริงการกล่าวมาทั้งนี้เป็นการกล่าวทั้งฝ่ายเหตุคือการค้นคว้าทั้งฝ่ายผลคือความรู้แจ้งแทงตลอดไปโดยลำดับและปล่อยวางไปเรื่อยๆเป็นผลสืบทอดไปจากเหตุนั่นแหละจนกระทั่งจิตมีความรอบตัวทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเชื้ออยู่ภายในจิตเมื่อถอดถอนจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ถือเป็นตนเป็นตัวแล้วกิเลสจะเข้าไปรวมอยู่ที่จิตย่อมจะถือจิตว่าเป็นเราเป็นของเราย่อมจะถือจิตว่าเป็นของเศร้าหมองผ่องใสย่อมจะถือจิตว่าเป็นความสุขความสบายเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เมื่อยังมีถืออยู่เช่นนั้นนั่นแหละท่านบอกว่าบ่อแห่งภพแห่งชาตินั้นก็มีอยู่ที่นั่นสติปัญญาก็หยั่งเข้าไปด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแห่งอาการนั้นๆที่อยู่ภายในจิตจนสามารถแทงทะลุปุโปร่งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยเป็นใจที่บริสุทธิ์นี่คือผู้ไม่เกิดท่านชำระเชื้อที่พาให้เกิดออกจากใจหมดแล้วท่านผู้นี้เป็นผู้ไปนิพพานดังที่ทำที่กล่าวแล้วนั้นว่าสัตว์บางประเภทเกิดในครรภ์ประเภทเกิดในที่อบอุ่นปุ๋ยสัตว์บางประเภทที่ทำบาปทำความชั่วช้าละมกเวลาตายแล้วก็ไปเกิดในนรกเป็นสัตว์เดรัจฉานบางประเภททำบุญทำกุศลก็ไปสวรรค์พรหมโลกแต่เนี่ยนี่ผู้สิ้นอาสวะสิ้นคือสิ้นจากกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วผู้นั้นปรินิพพานโดยถ่ายเดียวกันนั่นคือผู้ตัดภพตัดชาติต
ัดทางเดินของป่าช้า

ตัดทางเดินไปป่าช้าไม่ต้องไปถูกป่าช้าอีกแล้วไม่ต้องไปถูกความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอีกแล้วคือผู้นี้นะผู้ที่ไม่เกิดเพราะสาเหตุอันใดท่านก็อธิบายให้เราฟังแล้วจะให้แจ่มแจ้งขนาดไหนพระศาสดาก็เต็มองค์ความรู้เต็มองค์การสอนธรรมก็แจ่มแจ้งเต็มที่ของธรรมเราฟังเพื่อความแจ่มแจ้งเห็นจริงกับธรรมทั้งหลายด้วยและปฏิบัติตนไปตามหลักธรรมนั้นด้วยเหตุใดจะไม่รู้ความจริงเพราะมีอยู่ด้วยกันทุกคนไม่นอกเหนือไปจากกายกับจิตนี้เลยค้นคว้าให้เห็นให้เจอเนี่ยสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดบุญก็ดีบาปก็ดีมีใจเป็นรากฐานมีใจเป็นประธานมีใจเป็นผู้รับผิดชอบมีใจเป็นผู้จะไปมีใจเป็นผู้จะเสวยจะไปนรกก็ใจเป็นผู้ไปใจเป็นผู้เสวยจะไปสวรรค์ก็ใจเป็นผู้จะไปใจเป็นผู้เสวยไปพรหมโลกก็ใจเป็นผู้ไปใจเป็นผู้เสวยสุขเป็นตามขั้นความดีของตนจนกระทั่งถึงพ้นแล้วไปนิพพานไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายเย็นว่าอีกในวัฏสงสารก็มีอยู่ที่ใจท่านแสดงไว้ทุกแง่ทุกมุมแล้วหาที่สงสัยไม่ได้ความสงสัยเป็นเรื่องของกิเลสต่างหากที่มันหลอกลวงเราดีไม่ดีหลอกคนให้เคว้หลักหรือให้เสียไปตามมากมายกายก่อนเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตเป็นลูกศิษย์ชาวของพระพุทธเจ้าจึงควรมีเหตุมีผลมีผลเป็นเครื่องพิสูจน์เสมออย่าหูเบาตาไวใจง่ายไม่ดีต้องใช้เหตุใช้ผลพินิจพิจารณาทุกแง่ทุกมุมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักตายตัวคือความจริงตายตัวสอนไว้อย่างถูกต้องแม่นยำปฏิบัติตามหลักธรรมนี้แล้วเราจะเป็นผู้เย็นสนิทใจทั้งปัจจุบันนี้และอนาคตข้างหน้าโดยไม่ต้องสงสัยนี่สรุปเรื่องตายเกิดตายสูญและเรื่องไม่ต้องเกิดก็มีอยู่ที่ใจนี่หมดแล้วค้นคว้าลงที่นี่นี่แหละตัวจริงอยู่ที่นี่บาปก็จะเห็นได้ที่ใจนี้ผู้ที่จะไปสู่แดนนรกก็จะเห็นได้ที่ใจไม่เห็นที่อื่นบุญก็เห็นได้ที่ใจผู้จะไปสวรรค์เสวยความสุขคือบุญที่ตนได้สร้างไว้ก็คือใจตรงนี้จะเป็นผู้ก้าวไปเหมือนอย่างเราก้าวไปก้าวมาตามเหตุการณ์ที่ควรจะไปจะมาจิตยิ่งเป็นของรวดเร็วขณะเดียวเท่านั้นรอบโลกธาตุแล้วทั้งที่กิเลสเต็มตัวอยู่มันยังคล่องตัวขนาดนั้นยิ่งสิ้นกิเลสไปโดยแล้วมันจะไม่คล่องได้อย่างไรนี่ให้พ้นเข้ามาที่นี่พยายามอบรมจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นหน้าที่การงานก็ไม่เสียการบำเพ็ญคุณงามความดีการปฏิบัติศาสนาไม่ได้ทำหน้าที่การงานทางโลกสงสารให้เสียไปแม้แต่น้อยนอกจากเป็นเครื่องสนับสนุนกิจการงานนั้นให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นสม่ำเสมอและได้ผลเป็นที่พอใจเพราะอำนาจของผู้มีธรรมในใจเป็นผู้ดำเนินงานไม่มีอย่างอื่นจึงขอยุติเพียงเท่านี้อ๋อเนี่ยแตก

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันรัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำสินเชื่อเพื่อการเกษตรวงเงิน 100,000 บาทมาพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันรวมถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชา
2: เวลา 16:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสต์โฮเทลนครเซี่ยงไฮ้ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือแนวทางยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนพร้อมย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรัฐบาลจีนยืนยันที่จะสนับสนุนและทำงานร่วมกับประเทศไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
3: ทางรัฐบาลจีนก็ให้เกียรติกับคณะของรัฐบาลไทยเป็นอันมากก็เลยมีการพูดคุยนะครับมีการย้ำถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศว่ายังคงมีความแน่นแฟ้นประเทศจีนก็ยังยืนยันในการที่จะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆต่อประเทศไทยให้ความร่วมมือด้านต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เรื่องของการร่วมกันนะครับฝึกอบรมบุคลากรด้านต่างๆ
2: นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันและหากทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรจีนก็พร้อมอำนวยความสะดวกในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการหารือโดยรัฐบาลไทยยืนยันว่าไทยไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งแต่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชน
3: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นถึงความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะต่างประเทศไทยเราก็บอกเราไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีอธิปไตยที่เราจะต้องปกปักรักษานะครับเราต้องมีความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เราจะต้องคอยดูแล
2: ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการประชุมความร่วมมือแม่โขงล้านช้างซึ่งจีนในฐานะประธานร่วมเสนอความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงเวลาที่เพื่อให้กลไกความร่วมมือสามารถดำเนินต่อไปได้โดยทุกประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างครบถ้วนชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างงบประมาณปี2570เน้นให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
4: นายสุทนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดประชุมต่อเนื่องจนถึงวันที่15กันยายนนี้เพื่อศึกษารายละเอียดงบประมาณของทุกกระทรวงและหน่วยงานก่อนจะทำข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจและการคลังของประเทศรวมถึงงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังการบริหารหนี้สาธารณะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาการบริการภาครัฐพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของคณะกรรมาธิการไม่ใช่เพียงตรวจสอบตัวเลขงบประมาณแต่ต้องตรวจสอบให้เห็นผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับเพราะงบประมาณทุกบาทคือภาษีของประชาชนด้านนายสุภโชคสารากิจรองประธานคณะกรรมาธิการระบุว่าจะประสานความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการสามัญของวุฒิสภาทั้ง21คณะเพื่อติดตามความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและรายงานความสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบงบประมาณของวุฒิสภาวาสนาตระเขตรายงาน
1: รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำสินเชื่อเพื่อการเกษตรวงเงิน 100,000 บาทมาพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาเพดานวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้นย้ำว่าการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกหนี้หรือยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติแต่เป็นการปรับวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพโดยผู้ลงทะเบียนยังคงต้องผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ทรัพย์สินและคุณสมบัติอื่นๆตามที่โครงการกำหนดเช่นเดิมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ความมั่งคั่งการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมเป็นธรรมและเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งแก้ไขฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบข้อมูลคลาดเคลื่อนโดยประชาชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกในวันนี้ว่าพบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนและลดความสับสนยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิ์ประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความพ้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที่
5: นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนขอย้ำว่าการคัดกรองครั้งนี้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริงโดยไม่มีการจำกัดโควต้าผู้รับสิทธิ์และขอความเห็นใจจากประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารรัฐทั้ง5แห่งที่กำลังเร่งปฏิบัติงานให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากรปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานคปภ.เร่งประสานเยียวยาด้านประกันภัยเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจ่ายสินไหมให้แก่ผู้เสียชีวิต ขณะที่บริษัทประกันภัยได้เตรียมเช็ครอจ่ายให้แก่ทายาทไว้แล้วนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มอบหมายให้นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจ

0: สอบเร่งติดตามและประสานงานการช่วยเหลือด้านประกันภัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน33รายสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว28รายจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยวงเงินเอาประกันภัยรวม40ล้านบาทครอบคลุมทั้งตัวอาคารเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และสต็อกสินค้าซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทผู้รับประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดพร้อมบูรณาการตรวจสอบข้อมูลความคุ้มครองส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตโดยพบว่ามี11รายที่ถือครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุประกันสินเชื่อและประกันภัยที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้บริษัทได้เตรียมเช็ครอจ่ายให้แก่ทายาทเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คปภ.จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรายอื่นๆเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนและเป็นธรรมโดยผู้ได้รับผลกระทบหรือทายาทสามารถสอบถามข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE Official Account @OIC Connect กระทรวงคมนาคมเตรียมประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษคุมเข้มขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเข้าเมืองยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคม
1: นายพิพันธ์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางครั้งที่2ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือแนวทางยกระดับระบบขนส่งทางรางของไทยครั้งใหญ่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดควบคู่กับการใช้ระบบรางเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยได้เห็นชอบมาตรการสำคัญใน4มิติได้แก่การประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษเนื่องจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางเพื่อจัดระเบียบรถไฟสินค้าโดยจำกัดเวลาเดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22:00 นถึง 4:00 นจำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งผ่านพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดความเสี่ยงในเขตชุมชนหนาแน่นพร้อมเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวทางรางภายใต้แนวคิด Tourism for All ตลอดจนเห็นชอบแผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อขยายโครงข่ายการเดินทางอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง6ฉบับเพื่อควบคุมมาตรฐานผู้ประกอบการตัวรถและบุคลากรอย่างรัดกุมซึ่งรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและสมรรถภาพของพนักงานขับรถทั้งร่างกายและจิตใจการบังคับใช้ระบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์การจัดทำประกันความเสียหายและการออกแบบตัวรถให้ครอบคลุมผู้ทุกพลภาพซึ่งการบูรณาการนโยบายทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างเท่าเทียมและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานต่อเนื่องบังคับใช้กฎหมายแยกประชาชนออกจากกลุ่มนายทุนเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที
2: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับพื้นที่ทำกินของประชาชนว่าได้รับรายงานจากนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขณะนี้เจ้าของบ้านพักตักอากาศหรูเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยตัวเองตามคำพิพากษาศาลซึ่งเป็นรายที่2ของการดำเนินการรื้อถอนโดยสมัครใจภายหลังคดีถึงที่สุดโดยสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างรื้อถอนมี8รายการครอบคลุมพื้นที่ประมาณ11ไร่คดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการตรวจปราบปรามของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อวันที่1พฤษภาคม2555ตรวจพบการบุกรุกพื้นที่ป่าก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมให้ชดเชยค่าเสียหายให้กรมอุทยาน 300,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยตามที่ศาลกำหนดโดยคดีได้ถึงที่สุดแล้วทั้งนี้รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติปี2543โดยกำหนดให้การพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่กลุ่มที่2และบางส่วนของกลุ่มที่4แล้วเสร็จภายใน6เดือนเพื่อแยกประชาชนผู้ใช้ประโยชน์โดยสุจริตออกจากผู้บุกรุกเชิงพาณิชย์และกลุ่มนายทุนอย่างชัดเจนจะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดโปร่งใสรอบคอบและเป็นธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษและองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายพร้อมจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามแดนนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมการประชุมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งเยี่ยมชมระบบกรองกำจัดสารหนูสำหรับน้ำประปาหมู่บ้านบ้านเมืองยิมตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามแนวทางการแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่พร้อมกล่าวว่าการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของมิตรประเทศที่หลอมรวมจุดแข็งในแต่ละมิติเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยแบ่งงานออกเป็น3กรอบความร่วมมือหลักได้แก่พันธมิตรด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยชุมชนญี่ปุ่นได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญบินตรงร่วมลงพื้นที่ทันทีโดยในเฟสแรกจะสนับสนุนชุดทดสอบคุณภาพน้ำให้ชุมชนและร่วมติดตั้งระบบกรองสารหนูในระบบประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมร่วมมือกับประเทศออสเตรเลียผ่านโครงการ Australian Water Partnership หรือ AWP นำเทคโนโลยีการจัดการน้ำระดับโลกมาช่วยไทยวางระบบเฝ้าระวังระยะยาวพันธมิตรเชิงนโยบายและการจัดการต้นต่อห่วงโซ่อุปทานสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทางการจีนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมเพื่อจัดการปัญหามลพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงและยินดีกระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างหรือ MLC ในการแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรน้ำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดกัญชาและกระท่อมลักลอบนำเข้าส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบังมูลค่ากว่า15ล้านบาท
3: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่ากรมการแพทย์แผนไทยได้ร่วมกับสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จังหวัดชลบุรีและสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังตรวจสอบตู้สินค้าขาออกเป้าหมาย3ตู้คอนเทนเนอร์ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีพบการลักลอบขนส่งสมุนไพรควบคุมและพืชกระท่อมรายใหญ่จากการตรวจสอบตู้สินค้า2ตู้ที่สำแดงเท็จในใบขนส่งสินค้าเป็นถุงมือยางแต่พบช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนปะปนอยู่175หีบห่อน้ำหนักรวม350กิโลกรัมอีก1ตู้ระบุปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์สำแดงเท็จเป็นปลอกหมอนและเส้นใยสังเคราะห์ตรวจพบช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนปะปนอยู่1160หีบห่อน้ำหนักสุทธิรวม1160กิโลกรัมรวมช่อดอกกัญชาแห้งที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดมีน้ำหนักรวมสูงถึง 1.5 ตันคิดเป็นมูลค่าของกลางกว่า15ล้านบาทมีความผิดตามมาตรา244แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568นอกจากนี้ยังตรวจยึดตู้สินค้าขาเข้าตกค้างต้นทางประเทศอินโดนีเซีย1ตู้คอนเทนเนอร์สำแดงเป็นพืชกระท่อมตรวจสอบพบกล่องบรรจุลังผงกระท่อม 1,120 หีบห่อน้ำหนักรวม 27,000 กิโลกรัมการจับกุมบิ๊กล็อตครั้งนี้เป็นการยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าส่งออกพืชสมุนไพรควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นขบวนการผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางนารุมนอุดมพรรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ก่อนซื้อของในช่วงนี้มีข่าวที่ผู้บริโภคควรรู้ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม66รายการมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นเวลา1ปีเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยปีนี้มีการเพิ่มสินค้าใหม่อีก5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าที่เป็นธรรมและช่วยรักษาเสถียรภาพค่าครองชีพของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ระบุว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอิสฮักดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในวันนี้โดยนายหวังอี้และนายอิสฮักดาต่างแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นหลังการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายหวังอี้ยังให้คำมั่นว่าจีนจะสนับสนุนความพยายามของปากีสถานในการทำหน้าที่คนกลางในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนอกจากนี้จีนจะยังคงมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มที่เขตเผิงชุยนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายหลังพังถล่มและประชาชนบางส่วนถูกฝังอยู่ใต้ซากอาคารโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสังเกตเห็นก้อนหินร่วงจากไหล่เขาจึงประกาศเตือนภัยและสั่งอพยพประชาชนกว่า60คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ทว่าดินถล่มเกิดขึ้นระหว่างการอพยพทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สับผู้ประสบภัยออกจากซากปรักหักพังได้แล้ว9คนโดยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังได้ขณะที่กระทรวงบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนยกระดับการรับมือเหตุฉุกเฉินเป็นระดับ2ซึ่งหมายถึงระดับรุนแรงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยกว่า300นายลงพื้นที่เพื่อเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8 นาฬิกา 14 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 80 เซนติเมตรและเวลา 23 นาฬิกา 2 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 29 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4 นาฬิกา 46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 38 เซนติเมตรและเวลา 16 นาฬิกา 25 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 83 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 นาฬิกา 35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 นาฬิกา 59
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน
11: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าว
12: จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่าน

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมพระขอเชิญรับฟังครับ
1: โลกไม่สามารถจะรู้หรือว่าทราบนี่แล้วคือความเป็นมาของตนจะเป็นมาด้วยอาการใดมีความสุขทุกข์มากน้อยเพียงไรมีกำเนิดใดบ้างทั้งสูงและต่ำทั้งที่เราต่อเป็นผู้ทำเองเป็นมาเองตามธรรมดาสิ่งที่เราเป็นมาเองทำเองมันก็ไม่น่าจะสงสัยแต่ตรงข้ามมันกลับไม่รู้เสียเลยว่าความเป็นมาของเราเคยเป็นมาอย่างไรบ้างไม่เพียงแต่ว่าสงสัยเท่านั้นทั้งไม่รู้เลยในอดีตที่เคยเป็นมาอย่างไรใกล้ขนาดไหนเราไม่สามารถจะทราบได้เรื่องไม่ทราบได้เลยพระพุทธเจ้าก็ทรงดำเนินทางสายนี้มาแล้วเช่นเดียวกันสายไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ทราบว่าพระองค์เป็นมาอย่างไรจนกระทั่งวันตรัสรู้ถึงได้ทราบอย่างเป็นพระทัยแต่ส่วนวาระสุดท้ายที่จะถึงความเป็นพระพุทธเจ้านี้หากทรงทราบได้บ้างเป็นลำดับลำดับเนี่ยมาชัดเจนขึ้นโดยไม่มีข้อข้องถ้าใครได้สงสัยอะไรเลยข้อวันจะรู้จึงได้นำสิ่งที่ทรงรู้ทรงเห็นทั้งที่เกี่ยวกับพระองค์โดยเฉพาะคือแถวแนวแห่งความเป็นมาของพระองค์และความเป็นมาของโลกซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันนำมาสอนโลกด้วยวิธีปฏิบัติส่วนใดที่ยังไม่ทราบเรื่องราวของตนและจะพอทราบได้ด้วยวิธีใดพระองค์ก็ทรงสั่งสอนด้วยวิธีนั้นและทรงแสดงผลที่เคยเป็นมาของสรรโลกทั้งสุขทุกข์ดีชั่วประการต่างๆมีพระองค์เป็นต้นให้โลกได้ทราบเหมือนกันซึ่งชาตินั้นเป็นอย่างนั้นชาตินี้เป็นอย่างนี้ในสวยสภาพเป็นอย่างนั้นมานั้นเรื่องมาสิ่งที่ปิดบังอยู่นี้ที่ไม่ให้สัตว์โลกทั้งหลายทราบคืออะไรถ้าเป็นความสว่างถ้าก็ควรจะทราบพอสมควรจะมองเห็นหากเป็นวิแววทางหูเมื่อหูเราดีอยู่ก็ควรจะได้ยินหากเป็นวิแววทางจมูกถ้าจมูกเราดีอยู่ก็ควรจะได้กลิ่นว่ากลิ่นแห่งความเป็นมาของเราเป็นมาอย่างนั้นอย่างนั้นแต่นี่ไม่มีวิแววอะไรทั้งนี้เพราะความมืดปิดบังสิ่งที่สว่างอยู่นั่นเสียเช่นเดียวกับดวงไฟของเราที่เปิดขึ้นแล้วเอาแก้วที่ดำๆมาครอบความสว่างนั้นจะไม่ปรากฏตัวได้เลยหากเปิดแก้วครอบที่ดำๆนั้นออกเสียความสว่างก็จะปรากฏขึ้นไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งนั้นได้สำหรับบุคคลที่มีในตาพูดถึงลมหูจมูกลิ้นกายก็พึงเทียบกันโดยในนี้ถึงแม้อธิบายขยายออกไปมากมายเสียแล้วเนี่ยและสิ่งที่ปิดบังความสว่างอยู่ภายในนี้พระพุทธเจ้าท่านให้ชื่อว่าทิเลศจะปิดมากปิดน้อยก็ดำมากดำน้อยมืดมากมืดน้อยเป็นลำดับลำดับมา สามารถที่จะให้ผู้ถูกปิดบังนั้นได้รู้จริงถึงจริงได้ในสิ่งที่เป็นมาของตนมีความเกิดเป็นต้นทั้งสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเหมือนกับมิตรสหายของสัตว์โลกทั่วๆไปเพราะความอยากเกิดหากถือว่าเป็นศัตรูแล้วใครๆก็ไม่อยากจะเกิดกันมีถืออยากจะเกิดกันทั้งนั้นจึงเรียกว่าเป็นมิตรความเกิดตายซึ่งเป็นเรื่องของกองทุกข์เรากลับเห็นว่าเป็นมิตรต่อเราก็เท่ากับเรารักสาเหตุแห่งความเกิดตายนั้นว่าเป็นมิตรเรารักชอบถือว่าสาเหตุแห่งความเกิดตายนั้นเป็นมิตรของเราอีกเช่นกันฉะนั้นการแก้กิเลสคือสิ่งปิดบังให้มืดมิดปิดตาของเราจึงเป็นสิ่งที่สัตว์โลกจะพึงสนใจและแก้ไขตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ตัวเราเองไม่ทราบว่าเราได้เคยเป็นอะไรมาบ้างเพราะอำนาจแห่งกิเลสเป็นผู้ขับไสให้ไปเกิดที่นั่นที่นี่แล้วแสดงผลออกมาโดยลำดับลำดับนั่งนับตั้งแต่วาระเกิดขึ้นมาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือความตายมีแต่ยาพิษคือความทุกข์ความลำบากทรมานเกี่ยวปนดิบโดยลำดับลำดับความเกิดตายนี้จอมปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงถือว่าเป็นไผ่จึงมีภาษิตอันหนึ่งซึ่งรับรองว่าลูกข้างนับถืออาชาตัดสัตว์ทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดถ้าเกิดมันเป็นตัวขึ้นมาแล้วทุกข์คือเงาก็ตามมาแล้วความเป็นมาของเรานี้แม้เราจะไม่ทราบความเป็นมาของตนในอดีตว่าเป็นเคยเป็นอะไรมาบ้างก็ตามก็เป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วพระองค์ก็ไม่ทรงประสงค์อะไรมากนะที่จะให้สัตว์โลกรู้อย่างนั้นแต่สิ่งที่ต้องมุ่งหมายอย่างยิ่งก็คือเรื่องของทุกข์เรื่องของสมุทัยเรื่องของมรรคและเรื่องของนิโรธซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราธรรมะที่พระองค์ประกาศแก่สัตว์โลกจึงทรงแสดงสัจธรรมนี้ขึ้นก่อนอื่นเป็นการกระเทือนไปทั่วทั้งโลกธาตุบรรดาสัตว์ทั้งขานที่มีวิญญาณเขาจะมีสัจธรรมเหล่านี้อยู่ภายในตัวอย่างน้อยก็มีทุกข์ขับสมุทัยหากว่ามรรคยังไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้แล้วทรงสั่งสอนเน้นหนักลงในสัจธรรมนี้จนเป็นหลักของพระศาสนาที่ประกาศธรรมสอนโลกเรื่อยมาไม่ส่งลดนะเพราะเป็นจุดศูนย์กลางอันตั้งแม่นยำและกระเทือนทั่วทั้งโลกธาตุว่ามีอยู่ในสัจธรรมนี้เท่านั้นทั้งฝ่ายสังสมและฝ่ายบุกเบิกถอดถอนให้หมดสิ้นไปสัจธรรมจึงเป็นธรรมที่กระเทือนทั่วทั้งโลกหรือไตรโลกธาตุทั้งสามท่านสอนให้พวกเราทั้งหลายทราบอันนี้แม้จะไม่ทราบเรื่องอดีตความเป็นมาของตนก็ตามและทรงสอนลงในจุดนี้อันเป็นสิ่งที่จะสามารถให้ทราบได้ทั้งอนาคตและอดีตที่ตนเคยเป็นมาอย่างไรโดยถือหลักปัจจุบันที่กำลังเป็นอยู่นี้เป็นเครื่องทดสอบหรือเป็นเครื่องวัดกันไม่ผิดคือเป็นเครื่องวัดเครื่องทดสอบอย่างถูกต้องแม่นยำหายสงสัยละทั้งฝ่ายอดีตและอนาคตซึ่งเป็นมาแล้วของตนและจะเป็นไปอยู่โดยลำดับด้วยหลักปัจจุบันนะครับคือการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมอันเป็นจุดศูนย์กลางนี้ได้แก่พิจารณาเรื่องทุกข์ ที่มีอยู่ภายในร่างกายและจิตใจด้วยสติปัญญาอย่าเห็นว่าทุกนี้เป็นภัยแต่ตนในขณะที่พิจารณาจะเป็นเหตุให้กลัวแต่ให้ถือว่าทุกนี้เป็นความจริงอันหนึ่งซึ่งเราจะต้องรู้ว่าเกิดในที่ใดบ้างและตั้งอยู่อย่างไรบ้างมีการให้ร้ายป้ายสีแก่ผู้ใดบ้างเป็นข้าศึกแก่ผู้ใดบ้างและให้พิจารณาถึงเรื่องสมุทัยซึ่งเป็นผู้รักชอบเสาะแสวงยิ่งนักในการสั่งสมกิเลสเพื่อให้เป็นผลเกิดทุกข์ขึ้นมาทั้งที่ตนก็กลัวทุกข์สมุทัยคืออะไรคือความคิดความปรุงของจิตอันเป็นฝ่ายต่ำหรือเป็นฝ่ายถูกมัดท่านกล่าวไว้ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรว่าเสื่อยที่ดังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เป็นรากแก้วอันใหญ่โตของสมุทัยกามตัณหาคือความรักความใคร่ในวัตถุและอารมณ์นั้นมีจำนวนมากมายการกองตีความหมายไปได้ทั่วโลกทั่วสงสารพิจารณาแขนงของมันแตกไปในสิ่งวัตถุหรืออารมณ์อันใดๆบ้างรวมเข้าเป็นกามตัณหาภาวะตัณหาคือความยินดีในสิ่งที่มีหรืออยากในสิ่งที่มีอยากในพบในที่นั่นที่นี่แล้วแต่จะพูดไปถึงหรือภาวะตัณหาอยากในสิ่งที่ไม่มีอะไรไม่มีความเพียงแค่ถามวอนในสัตว์และสังขารนี้มีได้ที่ไหนเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจังมีกฎอนิจจังเป็นเครื่องบังคับตายตัวอยู่เช่นนั้นไม่มีใครจะสามารถรื้อถอนให้โลกอนิจจังนี้เปลี่ยนเป็นโลกนิจจังไปได้แต่เราต้องการยิ่งนักในสิ่งที่ไม่มีเหล่านี้คืออยากให้เสี่ยงหนาถาวรตามความต้องการของตนเมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็เรียกว่าจำปิดสังมรปฏิตำปิดทุกขังปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แล้วอย่าว่าตั้งแต่สิ่งที่มีอยู่ไม่สมหวังเลยแม้สิ่งที่ไม่มีก็ต้องไม่สมหวังเช่นเดียวกันเพราะมันไม่มียิ่งเป็นของที่สุดวิสัยที่จะให้มีขึ้นยิ่งกว่าสิ่งที่มีอยู่แต่เราไม่ได้อย่างใจหวังนี่แหละเรื่องความทุกข์มันเกิดที่ตรงนี้มีเรื่องใหญ่ของกิเลสแล้วให้กำหนดดูเรื่องกองทุกข์มีอยู่ภายในร่างกายของเราทั้งที่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่ผู้เป็นปกติไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นคนในลักษณะเดียวกันคือเป็นผู้อยู่กับทุกข์เช่นเดียวกันเพราะร่างกายนี้เป็นสถานที่เกิดแห่งทุกข์ทั้งหลายจิตใจเมื่อมีเชื้อที่จะให้เกิดสมุทัยมีเชื้อคือสมุทัยที่จะเป็นเครื่องผลิตทุกข์ขึ้นมาได้อยู่แล้วก็เป็นภาชนะสำหรับรับทุกข์ได้อีกเช่นเดียวกันท่านจึงสอนให้พิจารณากายทุกข์เกิดขึ้นมากน้อยให้กำหนดดูให้ดีว่าเกิดขึ้นมาก็อะไรที่ทุกข์จะกำเริบรุนแรงขึ้นจนกระเทือนถึงจิตใจให้รับความเดือดร้อนของมัวนั้นก็เพราะสมุทัยเป็นผู้ส่งเสริมคือไม่อยากให้เป็นทุกข์อยากให้หายเพราะร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่อยากให้มีอะไรมากระทบกระเทือนเลยทั้งที่ร่างกายนี้ก็คือกองทุกข์อยู่แล้วยังมาถือเป็นเราอีกไม่อยากจะให้มีทุกข์ในสิ่งในสถานที่เป็นทุกข์นั้นในจิตก็มีความกำเริบขึ้นมาให้เกิดความทุกข์สองชั้นคือความทุกข์ทางส่วนร่างกายด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและความทุกข์ของจิตที่เกิดขึ้นจากความต้องการดังที่กล่าวมาแล้วนี้พิจารณาให้ดีมันเป็นปกติของมันอยู่แท้ๆทุกส่วนแห่งร่างกายที่แม้ประชุมกันอยู่ซึ่งโลกทั้งหลายสมมุติกันว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลแต่ธรรมชาตินี้ก็

มีความจริงของตนอยู่ตามปกติของตนไม่เคยหวั่นไหวโยกคลอนไปตามความสำคัญมั่นหมายและความนิยมเสียดสันของบุคคลใดๆเลยการที่จะให้รู้ความจริงภายในตัวเองความจริงอันนี้ก็คือทุกข์ที่จะทำให้เราสามารถรู้ในสิ่งต่างๆได้จึงควรพิจารณาทุกข์ด้วยปัญญาว่าเกิดในสถานที่ใดบ้างบรรดาร่างกายที่เป็นก้อนอยู่นี้มันเกิดในจุดใดบ้างแล้วกำหนดดูผู้ที่ไปยึดไปถือไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งนี้เป็นเราเป็นของเราไม่อยากให้สิ่งนี้เป็นทุกข์เพราะเป็นการกระเทือนเราเอาความจริงเข้าไปจับเราอย่าเอาความอยากเข้าไปจับอย่าเอาความอยากเข้าไปทำงานเพื่อที่เหลือแต่ความอยากรู้จริงเห็นจริงนั้นเป็นเรื่องของพิจารณาลงไปให้ถึงความจริงเรามีร่างกายด้วยกันทุกคนต้องมีกองทุกข์เต็มตัวทุกคนเป็นแต่เพียงว่าแสดงมากน้อยหรือก่อนหลังกันเท่านั้นสุดท้ายก็คือกองทุกข์ด้วยกันและวาระสุดท้ายก็คือเรื่องความแตกสลายแห่งร่างกายซึ่งเป็นส่วนผสมนี้เช่นเดียวกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยเราจึงควรจะพิจารณาในขณะที่ร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่และยังเป็นเครื่องมือให้เราทำงานเพื่อผู้สนคือความเฉลียวฉลาดถอดถอนตนให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เราควรทำเสียในวันอย่าได้ประมาทความประมาทไม่ใช่ของดีเป็นการทำลายตนทำท่านกล่าวไว้ว่าอัจเฉวะกิจจะมาตับตังโกชัญญามะนังสุเวนะโนสังยลังเตนมหาเทโมนมาติมาความเพียรเพื่อกุศลคือความเฉลียวฉลาดที่จะยกตนให้พ้นจากทุกข์นั้นควรทำเสียวันนี้อย่าไปคิดว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรนินจินดาเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์นิพพานตัวของเราผู้ทำงานของเราที่ทำนี่แหละคืองานเพื่อเพชรเพื่อพลอยเพื่อนิพพานให้หลุดพ้นจากที่เหลือจึงควรสนใจในวันนี้วันนี้เต็มวันเป็นของเราโดยตรงเพราะเราไม่ตายแต่วันพรุ่งนี้มะรืนต่อไปนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่มันอาจตายได้ด้วยกันทุกคนเพราะการตายนี้ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีเกณฑ์มีหมายไม่มีใครบังคับบัญชาได้พอหมดปัจจัยเครื่องสืบต่อกันเมื่อไรแล้วมันก็สลายตัวของมันได้เช่นเดียวกันไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลจึงไม่ควรประมาทในความเพียรที่จะพึงเป็นประโยชน์แก่ตนในขณะในการที่ควรสำหรับโพชัญญามะนังสุเวก็ใครบ้างหรือใครเล่าที่จะทราบว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งนี้มันมีใครทราบทางมหาเสนมาตินาไม่มีอันใดที่จะยิ่งใหญ่กว่ามหาเสนาคือความตายนะให้ทราบไว้เสียและให้รีบเร่งขวนขวายทำคุณงามความดีอย่าได้ประมาทนอนใจอย่าไปเชื่อใครยิ่งกว่าพระว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นสวดคาถาธรรมเพื่อคนมีกิเลสไม่มีสิ้นสุดเพราะตัวของตัวเองก็หลอกตัวเองจนพอแล้วอัดอั้นตันใจทะลักออกไปหลอกคนอื่นโลกเลยมีแต่โลกปลอมหาความจริงไม่ได้คนตัวของเราก็ปลอมของเขาก็ปลอมความรู้ก็ปลอมอะไรก็ปลอมไปหมดเมื่อระบายออกมาก็มีแต่เรื่องจอมๆเลยหาความจริงไม่ได้ทั้งที่โลกนี่ก็มีความจริงอยู่ไม่ใช่จะมีแต่ของปลอมโดยไถ่เดียวแต่คนไปคว้าเอาตั้งแต่ของปลอมมาหลอกลวงตนเองและทั่วๆไปจึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นไปซึ่งโลกนี้ก็มีหาความสงบสุขได้ไม่ใช่ว่าเป็นโลกที่เต็มไปด้วยกองทุกข์เต็มไปด้วยความหลอกลวงความจริงยังมีแทรกกันอยู่ถ้าเราจะหาในสิ่งที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่เราเราก็พอที่จะหาได้หากไม่ตั้งใจสั่งสมความจอมปลอมเหล่านี้ขึ้นเผาผลาญตนเองหรือหลอกลวงตนเองอยู่ตลอดเวลาอันเป็นทางที่ผิดจากหลักธรรมคำสั่งสอนของท่านและเป็นทางที่ผิดจากทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์วัวสมุทัยคือเรื่องหลอกตัวเอง

0: ใจฉลาดจะให้อันใดฉลาดถ้าไม่ใช่ที่กำลังโง่อยู่เวลานี้ฉลาดไม่มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะควรรับที่เป็นภาชนะรับความฉลาดได้ยิ่งกว่าใจเราจึงควรสร้างใจให้มีความเฉลียวฉลาดขึ้นมาด้วยอุบายต่างๆและทุกข์ที่มีอยู่ในจิตใจนี้จะได้ผลลูกผลเต้าเราก็ล้านเหรนออกไปจะไม่มีใครมาตั้งกองทุกข์ทำห้องน้ำห้องส้วมขับคายอยู่บนหัวใจเราตลอดมาและตลอดไปเช่นขี้โลภขี้โกรธขี้หลงนั้นไม่เป็นของดีแล้วหรือมันขี้อยู่บนหัวใจกดมันขับคายอยู่บนหัวใจกดมีขี้ของกิเลสเป็นอย่างนี้มันเหมือนกับขี้สัตว์ขี้บุคคลคือกันแล้วก็เอาหัวใจเป็นห้องส้วมขี้ด้วยแนวที่อื่นไม่เหมาะสมกับกิเลสกิเลสจึงเป็นธรรมชาติที่สูงเด่นในหัวใจของสัตว์สามารถจะถ่ายลดบนจิตใจของสัตว์ได้อย่างสบายสบายนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นจะไม่อาจเอื้อมได้เลยธรรมมากซึ่งเคยอธิบายให้ฟังแล้วได้แต่อะไรถ้าไม่ใช่ความฉลาดนี้ความฉลาดนี้แหละที่จะสามารถรู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้ให้เปิดเผยขึ้นมาและนิโรธคือความดับทุกข์ธรรมะสามารถแก้ที่เหลียดอันเป็นตัวสังสมแห่งทุกข์ได้ออกมากน้อยได้มากน้อยเพียงไรเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับตามกำลังของเหตุคือมรรคธรรมะมีกำลังความสามารถเต็มที่ที่เหลียดก็หาที่หลบซ่อนไม่ได้สลายตัวไปหมดเรียกว่านิโรธแสดงเต็มที่ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่ในสถานที่ใดถ้ามันมีอยู่ที่ใจของเราซึ่งเป็นภาชนะอันสำคัญควรแก่สิ่งเหล่านี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นใดที่เป็นที่จะขิดกิเลสที่เป็นกองทุกข์ตลอดถึงมรรคนิโรธนิพพานขึ้นมามีใจดวงเดียวนี้เท่านั้นท่านจึงสอนสัตว์โลกลงที่ใจแห่งเดียวกายวาจาเป็นเพียงเครื่องมือของใจถ้าใจได้รับการอบรมด้วยดีแล้วการแสดงออกมาก็นิ่มนวลน่าดูมีเหตุมีผลถ้าใจได้ขาดเหตุขาดผลเพราะความโง่เขลาที่อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดูไม่ได้เลยแม้จิตใจเองก็ดูไม่ได้คือดูตัวเองไม่ได้เป็นไฟทั้งกองร้อนไปหมดไม่กำหนดว่าสถานที่ใดจะเป็นที่ร่มเย็นถ้าใจไม่ร่มเย็นเสียอย่างเดียวหลายไม่ต้องทำงานอะไรทั้งสิ้นโนนาโถไม่ปรากฏและใจผู้อื่นเขามีแก่ใจช่วยได้ช่วยเราได้ไหมการปฏิบัติธรรมถ้าเราพยายามพิจารณาค้นคว้าภายในร่างกายและจิตใจของเราซึ่งแสดงเรื่องราวอยู่ตลอดเวลาโดยไม่หยุดหย่อนในทางปัญญาแล้วเราจะเห็นช่องทางบุกเบิกกิเลสออกไปโดยลำดับและเห็นทางเพื่อความค้นทุกข์ไปเป็นชั้นๆและพ้นทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงประจักษ์กับใครโดยไม่ต้องไปรอวันนั้นวันนี้หรือไปถามใครๆทั้งสิ้นเพราะศาสนาธรรมประกาศลงแล้วที่จิตใจเห็นจะเห็นที่จิตใจรู้ที่จิตใจพ้นที่จิตใจไม่มีที่อื่นใดเป็นที่พ้นเพราะกิเลสไม่อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตใจนี้โดยไถ่เดียวมีจุดนี้เป็นจุดที่สถิตที่เป็นที่อยู่ของกิเลสและบาปธรรมทั้งหมดแก้กันจึงแก้กันลงที่จุดนี้มีมรรคอรหันต์เทวัง
1: ธรรมฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่5เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2518ในโอกาสเทศนาอบรมพระในรายการแสงส่องธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: ท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวโยท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
1: บริเวณแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดและต่อจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าอย่าฝืนความจริงต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2537มีชื่อกันเทศว่าธรรมชาตินี้ตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่22เดือนธันวาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าคำสัตย์อธิษฐานจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่13เดือนพฤษภาคมกราช2527มีชื่อกันเทศว่าโรงขังของวัดตะต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนกันยายนพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าแบบแปลนของศาสนธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าใจมีอายุยืนนานจนไม่สามารถคำนวณได้จากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่20เดือนมกราคมพุทธศักราช2536มีชื่อกันเทศว่าธรรมสมบัติอันล้นค่าต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าความรักเสมอตนไม่มีตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าสร้างพระให้เป็นพระดีสร้างคนให้เป็นคนดีต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนมีนาคมพุทธศักราช2527มีชื่อกันเทศว่าเจ้ามหาอำนาจภายในใจและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่2เดือนธันวาคมพุทธศักราช2509มีชื่อกันเทศว่าสัมโมทนียกถาจากนั้นเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าใจเป็นศูนย์กลางของโลก ไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับเป็นอันที่ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
2: พระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา8นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในงานเทศมหาชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา10นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนมยังธรรมานุสตินยังกะโร

ันนมยังสังฆานุสติในยังกะโร

อาชมายาปาจเวคิกวายังจีวรังปริพุตังตังยาวาเดวาสิตาสะปฏิฆาตายะวันหาสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสะวะตาสะปะสิริงสะปะสัมปะสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโกปินาปะ

ยะดังสัมมาทัสสวาทาสัพพสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทานังปฏิสัลลานารามะทังอาชะมยาปัจเวคิตวาโยกิลานะปัจจยังเหสัจจะปริฆา

ผมเป็นห่วงยายหมู่เพื่อนมากทีเดียวเต็มหัวใจไม่ใช่ห่วงธรรมดาเหมือนนี่ที่เขาห่วงกันลึกอยู่ด้วยกันไปธรรมดาธรรมดาที่ผมไม่เป็นอย่างนั้นรับแล้วรับถึงเป็นถึงตายทุกอย่างการอารมณ์สั่งสอนในด้านใดที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นอุบายวิธีการที่จะแก้สิ่งไม่ดีทั้งหลายภายในใจของผู้มาอาศัยอยู่ด้วยเราทุ่มลงหมดเต็มกำลังความสามารถของเราทุกแง่ทุกมุมเราไม่ทำเล่นๆทำจริงทำจังกิเลสมีหลายประเภทประเภทที่รุนแรงที่สุดทำให้จิตวันไหวอยู่ตลอดเวลาก็มีประเภทที่หมักหมมอยู่ลึกๆก็มีประเภทที่ออกหน้าออกตาเห็นได้อย่างชัดๆจนถึงทำให้จิตให้กายไหวไปตามก็มีผู้มาปฏิบัติซึ่งเป็นนักบวชมุ่งต่อธรรมด้วยการแก้กิเลสอยู่แล้วจึงไม่ควรเห็นกิเลสประเภทต่างๆว่าเป็นของไม่สำคัญพอที่จะเกิดความนอนใจไม่คิดอ่านถึงเรื่องสติปัญญาที่จะนำมาแก้ไขสิ่งอย่างนี้ซึ่งเป็นภัยต่อตนมาตั้งแต่การไหนๆอยู่แล้วกิเลสทุกประเภทในพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าที่นับได้พอประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์พระองค์ไม่เคยแสดงว่ากิเลสตัวใดไม่เป็นภัยต่อจิตใจของสัตว์โลกเป็นภัยทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าหนักเบาต่างกันสิ่งที่เป็นภัยจะหนักเบาต่างกันก็ตามก็คือความเป็นตัวภัยต่อเราอยู่นั่นแหละเสี้ยนปักน้ำปักถูกหอกแหลมเหลาต่างๆมีความเจ็บปวดไปด้วยตามลำดับตำดาของสิ่งนั้นๆที่มีพิษภัยต่างกันแล้วใครจะกล้าถ้าเทียบแล้วว่าจะนำสิ่งนั้นมาทิ่มแทงตนเองน้ำเล็กๆก็ทราบแล้วว่าทำความเจ็บปวดได้ตามกำลังของมันมีกิเลสประเภทต่างๆที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้มันก็มีหลายประเภทเช่นเดียวกันผู้ปฏิบัติจึงควรสำเนียกศึกษาใคร่ครวญจากโอวาทครูอาจารย์สั่งสอนและสังเกตพิจารณาความเคลื่อนไหวของจิตที่เป็นมาเพราะอำนาจของกิเลสผลักดันออกทุกระยะเลี้ยงนี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อจะแก้พิษภัยออกจากจิตใจของตนไม่ใช่ว่านอนใจอยู่เฉยเพศนี้เป็นเครื่องประกาศให้โลกทั้งหลายและตัวเองทราบว่าเป็นเพศของนักบวชเพียงทราบว่าตนเป็นนักบวชเท่านั้นกิเลสก็ยังไม่หลุดลอยไปต้องได้ทำหน้าที่แก้กิเลสประเภทต่างๆตามหน้าที่ของตนเพศของตนอีกด้วยเพราะฉะนั้นเพศของนักบวชจึงมีแต่การฆ่ากิเลสโดยถ่ายเดียวไม่มีคำว่าสั่งสมกิเลสจะเป็นกิเลสประเภทใดๆจะชำระสาสางออกให้หมดด้วยความภาคเพียรเต็มสติกำลังความสามารถของตนนี่จึงถูกต้องตามหน้าที่และเจตนาของตนที่มุ่งบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาและถูกตามนโยบายแห่งธรรมที่สอนไว้แล้วอย่างใดด้วยถูกตามพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อแก้กิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทด้วยหากขัดต่อพระโอวาทที่ทรงแสดงไว้แล้วแม้แต่น้อยนั่นแหละพิษภัยเกิดขึ้นตรงนั้นการขัดแย้งธรรมในแง่ใดก็ตามขัดแย้งวินัยในแง่ใดก็ตามไม่ใช่ของดีคือเป็นตัวฆ่าศึกต่อธรรมต่อวินัยสุดท้ายก็มาเป็นฆ่าศึกต่อตัวเราเองซึ่งไม่ใช่เป็นของดีพระพุทธเจ้าไม่ได้มารับโทษรับคุณอะไรจากพวกเราเพราะพระองค์
พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเป็นผู้ที่พร้อมอยู่เสมอที่จะสั่งสมได้ทั้งความชั่วและความดีจึงควรสำเนียกตนอยู่เสมอรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าจะชำระสิ่งไม่ดีทั้งหลายด้วยหลักธรรมจักเพื่อความเป็นคนดีพระดีมีหลักเกณฑ์ภายในจิตใจอย่ามองสิ่งอื่นใดหรือเรื่องใดให้มากไปยิ่งกว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้มองสิ่งภายนอกก็ให้มองเพื่อเทียบเคียงเหตุผลน้อม

ามาเป็นธรรมเพื่อพร่ำสอนตนอยู่เสมอนั่นเป็นความถูกต้องเพราะธรรมมีอยู่ทั้งภายนอกภายในพิจารณาได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาเป็นธรรมย่อมเป็นเครื่องแก้กิเลสได้ด้วยกันแต่ถ้าพิจารณาตรงกันข้ามก็คือที่ว่าขัดแย้งต่อธรรมหยิบขวางธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ย้อนเข้ามาหยิบขวางและเป็นภัยต่อตัวเองนี่หลักใหญ่อยู่ที่นี่ผมพยายามที่สุดจะให้ท่านผู้มาอบรมศึกษาทั้งหลายได้รับความรู้ความฉลาดความเข้าอกเข้าใจในวิธีการประพฤติปฏิบัติความเคลื่อนไหวไปมาทุกแง่ทุกมุมถ้าเห็นว่าผิดพลาดจากหลักธรรมนี้ไหนแล้วผมรีบแนะนำสั่งสอนหรือดุด่าว่ากล่าวทันทีเพราะสิ่งนั้นคือความเป็นภัยการดุด่าว่ากล่าวจะหนักเบาขนาดไหนไม่มีปรากฏว่ามีภัยในการสอนการให้อุบายแก้สิ่งที่ผิดนั่นเลยนอกจากผู้ฟังนั้นจะซึ่งเป็นผู้เชื่อกิเลสจนฝังนิสัยแล้วอาจจะหลงกลอุบายของกิเลสพลิกแพลงความรู้สึกคิดไปอย่างอื่นเสียอันเป็นฆ่าศึกต่อธรรมแล้วก็เป็นฝ่ายของกิเลสเท่าโจมตีธรรมภายในตนว่าท่านดุด่าว่ากล่าวเป็นเจตนาไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนี่คือกลมายาของกิเลสซึ่งมันเคยถุนลากจิตใจของสัตว์โลกให้คิดในแง่อันเป็นฝ่ายของมันอยู่เสมอมาเพราะฉะนั้นขณะที่เราฟังธรรมก็อย่าเข้าใจว่ากิเลสจะไม่แฝงอยู่ภายในการฟังนั้นอุบายวิธีคิดออกแต่ละแง่ละมุมแต่ละขณะของจิตก็อย่าเข้าใจว่าจะเป็นอัตเป็นธรรมเสมอไปเพราะกิเลสนั้นแหลมคมมากทั้งที่เรามาปฏิบัติธรรมะกิเลสก็เคลือบแฝงอยู่ในนั้นคอยตกคอยต่อยน่าเหลืออยู่เสมอด้วยเหตุนี้เองที่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญของเราไม่ค่อยปรากฏผลเท่าที่ควรตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดวิมุตติขั้นนิพพานก็เพราะกิเลสเข้ากีดเข้าขวางเข้าทำลายหลักอัตธรรมที่ตนกำลังดำเนินอยู่นั้นและปิดกั้นทางเดินเพื่อจะไปสู่สันติธรรมโดยลำดับนั้นอยู่เสมอแต่เราไม่ทราบได้ก็เข้าใจเสียว่าตนบำเพ็ญธรรมนั่งสมาธิภาวนาความจริงมีแต่เรื่องของกิเลสกุ้มรุมอยู่ภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาเราหาทราบไม่เพราะสติปัญญาตามไม่ทันนี่เองความเผลอเป็นอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสจะเป็นอะไรไปกิเลสพาให้เผลอธรรมไม่ได้พาให้เผลอกิเลสพาให้เราโง่เพราะกิเลสมันฉลาดมันทำสัตว์ให้โง่ได้เต็มเป่าเราจึงหาความฉลาดไม่ได้เมื่อความฉลาดไม่มีจะว่าเราได้ทำที่ตรงไหนคิดในแง่ฉลาดก็ไม่มีมีแต่ความโง่ปิดกั้นไว้เสียเพราะอุบายความฉลาดแหลมคมของกิเลสมันเหนือเราอยู่ทุกระยะอย่างนี้หากจะทราบเองถ้าผู้ปฏิบัติได้ยึดหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์นำมาสั่งสอนให้เราได้ยินดีโดยสม่ำเสมอเช่นนี้แล้วนำไปพิจารณาไตร่ตรองเทียบเคียงกับความเป็นอยู่ของเราภายในใจแล้วความเคลื่อนไหวของใจว่าเป็นไปตามที่ท่านเทศน์นั้นหมายหากจิตใจได้ประวัติเข้ามาสู่ตัวของเราและคิดอ่านไตร่ตรองเทียบเคียงตามหลักธรรมที่ท่านสอนหรือท่านตำหนิกิเลสประเภทใดเราจะทราบโดยลำดับการจะทราบได้ก็เพราะความมีสติสติเป็นธรรมประเภทหนึ่งซึ่งสำคัญอยู่มากปัญญาก็เป็นธรรมประเภทหนึ่งซึ่งเป็นคู่เคียงกันกับสติธรรมทั้งสองประเภทนี้ต้องทำงานหนักไม่ว่าจะอิริยาบถใดแห่งการประกอบความภาคเพียรทำทั้งสองประเภทนี้มีความจำเป็นอยู่ตลอดอันดับแรกก็คือสติต้องมีแม้จะเป็นกำลังเริ่มบำเพ็ญก็ตามสติเป็นของสำคัญที่จะรักษาจิตใจให้คงเส้นคงวาอยู่กับ
ตัวเองไม่ให้ถูกกิเลสฉุดลากทะเลถลายไปเข้าซอกเข้ามุมเข้ากรอกเข้าตกหลุมตกบ่อไปดังที่เคยเป็นนั้นนี่คือความเผลอความเผลอในขณะนั้นเป็นเรื่องของกิเลสพาให้เผลอไม่ใช่เรื่องของธรรมมีสติเป็นต้นพาให้เผลอให้ทราบเสียว่ากิเลสกับธรรมเป็นคู่แข่งกันอยู่ในภายในจิตใจของเราทุกระยะถ้าเราไม่คิดไม่แยกแยะอย่างนี้เราจะไม่ทราบว่ามีกิเลสประเภทใดซึ่งเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเราอยู่ทุกระยะเฉพาะอย่างยิ่งขณะประกอบความภาคเพียรอยู่ก็ไม่ได้รับผลเป็นที่พึงพอใจแม้ธรรมขั้นต่ำคือความสงบเย็นใจก็เพราะสิ่งเหล่านี้มันกีดขวางอยู่ทุกขณะจิตเนื่องจากมันมีกำลังมากสติของเรายังไม่พอจะตั้งความรู้สึกกับมันได้ปัญญายังไม่เกิดยังไม่รู้กลอุบายต่างๆของจิตแยกแยะกันไม่ทั่วถึงสิ่งเหล่านี้ก็ออกเคลื่อนผ่านบนหัวใจเราผลของมันก็คือก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้ได้รับความทุกข์ความลำบากอยู่ตลอดเวลาไม่เลือกอิริยาบถเพราะกิเลสผิดตัวขึ้นมาทุกขณะไม่ได้นิยมว่าเป็นยาบทใดที่กิเลสไม่ทำงานนอกจากหลับสนิทเท่านั้นนี่ทางของกิเลสหน้าที่ของกิเลสเป็นอยู่โดยหลักธรรมชาติเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสถ้าไม่ถึงทำในหลักธรรมชาติการดำเนินในหลักธรรมชาติสติปัญญาในหลักธรรมชาติความเพียรในหลักธรรมชาติแล้วจะตามไม่ถึงกิเลสประเภทเหล่านี้จนกระทั่งถึงกิเลสอันละเอียดเหล่านั้นได้เลยเพราะกิเลสตกไม่ว่าประเภทใดเป็นความคล่องตัวในการทำงานของตนโดยหลักธรรมชาติเช่นเดียวกันหมดสติปัญญาเรายังต้องได้ตั้งเลยเสกสรรปั้นย่อได้กำหนดกฎเกณฑ์บังคับบัญชาให้มีเพื่อรักษาใจมันถึงมีขึ้นนี่ในขั้นเริ่มแรกปัญญาก็ต้องพยายามหาอุบายคิดต่างๆแม้จะขี้เกียจไม่อยากคิดก็ต้องหาอุบายให้ได้คิดเพื่อปัญญาจะได้ปรากฏตัวขึ้นมามากน้อยแล้วรู้เรื่องของกิเลสเป็นระยะไปหากจะยังแก้ไม่ได้ก็รู้ช่องทางเมื่อรู้ช่องทางแล้ววันหนึ่งแน่นอนที่ปัญญาจะทำลายกิเลสได้โดยไม่สงสัยเพราะความผิดสติบำรุงปัญญาอยู่โดยลำดับแห่งความเปลี่ยนของตนนี่แหละทางของท่านผู้พ้นทุกข์ท่านทำอย่างนี้ผู้ดำเนินความภาคเพียรตั้งแต่ขั้นต้นแก้กิเลสตั้งแต่ขั้นหยาบๆทำปรากฏธรรมขึ้นมาแต่ขั้นหยาบๆจนกระทั่ง ทั้งถึงกิเลสหลุดลอยไปจากหัวใจหมดโดยสิ้นเชิงเหลือแต่วิมุตติธรรมประจำใจล้วนๆนั้นท่านทานไปหมดรู้ไปหมดทุกอย่างบรรดากลมายาของกิเลสประเภทใดท่านเหล่านี้ถ้าไม่ผ่านพ้นไปไม่ได้ต้องผ่านกลมายาของกิเลสทุกประเภทถึงจะนำมาพูดได้ถูกต้องแม่นยำตามความจริงของมันเนี่ยเราเรียนวิชาในตัวเองก็คือให้รู้เรื่องกลมายาของกิเลสด้วยอุบายวิธีการของเราโดยธรรมถึงจะตามกันได้หากไม่รู้ตามกันไม่ทันมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทุกแห่งหนอิริยาบถใดไม่เลือกการสถานที่เท่านั้นแล้วเราจะหาอัตถาธรรมคือความสงบเย็นใจมาจากที่ไหนความที่เกียดที่ค้านอ่อนแอเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้พากันทราบเอาไว้ความมักง่ายความโยกซอนเอ็นเอียงไปมามีแต่กิเลสตบต่อยให้เอ็นให้เอียงให้ล้มคลุกคลานไปทั้งนั้นไม่ใช่ธรรมเป็นผู้พาให้เป็นให้ถึงทราบว่าเวลานี้กิเลสกำลังทำงานด่างออกหน้าออกตาซึ่งหน้านักปฏิบัติคือเราแต่ละรายละรายให้ทราบไว้เสียตั้งแต่บัดนี้อย่าเข้าใจว่ากิเลสไม่ได้ทำงานบนหัวใจเราในขณะที่กำลังประกอบความเพียรจะฆ่ากิเลสในขณะที่เดียวกันนั้นกับกิเลสก็ฆ่าธรรมและฆ่าตัวเราไปด้วยในตัวเองโดยไม่รู้สึกเนี่ยกลอุบายของธรรมที่จะให้ทราบกลอุบายของกิเลสจึงต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งในขั้นเริ่มแรกเป็นสำคัญมากอย่าหวงอย่าห่วงอย่าเสียดายกิเลสไม่ได้ให้สาระคุณอันใดแก่เราความขี้เกียจความอ่อนแอก็ไม่ให้สาระประโยชน์อันใดแล้วเคยขี้เกียจเคยอ่อนแอ
มามากขนาดไหนแล้วได้สาระประโยชน์อะไรบ้างได้นำมาบวกลบคูณหารกันบ้างแล้วอย่างนักปฏิบัติไม่คิดไม่เทียบเทียงเหตุผลต้นตายให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ดักรู้เบาในสิ่งนี้แล้วจะดำเนินทำเพื่อความสงบเย็นใจไปไม่ได้จึงควรคิดเสียตั้งแต่บัดนี้อย่าให้เสียเวลาตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ผ้าเหลืองอยู่ที่ไหนก็มีตลาดร้านค้ายิ่งไม่อดอันนั้นเป็นเครื่องหมายไม่ใช่เป็นผู้ฆ่ากิเลสโดยตรงนอกจากความเพียรของเราเป็นผู้หนักแน่นในความภาคเพียรนี่เป็นสำคัญมากเราได้ดำเนินมาเต็มสติกำลังความจึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่มีงานใดที่จะลำบากยากเย็นเสียใจถึงเป็นถึงตายยิ่งกว่างานต่อสู้กับกิเลสเพื่อชัยชนะงานนี้เป็นงานหนักสำหรับเราผู้มีเป็นคนหยาบแต่ใครจะหยาบก็ตามละเอียดก็ตามพึงทราบว่าความที่เกลียดความมักง่ายอ่อนแออะไรไม่ใช่ทำเป็นเรื่องของกิเลสต้นล้วนโดยกันถ้าจะอย่าละเอียดแค่ไหนนิสัยวาสนาถ้าไม่นอนจมอยู่ในกิเลสเหล่านี้แล้วจะยกตนให้เหนือกิเลสประเภทเหล่านี้ได้ด้วยความมีวาสนาเบาบางประทยายหากไม่มีความเพียรเป็นเครื่องแก้บางก็ฟาดลงไปให้มันแหลกเหมือนกันหนาก็ฟาดลงไปให้แหลกเหมือนกันจึงชื่อว่านักรบนักปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกของตนออกจากใจนี่เป็นหลักใหญ่ของนักบวชผู้ปฏิบัติ เอาให้หนักแน่นมั่นคงต่อทุกสิ่งทุกอย่างยิงทุกอย่างไม่ว่าจะการถอดการถอนไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญมันเป็นเกลียวเยียวกันไปด้วยกันพยายามถอดถอนก็คือพยายามบำเพ็ญนั่นเองอันเดียวกันอยู่ในขณะจิตอันเดียวกันเพียงสมาธิคือความสงบใจมันก็เป็นไปไม่ได้เราจะหวังมรรคผลนิพพานที่ไหนเรามีหน้าที่อันเดียวนี้แท้ๆทำงานอันนี้ไม่เห็นผลงานหยาบๆเพียงเท่านี้ยังไม่เห็นผลเราจะหวังเอาอะไรที่วิเศษวิโสยิ่งกว่านี้มันเป็นไปไม่ได้นะถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาเข้มแข็งเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เห็นคำที่ว่าสมาธิท่านกล่าวไว้ในตำรับตำรานั่นคือชื่อของสมาธิสมาธิแท้อันแท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นภายในจิตตัวกำลังฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสทั้งหลายเวลานี้เพราะอำนาจแห่งความเพียรมีสติเป็นเครื่องยืนยันที่จะยังความสงบของใจนั้นให้สำเร็จไปได้ไม่มีอย่างอื่นธรรมนี้เป็นธรรมเครื่องยืนยันรับรองมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีคำว่าล้ากิเลสล้าสมัยต่อกิเลสนี้ไม่มีถ้านำมาใช้นอกจากอยู่เฉยๆยังไม่มีสาระอะไรภายในตนเท่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคนอุบายของกิเลสทุกประเภทแหลมคมด้วยกันทั้งนั้นไม่มีกิเลสตัวใดจะทื่อๆท่าๆเซ่อๆซ่าๆเงื้อๆงะๆเหมือนเราเรานี่เมื่อถูกกิเลสมันเซ่อมันซ่ามันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลวดลายของกิเลสทั้งมวลแต่ตัวกิเลสอันแท้จริงแล้วแหลมคมมากแต่ทำมนุษย์ทำสัตว์ให้โง่มากก็คือกิเลสทำมนุษย์และสัตว์ให้อ่อนแอมากที่สุดขี้เกียจขี้คร้านไปตามอำนาจของมันที่สุดก็คือกิเลสแต่กิเลสไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ขี้เกียจขี้คร้านทำงานอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกนี่ให้คิดดูตัวกิเลสนั้นไม่มีอะไรจะเทียบมันแหละความเฉียบแหลมความเฉลียวฉลาดความรอบตัวของมันที่จะกำอำนาจสัตว์โลกไว้ในตัวเองมันอยู่บนหัวใจนั้นมันจึงทำแล้วเวลาอยู่โดนบนหัวใจใดทำหัวใจนั้นให้งกทั้งในตัวมันฉลาดที่สุดมีเวลานี้เล่าไปยังไงจิตของเรามันโง่หรือมันฉลาดถ้าจิตมันโง่เราจะว่าอะไรทายโง่ถ้ามันจะกิเลสทายโง่แล้วยังต้องการอยากจะโง่อยู่ใต้อำนาจของมันอีกอยู่หรืออำนาจของมันที่พาให้เป็นมานั้นเราก็ทราบได้แล้วป่าช้านับไม่ถ้วนในชีวิตของเรานี้คนเดียวนี่เท่านั้นเรื่องตายเกิดตายเกิดตายเกิดติดต่อกันมาโดยลำดับตำนานนับได้หรือไม่ได้ก็ตามขอให้ท่านทั้งหลายพิสูจน์ตนเองด้วยการปฏิบัตินี้เถิดจะเคยตายมากี่กับกี่กันจะมาอยู่

ในวงปัจจุบันธรรมคือดวงจิตนี้ทั้งนั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่พิสูจน์ไม่มีที่อื่นเป็นที่ยืนยันเรื่องความเกิดตายของสัตว์โลกว่าเป็นมาเพราะเหตุใดถ้ามันเป็นมาเพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหาอาสวะมีอวิชชาปัจจยาสร้างขาราเป็นต้นนี้เท่านั้นนี่แหละคือตัวเหตุตัวการสำคัญพระพุทธเจ้าท่านขุดค้นคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ด้วยภาคปฏิบัติของพระองค์โดยทางสติปัญญาไม่หยุดหย่อนท้อถอยลดละก็สามารถได้รู้ความจริงทั้งกิเลสประเภทต่างๆทั้งความไม่สุดที่ได้ขาดจากกันกับกิเลสอาสวะและขาดจากภพจากชาติดังที่ท่านกล่าวไว้แล้วในธรรมจักรปวัตนสูตรนัตถิดามิปุณัพโภความเป็นอีกเกิดอีกของเราไม่มีแล้วนั่นแต่ก่อนท่านได้มาประกาศเมื่อไหร่ก็เพราะไม่ทราบเมื่อสาตายเหตุอะไรเหมือนเราท่านฟังแล้วจะเอาความจริงมาพูดให้ถูกต้องได้ยังไงเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ถึงเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่รวมอยู่ในจิตตั้งพิสูจน์ที่จิตด้วยการปฏิบัตินี้จะรู้ชัดเห็นชัดว่าเคยเกิดมาตั้งกับตั้งกันดังที่ท่านสอนไว้ในธรรมนั้นเราฟังเพียงมีปลาปลาจิตใจนั้นไม่เชื่อเพราะเชื่อกิเลสมันทำอำนาจไว้หมดสิ่งที่เคยเป็นมาอย่างไรที่ให้เราเห็นโทษของสิ่งนั้นก็จะเป็นเหตุให้ห่างเหินจากกิเลสจากอำนาจของกิเลสไปกิเลสจึงไม่ยินยอมจึงต้องคราบเอาไว้หมดเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติเกิดมาเพราะอำนาจของกิเลสทำหาได้รับความทุกข์ความทรมานหนักเบามากน้อยเพียงไรตัวจิตนี่เป็นตัวสำคัญเคยแบกเคยหามเรื่องทุกข์หาประมาณไม่ได้มานานแล้วแต่กิเลสไม่ยอมให้รู้ให้เห็นสิ่งเหล่านี้พอจะเห็นโทษแห่งความเป็นมาของตนและพยายามถอดถอนตนออกด้วยอุบายต่างๆนั่นกิเลสมันครอบไว้หมดไม่ให้รู้สุดท้ายก็มาลงยอมจำนนต่อกิเลสอย่างเปิดเผยอย่างหน้าด้านก็มีว่าตายแล้วศูนย์นั่นเป็นเรื่องของใครมาพูดนี้มันออกมาจากอะไรมันถึงมาพูดได้อย่างนั้นถ้ามันออกมาจากกิเลสตัวปิดบังอย่างมิดชิดนั้นจะมีที่ไหนอะไรกันที่ไหนมาปิดบังจิตใจดวงที่เคยเป็นมาถึงขนาดนั้นแล้วยังว่าตัวสูงอีกนะนี่เก่งไหมกิเลสเหยียบย่ำหัวใจคนจนให้เป็นฝ่ามือเป็นหลังมือไปได้ตัวเคยเกิดยังจะว่าตัวสูงทั้งที่ตัวเกิดตัวตายก็อยู่นี้ไม่สูงก็อยู่ตัวนี้มันยังกลับตะปัดกันไปได้เพราะอำนาจของกิเลสเข้าครอบตัวนั้นไม่อย่างไม่คิดไม่ให้รู้เหตุรู้ผลต้นปลายที่เคยเป็นมาของตนเลยนี่เกิดมาชาติเดียวจะทำอะไรก็ทำเลยบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนี่แหละตัวเทวทัตใหญ่มันอยู่ในจิตของเรามันอยู่ที่ไหนเราไปกลัวอะไรนักเรื่องเทวทัตนู่นเรื่องของท่านต่างหากพระเทวทัตเรื่องของเราที่เป็นเทวทัตต่อตัวเองทำลายตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้ทำไมไม่คิดเอาที่ฟาดลงไปในภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้รู้ทรงรู้ด้วยเหตุผลกลไกอันใดประทานไว้หมดแล้วทางฝ่ายเหตุคือวิธีดำเนินขุดค้นภาคปฏิบัตินั่นแหละพระองค์ก็ประทานไว้แล้วขุดค้นลงไปแยกกันลงมาเริ่มตั้งแต่สมาธิภาวนาว่าสมาธิก็ให้เห็นตัวจริงของสมาธิภายในจิตใจไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ในตำราไม่อยู่ดินฟ้าอากาศไม่อยู่ที่ดินน้ำลงไปแต่อยู่ที่ใจสงบตัวลงไปด้วยอำนาจแห่งการอบรมหรือการฝึกฝนเทรมาคือการภาวนาเป็นสำคัญนี่เท่านั้นเมื่อสติตั้งตัวได้ไม่พลั้งเผลอมีความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่เสมอไม่ยอมให้ขณะจิตใดที่จะเพ่นพ่านออกไปด้วยอำนาจของกิเลสผลักดันให้ออกจะมีอารมณ์แห่งธรรมบทใดที่เพียงเครื่องยับยั้งของจิตให้จิตได้ยึดอารมณ์นั้นเป็นที่จอดที่แวะก็ให้ทำกำหนดอานาปานสติก็ให้รู้ลมเข้าจริงๆลมออกจริงๆไม่จำเป็นจะต้องตามลมเข้าไปตามลมออกมาเพียงแต่รู้อยู่ชัดๆในขณะที่ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้มีสติบังคับอยู่ที่ประตูแห่งลมออกเข้านั้นเท่านั้นจิตจะไปไหนเมื่อถูกบังคับกิเลสคือความฟุ้งต่างๆไม่ให้มันฟุ้งไม่ให้มันคิดทะเลทรายไปให้อยู่กับที่ตั้งอันจะเป็นเหตุให้เกิดความสงบคือคำบริกรรม

หรือลมหายใจเท่านั้นจิตจะต้องยังเข้าสู่ความสงบเห็นองค์ของสมาธิได้อย่างแท้จริงภายในจิตใจดวงที่กำลังที่เคยวุ่นวายมาหนักต่อหนักนี้โดยไม่ต้องสงสัยนี่วิธีการพิสูจน์ให้พิสูจน์จะแทรกตั้งแต่เรื่องนี้ไปธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยโกหกผู้ใดนอกจากกิเลสเป็นจอมโกหกให้เราเห็นโทษมันจะมั่งว่ามันโกหกโลกแบบไหนมั่งนี่เรากำลังจะนะกำลังปฏิบัติเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อวิมุตติหลุดพ้นกิเลสมันโกหกอยู่ในร่องรอยอันเดียวกันนั่นแหละฉากเดียวกันนั่นแหละสมาธิจะไม่มีสมาธิจะไม่เกิดหมดความสามารถอำนาจวาสนาไม่มีนี่กิเลสมันมาลบล้างทั้งหมดปัญญากันเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าหามาจากที่ไหนเราอยู่ยังไงก็อยู่ตามภาษาของเราภาษาของเรานั่นแหละคือภาษาของกิเลสมันหลอกสัตว์โลกหลอกเรามันหลอกอย่างนี้อันไม่ฉากเดียวกันน่ะเอาให้เห็นลบล้างกิเลสประเภทเหล่านี้ออกให้ได้ด้วยความสงบใจเพราะการประกอบความภาคเพียรอย่างเข้มแข็งบังคับบัญชาด้วยสติทำไมจะไม่รู้พระพุทธเจ้ารู้มาแท้ๆสาวกทั้งหลายรู้มาแท้ๆเป็นมาแท้ๆด้วยสมาธิเป็นพื้นฐานเบื้องต้นทำไมเราเองจะไม่รู้จิตแท้ๆเป็นผู้ที่จะรับรองในพื้นฐานเหล่านี้ให้เป็นไปในตัวเองได้ไม่ว่าแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมนอกเหนือไปจากจิตนี้ไม่ได้เลยนี่การบำเพ็ญของเรานี่ก็บำเพ็ญโดยถูกทางอยู่แล้วทำไมจะรู้ไม่ได้เมื่อสมาธิมีความสงบใจขึ้นมาให้เห็นอย่างประจักษ์หายสงสัยทันทีว่าสมาธิอยู่ที่ไหนแน่อยู่ในกำลังตำนานหรืออยู่ในฟ้าอากาศแดดลมที่ไหนปฏิเสธทั้งมวลเพราะความประจักษ์มีอยู่กับใจดวงสงบสุขนี้แล้วเวลานี้นะด้วยวิธีการที่ทำได้ถูกทางจนเห็นผลประจักษ์ว่าจิตนี้แหละคือเป็นผู้สงบเป็นสมาธินี่อันหนึ่งขั้นหนึ่งนี่คำว่าสมาธิก็คือความสงบความสงบมีหลายขั้นหลายภูมิเมื่อทำลงไปอยู่โดยสม่ำเสมอความสงบนี้จะละเอียดตัวลงไปโดยลำดับจนกระทั่งแนบแน่นและท่านให้ชื่อไว้ว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธินั้นเป็นชื่อขอให้เป็นอยู่ขึ้นภายในใจเถิดจะไม่มีขั้นใดภูมิใดก็ตามเช่นเดียวกับเรารับทานพอเริ่มรับทานเท่านั้นเราจะเริ่มรู้รสเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มต่างๆภายในคิวหาประสาทของเราโดยไม่ต้องถามใครความอิ่มหนำสำราญก็ค่อยติดตามกันมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวของเราจะไม่มีชั้นมีภูมิก็ตามหากรู้ภายในตัวเผ็ดก็รู้เค็มก็รู้เปรี้ยวหวานก็รู้ความอิ่มหนำสำราญในธาตุขันธ์เพราะการรับทานมากน้อยอย่างไรก็รู้ไปลำดับจนกระทั่งถึงความพอตัวแล้วในอาหารทั้งหลายหยุดเองนี่ก็รู้จำเป็นอะไรจะต้องไปตั้งชื่อตั้งนามว่าอิ่มขนาดนี้เป็นขั้นนั้นอิ่มขนาดนั้นเป็นขั้นนั้นอิ่มขนาดนั้นเป็นขั้นนั้นจำเป็นอะไรจะต้องไปตั้งหลักธรรมชาติมีอยู่อยู่กับหลักธรรมชาติรู้ตามหลักธรรมชาติก็พอกันแล้วนี่ก็เหมือนการเรื่องของสมาธิให้รู้ตามหลักธรรมชาติของสมาธิที่เกิดขึ้นภายในใจของตนด้วยวิธีการที่ถูกต้องเมื่อเนี่ยสมาธิมีความสงบตัวปรากฏขึ้นมานั่นแหละคือเป็นพื้นฐานหรือเป็นเสบียงเครื่องสนับสนุนปัญญาให้ทำงานได้อย่างหายกังวลขณะที่เวลาที่จิตไม่มีความสงบเลยจะพาพิจารณาทางด้านปัญญามันกลายเป็นสัญญาด้วยอำนาจของกิเลสไปหมดใครจะไปรู้รอบเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเพราะจึงสอนอบรมสมาธิให้เกิดให้มีจิตใจจะได้สงบจิตใจสงบแล้วย่อมอิ่มตัวในขั้นนี้เมื่อพาทำการทำงานด้วยการคิดค้นในสิ่งต่างๆมันก็นักตั้งหน้าตั้งตาทำให้แล้วก็เห็นผลตามเรื่องของปัญญาโดยลำดับตำรานั่นคือการก้าวออกทางด้านปัญญาด้วยสมาธิขั้นนั้นๆเพื่อปัญญาขั้นนั้นๆนะเมื่อละเอียดเข้าไปปัญญาได้ก้าวเดินออกไปให้เห็นเห็นผลในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นอยู่ภายในร่างกายและขันห้าของเราคุณยังไงแล้วกระจายไปทั่วโลกธาตุเต็มไปด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีเกาะไม่มีรอยไม่มีที่งดเว้นอันในขึ้นชื่อว่าแดนสมมุตินี่แล้วคือแดนอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปหมดเห็นประจักษ์หรือเสื่องด้วยปัญญาของเราแล้วมันจะสงสัยอะไรอีกมันจะยึดหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกมันก็ถอนตัวออกมาได้อันอุปาทานมันเกิดขึ้นจากความรุ่มหลงความสำคัญผิดต่ออำนาจของกิเลสเท่านั้นอย่างลงไปถึงไหนก็คือว่าการทำลายกิเลสไปถึงนั้นทำลายอุปทานในขณะเดียวกันถอนตัวออกมาได้เราจะพูดถึงเรื่องอสุภะอสุภังก็ดูที่ร่างกายของเรานี่มันตรงไหนที่มีความสดสวยงดงามมีเสกสรรปัญญาตามปุญญายาของกิเลส

ทั้งมวลความจริงไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นจึงให้อุปทานมัดยิ่งกว่าโทษตลอดชีวิตอีกด้วยซ้ำพิจารณาให้เห็นชัดเจนนี่คือปัญญาแยกแยะให้ถอยหน้าถอยหลังตลบทบทวนด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นความจริงไม่สนใจกับสิ่งอื่นใดทั้งหมดนอกไปจากงานของตนที่กำลังทำอยู่นี้เท่านั้นว่าในโลกนี้มีงานอันเดียวนี้ย่นจิตเข้ามาตรงนี้ให้รู้พิจารณาตรงไหนให้มีเจตนาจดจ่อมีสติควบคุมกายกรองดูให้ชัดเจนเทียบเคียงกับหลักความจริงที่พระเจ้าว่าเช่นอสุภะอสุพังมันเป็นอสุภะจริงไหมเทียบลงไปให้ซึ้งเพราะความจริงก็เป็นอยู่แล้วเป็นเพียงว่ากิเลสมันเปลี่ยนแปลงเสียใหม่เป็นของสวยของงามว่าเป็นของจริงยั่งยืนอะไรทำนองนี้คนมาย้ำเกลียดมันไปแถวนั้นความจริงของธรรมไปแถวนี้เอานำสติปัญญาไก่กรองให้ถึงความจริงของธรรมปัญญาเท่านั้นจะสามารถคลี่คลายสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ให้ลงสู่ความจริงอันดั้งเดิมได้เช่นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นของเดิมค้นลงไปค้นลงไปจากอสุภะสุพังนี้แล้วก็กลายลงไปเป็นธาตุเมื่อกลายลงไปเป็นธาตุอย่างชัดเจนไม่ว่าภายนอกหรือว่าภายในเป็นธาตุไปเสียหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทั้งหมดจะไปยึดไปถืออันใดที่นี่นี่ปัญญานี่แหละก้าวเดินอย่างนี้เดินปัญญาปัญญาขั้นใดก็ตามสติมันติดแนบไปด้วยกันนั่นแหละสติกับปัญญาเป็นคู่เคียงกันอย่างยิ่งแยกกันไม่ออกเบื้องต้นสติตั้งไปก่อนพอพยายามผลิตปัญญาขึ้นมาแล้วสติก็เป็นพี่เลี้ยงปัญญาตามกันไปพอถึงขั้นเต็มกำลังทั้งสติทั้งปัญญาที่จะกล้าหาญชาญชัยต่อการทำหน้าที่ของตนปราบกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆแล้วจะเป็นเหมือนเชือกที่สั้นเป็นเกลียวเดียวกันพันกันไปเลยสติกับปัญญาแล้วที่นี่กิเลสตัวไหนมันจะมาเพ่นพ่านอวดอำนาจวาสนาเหมือนอย่างแต่ก่อนคำว่าสมาธิก็ปัดสลัดปัดทิ้งหรือปราบปรามความฟุ้งซ่านลำคาญออกไปหมดแล้วสมาธิก็เกิดความโง่เขลาเบาปัญญาที่ว่าธาตุขันธ์นี่คือแท่งแห่งทองทั้งแท่งมันก็แยกกันไปหมดแล้วมันเป็นทองทั้งแท่งได้ยังไงเป็นของสวยของงามเป็นของมีคุณค่าราคาได้ยังไงปัญญากำหนดจดจ่อลงไปจนถึงความจริงอันไหนมีราคามีแต่กองนิยังทุกขังอนัตตาเต็มหัวใจเต็มโลกธาตุอันไหนที่เป็นที่เป็นหน้าที่เป็นสิ่งที่น่ายึดน่าถือน่าเกาะน่ารักใคร่ชอบใจน่าอะไรเสียดายมีที่ตรงไหนปัญญาที่คลายดูหมดแล้วมันหมดไม่มีที่อะไรจะดับมันก็ถอนตัวเข้ามาสิรูปร่างกายของเราที่เคยยึดมั่นถือมั่นหนักยิ่งกว่าภูเขามันก็ถอนออกมาได้ดังนั้นจะพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเมื่อกายนี้มันพิจารณาได้อย่างชัดเจนช่ำชองคล่องแคล่วทุกอย่างแล้วมันปล่อยของมันเองไม่ต้องบอกขอให้ปัญญาได้อย่างถึงความจริงเต็มที่เถิดในขั้นใดก็ตามขั้นรูปธรรมมันก็ปล่อยของมันได้เต็มอกเต็มใจปล่อยได้เต็มสติกำลังของปัญญาที่รู้นั่นแหละนี่เป็นขั้นยากเราพูดสรุปเพียงเท่านี้ขั้นละเอียดเวทนาทุกเวทนาทุกเวทนาอุเปกขาเวทนามีได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่สำคัญใจเป็นผู้หลงเป็นผู้ประยุทธ์เราก็พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันเวทนาพอปรากฏขึ้นมามันก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันเท่านั้นถ้าหลักธรรมชาติแล้วถ้าไม่กิเลสไม่ใช่กิเลสเข้าไปเคลือบไปแฝงจะบังคับบัญชาให้ว่าเวทนาเป็นเราสุขเป็นเราทุกข์เป็นเราอุเบกขาเป็นเราเป็นของเราแล้วก็สร้างกองทุกข์ขึ้นมาอีกภายในจิตใจนั้นเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นมันจะต้องอย่างลงถึงความจริงถ้ากิเลสประเภทเหล่านี้ไม่มาหลอกดังที่กล่าวมานี้แล้วสติปัญญาอย่างลงไปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาดังที่ท่านอธิบายไว้แล้วในสติปัฏฐานสี่ไม่ผิดไปไหนเลยเป็นความจริงล้วนๆแต่เรามันฝืนความจริงทั้งหลายเพราะกิเลสพาให้ฝืนพาให้เหยียบย่ำทำลายความจริงเพราะกิเลสเคยเหนืออำนาจของใจจึงต้องฉุดลากจิตใจเหยียบย่ำทำลายความจริงไปนั่นแหละโดยไม่รู้ว่าความจริงนี่มันเราไม่รู้ว่าตัวเหยียบย่ำทำลายนี่คือตัวจอมปลอมก็เชื่อมันไปนี่ละการที่คลายการพิจารณาทางด้านปัญญาก็คือการแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลายสิ่งปีนเกลียวกับแก้สิ่งจอมปลอมทั้งหลาย

ป็นความจริงกายก็ไม่ทราบความหมายของทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนานั้นจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาก็ไม่ทราบความหมายของตนเป็นแต่ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นตามหลักความจริงของตนแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติของมันถ้าจิตมีสติปัญญารอบตัวอยู่แล้วจะพิจารณาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงในความจริงทั้งหลายทั้งส่วนกายทั้งส่วนเวทนาเวทนาทั้งสามแยกตัวออกแยกตัวออกโดยลำดับลำดับไอ้สัญญาทั้งขันไม่ต้องพูดมันก็เป็นอาการอันเดียวกันนะเกิดขึ้นแล้วดับไปถึงแล้วดับไปมันเป็นกองรายละทั้งหมดอันนี้จังทุกขังอนัตตาแล้วเบิกออกเบิกออกจิตถอยตัวเข้ามาการพิจารณาก็แคบเข้าไปแคบเข้าไปเพราะสิ่งใดที่พิจารณารู้แจ้งเห็นจริงแล้วมันปล่อยเองแล้วจะพิจารณาเพื่ออะไรอีกก็รู้แล้วเห็นแล้วนั่นน่ะนั่นมันชัดอย่างนั้นจึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อรู้จริงเห็นจริงต้องรู้ภายในตัวเองจริงๆไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าสันทิโกสันทิโกเห็นเองเมื่อได้คุยเกี่ยวขุดค้นลงเต็มสติปัญญาผลจะปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มภูมิของใจเต็มภูมิของสติปัญญาหนีไม่พ้นนี่เนี่ยกันอย่างนี้นี่แหละการพิสูจน์ที่เรื่องการเกิดการตายของจิตจิตเป็นสิ่งที่ลึกลับมากเพราะกิเลสพาให้ลึกลับกิเลสมันเอาจิตเข้าไปหมกไปซ่อนไว้ในสิ่งที่ในสถานที่ที่เราไม่อาจเอื้อมที่จะรู้จะเห็นความจริงได้ถูกกิเลสตัวจอมปลอมปิดบังไว้หมดตัวมันออกหน้าออกตาหลอกไว้ตลอดเวลาเองไม่เห็นโทษของตนไม่เห็นโทษของกิเลสที่พาให้เกิดให้ตายเมื่อใช้สติปัญญาพิจารณาลงไปดังที่กล่าวมาแล้วนี้กิเลสประเภทต่างๆที่มันเคยหุ้มห่อจิตใจหลอกลวงจิตใจปิดบังจิตใจนั้นจะเปิดตัวออกมาเปิดตัวออกไปเปิดออกไปจนกระทั่งไม่มีเหลือทีนี้เมื่อกิเลสหมดสิ้นไปจากใจไม่มีเหลือเลยเพราะสติปัญญารู้เท่าทันตัดขาดกระเด็นออกจากความสืบต่อกันระหว่างขันธ์กับจิตรูปเสียงกลิ่นรสกับอันนี้ไม่ต้องพูดมันห่างไกลมากไปเอาในระหว่างขันธ์กับจิตรูปประขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ตามอาการของมันซึ่งเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างแล้วก็ทราบภายในจิตคือตัวอวิชชาตัดสะพานทางเดินของมันหมดแล้วก็เหลือแต่จิตกับอวิชชาที่พัวพันกันอยู่อย่างลึกลับนั่นแหละจะพ้นมหาสติมหาปัญญาอันเป็นสติปัญญาหลักธรรมชาติด้วยอัตโนมัติไปไม่ได้นี่กำลังของสติกำลังของปัญญาเมื่อเราฝึกให้เป็นย่อมเป็นได้อย่างนี้รู้ได้อย่างนี้เห็นได้อย่างนี้แล้วสามารถทำลายจิตอวิชชานั้นออกอย่างเหมือนระเบิดทีเดียวแล้วแตกกระจายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออ้าวที่นี่ทำไมจะไม่รู้ทีนี้เคยเกิดมากี่กับกี่กันไม่ต้องไปนับก็ได้บล็อกอยู่ในจิตที่บริสุทธิ์ดวงนี้เริ่มรู้มาตั้งแต่จิตมีเชื้อสืบต่อเกี่ยวเนื่องกันกับจิตมากน้อยเพียงไรค่อยรู้เข้ามาเพราะตัดเข้ามาเรื่อยๆด้วยปัญญารู้เข้ามารู้เข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรสืบต่อกันระหว่างจิตกับกิเลสอาสวะต่างๆที่จะพาให้เกิดพบเกิดชาติขาดออกไปหมดแล้วจากจิตไม่มีสิ่งใดเหลือนั่นแลเป็นจิตที่ยืนยันปฏิญาณตนได้อย่างชัดเจนไม่ต้องหาสักขีพยานมาจากไหนนักโทษเราก็เคยเป็นมาพอแล้วพ้นโทษก็เห็นประจักษ์แล้วเวลานี้ความเป็นนักโทษก็เพราะถูกคุมขังของกิเลสความพ้นโทษก็คือกิเลสได้บรรลัยไปหมดแล้วจากใจเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเป็นของเราทีนี้เรื่องความเกิดตายแต่ก่อนนั้นเป็นมาจากไหนจะไปสงสัยที่ไหนว่ามันเป็นมาจากกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาปัจจยาสังขารแล้วสิ่งเหล่านี้ได้บรรลัยลงไปหมดแล้วนี่จะไปเกิดที่ไหนอีกไหมที่นี่จิตดวงนี้ก็รู้ชัดเกิดที่ไหนไม่ได้เพราะเป็นอาถรรพ์นั่นแล้วเวลานี้นั่นจึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติถ้าเห็นความจริงแห่งธรรมทั้งหลายรู้ที่ใจอย่าไปคาดไปคิดการโน้นสถานที่นี่เวลาให้เสียให้เลาะให้ถูกกิเลสมันหลอกไปโน้นแล้วหลอกไปนี้ดูจุดที่กิเลสอยู่นี่ซ่องสุมอยู่ที่หัวใจนี่ชาติปิดุขาชราปิดุขาเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นออกไปจากดวงใจเป็นเชื้ออันสำคัญให้เกิดภพนั้นภพนี้คืออวิชชาปัจจัยนี้เมื่อถูกทำลายแล้วขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วนั่นแหละคือความบริสุทธิ์พุทโธที่นี่ไม่มีแล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆไม่มีแล้วขึ้นชื่อว่าสมมติซึ่งเป็นผู้เคียงกับกิเลสประเภทต่างๆ

ในใจนั่นก็ยืนยันได้ภายในตัวนัตถิดานิพุนัพพะโวความเกิดความเป็นความเกิดอีกไม่มีแล้วจะมีได้ยังไงพอเชื้อให้เกิดมันดับไปหมดแล้วผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นดับไปหมดแล้วอันนั้นดับไหมจริงแล้วนั้นเหลือศูนย์ไหมนั่นเห็นไหมเรียนให้ถึงที่ให้ถึงจิตสินี่ละจิตลึกลับที่สุดก็คือจิตเพราะกิเลสพาให้ลึกเอาตื่นที่สุดจนประจักษ์ใจก็คือจิตเพราะธรรมคือพาให้ตื่นสติปัญญาพาให้ตื่นขุดค้นขึ้นมากิเลสลากลงไปลึกจนจมมิดก็ตามสติปัญญาสามารถถอนขึ้นมาได้จนเห็นประจักษ์อย่างชัดเจนไม่สงสัยนี่ความจริงเป็นอย่างนี้ขอให้มีความเพียรก็แล้วกันนี่นั่นหลักรับรองเรื่องมรรคผลนิพพานรับรองถึงความพ้นทุกข์และรับรองถึงเรื่องความเกิดความตายเกิดตายมาอย่างไรต่อยังไงหรือตายเกิดหรือตายสูญรับรองกันที่ตรงนี้ยืนยันกันที่ตรงนี้หายสงสัยใครจะสงสัยยังไงไม่สงสัยใครจะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าอยากฟังก็ฟังไปไม่อยากฟังก็ไม่ฟังเสียขอให้รู้ความจริงแล้วมันหมดเรื่องความหิวโหยความโยกโยกคลองคลอนต่างๆมันหมดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นความไม่จริงเป็นความหลอกลวงเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วจะหลงไปไหนเอาให้จริงให้ใจแล้วปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามให้ถือความเพียรจริงเป็นสำคัญให้ถือว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอนี่ผู้นั้นน่ะจะพ้นจากแหล่งแห่งทุกข์นี้ไปได้โดยไม่สงสัยสติปัญญามีแล้วหุงต้มแกงไม่ได้นำมาฆ่ากิเลสมาแก้กิเลสนี้เท่านั้นหน้าที่ของสติปัญญาเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วจะหลงไปไหนเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามให้ถือความเปลี่ยนเป็นสำคัญให้ถือว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อเราอยู่เสมอนี่ผู้นั้นน่ะจะพ้นจากแหล่งแห่งทุกข์นี้ไปได้โดยไม่สงสัยสติปัญญามีแล้วหุงต้มแกงไม่ได้นำมาฆ่ากิเลสมาแก้กิเลสนี้เท่านั้นหน้าที่ของสติปัญญาเอาให้จริงให้จังอย่าลดละความภาคเพียรผมนั้นมีความห่วงใยหมู่เพื่อนเป็นอย่างยิ่งไม่สบายก็ต้องลงมาเพราะการเทศนาว่าการเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นก่อนมันมีหลายอย่างอุปสรรครุ่งไปหมดหาความสงบสงัดไม่ได้เทศไม่สนิทใจจึงต้องหยุดนั้นเพราะความไม่สนิทใจเสียงกระหรอกกระแตกระโกดโกดกากาเสียงนั้นเสียงนี้คึกคึกคักคักกระทบกระเทือนตลอดเวลาเทศไม่สนิทใจวันนี้จึงเห็นว่าอากาศก็เปิดเผยดีเรื่องราวอะไรๆก็ไม่มีจึงได้มาประชุมแล้วสั่งสอนหมู่เพื่อนฟังให้ถึงใจมีเทศอย่างถึงใจเทศด้วยเจตนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเต็มอย่างเต็มหัวใจมีความจริงจังต่อความภาคเพียรของตนนี่แหละงานของพระเอาให้จริงให้จังงานนี้สำเร็จเถิดไม่มีใครมาเสกสรรบัญญัติว่าเสกวิเศษก็ถามเถิดมันหักรู้อยู่ในตัวเอง

อายุสังขารแก่เท่าไรชำรุดลงมากน้อยอย่างไรในวันหนึ่งของปัจจุบันที่เป็นอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี้ความเป็นห่วงเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติด้วยกันรู้สึกว่ามีกำลังมากขึ้นโดยลำดับแม้ในสำนักของเราที่รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลามีแต่กิริยาการที่แสดงออกในแง่มุมต่างๆก็ไม่พ้นที่จะถูกต้องติจนได้เพราะความไม่รอบคอบนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วความไม่รอบคอบในกิจการเหล่านี้ก็สอบไปถึงความไม่รอบคอบในการบำเพ็ญตนเพื่อแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆไปในตัวนั้นด้วยจึงอดวิตกกังวลกับเพื่อนฝูงไม่ได้อยู่มา

โคนานมีเยอะผู้เข้ามาเป็นลำดับลำดาไม่ทราบว่าเข้ามาแบบใดอยู่แบบใดไปแบบใดหรือเข้ามาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นและไปแบบนั้นดังที่เคยเป็นมาแล้วนั้นส่วนมากมักจะเป็นดังที่ว่านี้จึงเป็นห่วงเรื่องกิเลสคำว่ากิเลสกิเลสคือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่ง ที่คงกลืนกันกับใจดวงรู้ๆนี้มืดก็มืดมิดปิดตามองไม่เห็นใจเลยสักแต่ว่ารู้แต่สิ่งที่เราไม่คิดไม่คำนึงว่าเป็นอะไรนั้นนั่นแลเป็นเจ้าอำนาจบังคับจิตใจของโลกอยู่ตลอดเวลาคำว่าโลกนั้นหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกมีมนุษย์เป็นสำคัญย่นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของเราแต่ละรูปละนามมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวไม่อาจทราบได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นสิ่งที่ลึกลับมากสลับซับซ้อนมากแง่งอนพรรณนาไม่จบพรรณนาไม่สิ้นที่ธรรมชาตินี้แสดงออกรอบตัวของมันและทำงานของตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่ภายในจิตใจของโลกสร้างวัฏวนวัฏจักรให้หมุนรอบจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนหาทางเล็ดลอดออกไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงจังแล้วจะไม่มีทางเล็ดลอดอันนี้เป็นสิ่งที่มีความวิตกกังวลมากกับเพื่อนฝูงเท่าที่เคยปฏิบัติมานี้รู้สึกว่าหนักเอามากจริงๆขั้นล้มลุกคลุกคลานก็ทุกข์เป็นไปประเภทหนึ่งขั้นพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็เป็นความทุกข์อีกประเภทหนึ่งคำว่าความทุกข์ความทุกข์นี้ด้วนแล้วตั้งแต่ทุกข์จากการต่อสู้กับธรรมชาตินี้ทั้งนั้นจนจิตก้าวเดินด้วยทางปัญญารู้พอรู้ทางเข้าทางออกทางแก้ไขทางหลบหลีกปิดตัวได้บ้างก็ทุกไปอีกแบบทุกไปตลอดที่ได้ต่อสู้กับธรรมชาตินี้แต่ความทุกข์เหล่านี้ที่กล่าวมาเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความทุกข์ที่จะเป็นไปเพื่อทางออกทางหลุดพ้นโดยลำดับลำดาของความเพียรและความทุกข์ที่ได้รับในเวลาประกอบความเพียรนั้นไม่เหมือนโลกทั้งหลายที่ทุกข์อยู่โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทุกข์เพราะความโลภก็ไม่รู้ตัวโลภมากโลภน้อยโลภเท่าไรถือความโลภนั้นเป็นสิริมงคลแก่ตนถือความโลภนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่เพิ่มความมีคุณค่าของตนขึ้นเป็นลำดับโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้หนาแน่นเข้าไปทุกวันทุกวันและสร้างทุกข์ขึ้นในระยะเดียวกันระดับเดียวกันไปตลอดเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่ยอมให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นไปได้เพราะสัตว์โลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นภัยแก่ตนยังกลับเห็นว่าเป็นคุณถ้าไม่ได้โลภไม่ได้อะไรตามความโลภแล้วรู้สึกเป็นความเสียใจไปอย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มเป็นสองขั้นสามขั้นขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่พูดถึงเรื่องความโลภก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวอยู่กับตัวของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่ที่สำคัญมากเรื่องราคะตัณหาก็ดีดก็ดิ้น
เรื่องความโลภกับเรื่องราคะตัณหานี้ไปด้วยกันเป็นใหญ่เป็นโตด้วยกันถ้าเป็นมิตรเป็นสหายก็เรียกว่าแยกกันไม่ออกความโกรธนั้นเป็นเครื่องกลมกลืนไปในตัวนั้นถ้าพอใจก็เกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่พอใจก็เกิดความฉุนเฉียวหงุดหงิดอย่างน้อยมากกว่านั้นถึงเป็นความโกรธแค้นขึ้นมาถึงกับต้องผูกกรรมผูกเวรละฆ่าปีวีโบยซึ่งกันอยู่กันให้ชิ้นหน้าชิ้นหายไปได้เพราะกิเลสที่กล่าวมาเหล่านี้นี่มันเป็นธรรมชาติหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกๆตัวสัตว์เว้นจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเว้นเต็มไปด้วยธรรมชาตินี้และสัตว์ทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่กับสิ่งนี้ครอบงำไว้นั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะหลุดพ้นจากธรรมชาติที่กดขี่บังคับอยู่นี้ไปเมื่อไหร่ดิ้นดีดไปตามเพลิงของมันที่พาให้ดิ้นให้ดีดได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงใดก็ไม่คิดหาทางออกไม่รู้ว่าทางออกเป็นอย่างไรสัตว์โลกทั้งหลายจึงอยู่ด้วยกันด้วยความดีดความดิ้นความไม่ลืมหูลืมตานี่เราพูดถึงเรื่องมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องเทียบเคียงโลกที่อยู่ด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมนี้อยู่ด้วยความมืดความบอดความดิ้นรนกระวนกระวายไม่ทราบทางออกอยู่ทางไหนดิ้นอยู่อย่างนั้นทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่มีรายใดที่จะอยู่เป็นความสงบสุขร่มเย็นได้เลยมีแต่ดีดแต่ดิ้นอยู่ด้วยกันหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้พาดีดพาดิ้นและไม่พาหาจุดหมายปลายทางด้วยมีแต่ผูกมัดรัดตึงไว้ให้อยู่ในอำนาจของมันหากว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญความโลภก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งราคะตัณหาก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นปู่ย่าตายายของเสือร้ายเหล่านี้ครอบอยู่ในหัวใจของโลกนี้แต่โลกก็เพลินกับเสือร้ายเหล่านี้มาเป็นประจำตั้งแต่กาลไหนๆไม่มีทางที่จะคิดหรือระลึกได้บ้างเลยเป็นและจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดกันไม่มีที่สิ้นสุดยุตินี่เรื่องธรรมชาติของโลกเรื่องธรรมชาติของสิ่งที่ครอบงำสัตว์โลกให้หมุนไปเดินมาอยู่เป็นไปทำนองนี้ตลอดไปสำหรับเราผู้ปฏิบัติได้เห็นเหตุเห็นผลได้คิดเรื่องอย่างนี้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่ที่ถึงเพื่อนผมวิตกอันนี้มากมายเวลานี้เพราะธรรมชาตินี้รู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเครียดแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรก็กับหัวใจเรานี่รู้สึกว่าจะเป็นขมิ้นกับปูนเลยเป็นคู่เดือดคู่แค้นคู่กรรมคู่เวรคู่ต่อสู้คู่สังหารซึ่งกันและกันถ้าธรรมชาตินี้ไม่ม้วนเสือลงไปเสียตัวนั้นเราก็ต้องม้วนเสือเพราะความเครียดแค้นเนื่องจากธรรมชาตินี้เป็นพิษเป็นภัยมากและมีกลอุบายวิธีการต่างๆครอบงำจิตใจของเราได้ทุกแบบทุกฉบับหาทางที่จะรู้เรื่องของมันได้ยากมากที่สุดทั้งที่เราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะทำลายสิ่งเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันกลับมันผูกมันมัดเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวให้ดิ้นให้ดิ้นไปตามมันเสียจนได้อันนี้ที่น่าวิตกมากจึงขอให้ทั้งหลายได้พิจารณาให้มากโลกนี้เป็นไปด้วยความวุ่นวายเพราะอันนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดทำโลกให้วุ่นวายยิ่งไปกว่ากิเลสตัวมันฝังอยู่ภายในจิตใจเพราะฝังอยู่ทุกดวงจิตเป็นสัตว์ก็ฝังและดีดดิ้นไปแบบหนึ่งเป็นมนุษย์ก็ฝังแล้วดีดดิ้นไปอีกแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดธรรมชาตินี้พาให้ดีดให้ดิ้นไปคนละทิศละทางและสุดท้ายก็ลงม้วนเสือลงในวัฏจักรวัฏวนวัฏทุกข์อันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยมาตั้งกับตั้งกันนี่จึงเป็นหน้ายินหนาละอาใจสำหรับท่านผู้พ้นไปแล้ว

มองลงมาดูโลกดูสงสารที่เต็มไปด้วยสิ่งอันนี้พัวพันรัดลึงจนมองหาตัวไม่เห็นคำว่ามองหาตัวคือมองหาใจมองหาความวี่แววของใจความสง่าราศีของใจไม่มีไม่แต่สิ่งเหล่านี้ครอบงำไปเสียจนหมดแล้วเกิดก็เกิดมาเพราะธรรมชาติอันนี้พาให้เกิดความเป็นอยู่ก็ธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นอยู่พาให้หมุนให้เวียนอยู่ตลอดเวลาเวลาตายก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้ก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่สร้างจุดหมายปลายทางให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีแต่พันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทำใจให้หนักแน่นให้มั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างอย่าละแหละถ้าอยากหลุดพ้นจากกงกรรมแห่งวัฏจักรนี้ไปโดยลำดับลำดาและไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วจงทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านลงเพราะภัยของมันนี่เทียบกันได้กับเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญนั่นแหละมันฝังอยู่ภายในจิตแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายนั่นสิโลกถึงได้หลงถ้าได้รู้ว่าเป็นเสือร้ายใครเราจะเข้าไปแอบมันได้แม้แต่เด็กก็ยังกลัวถ้าเข้าใจว่าเป็นเสือถ้ารู้ว่าเป็นเสือแล้วเด็กก็ยังไม่กล้าเข้าไปหามันได้นี่ก็เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายฝังอยู่ในหัวใจกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดากิริยาของเราที่จะทำความดีความดีมันจะกลืนไปโดยลำดับลำดาเมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้เลยไหลก็แอบกินไปกินไปนั้นสติตั้งไปความเผลอก็แอบกินไปนี่เป็นอย่างนั้นนะปัญญาคิดขึ้นพอที่จะเป็นเหตุเป็นผลมันก็นำทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางไปเป็นโรคเป็นสงสารเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสมุทัยไปเสียกลืนไปอีกแบบหนึ่งกลืนไปอีกแบบหนึ่งดังนั้นนี่เป็นธรรมชาติที่ลึกลับสลับซับซ้อนมากที่สุดเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาของเราทั้งหลายจะรู้ได้ นอกจากผู้ที่ท่านปฏิบัติและผ่านพ้นไปแล้วนั้นไปแล้วนั้นมองเห็นหมดรู้หมดเกิดความสลดสังเวชในบรรดาสัตว์โลกด้วยกันที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะออกได้เมื่อใดพ้นไปได้เมื่อใดจากกงจักอันนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากสำหรับเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายเราอยากคุ้นเราอยากชินสิ่งเหล่านี้มีแต่กลมายาของกิเลสแสดงออกทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนไม่มีกิริยาอันใดแสดงออกทำจะเท่ากับแสงหิ่งห้อยนี่ก็ไม่มีในโลกอันนี้ว่าอย่างนั้นเลยว่าโลกทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่ธรรมชาตินี้แสดงตัวทั้งนั้นไม่ว่าในสัตว์ไม่ว่าในบุคคลสัตว์จะมีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ตามบุคคลจะมีทั่วโลกดินแดนก็ตามมีแต่ธรรมชาตินี้พาให้หมุนให้เวียนให้เป็นไปทางนั้นไม่มีใครจะเหนือมันได้นี่เราได้อาศัยธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเราจะยึดก็ให้ยึดจะเกาะก็ให้เกาะจะเพียรก็ให้เพียรจะพยายามบักบั่นหันหน้าเข้าสู่อัตถุธรรมเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเปลี่ยนหรือถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสังหารกิเลสก็ทุ่มลงไปอย่าเสียดายวัฏจักรวัฏจักรคือวัฏทุกข์นั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แห่งเดียวกันนี่วิตกแต่มาเท่าไหร่ยิ่งวิตกทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยเพราะธรรมชาตินี้แสดงเปลวนี่ถ้าว่าจดเมฆก็เลยเมฆไปเสียไม่ใช่จดเมฆถ้าว่าอะไรก็เลยนั่นไปเสียว่าอะไรสูงก็เลยสิ่งที่สูงสูงนั่นไปเสียทุกอย่างคือธรรมชาตินี้แหละแต่กล่อมสารโลกให้ลืมเนื้อลืมตัวนี้ไม่มีอะไรเกินธรรมชาตินี้โลกที่มั่วสุมกันอยู่ด้วยมูดด้วยคูดคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเทียบกับมูดกับคูดโลกทั้งหลายก็ปีนป่ายกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความเบื่อหน่ายอิ่มพอว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องพัดพากจากไปอย่างนี้ซึ่งเท่ากันกับขูดนั้นไม่มีมีแต่พากันดีดกันดิ้นจะเป็นจะตายก็ตามเรื่องขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วหวานคอไปหมดไม่มีใครจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจึงได้หลอกเอาเต็มที่เต็มฐานถ้าไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าแต่รับพระองค์มาโปรด
มาประพรมด้วยแล้วยังไงก็ไม่มีทางหลุดพ้นเคยอยู่มาชั้นใดเป็นมาชั้นใดทุกข์มากน้อยมาชั้นใดก็จะเป็นไปฉันนั้นฉันนั้นจะไม่มีช่องทางที่จะหลุดพ้นออกไปได้เลยจากนี้เราก็เป็นนักบวช ด้วยถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอกด้วยก็ควรที่จะประพฤติตัวทำตัวให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการประพฤติปฏิบัติอย่าเลาะแหละอย่าคลอนแคลนนิสัยให้จริงจังทุกอย่างทำอะไรมาอย่างนั้นไม่ทันกิเลสนี่แหลมคมมากจริงๆเกินกว่าที่จะนำมาพูดรู้ในเวลาที่เข้าฆ่าศึกระหว่างกิเลสกับธรรมพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลายังไม่มีสติปัญญาพอฟัดพอเหวี่ยงกันยังไม่รู้ลวดลายของกิเลสว่าเป็นอย่างไรต่อเมื่อมีลวดลายของธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเข้าจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาธรรมเข้าไปแล้วนั่นแหละเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ว่าละเอียดแหลมคมขนาดไหนถ้าจะพูดถึงโวหารนำมาเทศนาว่าการเกี่ยวกับเรื่องราวการฆ่ากิเลสสู้กับกิเลสนั้นนำมาพูดไม่ได้เพราะละเอียดละออเป็นอยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นคือรู้อยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นละเอียดไหมกิเลสถึงขนาดนั้นมหาสติมหาปัญญาเร็วขนาดไหนคำว่ามหาสติมหาปัญญาไม่รวดไม่เร็วไม่เรียกมหาสติมหาปัญญานั่นเราจึงจะเห็นมหาของกิเลสอีกกิเลสมันก็เป็นมหาอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งถึงอวิชชานั่นแหละตัวยอดของสมุทัยตัวยอดของวัฏจักรต้องเป็นเรื่องมหาสติมหาปัญญานี้เท่านั้นที่จะเข้าสังหารกันได้แต่ก่อนที่จะสังหารกันได้นี่ก็ต้องฟัดกันอย่างเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวไม่มีใครคิดเรื่องชีวิตจิตใจของใครแหละถ้าพูดถึงเรื่องว่ากิเลสมีวิญญาณเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่ากิเลสก็ไม่คิดชีวิตต่อสู้กับธรรมธรรมก็ไม่คิดชีวิตที่ต่อสู้กับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสที่ฟัดกันในเวลาที่เกลียงไกลต่างอันต่างเกลียงไกลแล้วนั้นโวหารอันนี้นำมาพูดไม่ได้ว่าต่อสู้กันอย่างไรอย่างไรพูดไม่ได้รู้ได้เฉพาะในเวลาที่ฟาดปันทันแหลกกันเท่านั้นนอกนั้นรู้ไม่ได้นำมาพูดไม่ได้นี่แหละเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของกิเลสเห็นกันตอนนี้เห็นกันตอนสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถเริ่มไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติที่เรียกว่าภาวนามยปัญญานี้ไปโดยลำดับลำดาจนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่นำออกมาต่อกรกับที่มันออกมาต่อกรกับเราหรือว่านำออกมาได้แก่อวิชชานั่นแหละเป็นผู้นำออกมาต่อกรกับสติปัญญากับมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาของนักปฏิบัติทั้งหลายเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของมันที่มาเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นระยะเป็นระยะต่อสู้กันเป็นระยะระยะพลิกแพงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นพันคมถ้าจะเทียบกับเหมือนนักมวยแชมเปี้ยนเขานั่นเองนี่เทียบความเร็วแต่เพียงเทียบเท่านั้นนะแชมเปี้ยนมันก็ไม่มีรวดเร็วอะไรเพราะเป็นร่างกายอันนั้นเป็นกระแสของจิตเป็นกระแสของธรรมเป็นกระแสของกิเลสเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าที่ใครจะคาดจะหมายได้ถ้าไม่ใช่ผู้เป็นนั่นเองรู้เองเห็นเองไม่ต้องคาดต้องหมายนี่ละเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่เห็นโทษของกิเลสนี่เห็นอย่างใจหายไม่ตายก็ต้องสู้เอาให้กิเลสตายกิเลสไม่ตายเราต้องตายคำว่าแพ้ไม่ได้เลยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเพราะเห็นโทษของมันอย่างถึงใจถึงใจไม่มีอะไรเปรียบเทียบแล้วเพราะฉะนั้นความเพียรจึงหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ต่อสู้กับธรรมเป็นระยะระยะเป็นรักเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับลำดาในเวลานั้นเวลานั้นแล้วสติปัญญาเราก็จะรู้เห็นในเวลานั้นเช่นเดียวกันว่าต่อสู้กับกิเลสต่อสู้ด้วยวิธีใดการหลบหลีกปลีกตัวหรือการต่อสังหารกันสังหารวิธีไหนนี่พูดไม่ถูกพูดไม่ได้ต้องเป็นผู้เป็นเสียเท่านั้นถ้าเป็นผู้เป็นแล้วไม่ต้องถามใครหากรู้ในตัวเองไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดเมื่อถึงทำขั้นนี้แล้วจะเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกับว่าสอนอยู่ในตัวเองสติปัญญา
ฟิตตัวเองฟิตตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเอาจนทันจนทันพอมีแต่จะเอาให้ม้วนเสือให้กิเลสม้วนเสืออย่างเดียวคำว่าจะลดหย่อนผ่อนผันจริงไม่มีไม่ได้นี่แหละภาษาธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมอันนี้นำมาพูดไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองสำหรับผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นทีนี้เวลากิเลสมันหมดสติกำลังความสามารถของมันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจแห่งสติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหรือว่ามหาสติมหาปัญญาสังหารมันม้วนเสื่อลงเสียเท่านั้นโลกธาตุนี้ว่างไปหมดไม่มีอะไรที่จะมากีดมาขวางจะโลกกว้างไกลแสนไกลขนาดไหนประมาณไม่ได้ก็ตามก็ว่างไปหมดเหมือนกันหมดทีนี้ก็ยิ่งจะทำให้เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดว่าฤทธิ์อำนาจของกิเลสที่มันครอบงำสัตว์โลกนี้มีมันเท่านั้นที่ขวางโลกอยู่จนตีบตันอันตู้หาทางไปไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างหาทางไปไม่ได้เพราะกิเลสปิดตันเมื่อกิเลสได้ม้วนเสื่อลงไปหมดแล้วโลกธาตุนี้ว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรจึงได้เห็นโทษของมันอย่างชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางโลกธาตุอันนี้ให้สัตว์ทั้งหลายก้าวไม่ออกไปไม่ได้ตายกองกันอยู่นี่ไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่รู้ทางไปมีแต่ทางเกิดทางตายทางเกิดทางตายหมุนกันไปหมุนกันมาสลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่จะสับสนปนเปสลับซับซ้อนมากหรือหนาแน่นมากยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายสับปนกันอยู่ตลอดเวลานี้แล้วเป็นมาอย่างนี้ตลอดยังจะเป็นไปอีกตลอดเวลานี่คือเรื่องของกิเลสทำสัตว์โลกให้หมุนให้เวียนขวางโลกอยู่ตลอดเวลาคือกิเลสนั่นเองขวางโลกธาตุนี่ก็คือกิเลสสิ่งอื่นไม่มีอะไรขวางเราอยากจะรู้ชัดเห็นชัดเอาพังกิเลสลงออกจากหัวใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะโล่งไปหมดเลยเวิ้งว้างไม่มีอะไรที่จะมากีดมาขวางจิตใจอีกแล้วเมื่อเป็นฉะนั้นก็ทำให้รู้ได้ชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางจิตใจกีดขวางโลกธาตุปิดบังไม่หมดสัตว์หาทางออกไม่ได้ก็คือกิเลสนี้เท่านั้นเป็นภัยมหาภัยเป็นทุกข์มหันตทุกข์ก็เพราะกิเลสนี้เป็นผู้สร้างอย่างอื่นอย่างใดไม่มีสร้างมีกี่กิเลสเท่านั้นเห็นโทษไหมท่านทั้งหลายที่เทศน์ให้ฟังวันนี้เห็นไหมนี่แหละโทษของกิเลสเก่งขนาดนั้นน่ะความละเอียดแหลมคมของมันให้ถึงขั้นที่ควรจะรู้ลวดลายของกันและกันดังที่กล่าวมาแล้วนี้รู้ปิดไม่อยู่แล้วเวลากิเลสจะม้วนเสือก็รู้ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันพังได้อำนาจของธรรมนี่ขอให้สร้างขึ้นมาเถิดสติปัญญาเป็นสิ่งที่สร้างได้อบรมได้เพื่อขัดดัดแปลงให้มีความเตรียมไกลหรือให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมไปได้โดยลำดับถ้าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาเอกไม่ได้และนำเรื่องธรรมเหล่านี้มาสอนโลกไม่ได้เหมือนกันนี่ธรรมสอนโลกที่ทรงนำมาสอนโลกอยู่นี้เพราะพระองค์ได้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนผู้ปฏิบัตินี้เท่ากับล้างมือเปิดเท่านั้นทำไมจะต้องเกียจคร้านอ่อนแอท้อแท้เลวไหลตายกองกันอยู่ในวัฏฏะจากวัฏฏะสงสารนี้โดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรเลยนี่มันเกินไปแล้วนะนักปฏิบัติเราเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟของกิเลสเผาสัตว์โลกราคะแล้วก็ราคะทิก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่กิเลสพอใจมากที่สุดนั่นกรอมดีไหมไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟคือราคะท่านจึงเรียกว่าราคะทิไฟคือราคะเป็นร้อนเป็นแผดเผาที่สุดเลยแต่โลกทั้งหลายชอบที่สุดเห็นไหมคำว่าโลกทั้งหลายชอบที่สุดก็กิเลสมันชอบที่สุดให้ชอบที่สุดบีบบังคับให้ชอบที่สุดนั่นโลกจึงไม่มีความอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้แล้วเวลานี้ก็กำลังก็ยิ่งนับวันหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปกิเลสประเภทนี้กิเลสตัวนี้ที่เป็นฟืนเป็นไฟชมกันเต็มโลกธาตุแล้วเวลานี้นี่แหละคือชมกองฟืนกองไฟให้มันเผามันไหม้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่กิเลสพาให้ชมธรรมะท่านตำหนิธรรมะผู้ตำหนินั่นคือจอมปราดพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตำหนิทั้งนั้นพระราหันไม่ผ่านกองไฟนี้ไปซะก่อนเป็นพระราหันไม่ได้ท่านทำไมท่านจะไม่เห็นกองไฟทั้งกองใหญ่ๆราคะทิโทสะทิโมหะทิโลภะทิส
3-4 กองนี้

เผาโลกไม่มีอันอื่นอันใดเผาและธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกไม่อยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนอยู่ที่หัวใจโลกเพราะฉะนั้นหัวใจโลกจึงได้หมุนเป็นบ้าไปหมดไม่ว่าเขาว่าเราว่าท่านว่าใครเป็นแบบเดียวกันหมดเพราะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันกล่อมได้ถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่รีบแก้ไขตั้งแต่บัดนี้ไม่เชื่อศาสดาองค์เอกแล้วเราจะถูกมันจูงจมูกต้อยต้อยไปอย่างมันจูงจมูกธรรมดาก็ยังชั่วที่มันจะจูงลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจีเกิดตายเกิดตายเกิดตายอยู่ทั่วเต็มโลกเต็มสงสารอะไรจะมากยิ่งกว่าคิดตวิญญาณของสัตว์โลกที่เกิดตายเกิดตายและเสาะแสวงหาที่เกิดที่ตายอยู่เต็มไม่ว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินใต้น้ำบนบกที่ไหนท้องฟ้ามหาสมุทรทะเลที่ไหนไม่มีช่องว่างมีแต่ธรรมชาติอันนี้แหละจิตวิญญาณของสัตว์โลกนี่เสาะแสวงหาที่เกิดและเกิดและตายและจมในนรกก็ไม่ต้องพูดนรกมีขนาดไหนแน่นอยู่ตลอดอัดแน่นตลอดเวลาก็เพราะอำนาจของการของกับความเชื่อกิเลสนั่นแหละท่านจริงแล้วกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมหรือว่าไงทำกรรมกิเลสพาให้ทำมันจะไปทำเพื่อบุญเพื่อกุศลอะไรมันก็ให้ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละมกที่มันชอบสมกับมันตำหนิธรรมมันเป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นแหละเมื่อผลปรากฏขึ้นมาจึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาแล้ววิบากกรรมวิปากวัฏทิฏฐิว่านั่นก็กรรมกับกรรมชั่วช้าละมกนี่แหละมันเผาแล้วหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าของเก่าของใหม่หมุนแล้วหมุนเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะคนตาบอดเดินทางจะไปรู้ได้ยังไงว่าทางเส้นไหนที่เคยมาแล้วเคยไปแล้วเคยอยู่แล้วไม่เหมือนคนตาดีคนตาดีตามพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านมองเห็นหมดท่านรู้หมดว่าเคยเป็นยังไงตัวไงนั่นพวกเราก็เป็นพวกประเภทคนตาบอดแล้วยังจะสมัครใจเป็นคนตาบอดอีกอยู่หรือจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติหรือโลกนี้เราจะหวังอะไรกับมันเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดแผ่นดินอยู่แล้วแต่การไหนมาตื่นอะไรกันเวลานี้แล้วความตื่นไปกับกิเลสหลงกลของกิเลสนี่หลงมานานเท่าไหร่แล้วสิ่งที่กิเลสหลอกอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเพิ่งมีมามาดั้งเดิมมีมาตั้งแต่การไหนๆแล้วยังจะมีต่อไปอีกจูงสัตว์โลกให้ล่มจมไปอีกตลอดเวลาไม่มีใครที่จะได้รอดไปได้อย่างง่ายดายนะถ้าไม่เอาจริงเอาจังทำมาพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ก็เหมือนฟ้าแมฆสักครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งพอหมดศาสนาแล้วก็เพิบมืดตื้อมืดตื้อไปอย่างนี้เรื่อยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละครั้งละครั้งนั่นแหละเป็นเวลาที่สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดได้พ้นไปจากกองกรรมทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้พอผ่านจากนั้นแล้วก็มืดปิดตะวันเลยนี่กับพระพุทธเจ้าของเรายังทรงประชนอยู่ด้วยอัดด้วยธรรมสวัคคตธรรมนั่นแหละคือความเป็นของความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกแทนพระองค์ท่านสอนไว้ฟังว่าสิสวัคคตธรรมตัดไปชอบแล้วเราไม่เชื่อความชอบเราจะเชื่ออะไรนี่เรียนก็บอกว่ามันไม่ชอบมาตั้งแต่การไหนๆทำท้องพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนให้หมดมากิเลสมันไม่ชอบคือตัวหลอกลวงก็คือกิเลสนั่นเองเราก็ยังชอบมันอยู่เพราะเสน่ห์มันแรงคาถามันดีกล่อมพับเดียวเท่านี้หลับปุ๋ยเลยนี่แหละอันที่มันน่าทุเรศนะแล้วเรายังจะเวียนว่าแต่เกิดไปนี้อีกกี่พบกี่ชาติกี่กับกี่การไม่คำนึงหรือความทุกข์ที่เป็นไปเพราะการต่อสู้กิเลสในทางความเพียรนี้มันจะทุกข์ขนาดไหนถึงแค่ตายเท่านั้นไม่นานไม่มากเอาลงไปสิแต่เราที่จะไปทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏจักรวัฏวนเพราะกิเลสหลอกลวงกิเลสต้มตุ๋นนี้จะทุกข์ไปมากขนาดไหนนานแสนนานขนาดใดเรามาเทียบกันสิความทุกข์นั้นกับความทุกข์นี้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราถ้าเทียบแล้วถ้าไม่เทียบนี่ก็ตายทิ้งกระเป๋าตายทิ้งกระเป๋าเกิดมีจะเกิดกับตายเกิดกับตายไม่ได้อะไรแล้วโลกอันนี้น่าจะเกิดกับตายเกิดกับตายเท่านั้นมันเกิดตายที่ธรรมดาความชั่วสิไม่ทราบมันจะเกิดเป็นอะไรตายแล้วไปเป็นอะไรสิมันเคยจมมาแล้วกี่กับกี่กันแล้วยังจะต้องจมอีกไม่มีคำว่าใหม่คำว่าอิ่มพอความจมความทุกข์ความทรมานนี้ไม่มีคำว่าอิ่มพอไม่มีคำว่าเป็นของเฉยๆไปแล้วอย่างนี้ไม่มีเป็นคำว่าชินต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วจะไม่มีทางออกนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่อยหลอไปร่อยหลอไปนี้เคยพูดแล้วเพื่อเป็นการเตือนสตินั่นเองระวังอะไรกับโลกอันนี้เราไม่ได้ตำหนิโลกเราตำหนิกิเลสที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกต่างหากเรื่องโลกกับโลกของกิเลสจะว่าไงไม่ให้พูดว่าอย่างนั้นก็จะพูดว่ายังไงกิเลสมัน

ยู่กับโลกก็ต้องพูดว่าโลกเลยนี่ตัวสำคัญอันนี้เดี๋ยวพากันเพลิดกันเพลินหลงเนื้อลืมตัวเวลานี้สิ่งที่จะยุ่ยแย่ก่อกวนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเหยื่อล่อของกิเลสนี่หนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันนะนี่เกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวก็ไม่เคยเห็นสิ่งที่มันหลอกมันลวงมันต้มมันตุ๋นมันเป็นเหยื่อล่อทุกวันนี้เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เห็นก็ได้มีแต่ปฏิเสธไม่ได้ใครก็เห็นใครก็รู้มีแต่ทางล่มจมทางล่มจมทางให้ทำให้สัตว์ทั้งหลายเพลินลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ล่มจมล่มจมมีแต่กลมายาของกิเลสหลอกลวงสัตว์ทั้งนั้นนี่ที่ถ้าผู้มีธรรมแล้วได้คิดสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ให้เห็นทางออกจนได้นั่นแหละนี่ไม่ได้กินกับอะไรพูดให้หมู่เพื่อนฟังซะเต็มหัวใจก็เคยพูดมาแล้วในเรื่องอัดเรื่องทำอะไรก็สุดหัวใจสุดรู้สุดเห็นสุดเหตุสุดผลทุกอย่างแล้วอันนี้ก็เหมือนกันไม่คุ้นกับอะไรไม่หวังพึ่งอะไรแล้วโลกสามเดือนโลกธาตุนี้จิตมันมีหวังพึ่งอะไรไม่มีแม้ร่างกายของเราที่อยู่นี่ก็เหมือนกันกับว่าเราอยู่กับเครื่องมือเรือนร่างอันหนึ่งเหมือนเราอยู่ในบ้านบ้านนี้จะพังเมื่อไหร่เมื่อบ้านพังเมื่อไหร่เราก็ออกจากบ้านนี้เนี่ยร่างกายนี้พังเมื่อไหร่จิตเราก็ออกจากร่างอันนี้มันก็มีเท่านั้นจะหวังพึ่งมันก็พอพึ่งพออาศัยบังแดดบังฝนเท่านั้นถ้าเป็นบ้านเป็นเรือนก็ดีจะหวังว่าเป็นสมบัติของตัวเองไม่หวังแล้วเพราะมันจะพังอยู่แล้วนี่ร่างกายอันนี้ก็รู้ชัดๆอยู่แล้วเรียนให้มันจบสิเมื่อเรียนจบแล้วมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเรือนร่างพออาศัยของจิตเท่านั้นเองมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนมันแยกกันเป็นประเภทที่เหมือนกับแม่น้ำสองฝั่งนั่นเองฝั่งนั้นฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งโลกอันหนึ่งฝั่งธรรมอันหนึ่งฝั่งสมมุติอันหนึ่งฝั่งวิมุตติอันหนึ่งมันเห็นประจักษ์ในหัวใจแล้วจะสงสัยอะไรติดอะไรอะไรที่พาติดท่านติดอยู่จะเรียกว่าพอหรือใจใจของท่านผู้สิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีโลกามิตรหรือกิเลสประเภทใดๆที่เป็นสมมุติเข้าไปแทรกสิงภายในจิตใจเลยย่อมโล่งตลอดพอตลอดเวลาไปก็พออยู่ก็พอไม่กำหนดเรื่องป่าชาตายแล้วจะไปที่ไหนเมื่อเราจะตายไม่กำหนดกฎเกณฑ์ให้เสียเวล่ำเวลาความเป็นจริงหลักธรรมชาติพอเหมาะพอดีอยู่เป็นเช่นไรอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเท่านั้น เรียนให้มันจบเรียนจบก็เรียนฆ่ากิเลสให้มันหมดนั่นแหละฆ่ากิเลสหมดก็เท่ากับเรียนทำเต็มภูมิเหมือนกันอยู่ในขณะเดียวกันจะหวังพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนะพระธรรมพระสงฆ์สดๆร้อนๆทุกอย่างขอให้เอาถึงเอาให้จริงให้จังมันไม่ได้สดๆร้อนๆแต่กิเลสหลอกสัตว์โลกนะธรรมก็สดๆร้อนๆถ้าเรานำมาทำประโยชน์นำมาเป็นที่พึ่งที่เกาะตัวของเราก็ได้รับที่พึ่งที่เกาะถ้าเป็นบ้ากับกิเลสตลอดเวลาก็ดังที่เห็นอยู่แล้วตายก็ไม่มีป่าช้าคำว่าไม่มีป่าช้าคือหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตายแล้วไม่ทราบจะไปเป็นอะไรเป็นอะไรทั้งๆที่จะตายทั้งๆที่จะเป็นนั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ในตัวเองยิ่งผู้ที่ไม่สอดแสวงหาคุณงามความดีเลยนี่ผู้นี้หมดหวังหมดหวังตั้งแต่ยังมีลมหายใจฟอดๆอยู่นี่แหละพอสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดหวังเพิ่มเข้าไปอีกผู้ที่มีคุณงามความดียังพอมีคุณงามความดีนั่นพาเบิกทางไปมีที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ที่อาศัยคนบุญไปไหนไม่จนตรอกจนมุมแหละไอ้คนบาปไปไหนนั่นที่อยู่ก็จนกรอกไปก็จนกรอกทั้งนั้นได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดเวลาส่วนคนบุญไม่เป็นอย่างนั้นแม้กิเลสมีอยู่ความดีก็มีอยู่เป็นเครื่องทัดทานกันอยู่ต้านทานกันอยู่ก็พออยู่ได้เป็นไปไอ้สิ้นเสียโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละยอดธรรมหรือยอดเรายอดคนอยู่ตรงนั้นก็ละเหนื่อยเพศอย่างนี้แหละก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วแต่มาเท่าไรแทนที่จะมาเป็นห่วงเจ้าของไม่เป็นนะมันไม่เป็นเลยจะว่าไงกับเจ้าของนี่ไม่มีเลยฟังให้ดีมันกับห่วงโลกสงสารที่เป็นกำลังทุกวันนี้ดีดิ้นก็เพราะโลกสงสารนั่นเองพอช่วยได้ในแง่ใดเราก็ช่วยในแง่นั้นแง่นั้นเต็มสติกำลังความสามารถผู้ที่จะควรผ่านพ้นไปได้ก็พร้อมที่จะฉุดลากให้ผ่านพ้นไปได้จากกองฟืนกองไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายด้วยอำนาจของกิเลสนี้
พอจะพ้นไปได้เมื่อไร

0: เอาให้พ้นไม่มีทิศนี้แหละในโลกนี้มีแต่ความหวังลมๆแรงๆที่จะเดือดหลอกกันแหละความจริงๆมันไม่มีล่ะหวังอยู่นั่นดูให้ดีที่ดูจิตเจ้าของดูอะไรอย่างอื่นความเคลื่อนไหวออกจากจิตนั่นแหละมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรสติมีรู้ไม่มีสติไม่รู้ท่านจึงสอนให้มีสติตลอดเวลาสตินี่สำคัญมากขาดสติแล้วขาดความเพียรน่ะถ้าสติยังมีอยู่เรียกว่าความเพียรมีถึงจะไม่ฆ่ากิเลสเห็นประจักษ์ตาก็ความเพียรต่อสู้กิเลสก็มีอยู่กับคนเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากนะกลัวจะจมไปแบบโลกเขาจมกันโอ้มองมาตลาดยิ่งนะก็ไม่ทราบว่าจะพูดว่าไงมันรู้อยู่มันเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในหัวใจทนโทษอยู่แล้วสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ยังไม่ทราบจะพูดไปทำไมแน่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องก็พอจะพูดนี่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดไปอะไรมันรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นแหละมีแต่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโอ้โผล่ขึ้นมาได้ยังไงโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอัศจรรย์สุดขีดนะไม่ใช่อัศจรรย์ธรรมดาเพราะเป็นผู้บุกเบิกทางนอกนั้นเป็นสาวกต้องได้ยินได้ฟังแนะนำคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นมาก็จากครูจากอาจารย์ก็เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะรู้จะเห็นพอลืมหูลืมตาได้อันพระองค์น่ะดูอยู่โผล่ขึ้นมาได้นี่ที่อัศจรรย์เราทั้งๆที่ก็ทราบอยู่ว่าพุทธวิสัยอย่าเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้นะพุทธวิสัยต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเป็นสยามภูด้วยกันมดเป็นเพียงว่าผู้ที่จัดรู้ช้าและเร็วยากลำบากและง่ายได้ต่างกันเท่านั้นเองหากเป็นสยามภูเหมือนกันหมดรู้เองเห็นเองโลกก็เห็นอยู่อย่างนี้นะจะว่าไงพูดไม่ออกเห็นอยู่รู้อยู่เนี่ยความรู้ความเห็นมันก็รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ในฐานะที่ควรจะแนะนำตักเตือนสั่งสอนได้ก็ว่ากันไปสอนกันไปดังนี้แหละที่ไม่ใช่วิสัยก็ปล่อยตามเรื่องวันนี้เราก็พยายามสงวนเรื่องการเรื่องงานไม่มีรักษาพื้นเพอันดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าไว้มันใช่ของเพียงครูบาอาจารย์นะพระพุทธเจ้าพื้นเพอันดั้งเดิมคืองานของพระเรื่องการเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนาหาที่สงบสงัดเป็นประจำนิสัยเป็นประจำเพศของตนนี่ละงานแท้พื้นเพแท้ในเวลานี้เห็นไหมล่ะมันทับมันถมศาสนามีที่ไหนนี้เป็นแต่เรื่องอย่างนี้ละเมื่อกี้เด็กเข้าไปตีตลาดพูดแล้วมันตีเนี่ยทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออมากที่สุดไม่เห็นมันง่ายๆพูดนี่เราก็มันถึงใจไอ้ที่ว่ามหาอรหะมหาสติมหาปัญญาฟัดกับกิเลสประเภทละเอียดมันถึงใจนะที่ว่าพูดสอนใครไม่ได้พูดให้ใครฟังไม่ได้เพราะไม่ใช่ภาษาที่มาพูดให้คนเป็นภาษาธรรมะกับกิเลสฟัดกันอ่ะไม่งั้นจะลืมเวลาเหนื่อยเหนื่อยไม่ล้าหรือมันไม่ถึงขนาดนั้นนี่ก็เคยพูดในหมู่เพื่อนฟังแล้วล่ำผ่าอะไรไม่ได้สนใจกันเลยมันไม่มีความสนใจอันนั้นมันหนักมากเหมือนกับนักมวยเข้าวงในกันจะไปสนใจกับอะไรมีระหว่างที่เด็กกับคำส่วนละเอียดฟัดกันก็เป็นอย่างนั้นหมุนติ้วลวดลายของจิตเดียดลวดลายของธรรมนี่ให้เห็นกันอย่างนั้นนะเห็นในวงปฏิบัติสำหรับท่านผู้ที่เป็นสิปาปิญญาเราก็ยกไว้เราไม่ได้พูดลามปามไปหมดนะ
1: น
0: ะอธิปาปิญญานั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของท่านใส่เพิบเดียวเลยไม่หมดเลยกิเลสไม่เหลือนั่นพวกทูไถพวกแย่งลงนรกอยู่อย่างเหมือนพวกเรานี่ที่ไล่ขึ้นสวรรค์นิพพานไม่ยอมไปบึกบืนลงนรกนี่ที่อันเนี้ยความสลับซับซ้อนของกิเลสนี่แหมฟังซะว่าแหมเลยนะคือมันถึงใจพูดออกมานี่พูดออกมาจากความถึงใจนะไม่รู้มันเลยนี่มันซึมไปหมดเลยนะถ้าพูดถึงร่างกายนี่ก็ซึมหมดนี่หมดร่างกายอะไรๆมันเข้าซึมหมดสิ่งเกี่ยวข้องอะไรๆซึมหมดมันเข้าไปเป็นเจ้าของเป็นเจ้าอำนาจอยู่ในนั้นแทรกอยู่ในนั้นสิงกินอยู่ในนั้นโอ้โหดูกิริยาการใดหมุนไปหมุนไปนี่จะหันหน้าเข้าไฟเข้าไฟเข้าไฟนี่คือความทุ่มเทกิเลสความทุ่มเทกิเลสความตำหนิติเตียนกิเลสมันไม่มีในกิริยาที่แสดงออกนี่จะความทุ่มเทความวิ่งตามกิเลสวิ่งตามกิเลสไม่ว่ามากหรือน้อยนะไม่ว่ายศศักดิ์ฐานะอะไรหัวใจมันไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้มันมีแต่กิเลสมันแสดงมาก็มีแต่กิเลสพาแสดงว่าไปถือชั้นนั้นชั้นนี้กิเลสภาวะอยู่แล้วนี่เลยโอ้มันพิลึกจริงๆนะมันเปิดโล่งจากหัวใจแล้วมันไม่มีอะไรฟังที่โลกนี่กว้างขนาดไหนกี่แสนจักรวาลท่านแสดงไว้แสนโกฏิจักรวาลฟังสิมันมากขนาดไหนแสนโกฏิจักรวาลแล้วอะไรมาผ่านหัวใจหัวใจเป็นข้าศึกกับอะไรมันไม่มีมันมีแต่กิเลสอันเดียวเท่านั้นนั่นที่ลงกันตรงนั้นนะว่านี่มันม้วนเสื่อมไปแล้วมันยังไม่มีสิสุญญตโลกังอเวคัสสุโอคราเนี่ยโอคราอะไรนัชราสโตนโอคราณัชราสโตนดูก่อนโมคราทุกท่านเธอจงมีสติดูโลกให้เป็นความว่างเปล่านั่นแหละว่างเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอะไรมันว่างเปล่าต้นไม้ภูเขามันก็มีอยู่มันทำไมมันถึงว่างเปล่ามันว่างอยู่ที่ใจนั่นเห็นโลกเป็นของว่างเปล่าไม่มีสาระเรื่องจิตมันก็ถอนตัวเข้ามาพอมาถึงภายในแล้วมันก็ว่างภายในนั่นว่างหมดเลยอะไรมีไม่มีความรู้นี้มันครอบไปหมดไปแล้วถึงนั้นมันก็มีอำนาจอะไรที่เขาคิดเด็ดตัวยกยอก็เป็นผู้เสียอำนาจหรือเป็นเจ้าอำนาจมันก็ตายไปแล้วนี่เรื่องข้อวัดปฏิบัติพระเนรปฏิบัติกันยังไงช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างก้นเบานะอย่าอืดอัดในนายให้เห็นผมดูเฉพาะทรงท่าทรงขันเท่านี้ก็พอแล้วนะแต่ดูเอาที่หมู่เพื่อนก็รู้อยู่เห็นอยู่แล้วแต่ก่อนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมันก็เห็นกันมาโดยลำดับๆพอทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ไปอย่างนั้นน่ะลำพังเจ้าของจริงๆแล้วให้เป็นตามอัธยาศัยแล้วไปนานแล้วนะประการหนึ่งประการหนึ่งแม่อยู่ก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวคนเดียวเท่านั้นนี่เป็นความเหมาะอัธยาศัยที่เป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพไม่ยุ่งกับอะไรทนเอาเฉยๆนะจีรับแขกรับคนรับอะไรละนั้นนั้นนี่นี่ทนเอาเพราะเห็นหัวใจของแต่ละดวงมีคุณค่าหวังที่หัวใจคนนั้นต่างหากจึงเบิกบืนลำพังเจ้าของว่าไม่ทราบจะหวังเอาอะไรก็รู้อยู่ทุกอย่างแล้วรู้เห็นไปหมดทุกอย่างแล้วคือว่างไม่จะไปหลงกับอะไรคิดดูตั้งแต่ร่างกายนี่อยู่ด้วยกันนี่มันเป็นยังไงก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านในเรือนอันนี้ร่างกายนี่มันก็เหมือนเรือนใจ ความรู้อาศัยอยู่ในนั้นเท่านั้นเองเมื่อหมดสภาพมาแล้วมันก็พังมันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเหมือนที่มันเคยเป็นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันพลิกแล้วจิตเป็นอย่างนั้นนะเมื่อมันพลิกแล้วมันเป็นอาฐานะที่นี่แต่ให้เป็นเรายังไงมันก็ไม่เป็นเป็นคนรับฝั่งอยู่นั่นเหมือนกับแม่น้ำฝั่งนั้นกับฝั่งนี้จะให้เป็นฝั่งเดียวกันได้ยังไงคนรับฝั่งเนี่ยมีระหว่างจิตสมมุติกับวิมุตติหรือระหว่างจิตกับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกันเป็นคนรับฝั่งขาดไปจากกันนะโดยหลักธรรมชาติจะเสียสันให้เป็นอะไรอีกไม่ได้หรือบังคับให้ยึดก็ไม่ยึดจะว่าไงไม่ใช่ฐานะที่จะยึดเวลามันยึดอยู่จะบังคับมันปล่อยมันวางนี่มันก็บังคับไม่ได้มันก็เป็นฐานะอีกเหมือนกันในขั้นนั้นมันเป็นขั้นเป็นตอนถึงขั้นที่มันปล่อยแล้วจะบีบบังคับให้ยึดมันก็ไม่ยึดเป็นหลักธรรมชาติดังนั้นถึงกล้าดังนั้นถึงกล้าพูดบรรดาพระอรหันต์ท่านนิพพานหรือท่านตายอากัปกิริยาของท่านจะมีแตกต่างกันนะถ้าไม่รู้เรื่องไว้ก่อนก็ไม่ได้นะเราจะถืออากัปกิริยาของท่านมาเป็นองค์แล้วความได้ความเสียก็ไปสู่ท่านนะมีติบ้างมีชมบ้างอะไรสิหนูทำไมท่านจึงเป็นอย่างนั้นทำไมท่านจึงเป็นอย่างนี้ภาษาขันเนี่ยมันจะแสดงอาการไหนกับมันแสดงไปที่มันเป็นฐานะแล้วมันเข้ากันไม่ได้แล้วกับขันมันจะเป็นยังไงก็มันเป็นมันดิ้นมันดีดมันจะไปแบบไหนกันมันไปสิความบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จะมาค้าเข้ากันได้ยังไงมันไม่ใช่ฐานะที่จะค้าเข้ากันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าอากัปกิริยาของท่านตายตายจะไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมวิบากของท่านผู้ใดจะเป็นยังไงจะตายด้วยวิธีใดมีอากัปกิริยายังไงเวลาจะตายก่อนตายนี่จะมีจะแตกต่างกันทำไม่ได้คิดได้อ่านไว้เรียบร้อยแล้วก่อนหรือไม่เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้เรื่องเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่จะไปให้คะแนนท่านตัดคะแนนท่านจนได้แหละมันเป็นหลักนิสัยอันหนึ่งจิตมันพ้นไปแล้วจากคำว่านิสัยมันพ้นไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงขึ้นมามันก็ไม่มีได้มีเสียต่อจิตประเภทนั้นนี่ก็ได้ปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาจึงได้เห็นโทษของตัวเองเราแล้วทั้งๆที่จิตในขั้นนั้นก็เป็นขั้นที่หมุนติ้วอยู่ได้นะมันก็ยังสงสัยท่านจนได้ยับนิดนึงนี่เวลาท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะมีเผลอบ้างไหมนานดูสิมันหลับตาพูดออกมาได้สบายแต่ไม่ได้พูดนะมันนึกอยู่ในใจแยบนึงมันหลับตาคิดได้สบายกิเลสมีอยู่ตรงไหนมันก็นั่นแหละเรื่องเผลอหรือไม่เผลอมันเป็นอะไรเนี่ยถ้าเข้าให้มันถึงความจริงแล้วความเผลอเป็นและไม่เผลอมันเป็นอะไรสติปัญญาเป็นอะไรนั่นก็เรียกว่าอริยสัจอยู่แล้วนิพพานอริยสัจไปแล้วสติปัญญาก็เป็นกิริยาที่ใช่ในเพียงการเวลาเท่านั้นมันเป็นวิมุตติได้ยังไงสติก็ดีปัญญาก็ดีจิตต่างหากเป็นนิมุตินั่นสติปัญญาไม่ได้เป็นนิมุตินี่นะเอาไปเข้ากันได้ยังไงเป็นสมมุติมหาสติมหาปัญญาก็คือมรรคขั้นละเอียดนั่นเองเช่นอวิชชาปริยาสังขารานั่นก็คือสมุทัยอันละเอียดละเอียดสุดอยู่ตรงนั้นมรรคความละเอียดสุดของมรรคก็คือมหาสติมหาปัญญาแต่พอพูดอย่างนี้ผมพูดทีไรมันเป็นเพราะมันเป็นมาอย่างนั้นนี่มันปรากฏอย่างนั้นนี่สมาธิมหาปัญญาเราก็รู้อยู่แล้วเป็นอย่างเต็มหัวใจแต่อันหนึ่งนั่นน่ะมันมีอยู่นะที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกยังมีนะถ้ามันเป็นการอ่านเรื่องก็อยากจะพูดว่าปัญญาญาณงานังอุตปาฏิณอย่างว่าญาณซึมอันนี้ซึมนะสติปัญญาเนี่ยพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไร้สารทันคมทันกับคนวิญญาณ

มันเป็นหลักธรรมชาติมีอยู่กับหลักธรรมชาติอันเป็นคำที่ว่านี่ไม่มีนี่มีระงับไปได้นี่จริงๆว่าอยู่ในขั้นของมรรคว่ามหาสติมหาปัญญาว่าหมุนติ้วติ้วติ้วก็รู้แต่อันหนึ่งที่ละเอียดเข้าไปกว่านั้นมันเป็นอะไรนั่นซึมไปเลยนั่นนั่นแหละพูดไม่ได้ฉันไม่ได้บัญญัติไว้ก็เห็นตั้งแต่ญาณังอุดปานี่เท่านั้นเองอันนี้เป็นการอ่านเรื่องก็จะพูดว่าปัญญาญาณมันเป็นอย่างนั้นจะว่าไงมันเป็นให้เห็นอยู่นั่นแหละจะไม่นำมาพูดได้ยังไงแล้วจะว่าเป็นอ่านเรื่องหรือไม่อ่านเรื่องผมก็ไม่ทราบเด้อมันเป็นจริงๆนี่เป็นอยู่ในหัวใจนี่มันซึมแก้กิเลสนี่มันซึมเผาไหม้กิเลสนะไม่ใช่ซึมไม่เฉยเหมือนมหาสติมหาปัญญานี่ก็เผาไหม้อยู่แบบนึงไอ้ซึมนั่นก็เผาไหม้ส่วนละเอียดที่เป็นผุยเป็นผงของเชื้อไฟน่ะคุณง่ายๆเป็นผุยเป็นผงของมันมันก็เผาอันนั้นแหละซึมเข้าไปเผาน่ะนึกว่ามันซึมที่หมดนี่ว่าถึงขั้นมันตามกันมันตามได้หมดนะไม่หมดตามไม่หมดกิเลสไม่สิ้นมันตามมันได้หมดประมวลเข้าไปหาเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในอวิชชาดับเพิ่มเดียวก็หมดนั่นแหละอวิชชาเพิ่มเดียวเท่านั้นไม่ซ้ำซากนะนอกนั้นมันยังเป็นของมันพูดไม่ถูกแต่ว่าซ้ำซากไม่ซ้ำซากมันก็ซึมของมันอยู่มันเป็นในเจ้าของก็รู้เองพูดนี่ก็พูดแต่ลมปากเฉยๆนะมันเป็นในเจ้าของแล้วเรื่องอย่างที่พูดให้ฟังอย่างทุกวันนี้นะเมื่อมันเป็นในเจ้าของเมื่อไรแล้วเรื่องที่พูดให้ฟังขึ้นเลยนะกลางวันก็กับหัวใจเจ้าของนั่นแหละอ๋อที่ท่านว่างั้นเป็นอย่างนี้เองนั่นเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองมันกลางวันขึ้นเลยมีเครื่องรับแล้วนี่มันเป็นขึ้นในเจ้าของก็มีเครื่องรับแล้วสิมันยอมรับกันเลยสิพูดแล้วก็ให้หมู่เพื่อนฟังผมก็พูดหมดทุกอย่างแล้วหมดจริงๆแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยมันมีแต่เรื่องความเพียรทางจะเอายังไงที่นี่นั่นมันมีเท่านั้นเองถึงมาอ่อนแออยู่เลยนะความอ่อนแอก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วความท้อถอยอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเป็นเรื่องของธรรมมีแต่หมุนติ้วติ้วพวกเราพวกแย่งลงนรกคือเนยยะว่าคำว่าเนยยะเนยยะกับปัทภปรมาเนี่ยมันแย่งกันอยู่ดีนี่มันเป็นเนยยะหรือเป็นปัทภปรมาหนาพวกเรานี่หนาเนยยะแปลว่าควรแนะนำสั่งสอนได้ฝึกฝนอบรมได้ถึงจะยากลำบากก็อยู่ในขั้นได้แปลออกแล้วปัทภปรมานั้นเป็นประเภทที่ว่าหมดหวังพวก ICUประเภท ICU ถ้าเป็นคนไข้ของประเภท ICU หมดหวังเนยยะนี่มันพอยังพอเป็นไปได้แต่พวกเรานี่มันกำลังไปแย่งปัทภปรมานั่นแหละเนี่ยมันไม่อยู่ในเนยยะนะพอทำลงไปแล้วไม่ไหวจะตายเนี่ยมันเข้าปัทภปรมานแล้วนั่นมันไปแย่งวันหนึ่งไปแย่งปัทภปรมานไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจนปัทภปรมานแตกนั่นแหละถ้าเป็นหม้อก็แตกพวกเราไปหัวชนหัวโดนอยู่ทุกวันไปแย่งตำแหน่งปัทภปรมาโอ้ทำภายในใจนี่มันถ้าไม่เป็นในหัวใจแล้วมันพูดไม่ถูกนะทำความจริงหลักธรรมชาติรู้หลักธรรมชาติตามความจริงทั้งหลายก็รู้มาได้จากความจดความจำนี่โอ้ผิดกันเราซะมากมายนะความจำเราจำได้ตรงไหนก็ตรงไหนที่เราเรียนผ่านมาก็พอเราเรียนได้เรียนได้อันไหนที่ไม่ผ่านมาเลยสิที่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นทีลบล้างได้หรือว่าไม่มีท่านลบล้างไม่ได้เอาละเลิกกันเอาออก

พูดถึงเรื่องพระเนรว่าการปกครองลำบากเพราะนิสัยใจคอไม่เหมือนกันผู้หยาบก็มีผู้ละเอียดก็มีผู้หยาบนั่นแหละมันทับผู้ละเอียดในละ

บากลำคาญหนักอกหนักใจต่างคนต่างมุ่งอัดมุ่งทำด้วยกันแล้วมันก็อยู่ด้วยกันสะดวกสบายเพราะคำว่าทำแล้วจะไม่ขัดกันไม่กระทบกระเทือนกันแต่ถ้าเป็นโลกกับธรรมโลกหมายถึงกิเลสกับธรรมมันกระเทือนกันได้สถานที่อยู่กับผู้บำเพ็ญคือนั่งบวชเป็นสถานที่อยู่อันเหมาะสมกับผู้ต้องการอัตธรรมและความสงบเยือกเย็นเพศก็อำนวยเมื่อมีอะไรต้องกระเทือนกันบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาเหมือนกับผ้าขาวถูกเปื้อนนิดหน่อยก็แสดงให้เห็นความสกปรกนั้นเด่นชัดยิ่งกว่าผ้าธรรมดาที่เก่าๆแก่ๆแล้วนี่คือกันอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นผ้าเราจึงต้องระมัดระวังในเรื่องการกระทบกระเทือนกันนี้เป็นภัยต่อกันมากแล้วกระเทือนทั่วทั้งวัดไม่ใช่เป็นของดีเลยมันแสดงออกประการใดที่เห็นว่าไม่ถูกไม่ดีรีบระงับดับมันทันทีทันใดสมกับกิเลสมาระงับดับกิเลสอย่างนั้นอยู่ด้วยกันได้มีมากมีน้อยพอไม่ขัดข้องแต่งานนี้มันเลื่อนเข้ามาเลื่อนเข้ามาจนแทบจะไม่มีเกาะมีดอนขอให้ทุกท่านได้เข้าใจเอาไว้คำพูดทุกอย่างที่พูดนี้ไม่เป็นความผิดคือมันด้นเข้ามาด้นเข้ามาจนทั้งมีเกาะมีดอนก็คือถูกโลกหนึ่งเอาขยายออกไปมันชัดเจนกับความโลกซึ่งเป็นที่หลุดตัวอย่างช้าหลามหมดมันเหยียบย่ำทำลายจิตใจกายวาจาพระเนรของเราเหยียบเข้าไปทุกวันย่ำเข้ามาทุกวันความเห็นแก่อัตแก่ธรรมการบวชเข้ามาด้วยเจตนาเบื้องต้นเพื่อจะชำระสะสารกิเลสเมื่อถูกความโลภมันเหยียบย่ำทำลายเข้าไปเจตนาเหล่านี้ก็ค่อยอับเฉาลงตาเฉาลงไปจนกระทั่งไม่มีเหลือพระทั้งองค์มีแต่ความโลภเต็มตัวความโลภกับความโกรธกับความหลงมันเป็นสหายอันกันเหมือนกับไม้ต้นเดียวนั่นมีกิ่งก้านแตกออกไปเป็นความโลภความโกรธกิ่งใหญ่กิ่งน้อยมีแต่เรื่องของกิเลสออกจากโมหะมันครอบงำมากผิดปกติแต่ที่นี่เกาะดอนก็ไม่มีที่จะให้เกิดความทุ่มเย็นเพราะธรรมไม่มีมีแต่ความโลภแล้วอยู่กันจำนวนมากน้อยก็ต้องเป็นกกเป็นเหล่าเป็นเราเป็นท่านเป็นเขาเป็นเราเข้ากันไม่สนิทเลยเป็นพวกเป็นพ้องเป็นแตกเป็นร้าวไปอย่างนั้นมันดีที่ไหนมันไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าทำลายธรรมของพระพุทธเจ้าให้สิ้นไปหมดไปเพราะฉะนั้นจึงว่าไม่เกาะดอนจะไม่มีมันย่นเข้ามาย่นเข้ามาผู้ที่มุ่งต่อการประพฤติปฏิบัติเพื่อทำด้วยเจตนาหวังบุญหวังกุศลหวังมรรคผลนิพพานจริงๆนี้จึงมีจำนวนน้อยมากเป็นเทียบกับว่าเกาะอันเล็กๆอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรทีนี้เมื่อย่นเข้ามาถึงตัวพวกเราเนี่ยอาการทุกสัดทุกส่วนที่แสดงออกไปนั้นมันเป็นเหมือนมหาสมุทรเกาะที่ควรจะให้รับความร่มเย็นคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้เรามีมากมีน้อยเพียงใดหรือมีตั้งแต่มหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมมันครอบไปหมดจนกระทั่งมันมีเกาะคือความร่มเย็นแห่งธรรมให้ได้พออยู่พอเย็นอกเป็นเย็นใจบ้างมีหรือไม่ภายในใจของเราพากันคิดให้ดีในวงวัดก็เป็นอีกอย่างก็เรียกว่าเป็นเกาะอันหนึ่ง
แต่ละวัดละวัดแต่ละวงของกรรมฐานก็เป็นเกาะอันหนึ่งเกาะอันหนึ่งคำว่ากรรมฐานจะเป็นวัดอะไรก็ตามแสดงตนว่าเป็นพระกรรมฐานแต่เมื่อถูกความโลภโลเลในโลกามิหลงไปตามโลกตามสงสารมันเผาเข้ามาเหยียบย่ำทำลายเข้ามาเข้ามาถ้าเนียนจะมีจำนวนน้อยมันก็เหมือนกันครับซากไม้ที่ถูกไฟไหม้ดำเป็นตอตะโกเข้ามาเรื่อยๆ เหมือนเขาเผารั้วเผาสวนเผาไร่เผานาเท่านั้น หาต้นไม้จะยืนต้นชุ่มเย็นใบดกหนาในรับความร่มเย็นเป็นสุดมีจำนวนน้อยนี่ละย่นเข้ามาย่นเข้ามาวัดนั้นย่นเข้ามาวัดนี้มันก็เป็นลักษณะเดียวกันถ้าความโลภมันได้เข้าในสถานที่ใดมันก็เป็นไฟลามทุ่งไม่เป็นทั้งลำเป็นลำตายให้พากันเห็นสิ่งเหล่านี้หากว่าจะทำโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้ดังความสำคัญมั่นหมายของโลกที่พอใจกระเสือกกระสนกันยิ่งนักนี่แล้วโลกจะต้องเต็มไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนี้แต่ความสง่าผ่าเผยเป็นสุขทั้งกลุ่มใหญ่กลุ่มน้อยแต่นี้เป็นเพราะเหตุไรสิ่งเหล่านี้มีมากเท่าไหร่ตามความต้องการของโลกคือมุ่งกันผลขวายกันแต่แล้วกลับเป็นปืนเป็นไฟเผาโลกเผาสงสารให้เห็นประจักษ์ตาประจักษ์ใจเราอยู่ทุกวันนี้ฉะนั้นเราจงเห็นโทษในสิ่งที่กล่าวมานี้ให้ถึงใจและเห็นคุณค่าแห่งธรรมดังที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยความรู้จริงเห็นจริงเพราะทรงปฏิบัติมาโดยถูกต้องแล้วนั้นมาเป็นหลักใจเป็นหลักชัยสมกับว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเอาทั้งองค์แห่งความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้งปฏิปทาที่ทรงพาดำเนินมาแล้วอย่างใดทั้งพระอาวาสที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมนั้นน้อมเข้ามาสู่จิตใจให้ใจได้ยึดได้ถือในหลักคุณสมบัติอันประเสริฐทั้ง3ประเภทนี้เราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจใจเป็นสิ่งประเสริฐมากที่สุดไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกเมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมหรือทรมานให้เต็มที่เต็มฐานบรรดาที่เด็กประเภทต่างๆทิ้งทั้งที่หยาบช้าลามกที่ดื้อด้านหานธรรมที่สุดก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอัตกับธรรมคือหลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นต้นที่พระองค์ท่านมอบให้แล้วนี้เป็นศาสตราวุธไปได้เลยต้องคิดหายวายปวงไปหมดไม่มีติดใดเหลือให้ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทานี้ขึ้นต่อสู้เราจะเห็นสิ่งที่ประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าว่าประเสริฐธรรมเป็นของประเสริฐนั่นแหละธรรมว่าธรรมได้แก่อะไรเมื่อธรรมกับใจเข้ากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราพูดว่าใจก็ขัดถ้าว่าธรรมทั้งดวงนั้นเหมาะสมนั่นแหละคือผู้ได้ธรรมประเสริฐเมื่อจิตได้สิ้นแล้วจากสิ่งลามกมันเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเลวทรามทั้งหลายไม่มีอยู่ภายในจิตใจแล้วใจเป็นธรรมชาติประเสริฐได้โดยลำดับและโดยลำพังตัวเวลาการปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักศาสดาที่สอนไว้ไม่มีหลักใจจะยิ่งไปกว่ามัชฌิมาปฏิปทาขอให้ท่านทั้งหลายทุกองค์ยึดไว้เป็นหลักฝากเป็นฝากตายกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ฝากเป็นฝากตายไว้กับมัชฌิมาปฏิปทาโดยมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังนี่แหละ

หลักยึดของใจนี่แหละถ้าว่าเป็นสำเภาใหญ่ที่จะขี่ข้ามมหาสมุทรก็คือมัชฌิมาปฏิปทานี่แหละจริงทั้งหลายที่เราเคยผ่านมาแล้วด้วยกันเคยพบเคยเห็นเคยสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดความคิดความปรุงทางใจเหมือนโลกทั่วไปที่เขาสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วมันก็เป็นเหมือนโลกนั่นแหละไม่มีอันใดที่จะยิ่งย่อนหรือวิเศษยิ่งกว่าโลกไปสิ่งวิเศษกว่าโลกก็คือธรรมการทวนกระแสของโลกมาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยความเอาจริงเอาจังฝากเป็นฝากตายต่ออัตต่อธรรมนี้ชื่อว่าดำเนินตามร่องรอยหรือตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยอำนาจแห่งประโยชน์ความเพียร นี่เราจะเป็นไปเพราะความร่มเย็นเป็นสุขภายในจิตใจเราปฏิบัติผมพูดตามความจริงนี่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ออกปฏิบัติมาตั้งแต่พรรษา7คิดเอาปีนี้45ปีแล้วที่ดูสิจะเริ่มประพฤติปฏิบัตินับตั้งแต่ก้าวออกแรกแม้เรียนหนังสืออยู่ก็ไม่เคยลดละการจิตตภาวนาทำมาอยู่เรื่อยๆอย่างลับๆไม่ให้ใครรู้เพราะเรามีความสมัครรักชอบในจิตตภาวนามาแต่การไหนๆมันจะเริ่มบวชที่แรกเห็นพระกรรมฐานท่านมาพักวัดเช่นวัดโยธานี้หลวงพ่อกว้างกรมทหารอุดรนี้เพราะเราอยู่วัดนั้นเราบวชที่วัดนี้เมื่อท่านมาพักที่ใดเราต้องไปถึงก่อนแล้วไปดูธรรมะธรรมโมกขันท่านพูดน่าฟังจากใจไพเราะทำให้ซึ้งในจิตใจนั่นแหละเป็นเหตุให้ฝังภายในจิตเข้าโดยลำดับให้เกิดความรักชอบในทางด้านปฏิบัติจนกระทั่งได้ออกปฏิบัติแล้วจริงๆแม้ในขณะที่เรียนก็มีความสับความจริงตั้งไว้เพื่อไม่เคลื่อนคลาดเรียนก็เรียนเพื่อรู้แล้วจะออกปฏิบัติความคิดเช่นนี้ไม่ให้ลบเลือนไม่ทำลายความสัตย์ความจริงของตนเองจนถึงวาระสุดท้ายที่หมดคำอธิษฐานได้จะสอบประเรียน3ประโยคจบสิ้นลงไปแล้วจะออกปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่เป็นอื่นจะไม่ยอมเรียนชั้นใดๆต่อไปแม้จะมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านในการเรียนอยู่ก็ตามแต่คำสัตย์เป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากยิ่งกว่าความขยันหมั่นเพียรเพื่อเรียนเหล่านั้นอีกมากมายจึงต้องทำลายคำสัตย์ไม่ได้จากนั้นก็ออกปฏิบัตินี่ดูเคยได้เล่าคำอธิษฐานให้หมู่เพื่อนฟังหรือได้ฟังทั่วกันหรือไม่ทั่วก็ไม่ทราบผมเคยพูดในเวลาเรื่องไปสัมผัสอยู่พักอยู่วัดบรมนิวาสนี่แหละตอนนั้นสมเด็จมีระวงองค์วัดพระศรีมาธาตุท่านเป็นราชกวีท่านออกไปต่างจังหวัดเราอยากจะออกเป็นกำลังจนกระทั่งมองดูเหมือนกับว่าใบไม้อะไรๆก็ดีเหลืองไปหมดคนในกรุงเทพนี่เราพูดตามความจริงนะมันเหมือนไม่มีอะไรมีคุณค่าเลยในกรุงทั้งกรุงที่คิดอยากจะอยู่อย่างมีความชมเชยสิ่งนั้นอัศจรรย์สิ่งนี้มันไม่มีเลยมีแต่ความสัตย์นี้จะขาดถ่ายเดียวถ้าเราไม่ออกแล้วให้เราตายเสียดีกว่าเท่านั้นนี่แต่อยากจะออกถ่ายเดียวมองดูอะไรมันเหลืองไปหมดเหมือนกับว่ามันหมดคุณค่ายังเหลือแต่คำสัตย์เท่านี้ถ้าลงคำสัตย์ได้ขาดแล้วให้ตายเสียดีกว่าพอดีเป็นโอกาสสมเด็จที่เป็นอาจารย์ท่านเป็นราชกวีไปต่างจังหวัดเราตั้งสัจจะอธิษฐานในคืนวันนั้นเพราะท่านบังคับเราก็เห็นใจท่านเจตนาหวังดีต่อเรายังไม่ให้ออกให้เรียนจบ6ประโยคซะก่อนแล้วค่อยออกอย่างนี้
เราไม่พูดพูดไม่ได้พูดไม่ออกเพราะหกประโยคก็ไม่ใหญ่โตยิ่งกว่าคำสัตว์จะได้ร้อยประโยคประตังถ้าลงคำสัตว์ได้ขาดไปแล้วร้อยประโยคก็คือมาประดับคนตานั่นเองนั่นจิตมันลงขนาดนั้นนะจะออกถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นแต่จะขอไปด้วยมารยาอันดีงามไม่แบบผุนผันไม่แบบทิฏฐิมานะไม่แบบทูลูทูกังดื้อด้านไปอย่างนั้นหากจะหาออกด้วยวิธีที่เหมาะสมจนได้เราคิดแล้วกลางคืนก็ตั้งสัจจะอธิษฐานคือเราก็ภาวนาอยู่ทุกคืนเราไม่เคยละนี่นะถึงพอว่าพระหมู่เพื่อนนอนหลับหมดแล้วเราก็ว่าพระสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานเราถ้าหาว่าข้าพเจ้าจะมีอำนาจวาสนาบุญญาภิสมภารสามารถที่จะบรรลุธรรมถึงขั้นอรหัตภูมิพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวแล้วในขณะที่ออกไปประพฤติปฏิบัตินี้การไปของข้าพเจ้าก็ขอให้ไปด้วยความสะดวกและคำฝันนี้ก็ขอให้แสดงเป็นคำฝันที่อัศจรรย์อย่างยิ่งสมกับภูมิที่เราปรารถนาก็คืออรหัตภูมิก็ขอให้ไปด้วยความสะดวกและได้สำเร็จด้วยตามความมุ่งหมายคำนิมิตในคำฝันนี้ขอให้แสดงเป็นความอัศจรรย์อย่างยิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้เห็นมาก่อนเลยมีข้อหนึ่งข้อสองเมื่อออกไปแล้วการปฏิบัติไม่เป็นไปตามนั้นก็ขอให้นิมิตนี้ลดลงมาตามขั้นภูมิแห่งความไม่สมหวังหรือจะสมหวังเพียงขั้นใดๆก็ขอให้แสดงบอกในนิมิตนั้นข้าพเจ้าจะถือนิมิตนี้เป็นหลักเกณฑ์สำคัญ3ออกไปแล้วไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรหรือไม่ได้ออกไปเลยถึงออกไปก็ไม่ได้เรื่องไม่ราวอะไรขอให้ฝันอย่างเลวทรามที่ไม่น่าดูเลยหรือว่าดูไม่ได้เลยตั้งสัจจะอธิษฐานทั้ง3สัจจะอธิษฐานทั้ง3ประเภทที่ข้าพเจ้าได้ตั้งไว้นี้จะออกทางด้านภาวนาก็ตามจะออกทางคำฝันก็ตามข้าพเจ้ายินดีรับทั้ง2ประเภทเพราะเราก็ภาวนาอยู่ทุกคืนก็คือไม่เคยหลับเพราะฉะนั้นก็เข้าที่ภาวนาเป็นเวลานานชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้เลือกอะไรก็เลยล้มตัวนอนประมาณสักโอ้เที่ยงคืนเพราะสวดมนต์ไหว้พระอยู่ก็นานตั้งสัจจะอธิษฐานอยู่ก็นานพอสมควรยังภาวนาอีกพอหลับไปทั้งนั้นปรากฏว่าได้เหาะลอยขึ้นบนอากาศอย่างคล่องแคล่วว่องไวเหาะรอบนครหลวงนครหลวงนั้นไม่ใช่นครหลวงกรุงเทพนะเป็นนครในความฝันอย่างว่าเป็นนครหลวงที่สง่างามที่สุดตึกรามบ้านช่องนั้นไม่ได้สำเร็จด้วยไม้ด้วยหินด้วยปูนด้วยทรายคือมุงอย่างนี้ไม่เป็นสังกะสีสีกระเบื้องเหมือนอย่างเมืองหลวงในกรุงเทพเลยกลายเป็นทองคำธรรมชาติเหลืองอร่ามไปหมดทั้งเมืองนั่นเลยเราเหาะยูนอากาศมองลงมาจนเกิดความอัศจรรย์โอ้โหเมืองอะไรทำไมถึงอัศจรรย์ขนาดนี้มองดูที่ไหนมีแต่ความสง่างามแผ่วพราวไปด้วยแสงมันสาดแสงเพชรแสงพลอยแสงอะไรก็ไม่สาดเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จนติดหูติดตาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เหาะรอบพระนครนั้นถึง3รอบนะพระนครนี่กว้างมากจริงๆสุดสายหูสายตาแต่คำฝันมันก็รวดเร็วมันเหาะรอบไปอย่างรวดเร็วได้3รอบพอจบ3รอบแล้วก็ลงเหาะลงมาพอลงมาถึงที่กระสะดุ้งตื่นขึ้นพอดีโอ้โหเกิดความกระหึ่มยิ่งย่องไม่มีอะไรเทียบเท่าเหมือนกับหัวใจที่มันพองขึ้นเท่าภูเขานี่มันพอใจอย่างไรเราต้องสำเร็จแน่ๆไม่สงสัยความแน่ใจนะ
นี่การออกเราจะต้องได้ออก

แน่ๆแล้วจะต้องสำเร็จดังความมุ่งหมายในจุดสุดท้ายที่เราต้องการอย่างยิ่งทีเดียวความฝันอย่างนี้เราไม่เคยมีตั้งแต่ชีวิตของเราเกิดมาจนกระทั่งตอนนี้และสมกับที่เราตั้งสัจจะฐานเองของอัศจรรย์เมืองหลวงเมืองนี้เป็นเมืองอัศจรรย์อย่างยิ่งแล้วเหลืองอารามประโยชน์เพชรด้วยพลอยไม่มีเครื่องทับสัมภาระแบบสร้างด้วยไม้ด้วยหินด้วยปูนด้วยทรายไม่ปรากฏเลยนี่สิไม่ว่าจะหลังเล็กหลังใหญ่หลังขนาดไหนมันเหมือนกับหอปราสาททั้งนั้นนี่เต็มไปด้วยเพชรด้วยพลอยด้วยทองคำธรรมชาติพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ฉันหันเสร็จแล้วเข้ากราบลาสมเด็จมหาเมรุงจิตโสอ้วนท่านไปวันนี้ไปช่วยธรรมทิฏฐิยานที่โคราชด้วยนะวันนี้นะไปช่วยสอนหนังสือผมก็บอกว่าก้าวจะไปทางนั้นแหละหนูหวังจะไม่บอกว่าจะไปสอนหนังสือถ้าอนุญาตแล้วเตรียมในเดี๋ยวนั้นเลยเออไปทันรถไฟพบรถไฟถึงแค่โคราชขึ้นรถไฟมาโคราชคืนนึงแล้วเปิดจำภาษาที่จะกระลาดนั่นหลักที่นี่ออกนะแล้วไม่พูดแล้วเรื่องสมเด็จท่านสั่งอะไรจองอะไรจดหมายไปยุ่งท่านเรียกตัวกลับกรุงเทพได้แบบนั้นจำภาษาจิตมันก็ภาวนาก็เล่นใหญ่มันก็เจริญนี่แหละพูดถึงเรื่องการข้าปฏิบัติของเราที่เราจะพูดเรื่อยไปเลยจิตมันก็เจริญขึ้นเรื่อยมันก็มาเสื่อมก็ตอนหนึ่งจึงเล่นกันใหญ่เล่นกันเอาเป็นเอาตายเขาว่าจิตจึงค่อยมีความเจริญขึ้นด้วยสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงจนเป็นที่แน่ใจเอาจากนั้นแล้วก็นั่งตลอดรุ่งทีเดียวอย่างเต็มที่เต็มฐานผูกโกรธผูกแค้นที่สุดข้าว่าเราได้ผูกโกรธผูกแค้นกับผู้ใดเหมือนอย่างเราผูกโกรธผูกแค้นให้ความเสื่อมแห่งสมาธิจิตของเรานี้แล้วเราจะฆ่าคน5ศพ10ศพโดยไม่รู้สึกตัวเลยเพราะแค้นถึงขนาดแต่นี่มันก็เป็นในเราเองก็มันสาดจะฆ่าหนึ่งเพราะการฆ่ามันก็ผิดธรรมเมื่อได้เล่นภาวนาเข้าถึงขั้นเต็มที่เต็มฐานเอาเป็นเอาตายเอาสัจธรรมคือทุกขสัจขึ้นเป็นตัวตั้งสมุทัยสัจขึ้นเป็นตัวคลี่คลายด้วยปัญญาพินิจพิจารณาขนาดที่ทุกมันโหมตัวมาเต็มที่ไม่ยอมให้มันถอยไปได้เลยเป็นก็เป็นตายก็ตายถ้าไม่ตายวันพรุ่งนี้เช้าเป็นอรุณขึ้นมาใหม่นั่นแหละเป็นเวลาลงเวทีกันถ้าตายก่อนหน้านั้นก็ให้ตายแต่การถอยนี่ถอยไปไม่ได้เอาสาธุทุกมีเท่าไรขอให้แสดงเต็มที่เพราะทุกท่านว่าเป็นอริยสัจจังทุกเป็นของจริงเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตคนหนึ่งทำไมจะพิจารณาให้ถึงความจริงดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ไม่ได้เราจะต้องทุ่มต้องให้เห็นเต็มที่เต็มแดนด้วยสติปัญญาศรัทธาความเปรียบของเราเอาทุกมีเท่าไรขอให้แสดงขึ้นมาพูดแล้วยกมือขึ้นเลยนะไม่ใช่ธรรมดาสาธุทุกมีเท่าไรขอแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นทั้งหมดไม่ว่าจะทุกข์ทางกายไม่ว่าจะทุกข์ทางใจเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันข้าพเจ้าจะพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยสติปัญญาเต็มกำลังความสามารถของเราหรือไม่เช่นนั้นเราจะตายกับแนวรบนี้ไม่ยอมถอยหลังเพราะว่าอย่างนั้นจิตก็หมุนติ้วทุกข์เกิดขึ้นอะไรครับเทียบเคียงกันทุกสัตว์ทุกส่วนทุกที่ตรงไหนมีมากจับจุดนั้นไว้เช่นทุกที่หัวเข่าปุ่นยังไงหัวเข่ามันจะแตกหัวเข่ามีอะไรอยู่ในนี้มันแยกกันหนังหรือมันเป็นทุกหนังหุ้มหัวเข่าหรือเป็นทุกดูหนังแล้วก็ดูทุกมันเป็นสภาพหนึ่งหนังเป็นสภาพหนึ่งหนังมีมาตั้งแต่วันเกิดทำไมทุกในหัวเข่าเพิ่งเกิดขึ้นมาตอนเรานั่งภาวนานี้ถ้ามันเป็นอันเดียวกันจริงๆแล้วทำไมทุกถึงไม่มีมาตั้งแต่วันเราเกิดที่หัวเข่านี่คือเราถือเอาจุดใดจุดหนึ่งนั่นแหละที่มันเด่นกว่าเพื่อนถือเอาจุดนั่นเป็นจุดสนามโลกเป็นเป้าหมายของการพิจารณา
แยกเข้าไปถึงกระดูกอันไหนมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนกันดูสภาพแห่งทุกข์ก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตมันก็คือเราพิจารณาตรงไหนจิตจ่อจ่อจ่อนะคือไม่มีถอยถอยไม่ได้เวลานั้นเมื่อเราได้ทุ่มลงเต็มที่แล้วเราจะถอยจิตออกมาด้วยความหวาดระแวงไม่ได้ต้องสู้เอาขาดก็ขาดกิเลสไม่ขาดให้ลมหายใจมันขาดมีอยู่2อย่างเท่านี้พอแยกแยกกันไปหลายครั้งหลายหนตลบทบทวนด้วยสติปัญญาไม่ท้อไม่ถอยมันก็ทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจคลี่คลายหลุดหนังก็สักแต่ว่าหนังเนื้อสักแต่ว่าเนื้อเอ็นสักแต่ว่าเอ็นกระดูกสักแต่ว่ากระดูกหนึ่งเวทนาทุกข์นี้คือทุกขเวทนาสักแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นทีนี้จิตเลยสักแต่ว่าจิตต่างอันต่างจริงเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วทุกขเวทนาหายวูบหมดไปจิตลงถอยเงียบเห็นชัดรู้ชัดเงียบเลยทีนี้นะฮะอะไรเนี่ยทีนี้นะอย่างนี้จะเหลือทุกข์ที่มันกำลังโหมตัวอยู่เหมือนกับมันจะส่งเปลวขึ้นนู้นถึงเมฆดับลงด้วยอำนาจแห่งมรรคคือปัญญาสติปัญญานั่นนั่นประการหนึ่งนะเท่าที่เราได้เคยพิจารณามาตามความรู้ความเห็นของเราจริงๆไม่นำความรู้ความเห็นของผู้หนึ่งผู้ใดและการปฏิบัติของผู้หนึ่งผู้ใดมาทำในเวลานั้นเป็นอุบายวิธีของเราเองผิดขึ้นมาในขณะปัจจุบันเพราะความเอาตายสู้จิตมันจึงไม่ถอยหลังเอาสู้ไม่ได้เอาตายไม่ตายไม่ถอยไม่ตายให้รู้จิตมันจึงเป็นเหมือนอะไรมันจะออกแสงแผ่วปลาแผ่วขาวเพราะความกล้าหาญนั่นอันหนึ่งพอทุกข์ดับลงไปเมื่อจิตจริงจิตก็จริงสักแต่ว่าจิตเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เวทนาก็สักแต่เวทนามันไม่รู้ความหมายของมันเหมือนไฟไม่รู้ความหมายของตนไม้ที่ถูกไฟไหม้นั้นไม้ก็ไม่รู้ความหมายของไฟไฟก็ไม่รู้ความหมายของไม้ทั้งที่ไหม้เผากันอยู่จิตเป็นผู้ไปรู้เรื่องต่างหากนี่จิตเป็นผู้ไปรู้เรื่องจิตเป็นผู้ไปหมายว่านั้นเป็นสุขนี่เป็นทุกข์ต่างหากพอพิจารณาเข้าอย่างจริงจังแล้วมันถอนตัวเข้ามาความสัมพันธ์หมายถอนเข้ามาถอนมาจนเข้าถึงจิตจิตก็เลยจริงตามจิตเมื่อจิตจริงตามจิตจิตก็ปล่อยอาการทั้งหลายหมดจิตมันจะเราจะเรียกว่ารวมอะไรผมนี่พูดไม่ถูกนะว่าอัปปนาก็มันอัปปนาอะไรอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่กล้าหาญที่สุดมันรวมด้วยความกล้าหาญรวมที่ด้วยความรู้รอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนี่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิเรารู้ตรงนี้เองโดยไม่ต้องไปเรียนไปถามผู้ใดอ่ะขอจิตสงบด้วยแบบนี้คือสงบด้วยปัญญาอบรมสมาธิคืออบรมให้เกิดสมาธิความแน่วแน่ลงไปจนกระทั่งรวมทั้งนั่นอันหนึ่งทีนี้เวลาพิจารณาไปหลายคืนหลายวันต่อไปนู่นมันมีแยกแยะอีกเหมือนกันพอพิจารณาลงถึงความจริงแล้วจริงทุกข์ก็จริงเวทนาก็จริงต่างอดคือทุกขเวทนาก็จริงกายแต่ละส่วนละส่วนก็จริงตามสภาพของเขาจิตก็จริงตามสภาพของตนแต่ไม่ลงแบบที่เคยลงนะไม่ลงอย่างหายเงียบไปเลยจิตก็จริงอยู่อย่างนั้นแต่ทุกขเวทนาไม่สามารถที่จะเข้าไปครอบจิตนั้นให้เกิดความโกรธกวาดได้เลยแม้ทุกเวทนาจะหนักแน่นขนาดไหนเจ็บมากขนาดไหนจะจิตนั้นยิ้มได้อย่างสบายสบายเพราะไม่สามารถครอบจิตได้นี่เราพิจารณาเป็นได้สองแง่นี้เป็นในแง่ใดก็คือความจริงเหมือนกันจิตเป็นความจริงของจิตเวทนาเป็นความจริงตามเวทนาเรียกว่าทุกข์ก็เป็นทุกขสัตว์สักว่ากายสักว่าเวทนาสักว่าจิตมีเป็นสองอย่างแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องความอาถรรพ์นี่โหเด่นมากทีเดียวสามารถท้าทายได้เลยในเวลาตายจะเอาทุกขเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราวะ
ทุกขเวทนาเหล่านี้เราทราบหมดแล้วทุกขเวทนาเหล่านี้แลจะไปแสดงเวลาวาระสุดท้ายปลายตายเดินคือความตายมันจะเอาเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราก็เวทนาเหล่านี้เรารู้แล้วด้วยปัญญาแล้วแย่ลงไปหาถึงเรื่องความตายเอาอะไรมันตายจริงมันค้อนลงไปหาความตายอยู่อย่างจริงจังเพื่อให้รู้เหตุรู้ผลแห่งความตายความไม่ตายแย่ลงไปพิจารณาลงไปดินเวลาสลายตัวลงไปแล้วก็กลายลงไปเป็นดินตามเดิมน้ำไปเป็นน้ำตามเดิมลมไปเป็นลมตามเดิมไฟลงไปตามเดิมจิตผู้ที่กลัวตายก็เป็นจิตอย่างเด่นชัดยิ่งสง่าผ่าเผยจิตมันตายได้ที่ไหนเมื่อมันเป็นอย่างนี้เฮ้ยโกหกกันน่ะเวลามันรู้ถึงจริงจริงแล้วมันโกหกกันเนี่ยคำว่าโกหกก็ไม่ได้หมายถึงว่าใครแกล้งโกหกกันนะคือโลกแห่งความไม่รู้จริงนั่นแหละมันเหมือนถึงว่าโกหกกันเมื่อมันเข้าถึงความจริงแล้วมันไม่มีอะไรตายความรู้ก็เป็นความรู้ที่เด่นชัดนี่ตั้งรากฐานได้จิตใจแน่วแน่ตั้งแต่คืนแรกที่นั่งตลอดรุ่งนั้นเลยว่าต้องอย่างนี้ทีนี้ไม่เสื่อมเพราะมันถึงมันเหมือนกับมันถึงพักของมันทีนี้ไม่เสื่อมถึงจะไม่ก้าวหน้าก็ไม่เสื่อมลงไปอีกแล้วรู้ได้ชัดจากนั้นก็ก้าวขึ้นอีกนี่การพิจารณาที่จะให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยแก่ตนสำหรับนิสัยของผมต้องใช้ความเด็ดเดี่ยวอาหารต่อสู้กับทุกขเวทนาแต่อย่าไปคาดนะไม่ได้นะอุบายวิธีที่เราเคยพิจารณาเมื่อวานนี้แก้ได้เมื่อวานนี้ได้ผลเราจะไปเอาอุบายเก่านั้นเอามาแก้มันเป็นกลายเป็นสัญญาอดีตนะแล้วเลยเป็นเรื่องอดีตมันไม่ได้ผลมันต้องผลิตขึ้นมาในวงปัจจุบันจะเป็นเหมือนเก่านั่นก็ตามขอให้เกิดขึ้นในวงปัจจุบันเป็นอันว่าธรรมปัจจุบันแก้สิ่งที่เป็นปัจจุบันคือทุกขเวทนานั้นได้และเกิดขึ้นในอุบายใดให้เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันปัจจุบันเหมือนกับว่าของเก่าไม่เอามาใช้พลิกแพงเปลี่ยนแปลงแก้ไขจนด้วยสติปัญญาให้เกิดขึ้นในปัจจุบันปัจจุบันแก้กันในปัจจุบันโดยลำดับมันทันกับเหตุการณ์นี่จึงเรียกว่าปัญญาปัญญาไม่กินไม่หมดถ้าลงได้เกิดแล้วมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหาทางรอดจนได้คนเราจึงไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปนะเมื่อเราถึงคาจนกรอบจนมุมไม่มีผู้ที่จะช่วยเหลือแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถมันวิ่งเข้ามาถึงตัวคนเดียวเนี่ยช่วยตัวเองอย่างเต็มเหนี่ยวนั่นละมันจะได้เห็นกำลังความสามารถของตนอย่างเข้าจับใจนี่การทำความเพียรเราหนักตรงนี้ในส่วนร่างกายรู้สึกว่าหนักตอนนั่งหามลุ่มหามค่ำนี่เพราะไม่ใช่เพียงคืนหนึ่งคืนเดียวมันต้องคิดกว่าคืนหนึ่งหากไม่ติดต่อกันทั้งนั้นเองเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้าง6 7คืนบ้างเอากันอย่างนั้นท่านที่เวลานี่3 4 5ชั่วโมงนี่เวทนาไม่ปรากฏนะเวทนาใหญ่ที่มันจะมาเกิดไม่ปรากฏมันชินแล้วนี่นั่ง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงก็ไม่เห็นทุกเวทนาอย่างที่มันเคยแสดงในเวลานั่งตลอดลูกมาแสดงเลยนี่คือความเคยชินเป็นปกตินี่เป็นการโหมมากทั้งด้านร่างกายและจิตใจจิตใจก็เด็ดมากร่างกายก็หักโหมมากพอหลังจากนั้นเมื่อคิดได้หลังนึงฐานแล้วมันก็ค่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งออกทางด้านปัญญาทีนี้เป็นแผนใหม่ขึ้นมาอีกทีทางด้านปัญญาไม่หักโหมทางส่วนร่างกายแต่หักโหมทางความคิดความพินิจพิจารณาทางด้านปัญญาถึงกับนอนไม่ได้มันหมุนติ้วติ้วคือความเพลินในการพิจารณาเพลินในการถอดถอนกิเลสตัวนั้นตัวนี้ไปได้เป็นลำดับถ้าตัวไหนยังถอนไม่ได้พิจารณาจนให้เข้าใจเมื่อยังไม่เข้าใจอยู่ตราบใดนั่นแหละคืองานของเรามันจะปล่อยวางไม่ได้หมุนติ้วติ้วติ้วนี่เพียมากบางครั้งถึงต้องได้ยับยั้งในสมาธิเอาพุทโธเข้ามาบริกรรม
ถ้าไม่พุทโธบริกรรมจิตมันหมุนติ้วๆอยู่กับ

นั้นคือการพิจารณานั้นมันต้องล้างจิตเข้ามาหาพุทโธบังคับให้กับพุทโธทียิบนี่ก็ไม่ลืมนะเผลอไม่ได้คำว่าเผลอมันก็พูดยากในจิตท่านนี้นะพูดได้พอหอมปากหอมคอก็ว่าพอเรารามือไม่ได้รามือปั๊บถึงงานนั่นแล้วเพราะนี่ต้องเข้มแข็งทางนี้ตั้งสติบังคับให้อยู่กับพุทโธทียิบให้จิตมันก็ค่อยสงบลงถ้าความเย็นมันก็เย็นขึ้นมาสบายขึ้นมีกำลังวังชาขึ้นมาพุทโธถี่ยิบลงไปจนกระทั่งคำว่าพุทโธกับความรู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแน่วที่นี่สงบเต็มที่มีความสบายเต็มภูมินี่แหละท่านเรียกว่าพักในสมาธิเวลาทำการทำงานเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วให้เข้ามาพักมาตรณสมาธิอย่างที่ท่านกล่าวไว้ตรณแปลว่าสมาธิยังอ่อนก็ต้องพิจารณาแล้วก็พักแม้สมาธิกล้าแข็งก็ตามเถอะไม่พักไม่ได้ต้องพิจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งสมาธิจะปล่อยไม่ได้เมื่อพักสมาธิอย่างที่ว่านี้แล้วพอจิตถอนออกมาเท่านั้นน่ะมีกำลังเต็มที่เช่นเดียวกับคนได้พักผ่อนนอนหลับหรือรับทานอาหารให้สบายแล้วไปทำหน้าที่การงานอ้าวมีดพระเล่มนั้นแหละไม้ท่อนนั้นแหละคนคนนั้นแหละฟาดลงไปสิขาดทั้งมั่นไปเลยเพราะคนก็มีกำลังมีดก็ได้รับหินแล้วหินเอ็ดมันก็ตัวเท่าเก่าไม้ท่อนเก่าขาดสะบั้นไปเนี่ยการพักทางสมาธิจึงเป็นของจำเป็นที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เมื่อถึงคราวมันอ่อนเพลียเข้ามาแล้วต้องยับยั้งทางสมาธิจะขาดจะเสียเวลาก็ให้เสียไปเช่นเดียวกับเราเสียเวลาในการรับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับเสียไปเพื่อได้กำลังวังชาที่จะประกอบหน้าที่การงานต่อไปอีกมีเสียกำลังในการพักสมาธิจะไม่ได้แก้กิเลสตัวใดก็ตามแต่เป็นการเพิ่มพลังของจิตเพิ่มพลังของปัญญาให้ออกพินิจพิจารณาได้เต็มสติกำลังของตนแล้วพิจารณาสิ่งใดก็ขาดสะบั้นไปเลยทีนี้คิดกับเราไม่พักเป็นไหนทางด้านสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่มากทีเดียวที่ธรรมนาจิตมันต้องเพลินพิจารณาแก้กิเลสประเภทต่างๆเพลินในการแก้เพราะแก้อะไรแล้วมันรู้ได้ชัดว่าอันนี้ขาดไปแล้วอันนั้นขาดไปแล้วอันนี้ขาดไปแล้วเรื่อยๆนั่นก็ยิ่งเพลินคุ้ยเสียเวลาที่เนี่ยแต่ละอย่างมันขาดไปนี้พอมันขาดไปแล้วยังมีอะไรอีกนี่มันงานมันคุ้ยเสียนะทีนะพอไปเจอหน้ากันฟาดกันนั่นเรียกว่ารบกันฟาดฟันหันแหลกกันพอที่เนี่ยตัวนี้ขาดไปว่างงานความว่างงานที่ว่ากิเลสไม่ปรากฏตอนนั้นที่เด็กคุ้ยเขี่ยนะการคุ้ยเขี่ยขุดค้นหาเหตุหาผลว่ากิเลสมันอยู่ที่ตรงไหนนั่นก็คืองานอีกเหมือนกันพอเจอเท่านั้นล่ะทีนี้เอาอีกแล้วไม่ถอยเพราะคำว่าแพ้นี้ไม่มีหยิบถึงขั้นนี้แล้วคำว่าแพ้ไม่มีนอกจากให้ตายเท่านั้นไม่ตายต้องรู้มีสองอย่างเท่านี้คำที่จะแพ้นี่ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าความเพียรกล้าในครั้งพุทธกาลท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาทำงานโดยอัตโนมัติคิดปรุงพิจารณาด้วยสติปัญญาโดยท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาสมัยปัจจุบันของเรานี่เราเป็นพระประปาเถื่อนๆดังที่เป็นนี่เราพูดขณะหรือพูดเพียงว่าสติปัญญาอัตโนมัตินั้นพอแก่ฐานะของพวกเราแล้วอันนี้ก็เหมาะสมทั้งๆที่ความจริงก็เหมือนกันนั่นแหละกับคำว่ามหาสติมหาปัญญาแต่มันสนิทเราพูดนี่มันถนัดดีตามอัธยาศัยของเราและสมัยปัจจุบันนี้โลกมันเป็นยังไงเอาของดีให้มันไม่เอาแล้วเอาแก้วเอาแหวนให้มันเหมือนลืมมันไม่สนใจถ้าเอามะขามให้มันนะมันกรับกรับกรับกรับโลกทุกวันนี้เป็นอย่างนั้นคำว่ามหาสติมหาปัญญานี่พูดให้โลกฟังมันก็เหมือนยื่นเพชรยื่นพลอยให้ลิงนั่น
มันไม่สนใจ

ถ้ายื่นมะขามให้มันชอบเพราะฉะนั้นโลกมันเป็นอย่างนั้นเราเรียนเพื่อความรู้ความฉลาดทำไมเราจะปฏิบัติต่อโลกให้เหมาะไปไม่ได้ใครจะฉลาดเหนือพระพุทธเจ้าได้ในโลกนี้ใครฉลาดเหนือพระเจ้ามีดีเราเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูทำไมจะไม่ฉลาดต่อการปฏิบัติแก่โลกแก่สังสารล่ะเนี่ยฉะนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมนี้ไม่มีมีธรรมนี่เท่านั้นที่จะเป็นที่อบอุ่นเป็นที่มั่นใจเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้ทุกการสถานที่ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันไม่นอกเหนือไปจากธรรมที่เราพยายามบึกบึนให้ได้เป็นสมบัติของเราเป็นที่พึ่งของเราไปโดยลำดับดับจนกระทั่งถึงเข้ามหาสมบัติได้แก่ความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงนั่นเรียกว่าอากาลิกจิตอากาลิกธรรมหมดเรื่องสมมติไม่เข้าไปเกี่ยวข้องใครจะว่าอะไรประเสริฐเราเคยได้ยินมาแล้วเรื่องสมมติประเสริฐตั้งแต่คำพูดของคนประเสริฐแต่ลงธรรมชาตินั้นมันไม่ประเสริฐถ้ามันประเสริฐจริงๆคนผู้ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประเสริฐนั้นมันร้อนหาอะไรมันก็ต้องเย็นไปตามสิมันไม่ได้เย็นโลกเศษฐานปั้นยอโลกจอมปลอมธรรมจึงเป็นของจริงพิจารณาให้เข้าถึงความจริงจิตก็กำลังปลอมอยู่ด้วยกิเลสซึ่งเป็นของปลอมแก้กิเลสซึ่งเป็นของปลอมออกด้วยศีลสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรของเราให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานสังหารกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ออกหมดแล้วนั่นแหละคือวิมุตติเราจะไปหาวิมุตติที่ไหนมันหลุดพ้นออกตรงไหนหลุดพ้นที่ตรงไหนนั่นแหละคือวิมุตติแต่ก่อนนั่นไม่เป็นนิมุติคืออะไรสมมติก็ได้แต่กิเลสครอบหัวใจอยู่นั่นเองพอฟาดฟันหันแหลกกิเลสด้วยมัชฌิมาปฏิปทาแล้วนั่นแหละคือวิมุติขอให้หลุดพ้นเถอะอยู่ที่ไหนดีหมดนั่นแหละวิเศษทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่บนฟ้าบนอากาศใต้น้ำบนบกนอนยืนเดินอยู่ที่ไหนมันก็หลุดพ้นอยู่ในหลักธรรมชาติเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีอิริยาบถไม่มีการไม่มีสถานที่ขอให้หลุดพ้นเถอะอยู่ไหนสบายหมดเอาละแค่นี้ก่อนให้ท่านบรรยายอธิบายให้เพื่อนฟัง

นักปฏิบัติอย่าได้มองดูและสนใจกับผู้ใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านและอย่านำแบบใดฉบับใดนอกเหนือจากแบบฉบับของพระพุทธเจ้าและพระสาวกที่ท่านพาดำเนินแบบฉบับของท่านเป็นแบบเป็นฉบับที่ทำลายวัฏจักรทำลายกองทุกข์ทั้งมวลซึ่งเป็นสาเหตุมาจากวัฏจักรวัฏจิตแบบนอกนั้นส่วนมากมีแต่เรื่องส่งเสริมวัฏจักรวัฏจิตโดยเจ้าตัวก็ภูมิใจว่าได้ปฏิบัติดีปฏิบัติถูกหรือความหวังทำให้เคลิ้มไปไม่รู้สึกตัวเหมือนคนเดินทางไม่สนใจในทางแต่มุ่งหมายในจุดที่ตนต้องการแล้วเดินไปอย่างเพลินตัวสาวเท้าไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าปีกแวะไปทางใดทวีปใดแต่ความหวังยังเต็มหัวใจว่าจะถึงจุดที่หมายซึ่งตนต้องการทั้งจิตก้าวเท้าไปนั้นผิดไปโดยลำดับลำดาและห่างไกลต่อจุดที่หมายไปโดยลำดับเจ้าตัวก็ไม่รู้นี่คือขาดความสนใจในสายทางที่จะพาให้ถึงความมุ่งหมายนี่ก็คือขาดความสนใจในแบบฉบับตามหลักธรรมที่ท่านพาดำเนินมาเรื่องความหวังนั้นหวังกันได้ทั้งนั้นเนี่ยแต่การที่จะสังเกตสอดรู้ในปฏิปทาเครื่องดำเนินเพื่อให้ถึงความหวังนั้นมันเป็นอีกแง่หนึ่งขึ้นอยู่กับการพินิจพิจารณาความสนใจจดจ่อผู้ปฏิบัติที่ไม่สมความมุ่งหมายแล้วก็ไปโทษให้อัดให้ทำให้มรรคผลนิพพานว่าไร้ผลไร้ประโยชน์ก็เพราะความโง่เง่าต่อตนของตนซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆทำลายธรรมอยู่ในการปฏิบัติของตนนั่นแหละไม่ใช่สิ่งอื่นใดมาทำลายความมุ่งหมายนั่นให้ไม่สมหวังหรือจนกลายเป็นความมุ่งหมายล่มละลายไปได้เพราะไม่ปรากฏผลขึ้นมาแม้นิดหนึ่งจากการปฏิบัติลุ่มๆดอนๆนั่นเลยโดยอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจึงควรสำเนียกศึกษาให้ดีอย่าเสียดายกับสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่พาเสียดายพระสงฆ์สาวกท่านผู้ฆ่ากิเลสไม่คิดหายวายปวงไปจากพระทัยและใจไม่พาเสียดายอย่าเสียดายฝืนความเสียดายนั้นด้วยการต่อสู้ด้วยการสลัดและนำธรรมที่ถูกต้องดีงามเข้ามาแทนที่กับสิ่งที่อยากหรือสิ่งที่รู้ผิดเห็นผิดนั้นจะชื่อว่าดำเนินตามหลักศาสดาความผิดถูกชั่วดีสิ่งที่ควรฝืนไม่ควรฝืนพระพุทธเจ้าทรงผ่านมาไม่มีอันใดสงสัยแล้วและไม่มีใครเกินศาสดาในการฝ่าฝืนความยุ่งยากการเลือกเฟ้นได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะการประพฤติปฏิบัติผิดบ้างถูกบ้างมาโดยลำดับจนถึง6พระพรรษามีวันแรกตั้งแต่สำบุกสำบันทั้งทางส่วนมากเป็นทางที่ผิดไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางเรื่อยมาก็ทรงสลัดปัดออกเรื่อยเสาะแสวงหาทางที่ถูกที่ดีโดยลำพังพระองค์เองที่เรียกว่าสยามภูนเมื่อได้ตรัสรู้แล้วทรงรู้เองเห็นเองเพราะทรงแสวงเองโดยปราศจากครูอาจารย์สั่งสอนในทางที่ถูกต้องดีงามพระองค์ได้ทรงผ่านมาหมดแล้วอันใดที่ปฏิปทาใดความรู้ความเห็นใดที่พระโอวาทได้แสดงไว้อย่างแจ่มแจ้งแล้วนั้นนั่นแลคือปฏิปทาเครื่องฆ่ากิเลสโดยประการทั้งปวงที่เสด็จผ่านไปแล้วและสาวกก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วด้วยปฏิปทาอัน
ออกมาจากการดำเนินและสวขาธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนั้นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้หนักแน่นอย่าโยกโยกคอนทอนอย่าเอานิสัยของคฤหัสถ์นิสัยของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมมาใช้จะไม่เห็นผลที่มุ่งหมายตลอดไปถ้ายังเสียดายความรู้ความเห็นจริตนิสัยของตนที่เคยฝังจมมากับกิเลสนั้นมาใช้ในวงศาสนาแล้วก็จะมาทำลายการประพฤติปฏิบัติของตนโดยที่เจ้าตัวก็ภูมิใจว่าได้ปฏิบัติได้ได้นั่งสมาธิได้ภาวนานั่นความละเอียดของสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมละเอียดมากไม่มีสิ่งใดจะเหนือกว่าในสามแดนโลกธาตุนี้เพราะธรรมชาตินี้เป็นเจ้าอำนาจครอบโลกธาตุอันเป็นแดนสมมุตินี้มานานแสนนานโลกที่หลุดรอดพ้นไปไม่ได้ก็เพราะธรรมชาตินี้เกลี้ยกล่อมครอบงำขู่เข็ญบังคับบัญชามีอำนาจก็มากความเกลี้ยกล่อมก็แหลมคมไพเราะเพราะพริ้งอำนาจก็มากไม่มีใครกล้าฝืนและไม่มีสิ่งใดจะปราบไม่มีสิ่งใดที่จะรู้โทษของมันได้และปราบมันลงได้ให้ได้หลุดพ้นไปจากเครื่องกดขี่บังคับเหล่านี้เบื้องต้นก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นยังเป็นอัศจรรย์มากทีเดียวที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแต่รับพระองค์นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องสามแดนโลกธาตุมีหวั่นไหวทั่วถึงกันทั้งฝ่ายมารทั้งฝ่ายที่หวังพึ่งพระพุทธเจ้าที่เป็นฝ่ายดีสะเทือนไปหมดฝ่ายมารก็สะเทือนใจเพราะมีสิ่งทำลายมีสิ่งกีดขวางมีข้าศึกของตนเพราะฝ่ายอาธรรมต้องถือธรรมเป็นข้าศึกศัตรูอย่างฝังลึกเมื่อธรรมได้ปรากฏขึ้นพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกและตรัสรู้ฝ่ายอาธรรมจึงกระเทือนจิตใจมากในทางเสียใจพูดเรื่องความเสียใจเสียใจมากอย่างพญามารเสียใจฝ่ายดีก็กระเทือนกันดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรปวัตนสูตรตั้งแต่ภูมิเทวดาสัตตมุสาเวสุ่งสัตตมุสาเวสุ่งเรื่อยเลยคือส่งเสียงกระจายกันไปประกาศลั่นไปพอพวกนี้ได้ยินแล้วสัตดังสุตวาสัตดังสุตวามีเราพูดเพียงย่อๆเพื่อให้ได้ใจความเท่านั้นเทวดาแต่ละชั้นละภูมิเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ประกาศต่อกันไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงพรหมโลกนี่ฝ่ายดีฝ่ายหวังพึ่งธรรมเหมือนโรคเหมือนคนไข้มีความหวังในหมอในยาอย่างนั้นแหละเพราะการอุบัติขึ้นนี้แม้พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาถึงขนาดนั้นแล้วทรงแนะนำสั่งสอนโลกยังไม่พ้นที่มหาอำนาจแห่งวัฏจักรจะครอบโลกไว้ให้อยู่ในเงื้อมมือของตนรอดพ้นไปไม่ได้ยังมีอยู่จำนวนมากที่รอดพ้นไปได้ตามข่ายของสวขาตธรรมแห่งพระพุทธเจ้านั้นมีจำนวนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนั่นนับพระโอวาททั้งหมดที่ออกจากพระโอษฐ์เองไม่มีแม้นิดหนึ่งที่จะเคลื่อนข้าจากหลักความจริงเพื่อความสังหารสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจแม้เช่นนั้นก็ยังจับเอามายึดเอามาปฏิบัติเพื่อกำจัดสิ่งที่กล่าวสิ่งที่ทำตำหนินี้ไม่ได้เพราะสิ่งนั้นมันยังแหลมคมเข้าไปอีกว่าผู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นไหน
สัตว์โลกใครจะไม่อยากหลุดจากพ้นจากความทุกข์ความลำบากเพราะตั้งแต่วันเกิดมาไม่ว่ารายใดจมอยู่ด้วยความทุกข์ความลำบากในแง่ต่างๆกี่ปาฐะวันหนึ่งคำนวณไม่ถูกเพราะความทุกข์ที่แสดงตัวออกมาจากจิตใจซึ่งมีสิ่งผลักดันให้เป็นอย่างนั้นขึ้นมาแต่ละลายจมอยู่กับกองทุกข์ทั้งนั้นมีรายไหนที่เว้นไม่มีกองทุกข์ขึ้นคือว่าอยู่ในแดนสมมุตินี้แล้วต้องเป็นเหมือนกันหมดเป็นแต่เพียงว่ามากกับน้อยหนักกับเบาต่างกันเท่านั้นเรื่องกองทุกข์ที่จะไม่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจนั้นลงวัฏจักรซึ่งเป็นยาพิษอันสำคัญได้ฝังอยู่ภายในจิตใจแล้วทำไมจะไม่ผลักดันออกมาให้เป็นเรื่องความทุกข์ความลำบากสิ่งที่กล่อมจับทั้งหลายก็คือในสิ่งที่เห็นว่าเป็นสุขบ้างทำให้เกิดความเพลิดเพลินบ้างให้มีความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวบ้างนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เหยื่อล่อทั้งนั้นล่อเพื่อจะทุบเพื่อจะตีเพื่อจะทรมานสัตว์โลกนี้จมอยู่ในแหล่งเหล่านี้ทั้งนั้นไม่มีรายใดที่จะเห็นโทษเห็นภัยของมันเพราะสิ่งที่กล่อมให้เห็นโทษยังมีอีกทีนึงเป็นชั้นๆเข้าไปแล้วเราคำนวณดูซิว่าในสามแดนโลกธาตุนี้ในสามแดนโลกธาตุนี้มีสัตว์โลกจำนวน

แดนของผู้ครองอำนาจที่จะให้ทุกข์แก่สัตว์โลกอยู่โดยดีอยู่แล้วใครจะเล็ดรอดไปได้แล้วเราประมวลมาดูสิว่าสัตว์ทุกตัวมีแต่อยู่ในกรงขังนี้หมดเหมือนกับปลากี่ร้อยตัวก็ตามที่เขาขังไว้แม้ที่สุดขังไว้ในทะเลมีตาข่ายครอบไว้หมดนับวันนับเวลาที่จะตายกันไปเรื่อยๆแล้วเอามาเพิ่มเรื่อยๆตายกันไปเรื่อยๆฆ่าเรื่อยๆต้มแกงกันอยู่เรื่อยๆนำเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆนี่ทำนองเดียวกันกับสัตว์โลกที่ทนทุกข์ทรมานพอแล้วก็ตายไปแล้วเกิดใหม่เรื่อยมาแทนเรื่อยตายไปเรื่อยอยู่ทำนองนี้ไม่มีสัตว์ตัวใดที่ไม่เป็นอย่างนี้เลยนอกจากชั้นสุทธาวาส5ชั้นแม้มีทุกข์อยู่บ้างตามเอกที่มีละเอียดตามเชื้อแห่งวัฏฏะที่ยังมีละเอียดที่จะไม่กลับมาเท่านั้นเพราะ5ชั้นนี้ไม่กลับแต่ในขณะที่ไม่กลับนั้นก็ยังอยู่ในกรงขังห้องขังของวัฏฏะจนได้จนกว่าจะเพียงพอกับการบำเพ็ญหรือจิตใจเต็มที่เต็มภูมิในอัตธรรมทั้งหลายแล้วก็ผ่านไปนอกนั้นไม่มีปรากฏว่ารายใดที่จะอยู่นอกขอบข่ายอันนี้ไปได้หรืออยู่นอกรั้วของวัฏจักรนี้ไปได้เนี่ยสัตว์โลกทั้งหมดอยู่กันด้วยการหลับหูหลับตาด้วยความมืดบอดตลอดเวลามาไม่มีคำว่าสว่างสว่างต่อเมื่อธรรมะของพระพุทธเจ้าได้กระจายออกไปนั้นจึงมีทางเล็ดรอดบ้างแม้ไม่มากก็ตามยังดีอยู่มากมายเพราะจิตแต่ละดวงละดวงนั้นมีคุณค่ามากอยู่แล้วและได้บรรลุธรรมหรือได้สร้างคุณงามความดีเพราะความเชื่อความเลื่อมใสในอัตธรรมของพระพุทธเจ้าได้มากน้อยเพียงไรก็ยังมีคุณค่าแก่จิตใจของผู้นั้นอยู่ไม่น้อยเนี่ยความอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนทางเล็ดรอดให้พระองค์เลยแต่ทรงเสาะแสวงหาโดยลำพังพระองค์เองจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาจึงให้นามว่าสยามผูทรงรู้เองเป็นเองเห็นเองไม่มีครูใดสั่งสอนได้วิชาแขนงทำลายวัฏจักรนี้เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงขุดค้นขึ้นมาเองจากนั้นก็ประทานอุบายให้แก่พุทธบริษัทมีปฐมมสาวกเป็นต้นได้ยึดเอาหลักเกณฑ์อันนั้นไปประพฤติปฏิบัติพร้อมกับอุบายแนะนำสั่งสอนเรื่อยๆแล้วก็สร้างสติปัญญาขึ้นมาซึ่งเป็นสติปัญญาที่ควรแก่การสังหารวัฏจักรวัฏจิตได้เป็นอย่างดีขึ้นภายในตัวเองและอาศัยคติธรรมต่างๆจากพระพุทธเจ้าทรงแสดงก็ได้ผ่านพ้นไปได้เป็นลำดับลำดาดังเบญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ว่าจัดจะรู้เร็วคือท่านเหล่านี้พร้อมแล้วที่จะได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องปักใจลงให้แน่นหนามั่นคงในความเชื่อต่อปฏิปทาของศาสดาพร้อมกับธรรมของศาสดาและปฏิปทาของสาวกท่านที่ได้ความวัฏจักรลงจากจิตใจหมดแล้วยึดเข้ามาเป็นหลักใจฝากเป็นฝากตายกับนี้แล้วตั้งท่าฝืนในสิ่งที่ควรฝืนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาคเพียรไม่ลดละความฝากความฝืนและเร่งความภาคเพียรที่จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ที่มุดหลุดพ้น

จากแหล่งแห่งกองทุกข์นี้ดังที่เคยเทศเสมอว่าพละ5หรืออินทรีย์5นั่นเป็นธรรมสำคัญมากเกี่ยวโยงกันอย่างอิทธิบาทก็เหมือนกันศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เรียกว่าพละ5คือกำลัง5อย่างรวมตัวเข้าหนุนดวงใจให้มีกำลังแก่กล้าหนุนทั้งสติปัญญาทั้งศรัทธาความเพียรทุกด้านให้มีกำลังเพื่อปราบปรามสิ่งที่ฝังตัวอยู่ภายในจิตนั้นให้ขาดสะบั้นออกไปฉันทาวิริยะจิตตวิมังสาก็เหมือนกันเช่นนั้นประมวลแล้วเครื่องมือเหล่านี้มีแต่เครื่องมือจะฆ่าฟันหั่นแหลกกับสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนมาตั้งกับตั้งกันหรือนับกับนับกันไม่ถ้วนนี้ทั้งนั้นไม่มีเครื่องมือใดที่จะเป็นสิ่งส่งเสริมวัฏจักรภายในจิตนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปเพื่อทำลายเราเพราะฉะนั้นความเชื่อในพระพุทธเจ้าในปฏิปทาของพระองค์และศาสนาธรรมตลอดความเชื่อในสังฆังสนังกัจฉามิที่ท่านดำเนินมาอย่างไรนั้นจึงเป็นกำลังใจสำคัญที่จะให้ฟันฝ่าอุปสรรคซึ่งเป็นของยากนับแต่พระพุทธเจ้าและสาวกลงมายากด้วยกันไม่ใช่จะเสียเปรียบเฉพาะเราคนเดียวว่าทำความเป็นยากพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายง่ายนิดเดียวนิดเดียวเช่นนั้นนั่นเป็นเรื่องความหลอกหลอนของกิเลสซึ่งมันมีอยู่ตลอดเวลาแทรกอยู่ทุกระยะไม่ถึงขั้นสติปัญญาจะทราบมันนั้นทราบไม่ได้ทั้งที่ถูกมันพัดผันอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขภายในจิตใจไม่ได้เลยเราก็ยังทราบสิ่งพัดผันนั้นไม่ได้ว่าคืออะไรเนี่ยการดำเนินจึงต้องอาศัยหลักอาศัยเกณฑ์มีที่ยึดมีที่เกาะมีที่ให้เป็นกำลังใจมีที่ให้ความเชื่อความเลื่อมใสความหวังเป็นขึ้นมาจะหวังขนาดไหนก็เป็นขึ้นจากความเชื่อนี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเชื่อมั่นต่อแดนแห่งความพ้นทุกข์แล้วความหวังความพ้นทุกข์ก็มาพร้อมๆกันหนึ่งวิริยะความภาคเพียรเพียรได้ทุกด้านทุกอิริยาบถทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ไม่มียกเว้นว่าความเพียรจะไม่เพียรการเพียรเพื่อละเพื่อถอนเพียรเพื่อบำเพ็ญเพียรทั้งนั้นคำว่าสวัคตธรรมศาสตร์ไว้ชอบแล้วนี้เหมือนกับแบมรรคผลนิพพานให้ดูทั้งสายทางเดินดูทั้งจุดที่หมายให้เห็นชัดเจนทั้งสองอย่างคือให้เห็นทั้งเหตุให้เห็นทั้งผลอย่างสดสดร้อนร้อนไม่มีคำว่าการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยตามหลักธรรมคือความจริงเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ว่าการนั้นสมัยนี้มีมรรคผลนิพพานไม่มีมรรคผลนิพพานนั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสที่หลอกลวงสัตว์โลกทั้งมวลธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ได้หลอกลวงนอกจากปราบสิ่งจอมปลอมทั้งหลายนี้ให้หมดไปจากใจแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าเต็ม 100% ไปเองเท่านั้นมีเราบวชมาเพื่อพุทธด้วยพุทธังธรรมังสังฆังสนังกัจฉามิเหตุใดจึงให้กิเลสและนังคัจฉามิเข้าแทรกโดยไม่เปล่งวาจาถึงมันแต่ทางใจนั้นหมอบราบกับมันอยู่ตลอดเวลาสมควรแล้วหรือนักปฏิบัติเราแล้วคำนี้จำไว้ให้ดีขอให้ผลิตสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นให้พอตัวเถิดจะทราบภายในจิตใจของตัวเองเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่นอกเหนือไปจากใจนี้เลยดินฟ้าอากาศสถานที่กว้างแคบอะไรไม่มีปัญหาไม่ใช่สถานที่อยู่สถานที่หลับที่นอนที่ขับกล่องบำรุงบำเรอตนให้ของมันให้สะดวกสบายยิ่งกว่าจิตดวงนี้เลยเมื่อผลิตสติปัญญาขึ้นที่ตรงนี้แล้วจะต้องสัมผัสสัมพันธ์จะต้องรู้ต้องเห็นจะต้องได้เข็นได้ฆ่ากันโดยไม่ต้องสงสัยดังพระพุทธเจ้าและสาวกพาเข็นฆ่ามาแล้วไม่มีปัญหาอันใดเลยที่จะเข้าไปขัดแย้งท่านได้ดังที่เคยพูด
ว่าปัญญาสุตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังเวลานี้ก็เพื่อความเฉลียวฉลาดเพราะผู้สอนก็สอนเพื่อความฉลาดจินตามยปัญญาพิจารณาไตรตรองหาเหตุหาผลโดยอัตโดยธรรมเพื่อถอดเพื่อถอนเพื่อแก้เพื่อไขเพื่อให้รู้เรื่องสิ่งที่พัวพันกับใจตนอันเป็นข้าศึกนั้นไปโดยลำดับเบื้องต้นจะเกิดขึ้นจากสุตมยปัญญาจินตามยปัญญานี้ก่อนต้องเลิกใช้การบังคับพาพินิจพิจารณาจนปรากฏผลขึ้นมาบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วปรากฏขึ้นในข้อใดแง่ใดย่อมจะเป็นสักขีพยานย่อมจะมีกำลังใจให้พินิจพิจารณาค้นคว้ามากยิ่งกว่านั้นแล้วคล่องตัวไปโดยลำดับจนกลายเข้าไปสู่ภาวนามยปัญญาเมื่อจิตได้ก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาคือหมุนตัวไปโดยหลักธรรมชาติภายในจิตใจของตนเองโดยไม่ต้องไปศึกษาสำเนียกจากสิ่งใดจากผู้ใดด้วยเจตนาหากเป็นหลักธรรมชาติของสติปัญญานี้จะรับทราบกันเองกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจะไม่มาสัมผัสใดที่ใดนอกจากมาสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายและใจความสัมผัสระหว่างอายตนะภายนอกกับภายในนั่นแหละเป็นเหตุให้สติปัญญาทำงานอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนไม่มีคำว่ามืดแจ้งสว่างไม่มีคำว่าอิริยาบถเว้นแต่หลับเสียเท่านั้นนี่คือภาวนามยปัญญาปัญญาประเภทนี้จะให้ผู้ใดมามอบให้ไม่ได้เป็นปัญญาประเภทที่เกิดขึ้นกับตนไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นขึ้นมาไม่เคยคิดเคยค้นคิดค้นขึ้นมาเจริญอยู่ในสถานที่ใดหยาบกลางละเอียดขนาดไหนเมื่อสติปัญญาประเภทนี้ได้เริ่มไหวตัวแล้วจะเริ่มทราบไปโดยลำดับตำดาและฆ่าฟันหันแหลกไปไม่หยุดไม่ยั้งไม่มีคำว่ายอมแพ้จะยากลำบากขนาดไหนไม่มีคำว่าถอยเอาจนรู้เอาจนเห็นเอาจนกิเลสประเภทต่างๆพังทลายลงไปเห็นประจักษ์ด้วยใจของตนเองโดยทางสติปัญญานี่แหละสติปัญญาประเภทนี้แหละเป็นสติปัญญาประเภทที่ข้ามวัฏจักรออกจากจิตใจได้ไม่มีประเภทใดประเภทเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมเข้ามาให้ประเภทนี้มีกำลังเท่านั้นเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นสติปัญญาโดยอัตโนมัติขึ้นมาภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติเพราะสิ่งที่จิตขวางรวงใจไม่ให้เกิดสติปัญญาไม่ให้คิดให้ค้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเมื่อความสว่างกระจ่างแจ้งนี้ได้ปรากฏขึ้นความมืดทั้งหลายอันเป็นเรื่องของกิเลสก็ค่อยจางไปจางไปความสว่างกระจ่างแจ้งนี้ย่อมยิ่งมีกำลังพุ่งตัวออกไปทั้งกว้างทั้งแคบทั้งลึกทั้งตื่นยาวละเอียดไปได้หมดทีนี้กิเลสอยู่ตรงไหนอธรรมอยู่ตรงไหนยาพิษที่เคยฝังจนอยู่ภายในใจอยู่ตรงไหนมันแสดงลวดลายอย่างไรบ้างสติปัญญานี้ไม่ต้องบอกตามต้นกันให้รู้หมดทุกแง่ทุกมุมพร้อมกับการสังหารกันไปในตัวด้วยไปในตัวด้วยนี่แหละที่ว่าธรรมะสดๆร้อนๆมรรคผลนิพพานสดๆร้อนๆอยู่กับผู้ปฏิบัติอย่างนี้แหละครั้งพุทธกาลและครั้งนี้เหมือนกัน เพราะกิเลสเป็นกิเลสประเภทเดียวกันคำว่ากิเลสแล้วไม่ขึ้นอยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่กับจิตผิดตัวอยู่กับจิตส่งเสริมกำลังตัวอยู่กับจิตของสัตว์โลกโดยลำดับมาไม่ได้เสริมกำลังอยู่ด้วยการนั้นสถานที่นั้นเวลาสมัยนั้นสมัยนี้อันใดเลยทีนี้เมื่อสติปัญญาซึ่งเป็นคู่ปรับหรือเป็นคู่ปราบปรามกันได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เหมือนกันเช่นนั้นขอให้ผู้ปฏิบัติอย่าไปสนใจกับเวลาการสถานที่ใดๆนั่นเลย
จะถูกกิเลสหลอกต้มโดยไม่รู้สึกตัวให้สนใจกับความสัตย์ความจริงสัจธรรมทั้ง4สติปัฏฐาน4ด้วยจิตตภาวนาตั้งแต่ขั้นสุตมยปัญญาไปถึงจินตามยปัญญาแล้วจะปรากฏภาวนามยปัญญาขึ้นภายในตัวเองโดยไม่ต้องสงสัยแล้วจะไม่มีเวล่ำเวลาด้วยจริงจะเป็นท่ามกลางแห่งสนามรบอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่เหลือกับทำต่อสู้กันเราไม่เคยได้ปรากฏแต่ก็ได้ปรากฏประจักษ์กับขนาดที่ประกอบความภาคเพียรหรือฟาดกันหันแหลกกันกับกิเลสภายในหัวใจของเรานี่แหละสติปัญญาไม่เคยคิดขึ้นมาจนได้ไม่เคยรู้ขึ้นมาจนได้กิเลสประเภทใดไม่เคยรู้เคยเห็นกันเห็นจนได้รู้จนได้ฆ่าจนได้จนไม่มีอะไรเหลือด้วยอำนาจของสติปัญญาประเภทนี้แหละไม่ใช่ด้วยการด้วยสถานที่เวลาเวลาดังที่กิเลสหลอกชาวพุทธเราจะทั่วไปส่วนมากหลอกอย่างนั้นแหละและเชื่ออย่างนั้นด้วยสุดท้ายก็มันเอาเป็นเครื่องมือนับถือศาสนาก็นับถือด้วยอำนาจของกิเลสไปเสียโดยไม่รู้แต่ทำบุญให้ทานอะไรก็ให้มันกำหนดกฎเกณฑ์คะแนนให้ไปทั้งหมดไม่มีธรรมที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ให้ได้บ้างเลยแล้วจะเข้าถึงธรรมได้อย่างไรนี่สำคัญดังที่มันกำหนดกฎเกณฑ์ให้เราทำความเพียรอยู่เวลานี้รู้ไหมเดินจงกรมสติมีไหมถ้าสติไม่มีเวลาใดนั่นแหละคือมันทำงานอยู่แล้วนี่เราก็ไม่รู้เมื่อถึงยังไม่ถึงขั้นที่รู้นั่งสมาธิก็ไม่รู้ว่ากิเลสเป็นอย่างไรทั้งด้านที่กิเลสลากไปจนถลอกปอกเปลือกก็ยังไม่รู้ว่ากิเลสคืออะไรเดินจงกรมภาวนาก็เป็นแบบเดียวกันหมดถ้าหลอกปอกเปิดจนกระทั่งไม่มีหนังติดตัวถ้าหากกิเลสเป็นเหมือนสัตว์เป็นบุคคลลากถูเราไปอย่างนั้นแล้วถ้าในวัดป่าบรรตานี้จะไม่มีเนื้อหนังติดตัวเลยดีไม่ดีกระดูกขาดไปกี่ท่อนก็ไม่รู้แต่ยังก็แล้วยังคลึ้มใจอยู่ว่าได้ทำความภาคความเพียรมันเพียรอะไรนอกจากมันเคลิ้มไปกับเพลงกล่อมของกิเลสลากไปนั้นหนังขาดไปก็ยังพอใจกระดูกขาดสะบั้นไปก็ยังพอใจยังไม่รู้กระดูกของเจ้าของหลุดไปหนังเจ้าของหลุดไปเนื้อเจ้าของหลุดไปนี่ไม่ดีกระโหลกศีรษะเจ้าของก็จะหลุดไปไม่มีศีรษะก็ยังกลิ้งกับมันได้สบายไปเลยนี่เมื่อยังไม่ถึงขั้นเราจะไม่รู้มันเป็นอย่างนี้กิเลสลากหัวใจเราไปถลุงมันถลุงอย่างนี้แต่เมื่อถึงขั้นที่ควรรู้ดังที่อธิบายมาแล้วนี้ขอให้ดำเนินตามนี้เถอะจะรู้มันทุกแง่ทุกมุมไปโดยลำดับลำดาค่อยขยายไปกว้างไปกว้างไปละเอียดเข้าไปแล้วจะเห็นความละเอียดของกิเลสถี่ยิบเข้าไปสติปัญญาก็ตามต้นเข้าไปเหมือนไฟได้เชื้อเผาไปเป็นลำดับลำดาสุดท้ายไม่มีอะไรเหลือแม้กระทั่งที่แทรกอยู่ภายในจิตก็ไปกล่อมจิตอีกทำดีไม่ดีเผลอตัวแต่ก็เผลอไม่นานคำว่าไม่เผลอจะยังพูดไม่ได้ต้องเผลอก่อนคนเพราะเพลงของกิเลสละเอียดขนาดนั้นแต่ก็ไม่พ้นสติปัญญาที่ว่าคิดแต่ภาวนาหรือว่าภาวนามยปัญญานี้ไปได้เลยเดี๋ยวก็พุ่งกันทะลุไปเลยหมดสิ้นซากภายในใจสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดและอัศจรรย์ที่สุดครอบสามแดนโลกธาตุนี้ก็คือใจที่บริสุทธิ์ด้วยธรรมธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันพูดอะไรไม่ถูกแต่ไม่สงสัยนี่เท่านั้นที่เด่นในโลกธรรมกับจิตเป็นอันเดียวกันแล้วเด่นแล้วจะสนุกพิจารณาย้อนหลังไปหากิเลสที่นี่กิเลสมันเด่นตรงไหนมันวิเศษที่โสที่ตรงไหนมันเลิศเลอที่ตรงไหนมันให้เราได้รับความสุขความสบายที่ตรงไหนจะย้อนรู้หมดปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นรู้หมดทีนี้กิเลสมันอยู่ในหัวใจใดอยู่ในหัวใจนี้ได้ฟัดกันซะจนแหลกไม่มีอะไรเหลือแล้ว
ทนไม่ได้แล้วพังทลายลงไปแล้วมันอยู่ในยังอยู่ในหัวใจใดแสดงออกมาโดยอากัปกิริยาใดทำไมจะไม่รู้ปิดได้ยังไงไม่มียานก็ตามเถอะกิเลสมันจะต้องมีเครื่องมือเหมือนกันแสดงมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางกิริยามารยาทจนได้ให้รู้ให้เห็นกันอยู่อย่างนั้นน่ะนี่ทางเดินของกิเลสออกมาในไม้นี้ไม้นี้ไม้นี้กิริยานี้กิริยานี้รู้หมดเมื่อได้รู้อย่างนี้แล้วก็กิเลสประเภทเดียวกันมันอยู่ในหัวใจใดมันก็ต้องรู้จนได้แม้ผู้นั้นไม่รู้ก็ตามผู้ที่เคยรู้เคยละมันมาแล้วต้องรู้ตามพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านปิดท่านไม่อยู่นี่แหละความเห็นโทษท่านเห็นถึงขนาดที่เหมือนกับหน้าใจหายที่ดูที่พระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้ใหม่ๆทรงทอดพระทัยทั้งๆที่ทรงปรารถนาโพธิญาณเพื่อจะลื้อขนสัตว์โลกออกจากแหล่งแห่งกองมหันตทุกข์นี้อยู่แล้วแต่เวลาได้ตรัสรู้ทำแล้วยังทรงเกิดความพ้นขวายน้อยก็เพราะว่าเห็นว่ามันหนาแน่นเอาจนขนาดทรงทำความพ้นขวายน้อยนั่นเองโอ้ถึงขนาดนี้ทำไมใครจะรู้ได้เห็นได้นั่นสุดวิสัยโลกที่จะรู้ได้เห็นได้ถึงขนาดนี้แล้วถ้าพูดภาษาอย่างตลาดของพวกเราก็เราอยู่ไปกินไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปแล้วถึงวันตายเท่านั้นเราไม่ควรจะสั่งสอนไปอีกแล้วหนักพอแล้วแต่เราฟัดกับมันมาก็ถึงขนาดสลบสลายแล้วจะไปสอนใครใครจะกล้าสลบสลายเหมือนเราใครจะกล้าจะรับความทุกข์ความลำบากขนาดที่เราจะรับความทุกข์ความลำบากเพราะการต่อสู้ก็เกิดมานี่เล่ามันจะไม่มีรายใดน่าจะสอนไปยังไงเมื่อมันเป็นขนาดนี้แล้วอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตให้เป็นไปเท่านั้นก็พอแล้วถึงวันก็ไปเลยเพราะทรงรู้เฉพาะวงจำกัดเท่านั้นยังไม่ทรงตีแผ่ขยายออกไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินและอุปนิสัยของผู้ที่สามารถรู้ยังมีอยู่ต่อเมื่อได้พิจารณากระจายลงไปโดยถือเอาต้นเหตุถือเอาพระองค์เองเป็นต้นเหตุว่าก็เมื่อเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของโลกของใครๆจะรู้ได้แล้วทำไมเราเป็นอะไรเป็นเทพบุตรเทวดามาจากไหนวิเศษจะกว่ามนุษย์มาจากไหนถึงได้รู้ได้เห็นได้รู้ได้เพราะอะไรเพราะเหตุผลกลไกอันใดถึงรู้ได้นี่ก็ไม่พ้นปฏิปทาเครื่องดำเนินรู้ได้เพราะเห็นนั่นเห็นนั่นเห็นนั่นแน่ก็เมื่อแนะนำสั่งสอนอุบายวิธีการทางเดินเครื่องดำเนินให้เขารู้แล้วทำไมคนที่มุ่งหวังต่อความจริงมีอยู่จะไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ไม่เห็นมีอย่างหรือต้องรู้เรายังรู้ได้คนอื่นเขาก็คนเหมือนกันต้องรู้ได้มีอุปนิสัยปัจจัยละเอียดละออยังมีอยู่เยอะนั่นทรงเล็งไปอีกจนยานก็ทราบชัดว่ามีได้ที่นี่นั่นถึงขนาดนั่นล่ะเห็นไหมความทอดอะไรตายอยากกับการสั่งสอนโลกเพราะอำนาจของกิเลสที่พระองค์ได้เคยต่อสู้กับมันมามันถึงขนาดนั้นทุกขนาดนั้นใครจะมากล้าเสี่ยงใครจะมากล้าถวายชีวิตจิตใจต่อพระพุทธศาสนาดังที่เราเป็นอยู่นี้มีเหลือเลยเข็ดหลับในพระองค์แล้วก็เข็ดหลับในการสั่งสอนคนอื่นให้เขาทำดังพระองค์นี่แหละหลักความจริงเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อได้ทรงพิจารณาเหตุผลต้นปลายเหมาะสมกับเหตุกับผลแล้วพระองค์ก็ขยายพระองค์ออกไปให้สมกับภูมิของโพธิญาณตรัสรู้เป็นศาสดาขึ้นมาทรงทำหน้าที่ของพระองค์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งปรินิพพานยังประกาศธรรมสอนโลกไว้ตลอดมาจนตั้งถึงทุกวันนี้ว่าธรรมนี้สามารถธรรมนี้สามารถขอให้ผู้นำปฏิบัติเป็นผู้สามารถเถิดมรรคผลนิพพานจะอยู่ในเงื้อมมือไม่ต้องสงสัยกิเลสจะพังไปด้วยธรรมเหล่านี้พังไปด้วยธรรมเหล่านี้วัฏจักรวัฏจิตมันจะหนาแน่นขนาดไหนทนมัชฌิมาปฏิปทานี้ไปมาได้เลยพังด้วยกันหมดเอาเถอะเอาเถอะเหมือนอย่างนั้นอย่าไปคิดให้เสียเวลาที่ถูกกิเลสกล่อมไปนั่นน่ะนั่นไม่ใช่เราตถาคตสอนนั่นไม่ใช่ธรรมตถาคตมันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเพลงกล่อมของกิเลสต่างหากอย่าไปเชื่อถ้าไม่อยากจมอยู่ในวัฏฏะวนแล้วอย่าเชื่อให้เชื่อธรรมจะเป็นนิวัตจิตขึ้นมาภายในจิตใจบริสุทธิ์ผู้ตัวขึ้นมาที่ใจให้เชื่อตถาคตนะพุทธังสนังกัจฉามิเปล่งถึงท่าน
อุทิศชีวิตจิตใจข้อวัดปฏิบัติของตนให้ถึงท่านธรรมังสนังกระฉามีเป็นสิ่งที่วิเศษเลิศเลอไม่มีอะไรเสมอแล้วในสามแดนโลกธาตุนี้มีพระนิพพานหรือวิสุทธิธรรมเท่านั้นเป็นอันเดียวกันเอามุ่งใจถวายลงไปสังฆังสนังกระฉามีท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่สละเป็นสละตายได้ได้บริถึงความขั้นบริสุทธิ์วิมุตตินิพพานด้วยการอุตสาห์พยายามเราเป็นลูกตถาคตเราถอยหลังทำเอาที่สังฆังสนังกระฉามีว่าอย่างไรถึงใจได้ต้องถึงตัวถึงปฏิปทาการดำเนินทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะพ้นไปไม่ได้นะไม่อยู่ที่ไหนมรรคผลนิพพานอยู่ที่จิตที่กำลังถูกรุมล้อมอยู่ด้วยอย่าผิดทั้งหลายนี่ฟันลงไปนักปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าเห็นอันใดเลิศยิ่งกว่าศาสนธรรมหรือยิ่งกว่าสอกหาธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนี้เราเคยคู่ข้าวเลยเคยร่วมเคยจมมากับวัฏวนกับเพลงของเกลียดนี่มานานแสนนานแล้วแม้เราจำไม่ได้ก็ตามให้ถือหลักปัจจุบันที่ปรากฏอยู่ทุกวี่ทุกวันทุกเวลาทุกขณะที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นี้เป็นสักขีพยานเถิดแล้วนำธรรมเข้าไปกำจัดจะไม่มีกิเลสตัวใดที่เหนือขอไปได้เหนืออำนาจแห่งธรรมนี้ไปได้เพราะธรรมนี้เป็นธรรมปราบกิเลสโดยตรงแล้วไม่ใช่ธรรมปราบธรรมธรรมปราบกิเลสนำไปปราบต้องได้ต้องรู้ต้องเห็น การจะรู้ธรรมเห็นธรรมรู้โดยภาคปฏิบัติปริยัติศึกษาเราเรียนได้ยินได้ฟังมาแล้ววิธีการอย่างไรให้นำวิธีการนั้นมาประพฤติปฏิบัติปฏิเวทจะค่อยรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับลำดาแต่ธรรมนั้นจะไม่เกิดเพียงความจำอย่างเดียวจำได้เท่าไหร่ก็เต็มตู้เต็มหีบอยู่อย่างนั้นนี่ก็น่าคิดศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่เลิศที่ประเสริฐแต่กลายเข้าไปเป็นคัมภีร์เวลานใช่หมดอยู่ในตู้ในคัมภีร์เวลานไปอยู่ในความจดความจำของผู้ท่องบ่นสังวัตยายโดยไม่สนใจกับการปฏิบัติเลยสาระธรรมเลยกลายเป็นเรื่องปริยัติไปซะหมดไม่มีภาคปฏิบัติเกี่ยวปนเลยสาระธรรมคือคัมภีร์ใบลานคือความจดความจำตอนนั้นก็ใครก็จำได้จดได้จำได้ท่องบ่นสังวัตยานได้กว้างแคบมากน้อยแต่มันก็เป็นเพียงความจำโลกเขาก็จำได้ยากอะไรมันไม่พิเศษไม่เห็นประจักษ์ต้องเอาภาคปฏิบัติจับเข้าไปถ้าเราอยากจะรู้จะเห็นอย่าให้ธรรมะของพระเจ้าเข้าไปดองอยู่ในสถานที่ไม่ควรดองไปดองอยู่ในคัมภีร์ใบลานอยู่ในตู้นั้นหีบนี้ในหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ไปดองอยู่ในความจดความจำถือเอาความจดความจำเป็นของวิเศษถือเอาชื่อของอัตของธรรมของกิเลสตัณหาอยู่ในคัมภีร์ใบลานว่าเป็นของวิเศษวิเศษที่ไหนชื่อกิเลสในคัมภีร์ใบลานไม่ให้ความทุกข์แก่คัมภีร์ใบลานมีหรือมันทุกข์อยู่ที่ใจของเราต่างหากกิเลสอยู่ที่ไหนถ้าย่ำยีกันลงที่นี่กับกิเลสอย่าให้กิเลสย่ำยีเราก็แล้วกันให้เอามาใช้เหมือนเรามีเครื่องไม้เครื่องมือมีมากขนาดไหนไม่นำมาใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเต็มตู้เต็มหีบก็เต็มนั้นแม้เงินทองเข้าของจะมีจะล้นฟ้าก็ตามมันก็ล้นฟ้าเฉยไม่เกิดประโยชน์แก่ผู้ไม่นำมาใช้มีเรียนจดจำได้มากน้อยเพียงไรก็เท่านั้นแหละเหมือนกับเครื่องมือล้นฟ้านั่นเองไม่นำมาแก้มาไขมาถอดมาถอนกิเลสอันเป็นตัวปืนตัวไฟเผาลมอยู่ใจในจิตใจนี้จะเกิดความร่มเย็นเป็นสุขสว่างกระจ่างแจ้งความหลุดพ้นไปที่ไหนเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้แล้วปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมสามอย่างนี้แยกกันไม่ได้ถ้าผู้ต้องการผลจากทางศาสนธรรมอย่างแท้จริงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงปฏิบัติมาจนสมบูรณ์แล้วนั้นต้องดำเนินตามหลักของครูที่สอนนี้แล้วกันตั้งอกตั้งใจให้นำออกมาใช้นำออกมาปฏิบัติให้เป็นภาคปฏิบัติและปฏิเวทจะแฝงตัวขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้ไม่เอาจริงไม่เอาจังไปไม่รอดนะอย่าเข้าใจว่ากิเลสจะอ่อนกำลังนะอย่าเข้าใจว่ากิเลสที่มีไวเหมือนเด็กเล็กเข้ามาหนุ่มสาวเท่าแก่ไปอย่างนั้นนะราคะตัณหาคืออะไรคือกิเลสมันเคยแก่ไหมความโลภความโกรธความหลงมันเคยแก่ไหมคนแก่แล้วกิเลสมันแก่ด้วยไหมเราพิจารณาดูเลยกิเลสไม่เคยแก่สังขารร่างกายเครื่องมือของกิเลสมันแก่แต่กิเลสมันไม่เคยแก่หนุ่มฟ้ออยู่นั่นคึกขนองได้ตลอดจนกระทั่งจะหมดลมหายใจยังคึกขนองได้สบายโกรธได้สบายหลงได้สบายเพราะอันนี้ไม่ขึ้นอยู่กับวัยมันขึ้นอยู่กับหลักธรรมชาติของมันเอง
เมื่อเป็นฉะนั้นธรรมะเป็นยังไงต้องนำมาคือปฏิบัติธรรมะก็ไม่มีวัยเหมือนกันไม่มีคำค่าชราไปเหมือนกันถ้าเราผู้ปฏิบัติทำไม่เป็นตัวคำค่าชราเสียทั้งที่หนุ่มฟ่ออยู่นี่นำมาคือปฏิบัติต้องรู้ต้องเห็นดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายรู้เห็นเพราะธรรมนี้เป็นธรรมสดๆร้อนๆแท้ๆไม่มีการไม่มีสถานที่เหมือนกับกิเลสไม่มีการสถานที่ธรรมก็ไม่มีการสถานที่ฟัดลงไปมันมืดตรงไหนตามไฟขึ้นมาสัสว่างที่ตรงนั้นมันโรคตรงนั้นตรงไหนหรือถอนสิ่งที่โรคกำลังออกความเปลี่ยนโรคจะปรากฏขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันโรคอยู่ที่จิตใจมืดอยู่ที่จิตใจถอนออกจากจิตใจนี้เปิดสติปัญญาศรัทธาความเพียรขึ้นที่จิตใจนี้จะสว่างจ้าขึ้นภายในใจแล้วหายสงสัยไม่มีอะไรที่จะหายสงสัยยิ่งกว่าจิตกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้เลยหายสงสัยไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วก็สาธุกี่พระองค์ก็ตามมาประทับอยู่ตรงหน้าก็ไม่ทูลถามท่านถามไปทำไมของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันสันติโกบ่งบอกชัดเจนอยู่แล้วสุดท้ายก็คือบ่งบอกธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่เองจะบ่งบอกอะไรบ่งบอกมาโดยลำดับดาจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มดวงแล้วถามพระเจ้าหาอะไรของอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันเหมือนกับเรารับทานด้วยฉันทหารนี่มันอิ่มอย่างเดียวกันรสชาติอย่างเดียวกันถามมันหาอะไรเมื่อถึงความพอตัวแล้วมันก็หยุดเองจากการรับทานด้วยกันการขบกันฉันไม่จำเป็นต้องถามกันมีกี่ร้อยกี่พันคนรับทานอยู่ในวงเดียวกันก็ตามไม่มีใครถามใครเลยเพราะเป็นความจริงมันเป็นอย่างเดียวกันถามปัญหาอะไรนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันนะอึดอัดเหนื่อยแล้วเอาแล้วนะแค่นี้พอเปลี่ยนนั่นแหละประเทศไปจะไปมันหนักเป็นคนมันเล่นหัวอันนี้เห็นไหมมันมาทำรังเลยเย็นมาได้กับบ้าสัตว์อยู่ที่นะสัตว์มันก็ยังรู้ที่เย็นที่ปลอดภัยใช่ไหมก็ยังรู้ถึงมันไม่รู้ว่าธรรมคืออะไรก็ตามมันก็รู้โดยหลักธรรมชาติว่าที่นี่ลมเย็นที่นี่ปลอดภัยที่นี่เป็นสุขมันก็มานั่นแหละธรรมมันมีอยู่ทั่วไปจำเป็นอะไรจะต้องบอกว่าธรรมหลักธรรมชาติบอกตัวเองมันไปอยู่ในคัมภีร์ประหลาดนั่นสิมันไม่ได้มาอยู่ที่หัวใจมันจะรู้ได้ไงว่าธรรมเป็นยังไงรสของธรรมเป็นยังไงพระพุทธเจ้าเป็นยังไงพระอรหันต์ท่านเป็นยังไงไม่รู้สิถ้าลมมันมากระเทือนหัวใจสักเต็มดวงนี้แล้วมันทำไมจะไม่รู้ว่างั้นเลยเจ้ามีกี่หมื่นกี่แสนพระองค์มันก็ยอมรับหมดเลยเพราะธรรมชาตินี้ยอมรับกับตัวเองแล้วท่านก็สอนตรงนี้แท้ๆอันนี้ก็เลยรู้แท้ๆเนี่ยจะไปสงสัยครูหาอะไรธรรมะนี่ก็ไม่ใช่ธรรมะบ้ารู้แล้วจะเป็นบ้าไปสงสัยครูอย่างเลยผมมาใหม่มาศึกษาก็ต้องศึกษาจริงจังนะจะมาทำเล่นๆละๆและๆให้เห็นนะมันหนักพวกที่อยู่ก่อนก็หนักเราผู้ดูอยู่นี่มันก็หนักส่วนมากมันลูกตาของเรานี่แหละมันหนักมากนะผมมองภาพมันกระเทือนก็นี่แล้วนอกจากเฉยแบบหมาป๋าหำก่อนไม่สนใจเอาไม่มันทนกันไปได้มันต้องมีแต่ของสนใจดูไม่ดูก็ไม่รู้อย่างนี้มันอดไม่ได้ไม่รู้มันอยู่ไม่ได้ก็ยังเห็นอยู่นี่น่ะเนี่ยตาเนี่ยก็เคยใช้มานานแสนนานแล้วผิดถูกดีชั่วทำไมจะไม่รู้หูก็ฟังมานานแสนนานแล้วเคยเชื่อกันมาแล้วงานประคุมกินยังนึกยังดีอยู่ของคนเอาเพราะความห่วงหมู่เพื่อนเนี่ยร่างกายมันทำรุดทุกข์ทนประกาศแต่ใจไม่ได้ทำรุดด้วยความห่วงใยหมู่เพื่อนความสงสารหมู่เพื่อนมันก็มีอยู่คงเช่นคงวาเมื่อพอมีโอกาสพอที่จะถึงจะได้เมื่อไรก็สงเคราะห์กันไปหลวงพ่อกันเล่นความภาคเพียรนะอย่าไปเห็นงานอะไรมากยิ่งกว่าเดินกรมนั่งสมาธิภาวนาดูหัวใจเจ้าของนะถ้าศึกก็อยู่ที่นี่ความประเสริฐก็อยู่ที่นี่ความแท้ความชนะอยู่ที่นี่นะไม่อยู่ที่อื่นยาให้มันติดมันพาทะเลทลายนะหาเรื่องอะไรมาแก้ลำคาญเพิ่มลำคาญก็ไม่รู้ที่เด็กมันพาเกาเนี่ยที่ไหนไม่คันจะหาเกาเนี่ย
เดี๋ยวเป็นหาที่เรือนในย่อยบอกนะ

เขาละเอียดมากนะอันนี้นะเรียกจริงๆนะเรียกเขาทำงานในวงศาสนาเรียกเขาทำงานในวงพระวงหนึ่งในกิริยามารยาของพระของหนึ่งในการกระทำเกือบจะพูดได้ว่าทุกแง่ทุกมุมของวัดของวางไม่ได้เรื่องอันนี้เขาไปทำงานทำนั้นไม่เห็นไม่รู้นะแล้วก็พูดได้อย่างเดียวเพราะนั้นแหละว่ามันเข้าทำไม่ได้ตั้งแต่ถึงขั้นภาวนามยปัญญาว่านี่มีแต่ขาดหางขาดหางด้วนไปเลยขาขาดไปเรื่อยเลยไม่มีอะไรที่จะงอกจะรัดออกมาหัวมันหางขาดหางด้วนหูขาดปากขาดไปเรื่อยทีเดียวกับหัวใจพังทลายหัวใจวัฏจักรปัญญาขั้นนี้โอ้โหเพราะว่าเรียนไม่เรียนที่ไหนเป็นขึ้นเองปัญญาฆ่ากิเลสต้องเป็นปัญญาขึ้นนี่แหละที่ว่าธรรมเกิดมรรคธรรมเกิดสติปัญญาและมรรคธรรมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสตินั่นว่าไงกิริยาการทุกอย่างเกี่ยวโยงกันหมดถ้าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะได้ก้าวเดินแล้วสมากรรมันตาก็ชอบนั่งทำสมาธิภาวนาสงบงกงันชอบเดินโยกมก็เหมือนกันเดินฆ่ากิเลสเรื่องโทสะโทเทนเป็นได้ผมเคยเป็นมาแล้วเพราะจิตไม่ได้ออกมุ่งอยู่ภายในนี่ติ้วอยู่กับกิเลสไม่ได้มองอื่นๆมองกิเลสแล้วก็เดินมุ่งเข้าป่ากลับออกมาแยบมาเข้าป่าออกมาทางนี้ไม่ปล่อยมือกันฟัดกันอยู่นี่โทสะโทเทแบบนั้นเป็นไรตายไม่ได้ง่วงเหงานอนเนี่ยสัมมากัมมันตะทำการงานชอบเดินไปไหนมาไหนชอบหมดมีแต่ชอบด้วยการฆ่ากิเลสสัมมาวาจากล่าวตั้งแต่เรื่องของกิเลสฆ่ากิเลสสันเลกะทำทันว่าเรื่องมรรคเรื่องผลมาชีวะก็เอาแต่อัดแต่ทำเลี้ยงหัวใจฆ่ากิเลสลงไปเรื่อยยาที่จะไปกำจัดออกไปเรื่อยนั่นไม่ได้ว่าสัมมากันนั่นแหละสัมมาชีวะที่ว่านำอาหารมาเลี้ยงนะอันนี้ยังหยาบหนูทำเข้ามาเลี้ยงหัวใจกำจัดสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยยาพิษมันอยู่ในนั้นออกเลยสัมมาชีวะสัมมาวายาโมก็รื้อครอบไปหมดแล้วสัมมาสีสถานที่ไหนแหลกหมดเลยไปตามกันหมดเกี่ยวโยงกันยังว่ามรรคแปดนี้เกี่ยวโยงกันหมดเลยนั่นแหละว่ามรรคสมังคีเข้ามาสมังคีนี่แหละเข้าหลังนั่งกันลงทีนี่มรรคสมังคีคือกลัวรวมกลุ่มมันเข้าไปอันหนึ่งอันเดียวกันพอแตะนี่กระเทือนไปหมดเลยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนมาตั้งสัมมาสมาธิใครยังไม่เห็นมรรคสมังคีก็เอาลงภาวนามยปัญญาสิไม่ต้องไปถามแหละคุยเยาฆ่ากิเลสยังไงภาษาว่าฆ่ากิเลสยังไงมันจะบอกในตัวนี้เสร็จหมดเลยอันนี้เป็นเครื่องยืนยันกันหมดทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลลงเป็นอันเดียวกันหมดไม่มีคำว่าค้านกันมีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านพระองค์บรรดาพระอรหันต์มาอยู่ถามกันนี้จะมีไม่มีที่ค้านกันเลยเพราะแบบเดียวกันอันนี้ลงจุดเดียวกันสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาสติก็ตั้งท่าด้วยหลักธรรมชาติว่าไงสมาธิมาที่ก็ถึงจะไม่นั่นสมาธิก็ตามมันมั่นอยู่ต่อได้มั่นเนี่ยจะเอาชนะท่าเดียวนั่นสมาธิก็หลายประเภทสมาธิที่สงบใจนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งสมาธิที่ความแน่นหนามั่นคงของใจหรือความมุ่งมั่นของใจที่จะพุ่งมันทะลุก็อีกอันหนึ่งคือความมั่นสมาธิความมั่นจิตมันตั้งมั่นซะพอนั่นกระจายจากสมาธินี้เป็นสมาธิประเภทนั้นขึ้นมาประเภทนั้นขึ้นมามันเป็นใจมันรู้เองทำไมเปลี่ยนพูดอะไรมันก็ผิดเพราะตัวจิตพาให้ผิดอยู่นะขอให้จิตถูกที่อย่างเดียวเถอะพอจิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ทำไมจะพูดไม่ได้รู้ยังรู้ได้พูดไม่ได้มีเหรอที่ควรจะพูดอ่ะเนี่ยเห็นพระทรงมรรคทรงผลเนี่ยไม่อยากเห็นอันทรงความขี้เกียจขี้คร้านทรงแต่ก่อนแล้วนินแล้วกินแล้วนอนเราไม่อยากเห็นไม่อยากพบมันเกินอยู่แผ่นดินนั่นเองทรงแต่โกโก้กาแฟทรงแต่น้ำอ้อยน้ำตาลน้ำส้มน้ำหวานทรงมรรคทรงผลไม่ได้ทรงไม่อยากได้ยินพระกับพระพุทธเจ้าพระทรงมรรค

เท่านั้นพระของเราพระทรงอย่างว่าอย่างนี้ทรงข้ามมันไปทำลายพระพุทธเจ้าแหลกหมดพระพุทธเจ้าที่จะเกิดขึ้นกับใจที่มันทำลายที่ตรงนี้ที่เอาละขนาดเดียวกันนะ

แบบแผนแผนผังที่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนก็ดีตำหนักตำราทางโลกก็ดีตำหนักตำราทางศาสนาก็ดีถ้ายังไม่ลงมือทำตามแบบแผนแผนผังนั้นก่อนแล้วจะไม่ทราบความหมายลึกซึ้งหยาบละเอียดได้เลยเพียงแต่จำได้เฉยๆไม่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ยังให้เป็นภาคปฏิบัติก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์อันใดและยังไม่ทราบความลึกซึ้งอย่างละเอียดแห่งแบบแผนผังและตำหนักตำรานั้นนั้นศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนโลกนี้เทียบกันได้กับว่าเป็นแบบแผนพูดอย่างขั้นพื้นๆธรรมดาก็เรียกว่าแบบแผนเพื่อเป็นคนดีให้สร้างตนตามแบบแผนคือแนวทางแห่งธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วสร้างตนให้เป็นคนดีตามลำดับขั้นแห่งแผนนั้นๆเพราะแผนตั้งแต่ขั้นหยาบถึงขั้นละเอียดละเอียดเข้าไปมีเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงสำเร็จรูปขึ้นมาเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนแผนภายนอกที่เรามองเห็นมันเป็นอย่างหนึ่งแผนซึ่งอยู่ภายในห้องในหับในที่ต่างๆทั่วทั้งตึกหลังนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งตำราศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เป็นพื้นพื้นนั้นอย่างหนึ่งที่ว่าแบบแผนเพื่อความเป็นคนดีให้ปฏิบัติตนตามแบบแผนแห่งศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นตามขั้นแห่งแผนตามกำลังแห่งความสามารถเป็นลำดับลำดาไปเริ่มตั้งแต่สนใจเรื่องอัตตึงธรรมเริ่มได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนเริ่มปฏิบัติตามเริ่มตั้งแต่การให้ทานว่ามีผลอย่างนั้นอย่างนั้นการรักษาศีลมีผลอย่างนั้นแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ด้านภาวนามีผลอย่างนั้นและอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยๆไปซึ่งล้วนแล้วแต่แปลนที่จะสร้างให้คนเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นดีเป็นชั้นๆขึ้นไปตามแบบแผนตามศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้เริ่มตั้งแต่ผู้มีความเชื่อความสงสัยศาสนาและนับถือศาสนากราบพระสวดมนต์เป็นกิจวัตรประจำตนนั้นก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้มีศีลแม้จะไม่ได้มากเพียงศีล5เป็นการเป็นเวลาก็ยังดีหรือไม่ได้ทุกองค์แห่งศีลก็ได้ในหรือข้อใดข้อหนึ่งก็ยังดีกว่าผู้ไม่มีศีลเลยแล้วก้าวเข้าสู่ศีลที่เป็นความละเอียดสูงขึ้นไปเป็นลำดับลำดับนี่คือภาคปฏิบัติได้แก่การกระทำต่างการนับถือนั้นเป็นอย่างหนึ่งคือนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักใจไม่นับถือสิ่งใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เรียกว่านับถือมีความเคารพกราบไหว้ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสเรียกว่านับถือการปฏิบัติตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้เป็นขั้นๆตอนๆ นั้นเรียกว่าการภาคปฏิบัติคือปฏิบัติตามแบบแผนที่ได้ยินได้ฟังมาได้แก่โอวาทนั่นแหละแต่แยกออกมาเป็นเหมือนกับแบบแผนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนเพราะโอวาทเหล่านี้จะถือเป็นมรรคเป็นผลใน
คำพูดเหล่านี้ยังไม่ได้เช่นเดียวกับจะถือเป็นตัวบ้านตัวเรือนจากแปลนจริงๆนั้นยังไม่ได้เพราะเป็นเพียงแปลนเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวบ้านตัวเรือนตัวตึกตัวร้านอะไรที่จะให้สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนต้องสร้างตามแปลนที่ชี้ที่แนะที่บอกไว้กว้างแคบสั้นยาวลึกตื้นหยาบละเอียดขนาดไหนให้ทำตามแปลนนั้นบ้านหลังนั้นจะสำเร็จขึ้นมาโดยสมบูรณ์เพราะนายช่างที่เขาทำแปลนเขาเรียนมาเรียบร้อยทดสอบทดลองรู้ได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงนำออกมาใช้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงค้นคว้าทดสอบทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลได้ผลเป็นที่พึงพอพระทัยไม่มีแง่ใดแห่งธรรมที่จะสงสัยแล้วจึงได้นำออกมาสั่งสอนสัตว์โลกการสั่งสอนสัตว์โลกจึงเป็นเหมือนกับมอบแปลนให้โลกชาวพุทธผู้ที่จะนับถือหรือผู้นับถือได้ประพฤติปฏิบัติตนพระโอวาทขั้นนั้นๆเป็นลำดับไปผลที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินั่นแหละจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแห่งความดีขึ้นมาเช่นเดียวกับผู้สร้างบ้านสร้างเรือนตามแผนนั้นจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาโดยลำดับลำนาจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่แห่งตึกรามบ้านช่องการประพฤติตัวการปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามสวัคขาตธรรมที่เรียกว่าแผนอันพระองค์ตรัสไว้ชอบแล้วนั้นก็ยอมจะสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาภายในผู้ปฏิบัติคือเป็นคนดีเป็นลำดับลำดาความประพฤติที่ออกมาจากใจซึ่งได้รับอบรมเพื่อความเป็นใจดีคนดีมาพอสมควรแล้วก็ย่อมดีไปตามๆกันการแสดงออกทางวาจาก็ถูกต้องตามเหตุตามผลเพราะจิตเป็นผู้ยอมรับเหตุผลคือศาสนธรรมเพราะศาสนธรรมเต็มไปด้วยเหตุผลเพื่อความถูกต้องดีงามทั้งนั้นแล้วเริ่มปฏิบัติตัวตามศาสนธรรมเป็นลำดับลำดาขึ้นมาตั้งแต่ขั้นให้ทานรักษาศีลแล้วก้าวเข้าสู่ด้านภาวนาเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาจะสร้างตัวเป็นคนดีและเป็นคนดีเยี่ยมอยู่แล้วจึงจำต้องสนใจต่อหลักธรรมหลักวินัยซึ่งเป็นแบบแปลนแผนผังอันถูกต้องดีงามไม่ผิดพลาดนั้นอยู่ประจำจิตประจำอิริยาบถประจำตัวไม่คลาดเคลื่อนไปได้ยิ่งฝ่ายพระวินัยด้วยแล้วงวดกวดขันไม่ให้ผิดพลาดไม่ให้ตำหนิตนได้และคำว่าเจตนาจะล่วงเกินศีลนั้นไม่ให้มีเลยนอกจากความเผลอความพลั้งพลาดโดยไม่มีเจตนาเท่านั้นหรือความไม่รู้ในสิ่งที่จะควรเยียวยาแก้ไขให้เป็นความดีขึ้นมาใหม่ได้มีควรรักษาด้วยดีเป็นประจำและธรรมของผู้ปฏิบัติก็เริ่มแต่สมถะธรรมขึ้นไปสมถะธรรมคือธรรม

ที่จะทำผู้ปฏิบัติให้ได้รับความสงบเย็นใจท่านจึงเรียกว่าสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งงานเพื่อความสงบได้แก่ผู้เริ่มภาวนาบริกรรมบทธรรมใดก็ตามที่เหมาะกับจริตนิสัยของตนด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความสนใจจริงๆจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสงบภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปถามผู้อื่นผู้ใดเลยรู้ขึ้นจำเพาะใจของตนเองว่าเวลานี้ใจได้รับความสงบเย็นใจเพราะการภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือผลเริ่มปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วจากแปลนคือศาสนธรรมหรือวิธีการที่ท่านแนะไว้นั้นและพยายามอบรมพยายามบำรุงพยายามรักษาจิตซึ่งมีสิ่งปิ้นต้อนหลอกลวงอยู่ภายในนั้นเป็นจำนวนมากอย่าให้เป็นไปตามสิ่งเหล่านี้ให้ระงับดับกันด้วยอัดด้วยธรรมมีสติเป็นสำคัญระวังจิตใจของตนไม่ให้สายแสไปตามสิ่งกักดันที่ออกไปสู่ทางตาทางหูสู่ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆตลอดถึงธรรมารมณ์ที่ครุ่นคิดอยู่ภายในจิตใจอันเนื่องมาจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังเหล่านั้นแล้วมาเป็นข้าศึกแก่ตนเองจนหาความสงบไม่ได้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาเพราะการก่อไฟเผาตนด้วยเหตุแห่งความไม่มีสติสติจึงเป็นสิ่งจำเป็นอยู่มาก ที่จะอบรมหรือบำรุงจิตใจให้เป็นไปเพื่อสมถะธรรมดังที่กล่าวนี้นี่เรียกว่าภาคสมถะกรรมฐานมีการเริ่มแรกแห่งการก่อตั้งสร้างจิตใจของตัวเองเริ่มไปอย่างนี้เมื่อจิตมีความสงบเย็นใจพอสมควรพอยับยั้งตนได้ไม่กวัดแกว่งไม่ขวายคว้าไม่หิวไม่กระหายไม่วุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆมีสมถะธรรมคือความสงบเป็นอาหารเครื่องดื่มเครื่องอาศัยเป็นที่เย็นอกเย็นใจแล้วท่านสอนให้ใช้วิปัสสนากรรมฐานในวาระจากความสงบนี้ไปและผัดเปลี่ยนกันทำงานระหว่างสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ทำในเวลาเดียวกันนอกจากมีเหตุการณ์ที่ควรจะทำอันนั้นเป็นกรณีหนึ่งพิเศษของแต่ละรายที่จะปรากฏการขึ้นมาให้ควรทำเช่นนั้นก็ทำได้การคำว่าวิปัสสนากรรมฐานก็แปลอีกเหมือนกันเพราะฐานที่ตั้งแห่งงานแห่งงานแห่งการงานเพื่อความรู้แจ้งวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญานั่นแหละเวลานี้ไม่รู้แจ้งเพราะอะไรมีอะไรเป็นเครื่องปกปิดกำบังใจซึ่งเป็นนักรู้อยู่แล้วตลอดมาตั้งแต่การไหนไหนไม่ความรู้นี้เลยแม้แต่ขณะเดียวแต่เหตุใดจึงไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็เพราะสิ่งที่ปิดบังมันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจรู้ก็ให้รู้ไปตามแถวแห่งความฝ้าฟางแถวมืดแถวบอดไม่ให้รู้ความจริงรู้ก็ให้รู้ไปแบบจำปลอมๆแฝงๆไปเพราะกิเลสมันทำให้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากกิเลสไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมหากแทรกอยู่ภายในจิตนั้นธรรมเป็นของจริงจึงต้องอาศัยธรรมนี้เป็นเครื่องชะล้างเป็นเครื่องสอดส่องมองดูสิ่งที่
ลอมทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจนั้น ให้ได้เห็นแจ้งออกไปโดยลำดับเช่นท่านสอนกรรมฐาน5

ม่ใช่สิ่งใดทั้งมวลไม่ใช่ความมืดเพราะอากาศมาปิดบังจิตใจแต่เพราะอวิชชาคือกิเลสตัวสำคัญเป็นพื้นฐานขยายอำนาจออกมาทั่วสารพางร่างกายนี้ให้เป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงไว้ทั้งหมดจิตจึงเห็นด้วยความฝ้าฝางเห็นด้วยความจอมปลอมสำคัญผิดไปด้วยความรู้ความเห็นนั้นทั้งหมดเพราะกิเลสพาให้สำคัญกิเลสพาให้มั่น

ความจอมปลอมของกิเลสที่สำคัญว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นหญิงนี่เป็นชายนั้นเป็นสัตว์เป็นออกไปโดยลำดับลำดาด้วยการพิจารณามีกรรมฐาน5เป็นสำคัญในพื้นฐานแห่งการพิจารณาเบื้องต้นท่านจึงมอบอาวุธอันสำคัญให้5ประการเกศาโลมาเป็นต้นเราจะพิจารณาอาการใดใน5อาการนี้เพื่อจะเพิกถอนสิ่งจองปลอมนั้นนี่คือวิปัสสนาเพื่อความเห็นแจ้งตามความจริงของสภาพนั้นๆในส่วนร่างกายของเรานี้เกศาดูเป็นยังไงผมอยู่บนศีรษะมันสวยตรงไหนมันงามตรงไหนมันน่ารักน่าชอบใจที่ตรงไหนเพียงเป็นเส้นดำๆขาวๆอยู่บนศีรษะเท่านั้นมันหาความสวยงามมาจากที่ไหนถ้าตามหลักความจริงของมันแล้วหาความสวยงามไม่ได้เพียงผมเส้นหนึ่งเท่านั้นเอาความสวยงามเอาความเลิศเลอมาจากไหนเอาความเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งที่น่ารักน่าชอบใจมาจากไหนผมเส้นหนึ่งนั้นมันมีอำนาจวาสนามาจากไหนจึงมากล่อมจิตใจของสัตว์โลกให้ได้ลุ่มหลง

ิเศษไหมตัวของมันเองเส้นผมนั่นมันวิเศษไหมสถานที่มันเกิดวิเศษไหมสถานที่มันอยู่วิเศษไหมถึงได้ยกได้ยอถึงได้ยึดได้ถือได้สำคัญมั่นหมายได้เคารพมันเอาเสียหนักหนาจนลืมเนื้อลืมตัวว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายไปด้วยผมเพียงเท่านั้นโง่ขนาดไหนมนุษย์เราดูผมให้ชัดเจนแล้วดูสถานที่อยู่สถานที่เกิดมันเกิดขึ้นมาจากหนังหนังวิเศษอะไรดูให้ดีที่หนังมันวิเศษอะไรข้างนอกมันก็เต็มไปด้วยมูลคือขี้ขี้เหงื่อขี้ใครเต็มไปหมดไม่ว่าหนังบนศีรษะหนังรอบตาจะพยันโตหนังที่หุ้มรอบอยู่ในสกุลกายนี้เต็มไปด้วย

ชื่อมันได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยกรรมฐาน5นี้เป็นต้นเบิกออกดูให้เห็นผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงแล็บเป็นยังไงสวยงามที่ไหนเด็ดมันพิเศษที่สูงที่ตรงไหนก็แล็บรู้กันอยู่แล้วฟันคือกระดูกดีๆนั่นแหละมันเหมือนกระดูกทั้งหลายแล้วก็ฟันแล้วมันสวยมันงามที่ตรงไหนก็กระดูกรู้กันอยู่ชัดๆตามหลักความจริงของธรรมเป็นเช่นนี้แต่ตามความจำปลอมของกิเลสเสกสรรปั้นยอไปได้108ธรรมการแล้วแต่สัตว์จะติดจะพันยังไงแล้ว

าเวลาปล่อยวางไม่ได้เลยจนกระทั่งบัดนี้แล้วยังจะแบกต่อนี้ไปจนเป็นอนันตกาลหาระหว่างไม่ได้หาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ปลดเปลื้องตัวจอมปลอมที่ผูกมัดรัดดึงจิตใจนี้ออกเสียด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเสียเมื่อใดแล้วจะไม่มีวันได้หลุดพ้นจากทุกนี้ไปได้เลยจะบ่นขนาดไหนก็บ่นเถอะบ่นเรื่องทุกบ่นเท่าไรก็หมดลมไปเปล่าๆถ้าไม่แก้ต้นเหตุแห่งความทุกข์ที่ให้เกิดทุกนั้นออกไปได้ด้วยอัดด้วยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากที่จะชะล้างหรือที่จะลบล้างปราบกิเลสทั้งหลายให้ราบไปจากจิตใจและเป็นอิสระขึ้นมาเป็นใจที่วิเศษวิโสเนี่ยขั้นเริ่มแรกขั้นจึงสอนกรรมฐานให้อันนั้นก็ท่านตาฝันตะโจหนังอ่ะดูสิสวยที่ตรงไหนงามที่ตรงไหนวิเศษที่ตรงไหนหนังหนังสัตว์ก็มีอย่าว่าจะมีแต่หนังคนหนังเราแล้วเขาวิเศษอะไรกันสัตว์มันมีหนังทั้งนั้นเหมือนมันทำไมมันไม่วิเศษเหตุทำไมเหตุใดมนุษย์เราจึงถือว่าตัววิเศษด้วยหนังเพียงเท่านี้เปิดเข้าไปด้วยปัญญาของเราพิจารณาดูข้างนอกก็มีแต่ขึ้นขี้เหงื่อขี้ใครเต็มไปหมดแล้วต้องชะต้องล้างอยู่เป็นประจำไม่ชะไม่ล้างไม่อาบไม่สงไม่ได้มันจะส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดต่างคนก็ต่างหาบมูลสดมูลแห้งเต็มตัวมาอยู่ด้วยกันได้ไหมมนุษย์ถ้าไม่ชะไม่ล้างไม่อาบไม่สงให้พอดูได้เท่านั้นเรายังจะเสกสรรปั้นยอมเป็นของวิเศษวิโสที่ตรงไหนดูจากผิวนี่ก็รู้อยู่แล้วถ้าดูด้วยอัดด้วยธรรมดูด้วยสติปัญญาถ้าไม่ดูด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัวมืดมิดปิดตาตัวโลกันตานรกมันปิดเราให้เดือดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะความมองหาอะไรไม่เห็นขึ้นที่ว่าของจริงแต่จะเจอตั้งแต่ของปลอมซึ่งเป็นปืนเป็นไฟเผาหล่นเราเท่านั้นด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้ใน บทธรรมย่อๆในเวลาบวชซึ่งเป็นเวลาเพียงเล็กน้อยให้นำอันนี้ไปพิจารณาเราจะบริกรรมเป็นสมถกรรมฐานก็ได้บริกรรมในอาการทั้ง5นี้บทใดก็ตามก็เป็นสมถะได้บริกรรมไปแล้วยังไม่แล้วยังพิจารณาไปตามอาการที่ตนบริกรรมนั้นอีกก็กลายเป็นนิพพานปัสสนาไปด้วยกันนั่นอีกได้จากนั้นก็พิจารณาเข้าไปหนังในมันต่างกันอยู่มากแม้ข้างนอกเป็นของสกปรกแต่ก็ยังสู้ข้างในไม่ได้พลิกออกมาดูเต็มไปด้วยเลือดด้วยปุโปโลหิตแล้วเลือกเข้าไปเท่าไหร่มีตั้งแต่กองอสุภะกองสกปรกโสโครกทั้งนั้นร่างกายมนุษย์ทั้งร่างอะไรจะสกปรกยิ่งกว่านี้ล่ะเราดูสิทำไมจึงไม่พิจารณาให้เห็นตามความจริงให้กิเลสมันหลอกอยู่ทำไมว่าสวยสวยได้ยังไงตาก็เห็นกันอยู่นี่มันสวยที่ตรงไหนตาเราก็เห็นอยู่ตามนุษย์แท้ๆยิ่งเป็นตาอัตตาธรรมตาลูกศิษย์ตถาคตที่จะสอดแทรกปัญญาเข้าเป็นกล้องอันหนึ่งส่องลงไปตามหลักความจริงทำไมจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งหมดมีตั้งแต่กล้อง

ที่ทันสมัยทั้งนั้นคือปัญญาสติครอบกันไปบังคับกันไปพิจารณาให้เห็นตามความจริงของอาการทุกส่วนภายในร่างกายหรืออาการใดก็ตามมันหากจะกระจายไปหมดทั่วสารพางร่างกายเพราะเป็นสิ่งเหมือนกันหมดถ้าพูดถึงว่าอสุภะอสุภังเป็นของปฏิกูลโสโครกมันก็เต็มหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเราตัวเขาอยู่แล้วไม่มีอะไรบกพร่องและไม่มีอะไรปฏิกูลเกินร่างกายของมนุษย์หญิงชายนี่เลยเหตุใดจึงไปเสกสรรปั้นยอว่าเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักใคร่ชอบใจนี่เรื่องของกิเลสมันปลอมอย่างนี้แหละมันไปเอาของปลอมไปครอบในของจริงทั้งหลายจนมองไม่เห็นความจริงทั้งๆที่ความจริงมันเป็นดังที่ว่ามานี้มันก็มองไม่เห็นมันเชื่อไม่ได้ว่าเป็นของจริงมันไม่ลงใจว่าเป็นของจริงแต่มันลงใจว่าเป็นของจริงตามทางกิเลสที่มันหลอกตัวจอมปลอมนั้นหลอกไปเสียมันเข้าใจว่านั่นเป็นของจริงทั้งๆที่สิ่งนั้นเป็นของปลอมความจริงแท้มันไม่ยอมเชื่อก็เหมือนกับว่าทำเป็นของปลอมไปเสียเพราะถูกกิเลสกล่อมถูกกิเลสมันปิดบังไม่เห็นความจริงโลกทั้งหลายจึงหลงกันใครไม่อยากหลงแต่สิ่งที่พาให้หลงซึ่งเหนืออำนาจเรามันมีด้วยเหตุนี้จึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาแยกเข้าไปตามสัดส่วนต่างๆซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้ตั้งแต่เบื้องบนเบื้องล่างดูให้ไปตลอดทั่วถึงเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานภายในร่างกายนี้อย่าพูดแต่เพียงว่ากรรมฐาน5เท่านั้นกระจายไปได้ทั้งนั้นเพราะเป็นกรรมฐานด้วยกันดูให้ชัดเจนด้วยปัญญาและดูเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นความจริงขึ้นมาโดยลำดับยิ่งเห็นสิ่งที่สกปรกโสมมเต็มไปในร่างกายนี้โดยลำดับลำดาและออกจากนั้นก็เป็นเนื้อเป็นยังไงสวยงามไหมอะไรมันวิเศษวิโสที่ตรงไหนเนื้อมันวิเศษที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนก็เนื้อรู้กันอยู่แล้วเอ็นสวยงามที่ตรงไหนวิเศษวิโสที่ตรงไหนน่ารักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนก็เอ็นกระดูกก็เป็นท่อนๆก็เหมือนกับกระดูกสัตว์ทั้งหลายนั้นมันมีสาระอะไรพอที่จะยกยอปอปั้นขึ้นมาเป็นของพิเศษวิโสว่าเป็นเราเป็นของเราถึงได้เทิดทูนมันนักหนาจนกระทั่งมันสร้างกองทุกข์เผาจิตใจเพราะความยึดความถือความหลงงมงายในมันไม่รู้สึกตัวหนักเท่าไรก็ยกก็ทนเอาแบกอะไรทุกวันถ้าแบกตั้งแต่เพียงร่างกายเพียงเท่านี้ก็ยังไม่พอแบกความสำคัญมั่นหมายในร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของเขารักนั้นชอบนี้เกลียดนั้นเกลียดนี้ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสที่จะโยนทุกข์เข้ามาให้เราแบกเราหามอยู่ตลอดเวลานี่เรายังไม่เห็นโทษของมันแล้วจะเห็นอะไรเป็นคุณค่าถ้าลงไม่เห็นโทษสิ่งนี้ซะก่อนคุณค่าธรรมก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติปัญญาพิจารณาพิจารณาลงไปนอกจากนั้นก็กำหนดมันแตกมันตายในตัวของเราก็ตามของเขาก็ตามคนตายแล้วเป็นยังไงเขาตายก็ตามเราตายก็ตามเรายังไม่ตายดูคนตายก็เคยดูกันมาแล้วเป็นยังไงน่าพึงใจไหมดูอะไรทุกส่วนมันน่าเสียน่าเกลียดเสียทั้งหมดติดหูติดตานอกจากนั้นยังกลัวผีมันอีกอะไรจะน่าขยะแขยงยิ่งกว่ามนุษย์ตายแล้วเห็นใดจึงไปกล้าหน้าด้านเจกสรรป้อนยอว่าเป็นของสวยของงามรักใคร่ชอบใจแบกหามอุปทานแทบจะเป็นจะตายถ้าใจนี้เป็นของที่สลายตายได้เหมือนสิ่งทั้งหลายแล้วแหลกไปเวลานานแล้วเพราะปอบช้ำไม่มีอะไรเกินจิตนี่เลยวิเลศไม่ว่าตัวไหนเข้าไปเผาเข้าตรงนั้นทุกน้อยใหญ่อะไรเผาที่ตรงนั้นเผาที่ตรงจิตซึ่งเป็นตัวการพาให้เกิดเพราะอวิชชาเป็นเชื้อนำทุกน้อยใหญ่จึงเผาลงที่จิตเผาลงที่จิตหากจิตเป็นสิ่งที่สลายตัวไปได้เหมือนสิ่งทั้งหลายแล้วแหลกไปนานไม่มีเหลือเลยในจิตของบุคคลและสัตว์ดวงหนึ่งๆผู้หนึ่งหนึ่งได้หนึ่งแต่นี้จิตทำลายไม่ได้ทำลายไม่ได้ตายทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่คิดหายจึงต้องทนมาได้ถึงขนาดนี้และเรายังจะทนทุกทรมานความทุกข์ทรมานเพราะอำนาจแห่งความหลงที่กิเลสกล่อมนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจกับอัตกับธรรมกับการพิจารณานี้สมควรหรือเหลือกับนักปฏิบัติของเราเราต้องสอนเราอย่างนี้เราต้องพิจารณาอย่างนี้ยอกย้อนเราอย่างนี้หาอุบายอย่างนี้การสอนตนด้วยปัญญาไม่เช่นนั้นจะเกิดอุบายขึ้นมาไม่ได้อยู่เฉยๆก็อยู่เฉยๆอย่างนั้นแหละแต่กิเลสมันไม่ได้อยู่เฉย
มันสร้างกองทุกข์ให้เราตลอดเวลาผู้ที่จะแก้กิเลสอยู่เฉยๆได้ยังไงต้องพิจารณาเช่นการพิจารณาร่างกายก็ดังที่ว่ามานี้อาตายแล้วเป็นยังไงมันพองขึ้นมาขึ้นอืดขึ้นมาเน่าเหม็นจนกระทั่งแตกกระจายลงไปกำหนดดูให้มันเห็นชัดที่เมื่อแตกลงไปแล้วเป็นยังไงทางกลิ่นเป็นยังไงรูปลักษณะมันเป็นยังไงมันน่าพึงใจไหมจนกระจายตัวลงไปเมื่อกระจายลงไปเต็มที่แล้วส่วนดินมันก็ลงมาเป็นดินตามธาตุเดิมของมันส่วนน้ำก็กลายเป็นน้ำธาตุน้ำของตนเองไปน้ำตามเดิมลมไฟไปเป็นตามธาตุเดิมของตนเองแล้วไหนความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่ที่ตรงไหนดินนั่นหรือเป็นเราดินนั่นหรือเป็นของเราดินก็เรียกว่าดินก็รู้ว่าดินอยู่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงมันอยู่ในร่างกายเรานี่มันก็คือดินคือน้ำคือลมคือไฟแล้วเสกสรรปัญญามันมาเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงถ้าใช้ปัญญาต้องทำอย่างนี้ซักฟอกกันอย่างนี้ให้เห็นถึงความจริงที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้จนได้เห็นได้ชัดประจักษ์ปัญญาว่านี้โอ้นี่คือธาตุดินออกจากความปฏิกูลโสโครกเลื่อนไปเป็นธาตุพิจารณาเป็นธาตุก็สักแต่ว่าธาตุเท่านั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีใจเป็นผู้ครองเพราะใจเป็นผู้หลงเนื่องจากสิ่งที่ทำให้หลงครอบหัวใจใจจึงต้องหลงจึงต้องอยู่ต้านมากสิ่งเหล่านี้พาให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายพบน้อยพบใหญ่สูงสูงต่ำต่ำรุ่นดอนตามอำนาจแห่งวิบากกรรมที่ทำลงมาทั้งดีและชั่วใจเป็นผู้ทำเมื่อทำลงไปแล้วสัตว์ทั้งหลายจึงต้องได้รับทั้งผลดีผลชั่วจะจำได้ไม่ได้ก็ตามในการกระทำของตัวเองทั้งดีและชั่วผลจะปฏิเสธไม่ได้เพราะใจเป็นผู้ทำใจตีกราไว้แล้วจะต้องมาที่ตรงนั้นผลจะเกิดขึ้นที่ตรงนั้นไม่ว่าสุขว่าทุกข์เพราะผู้นั้นเป็นผู้เกิดพบน้อยพบใหญ่ก็คือผู้นี้เป็นตัวพบตัวชาติที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเพราะอวิชชาปัจจยาสร้างข้ารานั้นเป็นสำคัญมากทีเดียวมีการพิจารณาให้เห็นชัดลงไปอย่างนั้นนี่แหละการเดินตามแบบแปลนแผนถังคือสาธารณธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้ดำเนินอย่างนี้เอาพิจารณาให้หลายตลบทบทวนซ้ำๆซากๆให้ถือนี้เป็นงานประจำจิตของตนเองเรียกว่าความเพียรหรืองานหมายถึงการพิจารณาอย่างนี้ท่านเรียกว่าปัญญาเนี่ยวิปัสสนาเห็นแจ้งตามความจริงถ้าพูดถึงว่าอสุภะอสุภังก็เป็นจริงๆประจักษ์ด้วยปัญญาถ้าพูดถึงเรื่องธาตุก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาเห็นความแตกสลายก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาเห็นทุกขังก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาอนิจจังความแปรสภาพก็ประจักษ์ด้วยปัญญาอนัตตาหาสาระหาความเป็นตนเป็นตัวไม่ได้ในอัตภาพร่างกายนี้หรือในขันธ์ทั้ง5นี้นี่ก็เป็นเรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าปัญญาสอดแทรกลงไปให้เห็นตามความจริงของมันแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็เถอะทนปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้พอรู้แจ้งเห็นจริงที่ตรงไหนปล่อยทันทีปล่อยทันทีเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงตลอดตัวถึงปล่อยหมดความหลงที่ว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าเขาว่าหมดเหลือแต่ความจริงล้นล้วนคือสักแต่ว่าภาพสักแต่ว่าขันสักแต่ว่าเราว่าเขาที่ตามชื่อของสมมติเท่านั้นแต่จิตไม่ได้ยึดไปถือเพียงแต่ปฏิบัติตามขั้นของสมมติเราก็รู้ว่าเราเขาก็รู้ว่าเขาตามขั้นของสมมตินั่นหญิงนี่ชายก็รู้ตามขั้นของสมมติแต่ไม่ติดแต่ไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธให้สิ่งเหล่านั้นไม่ยึดไม่ถือสิ่งเหล่านั้นนี่เรียกว่าปัญญาถ้ารู้แล้วไม่ยึดจึงเรียกว่าปัญญารู้อะไรเห็นอะไรยึดนั่นคือกิเลสตากระทบเสียงก็เป็นไฟเข้ามาเผาหัวใจเพราะความรักความชังในรูปนั้นๆหูกระทบเสียงก็กว้านเอาไฟเข้ามาเผาใจเพราะความพอใจไม่พอใจในเสียงนั้นๆกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเช่นเดียวกันกระทบสัมผัสอะไรกว้านเอาไฟเข้ามาเผาใจเผาใจทั้งนั้นเพราะกระแสที่ออกไปนี้ด้วนแล้วแต่เป็นกระแสของกิเลสออกไปทางตาสู่รูปออกไปทางหูสู่เสียงออกไปทางจมูกสู่กลิ่นออกไปทางลิ้นสู่รสออกไปทางกายสู่เครื่องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วกว้านความรุ่มความหลงที่เกิดขึ้นจากความรักความ

ความเกลียดความโกรธไม่พอใจในสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นเข้ามาเผาหัวใจล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิธีการของอวิชชาหากินของอวิชชาสั่งสมความทุกข์ใส่หัวใจของสัตว์เต็มอำนาจของมันเรืองอำนาจเต็มที่เมื่อสติปัญญาคือธรรมยังแทรกเข้าไม่ถึงการพิจารณาที่ดังที่กล่าวมานี้คือการเปิดให้ความจริงออกมาจากความจำปลอมของกิเลสตัณหาอวิชชานั้นมันเสียสารตั้งย่อเอาไว้ตักเสียบเอาไว้เปิดเผยออกมาให้เห็นตามความจริงแล้วปล่อยเห็นก็รู้ว่าเห็นแต่ไม่ติดได้ยินรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์รู้เหมือนกันกับคนทั่วไปเห็นเหมือนกันกับคนทั่วไปรู้เหมือนกันคนทั่วไปแต่ไม่ยืดไม่ถือเพราะความรอบครอบของสติปัญญาพอตัวแล้วปล่อยวางโดยสิ้นเชิงแล้วนี่แหละเป็นของใจที่เป็นธรรมแล้วกับความเห็นของใจที่เป็นกิเลสทั้งดวงต่างกันอย่างนี้การได้เห็นการได้ยินได้ฟังไม่เหมือนกันผลที่จะปรากฏขึ้นมานั้นไม่เหมือนกันเลยผลของกิเลสต้องเป็นฟืนเป็นไฟผลของธรรมต้องเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนไม่มีอะไรเข้ามาเอื้อมถึงได้เลยเพราะสติปัญญาพอตัวยิ่งจิตถึงขั้นบริสุทธิ์ด้วยแล้วสมมติทั้งมวลนี้ไม่มีสมมติแม้ชิ้นหนึ่งหรือเท่าเม็ดหินเม็ดทรายที่จะเข้าแทรกในจิตวิมุตตินั้นได้เพราะตัดออกหมดขึ้นชื่อว่าสมมติไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจนั่นเลยเหลือแต่วิมุตติความบริสุทธิ์ล้วนๆของใจนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วเป็นจิตที่วิเศษอันนั้นต่างหากวิเศษผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะในส่วนร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนที่เราแบกเราหามอยู่นี่ไม่ใช่ของวิเศษมันกองป่าช้าผีดิบต่างหากมาเสกสรรท่านยอมมันว่าวิเศษอะไรสิ่งที่วิเศษอันตะอย่างแท้จริงดังธรรมพุทธเจ้าทรงสอนไว้คือใจที่บริสุทธิ์ต่างหากเป็นสิ่งที่วิเศษทางที่จะก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์วิเศษนั้นคืออะไรก็คือสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนี้ดังนั้นจงพากันดำเนินเดินตามแบบการแผนผังคือสภาวะธรรมที่ตัดไปนี้ทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่าลดหย่อนอ่อนกำลังอย่าท้อถอยกิเลสไม่เคยอ่อนกำลังด้วยลำพังของตนเองนอกจากจะอ่อนกำลังลงด้วยการต่อสู้การลบฟันหั่นแหลกกันเท่านั้นให้มันอ่อนกำลังลงโดยรับธรรมชาติของมันไม่มีทางและทุกข์ที่จะหลุดพ้นไปหมดไปจากจิตใจของสัตว์โลกเพราะการอยู่เฉยๆการไม่สนใจการไม่สนใจในการเกลื้องการปวดการแก้ไขต่อถอนการฆ่าการล้างตลอดกับตลอดกันไหนก็แบกทุกข์อยู่เช่นนั้นไม่มีคำว่าต้นไม่มีคำว่าปลายก็คือจิตกับทุกข์ที่แบกหามกันนี่แหละที่จะสิ้นสุดหลุดพ้นไปได้ก็เพราะอำนาจแห่งความดีตั้งแต่ทานศีลภาวนาขึ้นไปโดยลำดับนี่คือสิ่งชะล้างเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาเป็นสำคัญที่จะล้างโลกโลกคืออะไรโลกคือมูสัตได้แก่อะไรได้แก่หัวใจที่ติดพันกับสิ่งทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายไม่ว่าหัวใจใดนั่นจึงเรียกว่ามูสัตสัตตะแปลว่าผู้ครอบผู้ติดข้ามโลกข้ามกันที่ตรงนี้ล้างโลกล้างที่ตรงนี้โลกที่สกปรกที่สุดก็คือใจที่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหานี่คือตัวสกปรกครอบหัวใจอยู่ใจจึงหาความวิเศษไม่ได้เมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้ชะล้างเข้าไปหรือปราบปรามเข้าไปสิ่งเหล่านี้จะพังลงพังลงพังลงแตกกระจายลงไปโดยลำดับลำดับจนไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละความวิเศษคือจิตดวงที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนเหนือสิ่งใดๆทั้งหมดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนนั่นแหละคือจิตแท้นั่นแหละคือธรรมแท้ที่เป็นผลขึ้นมาจากแบบแดนคือตำหนักตำนาที่ท่านสอนไว้สอนให้เข้าสู่จุดนี้ต่างหากไม่ใช่มรรคผลนิพพานจะอยู่กับคำสอนนั้นเท่านั้นอันนั้นเป็นแปลนอันนั้นเป็นตำหนักตำนาสอนเข้ามาเพื่อถึงความจริงอันนี้นี่แหละเป็นตัวมรรคนี่แหละเป็นตัวผลนี่แหละเป็นตัวบริสุทธิ์เป็นผู้หลุดพ้นคือผู้นี้นี่แหละถ้าพูดถึงว่าบ้านก็นี่แหละที่นี่บ้านนั่นเป็นแปลนนี้เป็นบ้านสำเร็จอยู่ที่ตรงนี้ขอให้พากันประพฤติปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าชินชากับความทุกข์ทั้งหลาย
มันเคยทุกข์มานานแล้วหน้าเข็ดหลาบพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาของเราทรงเข็ดหลาบมาพอพระทัยแล้วได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมากระเทือน3แดนโลกธาตุเพราะความหลุดพ้นจากความกดขี่บังคับของวัฏจักรวัฏจิตสังสารจักรก็ได้เกี่ยวกิเลสกระสับวัฏจักรก็ได้เกี่ยวกิเลสตัวครอบหัวใจไว้ไม่ให้มีทางออกได้เลยเมื่อพระองค์ถึงขั้นอันวิเศษสมบูรณ์แล้วยังมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกจนหาประมาณไม่ได้ไม่มีใครที่จะมีความรู้ความฉลาดแหลมคมนำอุบายแห่งการแห่งความพ้นทุกข์แห่งการเตื้องทุกข์ออกจากใจของมวลสัตว์ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงค้นพบโดยไม่มีครูมีอาจารย์ไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนเลยแต่เป็นสยามภูทรงค้นเองรู้เองเห็นเองขึ้นมาบริสุทธิ์เองแล้วนำพระโอวาทเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกตั้งแต่ได้ตรัสรู้แล้วจนกระทั่งวันปรินิพพานไม่เคยพระองค์ไม่เคยลดละในการสงเคราะห์โลกไม่ว่าจะเป็นโลกใดจะควรสงเคราะห์ด้วยอัดด้วยธรรมด้วยวิธีการใดไม่มีใครเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องหลักวิชาธรรมที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้ก็ไม่มีสัตว์ตัวใดรายใดที่จะมีวิชาประเภทนี้เป็นคู่แข่งกับพระพุทธเจ้าและอุบายในการแนะนำสั่งสอนสัตว์โลกก็มันมีใครที่ฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์วิเศษใจที่บริสุทธิ์ก็ไม่มีใครเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวเท่านั้นในขั้นเริ่มแรกที่จะตรัสรู้ขึ้นมาการทำประโยชน์ให้โลกจึงไม่มีใครที่จะเสมอพระพุทธเจ้าทำได้หมดทั้ง3โลกธาตุอุบายวิธีการแนะนำสั่งสอนทุกอย่างไม่ต้องหามาจากไหนไม่ต้องไปศึกษาเราเรียนมาจากที่ไหนคัมภีร์ใดจากครูใดอาจารย์ไหนทรงขนขวายด้วยพระดำพังพระองค์เองด้วยหลักของสัพพัญญูอันประจำองค์ศาสดาแต่ละพระองค์เป็นอย่างนั้นแล้วการสั่งสอนสัตว์โลกมีเวลาเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าตั้งแต่ตรัสรู้แล้วในหลักพุทธกิจท่านก็สอนไว้แล้วว่าตอนบ่ายก็ทรงแนะนำสั่งสอนนี่หมายถึงเป็นการนะตอนบ่าย3โมง4โมงเย็นประธานพระโอวาทแก่พระฟ้าประชาชนนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาโดยลำดับถึงประชาชนคนธรรมดาพอตอนค่ำก็ประธานพระโอวาทแก่พระสงฆ์เป็นประจำพอเที่ยงคืนก็ประธานพระโอวาทแก่เทวดาและแก้ปัญหาเทวดาตามขั้นภูมิต่างๆที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่พรหมโลกลงมาถึงภูมิเทวดาคือลูกขเทวดาอากาสาเทวดาที่พอปัจฉิมยามทรงเล็งญาณดูสัตวโลกญาณคือความละเอียดแหลมคมแห่งความรู้ที่ไม่มีใครเป็นคู่แข่งทรงเล็งญาณดูสัตวโลกว่าผู้ใดมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมหลุดพ้นจากทุกข์ได้ในการรวดเร็วแต่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนจะไม่สมหวังผลที่พึงจะได้รับเต็มหัวใจนั้นจะขาดสะบั้นลงไปเพราะอันตรายแห่งชีวิตมาถึงก่อนพระองค์ก็เสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนใครนี่ตอนเช้าก็เสด็จออกบินพระบาทโปรดสัตว์โลกด้วยพระเมตตาจริงๆไม่ได้ไปด้วยความโลเลโลกเล่ห์โลกามิตรทั้งหลายแต่ไปด้วยหลักของศาสดาไปด้วยพระเมตตาไปด้วยความสงสารสัตว์โลกจริงๆใครได้เห็นใครได้ยินได้ฟังเวลารับสั่งแม้แต่ประโยคเดียวเท่านั้นก็เป็นสิริมงคลมหามงคลเต็มที่แล้ววัตถุทยทานที่เข้ามาบริจาคท่านผู้บริสุทธิ์วิเศษดังพระพุทธเจ้าจะประมาณได้อย่างไรว่ามีผลอานิสงส์มากขนาดไหนเรียกได้ว่าโปรดสัตว์โลกเห็นก็เป็นการโปรดได้ยินก็เป็นการโปรดเขาทำบุญให้ทานมากน้อยเป็นการโปรดทั้งนั้นหากจะว่างบ้างก็หลังเสวยปริยาหารแล้วได้พักบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นบางวันบางเวลาแล้วประชาชนเมื่อมีความเคารพเลื่อมใสพระพุทธเจ้าอยู่แล้วทำไมเขาจะไม่มากลางวันแม้แต่เพียงอย่างบ้านตาบ้านตาดเราเนี่ยอย่างผมนี่เท่ากับยังหนูตัวหนึ่งเท่านั้นก็ยังมีประชาชนมากลางวี่กลางวันเขาก็มาเวลาไหนเขาก็มาเขาไม่เห็นมีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรนี่เขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อเคารพกราบไหว้องค์ศาสดาองค์เอกทำไมจะมีเวลาจำกัดจำเขี่ยถึงขนาดนั้น

อันนั้นหมายถึงหลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงทำตามพระวิสัยของพระองค์จะเรียกว่าพุทธกิจ5คืองานของพระพุทธเจ้าส่วนปีกย่อยกลางวี่กลางวันนี้ก็ต้องมีล้วนแล้วตั้งแต่การสงเคราะห์โลกทั้งนั้นด้วยอัดด้วยธรรมนี่เป็นของสำคัญเรามาพิจารณาเพราะใครในโลกนี้จะทำประโยชน์ให้โลกได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าของเราสอนโลกก็สอนได้ถึง3แดนโลกธาตุมนุษย์จะสอนกันไม่เห็นได้เรื่องได้หรอกเพียงมนุษย์ตาดำๆมองเห็นกันอยู่ด้วยกันนี้ยังสอนกันไม่ลงสอนกันไม่ได้พระพุทธเจ้ายังสอนได้ทั้งเทวบุตรเทวดาแล้วใครจะทำประโยชน์ให้โลกได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเราพิจารณาเลยนี่แหละอำนาจของธรรมอำนาจแห่งความดีอำนาจแห่งความศักดิ์สิทธิ์วิเศษของใจที่บริสุทธิ์แล้วอำนาจของธรรมที่เกิดขึ้นจากพระทัยที่บริสุทธิ์แล้วนั่นมีอำนาจมากเป็นความจริงเต็มจัดเต็มส่วนการแนะนำสั่งสอนผู้ใดใดก็ตามทรงทราบทั้งญาณคือทั้งพยานภายในจิตใจถ้าเป็นหมอกับหมอปริญญาเอกแล้วพอมองเห็นคนไข้ยังไม่ได้ถามด้วยซ้ำรู้แล้วระวางยาถูกปั๊บปั๊บปั๊บไม่ได้เหมือนหมอเถื่อนหมอเถื่อนนี่ผิดกันอยู่มากทำให้คนให้ตายได้เยอะถ้าหมอปริญญาที่เรียนมาด้วยความถูกต้องแม่นยำแล้วจะได้ผลประโยชน์เป็นส่วนมากนั่นนี่องค์ศาสนาก็คือองค์ปริญญาเอกไม่มีใครเสมอแล้วเอกคือธรรมแท่งเดียวใจบริสุทธิ์พระดวงเดียววิเศษอยู่ในนั้นนำธรรมออกมาจากตรงนั้นมาสั่งสอนโลกจะผิดไปที่ไหนเขาจะสั่งสอนโลกได้ถูกต้องแม่นยำและถึงใจยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีนี่เรียกว่าได้ทำประโยชน์ให้โลกได้มากมายขนาดนั้นรองระดับลงมาก็คือสาวกเพราะเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงสิ่งที่รู้จริงเห็นจริงนำมาสั่งสอนหรือมาพูดให้ใครฟังก็ตามมีความสะทกสะท้านที่ไหนเมื่อได้เห็นประจักษ์ได้รู้ประจักษ์ใจแล้วแม้แต่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูต่อกันเรายังไม่เห็นสะทกสะท้านเพราะเราไปเห็นเองสิ่งนั้นเราได้ยินเองเรื่องนั้นเราพูดได้แม้แต่เด็กเขาก็พูดได้นี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพระทัยประจักษ์พระทัยแล้วทำไมจะมาสั่งสอนโลกให้ผิดพลาดพลาดไปได้นี่เนี่ยเรื่องแห่งความพิเศษของจิตเป็นเช่นนั้นพลังของจิตไม่มีอะไรเสมอกิเลสมีพลังมากพลังของจิตเกิดไม่ได้มีไม่ได้พลังของธรรมมีไม่ได้มีแต่พลังของกิเลสการแสดงออกทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดถึงอวัยวะทุกส่วนที่แสดงออกพร้อมหน้าของกิเลสใครก็รู้กันเห็นกันทั้งนั้นเป็นยังไงเห็นความกิ้วความโกรธความไม่พอใจแสดงมาเป็นยังไงเรื่องของกิเลสความพอใจก็เป็นเรื่องของกิเลสแสดงมาเป็นยังไงใครๆก็รู้เพราะต่างคนก็ต้องเป็นครั้งกิเลสด้วยกันแต่ส่วนธรรมะที่บรรจุอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าและใจของพระสาวกหรือครูอาจารย์ใดก็ตามที่ท่านถึงความบริสุทธิ์แล้วพลังของใจของท่านที่บริสุทธิ์แล้วนั้นเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเวลาท่านแสดงออกในกิริยาท่าทางต่างๆเช่นลักษณะขึงขังตึงตังดุด่าว่ากล่าวซึ่งเป็นพลังของธรรมล้วนเขาถึงว่าท่านโมโหโทโสเขาว่าท่านเป็นครั้งกิเลสมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธความโมโหโทโสสั่งสอนโลกสั่งสอนมนุษย์มนาทำไมจึงต้องว่านั้นให้เขาเขาหาได้ทราบมาว่านั้นคือพลังของธรรมที่แสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจล้วนๆเพราะเขาไม่เคยรู้เขาไม่เคยเห็นเนื่องจากธรรมไม่มีเครื่องมือเป็นของตนนี่ร่างกายเหล่านี้มีเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นวิบากของกิเลสต่างหากคือวิบากได้แก่ผลที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสพาให้เกิดจึงเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อกิเลสได้ถูกปราบแหลกละเอียดลงไปไม่มีเหลือแล้วขันอันนี้จึงเป็นเครื่องมือของธรรมธรรมอาศัยขันอันนี้เป็นเครื่องแสดงออกดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสองโลกก็ต้องอาศัยธาตุขันนี่แหละเสด็จไปที่นู่นที่นี่การแสดงอัดแสดงธรรมล้วนแล้วตั้งแต่ใช้ขันนี้ทั้งนั้นส่วนไทยธรรมที่อยู่ในพระทัยออกระบายมาทางขันให้โลกได้เข้าอกเข้าใจการแนะนำสั่งสอนนี่หากว่าธรรมมีเครื่องมือเป็นของตนแล้วจะไม่มีอะไรวิเศษวิโสยิ่งกว่าลวดลายของท่านผู้มีธรรมและพลังของธรรมแสดงออกมาให้โลกเห็นนั้นได้เลยไม่มีอะไรแข่งแต่นี้ธรรมไม่มีเครื่องมือเป็นของตนมีแต่พลังอยู่ภายในจิตมีแต่ความบริสุทธิ์อยู่ภายในจิตเท่านั้นการแสดงออกโลกจึงเข้าใจได้ยากโลกจึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเมื่อพลังของธรรมแสดงออกมาเช่นนั้นเพราะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสกิริยาที่แสดงออกจึงเป็นคล้ายคลึงกัน
ทั้งที่อันหนึ่งเป็นพลังของธรรมอันหนึ่งเป็นพลังของกิเลสแต่มันก็เป็นเครื่องมืออันเดียวกันจึงกลายเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่เดี๋ยวพูดทีนี้ขอพูดย้อนกลับคืนถึงเรื่องสมถะวิปัสสนานี่แหละทางเพื่อความพ้นทุกข์พ้นที่ใจเราอย่าเข้าใจอย่าสำคัญว่าจะไปพ้นที่นู่นไปพ้นที่นี่ไปพ้นบนดินฟ้าอากาศที่ไหนพ้นที่ใจเพราะทุกข์อยู่ที่ใจเครื่องผูกมัดอยู่ที่ใจปลดเครื่องด้วยธรรมปลดเครื่องที่ใจแก้กันที่ใจพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงดังที่อธิบายมานี้แล้วความสงบของใจที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อว่าสมาธิในตำหนักตำราก็จะปรากฏเป็นตัวบ้านตัวเรือนเป็นองค์ธรรมขึ้นมาคือสมาธิธรรมขึ้นภายในใจของเราคำว่าวิปัสสนาก็เหมือนกันก็จะปรากฏความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาประจักษ์ใจสิ่งที่เคยยึดเคยถือเคยสำคัญมั่นหมายจะพังทลายไปหมดเพราะอำนาจแห่งวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงก็จะปรากฏเป็นร่างขึ้นมาเป็นรูปขึ้นมาเป็นตึกเป็นร้านขึ้นมาถ้าว่าร้านว่าตึกก็คือว่าองค์ธรรมแสดงขึ้นมาที่ใจชำระลงไปชำระลงไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือมันเกาะอยู่ที่ตรงไหนกิเลสปัญญาเข้าที่ตรงนั้นเผากันที่ตรงนั้นเกาะอยู่ในรูปพิจารณาทางรูปจนเข้าใจแจ่มแจ้งเห็นจริงไปแล้วเหมือนกับเผากิเลสไปในตัวเสร็จความยึดมั่นถือมั่นพังทลายลงไปเพราะกิเลสพังความยึดมั่นถือมั่นก็ต้องพังเพราะเป็นบริษัทบริวารของกันและกันอ้าวไปติดอยู่ที่เวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆปัญญาอย่างลงไปเพราะสิ่งนี้เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างเท่านั้นไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลปัญญาอย่างสั้นลงไปอันนี้ก็พังสัญญาสังขารวิญญาณที่กิเลสเข้าไปถือไปเป็นเจ้าของกิเลสพังลงไปพังลงไปเหลือแต่ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่เกาะไม่มีที่อาศัยถูกอาวุธคือสติปัญญาฟาดฟันหันแหลกเข้าไปวิ่งเข้าสู่อุโมงค์ได้จากจิตล้นล้วนที่นี่เข้าไปสู่จิตนั่นแหละที่นี่อวิชชาล้นล้วนอยู่ที่นั่นกิ่งก้านสาขาของอวิชชาบริษัทบริวารของอวิชชาที่แผ่กระจายมาภายนอกให้ถูกสติปัญญาตีต้านเข้าไปต้านเข้าไปจนกระทั่งไม่มีที่อยู่เข้าสู่จิตพิจารณาที่จิตอีกด้วยสติปัญญาอัตโนมัติสติปัญท่านในครั้งพุทธกาลท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเมื่อเราพิจารณาเมื่อเราฝึกซ้อมอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไอ้เรื่องความล้มลุกคลุกคลานนั้นมันลุกได้ตั้งได้ว่าไงสติปัญญานี้ก็กลายเป็นสติปัญญาที่เกรียงไกรขึ้นมาทันต่อเหตุการณ์ทันต่อกลมายาของกิเลสทุกประเภทไม่ว่าประเภทไหนจนกระทั่งตีตะล่อมเข้าไปสู่จุดดวงเดียวสู่จิตดวงเดียวและฟาดปานันแบกกันเข้าไปนั้นอีกการพิจารณาอวิชชาอยู่ที่จิตก็พิจารณาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมภายนอกเป็นแต่เพียงว่าไม่มีอสุภะอสุภังแต่เป็นเรื่องตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะกิเลสนั้นเป็นสมมุติอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ครอบกันกับสมมุตินั้นพิจารณามันเป็นเราที่ไหนจนกระทั่งแยกกันได้แตกกระจายลงไปไม่มีอะไรเหลือแล้วทีนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตาก็หมดปัญหาไปมหาสติมหาปัญญาก็หมดหน้าที่ไปกิเลสดับไปหมดแล้วอะไรที่รู้ว่ากิเลสดับไปอันนั้นแหละคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์อันนั้นแหละคือธรรมวิเศษจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันนี่แหละการสัมผัสธรรมตาไม่สามารถสัมผัสทำได้หูไม่สามารถสัมผัสทำได้จมูกลิ้นกายไม่สามารถสัมผัสทำได้เพราะธรรมไม่ใช่วิสัยของหูตาจมูกลิ้นกายจะสัมผัสสัมพันธ์ได้แต่เป็นวิสัยของใจอย่างเดียวเท่านั้นให้เริ่มปฏิบัติกันเพื่อความสัมผัสสัมผัสธรรมตั้งแต่สมถะธรรมวิปัสสนาธรรมขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติธรรมจะนอกเหนือไปจากจิตนี้ไปไม่ได้เลยเอาตรงนี้สิพิจารณาตรงนี้ให้ได้เห็นนี่ว่าความหลุดพ้นเป็นยังไงแล้วให้ได้เห็นชัดๆว่ามนุษย์เราก็ดีสัตว์ทั้งหลายก็ดีเกิดแล้วมันตายหรือเกิดหรือตายแล้วมันสูญหรือตายแล้วมันไม่สูญมันเป็นยังไงมันจะไม่นอกเหนือจากการพิจารณานี้ไปได้เลยจะรู้กันหมดเคยเกิดแก่เกิดตายมากี่ภพกี่ชาติมันจะประมวลมาเข้าสู่ในจิตดวงเดียวนี้ว่าอวิชชาปัจจยาตัวเดียวนี้เท่านั้นพาให้สัตว์เกิดแก่เกิดตายเพราะมันเป็นชื่ออันสำคัญอยู่ฝังอยู่ภายในใจพอพังอันนี้ลงไปเสร็จแล้วไม่มีอะไรเหลือทีนี้จิตตายไหมนั่นจิตตายบริสุทธิ์ได้ยังไงนะพระพุทธเจ้ากิเลสพังลงไปหมดแล้วพระองค์สั่งสอนสัตว์โลกได้เพราะจิตบริสุทธิ์ถ้าจิตบริสุทธิ์นั่นมันสูญไปแล้วเอาอะไรไปสอนโลกเอาให้มันเห็นชัดๆสิสันทิฏฐิโกความเห็นเองปัจจตังเวริตโบวินยูหิรู้ที่นี่ไม่ได้รู้ที่ไหนปฏิบัติที่ตรงนี้แก้กันที่ตรงนี้ไม่มีคำว่าการนั้นสถานที่นั่นสถานที่นี่เป็นมรรคผลนิพพานหรือสิ้นสุดมรรคผลนิพพานมันไม่อยู่ที่ใจของเรานี่แหละกิเลสต้องห้อมล้อมอยู่นี่ทำให้
สัตว์โลกที่โง่หลงงมงายไปตามมันว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยปฏิบัติเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่จะเห็นยังไงก็กิเลสปิดหัวมันอยู่กิเลสหลอกมันอยู่เวลานั้นคำพูดเช่นนั้นก็เป็นคำพูดของกิเลสหลอกต่างหากนี่เวลาเบิกออกไปเบิกเข้าไปเบิกเข้าไปฟันเข้าไปที่นี่ตัวมันจอมปลอมที่ว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีมันก็แตกกระจายไปอะไรเป็นมรรคผลนิพพานนี่คือความปราศกิเลสเรียบแล้วนั่นแหละคือมรรคผลนิพพานจะเป็นที่ไหนไปมันจริงจังที่นักปฏิบัติให้รู้เห็นเลยฮะธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กนี่วะพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกทำไมทำไม่เป็นธรรมเอกเราปฏิบัติแบบรุ่มๆนอนๆแจ้งมันเห็นของจริงได้ยังไงเอาถ้ามันเห็นของจริงอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ไหนอย่าไปหลงงมงายกับคนว่าการนั้นสถานที่นี่ว่าเป็นเวลาที่เห็นมรรคผลนิพพานมีไม่มีหรือสิ้นสุดไปภายปฏิบัติยังไงก็ตามไม่มีมรรคผลนิพพานไม่มีสิ้นสุดไปแล้วนั่นมันโมฆะบุรุษตาฟางบุรุษตาบอดอย่าไปเชื่อพุทธังธรรมังสังฆังกระจายให้เชื่อตรงนี้ไปเชื่ออะไรคนหูหนวกตาหมดมันพูดออกมาด้วยความโง่ความหลงงมงายของกิเลสครอบหัวมันต่างหากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กิเลสไม่ได้ครอบนี่นะนี่เราเป็นสาระของพวกเราเอาตรงนี้เป็นหลักตาก็ตาเธอเราเคยเกิดเคยตายมากี่ภพกี่ชาติแล้วทุกข์อะไรทุกข์เพราะการต่อสู้กับกิเลสเพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดขนยอดเราจะทุกข์เราไม่เคยทุกข์หรือเราเคยทุกข์มาแล้วทำไมเราไปกลัวอะไรกับทุกข์เพื่อในการต่อสู้กิเลสเอาให้จริงให้จังโอ้รู้สึกเหนื่อยเอาเพียงเท่านี้รู้สึกแล้ว

0: การฟังธรรมโปรดทำจิตให้สบายทำความรู้สึกไว้จำพอใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เท่ากับผู้ใดจึงเรียกว่าธรรมมีความคงที่อยู่ตามสภาพของธรรมผู้มุ่งความเจริญรุ่งเรืองในตัวเองจึงต้องอาศัยหลักธรรมซึ่งเป็นของคงที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจหากจะเอาตามความรู้สึกความนึกคิดของตนเองเป็นมาตรฐานหรือเป็นแนวทางเดินแล้วทางของจิตนี้มีมากเหลือประมาณที่จะคิดแต่และในวันหนึ่งวันหนึ่งคิดไปได้มากมายจึงหาประมาณไม่ได้สำหรับผู้จะถือเอาความคิดของจิตมาเป็นแบบฉบับเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองนั้นหากไม่อาศัยหลักธรรมะซึ่งเป็นของคงที่เป็นแบบฉบับแล้วไม่ว่าทางโลกและทางธรรมย่อมจะเป็นไปด้วยความผิดเพี้ยนไม่สะดวกการที่เราทุกท่านในอุตสาห์มาจากสถานที่ไกลสละทั้งเวลาทรัพย์สมบัติอันมีค่าตลอดชีวิตจิตใจของตนได้ปรีชีพไว้เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนี้ผู้แสดงจึงขออนุโมทนาขอบคุณท่านทั้งหลายทุกท่านไม่ว่าท่านที่เป็นนักบวชและผู้เป็นอุบาสิกามีชื่อว่ามาแสวงหาคุณธรรมที่เรียกว่าทรัพย์ภายในอันเป็นสมบัติของใจโดยตรงหน้าที่ทางจิตบ้านการเรือนของเราได้ดำเนินมาพอสมควรรู้ล่วงการได้การเสียและความหนักเบาของแต่ละสิ่งและสิ่งที่เราได้ผ่านมาเป็นประจำและผู้ที่จะพาดำเนินในกิจการงานนั้นๆก็มีจำนวนมากไม่พอจะทำให้เรามีความต้องการต่อกิจการงานที่ตนทำแต่การดำเนินทางด้านธรรมะเพื่อสมบัติภายในใจของตนนั้นเป็นสิ่งที่แตกจากกิจการทางโลกอยู่บ้างเนื่องจากทางด้านธรรมะบางอย่างก็มองเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูแต่คาดคะเนไม่ค่อยถูกธรรมะบางประเภทเราไม่อาจจะยังทราบความลึกตื้นที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ฉะนั้นจึงต้องอาศัยครูอาจารย์ผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนเราเพื่อให้ดำเนินถูกตามวิถีทางเดินของพระพุทธเจ้าและสวักขาตธรรมที่ทรงตรัสไว้เฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินทางด้านจิตใจโดยเฉพาะได้จากความสงบเยือกเย็นใจด้วยวิธีฝึกฝนอบรมต่างๆนั้นจึงเป็นของยากอยู่บ้างสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยอบรมมาก่อนแม้ผู้อบรมมาบ้างแล้วแต่ธรรมะหรือความรู้สึกของใจย่อมมีความละเอียดเป็นลำดับไปธรรมะที่มีความเกี่ยวเนื่องกับจิตใจก็ย่อมมีความละเอียดไปเช่นเดียวกันแม้สิ่งแวดล้อมที่เป็นข้าศึกต่อด้านธรรมะก็มีความละเอียดไปเช่นเดียวกันดังนั้นจึงมีการยากลำบากเป็นธรรมดาจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง ที่เรียกว่าสิ้นเรื่องราวทั้งหลายแล้วนั่นแหละจะมีความอยู่เย็นเป็นสุขทางด้านจิตใจไม่มีสิ่งใดจะมาเกี่ยวข้องผัวพันให้จิตใจรับความลำบากลำคาญหรือเอ็นเอียงไปตามสิ่งต่างๆตามที่เคยเป็นมาเรื่องทรัพย์ภายในที่กล่าวเบื้องต้นนั้นหมายถึงคุณงามความดีซึ่งเป็นสมบัติของใจโดยเฉพาะคุณงามความดีนี้หมายถึงความสุขความเจริญภายในใจผู้ที่ได้รับการอบรมจนเห็นผลประจักษ์ในสมบัติภายในที่ปรากฏอยู่กับใจของตนเองโดยเฉพาะแล้วท่านผู้นั้นจะอยู่ที่ไหนก็มีความสบายแต่วิธีการที่จะอบรมให้เป็นไปเพื่อทำเช่นนั้นต้องอาศัยการบังคับบัญชาตนเองเราอย่าให้กิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อเรามาแล้วและเคยทำการปิดฝังการดำเนินของเราเข้ามาแทรกภายในจิตใจในขณะที่เราจะทำคือการอบรมจิตใจในเวลานั้นแม้จะมีความยากความลำบากในการบำเพ็ญอย่าได้ถือความยากความลำบากนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีอำนาจเหนือการฝ่าฝืนของเราเพราะพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาของพวกเราไม่เคยได้บรรลุคุณงามความดีเป็นลำดับด้วยความท้อแท้อ่อนแอหรือความท้อถอยต่อหน้าที่การงานที่ชอบของพระองค์ท่านมีความขยันหมั่นเพียรพยายามอยู่เสมอความพยายามนั้นแหละเป็นทางที่จะให้เพิ่มพูนคุณงามความดีมีกำลังทั้งด้านความสงบเยือกเย็นมีกำลังทั้งด้านปัญญาที่จะสามารถพินิจพิจารณาสิ่งที่เป็นข้อข้องใจของเรามานานให้หมดสิ้นไปได้เป็นลำดับแต่สถานที่บำเพ็ญนั้นแยกกันตามประเภทสำหรับนักบวชแล้วพระองค์ท่านสอนให้หาที่สงัดวิเวกเป็นสถานที่สำคัญฉะนั้นการบวชเบื้องต้นจึงต้องสอนถึงเรื่องลุกขมูลเสนาสนะหาถึงความสงัดผู้ที่มุ่งหน้าเข้ามาเป็นจิตของพระตถาคตย่อมมีความยินดีในสถานที่ที่พระองค์ท่านสอนไว้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายมีความมากน้อยไม่ฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมกับปัจจัยทั้งหลายสถานที่ใดเป็นสถานที่จะให้ความสงัดวิเวกและการบำเพ็ญจิตใจด้วยความสะดวกไม่เกี่ยวข้องกังวลกับการงานซึ่งเป็นสิ่งก่อกวนและสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่จะให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินสถานที่เช่นนั้นบรรดาท่านที่เป็นสากยบุตรย่อมมีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าและแสวงหาที่เช่นนั้นเป็นที่บำเพ็ญเป็นที่อยู่ให้มีความสะดวกทั้งกลางวันและกลางคืนจิตเมื่อไม่มีสิ่งก่อกวนมีแต่การส่งเสริมอบรมตนเองให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกตามสอกขาตัดธรรมแล้วย่อมจะแสดงความแปลกประหลาดและความอัศจรรย์ขึ้นมาเป็นขั้นๆเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นแห่งความสงบซึ่งนับตั้งแต่วันเกิดมาไม่เคยปรากฏว่าจิตที่มีความสงบนั้นเป็นเช่นไรแต่เมื่อได้อาศัยสถานที่เหมาะสมและการบำเพ็ญก็เป็นไปโดยลำดับไม่ขาดวรรคขาดตอน ตามหน้าที่ของพระซึ่งไม่มีกิจการงานมากแล้วจิตใจก็ยอมได้รับความสงบเข้ามาเป็นขั้นๆความสงบมีมากเท่าไหร่เรื่องความสุขซึ่งเป็นผลอันเกิดขึ้นจากความสงบนั้นก็แสดงตัวขึ้นมาโดยไม่มีใครบังคับบัญชาให้ปรากฏขึ้นนอกจากหลักของเหตุคือการบำเพ็ญเท่านั้นจะเป็นเครื่องผลคือความสุขความสบายขึ้นมามีครั้งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ท่านทรงบำเพ็ญท่านก็บำเพ็ญอย่างนั้นบรรดาสาวกที่ดำเนินตามพระองค์ท่านก็ทรงดำเนินมาเช่นนั้นการปกครองก็รู้สึกว่าง่ายไม่ได้ปกครองยากเพราะเหตุใดเพราะเป็นผู้มีใจหนักแน่นในธรรมที่เรียกว่าธรรมาธิปไตยถือพระธรรมคือหลักเหตุผลถูกต้องเป็นใหญ่ผู้ใหญ่กับผู้น้อยผู้มีอายุพรรษามากกับผู้มีอายุพรรษาน้อยผู้มีชาติชั้นวรรณะสูงกับผู้มีชาติชั้นวรรณะต่ำอยู่ด้วยกันด้วยความสะดวกสบายเช่นเดียวกันกับอวัยวะทั้งหมดซึ่งเป็นสมบัติของเราผู้เดียวไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันในส่วนแห่งอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งว่าไม่ลงรอยกันเพราะเหตุแห่งความรู้สึกของอวัยวะนั้นๆว่าอวัยวะนี้เป็นส่วนต่ำนั่นเป็นส่วนสูงนี่เป็นส่วนข้างหน้าข้างหลังไม่ลงรอยกันเช่นนี้ไม่มีในอวัยวะของบุคคลผู้หนึ่งหนึ่งเพราะสรุปความลงแล้วก็คืออวัยวะของตนคนเดียวเรื่องหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้แทรกสิงเข้าในจิตใจของท่านผู้ใดท่านผู้นั้นยอมเห็นหมู่เพื่อนหรือชาโลกด้วยกันเป็นเช่นเดียวกับอวัยวะของตนจะมาจากทิศใดแดนใดชาติใดภาษาใดเมื่อมีหลักธรรมเป็นที่ตั้งเป็นเข็มทิศเครื่องดำเนินแล้วบรรดาสาวกทั้งหลายเหล่านั้นย่อมมีความจงรักภักดีหรือความไว้วางใจซึ่งกันและกันสนิทสนมยิ่งกว่าลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันเสียด้วยเพราะมีธรรมเป็นที่ตั้งฉะนั้นธรรมะจึงเป็นของสำคัญที่จะซักพอกสิ่งที่แทรกสิงอยู่ภายในใจอันเป็นเหตุให้ก่อกวนความไม่สะดวกกายไม่สบายใจของตนออกได้เป็นลำดับนะเมื่อบรรดาสาวกทั้งหลายต่างท่านก็มีธรรมเป็นที่ตั้งเช่นเดียวกันและต่างก็บำเพ็ญในหน้าที่เพื่อการถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจของตนเช่นเดียวกันแล้วท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ได้รับความสะดวกกายสบายใจมีมากมีน้อยในปัจจัยทั้งสี่ไม่เป็นการลำคาญไม่มีความอิจฉาละอาใจไม่มีความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมต่อสถานที่และบุคคลตลอดปัจจัยทั่วๆไปมีแต่หน้าที่ที่จะบำเพ็ญจิตใจของตนให้มีกำลังขึ้นเป็นลำดับเมื่อมีข้อข้องใจเกิดขึ้นซึ่งตนไม่สามารถจะแก้ไขได้เองก็รีบเข้าเฝ้าและทูลถามองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าตามสิ่งที่ขัดข้องซึ่งปรากฏขึ้นภายในใจของตนให้พระองค์ท่านทราบเมื่อได้รับคำชี้แจงจากองค์ท่านเป็นที่พอใจแล้วก็รีบปลีกตัวเข้าหาสู่ความเข้าหาความสงบสงัดบำเพ็ญตนไปเป็นลำดับทำเช่นนี้อยู่เสมอวันคืนปีเดือนของสาวกทั้งหลายผู้มีความมุ่งหน้าต่ออัตถธรรมอย่างแรงกล้าเช่นนั้นไม่ค่อยจะมีความหมายเท่าไหร่นะ ว่าวันนั้นดีวันนี้ไม่ดีปีนั้นกว้างหรือปีนี้แคบอะไรทั้งนองนี้นอกจากจะเห็นว่าชีวิตจิตใจนี้เป็นของเล็กน้อยพลอยที่จะค่อยเสื่อมสูญอันตรธานไปตลอดสารพางร่างกายที่เป็นอยู่ด้วยอาหารปัจจัยทุกวันนี้ก็ย่อมจะมีความแปรปรวนไปอยู่ตลอดเวลาเหตุใดเราจะมัวประมาทในชีวิตจิตใจหรือสังขารร่างกายเหล่านี้อยู่จะไม่ทันการตามเสด็จองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าก็ยิ่งจะมีความรีบเร่งในความภาคความเพียรจนเห็นผลประจักษ์ทั้งด้านสมาธิที่เป็นฐานซึ่งจะเป็นเครื่องรับรองปัญญาได้โดยข้อมูลเมื่อเด็กกล้าออกจากสมาธิคือความสงบใจก็รีบเร่งขนขวายพิจารณาให้รู้ทั้งสภาวะธรรมภายนอกที่มีอยู่รอบด้านและมีอยู่ตลอดกาลทั้งสภาวะธรรมภายในได้แก่กายกับใจของตนเองที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องและเกิดเรื่องกันอยู่ตลอดเวลานี้ให้เห็นชัดตามเป็นจริงตามสภาพของแต่ละสิ่งและสิ่งที่ทำการเกี่ยวข้องกันอยู่จะแสดงอาการแปรปรวนขึ้นในส่วนร่างกายหรือในส่วนจิตใจส่วนใดอาการใดปัญญาซึ่งคอยพินิจพิจารณาตามสภาพความเคลื่อนไหวที่เป็นไปอยู่ตลอดเวลานั้นก็ย่อมมีความชำนิชำนาญสามารถทั้งภายนอกและภายในด้วยอำนาจของความเพียรที่สัมปยุตด้วยสติและปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนให้แก่ความเพียรนั้นหมายถึงความพยายามผลที่ปรากฏก็ย่อมจะแสดงตัวขึ้นมาเป็นลำดับลำดับอยู่ที่ไหนก็มีแต่ทำเครื่องพร่ำสอนตนเองอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดใบไม้ร่วงลงมาก็เป็นธรรมเทศนาเดินไปตามถนนหนทางเห็นกิ่งไม้สดไม้แห้งเห็นถนนหนทางที่ตีที่แวะที่โคดที่โค้งก็นำมาเป็นธรรมเทศนาเรื่องพร่ำสอนตนเองทั้งนั้นจิตคิดออกว่าละไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องตัวเองหรือเรื่องคนอื่นเรื่องของปัญญาย่อมตามสอดรู้ได้ทันท่วงทีกิเลสซึ่งหมักหมมอยู่ภายในจิตใจแม้จะมีมาเป็นเวลานานก็ตามเมื่ออำนาจของปัญญาที่ทำการขุดค้นหรือพินิจพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้ได้ดำเนินอยู่ภายในกายภายในจิตของตนก็ย่อกิเลสเหล่านั้นก็ย่อมจะหลุดลอยออกไปได้เป็นลำดับลำดับเห็นทางพ้นทุกข์ประจักษ์กับใจคำว่าเห็นทางพ้นทุกข์ประจักษ์ใจนั้นหมายถึงความถอดถอนสิ่งที่เป็นธาตุศึกแก่ใจของตนออกได้เป็นลำดับลำดับด้วยการพิจารณาความเป็นมาของใจที่ให้นามว่าการท่องเที่ยวในวัฏฏะสงสารก็ทราบชัดมาเป็นลำดับลำดับเรื่องการเกิดในเป็นอัตภาพร่างกายจะเป็นสัตว์ก็ดีเป็นบุคคลก็ดีจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นชาติชั้นวรรณะใดก็ดีปัญญาย่อมทราบสาเหตุแห่งความเกิดเหล่านี้ทั้งหมดเพราะการพิจารณาและสิ่งที่จะให้ก่อกำเนิดเกิดไปในการข้างหน้าไม่มีเวลาจบสิ้นนั้นก็สามารถจะรู้กันได้ภายในจิตใจเพราะตัวเชื้อที่สำคัญซึ่งจะก่อตัวเป็นอดีตขึ้นมาก็ดีจะก่อตัวไปทางอนาคตย่อมเกิดขึ้นจากหลักประโยคปัจจุบันซึ่งกำหนดพิจารณาและรู้กันอยู่เวลานี้เ
1: ฉะนั้นการขุดค้นเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องกิเลสตัณหาอันเป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติท่านจึงไม่มีการหยุดยั้งขุดค้นลงที่จิตใจของตนอยู่เสมอเพราะตัวเรื่องสัมพันธ์ก็คือเรื่องของใจคำว่าเกิดเป็นรูปเป็นกายนั้นเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสาเหตุคือเรื่องของกิเลสที่แทรกสิงอยู่ภายในใจนั่นเองเป็นเชื้อเมื่อได้พิจารณาให้รอบคอบด้วยปัญญาจนสามารถแยกออกได้เห็นชัดเจนตามอาการไม่ว่าอาการของขันจะแสดงตัวออกมาหรือมีอยู่ตามปกติของตนเช่นรูปประขันไม่ว่าเวทนาที่จะเกิดขึ้นภายในกายหรือจะเกิดขึ้นภายในจิตเสียเองไม่ว่าสังขารสัญญาจะหมายไปทางอดีตอนาคตหมายไปทางดีทางชั่วปัญญาย่อมรู้เท่าทันไม่ว่าสังขารจะคิดจะปรุงเรื่องใดๆเป็นเรื่องที่ส่อแสดงออกมาจากธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นเครื่องผลักดันออกมาทั้งนั้นจนปัญญาได้ทราบชัดทั้งอาการเหล่านี้ด้วยทั้งฐานสำคัญที่เป็นที่เกิดขึ้นและผลักดันอาการเหล่านี้ให้แสดงตัวออกมาด้วยพร้อมทั้งการรู้เท่าทันและถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งหลายเหล่านี้ได้โดยสิ้นเชิงนั่นท่านเรียกว่าท่านผู้ตัดภพตัดชาติได้จะตัดเชื้อแห่งความเกิดภายในจิตใจซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเมื่อตัดเชื้อเหล่านี้ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ทราบชัดว่าภพไม่มีในตนคือทราบชัดว่าภพไม่มีในใจเรื่องภพก็คือเรื่องของกิเลสนั่นเองไม่ใช่เรื่องอื่นใดชาตินั้นเป็นผลของภพคือปรากฏตัวขึ้นมาเป็นรูปเป็นกายเหล่านี้เป็นต้นท่านเรียกว่าชาติส่วนภพนั้นเป็นสิ่งที่สั่งสมไว้ภายในใจเมื่อติดแล้วก็ต้องเป็นภพเมื่อแก้ได้แล้วภพก็หมดภายในจิตชาติก็ไม่มีที่ต่อท่านกล่าวไว้ในครั้งพุทธกาลว่าวุจิตังพรหมจริยังกตังกรณียังเสร็จกิจในพรหมจรรย์หรือเสร็จกิจในพระศาสนากิจที่ควรจะทำได้จากการถอดถอนกิเลสอาสวะด้วยความเพียรนั้นได้ถอดถอนโดยสิ้นเชิงแล้วนับปรังอิทตายาติประชานาติกิจอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่มีเมื่อถึงกิจนี้แล้วท่านก็ให้นามว่านัตติสันติปรังสุข

โดยสมบูรณ์จะยิ่งกว่านั้นอีกก็ไม่ใช่สันติจะย่อนกว่านั้นอีกก็ไม่ใช่สันติเพราะฉะนั้นคำว่าดีก็ดีคำว่าชั่วก็ดีซึ่งเป็นธรรมที่จะทำสันตินั้นให้มีความกระเพื่อมจึงไม่มีในสันตินั่นเลยนี่เป็นสันติที่ตายตัวเมื่อสันตินี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วไม่ว่าการใดสมัยใดจะไม่ละความเป็นสันติคงเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอดเวลานี่ท่านเรียกว่าผู้พอดีมีความสม่ำเสมอในจิตใจของตนและเห็นความเสมอภาคในสภาวะธรรมทั้งหลายทั่วทั่วไปดีก็เห็นว่าดีแต่ไม่ละสันติในหลักธรรมชาติของตนชั่วก็เห็นว่าชั่วตามสิ่งที่เป็นไปในทางดีและชั่วแต่ไม่นำมาเพิ่มเข้าในสันตินี้ให้เป็นความกระเพื่อมขึ้นมานี่ท่านจึงเรียกว่าสันตินี่สันติในหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้เราทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังมาเป็นเวลานานก็ดีหรือได้ฟังอยู่ในขณะนี้ก็ดีในคำที่ว่าสันติโปรดได้ทราบว่าสันติที่กล่าวนี้มีอยู่กับความรู้สึกของเราซึ่งรับรู้อยู่เวลานี้เป็นแต่เพียงว่าสันตินี้ยังไม่ได้รับการอบรมให้เพียงพอแก่ตัวเองเท่านั้นจึงเป็นสันติที่ทรงตัวโดยสมบูรณ์ไม่ได้จึงต้องอาศัยการประคับประคองจากความภาคความเพียรหรือจากการอบรมกับครูกับอาจารย์เป็นเครื่องทำสอนอยู่เสมอคอยพยายามบำรุงส่งเสริมจิตใจของตนให้เป็นไปในทางคุณงามความดีจิตก็จะมีกำลังไปโดยลำดับเมื่อมีกำลังเต็มที่แล้วสันติที่กล่าวมาตะกี้นี้จะไม่มีครูสอนกันเลยแม้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาของโลกที่ให้นามว่าเป็นผู้สอนของสัตว์ทั่วไปก็ตามพระองค์จะไม่ต้องมาสอนในคำว่าสันติของท่านผู้ประจักษ์กับใจโดยสมบูรณ์แล้วนี่ท่านเรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกโดยสมบูรณ์ใจเมื่อถึงขั้นสันติโดยสมบูรณ์แล้วนั้นจะหมดภาระโดยประการทั้งปวงที่เกี่ยวกับใจเราจะไม่ต้องระวังว่าใจนี้เมื่อได้ถูกกระทบหรือสัมผัสกับสิ่งดีหรือชั่วที่มีอยู่ทั่วๆไปว่าจะกำเริบเช่นนั้นเช่นนั้นอย่างนี้จะไม่มีนี่แหละท่านเรียกว่าหมดภาระส่วนธาตุขันธ์ซึ่งเป็นเรื่องของเราจะต้องรับผิดชอบนั้นก็เป็นเรื่องของสันติผู้เป็นเจ้าของนั้นจะเป็นภาระดูแลรักษาตัวเองทั้งรู้จักประมาณปฏิบัติต่อธาตุขันธ์โดยถูกต้องท่านผู้มีสันติอันสมบูรณ์แล้วเช่นนี้เทวตัดแล้วซึ่งความกังวลยุ่งเหยิงหรือกองทุกข์ที่จะเป็นไปในอนาคตข้างหน้าไม่ว่ากองทุกข์ส่วนมากหรือส่วนน้อยเป็นอันว่าหมดปัญหาไปในขณะที่สันติอันสมบูรณ์นั้นปรากฏตัวขึ้นมาเรื่องอดีตที่เป็นมาของตัวก็จะยกปัจจุบันนี้ขึ้นเป็นเครื่องพิสูจน์และรู้ชัดกันในเวลานั้นมาเป็นมานานเท่าไรก็เพราะสันตินี้ยังไม่ได้ทรงตัวโดยสมบูรณ์นั่นเองจึงต้องเอ็นไปทางโน้นเอ็นไปทางนี้ความเอ็นไปเอ็นมาของจิตประเภทนี้เรียกว่าความไม่พอดีหรือความไม่เพียงพอของใจใจจึงต้องเสาะแสวงหาเครื่องบำรุงแต่เพราะความไม่รอบคอบในการแสวงหาของตนจึงเป็น

ดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกข์ทุกข์บ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดเวลาดังนั้นโปรดให้ท่านนักปฏิบัติซึ่งเป็นผู้สนใจในธรรมของพระพุทธเจ้าได้นำไปบำเพ็ญตนเองเรื่องความสุขความเจริญนั้นเราไม่ต้องขาดหมายเอาไว้ขอแต่เรื่องของเหตุคือการบำเพ็ญของตนให้เป็นไปโดยสม่ำเสมอหนักก็ไม่ลดละจะเบาก็ต้องทำเพราะถือว่าผลที่ตนปรารถนานั้นจะไม่ใช่สมบัติของใครแต่เป็นเรื่องของเราที่จะเป็นเจ้าของของสมบัตินั้นเมื่อเรามีความมุ่งหวังเช่นนี้เหตุคือการบำเพ็ญก็ต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของเราความยากความลำบากเราอย่านำเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตใจจะเป็นข้าศึกต่อกันวันดั้งคำหาเวลาว่างไม่มีไอ้เรื่องความว่างของดินฟ้าอากาศมื้อวันปีเดือนนั้นว่างอยู่ตลอดเวลาวันไหนวันไม่ว่างไม่มีคืนไหนคืนไม่ว่างไม่มีปีใดเดือนใดไม่ว่างไม่มีเพราะไม่เคยได้ยินว่ามื้อวันปีเดือนไปเกิดเรื่องเกิดราวทำความยุ่งเหยิงแก่กิจการงานหรือหน้าที่ต่างๆของสัตว์และบุคคลมื้อวันปีเดือนเป็นอยู่เช่นนี้ตั้งแต่การไหนๆมาแต่เรื่องความยุ่งเหยิงความทุกข์ความลำบากความขัดข้องความไม่มีโอกาสไม่มีเวล่ำเวลาความยุ่งความยากนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของมื้อวันปีเดือนแต่มันเป็นเรื่องของเราที่จะหาทางออกแต่กลับกลายเป็นเรื่องหาเรื่องมาทับผมตัวเองจนหาทางออกไม่ได้วันไหนก็ไม่มีเวลาจะบำเพ็ญคุณงามความดีเพียงเล็กน้อยก็นำอุปสรรคเข้ามาขีดขวางเสียเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่ว่างนั่นเองความไม่ว่างนั้นมีสาเหตุอะไรเป็นทำให้ปรากฏขึ้นมาจึงไม่ว่างนี่เราควรจะพิสูจน์เรื่องความไม่ว่างของเราเราเป็นผู้ต้องการความว่างอยู่แล้วเหตุใดความไม่ว่างจึงมาขัดข้องกับเรานอกจากเราจะเป็นผู้แสวงหาความไม่ว่างมาเป็นอุปสรรคแก่ตนใช้เองเท่านั้นก็ไม่มีทางอื่นหรือไม่มีผู้อื่นใดจะมาทำความยุ่งเหยิงหรือขัดข้องให้เราการเกิดเรื่องเกิดราวกันขึ้นถึงโรงถึงศาลเขายังมียุติกันได้ด้วยการตัดสินของผู้พิพากษาไม่ศาลใดก็ต้องศาลหนึ่งแต่การเกิดเรื่องเกิดราวกับความไม่ว่างของเรานี้รู้สึกจะวันยังค่ำคืนยังดุ่งตลอดปีตลอดเดือนตลอดเวลาและทั่วไปไม่ว่าบุคคลใดชาติใดภาษาใดถามใครมีแต่คนยุ่งทั้งนั้นคนยากคนไม่มีเวล่ำเวลาทั้งนั้นเพราะเรื่องของเราเป็นเรื่องที่ยุ่งเสียเองนี่หลักสำคัญฉะนั้นเราเป็นนักธรรมะเป็นผู้จะสนใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อสิ่งใดมาเกี่ยวข้องหรือมาขัดข้องกับจิตใจของเราต้องพิจารณากับสิ่งนั้นเสมอและเราจะเห็นช่องทางไปของเราถ้าเราจะพูดตามความไม่ว่างนี่แล้วก็ควรจะพูดถึงเรื่องการเกิดการตายความทุกข์ความลำบากของคนและสัตว์ว่าเมื่อไม่ว่างเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในขณะที่เกิดก็ต้องว่างความเกิดจึงจะปรากฏตัวขึ้นมาได้ในขณะที่จะทุกข์ก็ต้องว่างช่องว่างของทุกข์พอจะเกิดขึ้นมาได้ทุกข์จึงจะมีทางเกิดสาเหตุของทุกข์นั่นเองเป็นเรื่องของความว่างที่จะให้ทุกข์เกิดมานอกจากนั้นถึงเวลาที่จะดับสลายลงไปแล้วไม่ว่าบุคคลไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าต้นไม้ถูกดินไม่ว่าต้นไม้คือเขาเท้าหวัดมีตายได้เช่นเดียวกันมันก็ว่างในตัวของมันเองนั้นจึงจะเป็นไปได้เช่นนั้นหาก
ากว่าไม่ว่างแล้วไม่มีใครจะเป็นเช่นนั้นได้เลยเรื่องหัวใจของเราที่มีความไม่ว่างอยู่ตลอดเวลานี้ก็เพราะมีโอกาสอันหนึ่งที่จะให้ความไม่ว่างได้แทรกสิงขึ้นมาภายในใจนั้นใจนึงนั่นจึงจะกลายเป็นความไม่ว่างขึ้นมาภายในตัวเองแล้วเราจะหาความว่างเวลาไหนพอที่จะบำเพ็ญตนให้รับความสุขความเจริญภายในจิตใจเพราะใจนี้เป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ามากและมีอายุยืนนานที่สุดจนไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าชีวิตของจิตนี้กี่ปีกี่เดือนส่วนที่เราคำนวณกันหรือคาดหมายกันได้นั้นเป็นเรื่องของธาตุขันธ์ต่างหากว่าคนนั้นมีอายุเท่านั้นปีคนนี้มีอายุเท่านั้นเดือนสัตว์ตัวนั้นมีอายุเท่านั้นปีเท่านั้นเดือนมีคาดกันได้ด้วยเรื่องของธาตุขันธ์ที่เป็นส่วนผสมปกคลุมกันเข้าแล้วเรียกว่าสัตว์ว่าบุคคลต้นไม้ภูเขามีอายุยืนเท่านั้นเท่านั้นเรื่องของจิตแล้วไม่ปรากฏว่ามีอายุแค่ไหนกี่เดือนกี่ปีกี่วันเป็นความรู้สึกอยู่เช่นนั้นไม่ปรากฏว่าได้สูญสิ้นหรือสลายไปไหนเช่นเดียวกับธาตุทั้งหลายที่เป็นให้ปรากฏอยู่จึงเป็นของที่มีคุณค่ามากซึ่งควรจะได้รับการอบรมให้ถูกตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยกตัวให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายนี้ไปเสียอย่างพระองค์ท่านจิตนั้นก็จะเป็นจิตที่ประเสริฐเลิศโลกทั้งที่จะอยู่ในโลกนี้ก็ตามหรือมีขันธ์กำลังครองตัวอยู่นี้ก็ตามจิตที่ได้ผ่านพ้นจากอุปสรรคทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งความเพียรแล้วจะเป็นจิตที่พ้นจากขันธ์พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ท่านเรียกว่าสมมุติทั้งนั้นจิตที่พ้นจากเรื่องเหล่านี้แล้วท่านจึงให้ชื่อว่านิพพานังปรมังสุขขังจะเป็นสัพพาทิเสสนิพพานคือรู้นิพพานในขณะที่ขันธ์ยังมีอยู่ก็ตามจะเป็นอนุปาทิเสสนิพพานคือธาตุขันธ์ได้สลายลงไปแล้วเหลือแต่ธรรมชาติต้นล้วนก็ตามธรรมชาติทั้งสองนี้จะเป็นนิพพานอันเช่นเดียวกันไม่มีความแตกต่างกันในจิตที่บริสุทธิ์ไม่ว่าจะครองขันธ์อยู่หรือจะผ่านขันธ์ไปแล้วจิตนั้นจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นอื่นไปได้นอกจากเรื่องของขันธ์หรือธาตุที่มีความมีส่วนผสมแตกกระจัดกระจายกันไปตามสภาพของเขาเท่านั้นนี่แหละที่เรียกว่าธรรมวิเศษของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้วิเศษหรือบุคคลพิเศษเพราะจิตพิเศษเช่นนี้ไม่ได้เป็นเหมือนจิตสามัญชนทั่วไปทั้งที่มีความรู้สึกอยู่ด้วยกันท่านให้ชื่อว่าจิตนี้เป็นวิสุทธิจิตเป็นจิตที่บริสุทธิ์แม้จะอยู่กับโลกก็ไม่ใช่โลกจะอยู่กับสิ่งใดก็ไม่ใช่สิ่งนั้นแต่เป็นวิสุทธิธรรมอยู่เช่นนั้นโดยธรรมชาติของตนดังนั้นขอทุกท่านได้มองดูเรื่องจิตใจของตนอย่าเห็นสิ่งใดที่มีคุณค่าว่ามีคุณค่ามากยิ่งกว่าใจแต่การแสวงหาสมบัติที่จะเป็นประโยชน์แก่ธาตุขันธ์และจิตใจให้รับความสะดวกสมายนั้นเป็นความชอบธรรมสำหรับโลกที่มีขันธ์ใครจะนิ่งนอนอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องทำแต่เราจะทำสิ่งใดขอให้มีความรอบคอบต่อสิ่งนั้นเพื่อนำมาเป็นเครื่องประดับจิตใจอย่าให้นำเข้ามาเป็นข้าศึกของใจและเหยียบย่ำจิตใจให้รับความชอกช้ำหรือกลายเป็นบ่อยของสิ่งเหล่านั้นไปเสียถ้าเป็นเช่นนั้นชื่อว่าใจนี้มีความโง่ต่อสิ่งทั้งหลาย
ไม่สมกับสิ่งทั้งหลายเป็นสมบัติของใจการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเวลา

ท่านรื่นเริงบันเทิงในข้อวัดปฏิบัติรื่นเริงบันเทิงในมรรคผลนิพพานที่ประจักษ์ใจอยู่แล้วก็มีมากที่กำลังทำความกระหยิ่มยิ้มย่องมุ่งมั่นต่อธรรมคือแดนพ้นทุกข์นั้นก็มีจำนวนมากข้อวัดปฏิบัติของท่านจึงกลมกลืนไปด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนอยู่กับแดนแห่งมรรคผลนิพพานทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่มีเวลาลดละความเคลื่อนไหวไปมาทางใดมีอัตมีธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมติดตามรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอผลจึงปรากฏอยู่เรื่อยๆไม่ขาดวรรคขาดตอนว่าองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นี้สำเร็จพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์ตัดกิเลสออกจากจิตใจไปโดยลำดับลำดาผู้ที่กำลังก้าวเดินก็เบิกกว้างออกเพื่อมรรคเพื่อผลโดยตลอดด้วยความภาคเพียรไม่ลดละปล่อยวางข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มีความเทิดทูนในข้อวัดปฏิบัตินั้นๆด้วยการปฏิบัติอย่างเต็มอกเต็มใจเพื่อก้าวเดินสู่จุดหมายปลายทางไม่มีลดละกิริยามารยาทและจิตใจของท่านจึงสง่างามไปด้วยมรรคด้วยผลตนเองก็ตำหนิตนเองไม่ได้เพราะความบกพร่องต่างๆที่ไม่ตั้งใจอย่างนี้ไม่มีหากจะตำหนิก็ตำหนิเพื่อจะก้าวขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงโดยลำดับเท่านั้นในครั้งพุทธกาลจำนวนมากต่อมากท่านดำเนินกันอย่างนั้นถือมรรคถือผลเป็นทรัพย์สมบัติอันล้นค่าในวงพระศาสนาไม่ได้ถือสิ่งอื่นใดให้ยิ่งไปกว่าสมบัติอันล้นค่าที่จะพึงรู้พึงเห็นจากการปฏิบัติของตนการแนะนำสั่งสอนจึงง่ายเพราะพร้อมที่จะก้าวเดินพร้อมที่จะแก้ไขดัดแปลงในสิ่งที่ผิดพลาดอยู่แล้วไม่ดื้อด้านหานธรรมในสิ่งที่ทรงบัญญัติห้ามหรือทรงประกาศห้ามไว้ว่านั้นๆพร้อมที่จะดำเนินตามหลักศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะมาจากสกุลใดก็ตามมีจิตมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์อย่างฝังลึกภายในจิตใจเพราะฉะนั้นท่านจึงตักตวงเอามรรคผลนิพพานเป็นสรณะอันสมบูรณ์ขึ้นมาภายในใจของท่านโดยลำดับลำดาจนมากลายเป็นสรณะของพวกเราได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยู่ทุกวันนี้เกิดมาจากความอุตสาห์พยายามของท่านนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตมีธรรมวินัยอันเดียวกันมรรคผลนิพพานติดแนบอยู่กับหลักศาสนธรรมสอนไว้แล้วแบบเดียวกันกับครั้งพุทธกาลไม่มีอะไรยิ่งหย่อนหรือห่างไกลกันกับสวากขาตธรรมแม้แต่น้อยในบรรดามรรคผลนิพพานที่จะพึงได้พึงถึงจากการปฏิบัติของตนที่ชอบด้วยธรรมขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่าลดละปล่อยวางความภาคเพียรเพื่อมรรคเพื่อผลอันเป็นธรรมล้นค่า
ไม่มีสิ่งใดเสมอแล้วในโลกนี้เพียงได้เห็นกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้ในผลเบื้องต้นว่าสมถะธรรมเพียงเท่านั้นก็เอิบอิ่มภายในจิตใจลืมวันลืมคืนไปได้โดยไม่สงสัยเพราะจิตมีความสงบร่มเย็นจากกระแสของโลกที่มันพัดผันโลกเรื่อยมาทั้งเขาทั้งเราทั่วแดนโลกธาตุหาความสงบร่มเย็นภายในจิตใจและที่โปร่งวางไม่ได้เลยแต่พอได้มาบำเพ็ญได้ประสบพบเห็นเข้าไปโดยลำดับมีกระแสแห่งธรรมในเบื้องต้นที่เป็นสมถะธรรมคือธรรมได้แก่ความสงบภายในจิตใจจากอารมณ์ทั้งหลายเพียงเท่านั้นใจก็มีความรื่นเริงบันเทิงมีหลักมีเกณฑ์มีที่อยู่ที่อาศัยถ้าว่าอาหารหวานคาวก็มีสมบูรณ์ตามขั้นแห่งธรรมที่ตนได้รู้ได้เห็นความอยู่ความเป็นไปทั้งหลายก็ไม่หิวไม่โหยไปตามกระแสของโลกที่กิเลสมันฉุดมันลากออกไปเช่นฉุดลากออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกไปจากใจเข้าสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเชื้อไฟอันที่กิเลสมันปรุงไว้เรียบร้อยแล้วให้เกิดความรักความชอบใจซึ่งก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งๆให้ชังให้โกรธให้ไม่พอใจก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งๆซึ่งเป็นความไม่อิ่มพอด้วยกันทั้งสองข้างนั่นแหละความรักความชอบใจก็ไม่พอความเกลียดความโกรธก็ไม่พอนี่เป็นเรื่องของกิเลสสร้างขึ้นมาทำให้สัตว์มีความอิ่มพอได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่พอจิตได้รับความสงบร่มเย็นเพียงขั้นสมถะธรรมหรือสมาธิธรรมเพียงเท่านั้นก็พออยู่พอเป็นไปไม่หิวไม่กระหายทางด้านจิตใจจะออกไปในช่องนั้นช่องนี้คือช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องลิ้นช่องกายสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆมีความสงบร่มเย็นอยู่กับอารมณ์แห่งธรรมคือความคือสมถะธรรมเพียงเท่านี้เราก็เห็นเป็นความแปลกจากโลกอยู่แล้วเพราะจิตใจของเราก็เป็นโลกดวงหนึ่งคนหนึ่งเหมือนกันกับโลกทั่วๆไปที่จะต้องเลยหมุนเป็นเกลียวไปด้วยอำนาจแห่งกิเลสมันพัดผันแต่แล้วก็ย้อนเข้ามาสู่ความสงบด้วยสมถะธรรมเป็นความอยู่เย็นเป็นสุขวันคืนเดือนปีลืมไปเพราะจิตไม่ยุ่งไม่เหยิงกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดก็ตามในโลกนี้จิตไม่ไปยุ่งทั้งนั้นเป็นจิตที่อิ่มตัวอยู่กับความสงบเย็นใจแม้จะยังละไม่ได้ก็ไม่วุ่นวายไม่สายแสไม่ดิ้นรนไม่ถูกผลักดันเหมือนแต่ก่อนที่ไม่มีความสงบเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องอาศัย มีเพียงสมถะธรรมเท่านั้นสมณะของเราก็เรียกว่ามีสมบัติพอครองตัวได้เพื่อจะก้าวขึ้นสู่สมบัติอันใหญ่หลวงและเลิศเลอในวาระต่อไปด้วยการปฏิบัติของตนของตนผู้ปฏิบัติจึงไม่ควรเห็นสมบัติใดที่เคยผ่านมาแล้วในโลกนี้ว่าจะมีความยิ่งไปกว่าสมบัติเรียกว่าธรรมสมบัติเหล่านี้ตั้งแต่สมาธิสมบัติขึ้นไปพยายามตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติขอให้เชื่อเถิดว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นองค์หลอกลวงสัตว์โลกพระองค์ทรงไว้แล้วธรรมทั้งหลายที่นำมาประกาศสอนโลกนี้ไม่มีธรรมส่วนใดแง่ใดที่พระองค์จะไม่ได้ผ่านและไม่ได้ทรงไว้แล้วแล้วมาสอนโลกแบบเปล่าๆอย่างนั้นไม่มีทรงสั่งสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำถอดออกมาจากพระทัยสั่งสอนโดยไม่มีข้อปิดบังลี้ลับ
ปิดเผยไปตามหลักความจริงทั้งภายนอกภายในไม่มีที่สงสัยเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้บวชเป็นพระเป็นเณรในได้เข้าช่องในภาคปฏิบัตินี้ด้วยแล้วก็นับว่าเป็นบุญกุศลวาสนาบารมีของเราและได้รับว่าจากครูจากอาจารย์ซึ่งสมัยทุกวันนี้ก็ยังพอหาได้แม้จะเป็นของหายากก็ตามผู้ชี้แนะแนวทางให้ยังมีอยู่เราควรจะมีแก่ใจที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยในเวลาเช่นนี้นี่ได้กล่าวเบื้องต้นว่าเพียงสมบัติที่ได้ครองในเบื้องต้นแห่งเพศของพระเพศของปฏิบัติเราคือสมาธิธรรมสมถะธรรมเพียงเท่านี้เราก็มีหลักมีเกณฑ์มีฝั่งมีฝาพออยู่พอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายมากเหมือนกับแต่ก่อนที่ยังไม่ได้เคยครองธรรมประเภทนี้แล้วขอให้ก้าวเดินต่อไปด้วยข้อวัดปฏิบัติอย่าลดละความภาคเพียรสมาธิที่ยังไม่เกิดไม่มีพยายามทำให้เกิดให้มีจนได้อย่าลดละถอยหลังเป็นอันขาดจะเสียชาติแห่งความเป็นสักยบุตรลูกศิษย์ตถาคตด้วยความเป็นพระเป็นเนนเป็นนักปฏิบัติพยายามตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเอาจนได้สมาธิความฟุ้งซ่านนั้นเป็นข้าศึกกับความสงบจงพยายามตัดความฟุ้งซ่านเข้าสู่จุดเดียวเช่นผู้ฝึกหัดอบรมสมาธิในเบื้องต้นก็อย่าได้วางคำบริกรรมไปไหนให้ติดแนบกับใจอยู่ตลอดเวลาข้าศึกทั้งหลายจะไม่มีช่องมีทางออกได้เพราะจิตไม่ว่างจากธรรมถ้าว่างจากธรรมเมื่อไรกิเลสก็อัดแน่นขึ้นมาภายในจิตใจเพราะกิเลสมีอยู่แล้วภายในใจของเราทุกรูปทุกนามจึงต้องใช้อุบายวิธีต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งคือคำบริกรรมสำหรับผู้ที่ฝึกหัดไปเบื้องต้นยังไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีสมถะธรรมสมาธิธรรมจงเน้นหนักในความในคำบริกรรมให้มากอยู่ไหนไปไหนก็ตามอย่าให้เผลอให้อยู่กับธรรมนี้กิเลสจะไม่มีทางออกเคลื่อนผ่านเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วใจก็จะได้รับความสงบลงเพราะคำบริกรรมนี้แม้จะเป็นสังขารความคิดความปรุงแต่ก็เป็นสังขารเพื่อความระงับดับทุกข์โดยความเป็นมรรคระงับดับความพุ่งสร้างลำคาญก็เท่ากับระงับทุกข์ไปในตัวเพราะความฟุ้งซ่านเป็นเครื่องสร้างหรือเป็นธรรมชาติที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาภายในจิตใจของเราเมื่อใจของเรามีความสงบด้วยอำนาจแห่งการบีบบังคับกิเลสไม่ให้มันคิดออกในช่องเดียวกันกับคำบริกรรมโดยถือคำบริกรรมเป็นสำคัญแล้วจิตของเรายังไงก็ไม่พ้นที่จะก้าวเข้าสู่ความสงบจนได้แต่อุบายที่จะทำใจให้เป็นความสงบนี้เกี่ยวกับเรื่องธาตุขันธ์อีกด้วยสำหรับที่เคยได้ปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นบางทีตั้งไม่อยู่เพราะธาตุขันธ์มีกำลังมากกำลังของธาตุของขันธ์มากก็เท่ากับกิเลสมีเครื่องมือเสริมตัวได้เป็นอย่างดีแล้วรวดเร็วต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกเรียกว่าเป็นภัยจะชอบคิดชอบอ่านชอบปรุงแต่งในสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆแล้วจะเข้าสู่ความสงบไม่ได้เราก็ต้องผ่อนผันชั้นยาวในสิ่งที่มันจะเสริมเช่นอาหารการบริโภคฉันไปมากมันเป็นได้จริงๆไม่สงสัยผมเคยดำเนินมาแล้วจึงได้นำมาเป็นเครื่องยืนยันท่านผู้ฟังทั้งหลาย จำต้องได้ลดเพื่อสติ

จะตั้งได้พอสติตั้งได้แล้วจิตจะสงบได้เมื่อจิตสงบได้แล้วนั่นแหละเป็นต้นทุนพออยู่พอเป็นพอไปอยู่ที่ไหนก็สบายลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนอยู่กับความสงบแน่วอยู่ดังนั้นได้สบายสบายนี่คือผู้มีต้นทุนในเบื้องต้นถ้าไม่นอนใจเสียไม่ลืมตัวอยู่ในสมาธินั้นเสียก้าวออกสู่ปัญญาแล้วก็จะก้าวเดินไปได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจิตมีความสงบแล้วย่อมอิ่มตัวในอารมณ์ทั้งหลายไม่ถลายถลายไปนอกลู่นอกทางใช้ให้พิจารณาทางด้านปัญญาในแง่ใดมุมใดก็ปฏิบัติตามแง่นั้นมุมนั้นเพราะไม่หิวโหยในอารมณ์ภายนอกเนื่องจากความอิ่มตัวแล้วในอารมณ์ด้วยสมถะธรรมพิจารณาแยกแยะดูสนพางร่างกายของเราซึ่งเป็นเรื่องใหญ่โตมากในแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรจะใหญ่จะหนาแน่นมั่นคงยิ่งกว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายของเขาของเราอันนี้แน่นหนามากคือประกอบกับกิเลสมันไม่ยอมให้สัตว์โลกทั้งหลายพิจารณาไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้นอกจากจะให้ส่งเสริมสิ่งเหล่านี้ไปด้วยความจอมปลอมเท่านั้นโลกทั้งหลายจึงปิดกันได้งอมแงมเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้และไม่มีขอบเขตที่จะต้องติดในการต่อไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อจะแก้เพื่อจะถอดถอนตนเองให้รู้ตามหลักความเป็นจริงจึงต้องใช้ปัญญาพินิจพิจารณาหลังจากจิตออกจากความสงบแล้วและความสงบนั้นจะเป็นสงบขั้นใดก็ตามควรแก่ปัญญาขั้นนั้นๆได้เป็นอย่างดีนำสติปัญญานี้ออกพินิจพิจารณาสกุลกายท่านแสดงไว้เป็นงานอันสำคัญคือขึ้นเกสาโลมานขาทันตาแตโจแปลว่าผมขนฟันหนังหนังหุ้มห่อโดยรอบไปหมดทั้งร่างกายพอถึงหนังแล้วก็หยุดเนื่องจากเวลามีน้อยให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้นำไปคลี่คลายพินิจพิจารณาต่อไปในการภายหลังท่านจึงสอนไว้เพียงเท่านี้ซึ่งก็ครอบหมดทั้งร่างนี้แล้วเพราะหนังเป็นประโยคใหญ่โตหุ้มห่อไปได้หมดหลอกไปได้หมดทั่วสารพางร่างกายไม่ว่าข้างหน้าข้างหลังไม่ว่าสูงว่าต่ำหนังนี่รอบด้านแต่นี่ผิวพรรณวรรณะเป็นอย่างไรอย่างไรกิเลสจะมาเสี่ยมมาสอนมาปรุงมาแต่งขึ้นใหม่ให้เป็นของสวยคงของงามผิวพรรณวรรณะเปล่งปลั่งอะไรก็แน่นหนามันคงไปหมดนี่เป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมแล้วให้พิจารณาดูตั้งแต่ผิวของหนังนี้เป็นอย่างไรนี่ผิวของหนังก็คือผิวของที่เหงื่อที่ใครเนี่ยหนักเข้าไปดึกเข้าไปกว่านั้นก็เป็นสิ่งสกปรกโสโครกนะครับผมก็เกิดขึ้นมาจากสถานที่สกปรกโสโครกตั้งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นขนและฟันเหมือนกันหมดมีตั้งแต่สิ่งที่อยู่คุกเข้าอยู่กับสิ่งที่สกปรกโสมมทั้งนั้นแล้วแยกเข้าไปจากหนังนี่แล้วเข้าไปถึงร่างกายทุกส่วนเป็นอย่างไรบ้างเมื่อหนังไม่มีหุ้มห่ออยู่แล้วเป็นอย่างไรมนุษย์เราเรียกกันได้ไหมว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเขาเป็นเราจะสันกันได้ลงคอไหมว่าเป็นของสวยของงามของกิรังถาวรของน่ารักใคร่ชอบใจเสียสันกันไม่ได้ลงคอเลยเพราะหนังออกแล้วไร้ค่าไปในทันทีทันใดแล้วยิ่งพิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นถึงอาการ32เลยแล้วก็เต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนานี่คือปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนบีบบังคับปัญญาให้พิจารณาตามนี้นี่เป็นทางถูกต้องดีงามในเรื่องของกิเลสมันจะฝืนตลอดเวลาฝืนไม่ให้คิดไม่ให้แต่งอย่างนี้ให้แต่งเป็นตามเรื่องของกิเลสถึงจะเน่าเฟะขนาดไหนกิเลสมันบอกว่าสวยว่างามใจของเราก็เชื่อได้ง่ายเพราะมันเคยเสี่ยมสอนมามากต่อมากแล้วนี่คือการพิจารณาทางด้านปัญญาแยกแยะเท่านี้ผู้ฟังทั้งหลายก็ควรจะเอาไปพินิจพิจารณา

แยกแยะตนเองออกไปด้วยความละเอียดละอออันเป็นอัตยาศัยของตนแต่ละรายละรายให้ลึกซึ้งเข้าไปแล้วความยึดมั่นถือมั่นความสำคัญผิดที่มันเสียดแทงจิตใจของเรานี้เราจะได้เหมือนกับถอดเสี้ยนถอดน้ำออกจากการพิจารณาเห็นด้วยความเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้แล้วจิตใจจะปล่อยวางเข้ามานี่ท่านเรียกว่าปัญญาการพิจารณาไม่นับเวลาไม่นับเที่ยวกี่เที่ยวก็ตามหลายตลบทบทวนเอาจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเรียกว่าซึ้งไม่ใช่เข้าใจด้วยสัญญาอารมณ์เฉยๆเข้าใจด้วยปัญญาจริงๆมีความซึ้งละเอียดอ่อนมากทีเดียวเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงโดยไม่คาดไม่ฝันนั่นแหละนั่นท่านเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาน้ำตาร่วงเพราะอะไรเกิดความสลดสังเวชตัวเองซึ่งเคยยึดเคยถือมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเฉพาะในภพนี้ก็เป็นอย่างนี้ทั้งเขาทั้งเราทั้งโลกดินแดนติดกันทั้งนั้นไม่ยกเว้นว่ารายใดจะไม่ติดนอกจากผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นติดกันหมดเมื่อพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงนี่แล้วตลบทบทวนจิตย่อมอิ่มพอเองไม่มีใครบอกก็รู้พิจารณาจนเป็นที่เข้าใจทุกแง่ทุกมุมแล้วหายสงสัยจิตย่อมปล่อยวางกับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพอนะจิตพอแล้วย่อมหมดการพิจารณาจะพิจารณาไปหาอะไรอีกก็รู้แล้วเห็นแล้วปล่อยวางแล้วนั่นเรื่องสัมผัสสัมพันธ์กับนามธรรมหากเป็นไปเองเป็นไปด้วยกันตั้งแต่เวลาพิจารณารูปธรรมคือร่างกายนี้ประสับประสานกันไปเรื่อยๆเป็นหลักธรรมชาติที่จะบอกใครไม่ได้หากรู้เองสำหรับผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายดังกล่าวมานี้เวลาจะเป็นนามธรรมล้วนๆนั้นก็มีหลังจากพิจารณาร่างกายนี้จนหมดปัญหาทุกด้านทุกทางแล้วจิตปล่อยวางก็สัมผัสสัมพันธ์กับนามธรรมทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนามีทั้งภายนอกภายในภายนอกได้แก่ร่างได้แก่จิตใจสัญญาความจำได้หมายรู้หมายไปเรื่องอะไรอะไรก็คือสัญญานะสังขารปรุงเรื่องอะไรก็คือสังขารคืออาการของจิตเป็นขันเป็นขันเป็นหมวดเป็นกองนะวิญญาณการรับทราบสิ่งทั้งหลายที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เรียกว่าวิญญาณรับทราบแยบแยบแยบแยบแล้วก็ดับไปดับไปการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ลงในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พิจารณาในเบื้องต้นนั้นมีอสุภะอสุภังเป็นหลักใหญ่แล้วก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเสริมกันไปในตัวของผู้พิจารณานั่นแหละหากรู้เองสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายหากเคลือบแฝงไปนั่นแหละระหว่างอนิจจังทุกขังอนัตตากับอสุภะอสุภังไม่ใช่จะเป็นเฉพาะอสุภะอสุภังอย่างเดียวยังมีไตรลักษณ์แทรกเข้าไปด้วยพอถึงนามธรรมแล้วมักจะเป็นไตรลักษณ์ล้วนๆเพราะร่างกายไม่เกี่ยวข้องกันแล้วก็พิจารณาให้ชัดเจนลงไปอย่างเดียวกันนี้จิตย่อมจะปล่อยวางยิบจิตย่อมจะรู้เท่าทันในอาการทั้งสี่นี่คืออาการแน่ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้ไม่รู้จะว่าเป็นเราเป็นของเราหมดทั้งร่างกายนี่แหละตายแล้วก็ยังว่าเราตายอีกนั่นดูสินะมีจิตเท่านั้นเข้าไปรับผิดชอบในร่างกายเหล่านี้จิตเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตนี่แหละเป็นผู้รับผิดชอบสร้างไปในที่ต่างๆของร่างกายไม่ใช่ตัวจริงเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วจิตย่อมปล่อยวางหดตัวเข้าไปหดตัวเข้าไปโดยลำดับโดยไม่มีใครบังคับบัญชาหากรู้เป็นปัจจตังหรือสันทิฏฐิโกสำหรับผู้พิจารณาพอในเงื่อนใดเงื่อนใดแล้วย่อมจะขยับขยายไปในส่วนที่ยังสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่แล้วพิจารณาตามความสัมผัสสัมพันธ์อันเป็นเชื้อไฟก็ถูกตปธรรมได้แก่สติปัญญานั้นเหมือนไฟลุกลามเข้าไปตามนั้นตามนั้นสุดท้ายก็เข้าสู่จุดใหญ่อันเรียกว่าจิตตะอวิชชาพอปล่อยไปหมดแล้วจะพิจารณาอะไรเจ้าของรู้ทันรู้ทันทุกอย่างรู้เท่าทุกอย่างปล่อยวางเข้าไปตามลำดับหดด้นเข้าไปย่นเข้าไป
จนกระทั่งถึงจุดที่หมายอันใหญ่โตตาก็พิจารณาเช่นเดียวกันอะไรสัมผัสสัมพันธ์อะไรผ่านสติปัญญาต้องพิจารณาไปยึดไปเหนี่ยวไปนอนใจไม่ได้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับสติปัญญาต้องพิจารณาให้หมดหลักของการปฏิบัติเว้นไม่ได้เลยอะไรผ่านต้องพิจารณาให้รู้เท่าทันอย่างชัดเจนชัดเจนเมื่อพอตัวแล้วก็กระจ่างแจ้งขึ้นภายในนั้นสันทิโกวาระสุดท้ายประกาศป้างขึ้นมาพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามพระองค์ถามพระองค์อะไรคำสอนสอนไว้เพื่อจุดนี้แท้เพื่อให้เห็นเพื่อให้รู้สิ่งนี้แท้เมื่อรู้แล้วจะไปถามพระองค์อีกอย่างไรธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นของแน่ของจริงมาแล้วตลอดเวลาจึงเรียกว่าสวัสขาโตภควตาธรรมโมเมื่อเดินก้าวเดินเข้าไปสู่จุดนั้นก็เป็นของจริงของจริงตามหลักที่ทรงสอนตามหลักธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วแล้วเปิดขึ้นมาก็จางภายในจิตใจแล้วถามพระพุทธเจ้าทำไมนี่เลยที่ว่าสมบัติอันล้นค่าผู้ปฏิบัติได้เริ่มชมมาตั้งแต่สมาธิธรรมปัญญาธรรมปัญญาธรรมมีความสง่างามมีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวเท่าไรจิตยิ่งมีความสะอาดผ่องใสจิตยิ่งมีความละเอียดละออคล่องตัวไปโดยลำดับผิดกับอยู่ในวงสมาธิเป็นไหนๆนี่จนกระทั่งก้าวเข้าสู่จุดยุติในวาระสุดท้ายนั่นเป็นธรรมะอันสมบูรณ์แบบแล้วเต็มที่อยู่ในวงแห่งศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกก็ดีท่านทรงชมธรรมเหล่านี้โดยลำดับลำดาจนถึงนิมุติหลุดพ้นกระจ่างแจ้งภายในพระไทยแล้วจึงได้นำธรรมนี้มาสั่งสอนโลกเรื่อยมาธรรมไม่มีความคำว่าเปลี่ยนแปลงจึงเรียกว่าสวัสขาตธรรมชอบมาโดยลำดับลำดาขอให้ปฏิบัติอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะถึงจุดหมายปลายทางตามที่ทรงสอนไว้พวกเราทั้งหลายการพูดปฏิบัติอย่านอนใจอย่าเห็นสิ่งใดเป็นสิ่งที่เลิศเลยยิ่งกว่าธรรมที่กล่าวมาเหล่านี้นี่แหละคือที่ท่านเรียกว่าตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในวงอริยสัจคือกายกับใจของเรานี่แหละให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องแม่นยำอย่าเห็นสิ่งใดเป็นที่เลิศเลยยิ่งกว่านี้ไม่มีในโลกธาตุนี้มีแต่สิ่งจอมปลอมทั้งนั้นนอกจากนี้ไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นที่นอนใจตายใจนอกจากจะไปให้มันพัดผันนอนแหลกเป็นจุนที่จุนไปเท่านั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าตั้งใจดำเนินตามนี้แล้วไม่ว่าครั้งนั้นครั้งนี้สัจธรรมเป็นอันเดียวกันเป็นอากาลิโกไม่เคยเรียวเคยแหลมในครั้งใดครั้งใดมาทุกข์ก็มีอยู่ในใจสมุทัยมีอยู่ในใจมรรคบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในใจต้องมีเพราะสวัสขาธรรมเหมือนกันนิโรธความดับทุกข์ดับที่ใจสิ้นจากทุกข์ทั้งหลายสิ้นที่ใจสิ้นกิเลสทั้งหลายสิ้นที่ใจเป็นสวัสขาธรรมด้วยกันหมดไม่มีอะไรย่อหย่อนต่างกันเลยจึงไม่เป็นที่น่าวิตกวิจารณ์ในการประพฤติปฏิบัติตัวของเราเพื่อมรรคผลนิพพานนี่คือธรรมสมบัติอันล้นค่าที่จะเกิดจากการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายไม่เป็นอย่างอื่นขอให้ดำเนินตัวดำเนินก้าวเดินตามหลักความเพียรที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วด้วยดีนั้นเถิดจะได้ชมมักชมผลดังที่กล่าวมานี้ภายในหัวใจดวงเดียวเท่านี้พอหมดทั้งโลกเลยขอให้เข้าถึงใจใจที่หิวที่โหยก็เพราะกิเลสเข้าแทรกเข้าสิงกิเลสเข้าเป็นเจ้าตัวการอยู่ภายในนั้นมีมากเท่าไรก็เกิดความหิวโหยมากไม่ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดมีความหิวความโหยความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจเหมือนกันหมดส่วนร่างกายนั้นอาจแตกต่างกันบ้างเช่นทำการทำงานมีหนักมีเบาต่างกันส่วนใจนี้แบกของทุกข์เหมือนกันหมดไม่ได้ว่าคนมีคนจนคนโง่คนฉลาดฐานะใดก็ตามแบกองทุกข์ซึ่งกิเลสสร้างขึ้นมานี้แบกเหมือนกันหมดเพราะกิเลสมันจะผลิตออกมาให้เกิดความโลภนั่น
ความโลภเป็นความหิวแล้วอยากได้แล้วมีความโลภมากเท่าไหร่อยากความทะเยอทะยานความทุกข์ยิ่งมากยิ่งมากขึ้นเป็นลำดับมีได้ในหัวใจของคนทุกชั้นธรรมชาติอันนี้ไม่เว้นความโกรธนี่ก็เหมือนกันมีได้ด้วยกันไม่มีเว้นฐานะสูงต่ำเพราะนั่นเป็นเพียงสมมุติลมปากว่ากันไปเฉยๆหลักธรรมชาตินี้ไม่ขึ้นอยู่กับอะไรโลภต้องเป็นโลภกิเลสต้องเป็นกิเลสว่างั้นเลยแสดงออกมาทางความโลภต้องโลภกิริยาเข้ามันแสดงออกมาแสดงมาเป็นความโกรธต้องโกรธแสดงมาทางราคะตัณหาก็ทำให้ดีดให้ดิ้นไม่มีเมืองพอได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอยิ่งกระเสือกกระสนกระวนกระวายเพราะไฟได้เชื้อแล้วย่อมแสดงเปลวตลอดหามาเท่าไรก็ไม่พอเท่าไรก็ไม่พอนั่นแหละเป็นกองทุกกองทุกตลอดไปเลยท่านจึงสอนให้ละให้วางสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นไฟอยู่กับหัวใจใดก็เป็นไฟทั้งนั้นไม่ว่าชาติชั้นวรรณะใดแม้แต่สัตว์บริสารเขาก็มีเหมือนกันเพราะกิเลสอยู่กับใจด้วยกันไม่เลือกชาติชั้นวรรณะไม่เลือกชาติใดวรรณะใดเป็นได้ด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่แก้ไม่ถอดไม่ถอนมันออกเสียจากหัวใจแล้วจะหาความสุขไม่เจอโปร่งที่ไหนโปร่งไม่ได้มีแต่กองทุกข์มีแต่กองทุกข์ไปพบใดชาติใดก็มีแต่กิเลสไปเป็นผู้บงการซะทุกสิ่งทุกอย่างบังคับบัญชารีดไถหัวใจนี้ตลอดหาความสุขที่ไหนมีเพราะอิสระไม่มีภายในจิตใจเมื่อได้ชำระซักฟอกกำจัดสิ่งที่เป็นภัยนี้ออกได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ไหนสบายหมดนี่ไม่ขึ้นกับอะไรใครจะชมก็ตามใครจะตำหนิก็ตามนั่นเป็นเพียงลมปากเพียงเท่านั้นหลักธรรมชาติแท้พอตัวอยู่ตลอดเวลาอากาลิโกแล้วไม่จำต้องดีดดิ้นหาอะไรอีกแล้วจึงเรียกว่าพอนั่นความไม่พอก็คือเรื่องของกิเลสนั่นแหละมีมากมีน้อยมีน้อยทำให้หิวให้โหยให้กระหายอยู่นั่นแหละมีน้อยสร้างกองทุกข์แฝงอยู่ตลอดเวลานั่นทั้งหมดเสียจริงๆแล้วอยู่ไหนสบายหมดตายก็ไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยในธาตุในขันธ์เพราะพิจารณารอบครอบหมดแล้วธาตุขันธ์นี่คืออะไรแน่กับดินน้ำลมไฟภาวะรูปนี่ก็คือดินน้ำลมไฟอยู่ในตัวของเราเองมันก็คือดินน้ำลมไฟสลายลงไปมันก็คือดินน้ำลมไฟสลายตัวของมันมันไม่รับทราบไม่มีความหมายอะไรกับตัวของเราและไม่มีความหมายอะไรกับตัวมันเองจิตเราหักดิ้นโดนกัดแกว่งไปกับมันเพราะความลุ่มหลงนี่เท่านั้นจึงได้เกิดความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจของเราโดยไม่ได้มีอะไรในขันธ์แม้ขันจะเจ็บปวดแสบร้อนนั้นนี้เขาก็ไม่มีความหมายในตัวของเขาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นทุกข์เขาเดือดร้อนผู้ที่รู้ว่าทุกข์ว่าเดือดร้อนและผู้ที่ได้รับความทุกข์ความทรมานก็คือใจผู้ดุ่มหลงนี่แหละไม่ใช่ผู้อื่นใดทั้งนั้นจึงต้องพิจารณาใจนี้ให้รอบคอบเมื่อพิจารณาใจรอบแล้วรอบหมดไม่มีอะไรเข้ามายุ่ยแย่ก่อกวนได้อีกเลยตั้งแต่ขณะที่กิเลสได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจนับตั้งแต่ขณะนั้นแล้วไม่ต้องซ้ำหนเดียวเท่านั้นพอพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกอรหันต์ก็ดีเมื่อได้ตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมพึงเดียวเท่านั้นพอแล้วตลอดอนันตกาลไม่มีคำว่าซ้ำซ้ำสักๆเหมือนสิ่งอื่นใดนี่เมื่อถึงขั้นพอตัวพออย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอกุปะธรรมหาความกำเริบไม่ได้แล้วผู้นี้อยู่ไหนได้สบายสบายเป็นก็เท่ากันกับตายตายเท่ากันกับเป็นเพราะธรรมชาตินั้นไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามความเป็นความตายอยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงของตนเรื่องธาตุขันธ์มันแปรอยู่ตลอดเวลานั่นแหละจึงเรียกว่าอนิจจังอนิจจังนอนหลับครอกๆอยู่มันก็แปรตื่นขึ้นมาก็แปรอะไรๆแปรทั้งนั้นเอียบทเคลื่อนไหวไปไหนไม่เคลื่อนไหวไปไหนความแปรอยู่งั้นความทุกข์ทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะอนัตตาบีบอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าไม่ใช่เรื่องใครของใครทั้งนั้นเป็นเรื่องหลักธรรมชาติของเขาเองไปถือไปยึดเขามันก็หนักตัวเองเมื่อปล่อยวางเสียได้โดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่ไปยึดไปถือแสนสบายเท่านั้นนี่คือการปฏิบัติธรรมเราจะหาความสุขจากสิ่งใดในโลกนี้พากันพิจารณาให้ดี
ต่างคนต่างสอต่างคนต่างแสวงมา

ทั้งแม้แต่สัตว์เขาก็ยังต้องเสาะต้องแสวงหาความสุขความสบายหาความอิ่มน้ำสำราญทางท้องทางปากการอยู่การกินการที่หลับที่นอนที่อาศัยเขาก็วิ่งเต้นขวนขวายตลอดถึงมนุษย์เรายิ่งตัวสำคัญมากมีแล้วก็เหมือนไม่มีความหิวความโหยมันพาให้ดิ้นให้รนกวัดแกว่งให้ทะเยอทะยานอยากไม่หยุดไม่ถอยคว้านั้นคว้านี้ได้มาแล้วก็เสียไปได้มาแล้วก็ไม่พอใจยังอยากได้อีกอยากได้อีกสุดท้ายก็ตายทิ้งเปล่าๆไม่เห็นได้ความสมหวังอะไรมาติดเนื้อติดตัวติดใจบ้างเลยนั่นเป็นยังไงในโลกนี้ใครมีความสุขอย่าไปมองเผินๆมองแบบกิเลสแล้วไม่เจอจะดิ้นรนไปเรื่อยๆเห็นเขามั่งเขามีดีเด่นแล้วก็ดีดดิ้นกับเขาอยากมั่งอยากมีทั้งๆที่ตัวจนยิ่งกว่าหมาขี้เรือนแล้วผู้มีก็จะเข้าใจว่าจะมีความสุขความสบายกิเลสไม่ได้ขึ้นกับใครมีก็เป็นเครื่องพูดเอาเฉยๆมีนั้นมีนี้จิตไปเกาะกับสิ่งนั้นจิตไปเกาะกับสมบัตินี้จิตไปเกาะกับเงินกับทองกับข้าวของบริษัทบริวารว่าตัวมีนั้นมีนี้ไปแอบไปอิงเพราะตัวไม่ตั้งตัวไม่ได้ต้องไปหาเกาะหาติดสิ่งนั้นสิ่งนี้นะมันก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวสิ่งนั้นพังเดี๋ยวสิ่งนี้พังสุดท้ายเจ้าของก็พังไม่เห็นได้ผลได้ประโยชน์อะไรผิดหวังไหมล่ะพิจารณาสิเอาพิจารณาให้มันถึงเหตุถึงผลของมันแล้วจะไม่ได้อาศัยอะไรจิตพอตัวแล้วหมดไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรอะไรจะมีเต็มฟ้าเต็มแผ่นดินก็ตามนั่นคือนั่นนี่คือนี่นะธรรมชาติที่บริสุทธิ์และพอตัวอย่างนั้นไม่มีอะไรที่จะมากยิ่งกว่านั้นได้และลดลงไปก็มาได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติท่านเรียกว่าอฐานะเป็นอย่างใดแม่แล้วธรรมนี่แหละคือธรรมอัศจรรย์ของโลกเหนือโลกคือธรรมอันนี้นอกนั้นไม่เห็นอะไรมีอัศจรรย์ดีบกับมันเท่าไหร่ยิ่งเป็นปืนเป็นไฟเผาไหม้ตลอดเวลาถ้าผู้โง่เขลาบ่ปัญญาเท่าไรก็ยิ่งลืมเนื้อลืมตัวมีทรัพย์สมบัติเงินทองก็ของยศศักดิ์สมภารสิ่งคานบริวารมากเท่าไรยิ่งเพิ่มความลืมตัวมากลืมตัวมากยิ่งหนาแน่นเขามากหนาแน่นเขามากสร้างแต่บาปแต่กรรมด้วยอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมภารที่เสกสรรปัญญาขึ้นมานั่นแหละมันพาให้สร้างบาปสร้างกรรมให้สัตว์ทั้งหลายลืมเนื้อลืมตัวแล้วสร้างแต่บาปแต่กรรมแทนที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเพราะความมั่งมีของตนเพราะความมียศถาบรรดาของตนขับไปสร้างแต่บาปแต่กรรมยิ่งเลวยิ่งกว่าคนที่เขาไม่มีฐานะอย่างนั้นซะอีกนี่เพราะเขาไม่ลืมตัวเขาไม่มีเอาอะไรมาลืมตัวไม่เย่อหยิ่งจองหองนี่ธรรมชาตินั้นทำให้คนเย่อหยิ่งจองหองได้นะเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่นแหละเราให้รู้แล้วที่นี้จะหาที่ไหนความสุขอ้าวพิจารณาสิโลกธาตุนี่กว้างแสนกว้างมันเป็นแหล่งแห่งกองทุกข์ทั้งนั้นเป็นดวนจำครอบงำสัตว์ทวโลกอยู่ในนี้มันครอบงำไว้หมดเลยนอกจากนั้นยังมีแดนพิเศษที่จะให้สัตว์ทั้งหลายรับความทุกข์ความทรมานเช่นนรกนี่นรกก็อยู่ในแดนโลกธาตุแดนสมมุตินี่เองนอกสมมุติไปแล้วนรกไม่มีพระนิพพานเอาสมมุติไปที่ไหนไม่มีไม่ว่านรกไม่ว่าสวรรค์ไม่มีนิพพานท่านก็ไม่หยุดนั่นมีอยู่ในโลกอันนี้ทั้งเท่านั้นแหละที่ทำสัตว์ทั้งหลายให้ดิ้นรนกระวนกระวายเกิดภพใดก็ตามไม่นอกเหนือไปจากใจภพนี้ต้องเกิดในภพนั้นภูมินี้ลงนรกก็อยู่ในใจภพนี้เองจะไปที่ไหนนี่ไหนความสุขมีอยู่ที่ไหนพิจารณาสิพิจารณาให้ละเอียดละออนักปฏิบัติไม่พิจารณาไม่มีใครพิจารณานักปฏิบัติไม่ใคร่ครวญไม่มีใครใคร่ครวญและความละเอียดละอออยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมเพราะธรรมเป็นสิ่งที่ละเอียดละออสูงมากจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมทำเหนือโลกคือละเอียดละออนเหนือโลกทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างผู้ปฏิบัติตามนั้นต้องได้ความละเอียดละออออกมาพินิจพิจัยใคร่ควรดูในแง่สมมุติต่างๆที่มีครอบโลกธาตุอยู่นี่ให้เห็นตามเป็นจริงของมันสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดแล้วทำไมมันจะปล่อยวางไม่ได้เมื่อมันได้เห็นชัดเจนไปแล้วที่ไหนก็ไม่มีที่ปล่อยที่วางเรื่องสมมุติมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันอยู่ทั่วโลกดินแดนใครยังหาว่าที่ไหนว่าจะดีอีกดอนไหนเกาะไหนมีแต่เกาะฟืนเกาะไฟทั้งนั้นมีธรรมเท่านั้นที่จะยังผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจถ้าหากว่ายังไม่ได้สิ้นจากภพจากชาติอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลนี้แม้จะเกิดในใจภพนี้ก็ตามความสุขของคนมีบุญต่างกันความเป็นอยู่ความเก
เกิดสถานที่ต่างๆเครื่องเสวยของผู้มีบุญย่อมต่างกันกับคนผู้มีบาปอยู่มากมายและยิ่งสร้างบุญสร้างกุศลมากเท่าไรก็ยิ่งละเอียดละออสุดท้ายก็บุญนั่นแหละเป็นเครื่องหนุนให้หลุดพ้นจากทุกข์ตัดปัญหาแห่งความเกิดตายอันเป็นกองขังนี่เสียได้ตายภพนี่แหละตายจักรวาลนี้ตายโลกธาตุนี่แหละคือเรือนจำสำหรับขังสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสให้เกิดแก่เก็บตายหมุนเวียนไปมาอยู่ในนี้ออกจากนี้ไม่ได้เต็มอยู่ภายในนี้สัตว์โลกจึงไม่ได้ว่างเว้นจากความมีอยู่ในแดนโลกธาตุนี้ไม่ว่าสัตว์ประเภทใดชนิดใดเต็มกันอยู่ในนี้แล้วพิจารณาที่ว่ากิเลสมันหลอกว่าตายแล้วสูญพิจารณาอีกสิในข้อนี้ถ้าสูญในโลกธาตุนี้มันทำไมไม่ว่างจากสัจจะบุคคลจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่เต็มโลกธาตุนี้เรามันเป็นยังไงนั่นทั้งเพียงตอนนี้เราก็คิดได้ถ้าจะคิดแต่มันไม่คิดนั่นสิมันยอมให้กิเลสเป่าล้มละนาวละนาวละนาวไปหมดยิ่งพูดว่าสำคัญว่าบาปไม่มีบุญไม่มีพวกนี้พวกสนุกสร้างบาปสร้างกรรมทั้งนั้นแหละแล้วก่อกวยเอาแต่กองฟืนกองไฟเผาไหม้ตนเองเวลาตายลงไปแล้วมันไม่สูญนะสิก็ไปจมอยู่ในนรกนั่นสายเกินไปแล้วสายเกินแก้แล้วเป็นยังไงพอพ้นจากนรกเมื่อไหร่จะพ้นนี่กี่กับกี่กันกว่าจะพ้นขึ้นมาได้ลืมไปอีกแล้วลืมไปอีกแล้วกิเลสมันบีบบังคับได้ทุกแง่ทุกมุมตามมันไม่ทันถ้ามันมีธรรมให้ตามถ้ามีธรรมโมปฏิโปสว่างจ้าขึ้นภายในจิตใจเอาปิดกิเลสจะปิดเถอะว่างั้นเลยกิเลสตัวไหนมันกล้าหาญจะมาปิดขาดสะบั้นลงจากหัวใจหมดแล้วทำไมจะไม่สนุกถ้าว่าจะสนุกมองกิเลสนะมองโลกธาตุนี่ใครจะมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมหรือสว่างจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วนี่แดนแห่งความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตรงนี้แต่เรานั่นสิเรียนก็ได้แต่ความจดความจำมาก็เรียนก็เป็นวิชาของกิเลสเสียเอามาก็มาทนงตัวเองเสียนะมาทำลายตัวเองอีกแบบนึงเรียนมากเรียนน้อยเรียนอยู่ในเรือนจำไปว่าไงวิชาในเรียนจำความรู้ในเรือนจำแล้วจะเอามาแก้กิเลสได้ไงก็เป็นความรู้ของกิเลสผิดท่ายนี่นั่นเมื่อมันผิดท่ายแล้วเราก็เอามาใช้แล้วก็มาทนงตัวก็เป็นกิเลสอีกชั้นหนึ่งเรื่อยไปไม่ใช่วิชาวิมุตติหลุดพ้นโลกุตตรธรรมนั่นคือวิชาดูหัวตัดหัวปอดของกิเลสให้มันเห็นกระจ่างแจ้งไปหมดตลอดถึงสัตว์โลกที่เกิดอยู่ในภพใดภูมิใดเสวยกันทั่วโลกดินแดนไม่มีเวลาว่างทั้งน้ำทั้งบกทั้งพื้นมนุษย์และนอกจากภูมิของมนุษย์ไปเต็มไปด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมต่างๆนานานี่หาช่องบ้างได้ที่ไหนแล้วสัตว์มันสูญที่ตรงไหนพิจารณาสิเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วดังนี้เลยมันไม่ให้เห็นนี่ว่าไงคนที่ได้ทำบาปทำกรรมจิตใจมันหมุนออกไปเพื่อหากิเลสหากิเลสไม่มีวันอิ่มพอไม่มีเข็ดมีหลาบนับวันจะมืดจะตื้อนับวันจะเดือดร้อนวุ่นวายไปโดยลำดับลำดาเมื่อห่างจากธรรมแล้วเป็นอย่างนั้นตัวเองขอให้ทุกท่านลดพินิจพิจารณาให้หายสงสัยในไตรโลกธาตุนี้ไม่มีที่ปรงที่วางนอกจากปรงที่เดือดจะให้หมดภายในจิตใจนี่แล้วนั่นแหละเป็นผู้พ้นแล้วโลกุตติละกิจโลกุตตรธรรมพ้นทุกสิ่งทุกอย่างภายในจิตใจนั่นหมดปัญหาที่นี่อนันตการนิพพานเที่ยงคืออะไรรู้ใจที่บริสุทธิ์ก็เข้ากันได้กับนิพพานเที่ยงอนันตการไม่มีเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องสมมุติอะไรไม่มีทั้งนั้นคืออะไรนั่นคือจิตที่บริสุทธิ์มีมุตหลุดพ้นแล้วเท่านั้นนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเราจะหาที่ไหนอีกความเลือดเลยถอนหรือขนสัตว์ทั้งหลายจนกระทั่งพ้นจากทุกข์เรายังไม่เห็นความวิเศษของธรรมอยู่แล้วเราจะเห็นวิเศษเห็นอะไรเป็นวิเศษกิเลสมีตั้งแต่ดึงลากลงมาสู่ภพสู่ชาติสู่ความเกิดแก่เจ็บตายตกนรกหมกไหม้มีแต่กิเลสทั้งนั้นเป็นผู้พาให้เป็นไปทำทำไมในพาเป็นไปอย่างนั้นแล้วเรายังเห็นกิเลสว่าเป็นของดีของดียังเพลิดยังเพลินกับมันไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรอยิ่งเป็นนักพระนักปฏิบัติด้วยแล้วเป็นยังไงเลวไหมมนุษย์พระเราเนี่ยพิจารณาให้ดีตั้งปัญหาถามเจ้าของกับไปสิเรายังมาอยู่เฉยๆได้หรือกินข้าวเขาทุกวันเขาหาแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้มาให้ขบให้ฉันที่อยู่ที่อาศัยมีแต่ประชาชนญาติโยมผู้ศรัทธาทั้งนั้นถวายเข้ามากินแล้วมานอนใจโยมผู้ศรัทธาทั้ง

ฟัดมันฟันอยู่ตลอดเวลาทางรูปก็ฟันทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสอดีตอนาคตฟันไปหมดมีแต่เรื่องของกิเลสพาออกพาล่าหาเหยื่อแล้วก็เอาเรานั่นเนี่ยเป็นเหยื่อวิ่งตามมันมันก็ฟันเอาฟันเอานั่นเป็นยังไงวัดป่าบรรดาพระเนนวัดป่าบรรดามีไหมอย่างนี้ถ้ามีแล้วเขาชมเชยอย่างนั้นเรายังภูมิใจอยู่หรือแล้วถ้าภูมิใจเขาแสดงว่าเรานี่เป็นบ้าอีกคนหนึ่งเราถึงไปภูมิใจตามลมปากของเขาเขาพูดด้วยความเคารพเริ่มสายศรัทธาแต่เราหัวใจเรามันมีแต่กิเลสบีบหัวใจตลอดเวลาเอาอะไรมาเป็นเครื่องต้อนรับว่าเป็นความดีความชอบสำหรับศรัทธาของประชาชนที่เขายกยอล่ะเอามาถามเจ้าของสินักปฏิบัติของเราถ้าไม่ถามอย่างนี้ก่อนไม่มีทางออกนะการถามถามเพื่อหาทางออกตัวเองแก้ตัวเองนะนี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาผมก็ยิ่งเฒ่าแก่ลงไปทุกวันนี่ก็เพราะเป็นห่วงหมู่เพื่อนนั่นเองทำงานไม่ได้เท่าไรยิ่งเป็นห่วงไม่เป็นห่วงไงสดๆร้อนๆนี่ทำของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ทุกบททุกบาทไม่มีอะไรที่จะเป็นคลืบเป็นล้าสมัยตามที่กิเลสมันมาลบมาล้างนั่นเลยนั่นเป็นเรื่องของกิเลสนะมันลบมันล้างทำศาสนาก็หมดมรรคหมดผลนะสวรรค์นิพพานนรกไม่มีตายแล้วศูนย์นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นแต่ธรรมพระพุทธเจ้าจ้าอยู่ด้วยหลักธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสดๆร้อนๆนี่จะว่าไงใครจะไปหูแจ้งตาสว่าง ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ากิเลสมันหูแจ้งตาสว่างที่ไหนถ้ามันหูแจ้งตาสว่างก็ควรจะนำสารโลกที่มีกิเลสด้วยกันขนไปแดนพ้นทุกข์มาสั้นนานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้แล้วเป็นไรไปวะนี่ก็ไม่เห็นลายไหนว่ากิเลสมันเอาคนให้พ้นจากทุกข์มีแต่จะให้จมลงในทุกข์จมลงทุกข์ใครหลงตามเพลงของมันคนนั้นจมคนนั้นจมเพราะนั่นแหละยังขอให้ทุกท่านนำให้ถึงพิจารณาให้ถึงใจนะผมอุตส่าห์พยายามมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อน ทุกยากลำบากกันไหนก็ทนเอาเวลานี้มันพูดเต็มหัวใจก็คือว่ามันไม่ได้เอาอะไรแล้วเวลานี้ธาตุขันธ์ก็หดเข้ามาย่นเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เล่นกับอะไรแล้วคือมันอ่อนตัวของมันหดเข้ามาย่นเข้ามาความเมตตานั้นยอมรับว่าเมตตาแต่เครื่องสนองความเมตตาคืออวัยวะส่วนต่างๆซึ่งเป็นเครื่องมือจะแสดงออกนั้นมันหดเข้ามาย่นเข้ามานั่นที่ทำให้เกิดเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนเป็นอันดับหนึ่งประชาชนเป็นอันดับที่สองต่อไปโดยลำดับจนกระทั่งทั่วแดนโลกธาตุเพราะไม่มีแดนใดที่จะพ้นจากทุกข์พอให้ถอนความสงสารนี้ออกมาได้พระพุทธเจ้าว่ามหาการุณิโกนาโถหิตายสัพไปนะทรงมีพระเมตตามหากรุณาที่คุณนี้ใหญ่และทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกหาประมาณได้ที่ไหนก็เพราะสัตว์โลกเลยเสวยทุกข์ทรมานมันมากต่อมากกว้างแสนกว้างไม่มีประมาณนั่นเองเอาสมมุติครอบเลยโลกสมมุตินี้เป็นประมาณของสัตว์โลกพระองค์จะได้ทรงแนะนำสั่งสอนจนกระทั่งขนาดจะปรินิพพานยังประกาศธรรมสอนภิกษุทั้งหลายใครยังมีข้อข้องใจสงสัยอะไรให้พูดมาเวลาจะหมดแล้วนั่นพอจากนั้นแล้วก็ดูกรภิกษุทั้งหลายขึ้นเลยพิจารณาสังขารธรรมที่มีเจริญเกิดขึ้นแล้วหรือเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเท่านั้นด้วยความไม่ประมาทเถิดนะสังขารอะไรพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสาวกในเวลานั้นประชาชนมีน้อยมากอย่างจะวงกษัตริย์เท่านั้นแหละมาอยู่เกี่ยวข้องกันไม่มากเลยแต่พระสงฆ์สาวกนั้นแน่ใจว่ามากที่สุดแล้วทรงสั่งสอนว่าโอวาทอันนี้สั่งสอนพระสงฆ์สาวกจึงหันนาดานิพิกเวอมันตโยอัตยามีโอภิกขเวนี่วายธรรมสังฆาราปมาเดระสัมปาเดถานี่สอนพระสงฆ์ภิกขเวภิกขเวไม่ให้ประมาทเป็นพิจารณาท้องเกิดความดับของสังขารด้วยความไม่ประมาทสังขารสังขารอะไรสอนพระเรื่องสังขารทั่วไปก็ต่างคนต่างทราบต่างคนต่างพิจารณาอยู่แล้วสังขารมาแล้วสุดท้ายที่เข้าหัวเรี่ยวหัวต่อเข้าได้เข้าเข็มคือสังขารประเภทใดสังขารที่เกิดภายในจิตตัวสมุทัยอันละเอียดนี่แหละพิจารณาตรงนี้ให้มันทราบชัดยังก็ไปสู่จิตพังทลายลงไปภายในจิตด้วยความไม่ประมาทนั่นเอาตรงนั้นเลยมันรู้แจ้งเห็นชัดขึ้นนั่นแล้วก็ปิดพระโอษฐ์ปรินิพพานทรงทำหน้าที่การปรินิพพานด้วยความมุ่งอาจกล้าหาญอาชาญนายไม่มีใครเกินศาสดาของโลกแล้วไม่มีการหวั่นไหววันอะไรภาษาธาตุภาษาขันธ์ถัดวันหาอะไรไว้ลวดลายในวาระสุดท้ายให้สมความเป็นศาสดาองค์เอกแล้วก็เข้าปฐมฌานทุติยฌานจนกระทั่งสัญญาเวทายตนิโรธแล้วย้อนกลับลงมาน่ะจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่นิพพานไม่มีสมมุติเลยปฐมฌานก็เป็นสมมุติรูปฌานก็เป็นสมมุติอรูปฌานก็เป็นสมมุติผ่านองค์กลางนิพพานแล้วนั่นพระอนุรุทธะ

ว่าที่นี่นิพพานแล้วนิพพานแล้วของพุทธเจ้าหมดหวังเหลือฮะสวากขาธรรมจับไปเพื่ออะไรเพื่อนิพพานนั่นแหละเพื่อนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปนั่นแหละทรงเสวยนั่นแหละทวารเสวยจะว่าไงเสวยมุติสุขโลกในสมมุติก็ต้องมาพูดว่าเสวยมุติสุขพูดได้เจอเข้าไปมันก็รู้เองการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรพูดไปก็รู้สึกเหนื่อย

ในธรรมท่านกล่าวไว้ว่านัตติอัตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีนี่เป็นบทธรรมที่ซึ้งมากเข้ากันได้กับเจตนาของทุกท่านที่มุ่งมาปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เพราะความรักตนเป็นเหตุให้เสาะแสวงอัตธรรมจากตำรับตำราจากครูจากอาจารย์ได้ทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์องค์ใดจะเป็นที่ให้ความร่มเย็นเป็นคติเรื่องเตือนใจเป็นอุบายพร่ำสอนเราได้ย่อมเสาะแสวงหาครูอาจารย์องค์นั้นๆเป็นธรรมดาของความรักตนด้วยเหตุนี้จึงกรุณาอย่าลืมคำว่ารักตนในธรรมบทที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้จะเป็นผู้มีความเหนียวแน่นแก่นแห่งนักรบเพื่อให้กิเลสได้จบสิ้นลงจากหัวใจกลายเป็นอิสระเสรีขึ้นมาภายในตัวเองซึ่งเนื่องมาจากความรักตนซึ่งกำลังถูกราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาไฟทั้งสามกองนี้เผาลนอยู่ภายในใจทั้งที่เรากำลังรักตนไม่สามารถที่จะกำจัดหรือดับไฟเหล่านี้ได้จึงต้องได้เสาะแสวงหาผู้หาอาจารย์เป็นที่แน่ใจซึ่งจะช่วยอุบายวิธีการต่างๆเพื่อการระงับดับสิ่งเหล่านี้ลงไปได้ท่านผู้วิเศษทั้งหลายที่เป็นรัตนะของพวกเราท่านสิ้นจากไฟทั้งสามกองนี้แล้วจึงสามารถประกาศตนได้ว่าเป็นผู้สมบูรณ์แล้วและสมควรรับการกราบไหว้บูชาของประชาชนหรือสัตว์โลกทั่วไปได้มีบรรดาเราทั้งหลายมาจากสถานที่ต่างๆใกล้บ้างไกลบ้างใจมากจริงๆก็เหมือนนี่ก็เพราะน้ำใจกำลังของน้ำใจพาให้มาพาให้อยู่พาให้ศึกษาอบรมพาให้ปฏิบัติเรื่องความทุกข์ยากลำบากนั้นมีด้วยกันทุกคนการฝ่าฟันอุปสรรคหรือการบุกเบิกอุปสรรคเรื่องกิจขวางนั้นย่อมเป็นความลำบากด้วยกันแต่สำคัญที่ความรักตนเป็นต้นเหตุอันใหญ่หลวงอย่างยิ่งซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจจึงต้องได้เสาะแสวงหาบุกบั่นฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาโดยลำดับการปฏิบัติตนด้วยความลำบากเพราะการต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจอย่าได้คิดย้อนหลังไปถึงเรื่องความเพียรว่าตนได้ทำเป็นความลำบากลำบนนั้นและต่อไปนี้ก็จะต้องทำเป็นความลำบากเช่นเดียวกันถ้าความคิดเช่นนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นมาจะทำให้อิจฉาและอาใจท้อแท้อ่อนแอในข้อวัดปฏิบัติถ้าจะคิดย้อนหลังไปอย่างนั้นก็ให้คิดหาจุดที่สำคัญซึ่งเราได้ต่อสู้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานเต็มกำลังความสามารถถึงบางครั้งถึงกับต้องสละชีวิตก็มีให้เราหาจุดเช่นนั้นมาคิดเพื่อเป็นการส่งเสริมจิตใจเราโดยความคิดย้ำลงไปอีกว่าเราทำเช่นนั้นเรายังทำได้เราเป็นผู้ทำมาเองแล้วทำไมบัดนี้เราจะทำไม่ได้และควรจะมีกำลังสามารถทำให้ยิ่งกว่านั้นขึ้นไปได้ไม่ควรที่จะให้ท้อถอยอ่อนแอลงไปซึ่งไม่ใช่ทางของผู้หวังความชนะฝังความประเสริฐ
แก่ตนเองเนี่ยถ้าคิดไปอนาคตก็ให้คิดถึงเรื่องความหลุดพ้นจะหลุดพ้นได้ในการใดเวลาใดมีความกระหยิ่มต่อความหลุดพ้นแล้วก็รีบเร่งความภาคเพียรหรือเข้มแข็งทางความภาคเพียรไม่ลดละปล่อยวางนี่เป็นทางเดินของศาสดาและพระสาวกทั้งหลายซึ่งท่านดำเนินมาแล้วและได้ผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจนี่คือทางเดินแห่งธรรมไม่ใช่ทางเดินของกิเลสซึ่งเคยเดินพาเราเดินมาแล้วได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะกิเลสพาดำเนินหรือพาฉุดลากมาเพียงไรบ้างควรจะบวกลบคูณหารกันให้ละเอียดละออเข้าไปโดยลำดับสมกับเรามาหาความเฉลียวฉลาดใส่ตัวเองไม่ใช่มาหาความโง่ผมมีความเป็นห่วงใยหมู่เพื่อนมากเต็มหัวใจไม่เคยมีความบกบางลงบ้างเลยนับแต่ขณะที่ได้รับหมู่เพื่อนแต่ละรายละรายเข้ามาอยู่ในความรับผิดชอบของเราเรารับตั้งแต่ขณะนั้นและพร้อมอยู่เสมอที่จะแนะนำตักเตือนสักสอสั่งสอนเต็มสติกำลังความสามารถของเราไม่คิดเห็นสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่จะมีคุณค่าต่อหมู่เพื่อนมากยิ่งกว่าการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ดำเนินเพื่อการถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นตัวภัยอันสำคัญอยู่ภายในจิตใจงานใดก็ตามเราไม่เห็นงานนั้นยิ่งไปหรือพิเศษยิ่งกว่างานการแก้กิเลสทุกประเภทด้วยประโยคพยายามจะเป็นการเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาก็ดีหรือความรำพึงพินิจพิจารณาในธรรมเนี่ยใดบทใดซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นงานของจิตเรามีความประสงค์มีความต้องการมีความชมเชยในงานประเภทเหล่านี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นงานอื่นแม้จะมีความจำเป็นที่ต้องจัดต้องทำเพราะธาตุขันธ์เป็นสมมุติโลกเขาอยู่เขาเป็นไปอย่างไรกินอย่างไรใช้สอยอย่างไรเรามาบวชเป็นพระย่อมมาจากโลกคือมาจากคนธาตุขันธ์นี้ย่อมเป็นเช่นเดียวกันกับมนุษย์ทั่วไปจำต้องเยียวยารักษาจำต้องมีที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องสนับสนุนแต่เพียงให้เป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ถึงกับหรูหราไม่ถึงกับถือเป็นการเป็นงานอันวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไปกว่างานเพื่อการกำจัดกิเลสนี้ไปเสียเท่านั้นเพราะฉะนั้นงานเหล่านั้นเราจึงไม่ถือเป็นสำคัญเพียงอาศัยไปชั่วการชั่วระยะที่ดีเพียงไม่ได้เท่านั้นจึงให้มีขึ้นมาตามการตามเวลาหรือตามความจำเป็นไม่ถือเป็นจิตเป็นการเป็นงานอย่างแท้จริงเหมือนงานด้านจิตตภาวนาไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวใดที่เรียกว่างานที่เรียกว่าการกระทำความเคลื่อนไหวของกายเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็เป็นความเคลื่อนไหวเพื่อทำงานการพินิจพิจารณาในธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาแต่ละแง่ละกระทงล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการเป็นงานงานเหล่านี้แหละเป็นงานที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับสมณะคำว่าสมณะแปล

แต่ว่าความสงบงานเหล่านี้จะเป็นไปเพื่อความสงบความผ่องใสของจิตเป็นงานเพื่อชำระสะสางสิ่งที่เป็นมลทินหรือความสกปรกรกรุงรังอยู่ภายในจิตใจของเรามานานให้กระจายหายไปเป็นลำดับจิตใจจะได้มีความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาด้วยรัศมีแห่งธรรมซึ่งเนื่องมาจากความเพียรอันเป็นงานสำคัญซึ่งเราทำอยู่ทุกวันทุกวันนี้ดังนั้นจึงขอให้ถือเป็นงานอันสำคัญประจำตนทุกอิริยาบถงานเหล่านี้เป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานอื่นใดมีเหมาะสมกับความรักตนงานประเภทนี้จะเป็นงานสงเคราะห์ตนโดยตรงเป็นงานแก้งานถอดถอนตนที่เคยถูกผูกมัดมาเป็นเวลานานด้วยกิเลสอาสวะทั้งหลายให้ค่อยเบาบางและหมดไปโดยลำดับโดยตรงไม่มีงานอื่นใดที่จะวิเศษศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่างานนี้สำหรับสมณะคือนักบวชเราด้วยเหตุนี้จงถือเป็นสำคัญนับตั้งแต่วันบวชมาสำหรับเราเองก็ได้พิจารณาถึงงานต่างๆที่ได้เคยดำเนินมากับครูกับอาจารย์ก็ดีอยู่วัดบ้านเราก็เคยอยู่การก่อสร้างนั้นสร้างนี้ก็เคยทำเรียนหนังสือก็เคยเรียนตั้งจิตตั้งใจทำทุกด้านตามความที่เห็นว่าจำเป็นต้องทำจนกระทั่งก้าวเข้ามาสู่วงปฏิบัติแล้วได้ดำเนินไปด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาไปตลอดสายจนกระทั่งถึงปัจจุบันเมื่อประมวลงานทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วฝ่ายเหตุคือการกระทำก็ไม่เห็นงานอื่นใดที่จะมีความทุกข์ความยากความลำบากจนถึงขั้นแสนสาหัสเหมือนงานจิตตภาวนาเพื่อรื้อถอนกิเลสอันฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี้ให้ออกไปได้โดยลำดับงานนี้เป็นงานที่หนักมากทีเดียวแล้วเรายังเชื่ออีกด้วยว่าความหนักมากแห่งเหตุคืองานที่ดำเนินมาทางด้านจิตตภาวนานี้เป็นเครื่องส่งเสริมที่จะให้จิตได้รับความศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นไปโดยลำดับลำดับแล้วยังเชื่ออย่างฝังใจด้วยว่างานนี้แหละคืองานจะถึงความงานเพื่อความถึงความพ้นทุกข์คืองานนี้แหละเชื่ออย่างฝังใจจริงๆด้วยเหตุนี้จึงกล้าแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนให้ถืองานเหล่านี้เป็นงานสำคัญอย่าได้ลดละปล่อยวาง เราอยากพบอยากเห็นอยากได้ยินหมู่เพื่อนที่แสดงผลแห่งงานขึ้นมาและอยากพบเห็นหมู่เพื่อนที่มีความสนใจต่อการประพฤติปฏิบัติด้วยความเข้มแข็งไม่อ่อนแอทุกอิริยาบถเว้นแต่หลับเท่านั้นเราต้องการอย่างยิ่งสมกับเรามีความห่วงใยในหมู่คณะและให้โอวาทแนะนำสั่งสอนอยู่เรื่อยมาไม่เคยลดละปล่อยวางแม้งานอื่นๆซึ่งบางครั้งบางคราวเราก็ผ่านไปได้ยุติหรืองดได้แต่งานการอบรมหมู่คณะนี้เราถือเป็นงานสำคัญหากไม่สุดวิสัยไม่จำเป็นจริงๆเราไม่เคยลดละต้องให้การอบรมแนะนำสั่งสอนอยู่เรื่อยมาเพราะถือว่าหมู่เพื่อนได้ปล่อยมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อทำคือความหลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นการทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อความหลุดพ้นสำหรับตนจึงเหมาะสมกับการสงเคราะห์จะต้องสงเคราะห์ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มพติกำลังความสามารถของผู้เป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะให้โอวาทอบรมสั่งสอนได้เพียงไรผมถือเป็น
ถือนี้เป็นคติฝังใจอย่างลึกทีเดียวคำว่ากิเลสนี่เป็นชื่ออันหนึ่งของธรรมชาติที่คอยยุแย่ก่อกวนคอยแสดงอากัปกิริยาอยู่ไม่ลดละไม่หยุดไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวเลยเว้นแต่เวลาหลับสนิทเท่านั้นสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่ยุแย่ก่อกวนจิตใจมากที่สุดหาความสุขความสบายหาความเป็นตัวของตัวไม่ได้ยิ่งไม่เคยได้อบรมทางด้านอัตธรรมเลยจึงเหมือนกับอยู่กลางมหาสมุทรเรือก็เท่ากำปั้นนี้เท่านั้นพอนั่งลงได้เท่านั้นไม่กว้างยิ่งกว่านั้นเราจะแน่ใจได้ไหมว่าตัวเราเองจะไม่ร่มจมลงในมหาสมุทรในวินาทีใดก็ได้นะกิเลสที่มีความหนาแน่นภายในใจของเรานั้นเหมือนกับน้ำมหาสมุทรใจของเราเองที่ทรงตัวอยู่ในเวลานี้หากมีอัตมีธรรมบ้างเล็กน้อยก็เท่ากับพอเหมือนเขานั่งเรือเล็กๆนั่นถ้าไม่ใช่เรือใหญ่ที่เป็นเรือเดินสมุทรจริงๆแล้วเราจะหาความแน่นอนใจไม่ได้เลยนี่การอยู่ในท่ามกลางแห่งกิเลสอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลานาทีนี้เองไม่เป็นที่แน่ใจได้เลยว่าเราจะล่มจมกับมันเมื่อไหร่ในขณะนี้ก็อยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรทะเลคือกิเลสประเภทต่างๆอยู่แล้วเราจึงควรเสาะแสวงหาที่พึ่งตั้งแต่สมาธิขึ้นไปศีลเรามีแล้วเป็นภาคพื้นรักษาอยู่ตลอดเวลาสมาธิคือความสงบใจก็เทียบกับเรือลำใหญ่ลำหนึ่งเหมือนกันใจเราได้มีความสงบเหมือนกับเรือเราทอดสมอไว้กลางมหาสมุทรเราก็เย็นใจฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความแน่วแน่มั่นคงต่อตนเองมีฐานแห่งความสงบเป็นสำคัญเพียงเท่านี้เราก็เย็นใจแม้กิเลสจะยังไม่ชิบหายตายไปสักตัวเดียวกิเลสก็สงบก็เหมือนกับคลื่นทะเลสงบไม่แสดงในเวลานั้นเมื่อได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามการอันควรของผู้จะใช้ปัญญาแล้วและใช้ไปโดยลำดับสิ่งที่ปิดบังอยู่นี้เพราะอำนาจแห่งความหนาแน่นของกิเลสปิดบังความจริงทั้งหลายมีขันธ์เป็นต้นก็จะค่อยเบิกตัวออกไปเรื่อยๆเปิดเผยออกไปเรื่อยๆด้วยอำนาจของสติปัญญาท่านจึงสอนให้พิจารณานี่ล่ะถ้าว่ากว้างก็เหมือนมหาสมุทรขันธ์ของเรานี้จากขันนี้ก็ขันนั้นจากขันนั้นก็ขันนั้นหลงขันนี้แล้วหลงขันนั้นหลงไปทั่วโลกดินแดนจะไม่กว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรได้อย่างไรนี่ปัจจติปัญญาที่จะบุกเบิกฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ออกก็มีอยู่กับเราถ้านำมาใช้พิจารณาให้เห็นตามความจริงในสกลกายนี้เราก็เรียนอยู่เป็นประจำมาแล้วว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เรามืดบอดอยู่เวลานี้มองไม่เห็นทั้งๆที่ตาเนื้อเห็นอยู่ตาใจหายไปไหนจริงไม่เห็นอยู่นอกจากเราไม่พิจารณาค้นดูในตัวของเรานี้ก็เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆตามแต่ความต้องการของเราจะแยกให้เป็นประเภทใดจะเป็นประเภทอสุภะอสุพังเราหาจุดไหนแม้นิดหนึ่งอันเป็นความส
ะอาดสะอ้านที่น่ารักชอบหรือชมเชยมีไหมในสกุลการตั้งแต่เบื้องบนลงถึงเบื้องต่ำสุดตั้งแต่ภายนอกเข้าไปอยู่ภายในมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดปฏิกูลโสโครกทั้งนั้นเป็นตามหลักความจริงทำไมเราจึงไม่เห็นถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วแม้กำแพงเจ็ดชั้นก็แตกกระจายนี่มันไม่ได้หนายิ่งกว่ากำแพงด้วยซ้ำและไม่หนาเท่ากระดาษนั้นเลยทำไมเราจึงมองไม่ทะลุแทงไม่ทะลุฟันไม่ขาดตีไม่แตกเป็นเพราะอะไรควรจะตั้งปัญหาถามตนเองถือร่างกายนี้เป็นสนามรบเป็นที่พินิจพิจารณาเห็นหรือไม่เห็นก็วินิจฉัยกันอยู่ที่ตรงนี้ตั้งปัญหาถามกันอยู่ในวงขันนี้พิจารณาอยู่ในวงขันนี้ไม่นอกเหนือไปไหนถ้าออกจากขันนี้ไปขันนั้นก็พิจารณาในลักษณะเดียวกันพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความสนใจใคร่รู้ใคร่เห็นจริงๆจะนอกเหนือสติปัญญาไปไม่ได้เลยนอกจากจะพิจารณาด้วยความโลเลไปตามนิสัยของกิเลสครอบหัวไปเท่านั้นจึงไม่เป็นความเพียรพอจะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่กับตนแต่อย่างใดนี่ควรจะตั้งเป็นปัญหาถามตนเองให้ซ้ำๆซักๆถามแล้วถามเล่าโดยถือเอาขันนี้เป็นสนามเป็นเวทีวินิจฉัยไต่สวนโต้วาทีกันที่ขันธสภานี้เอาให้เห็นแดงเห็นดำกันตามหลักความจริงมีอย่างไรนี่ถ้าแยกไปในแขนงที่ว่าเป็นอสุภะอสุพังก็เต็มอยู่แล้วเห็นประจักษ์ตาเนื้อเราก็เห็นอย่าว่าแต่ใจคิดเลยเป็นแต่เพียงกิเลสมันปิดกั้นไว้ไม่ให้เชื่อความจริงนี้เท่านั้นให้เชื่อความปลอมของมันมันพลิกเสียใหม่ว่าสวยงามน่ารักใคร่ชอบใจนั่นมันพลิกจากความจริงกลายเป็นความปลอมปลอมทั้งแท่งปลอมอย่างชัดเจนเรายังยอมเชื่อมันได้จะว่าเราฉลาดที่ไหนถ้าไม่เรียกว่าเราโง่เต็มปูมเท่านั้นไม่เฉยเพราะของจริงแท้ๆเป็นอย่างนี้ของปลอมเป็นอย่างนั้นยังเชื่อได้มีในแง่หนึ่งที่จะพิจารณาเป็นสภาหนึ่งเหมือนกันอันนี้นิดเป็นปัญหาอันใหญ่โตอันหนึ่งถ้าจะแยกดูธาตุดูเป็นธาตุมันก็มีแต่ธาตุอันนี้เป็นความละเอียดลงไปยิ่งกว่าอันดับแรกอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็มีความละเอียดยิ่งกว่าอันดับแรกเพราะฉะนั้นควรจะพิจารณาอันดับนี้ให้เข้าใจกันในแง่นี้ประจักษ์ใจแล้วเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะปรากฏขึ้นมาในระยะเดียวกันขณะเดียวกันจากสิ่งเดียวกันนั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนพิจารณาอย่างหนึ่งก็ถูกอย่างถูกไปหมดเพราะเป็นสิ่งเกี่ยวโยงและเป็นสภาพอันเดียวกันมีลักษณะต่างกันนิดหน่อยจากวัตถุอันเดียวกันนี้เท่านั้นกำหนดพิจารณาให้แตกกระจัดกระจายลงไปเหมือนอย่างเราเห็นในที่ต่างๆเป็นอย่างไรคนตายเพียงเอาไว้สองคืนเท่านั้นปิ่นเป็นถึงไหนแล้วเราเป็นพระนี่แหละไปในงานศพต่างๆเราปฏิเสธไม่ได้เราเห็นด้วยตารู้ชัดด้วยจมูกของเราประจักษ์ด้วยใจของเรานั่นคือเป็นยังไงถ้าขืนเอาไว้นานกว่านั้นจะเป็นอย่างไรอีกจะแสดงมากอย่างไรในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคือความปฏิกูลเหล่านั้นแล้วก็ย้อนเข้ามาดูตัวของเรามันก็ตัวนั้นจริงๆไม่ใช่ตัวอื่นตัวใดตัวปฏิกูลตัวอสุภะอสุพังตัวเปื่อยตัวเน่าตัวสลายตัวทำลายทำไมพิจารณาในตัวเราแล้วมันจึงไม่เปื่อยไม่เน่าจึงไม่สลายไม่ทำลายยิ่งมันจึงไม่เป็นของปฏิกูลมันเป็นเพราะเหตุไรถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมของพุทธเจ้าจริงๆมันต้องเป็นอย่างที่ว่านี้ไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่ปล่อยให้กิเลสชุดลากไปหลอกไปเรื่อยๆทั้งๆที่พิจารณาสิ่งเหล่านี้อยู่โดยความว่าเป็นธรรมแต่มันกลายเป็นของปลอมไปเสียนั้นเท่านั้นมีหลักการเบื้องต้นพิจารณาอย่างนี้
การกำหนดคำบริกรรมเพื่อเป็นพื้นฐานของสมถะธรรมเราก็ทำอย่างจริงจังถ้ามันติดแนบกันไปกับคำบริกรรมไม่ยอมให้เผลอเป็นก็เป็นตายก็ตายเช่นเดียวกันยังไงก็ทนความสงบไม่ได้ต้องสงบนี่ได้เคยทำมาแล้วไม่ใช่มาพูดแบบเปล่าๆเฉยพูดด้วยเหตุที่เคยดำเนินมาแล้วและพูดตามผลที่เคยปรากฏมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าลงจริงจังกับสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะเห็นจริงขึ้นมาไม่มากก็น้อยเป็นเงื่อนเป็นสักขีพยานได้โดยไม่สงสัยนอกจากจะทำเหลาะแหละเหลวๆไหลๆวันไหนก็เหลวๆไหลๆเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาผลมันก็จะเอามาจากไหนนอกจากมีแต่ความเหลวไหลในตัวของผู้นั้นเท่านั้นแล้วสุดท้ายก็กิเลสก็หนักข้อขึ้นไปทุกวันแล้วก็กดให้จมลงไปนั้นท้องมหาสมุทรมหานิยมนี้ก็นะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเลยกลายเป็นเรื่องดีไปเสียหมดในบรรดาสิ่งที่ไม่ดีไม่สาระทั้งหลายกลายเป็นสาระเสียทั้งหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันถูกล่าไปทำแทรกคือความจริงนั่นอะแทรกเข้าไปไม่ถึงผลก็ไม่มีที่จะปรากฏโอ้เอาละอยู่ก็เป็นไงความภาคเพียรทั้งพวกภาคหูหนวกตาบอดทั้งหลายก็สมกันยุ่งหัวสมกันเข้าไปพูดบ่นพิไรลำพันธ์ตั้งแต่เรื่องพระพุทธเจ้าจะพักพลาดจากไปซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของธาตุของขันธ์แต่ไม่ย้อนมาคิดถึงเรื่องกิเลสมันผูกพันอยู่ภายในจิตใจมัดใจของตัวเองจนมืดมิดปิดตาไม่คลี่คลายขยายมันออกพอได้มองเห็นความจริงตามหลักศาสดาที่สอนไว้บ้างพอได้รับความเบาใจตกอยู่ที่ไหนมั่วสุมกันเป็นแต่เรื่องเดียวพระติสาท่านไม่สนใจกับใครท่านเข้าในป่าเงียบเงียบเงียบทีนี้พวกบ้าเหล่านี้ก็นำเรื่องขึ้นทูลกราบทูลว่าพระติสาไม่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์ว่านั่นพวกบ้าเป็นพวกจงรักภักดีกลับเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่พิจารณาดิเราอยากเข้าใจว่าในวงแห่งธรรมไม่มีเรื่องบ้าแฝงอยู่มันมีอยู่อย่างนี้ถามว่าพระติสานั้นเป็นผู้ผิดไปเสียแต่พระองค์ก็ทรงเป็นศาสดารับสั่งมาเจอรู้เต็มพระทัยก็รับสั่งมาเพื่อเป็นสักขีพยานให้ได้เหตุได้ผลทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เข้าใจกันมารับสั่งเข้าเฝ้าแล้วก็ถามแล้วว่าไหนพระติสสะได้ทราบว่าเธอไม่มีความจงรักภักดีต่อตถาคตเป็นความจริงแค่ไหนบอกข้าพระองค์มีความจงรักภักดีเต็มหัวใจเท่าที่ข้าพระองค์ไม่ได้เข้ามามั่วสุมอยู่กับหมู่เพื่อนก็คิดเห็นว่าพระองค์จะไม่นานเลยต้องปรินิพพานอย่างแน่นอนจึงรีบเร่งขวนขวายตั้งแต่บัดนี้ที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่หากที่จะพอหลุดพ้นไปตามเสด็จได้ก็ตามเสด็จได้ก็จะให้ไปพ้นไปได้จึงรีบเร่งขวนขวายต่อความภาคเพียรยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนั่นทรงประทานสาธุการสามหนดีแล้วติดสัตว์ดีแล้วนั่นอย่างนี้แหละชื่อว่าบูชาเราถาคตนั่นผู้ใดปฏิบัติธรรมควรจะทำชื่อว่าบูชาถาคตนั่นฟังเถอะนั่นคือความคิดถูกนี่คือเรื่องตายก็ตายจุดนั้นตายจุดนี้ก็จุดนี้ก็จุดจะตายอยู่แล้วเนี่ยมันไหลมันจะตายก็รีบเร่งไปเวลาจะตายเอาอะไรติดตัวไปด้วยหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งท่อนนี้มันได้อะไรความคิดความปรุงทั้งหมดมันหายซากไปด้วยกันหมดยังเหลือตั้งแต่วิบากกรรมที่อยู่ภายในกับกิเลสที่ฆ่ามันไม่ออกแกะมันไม่ออกเลยมันจะไปเหยียบย่ำทำลายวิบากกรรมที่ทำเพราะอำนาจของกิเลสมันเป็นฝ่ายต่ำนั้นมันก็จะถูกลากลงไปเรื่อยๆนี่ก็คิดย้อนเข้ามาตรงนี้มีทุกข์มีจุดหมายปลายทางที่ไหนทุกประเภท
เป็นไปด้วยกิเลสนี่หาจุดหมายปลายทางไม่ได้แต่ทุกข์เพราะความภาคเพียรนั้นเป็นทุกข์ที่มีจุดหมายปลายทางที่จะตัดสินอยู่แล้วถ้าเป็นขึ้นโรงขึ้นศาลก็พร้อมที่จะตัดสินอยู่แล้วตัดสินฝ่ายไหนจะแพ้หรือชนะก็ตัดสินฝ่ายชนะโดยลำดับนั่นเองหลักฐานพยานแห่งความเปลี่ยนของเรามีอยู่ภายในตัวของเราอย่างประจักษ์วันนี้ฆ่ากิเลสได้เท่านั้นวันนี้กิเลสตัวนี้ซบเซาลงไปวันนั้นกิเลสตัวนั้นหมอบราบลงไปวันนี้กิเลสตัวนี้ตายไปเผาศพกิเลสตัวนั้นตัวนี้เลื่อยไปด้วยอำนาจของตัปปธรรมมีสติปัญญาเป็นเครื่องแผดเผาอันสำคัญหนุนกันไปเดิมดับบรรดาทุกประเภทนี้มีขอบเขตมีกฎมีเกณฑ์มีวันจบสิ้นลงไปได้ถ้าทุกข์ให้ทุกข์แบบนี้จึงเรียกว่าดุสิตถาคตอย่าไปมัวแบกหามทุกข์จุดในวัฏจักรนี้ด้วยความนอนใจด้วยความเห็นว่าการประกอบความเปลี่ยนเป็นทุกข์เลยถ้าเป็นอย่างนั้นจะหาเวลาพ้นจากทุกข์ไม่ได้เอาให้จริงให้จังเลยทุกข์ขนาดไหนก็ทุกข์เถอะทุกข์ในการต่อสู้กิเลสพระพุทธเจ้าพาทุกข์มาแล้วพระสงฆ์สาวกองค์ใดก็พาทุกข์มาแล้วเหมือนกันทางมันไปอย่างนี้ทางสายนี้ไปอย่างนี้ไปที่อื่นปีแวะไปที่อื่นไม่ได้หนักเบาขนาดไหนก็ต้องแบกกันไปหามันไปต่อสู้กันไปโลกรุงรังขนาดไหนก็บุกกันไปเป็นตมเป็นโคลนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นขวากเป็นหนามเหยียบย่ำมันไปนั่นแหละทางมันไปตรงนั้นที่อื่นหาจะไปไม่ได้ถ้าว่ามีที่อื่นจะพอไปได้พระพุทธเจ้าจะทรงบัญญัติจะทรงสั่งสอนเราให้ละเอียดและอ่อให้ง่ายที่สุดดังที่เคยเทศแล้วนั้นสารทั้งอูดทั้งเปรให้ทุกสิ่งทุกอย่างมอบมาติดหลังติดคอไปเลยต้องการล้มที่ไหนล้มไปเถอะกิเลสมันตายเองเหมือนพวกเธอทั้งหลายตายลงเดี๋ยวนี้แหละตายทั้งเป็นนี่มากิเลสมันก็ตายพร้อมๆกันละเราถาก็เตรียมพร้อมให้แล้วเสื่อก็มีหมอนก็มีมัดติดตัวทุกสิ่งทุกอย่างมัดให้หมดติดไปเลยบ้างอะไรกัญชาก็บอกกัญชาครอบครอบกับมัดให้เลยติดปากเลยมันครอบครอบนะแต่ทางนี้มันไม่ใช่ทางของความพ้นทุกข์นี่จึงไม่ทรงธรรมจึงไม่ทรงสอนใครจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าในอุบายวิธีสั่งสอนสัตว์ใครจะสงสารเมตตาแบบสัตว์โลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าควรจะได้ในแง่ใดวิธีการใดใครจะเป็นผู้สอนก่อนถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าต้องพร่ำสอนก่อนอื่นเลยอย่างนี้ทรงพิจารณาหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าไม่มีทางไปมีทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายเดียวนี้เท่านั้นทุกยากลำบากขนาดไหนก็ต้องอันนี้แหละยกเครื่องมือให้ขึ้นกราบหลบกิเลสกิเลสกลัวเพราะเฉพาะเครื่องมือนี้เท่านั้นเราให้มันกินมันจางไปผมก็เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังเพราะงั้นพูดมันถึงลบหลีกปีกจากนิสัยของตัวเองไปไม่ได้มันไม่พ้นจะเป็นนิสัยอยู่จนได้เพราะนิสัยเคยทำมาอย่างนั้นจะพูดนั่นดีนี่ก็ดีเรื่อยไปผมพูดไม่เป็นเพราะผมไม่เคยทำอย่างนั้นได้ผลบางทีมาพิจารณาเอาหมู่เพื่อนมาพิจารณาดูหมู่เพื่อนท่านทำนั้นทำนี้ก็แก๊กท่านอยู่ไอ้เราไปเดินยังกลมจนจะตายน่าจะไม่ได้เรื่องเลยเรานั่งภาวนาก็จะเป็นเรื่องฐานท่านอย่างนี้ท่านก็ยังเห็นสบายสบายเราทำความเพียรแทบตายเราไม่เห็นสบายบางทีก็เลยลองเอาอย่างท่านดูนี่ฝึกหัดเบื้องต้นนะลองนั่งพักสบายสบายสักหน่อยถึงไม่ทำอะไรก็ทำให้พักสบายสบายอ้าวมันไม่เป็นอย่างนั้นมันกวนน่ะที่นี่เรื่องมันกวนขึ้นเรื่อยๆเราทำอย่างนี้ไม่ได้นี่เนี่ยมันเป็นมาเมื่อไปนั้นก็จับมัดคอเข้าทางกลมทางความเปลี่ยนทางเข้าความเปลี่ยนอะไรที่นั่นน่ะน่าจะหยาบหยาบกิจหยาบหยาบมันก็ต้องได้ใช้ความหยาบหยาบต่อสู้กันหนักไปแบบหนึ่งเหมือนกันนี่นะโอ้โหลำบากจริงๆมันก็ได้ผลมาโดยลำดับเพราะความหยาบหยาบของเราทำอย่างหยาบหยาบของเราเนี่ยมันบอกมาโดยลำดับทำของลูกคำคำไปสบายสบายเหมือนหมู่เพื่อนทั้งหลายเราทำไม่ได้เ
มันต้องเลิกเอากันหนักมือหนักมือหนัก

ั้งแต่ขั้นความสงบก็ต้องหนักมือบันดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วเรื่อยๆนี่ก็เพื่อให้เป็นคติตัวอย่างหมู่เพื่อนเดินอย่างนี้ให้รู้นิสัยตัวเองขึ้นมาที่ขึ้นที่ว่าที่เร็วแล้วมันไม่บางแหละมันหนาด้วยกันนั่นแหละอย่าไปทำแบบบางๆใส่มันเลยมันจะหัวเราะเอามันหนาเราก็หนาใส่กันแล้วว่างั้นเลยกำแพงมันหนาๆกับลูกระเบิดปลาเข้าไปเว้ยมันแตกกระจายมันเราจะไปค้อนตีตะปูไปเคาะป๊อกๆได้เลยกำแพงหนาๆโยนระเบิดเข้าไปโตมันพังทลายนี่กระทบลงไปดิสติกำลังของปัญญาความภาคเพียรเรามีมากน้อยอย่างไรฟาดกันลงไปเอาตาข้ามันเห็นนี่วะไม่ท่านจะเรียกว่านักรบหรือนักรบกับความตายต้องอยู่ด้วยกันกับชัยชนะต้องอยู่ด้วยกันแยกจากกันไม่ได้เอาไม่ตายก็ชนะไม่ชนะเอาตายแต่สงครามทางโลกคนมันมีชนะกับตายเป็นอย่างนั้นส่วนมากหรือยังไม่ชนะตายก็มีเนี่ยเลยไม่ตายชนะก็มีมันก็มีอยู่สองแง่เนี่ยแต่ท่านความเพียรไม่เป็นอย่างนั้นมันมีท่าถึงได้ชนะไปโดยลำดับถึงไม่ถึงชัยชนะอันสมบูรณ์ก็เป็นชัยชนะไปโดยลำดับเพราะความเพียรนี้เพราะความทุกข์ในการประกอบความเพียรนี้ไม่สงสัยคิดย้อนหลังใหม่บางทีจนถึงกับโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้เนี่ยคือมันไม่ได้ตำหนิตัวเองอะไม่ได้ย้อนนะคิดย้อนหลังมันละอาคือทุกวันนี้มันทำไม่ได้นี่จะทำได้ไงกำลังบังชามันก็ไม่มีแต่ทำให้มันตายจริงๆเนี่ยทุกวันกำลังธาตุขันมันก็ไม่มีเหมือนแต่ก่อนแล้วกำลังใจมันก็ไม่มีนี่ดูสิจะมาเร็วกันแล้วแต่หมู่เพื่อนจะพิจารณากำลังคือความมุ่งมั่นมันไม่มีแล้วความเพียรที่จะเป็นไปตามความมุ่งมั่นเพื่อจุดนั้นจุดนั้นมันไม่มีแต่ก่อนมันมีเต็มหัวใจที่ว่าไม่มีจุดไหนล่ะเป็นจุดสำคัญจุดพ้นทุกข์เท่านั้นเนี่ยเมื่อตั้งความมุ่งหมายไว้อย่างสูงขนาดนั้นแล้วมันจะย่อหย่อนความเพียรได้มันก็ไม่สมเหตุสมผลกันเลยนี่มันจำเป็นต้องทุ่มลงไปทุ่มลงไปถึงเวลาที่มันจะเข้าได้เข้าเข็งมันจริงมันถอยไม่ได้มันมีแต่ตายกับรู้เอาไม่ตายให้รู้นั่นถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันถอยไม่ได้จริงๆต้องทะลุเลยทุกข์ไหมขนาดนั้นฟังดิน่าย้อนหลังดูโอ้โหขนาดนั้นมันก็ทำได้แต่มันก็ภูมิใจว่าถ้าไม่ถึงขนาดนั้นมันก็ไม่รู้ไม่เห็นไหมอย่างนั้นพอดีคือมันเป็นไปตามจังหวะของความเพียรตามจังหวะของกิเลสที่มันเจอกันพูดง่ายๆข้าศึกกับการลบมันเจอกันเจอกันหนักแน่นขนาดนักฆ่าศึกมันหนาแน่นขนาดไหนอันนี้เราจะไปทำหมดแล้วก็ไม่ได้มันก็ต้องโหมกำลังเข้าไปจนกระทั่งมันได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นมาได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นมาความเพียรมันค่อยเป็นของมันไปเองทีนี้ค่อยหมุนไปหมุนไปหมุนไปแต่ยังไงก็ไม่พ้นว่าทุกข์ทุกข์หากไม่สนใจในทุกข์เท่านั้นเองสนใจแต่จุดหมายจุดมุ่งหมายที่ต้องการนั้นทุกข์ก็จะเหมือนเป็นเหมือนไม่ทุกข์เวลามาพักรบชั่วขณะนี้โอ้โหมันจะตายหายใจเขม่วเขม่วมันถึงต้องคิดเราคิดเราคาดแต่ว่าการประกอบความเพียรจิตมีความละเอียดรอเข้าไปเท่าไรมันจะมีความสุขความสบายมากแล้วภาระก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปนี่ผิดทั้งเพนันมันเห็นประจักษ์อยู่ในตัวนี่มันจะไม่ปฏิเสธกันได้ยังไงผิดทั้งเพความคาดหมายนั้นไม่ใช่ความจริงที่เป็นอยู่ดังที่ปรากฏอยู่ดังนี้นี่มันมีเวลาว่างได้เมื่อไหร่ทุกขนาดไหนที่นี่ทุกข์สิหัวใจทำงานไม่ทุกข์เลยมันแต่มันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากไปยิ่งกว่าความมุ่งมั่นมันไปทุ่มนั้นหมดความรู้สึกทุกแง่ทุกมุมมันไปทุ่มอยู่กับงานนั้นหมดเรื่องความทุกข์มันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยจะเสียทุกวันหนูไม่ได้เรื่องเนี่ยแต่ว่าเร็วที่สุดก็ยอมรับเลยมันเป็นไปไม่ได้กำลังของจิตมันก็ไม่มีอยู่เฉย
คือว่าไงความนี้เป็นอย่างนี้นี่นะมันเหมือนกับมันจะออกแสงแผ่วพราวแผ่วพราวหรือว่ามันออกแสงแผ่วพราวพราวก็ได้หรือว่าผักผักผ่านก็ได้นี่เหลือที่ขนาดที่สมมติว่าเรานั่งนะมันทุกข์มากมันจะสู้ไม่ได้จนกระทั่งสลบล้มลงไปล้มลงก็ไม่ถอยนั่นน่ะทั้งนี้มันจะไม่แข็งแกร่งยังไงพอได้สติแล้วจะขึ้นมาลุกขึ้นมานั่งทันทีเลยที่จะถอยไปเลยปล่อยมันล้มมันนอนไปเลยตั้งที่มีสติอยู่นี้เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเลยแต่มันก็ไม่เคยสลบเป็นเพียงว่าเราเนี่ยตั้งไว้ขนาดนั้นแหละกำลังต่อสู้ทุกขเวทนาเอาจนกระทั่งไม่มีสติจะตั้งสลบล้มลงทางด้านไหนก็ตามล้มทางไหนก็ตามเถอะพอได้สติเราจะลุกขึ้นต่อสู้ทันทีเอาจนถึงจุดที่ต้องการที่กำหนดกันไว้หรือจนทะลุมันก็ไม่เคยชัดหรอกคาดไว้อย่างนั้นแหละคาดบ้าๆบอๆก็ถูกมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นเวลามันแข็งจริงความมุ่งมั่นมันมากกำลังจิตมันมากธาตุขันธ์มันก็อำนวยกำลังจิตก็มากเวลามาถึงสมัยปัจจุบันนี้แล้วสุขภาพมันก็ไม่อำนวยมันอยู่เฉยๆคลองตัวอย่างนี้มันก็คอยจะหกล้มก้มกราบอยู่แล้วนี่มันจะไปต่อสู้อะไรได้กำลังจิตก็ไม่มีมันไม่มีก็บอกไม่มีมันไม่มุ่งอะไรนี่เหมือนหัวตอก็ว่าได้เป็นเพียงมันรู้อยู่เท่านั้นแต่มันจะมุ่งหมายอะไรมันไม่มุ่งอย่างอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่ไม่ว่าเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องอะไรมันไม่มุ่งหมายทั้งนั้นโลกจะมุ่งเรื่องอะไรกับโลกผู้สารเขาเนี่ยมันก็ไม่เห็นมีเราจะมุ่งอะไรกับธรรมอีกมันก็ไม่เห็นมีอีกหากดูด้วยธรรมนั่นแหละปฏิบัติอย่างนั้นความมุ่งของไม่เห็นมีบอกว่าไม่มีนั่นก็ไม่มีกำลังใจด้วยปฏิบัติไปก็รู้เองจะถึงขั้นมันรู้ทำไมปิดได้เหรอสันติปิโกประกาศอยู่ทุกหัวใจของผู้ปฏิบัตินี่แหละพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดทำให้รู้เห็นไม่จริงอย่าไปคิดเรื่องอำนาจวาสนาน้อยเป็นเรื่องตำหนิตัวเองด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลมันจะท้อถอยไปตำหนิมันน้อยมากมันก็เต็มหัวใจนี่อยู่นี่เนี่ยกิเลสมันมีมากมีน้อยเท่าไหร่มันไม่มองดูมันบ้างที่จะฟาดฟันหันแหลกกันลงไปให้มันน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งมันหมดไปนั่นให้คิดไปเงี้ยนั่นอำนาจวาสนาน้อยน้อยที่ไหนแล้วต่อสู้กิเลสอยู่เวลานี้เราไม่มีกำลังเรามาอำนาจวาสนาเรามีมาต่อสู้กับกิเลสได้อย่างไรก็เราก็นักวาสนาแล้วนี่กำลังต่อสู้กิเลสอยู่เวลานี้คนนี้วาสนาไม่มันไม่มีกำลังที่จะมาต่อสู้นอนแผ่ช่องหนึ่งให้มันเหยียบเอาแหลกถึงเราไม่ได้แผ่มันนานนอกจากจะฟาดกิเลสให้มันแผ่ช่องหนึ่งให้ดูต่อหน้าต่อตาพลิกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่เรียกว่าปัญญาดังนั้นไม่ทันนะอุบายวิธีการที่จะแก้กิเลสไหวพริบปัญญาต้องทันมันคิดขึ้นมาเนี่ยนั้นแก้กันเนี่ยนี้ปุ๊บเนี่ยเรียกว่านักรบไม่ใช่นักหลบนักรบกับนักหลบมันต่างกันผมก็อดเป็นออกตามนิสัยไม่ได้เพราะเราเคยทำมาอย่างนั้นจริงจังจริงจริงไม่ใช่ธรรมดาจริงมากทีเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าลงได้ตัดสินใจลงด้วยเหตุผลแล้วมันจริงแท้ขาดไปเลยที่จะถอยทำลายเหตุผลทำลายความจัด

การสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกสร้างห้องสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สำเร็จที่ไปจากบุคคลที่สร้างคนให้มีความรู้วิชาซึ่งควรจะทำหน้าที่ต่อกิจการนั้นๆได้โดยเรียบร้อยแล้วสิ่งนั้นจึงกลายเป็นมติที่สำเร็จรูปขึ้นมาด้วยความเรียบร้อยและสวยงามตลอดถึงความมั่นคงและมีคุณค่ามากหากว่าคนไม่ได้สร้างความรู้วิชาให้เป็นคนขึ้นมาเป็นทั้งๆแล้วก่อนแล้วจะไม่สามารถสร้างสิ่งทั้งหลายให้เป็นติดแผ่นแน่นหนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้เลยและการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างต้องสำเร็จรูปมาจากความรู้วิชาของบุคคลที่สร้างตนโดยเรียบร้อยแล้วไม่เช่นนั้นทุกสิ่งจะไม่สำเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมาได้เลยนี่ก็จัดว่าเป็นการสร้างประเทศคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีความละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปยิ่งกว่าวิชาข้าแหน่งที่กล่าวมาทั้งนี้คือสร้างจิตใจของบุคคลให้เป็นผู้ควรแก่ตนเองและควรแก่หน้าที่การที่เห็นหน้าชอบหรือไม่ชอบผิดหรือถูกอย่างนี้เป็นต้นคนที่ได้รับการศึกษาจากพระองค์ท่านถึงความทราบซึ้งภายในจิตใจแล้วยอมเป็นผู้มีความมั่นคงภายในจิตใจและเชื่อต่อเหตุผลโดยถูกต้องไม่ได้ทำไม่พูดได้คิดไปแบบสิ่งใดเหมือนบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้รับการอบรมศึกษาจากธรรมะที่ถูกต้องโดยผลเลยฉะนั้นคำสอนจึงจัดว่าเป็นสวคาตธรรมเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไม่ชอบแล้วทุกบททุกบาทเหมือนนำมาประกาศสั่งสอนประชาชนจึงเป็นเหตุให้เกิดความดื่มด่ำเชื่อถืออย่างฝังจิตฝังใจถึงกับใจที่รับความศึกษาจากพระองค์ท่านเป็นใจที่มั่นคงแน่แน่ต่อเหตุผลทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมเป็นไปด้วยเหตุผลทั้งนั้นบรรดาสาวกเบื้องต้นก็เป็นคนธรรมดาไม่รับการศึกษาอบรมอันใดเลยแต่เมื่อได้มารับการศึกษาอบรมจากพระองค์ท่านแล้วกลายเป็นผู้มีเหตุผลและเป็นผู้มีความสะอาดขึ้นมาทางกายทางวาจาและทางจิตใจทั้งเป็นผู้มั่นคงต่อหลักธรรมที่พระองค์ท่านได้สอนแล้วอย่างไรอย่างถึงจิตถึงใจเมื่อได้มีความเชื่อเยื่อมใสแล้วเช่นนั้นการจะนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปสร้างตนเองก็เป็นธรรมสะดวกสำหรับท่านพุทธศาสนิกชนและพระสาวกท่านต่างคนก็นำไปธรรมะของพระพุทธเจ้าไปปรับปรุงจิตใจกายวาจาของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมที่ชอบไม่ให้เสียไปจากแนวทางที่พระองค์ท่านทรงตรัสสอนไว้เพราะฉะนั้นการสร้างคนให้เป็นคนการสร้างพระให้เป็นพระจึงรู้สึกว่าเป็นของได้การสร้างโลกถ้าสร้างคนให้ดีแล้วโลกก็เป็นไปเพื่อความเจริญแต่ถ้ามันสร้างคนด้วยธรรมะคือให้มีเหตุผลประจำใจแล้วรู้วิชาสามารถเท่าไรสร้างโลกให้เจริญเท่าไรพอยิ่งจะทำความเสื่อมหรือความชิบหายให้เกิดโลกมากขนาดเท่านั้นเหมือนกันถ้ามีธรรมะเป็นเครื่องสร้างตนเองให้สมควรแก่ภาวะทั้งตนทั้งเป็นคฤหัสถ์และเป็นนักบวชแล้วจะพออย่างยิ่งนักบวชทั้งเราถ้าเป็นผู้ได้สร้างตนเองพอสมควรจะไปอยู่ที่ไหนก็มีความสะดวกกายสบายใจทั้งคนที่มาเกี่ยวข้องก็ได้รับผลประโยชน์ส
จากท่านที่ได้อบรมตนที่สร้างตนมาโดยพอสมควรแล้วการสร้างใจของเราให้มีใจที่เต็มไปด้วยเหตุผลคือเชื่อต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าดัดแปลงกายวาจาใจทั้งตนให้เป็นไปตามนั้นรู้สึกว่าจะเป็นของยากสำหรับเราทั้งหลายผู้มีกิเลสเป็นเครื่องติดขวางกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นการสร้างตนให้เป็นคนการสร้างพระให้เป็นพระพระพุทธเจ้าท่านก็ถือเป็นภาระอันหนักยิ่งเหมือนกันจากพระพุทธเจ้ามาถึงพระสาวก

สร้างตนให้สำเร็จแต่ตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วและประกาศธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแก่ประชาชนท่านก็รู้สึกว่าเป็นภาระคือลำบากเหมือนกันผู้ที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติตนเองเพื่อการสร้างตนเองโดยเฉพาะก็รู้สึกว่าจะมีความลำบากเช่นเดียวกันกับท่านที่สั่งสอนเราดังนั้นการสั่งสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนนี้จึงรู้สึกว่าเป็นของยากไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยการสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างมัดมาอาราสร้างที่อยู่อาศัยปลูกกุฏิหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในบ้านในเมืองหรือภายในวัดจึงไม่ถือว่าเป็นของลำบากอะไรเลยแต่การสร้างคนให้เป็นหลักของบ้านเมืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านแก่เมืองและสร้างพระให้มีความเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาและในวัดวาอารามตลอดถึงจะทำประโยชน์ให้ประชาชนทั่วไปประโยชน์เท่าที่ควรนั้นจึงรู้สึกว่าเป็นของยากยิ่งกว่าการสร้างทางด้านวัตถุเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ที่มุ่งความเป็นพระโดยสมบูรณ์มุ่งความเป็นคนโดยสมบูรณ์ก็ควรจะสนใจสร้างตนเองไม่เป็นภาระเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ใช่ภาระหรือไม่ใช่วิสัยของตนเช่นนักบวชเรามีหน้าที่จะปฏิบัติตนเองคือสร้างตนเองโดยจะพอแล้วเรื่องกิจการงานภายนอกไม่ควรถือเป็นเรื่องจำเป็นมากยิ่งกว่าภายในเมื่อเราได้สร้างตัวของเราให้เป็นตึกแผ่นแน่นหนามีความเจริญรุ่งเรืองอย่างเต็มที่ภายในตนเองแล้วสิ่งที่เราต้องการนั้นไม่เป็นของยากหากค่อยเป็นใหม่โดยเราไม่ต้องใครยิ่งเป็นสันขวายเพราะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเรื่องเราสร้างตัวของเราให้เป็นพระเป็นเนรที่ดีขึ้นหรือเรียบร้อยแล้วการสร้างพระก็คือการดัดแปลงตนเองจะอยู่ที่ไหนไปที่ใดในอิริยาบถทั้ง4ต้องทำการสังเกตสอบรู้ตัวอยู่เสมอเรื่องสติกับใจนั้นอย่าให้ห่างไกลจากกันจะเป็นการสร้างพระเพื่อความสมบูรณ์ขึ้นเป็นลำดับแต่ถ้าขาดการงานที่กล่าวมานี้ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของพระแล้วผลที่จะพึงได้รับให้ถึงความเป็นพระโดยสมบูรณ์นั้นก็ต้องน้อยลงตามลำดับแห่งเหตุที่มีการหนุนด้อยลงพระพุทธเจ้าสร้างพระองค์มาได้สร้างโดยธรรมข้อแท้อ่อนแอสร้างจนสุดวิสัยของพระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครสามารถจะทำได้เหมือนอย่างพระองค์ท่านสำหรับพระองค์ท่านเองก็ไม่ถือว่าเป็นภาระจะสิทธิ์วิสัยในการสร้างพระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาถือว่าพอดีกับหน้าที่และกำลังของพระองค์ท่านตลอดไปทั้งที่บางครั้งมีความสลบสลายก็ตามแต่ภายในพระทัยของพระองค์ท่านรู้สึกว่าถือว่าเป็นความพอดีอยู่เสมอจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาด้วยธรรมวิสาพยานของพระองค์ท่านในเล็กน้อยมีทางที่พระพุทธเจ้าสร้างพระองค์ท่านสร้างอย่างนี้บรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รับพระโอวาทจากพระองค์ท่านแล้วนำไปสร้างตนเองก็มีลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าบางท่านทำความเพียรกล้าถึงทำความเพียร

ไม่ท้อถอยต่อหน้าที่ของตนของตนเราที่จะเดินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้าและของสาวกทั้งหลายท่านเพื่อเป็นการสร้างตนจึงควรมองดูแนวทางที่ท่านได้ดำเนินในการสร้างตนไปนั้นอย่าได้มองดูแง่อื่นอันจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างตนเองจะไม่ถึงจุดที่หวังดังที่ท่านถึงไปแล้วจะทุกข์จะลำบากยากขนาดไหนก็ให้ถือว่าเป็นทางเดินจะต้องก้าวไปตามทางสายนี้ต้องเดินต้องไปต้องปฏิบัติไม่ต้องถือว่าเป็นความลำบากยากเย็นอันใดเพราะสิ่งเหล่านี้โลกเคยถือมากันเป็นเวลานานไม่ว่าท่านและเราเคยเห็นความยากความลำบากนี้ว่าเป็นคุณแก่ตนว่าเป็นภัยแก่ตนแต่เห็นความสะดวกตามชอบใจนี้ว่าเป็นคุณแก่ตนเองทั้งที่ความสะดวกความประพฤติตามชอบใจของตนนั้นเป็นข้าศึกและเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินเพื่อการสร้างตนโดยสมบูรณ์โดยเจ้าตัวไม่รู้เมื่อเป็นเช่นนั้นจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าและสาวกท่านไปได้ด้วยทางใดเพราะทางของท่านที่ดำเนินจนถึงความพ้นทุกข์ไม่ใช่เป็นทางทอดแท้อ่อนแอและถอยหลังเช่นอย่างทางที่พวกเราเดินกันอยู่นั่นหมดนี้ทางนี้ไม่ใช่ทางมัชฌิมาซึ่งจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เหมือนอย่างพระองค์ท่านแต่เป็นทางที่จะสั่งสมกิเลสคือความเกลียดชังความท้อแท้เดิมให้มีกำลังมากมูลขึ้นเป็นน้ำหนักสำหรับภายในใจของบุคคลนั้นถึงกับว่าทอดทุระไปเสียเลยไม่มีความสนใจใคร่ต่อการดำเนินตามทางสายที่พระองค์ท่านและสาวกทั้งหลายได้ดำเนินไปจนถึงความบริสุทธิ์มีการสร้างตนเพื่อถึงธรรมอันสมบูรณ์หรือเพื่อถึงความเป็นพระอันสมบูรณ์ต้องมองดูตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมทั้งหมดเป็นหลักธรรมที่พระองค์ท่านได้ดำเนินไปแล้วและได้รู้เห็นเป็นผลประจักษ์กับพระไทยมาจนถึงความเป็นศาสดาแล้วจึงได้มาประกาศสั่งสอนพวกเราการประกาศสั่งสอนพระธรรมทุกบททุกบาทที่ออกจากพระไทยอันบริสุทธิ์ของพระองค์ท่านก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงบทบาทแห่งธรรมะนั้นให้เป็นอื่นในการสอนสัตว์นอกจากว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงเป็นมาอย่างไรปฏิบัติไปอย่างไรจนถึงความบริสุทธิ์พุทโธและนำมาสอนสัตว์ให้เป็นไปตามทางสายนั้นเท่านั้นไม่ได้ทรงยักย้ายธรรมะและนำไปสอนสัตว์ให้เป็นอย่างอื่นจากทางที่พระองค์เจ้าทรงดำเนินเลยก็เพราะเหตุว่าทางที่พระองค์ท่านจะยักย้ายออกไปให้เป็นอื่นนั้นไม่ใช่ทางเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เพราะพระพุทธเจ้าเองท่านไม่ได้ตรัสรู้เพราะทางสายเช่นนั้นพอที่จะให้พวกเราทั้งหลายได้ยักย้ายหรือเปลี่ยนแปลงทางเดินตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ากลับมาเดินตามทางที่เหลือตัณหาอาสวะซึ่งหมักหมมอยู่ภายในจิตใจของตนอันเป็นทางสายอื่นจากหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลักการสร้างตนเองต้องดูแบบฉบับของพระพุทธเจ้าแบบฉบับของพระพุทธเจ้าถึงความพร้อมมูลได้ทั้งเหตุคือเครื่องดำเนินทั้งผลคือธรรมที่พระองค์ท่านทรงได้รับเป็นเหตุและเป็นผลอันถูกต้องเมื่อนำมาสั่งสอนสัตว์ก็เรียกว่าเป็นสวัคคาตธรรม

ัตว์ไว้ชอบทุกประการเมื่อบรรดาสัตว์ประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระองค์ท่านก็ปรากฏผลเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ปฏิบัตินั้นให้พ้นจากทุกข์ไปได้เป็นลำดับจนถึงพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงจากนิยานิกธรรมที่ผู้นั้นนำไปปฏิบัติโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นสายทางที่พระองค์ท่านทรงรับรองมาได้ดีนอกจากนี้แล้วไม่มีทางสายใดจะทำผู้ปฏิบัติซึ่งดำเนินผิดทางให้เป็นไปเพื่อความเบื่อสิ้นนอกจากจะเป็นไปเพื่อความลำบากเสียต้นเปล่าหรือว่าจะเป็นเหตุให้สังสมกิเลสขึ้นมาอย่างมากนั้นเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะได้รับผลจากทางสายที่ตัวดำเนินผิดไปนั้นเองการปฏิบัติธรรมะเราอย่ามองในแง่ความลำบากแต่จงมองในแง่ผลอันดีที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติแม้จะลำบากหรือสะดวกสบายก็ตามนี่เป็นหลักสำคัญถ้าเราจะมองในแง่ลำบากแล้วจะทำให้เรามีความท้อแท้อ่อนแอต่อความเพียรที่เราจะพึงดำเนินและผลที่จะควรได้รับพลาดไปเสียหมดไม่มีอันใดเกิดขึ้นถ้าเรามองในผลอันดีที่เราพึงประสงค์แล้วเหตุคือการดำเนินจะยากหรือลำบากก็เป็นเช่นเดียวกับทางเดินที่เราจะไปสู่จุดนั้นๆจะยากยากหรือง่ายเราต้องเดินไปตามทางสายนี้จะมีน้ำหรือมีกรวดมีทรายอะไรก็ตามเราต้องเดินไปทางตามทางสายนั้นจะชื่อว่าผู้เดินไปถูกจุดที่หมายทุกจุดที่ตนต้องการมีทางสายเอกคือมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นี้เป็นทางที่รับรองกันมาเป็นเวลานานไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆและสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเพื่อตรัสรู้นับจำนวนไม่ได้ล้วนแล้วตั้งแต่ตรัสรู้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทานเท่านั้นไม่มีทางสายใดที่จะสามารถยังบุคคลผู้มีกิเลสให้สิ้นสุดวิมุตตินิพพานไปได้ด้วยการปฏิบัติให้ผิดทางนอกจากมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นทางสายเอกสายเดียวนี้เท่านั้นจะไม่ยังผลอันดีเยี่ยมให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติผิดๆนั้นไปได้เลยขอให้เราทุกท่านได้ทำความเข้าใจไว้กับหลักการดำเนินคือมัชฌิมามัชฌิมาแปลว่าศูนย์กลางไม่ได้ผิดเพี้ยนไปที่ไหนจะเพ่งก็ตามจะย้อนยานบ้างก็ตามแต่ให้ย้อนยานหรือเพ่งอยู่ในหลักของมัชฌิมาที่พระองค์ท่านประทานไว้อย่าให้เลยขอบเขตทั้งฝ่ายเพ่งและฝ่ายย้อนยานเพราะว่ามีหลายท่านในกรอบแห่งหลักธรรมะที่เรียกว่ามัชฌิมานั่นเองยังแยกเป็นประเภทที่อุปิดคือสูงเยี่ยมก็มีประเภทที่ปานกลางก็มีประเภทที่หย่อนยานก็มีแต่ว่าอยู่ในกรอบแห่งหลักมัชฌิมานั้นไม่นอกเหนือไปจากนั้นเลยผู้ดำเนินตามหลักมัชฌิมาทั้ง3ประเภทที่แยกออกเป็นประเภทนี้คือว่าไม่ผิดจากหลักของมัชฌิมาแต่ผลที่จะพึงได้รับก็ขึ้นอยู่กับความเคร่งหรือหย่อนยานในวงแห่งมัชฌิมานั้นเหมือนกันถ้าผู้มีความเคร่งครัดปฏิบัติตนโดยเข้มแข็งตามหลักมัชฌิมาผู้นั้น
ก็ถึงได้อย่างรวดเร็วถ้าผู้ปฏิบัติย่อนลงกว่านั้นก็ถึงได้ช้าถ้าผู้ที่ย่อนยานลงไปกว่านั้นแต่ไม่ผิดจากหลักมัชฌิมาซึ่งเป็นธรรมขั้นต่ำก็มีทางจะรู้จะเห็นได้เหมือนกันแต่กินเวลานานหลักมัชฌิมาแม้จะทรงว่าเป็นทางสายทรงไว้ว่าเป็นทางสายกลางกับทางแต่ยังมีประเภทที่แยกออกอย่างสูงอย่างกลางอย่างต่ำเหมือนกันถ้าผู้ปฏิบัติผิดจากตามผิดจากมัชฌิมาที่กล่าวไว้นี้จะไม่มีผลอันใดเกิดขึ้นใครจะว่าใครปฏิบัติดีขนาดไหนก็ตามก็เป็นสักว่าความรู้ความเห็นทิฏฐิมานะของตนเท่านั้นหาไม่เป็นไปตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามาวิธีสร้างตนต้องสร้างด้วยหลักมัชฌิมาเป็นทางเดินหรือเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างตนอย่านำเครื่องมือชนิดอื่นมาใช้ในงานที่ไม่ควรใช้เครื่องมือชนิดอื่นปลูกบ้านเขามีอะไรบ้างสำหรับเครื่องมือจะใช้ทำบ้านของเขาเขาต้องมีเครื่องมือโดยเฉพาะเขาจะทำอะไรก็ตามเขาต้องมีเครื่องมือโดยเฉพาะเราจะสร้างตนด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อทำอุปิตเราจะหาเครื่องมือประเภทใดในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจะเหมาะสมกับความมุ่งหวังของเราที่ตั้งไว้เราต้องนำเครื่องมือคือธรรมะส่วนที่เด็ดนั้นมานำมาใช้จะสมกับเจตนาของเราที่มุ่งอะไรถ้าสร้างตัวไม่ดีเราจะไปสร้างอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นจะไปแนะนำสั่งสอนคนก็ไม่ได้รับประโยชน์เพราะเราสั่งสอนตัวของเรายังไม่ได้ถ้าเราแนะนำตัวของเราอบรมตัวของเราด้วยดีแล้วเรื่องการอบรมคนอื่นเราก็ต้องนำหลักธรรมที่เราเกิดพิษปฏิบัติมาไม่รู้เห็นมานี่ใครสั่งสอนเขาก็พอมีทางที่จะให้โลกได้รับผลประโยชน์จากความจริงที่เราได้ปฏิบัติและรู้เห็นมาได้ฉะนั้นการสร้างตนจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าสิ่งต่างๆธรรมะตนเมื่อรวมทั้งหมดก็หมายถึงอัตภาพร่างกายนี้ด้วยการประพฤติทางกายก็ดีการประพฤติทางวาจาก็ดีการคิดในทางใจก็ดีให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่ก็คือการสร้างตนถ้าผิดเพี้ยนไปจากนั้นแล้วก็ไม่จัดว่าเป็นการสร้างตนโดยถูกต้องตามธรรมดาของจิตที่มียาพิษฝังอยู่ภายในตนแล้วจะไม่นำบุคคลให้ไปตามจุดที่หมายแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่จะถือว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นศัตรูต่อตนเองมีเรื่องของกิเลสกับธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปคือเป็นข้าศึกต่อกันเสมอเรื่องของธรรมะแล้วจะเป็นสิ่งขับไล่หรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมะนั้นให้หมดไปเป็นลำดับแต่เรื่องของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกกับธรรมะก็จะพยายามกดขี่บังคับธรรมะนั้นให้ต่ำลงไปเพื่อตนจะได้มีอำนาจครองหัวใจของมนุษย์และสัตว์โดยสมบูรณ์คือหัวใจธรรมะใจนั้นเราก็เป็นคนผู้มีใจคนและก็มีทั้งธรรมะและมีทั้งกิเลสแทรกอยู่ภายในใจด้วยกันเราจะนำวิธีหรืออุบายอันใดเพื่อจะแก้กิเลสหรือเพื่อจะให้กิเลสผูกมัดธรรมะภายในใจทั้งหลายให้เผยตัวไม่ขึ้นนี่ขึ้นอยู่กับเราแต่เราที่เป็นนักบวชและนักป

ิบัติด้วยกันนี้ใครๆก็ต้องทราบด้วยดีว่าไม่ใช่จะเป็นผู้มาสั่งสมกิเลสเพื่อจะหักล้างธรรมะให้สิ้นสูญไปจากกายวาจาใจของตนนอกจากจะพยายามดัดแปลงหรือแก้ไขกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นจงเป็นผู้มองดูธรรมะคือเครื่องมือที่จะนำมาแก้ไขกิเลสให้หมดไปจากใจโดยอุบายหรือวิธีต่างๆอย่าได้มีความนอนใจการเป็นการตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หรือวัยแก่วัยชราเพราะชีวิตมีอันเดียวเหมือนกันหมดทั้งเด็กผู้ใหญ่ทั้งคนแก่คนหนุ่มมีลมหายใจอันเดียวกันหายใจเข้าหายใจออกมีเพียงเท่านี้เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายของเราให้เป็นคนมีชีวิตอยู่กับโลกครับถ้าลมหายใจนี้หาไม่แล้วใครๆก็เป็นคนตายเหมือนกันหมดไม่เปิดอะไรจึงไม่ควรประมาทตัวเองคือนอนใจในความเพียรอุบายวิธีใดจะแก้ไขดัดแปลงตนให้เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นแก่จิตใจแล้วจงยิ่งพยายามค้นขวายหาอุบายนั้นๆนำมาแก้ไขตนเองให้รับประโยชน์หรือเป็นคติเครื่องสอนใจเป็นไปวันเล็กและน้อยนี่จะสมชื่อว่าเป็นผู้มาแก้ไขกิเลสปัญหาอาสวะจริงการพิจารณาตามหลักของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอะไรมากมายไปจากกายกับใจเพียงอย่างจิตลงสู่กายเท่านั้นก็เป็นการพิจารณาธรรมดูให้รู้สภาพความเป็นอยู่ของร่างกายและความแปรสภาพของเขาซึ่งมีความแปรสภาพเวลาทุกส่วนของร่างกายและพร้อมที่จะแตกสลายไปอยู่ทุกขณะและทุกอาการเช่นเดียวกันไม่มีใครจะมีความเป็นใหญ่ในร่างกายซึ่งจะบังคับเขาได้ไม่ให้มีความแปรสลายจากกันกายที่ตั้งอยู่เป็นสัตว์เป็นบุคคลนี้โปรดได้ทราบว่าคือสังขารได้จากส่วนผสมคือดินน้ำลมไฟมาผสมกันเข้าเป็นก้อนหนึ่งหรือเป็นชิ้นหนึ่งและมีใจครองตัวรักษาสิ่งเหล่านี้เพื่อเชื่อมโยงถึงกันอยู่ไปวันหนึ่งโดยมีลมหายใจเป็นผู้ทำหน้าที่การสื่อต่อชีวิตจิตใจไปก็เป็นสัตว์เป็นบุคคลไปในวันหนึ่งเท่านั้นถ้าสิ่งเหล่านี้ขาดความสามัคคีคือไม่ปรองดองซึ่งกันและกันลงเท่านั้นร่างกายของเราก็จะต้องมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายที่นั่นที่นี่ความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาภายในกายในใจของเราทันทีเมื่อสิ่งเหล่านี้ได้เพียงแล้วลานแห่งกันและกันเท่านี้เราก็เห็นความทุกข์ปรากฏขึ้นแล้วที่ไหนยิ่งเขาได้แตกจากกันไปเสียคือธาตุทั้งสี่นี้ได้แตกสามัคคีสลายจากความเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้ออกไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตามสภาพเป็นของเขาแล้วก็หมดความว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลจิตที่มีเชื้อฝังอยู่ภายในใจก็จะต้องไปก่อปฏิสนธิขึ้นมาอีกตามแต่บุญและบาปที่ตนสร้างเหตุเอาไว้มากน้อยเท่าไหร่นั่นแหละจะเป็นเครื่องกดขี่บังคับจิตใจและจะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจให้ไปในทางดีได้ทั่วไปก่อกำเนิดเกิดขึ้นมาอีกก็เป็นสังขารประเภทเดียวกัน
แล้วมีความแปรสภาพและแตกสลายอีกตามลำดับลำดับแห่งภพแห่งชาติเช่นเดียวกับเคยที่เคยเป็นมาแล้วต่อจากนั้นก็เป็นไปอีกเช่นนั้นเมื่อเราลองมาคำนึงมาคำนวณประมวลอัตภาพร่างกายที่ตั้งขึ้นมาเป็นสังขารแล้วแตกไปสร้างขึ้นมาเป็นกองสังขารเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วแตกไปดูว่ามีสาระแก่นสารอะไรบ้างที่ควรจะนอนใจหรือควรจะมีความกระหยิ่มรักชอบสงวนในสิ่งเหล่านี้จนลืมตนมาเด็ดประกอบความภาคความเพียรด้วยความสนใจอาศัยแต่ความเจ็บคร้านมากง่ายอ่อนแอฝังอยู่ภายในใจเพื่อจะตั้งพบตั้งชาติให้รับความทุกข์ความหมากติดตลอดตั้งกับตั้งกันนี่มีอย่างที่ไหนที่นักปฏิบัติจะมาทำความสนใจกับสังขารซึ่งเป็นกองธาตุสี่เพียงเท่านี้ไม่มีประโยชน์อันใดเลยนอกจากไทยจะพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็งต่อการพิจารณาสภาพแห่งขันธ์ทั้งหลายคือกองรูปกองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาและรื้อถอนความยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้เป็นลำดับลำดับจนถึงกับการถอดถอนกิเลสอาสวะภายในใจของตนออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วผ่านพ้นไปหน้าจากกองธาตุกองทุกข์กองแต่กองสลายนี้ไปได้เสียไม่มีทางอื่นที่จะให้เป็นสาระแก่เราอันเป็นที่พึงพอใจเลยการเกิดการตายของเรากับของสัตว์ไม่มีอะไรแตกต่างกันเราจะถือว่าเป็นของวิเศษเลิศโลกที่ไหนมันไม่มีจากความเกิดความตายอันนี้นอกจากจะมีแต่ความทุกข์ความลำบากในภพชาติหนึ่งๆไปเท่านั้นจะควรให้เป็นที่ยินดีและตื่นอกตื่นใจแล้วแสวงเพื่อพบเพื่อชาติอีกที่ไหนมีเรื่องเกิดกับตายเท่านี้ในโลกเกิดตายนี้ไม่มีอย่างอื่นเราจะนับได้หรือไม่ได้ไม่เป็นปัญหาดูอัตภาพของเราที่กำลังนั่งอยู่นั่นเดี๋ยวนี้เองนี่ต้องถามอยู่แล้วมันตั้งขึ้นมันก็จะต้องสลายแปรสภาพลงไปคือแตกดับเหมือนกันอัตภาพหน้ามันก็จะเป็นสังขารประเภทเดียวกันมันก็ต้องเดินไปตามทางสายเดียวกันอีกจะมีร้อยอัตภาพพันอัตภาพมันก็จะเดินทางสายเดียวกันจะแยกทางเดินกันไม่ได้สำหรับสังขารที่ให้นามมาส่วนผสมแล้วไม่มีอันสังขารประเภทใดจะเดินตีแยกจากทางของสังขารทั้งหลายไปจะต้องเดินไปตามทางสายเดียวกันการพิจารณาบางที่กล่าวมานี้เป็นอุบายของปัญญาที่จะรื้อถอนความยึดมั่นสำคัญผิดอันเป็นพิษแก่จิตใจของเราออกได้เป็นขั้นๆเมื่อผู้มีสติปัญญาพิจารณามากละเอียดถี่ถ้วนโดยตลอดทั่วถึงจะสามารถถอดถอนออกได้ทั้งอุปาทานคือความยึดมั่นในส่วนร่างกายซึ่งเป็นสังขารประเภทหนึ่งทั้งส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความคิดความปรุงของใจซึ่งเรียกว่าสังขารประเภทหนึ่งแล้วถอนได้ทั้งอุปาทานของใจที่เต็มไปด้วยอวิชชาอันเป็นบ่อเกิดแห่งสังขารทุกๆประเภทคือสังขารร่างกายและสังขารความปรุงความภายในใจจะไม่มีสิ่งใดเหลือภายในจิตใจนั้นนั่นแหละคือว่าเป็นผู้ตัดเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องสังขารเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความยากความลำบาก
อันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามโลกนี้จะไม่มีในจิตใจดวงพ้นจากโลกนั้นเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านมาเป็นของประเสริฐเลิศโลกเพราะความมือจิตของใจที่ผ่านพ้นเครื่องกดขี่บังคับคือสมมุติอันนี้ไปได้กลายเป็นวิมุตติขึ้นมาภายในใจท่านพูดถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์เช่นนี้แล้วเป็นผู้หมดภัยภายในใจแม้จะมีส่วนแห่งความทุกข์ปรากฏอยู่บ้างในร่างกายก็จะซึมซาบเข้าไปถึงจิตใจให้รับความทุกข์เช่นที่เคยเป็นมาครองธาตุขันธ์ก็ครองไปตามมันตามการของเขาแม้จะเลี้ยงดูรักษาเข้าไปก็เพียงพอถึงการของเขาที่จะแตกสลายไปเท่านั้นเรื่องปัญญาของธาตุของท่านรอบด้านไปหมดไม่มีอันใดจะสอดแทรกปัญญาของท่านได้ท่านจึงไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งที่เป็นอัตภาพของท่านก็ตามก็เห็นตามเป็นจริงทั้งเขารวมกันอยู่ที่ให้ชื่อให้นามว่าเขาว่าอะไรทั้งที่เขาแปรสลายไปอยู่ตลอดเวลาทั้งที่เขาแตกดับลงไปไม่มีที่ใดจะทำความยุ่งเหยิงแก่บรรดาท่านผู้บริสุทธิ์ไปแล้วแม้แต่นิดหนึ่งภายในใจเราเป็นนักปฏิบัติถ้าไม่เห็นใจเป็นของสำคัญเราจะเห็นอะไรเป็นของสำคัญถ้าคือดินน้ำลมไฟไม่มีสิ่งใดจะเป็นของสำคัญเพื่อความหลุดพ้นจากหนักแก่อะไรนอกจากจะพิจารณาเขาให้รู้ตามสภาพความจริงของเขาแล้วถอดถอนเสี้ยนน้ำออกมาไม่ให้มันทิ่มแทงหัวใจหยุดเป็นเวลานานเท่านั้นนั่นเป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ของนักปฏิบัติใครถ้าขยันเกิดขยันตายก็คือว่าคนนั้นขยันรับภาระคือความกองทุกข์ถ้าไม่ขยันเกิดตายก็คือว่ามีความขยะแขยงต่อทุกข์เพราะเรื่องการเกิดการตายเป็นเรื่องกองทุกข์เท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นใดจะควรยินดีเงื่อนไหนจะควรติหรือควรชมเงื่อนไหนไม่มีที่พอจะถือเป็นสาระจากการติการชมนั้นนอกจากจะอย่างปัญญาให้ทราบตามความเป็นจริงของเรื่องความเกิดทั้งของท่านทั้งเราและเรื่องความตายทั้งของท่านทั้งเราให้เห็นชัดเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นทางขอดขวางตนเองให้พ้นจากบ่อแห่งความกังวลในอัตภาพนั้นนักปฏิบัติต้องดูเรื่องของตัวที่มีอยู่ให้เห็นชัดด้วยปัญญาโดยมีความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะความเกียจคร้านทราบปัญญาว่าตั้งอยู่ที่ไหนเป็นความอ่อนแอหรือเป็นความไม่เจริญในที่ไหนตั้งอยู่ในบ้านใดเมืองใดบ้านนั้นเมืองนั้นจะไม่เจริญตั้งอยู่ในวัดใดวัดนั้นจะไม่เจริญตั้งอยู่ในคนใดคนนั้นจะเป็นคนเกียจคร้านไม่เจริญรุ่งเรืองในข้อวัดปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาศรัทธาวิมุตติคนไม่ปรากฏแก่คนที่เกียจคร้านนั่นเองเพราะฉะนั้นความเกียจคร้านสำหรับผู้ปฏิบัติจึง

ราก็ตรงตกละเรื่องของคารวะเรื่องของพระอยู่ในความรับผิดชอบของเราเรายังไม่ตรงนี่นะเพราะความเมตตานั่นเองที่ไม่ตรงก่อนยังต้องได้กี้กันอยู่เรื่อยว่ากันอยู่เรื่อยไม่ว่าไม่ได้ไม่เห็นน่ะไม่ได้คิดใครจะมาพูดคำนี้ให้คิดมีเหรอนี่อันหนึ่งหรือว่าเจ้าของจะคิดธรรมดาเลยแม้แต่พูดจะมาพูดให้คิดก็ไม่มีหรือไม่มีนะตัวมันจะว่าผมเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วแต่เพื่อนจะพิจารณาหน่อยคำพูดเช่นนี้ผมก็ไม่เคยได้พูดเพราะมันไม่เคยปรากฏในใจแต่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นอยู่ว่าเพราะธรรมชาติที่มันเป็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่นี่มันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างนั้นทั้งหลายคนละโลกมันกับคนละโลกแต่มันไม่ใช่โลกแล้วมันไม่มีอะไรเข้าไปเกาะไปเกี่ยวเลยสิ่งใดที่แสดงมามันจะไม่เห็นไม่รู้ยังไงนี่แหละอัศจรรย์พระพุทธเจ้าสิไม่เห็นองค์พระศาสดาก็ตามเกิดความจริงประกาศลั่นหรือนี่คือองค์ศาสดาเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้แสดงบอกไว้ทั้งนั้นทรงเป็นไปหมดแล้วเนี่ยเรื่องโลกนอกเราไม่ต้องพูดแล้วไม่มองเห็นตัวเลยเห็นตัวคือหมายถึงว่าเห็นกิริยาของธรรมแสดงออกมันมีแต่อันเดียวเท่านั้นเคลื่อนไหวอะไรๆมาอันนั้นเป็นเจ้าตัวการเป็นผู้ถือบังเหียนเป็นผู้ควบคุมมันละเอียดไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าอันนี้เป็นไผ่อันนี้คือสิ่งเครือบแฝงใจอันนี้เป็นนายบีบบังคับอันนี้เป็นยักษ์อันนี้เป็นผีมันพูดว่าภัยเท่านั้นมันก็ครอบหมดแล้วมันไม่รู้เลยมันกว้านอันนี้มาเป็นเราของเราไปทั้งหมดนี่สิมันกล่อมขนาดนั้นมันไม่รู้เลยแล้วจะเอาวิชาที่ไหนมาแก้มาอย่างให้ทราบวิชาในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีหวังว่างั้นวิชานี้เป็นวิชาของมันเรียนเพื่อมันไม่เรียนเพื่ออะไรแม้แต่เรียนธรรมถ้าไม่มุ่งใจจะปฏิบัตินั่นก็เรียนเพื่อมันจำเพื่อมันมันสั่งสมทิฏฐิมานะสั่งสมความสำคัญมั่นหมายว่าตนรู้ตนฉลาดหลักนักปราชญ์ชาติกวีขึ้นมามันเข้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของไปหมดเลยไม่พ้นแม้แต่เรียนธรรมะว่าขนาดนั้นนะผมพูดในวงหมู่เพื่อนด้วยความเป็นกันเองไม่มีลี้ลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในความรู้สึกแบบนี้มันกระถ้าว่าพูดถึงกระเทือนมันกระเทือนตลอดเวลาทางตาทางหูทางอะไรสัมผัสสัมพันธ์อันนี้อันหนึ่งมันไม่ได้ตั้งใจที่จะกำหนดกฎเกณฑ์จะสอดจะส่องจะดูมันนะคือมันเป็นหลักธรรมชาติด้วยกันอันนั้นก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่คล่องตัวของมันมันแสดงออกแต่ละลายแต่ละบุคคลแต่ละสัตว์มันเป็นความคล่องตัวเป็นหลักธรรมชาติเป็นอัตโนมัติของมันมันแสดงของมันอยู่อย่างนั้นเจ้าตัวก็ไม่รู้มันเป็นผู้ทำงานเองสิ่งที่เป็นเจ้าโลกในหัวใจนี้มันผักมันดันทำการทำงานของมันโรงงานของมันนี้ไม่มีเวลาปิดเลยไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันโกนไม่เลือกอิริยาบถมันทำของมันอยู่ตลอดเป็นอัตโนมัตินี่คือหลักธรรมชาติที่มันสิ่งที่มันมีอำนาจครอบหัวใจที่มันเป็นเจ้าโลกพาโลกให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายและความทุกข์ความลำบากโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เลยนี่คือธรรมชาติตรงนี้มันทำงานอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกโดยสัตว์โลกไม่รู้สึกเลยนี่เป็นธรรมชาติของมันทีนี้ที่สามารถที่จะรู้มันได้นั้นก็ไม่ต้องสังเกตไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางมันหนักเป็นธรรมชาติหลักอัตโนมัติอีกเช่นเดียวกัน
มันถึงทราบกันได้ทุกแง่ทุกมุมละเอียดแล้วออกมันจะละเอียดขนาดไหนก็พ้นเรื่องธรรมซึ่งเป็นของละเอียดเนื้ออันนี้ไปไม่ได้นี่สิมันรู้อยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้นมันไม่ใช่มาคิดมาปรุงเอามาสอดมาส่องดูถึงจะรู้ถึงจะเห็นนะมันก็เหมือนอย่างหูเรามีเนี่ยเสียงเปี้ยงป้างขึ้นเปี้ยงป้างขึ้นมานี่ไม่ตั้งใจฟังมันก็ได้ยินตาพลาดไปที่ไหนสายไปที่ไหน

ไม่ตั้งใจจะดูมันก็ผ่านสายตาไปจนได้เพราะมันเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เห็นที่ได้ยินสำหรับเห็นสำหรับได้ยินสำหรับดมกลิ่นลิ้มรสปุ่นอะไรมันเป็นหลักธรรมชาติของใครของเราเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันมันก็ต้องปรากฏระหว่างโลกกับธรรมมันก็เหมือนกันโลกก็หมายถึงกิเลสทั้งมวลธรรมก็หมายถึงเครื่องที่จะรู้กันเห็นกันแก้กันมันเป็นต่างอันเป็นต่างอันเป็นต่างเป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองทีนี้มันก็ทันกันโดยไม่ต้องตั้งใจสังเกตสังกามันก็ทันมันหากสัมผัสสัมพันธ์มันทำให้รู้ให้เห็นให้พิจารณาแต่ตรองไปตามมันโดยหลักธรรมชาติอีกการพิจารณานี่เลยมันเป็นทั้งหมดนี่คือมันละเอียดมากหนาวิชาในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีวิชาใดที่จะสามารถสอดรู้ธรรมชาติอันนี้ที่ทำงานอยู่บนหัวใจคนไม่มีทางเลยมันจะเรียนมากน้อยขนาดไหนก็เถอะเรียนก็คืองานของมันให้เรียนการทำงานของมันผลรายได้เป็นของมันไม่ใช่เป็นของธรรมมันทำงานของมันอยู่อย่างนั้นนี่แหละที่ถ้าเราพูดถึงเรื่องความสลดสังเวชมันจะไม่สลดสังเวชยังไงมันกล่อมถึงขนาดนั้นจนไม่รู้ยิ่งสมัยทุกวันนี้ยิ่งนับวันรุนแรงขึ้นอำนาจของมันมีมากไม่ทำให้รู้เลยอะไรที่จะคล่องปากคล่องใจเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นให้เคลิ้มไปตามมันนั้นสนใจมากนักเวลาเพราะมันทำให้สุดมันซ้อนเข้าไปเลยเป็นลำดับไม่รู้กี่สลับซับซ้อนเรื่องความละเอียดแหลมคมของมันมันแทรกอยู่ทุกถ้าเป็นขนก็ทุกขุมขนถ้าเป็นเม็ดหินเม็ดทรายก็แทรกอยู่ทุกเม็ดหินเม็ดทรายหุดถึงใจก็แทรกอยู่ในหัวใจเต็มแล้วแล้วอาการอะไรที่แสดงออกมาจะไม่ใช่อันนี้แสดงจะเป็นอะไรแสดงออกมาเล่านะออกมาส่วนละเอียดก็อยู่ออกมาจากใจพอออกมาสู่กายสู่วาจาสู่กิริยาท่าทางก็เป็นส่วนอยากมานี่ก็พอมองเห็นได้แต่ที่ไม่มองเห็นซึ่งมันทำงานอยู่ภายในตัวของมันนั่นเด้มันละเอียดขนาดไหนนี่แหละแล้วใครในโลกอันนี้สามารถรู้ได้ละได้ฟังที่โลกถึงสามแดนโลกธาตุหารายหนึ่งไม่มีเลยแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นทั้งไม่ทรงได้เรียนจากผู้หนึ่งผู้ใดศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดวิชาแขนงที่จะสังหารธรรมชาติเจ้ามหาอำนาจนี้ให้บรรลัยลงไปจากพระไถ่มีวิชาสยามภูเท่านั้นคือทรงรู้เองเห็นเองทรงปฏิบัติเองจะด้นเดาก็เป็นเรื่องของพระองค์เองเพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยรู้ก็ต้องมีรูปคำคำเป็นธรรมดาดังที่ไปศึกษาในสำนักนั้นสำนักนี้สำนักไหนก็เป็นสำนักอยู่ใต้อำนาจของมหาอำนาจนี้เสียพระองค์ก็ทรงทราบว่านี้ไม่ใช่ทางไงจึงได้มาทรงบำเพ็ญโดยลำพังพระองค์แล้วก็ทรงย้อนระลึกถึงขณะที่ทรงพระเยาว์คือพระราชวิดาพาไปแลกนาขวัญทรงประทับอยู่ใต้ร่มว่าร่มไม้ร่มว่าทรงเจริญอนาปานสติทรงเห็นผลนั้นย้อนเอาอันนั้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทรงพิจารณาอานาปานสติในคืนที่จะตรัสรู้นั่นแหละเพราะไม่ทรงรู้ทรงเห็นจากใครไม่มีใครบอกใครสอนวิชาที่เรียนมาเหล่านั้นเป็นโมฆะทั้งนั้นไม่มีความหมายในการแก้มหาอำนาจที่ครอบในหัวใจบังคับในหัวใจนี้นี่ทรงพิจารณาอานาปานสติกำลังลมหายใจเข้าเป็นอารมณ์นี่เริ่มเข้าสู่สัจธรรมอันเป็นทางบุกเบิกอันเป็นทางสังหารอันเป็นเครื่องสังหารแล้ว
จึงได้ทรงรู้ทรงเห็นขึ้นมาคำว่าอุเพนิวาสานุสิสติญาณพระองค์ทรงเคยรู้เมื่อไรและลึกชาติย้อนหลังได้กี่ชาติกี่กับกี่กันจนไม่มีประมาณก็ทรงรู้ถึงความไม่มีประมาณตลอดทั่วถึงพบแห่งชาติของสัตว์ทั้งหลายมีพระองค์เป็นประฐานหรือเป็นประมาณเป็นหลักเคยเกิดแต่เกิดตายยังไงอาสวะคือลูกเพนิวาสานุสิญาณเคยเป็นมาอย่างไรทรงทราบย้อนหลังไปจากปัจจุบันคือจิตดวงนี้เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติความเกิดแก่เจ็บตายล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องความต้องเจียวในวัฏสงสารเพราะอำนาจเจ้ามาอำนาจนี้พาให้หมุนให้เวียนพบมัชฌิมยามก็ทรงทราบถึงเป็นปิตุปาตญาณปิตุปาตญาณคือทราบความเกิดความตายของสัตว์ไม่มีประมาณมีอยู่ทุกแห่งทุกผลทุกดอกหญ้าเรื่องเกิดเรื่องตายของสัตว์เกิดที่นี่ไปตายที่นั่นเกิดที่นั่นไปตายที่นี่ไม่มีที่ไหนว่างเลยทรงทราบตลอดทั่วถึงพอปัจฉิมยามก็อาสวัคคายานก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นดวงคือญาณความรู้แจ้งความสิ้นอาสวะทั้งหลายนั่นคือว่าได้ตรัสรู้นี่วิชาของสยามภูมีพระองค์เดียวเท่านั้นมาทำลายกงจักรของกิเลสในชาวพุทธบริษัทของผมพินาศที่หายไปกลายเป็นที่สุดที่บุคคลพ้นแล้วจากโทษแห่งกรงขังเรือนจำคือความเกิดแก่เจ็บตายโดยมีเจ้านายอันใหญ่โตนี้เป็นผู้บังคับบัญชาบทที่ข่มเห็นอยู่ในเรือนจำไม่ใช่วัดแต่จำได้สิ้นสุดถึงหมดหลุดพ้นไปที่แรกก็มีเพียงพระองค์เดียวมาทรงทราบประจักษ์พระทัยแล้วก็นำธรรมานี้ไปสั่งสอนสัตว์โลกสาวกอรหันต์อรหันต์ที่จะบรรลุตามท่านก็หลุดพ้นจากกองขังออกไปแล้วจากนั้นก็เป็นผู้สำเร็จพระสกิทาโสดามีพระสกิทาคามีก็มีพระสอนาคามีเพื่อที่จะก้าวเข้าออกจากวัฏจักรเป็นที่แน่นอนแล้วเพียงไปตามการเวลาเท่านั้นมีกฎมีเกณฑ์มีหลักเป็นที่แน่ใจแล้วมีธรรมเป็นเครื่องยึดมีสัมเภาใหญ่น่าจะทำเป็นเครื่องยึดของใจแล้วก็สัมเภาใหญ่ก็หลุดพ้นไปได้จากมหาสมุทรมหานิยมมหาจมทั้งเป็นทั้งตายออกไปได้ดังนั้นมาก็เป็นกัลยาณปุถุชนถึงพระไตรสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีเป็นเครื่องยึดไปโดยลำดับลำดาจนมาถึงพวกเรานี่อันนี้กิเลสมันลบหมดเพราะมีอำนาจธรรมที่กระเทือนโลกธาตุและเป็นข้าศึกต่อมันอย่างยิ่งไม่มีที่มันจะกลัวอะไรกลัวแต่ธรรมนี้เท่านั้นแต่มันก็สามารถลบล้างความจริงของธรรมนี้ให้กลายเป็นของปลอมยกตัวของมันขึ้นเป็นของจริงบนหัวใจสัตว์สัตว์ทั้งหลายก็กลายเป็นเรื่องความเห็นผิดโดยถือว่าเป็นความเห็นถูกไปตามมันภายในจิตใจอย่างฝังลึกกระจายออกมาจากจิตใจก็เป็นไปตามความรู้ความเห็นความเป็นของมันไปเสมอเ
และยังยึดนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งเป็นจิตเป็นใจหมดไม่มีชิ้นใดเหลือแยกออกไปจากว่าเป็นตนเป็นของตนเลยจะโลกถึงได้พอใจทำความชั่วช้าละมุกว่าบาปเป็นสิ่งที่สะเทือนโลกมานานผลของมันทำให้โลกได้รับความทุกข์สัตว์โลกก็ไม่กลัวบุญเป็นสิ่งที่เกิดเทือนโลกมานานในคุณสมบัติมีความสุขเพราะอำนาจแห่งการบำเพ็ญธรรมสัตว์โลกก็ไม่สนใจเพราะอำนาจแห่งความละเอียดอ้อยอิงของมันนั่นได้กล่อมอย่างสนิทใจอย่างสนิทติดใจจนไม่มีวาระโอกาสใดที่จะคิดขึ้นว่าสิ่งนี้คือความผิดอันนี้เป็นเพียงปลอมเป็นเพียงกล่อมให้สัตว์โลกหลงไม่เคยคิดเลยอะไรๆก็เลยเสกสรรปั้นยอขึ้นมาของปลอมเสกสรรปั้นยอขึ้นมาให้เป็นของจริงให้เป็นความนิยมในสังคมของมันนั่นแหละที่ครอบหัวอยู่นะกลายเป็นความนิยมชมชอบไปตามๆกันเพราะสัตว์โลกอยู่ในเป็นสังคมของมันทั้งนั้นจะเป็นสังคมของใครไม่ใช่พุทธบริษัทแม้แต่พุทธบริษัทยังไม่พ้นจากเป็นความเป็นสังคมของมันตามขั้นภูมิแห่งความอยากละเอียดของธรรมและของกิเลสนี่แหละที่มันการพูดถึงหน้าอิจฉาและอาใจก็หน้าที่สุดพูดถึงเรื่องความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าก็อัศจรรย์จนล้นหัวใจว่าสามารถนำธรรมเหล่านี้มาตีหัวกิเลสให้พังทลายไปจากสัตว์โลกนี้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นมีหลักวิชาสังหารกิเลสคือศาสนธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้นับพอประมาณมี 84,000 พระธรรมขันธ์พระสูตรเล่าเรื่องเล่าราวเพื่อเป็นคติแก่ผู้ฟังเรื่องคนดีชั่วต่างๆทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทำนั้นทำชั่วได้รับความทุกข์อย่างนั้นคนนี้ทำดีได้รับความสุขความเจริญอย่างนั้นนั้นเพื่อยึดมาเป็นคติเรียกว่าพระสูตรทำร้อยกรองเอาไว้มันเป็นคติตัวอย่างของคนผู้ที่เจ้าเป็นเจ้าของแห่งตำรับตำราเป็นเจ้าของแห่งพระสูตรนั้นๆก็ล่วงลับผ่านไปแล้วแต่นำเรื่องนั้นมาเพื่อเป็นคติแก่คุณบุตรที่กำลังก้าวเดินอยู่นี้ให้ได้ยึดเป็นคติทางฝ่ายชั่วก็ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ชั่วแล้วพยายามปล่อยวางละวางละเว้นไม่ทำผู้ที่ดีเรื่องที่ดีที่เป็นคติตัวอย่างอันดีก็ให้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเครื่องยึดข้อปฏิบัตินะพระวินัยคือกฎข้อบังคับไม่ให้ปีกออกนอกลู่นอกทางอันจะเป็นเหตุให้เหยียบขวากเหยียบหนามเป็นอันตรายแก่ตนเองได้แก่ความชั่วช้าหลามกอย่าทำไม่ให้ทำนี่นะพระวินัยเป็นรั้วกั้นสองฝากทางเอาไว้ไม่ให้สัตว์โลกไม่ผู้ปฏิบัติผู้เคารพนับถือเลื่อมใสพระพุทธเจ้าปีกออกไปโดยความไม่รู้สึกตัวว่าเป็นความผิดจึงบอกไว้ว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนั้นผิดอย่าทำมีเป็นกฎข้อบังคับยังปรับโทษไว้ด้วยเพื่อคนนั้นจะได้รู้สึกตัวเห็นโทษนะนี่พระองค์มีพระเมตตาขนาดไหนอันนี้ทำได้แก่ทางดำเนินพระปรมัตถ์นั้นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแสดงไปไว้หมดทุกแง่ทุกมุมพระวินัยก็มีไว้แล้วเป็นรั้วสองฝากทางกั้นไว้ไม่ให้สัตว์ปีกแวะไปจะผิดจากทางดำเนินแห่งธรรมนี่ก็ประกาศธรรมสอนไว้ให้ดำเนินอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์
ที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นอาการทั้งหมดแห่งธรรมอันแท้จริงให้ปฏิบัติตามพระวาจาตามพระว่าที่ทรงสั่งสอนนี้ซึ่งเป็นเหมือนกุยหมายป้ายทางอันถูกต้องแม่นยำต่อจุดที่หมายไม่เป็นอื่นทรงสั่งสอนให้ดำเนินไปตามนั้นไปตามอาการของธรรมเพราะศาสนธรรมที่แสดงออกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระสูตรไม่ว่าจะเป็นพระวินัยไม่ว่าจะเป็นพระปรมัตถ์เป็นชื่อแห่งธรรมแท้ทั้งนั้นเป็นกุยหมายป้ายทางเพื่อจะเข้าถึงธรรมแท้เป็นเข็มทิศทางเดินเพื่อจะให้เข้าถึงธรรมที่แท้จริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราที่จะเกิดขึ้นที่ใจไม่เกิดขึ้นที่อื่นท่านจึงสอนมาอย่างนั้นผู้ฟังด้วยความถึงใจทำไมจะไม่ซึ้งภายในจิตใจของแห่งธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของจริงล้วนๆเหล่านี้หรอกปฏิบัติดำเนินไปแล้วอย่างไรก็อย่าลืมนะว่าเจ้ามาอำนาจนี้จะต้องแทรกติดตามอยู่ตลอดเวลาเหมือนหมาไล่เนื้อและไล่ใกล้ชิดติดพันยิ่งกว่าหมาไล่เนื้ออีกหมาไล่เนื้อเวลายังห่างยังมีเวลาหลงกลิ่นตามกลิ่นไม่ทันก็มีหลงร่องหลงรอยสูดดมทั้งนั้นทั้งนี้ที่นั่นที่นี่ก็มีในเรื่องของเจ้ามหาอำนาจคือกิเลสประเภทมหันตทุกข์แก่สัตว์นี้นั้นไม่มีหลงร้อยหลงร่องหลงลอยนะไม่ว่าจะผู้ปฏิบัติธรรมะขั้นใดมันจะมีธรรมชาติของมันเองตามขั้นภูมิแห่งความอยากความละเอียดของธรรมมันก็ตามขั้นภูมิแห่งความละเอียดแหลมคมที่พอเหมาะพอสมจะกบร่องกบรอยไม่ให้เราตามร่องรอยไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติเช่นจิตตภาวนาจึงต้องเสียท่าเสียทางอยู่เสมอแต่ตนก็ให้รู้ว่าเสียท่าเสียทางเพราะอะไรนั่งภาวนาแทนที่จะสงบมีความสบายสะดวกสบายลื่นเลิงภายในจิตใจก็กลับเป็นแต่เรื่องของผลของกิเลสมาแสดงขึ้นเสียหรือเหตุของกิเลสมาทำงานอยู่บนหัวสมาธิภาวนานั้นเสียมันลากมันถูไปที่ไหนแดนโลกธาตุก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนมันพาไปจนหมดคือไปด้วยความหลอกลวงไปด้วยความเลี้ยวไหลไปด้วยหนุ่มๆแรงๆก็เชื่อมันไปตามความหนุ่มๆแรงๆหาที่เข็ดที่หลับไม่ได้ทั้งท่านที่ถูกโกหกอยู่ตลอดเวลาในขณะของจิตที่พาคิดพาปรุงไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องชักจูงจากตัวหลอกลวงนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ทราบได้นี่แหละทีนี้ทำเมื่อแทรกเข้าไปไม่ได้ในวงความเพียรมีแต่กิเลสเพียรทั้งหมดเอาไปกินทั้งหมดแล้วจะปรากฏสมาธิธรรมคือความสงบเย็นใจได้อย่างไรนี่สิมันน่าสลดสังเวชเหลือเกินนะแต่ยังไงก็ตามเมื่อเราทราบเหตุทราบผลว่าข้าศึกศัตรูนั้นแนบสนิทอยู่กับใจของเราตลอดเวลาแล้วเราย่อมจะจับอาวุธขึ้นมาต่อต้านระวัดระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันไม่ว่าแต่เวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอย่าบทใดต้องมีเพื่อป้องกันตัวรักษาตัวอยู่เสมอไม่ให้สิ่งเหล่านี้แสดงตัวขึ้นมาได้แก่สติสำคัญมากนะสติระลึกรู้แล้วมีทางที่จะปลดเปลื้องแก้ไขกันทางต่อสู้กันมีอุบายวิธีการที่จะแก้ไขตอดถอนกันก็เป็นเรื่องของปัญญาเกิดขึ้นเพราะความระลึกรู้ในข้าศึกที่ปรากฏตัวขึ้นมาคือสติเนี่ยสำคัญที่สุดจึงต้องได้ถี่ยิบเรื่องความเพียรเหมือนกับเข้าสู่สงครามหรือเหมือนกับเขาชกมวยกันบนเวทีต้องจ้ออยู่ตลอดไม่งั้นตายแทบเดียวเท่านั้นหงายตูมเลยไม่ทราบมาท่าไหนคู่ต่อสู้มาไม่ทราบว่าหมัดว่าเข่าว่าศอกว่าถือว่าเตะแล้ว

ลอตรงไหนเข้าตรงนั้นเพราะผู้นั้นก็จ้องเอาสุดที่เผลอครอบเผลอแล้วก็ต่อยเอาเรื่อยๆนี่แหละมันจึงเข้ากันไม่ได้กับข้าศึกอยู่ภายในใจของเราเนี่ยมันเด่นขนาดนั้นเวลานี้กำลังยิ่งกำลังเด่นขึ้นเรื่อยๆนับวันส่งเสริมต่างคนต่างสนใจต่างคนต่างส่งเสริมไม่ระลึกเลยว่าเป็นพิษเป็นภัยเห็นว่าเป็นของที่น่าเพลิดเพลินรื่นเริงเคลิ้มไปตามเคลิ้มไปตามทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถเข้าไปเหยียบย่ำทำลายได้แม้ในวัดในพระในเนรทั้งๆที่มันส่วนหยาบๆนั่นแหละไม่น่าจะมีในวัดในวาในพระในเนรมันมีได้เพราะชอบมันสมัครใจกวาดต้อนมันมามันไม่มาก็ประสบแสวงหามากวาดต้อนมันมาทั้งคนมาให้พอใจรับพอใจเอาด้วยความพอใจกับสิ่งนั้นๆที่จะเป็นภัยต่อจิตใจนั้นจึงมีได้ทุกแห่งทุกคนไปที่ไหนมีเกลื่อนด้วยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้าอำนาจวาสนาเจ้ายศเจ้าศักดิ์เจ้าสง่าตัวสง่าราศีไม่รู้ว่ามันเป็นนั่นคือตัวจอมปลอมยกตัวจอมปลอมอย่างนี้เป็นของจริงขึ้นมาก็เหยียบย่ำทำลายของจริงให้พยศตัวไม่ขึ้นสุดท้ายก็เหยียบย่ำทำลายไปด้วยซ้ำไปทำที่เป็นของจริงกลายเป็นของคือของล้าสมัยสิ่งที่เคยเป็นที่เทิดทูนของจอมปราทั้งหลายไอ้ตัวความชั่วช้าละมกที่มันเต็มอยู่ในหัวใจนี้มันกลับเข้าไปพาไปเหยียบย่ำทำลายว่าเป็นของไม่ดีไม่ดีเป็นของคือของล้าสมัยหาคุณค่าไม่ได้ไปเสียหมดนี่แหละมนุษย์เราที่ลดคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ลงและเพิ่มความเดือดร้อนวุ่นวายความระส่ำระสายความพิภายวายปวงขึ้นโดยลำดับและวงกว้างจะหาประมาณไม่ได้แล้วนะอยู่ที่ไหนก็เป็นเหมือนกันเพราะต่างคนต่างชอบต่างคนต่อต่างคนต่างแสวงบำรุงส่งเสริมสิ่งนี้จึงมีกำลังมากกำลังทำลายหัวใจสัตว์โลกทั้งที่มันทำลายหัวใจให้เป็นฟืนเป็นไฟนั้นก็ยังมุ่งหวังความเจริญมุ่งหวังความมีหน้ามีตามุ่งหวังยศถาบรรดาศักดิ์มุ่งหวังความมั่งความมีดีเด่นความสุขความเลิศจากธรรมชาติไฟมาเลยกันที่มันเผาอยู่ภายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งตัวมหาภัยนี้ไม่มีทางทราบได้นี่ที่ว่าศาสนาจะหมดไปจากจิตใจของโลกหมดไปเพราะสิ่งนี้ลบล้างต่างคนต่างส่งเสริมต่างคนต่างพอใจทำซึ่งเป็นที่เทิดทูนของจอมปราชญ์ก็ค่อยนับมันอับเฉาไปจากจิตใจแม้ทำจะมีคุณค่าประเสริฐเพียงไรก็ตามก็จะถูกปิดบังคุณค่านั้นไว้หมดนี่ตั้งแต่จอมมหาโทษเสนียดจันไหลนั้นถูกเสกสรรขึ้นมาเป็นปั้นดอขึ้นมาเป็นของดีเยียบหัวใจสัตว์ทุกร้อนขนาดไหนก็ยังไม่เห็นโทษยังหวังความเจริญก้าวหน้าเรื่อยๆไปตายเกิดตายเกิดมานี้กี่พบกี่ชาติเพราะอำนาจแห่งธรรมชาตินี้กดขี่บังคับและรีดและไถก็ไม่เห็นโทษยังหวังความเจริญอยู่เรื่อยๆนี่เห็นไหมสิ่งที่มันหลอกมันลวงเป็นสิ่งลมๆแรงๆผู้เชื่อก็เชื่อแบบลมๆแรงๆเชื่อหาประมาณไม่ได้ซึ่งไม่มีหวังที่จะได้เป็นความสุขความเจริญดังใจหมายนั่นเลยมันก็หวังมนุษย์เราอยู่ด้วยความหวังแต่ไม่มีอะไรสมหวังก็เพราะสิ่งนั้นมันพาให้คนสมหวังที่ไหนมันนอกจากสังหารทำลายให้แหลกแต่กระจายไปตลอดเวลาโดยอัตโนมัติของมันโดยอำนาจหน้าที่ของมันที่เคยชินมาจนเป็นตัวของตัวเราเคยชินมา

แต่เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วในธรรมทั้งหลายแม้แต่บาปกรรมความทุกข์ทั้งหลายใจยังยอมรับเพราะใจนี้ไม่เหนืออำนาจไม่มีสิ่งรักษาไม่มีสิ่งปกครองจึงต้องยอมตนให้เป็นเสียงเท้าเท้าของสิ่งนั้นเหยียบย่ำทำลายไปมาอยู่ตลอดเวลาก็เมื่อมีธรรมเข้าเป็นเจ้าของมีสมาธิธรรมเป็นต้นพอเป็นหลักใจพอเป็นที่อุ่นแล้วทำไมจะไม่ได้มีความสงบร่มเย็นในขณะเดียวกันทำไมจะไม่เห็นคุณค่าแห่งความสงบร่มเย็นเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบในขณะที่กิเลสมันถอยตัวห่างออกไปเพราะอำนาจของธรรมกำจัดมันเล่าเมื่อได้ปรากฏนี้ขึ้นมาแล้วก็มีแก่ใจถ้าเชื่อองค์ศาสดาจะเป็นอย่างนี้นะเชื่อให้ถึงใจบังคับเชื่อศาสดาแล้วต้องเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยตามองค์ศาสดาที่แสดงไว้ยากลำบากขนาดไหนต้องบึกต้องบืนต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคือยอดเราหลายครั้งหลายหนไม่หยุดไม่ถอยวิริยะนุขมัจเจตินั่นท่านประกาศรับรองไว้แล้วความเพียรในทางที่ดีที่ชอบนี่แหละที่จะยังเราให้สมหวังความสมหวังแม้สมาธิหวังสมาธิทำก็ได้หวังแล้วได้สมหวังแล้วนะแล้วก็หมุนตัวเข้าไปบำรุงรักษาให้ดีระมัดระวังให้ดีอย่าให้ข้าศึกศัตรูที่เคยเป็นต่อเราอยู่แล้วเข้ามาทำลายคุณสมบัติอันเลิศอันประเสริฐที่เราไม่เคยพบเคยเห็นคือสมาธิธรรมนี้ให้บรรลัยหายไปงั้นเราก็จะได้ครองธรรมอันนี้เป็นต้นทุนหมุนความเพียรก้าวลำดับนี่สมาธิธรรมจะปรากฏขึ้นที่จิตรู้ที่จิตเห็นที่จิตจะไม่สงสัยเลยเพราะอันนี้เป็นของจริงศาสดาจริงอย่างไรธรรมนี่จริงอย่างนั้นธรรมนี่จริงอย่างไรธรรมของศาสดาจริงอย่างนั้นเป็นอันเดียวกันไม่มีคำว่าการไม่มีคำว่าสถานที่ไม่มีคำมาอยู่ใกล้อยู่ไกลจะอยู่กับความจริงเมื่อใครปรากฏความจริงขึ้นมาเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็แน่ใจแล้วพิจารณาด้านปัญญาถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งจิตมีความสงบเป็นจิตที่ควรแก่การพิจารณาใส่ตรองแล้วเพราะเป็นจิตที่อิ่มตัวไม่หิวกระหายกับอารมณ์พอที่กิเลสตัวฟุ้งซ่านลำคาญจะถุดจะลากไปตกเหวตกบ่อตามอารมณ์ต่างๆแล้วก็พิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งอสุภะธรรมเป็นสำคัญมากในขั้นเริ่มแรกเพราะราคะตัณหามันรุนแรงนี่กำลังของกิเลสอันนี้เป็นสิ่งที่รุนแรงมากเป็นที่อุจารบาดตามากถ้าเร็วก็เร็วมากในการแสดงออกของมันนั้นปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงตำหนิตีเตียนวงประเพณีของผู้มีธรรมจึงต้องให้มีกฎเกณฑ์ในการประพฤติในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ตั้งมนุษย์เราไม่ได้เป็นแบบเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่เข้าไปตามภาษีภาษาของเราเขาไม่รู้จักหยาบไม่รู้จักละเอียดไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วประการใดเขาก็เพลิดเพลินลื่นเลงไปตามเรื่องของเขาแต่มนุษย์เราจะเป็นอย่างนั้นหยาบมากเร็วมากเพราะธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่หยาบโลภและเป็นตัวเหตุอันสำคัญด้วยที่จะทำก่อความพินาศชิบหายให้โลกได้ถึงขั้นมาลายกันเป็นไปได้เพราะอันนี้อันนี้เป็นต้นเหตุให้ความโลภเกิดขึ้นมากกว้านเข้ามาหาตัวนี้ตัวราคะตัณหาตัวกามกิเลสนี้โทสะโกรธขึ้นมากโกรธก็เพื่อเข้ามาอันนี้ทำอะไรก็เพื่ออันนี้เพื่ออันนี้ส่วนความหลงเป็นสิ่งที่ฝังจมอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดไม่ได้เป็นอะไรแสดงอะไรออกมาเต็มที่เต็มฐานเหมือนเจ้าราคะตัณหานี่เลยอันนี้เป็นธรรมชาติที่ออกหน้าออกตามากทีเดียว
จึงจึง

เป็นต้องพิจารณาเรื่องอสุภะอสุพังซึ่งเป็นข้าศึกศัตรูต่อกันกับธรรมชาติอันนี้พิจารณาข้างนอกก็ตามข้างในก็ตามขอแยกให้แยกให้ดูคนตายเป็นยังไงตายขณะนี้เป็นยังไงขณะต่อไปเป็นยังไงตายไปถึงวันหนึ่งสองวันเป็นยังไงกำหนดคลี่คลายออกไปสิเพราะเป็นความจริงนี่เราคาดไปก็คาดไปตามความจริงไม่ได้คาดไปตามความจำปลอมดังกิเลสพาคาดตามหมายหลุมๆแรงๆอันนี้เราคาดเข้าหาความจริงตายได้สองวันสามวันเป็นยังไงที่นี่ถึงสี่ห้าวันเข้าไปเป็นยังไงแยกแยะขยายดูในร่างกายไม่ว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายของเราของเขาให้พิจารณาแยกแยะออกไปอย่างนี้แล้วมันระเบิดออกมาแล้วเป็นยังไงดูสิมันน่ารักไหมน่ากำหนัดยินดีไหมแม้จะทนดูก็จะดูไม่ได้แล้วเวลานี้ถ้าหมูกจะพังทลายอยู่แล้วตาก็จะกระเด็นลูกตาก็จะกระเด็นความรู้สึกก็จะระเบิดภายในหัวใจอยู่แล้วมันยังน่ารักน่ากำหนัดยินดีอยู่เลยจับหัวมันใสเข้าไปเลยถ้าว่ามันเก่งจริงนั่นนักปฏิบัติให้แยกให้แยกพินิจพิจารณานี่แหละท่านเรียกว่าปัญญาการสอนก็สอนปัญญาทั้งรุ่นอย่างนี้แหละผู้พิจารณาให้แยกแยะเป็นสมบัติของตัวเองนี่ยิ่งละเอียดละออกมากยิ่งกว่านี้นะอันนี้ท่านทั้งหลายอยากเข้าใจว่าละเอียดนะที่สะดอดแสดงนี้ให้มันเป็นขึ้นภายในตัวเถอะปัญญาปัญญาอันนี้ในขั้นนี้ก็ต่างจะกระจายไปหมดไม่เคยคิดไม่เคยรู้มันคิดมันรู้ขึ้นมามันสอดมันแทรกมันขุดมันค้นกิเลสอยู่ตรงไหนตรงไหนมันจะตามเข้าไปค้นแหลกเหลวไปหมดนี่เราพูดถึงเรื่องอสุภะพิจารณาแตกกระจายแล้วเทียบไปหมดในสามแดนโลกธาตุนี้มันมีผิดแปลกกันยังไงบ้างกับธรรมชาติที่เป็นอยู่เวลานี้กับสิ่งที่มีชีวิตอยู่ทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลนี่เป็นของวิเศษวิโสอะไรนี่ดูสิอันนี้วิเศษได้อันนั้นก็ยังเตรียมชีวิตครองอยู่เท่านั้นหนังหุ้มห่ออยู่เพียงเท่านั้นไปเสกสรรว่าวิเศษวิโสที่ตรงไหนถ้าไม่ใช่คนตาบอดอย่างมืดมิดปิดตาเพราะถูกกิเลสมันปิดเอาอย่างตัวนี่ทำท่านก็บอกคุณแล้วจะเอานี่มาส่องของคนจะเห็นเนี่ยปัญญาธรรมพิจารณาจนชัดเจนเทียบข้างนอกเทียบข้างในถ้าพิจารณาข้างในยังไม่ได้ยังกระจ่างเอาข้างนอกมาพิจารณาซะก่อนเอามาตั้งไว้ตรงหน้าให้มันตายต่อหน้าต่อตากำหนดสิเรากำหนดเพื่อความจริงเพื่อแก้ความจำปลอมลมๆแรงๆนั่นมันจะผิดไปไหนคาดไปไหนก็คาดเพื่อความจริงไม่ได้คาดเพื่อความจำปลอมผิดไปตรงไหนคาดเพื่อถอดเพื่อถอนเมื่อเห็นตามความจริงนี้แล้วมันก็ถอนมาเองมันหลงตามความจำปลอมมันยังหลงไปได้ติดได้พันได้รักได้ชอบได้ทำไมพิจารณาอย่างนี้ซึ่งเป็นของจริงโดยแท้มันจะถอดจะถอนตัวไม่ได้มันจะรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้มีเหรอไม่มีพระพุทธเจ้าสอนไม่สมัยพระพุทธเจ้าพ้นโลกได้ยังไงปล่อยวางได้ยังไงท่านปล่อยวางด้วยวิธีใดท่านสอนวิธีนั้นหมายอย่างสุภาพสุภาพสอนท่าให้ไปเยี่ยมป่าชาก็เพื่ออันนี้เองเอาจนถนัดชัดเจนในหัวใจจนมันสลดสังเวชเทียบเข้ามาข้างในเทียบออกไปข้างนอกหลายครั้งหลายหนมันก็อิ่มตัวข้างมันอ๋อประจักษ์ชัดแน่แล้วหายสงสัยรู้ชัดเจนภายในใจขาดกันเลยระหว่างอสุภะกับจิตมีขาดออกจากกันเป็นชิ้นเป็นส่วนไม่มีเงื่อนต่อกันมันก็รู้ได้ชัดไม่ต้องไปเรียนจากใครละนี่แหละปัญญาเนี่ยคือเรียนรู้ก็รู้ด้วยปัญญาเรียนก็เรียนด้วยความคิดความปิ้นพิจารณาคาดหมายไปตามความจริงที่พระองค์ทรงสอนมาแล้วอย่างไรมันต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วมันถอนตัวมาเองสามแดนโลกธาตุมันก็เหมือนกันหมดหลงที่ตรงไหนตื่นที่ตรงไหนเมื่อถึงความจริงแล้วไม่ตื่นไอ้จอมปลอมนั่นแหละมันทำให้ตื่นตลอดเวลาตื่นไม่มีหยุดมีถอยตื่นดมๆแรงๆไม่มีที่จอดที่แวะนี่ไม่ตื่นมันพิจารณาเห็นตามความจริงแล้วแล้วเมื่อมันถอนออกมาต่อถอนออกมาแล้วมันจะไปไหนจิตปัญญามีอยู่รอบตัวนี่ตรงไหนมันขัดตรงไหนไม่มืดตรงไหนมันไม่เข้าใจตรงไหนมันต้องสอดต้องแทรกเข้าไปหาความเข้าใจหาสิ่งที่ขัดที่ข้องเนี่ยเรื่องปัญญาปัญญาเป็นอย่างนี้ปัญญาในวงปฏิบัติปัญญาในวงจิตตภาวนา
ป็นปัญญาภาวนาเป็นจิตตภาวนาตลอดเวลาหมุนติ้วติ้วนั่นแหละที่นี่กิเลสที่มันเคยเป็นกองทัพใหญ่ๆแล้วพอตัวนี้ขาดสะพานปัญญานั้นล่ะมันสงบไปหมดนี่ก็มีแต่ส่วนละเอียดละเอียดส่วนละเอียดนั้นก็ไม่พ้นที่จะตามมันไปจนได้มันแน่นอนแล้วที่นี่ที่จะตามฆ่าสิ่งทั้งหลายได้เพราะกองทัพอันใหญ่ๆหลวงๆที่ทันสมัยที่สุดในโลกนิยมกิเลสนิยมนี้ได้ถูกทำลายลงไปแล้วด้วยปัญญาอันชอบธรรมเห็นประจักษ์ใจมีส่วนละเอียดกว่านี้มันจะละเอียดขนาดไหนมันจะเหนือปัญญาไปได้หรือมันจะสอดจะแทรกที่นี่พิจารณาที่นี่ติดตรงไหนอันนี้ในส่วนหยาบรูปขันธ์สามแดนโลกธาตุมันเหมือนกันนี่หมดโลกวิถีมันรู้แจ้งเหมือนกันหมดแล้วหายสงสัยมันยังติดยังพันอยู่ตรงไหนนี่มันจะตามเข้าไปตามเข้าไปสุดท้ายมันก็ตามเข้ามาในขันธ์นี่แหละมันไม่ไปไหนแหละนี่ก็รูปขันธ์ของเราก็เป็นอย่างนี้ของเขาก็เป็นอย่างนี้ทั่วแดนโลกธาตุก็เป็นอย่างนี้มันยืนยันชัดเจนนะมันก็ปล่อยของมันนะดังที่เคยพูดแล้วพูดเล่าว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะไปไหนมันก็ออกจากจิตยิบยับยิบยับลอกอยู่ที่ยิบยับเหมือนแสงหิ้งห้อยเหมือนฟ้าแลบแล้วก็ตื่นปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตื่นวาดภาพขึ้นมาหลอกตัวเองวันนั่งค่ำคืนยังรุ่งอยู่กับภาพอยู่กับอารมณ์แห่งความหลอกลวงมันไม่ตื่นไม่จางเรื่องความหลงความตื่นความเครือบเคลิ้มหลับไหลไปตามมันไม่มีวันอิ่มพอทีนี้เมื่อก้าวเข้ามาถึงขั้นนี้แล้วมันจะรู้มันจะมีวันอิ่มวันพอรวมขึ้นมาเรื่องอะไรมันก็รู้ว่าออกมาจากจิตนี้เสียมาเป็นภาพเรื่องอะไรเป็นภาพหญิงภาพชายหรือภาพเรื่องราวอะไรมันก็รู้ว่าเกิดขึ้นมาจากจิตเป็นผู้วาดผู้ปรุงขึ้นมาเป็นผู้สำคัญมันหมายขึ้นมาปัญญาตามต้อนตามต้อนรู้อยู่ทุกระยะระยะระยะที่มันกระเพื่อมตัวออกมาปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆซึ่งเคยหลงมันมาเป็นประจำตลอดถึงส่วนหยาบถึงรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายที่เราตามไม่ทันเมื่อถึงขั้นทันแล้วมันพังไปหมดเหลือตั้งแต่ส่วนที่ปรุงยังหยาบๆสำคัญอันส่วนกลางมันก็ตามกันมาตามต้อนกันอยู่ภายในจิตนั่นแหละนี่จิตมันเป็นอัตโนมัติปัญญาเป็นอัตโนมัติสติเป็นอัตโนมัติธรรมเป็นอัตโนมัติขึ้นเมื่อทำเป็นอัตโนมัติแล้วกิเลสมันจะหารมาที่ไหนมันเกิดขึ้นจากใจใจทำลายมันอยู่ตลอดเวลาปัญญาสติปัญญาทำลายตลอดเวลามันก็ย้อนเข้ามาย้อนเข้ามาเห็นแต่ความยิบยับยิบยับของจิตที่มันหลอกตัวเองมันจะกระจายไปไหนก็ถูกตัดหมดแล้วก็มีแต่แสดงยิบยับยิบยับให้เห็นมันออกมาจากไหนมันก็รู้อีกรู้อีกตามเข้าไปตามไปสุดท้ายมันก็มีแต่มาจากจิตมาจากจิตดับลงไปแล้วกลับไปอยู่ที่จิตเกิดขึ้นจากจิตดับลงไปที่จิตมันอะไรอยู่ในจิตนั่นนี่แหละมันดื่มมันซึมซาบเข้าไปนั่นแหละปัญญาเหมือนกับไฟได้เชื้อนี่ก็เชื้อมันอยู่ภายในนั่นมันอยู่ตรงจิตตรงจิตปัญญาก็สอดเข้าไปแทรกเข้าไปสุดท้ายก็พังทลายหมดโรงงานของวัฏจักรวัฏจิตกิเลสประเภทต่างๆรวมตัวอยู่นั่นเอาให้แหลกแตกกระจายไปด้วยสติปัญญาที่เกรียงไกรที่ทันสมัยพังไปหมดเอาที่นี่อะไรเป็นข้าศึกต่อใจถามแดนโลกธาตุนี้มีอะไรมาเป็นข้าศึกต่อใจถ้าไม่ใช่ธรรมชาติที่มันเป็นข้าศึกต่อหัวใจอยู่เวลานี้ไปกว้านเข้ามาเผาตัวเองเมื่ออันนี้หมดแล้วใครจะไปกว้านใครจะไปหลอกไม่มีอะไรหลอกบริสุทธิ์พุทโธอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นโลกธาตุมีก็มีทั้งสักแต่ว่ามีไม่ยึดไม่สำคัญมั่นหมายไม่ถือมาเป็นอารมณ์เครื่องกดทวงจิตใจว่าไม่มีก็ไม่มีเพราะไม่ไปคิดไปอ่านไปปรุงไปแต่งไปสำคัญมันหมายเขารู้อยู่โดยดักธรรมชาติที่รู้ด้วยความเต็มภูมิของตัวเองหมดความหิวความโหยอยากในการอยากรู้อยากเห็นอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งอยากสำคัญมันหมายสิ่งต่างๆที่เคยถูกหลอกลวงมานานแล้วนั้นด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เป็นอารมณ์มันหมดเมื่อกิเลสหมดสักอย่างเดียวสิ่งทั้งหลายที่เคยหลอกมันก็หมดเพราะกิเลสเป็นผู้พาหลอกเป็นผู้วาดขึ้นให้หลอกไงเชื่อของกิเลสคืออวิชชามันพันหลอกเมื่อมันหมดน้ำยาแล้วไม่มีอะไรสบายโดยหลักธรรมชาติประชาชนอยู่ที่ไหนจริงมันหมดสมมุติแล้วภายในหัวใจฆ่าทำไมฆ่าความเป็นความตายฆ่าแต่อะไรนี่ก็เ
ความเป็นอยู่ก็ว่าเฉยความตายไปก็ว่าเฉยความไม่สุดเต็มที่มันเห็นอยู่ในใจนั่นไม่มีใครมาบอกก็ตามฉันที่จะกลัวท่านมอบให้แล้วตามหลักความจริงของผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามเป็นขั้นๆไปตั้งแต่ขั้นยากฉันที่จะโกจะบอกเป็นลำดับลำดับประจักษ์ในตัวประจักษ์ในตัวจนกระทั่งถึงฉันที่โกอันสุดยอดก็รู้อยู่ภายในนั้นนั่นนี่คุณค่าแห่งการฝ่าฝืนนี่แหละหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะแก้สังหารสิ่งมหาภัยซึ่งเป็นอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกของเราของท่านให้ยึดให้นำไปปฏิบัติอย่าเห็นอะไรว่าเป็นของมีคุณค่าอย่าให้กิเลสมันไปกว้านมาหลอกมาตบหูตบตาตาเรามีตาเราเห็นอยู่นี่ให้กิเลสมันมาตบทำไมหูเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่แล้วมันมาตบหูเล่นทำไมสติปัญญาสร้างไว้เพื่อฆ่ากิเลสทำไมจะให้กิเลสมาฆ่าสติปัญญาหมอบกระดิกตัวไม่ขึ้นมีอย่างหรือนักปฏิบัติแท้ๆเอาให้จริงสิให้เห็นสิพูดนี่ไม่ได้พูดมาแบบต้นๆเดาๆนะพูดจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นได้เข้าใจมันเคยมันพูดดอนมันถูกปิ้งมันเตะแล้วจะพอก็เคยแล้วไม่ใช่ไม่เคยแล้วมันอวดมาพูดมาเพื่อทุกขนาดไหนเพราะอำนาจของกิเลสก็ได้ทุกมาพอประจักษ์หัวใจไม่มีวันลืมเพราะเป็นสัจธรรมลืมได้ยังไงอยู่ที่หัวใจเมื่อฟัดกันขนาดไหนแพ้มันยังหลุดลุ่ยก็เห็นแต่ไม่ถอยก็รู้เอาจนมันลาบแต่มันลาบเห็นสิกิเลสลาภไปแล้วมันจะเป็นยังไงคำว่าวิเศษวิเศษทำวิเศษนั้นคืออะไรวิเศษน่ะอะไรที่มันเลวอยู่เวลานี้ก็คือจิตถูกสิ่งที่ถูกสิ่งที่เลวสามทั้งหลายครอบมันฉาบทาไว้หมดไม่มองเห็นตัวเลยทีนี้เมื่อจิตฉาบทาอันสกปรกสมมุมแสนสมมุมนี้พังไว้หมดแล้วจิตวิเศษหรือไม่วิเศษมันก็รู้เองวิเศษประสานทำไมรู้โดยหลักธรรมชาตินั่นแหละการปฏิบัติไม่ตั้งใจอกตั้งใจให้ฝืนนะนักปฏิบัติเราเคยมาแล้วอยู่กับคารวาสมากี่ปีกี่เดือนจนกว่าจะได้มาบวชจนมาถึงขนาดนี้ถ้าจะนับปีนับเดือนลมๆเร่งๆไปตามกิเลสมันกี่ปีกี่เดือนมาแล้วถูกหลอกถูกต้มมานานแล้วถ้าจะเข็ดก็ควรจะเข็ดถ้าหลาบก็ควรจะหลาบทุกข์มันทุกข์มาแล้วนี่เพราะอำนาจของกิเลสทำไมจะไม่เข็ดมันเห็นอยู่กับตัวรู้อยู่กับตัวทับอยู่ในหัวใจนี่แล้วทุกลูกทุกนาเอาธรรมมาจับทำไมจะไม่เข็ดควรจะเข็ดแล้วนี่ท่านประกาศธรรมก็ประกาศให้เห็นโทษที่เป็นโทษให้เห็นคุณที่เป็นคุณอยู่แล้วไม่มีกลมายาท้าทายอะไรเรื่องของกิเลสโอ้เรื่องของธรรมไม่มีหรอกนอกจากกิเลสเท่านั้นตัวไหนก็ตัวเถอะหลอกทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยไม่มีตัวไหนที่จะเอาของจริงมาอยู่ดื้อให้เรานี่คือความหลอกลวงต้มถุงทั้งนั้นแหละแต่ธรรมไม่มีคำว่าหลอกลวงชิ้นหนึ่งก็ไม่มีที่จะมาหลอกลวงสัตว์โลกเอาให้มันเห็นเมื่อเห็นในหัวใจนี้แล้วมันนักรู้มันหมดปัญหาไปเองทีเดียวเอาที่นี่ดูหัวใจตัวชัดเจนถึงขนาดนั้นแล้วจนเตียนโลกไม่มีอะไรเหลือแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของกิเลสมันทำงานอยู่บนหัวใจสัตว์โลกมันแสดงลวดลายประการใดประเภทใดบ้างประเภทใดบ้างที่ไหนบ้างล้อมรอบอยู่ทั้งสายหูสายตามีตั้งแต่เรื่องของอันนั้นมันแสดงต่อสิ่งที่มันอยู่ครอบหัวอยู่นั้นมันก็เห็นหมดแล้วสิเนี่ยวิชาธรรมเห็นได้อย่างนี้เองถ้าไม่มีวิชานี้เท่านั้นตายแล้วเกิดแล้วตายเราอยากเข้าใจว่ากิเลสมันจะแก่ตัวมันจะหมดอำนาจหมดฤทธิ์หมดอำนาจพาปล่อยให้สัตว์โลกพ้นไปจากอำนาจของมันเลยไม่มีทางจะทีกับกี่กันก็เหมือนกับที่เป็นมานี่แหละต้นไม่มีปลายไม่มีเหมือนขอบดงนิดมีปลายมีต้นที่ไหนขอบดงมันวงกลมอยู่นั่นอันนี้ละสารโลกมันหมุนเวียนกันอยู่นี่ถ้าไม่โดดออกจากขอบดงด้วยอัดด้วยธรรมหกโดดขอบออกจากขอบดงมันก็พ้นทางเองมันก็ไม่หมุนถ้าอาจทำเข้าไปจับมันก็ออกล่ะจากขอบวัฏจิตวัฏจักรหากไม่มีนี้แล้วยังไงก็ไม่พ้นเนี่ยการประชุมของผมเคยพูดแล้วกำลังวังชาไม่เหมือนแต่ก่อนมันสุดลงมากนี่ความสงสารหมู่เพื่อนจึงได้ตะเกียกตะกายลงมาพูดก็ต้องระมัดระวังอาจจะเป็นตามนิสัยตามความรู้สึกตัวเองมันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไปเต็มที่ของมันนี่ต้องล้างเอาไว้ล้างเอาไว้แม้จะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ขอให้ได้เข้าอกเข้าใจก็อย่างดี
ดีกว่าไม่ได้มาพูดอะไรลงพากันตั้งอกตั้งใจให้เคารพตัวเองทำอยู่กับหัวใจของเราทำอยู่กับอากัปกิริยาความเคลื่อนไหวของเราจงพยายามเคลื่อนไหวให้เป็นธรรมอย่าให้เป็นขนองเป็นเรื่องของกิเลสอยู่บนหัวพระมาแสดงความอยากโลนต่อกันและกันได้ไม่ได้อันนี้เป็นตลาดล้านแสวงธรรมไม่ใช่ตลาดค่ากิเลสอวดเอากิเลสมาอวดกันอย่าให้มีให้ระมัดระวังหน่อยแล้วเอาละพูดกันไป

วันนี้ก็นับว่าเป็นวันอุดมมงคลมีท่านพระอาจารย์ใหญ่ๆทั้งนั้นที่ได้อุตส่าห์มาเมตตาในวัดนี้นับแต่สร้างวัดมาก็เป็นเวลาหลายปีคราวนี้รู้สึกว่าเป็นคราวที่ต่างท่านก็จะลืมความระลึกถึงข่าวนี้ไปไม่นานเนื่องจากพระอาจารย์ล้วนแต่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิและต่างก็ได้มาโดยไม่ได้นัดแนะซึ่งกันและกันแต่มารวมกันได้ในวันเดียวกันเรียกว่าเป็นอุดมมงคลอันหนึ่งสำหรับเราทุกๆท่านที่จะได้เห็นแต่ละครั้งละครั้งแม้เราจะอยู่ในสำนักปฏิบัติตามสถานที่ของตนก็ตามแต่ที่จะได้มารวมกันเช่นนี้นั้นรู้สึกจะเป็นโอกาสที่หาได้ยากวันนี้จึงมีสัมโมทนิยกถาเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันที่ได้มารวมกันในวันนี้จากนั้นก็เป็นของไม่เที่ยงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏตัวอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดจะคงทนถาวรยอมมีสภาพไปอยู่เสมอโดยไม่กำหนดการเวลาและสถานที่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราท่านนักปฏิบัติด้วยกันซึ่งมารวมกันอยู่ในเวลานี้ก็จะต้องเดินตามทางสายที่กล่าวนี้เหมือนกันหมดมีความแยกย้ายไปในสถานที่ต่างๆตามความจำเป็นและเหตุจำเป็นของตนเมื่อมีโอกาสในวันนี้ถือเป็นเวลาสำคัญที่เราจะได้สัมโมทนิยกถาเป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันเราทุกท่านเป็นนักบวชออกจากสากยบุตรอันเดียวกันในนามว่าสากยบุตรนี้เป็นพระนามที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงแต่งตั้งขึ้นมาสากยบุตรที่พระองค์ท่านได้ทรงให้นามนั้นคือผู้ที่บวช ด้วยความเชื่อความเลื่อมใสจะบวชในสำนักของพระองค์ท่านก็ตามจะบวชอยู่ในที่อื่นๆก็ตามแต่มีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องปกครองอันเดียวกันและออกจากพระพุทธโอวาทของพระองค์เช่นเดียวกันหมดเมื่อออกบวชแล้วต่างท่านก็มุ่งต่อการปฏิบั

ามหลักพระธรรมวินัยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกังวลกับสิ่งภายนอกที่เคยเป็นมาและผ่านมาตลอดนิสัยใจคอที่เคยเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมาในทางคารวะยอมพยายามปลดเปลื้องสิ่งเหล่านั้นออกให้หมดให้ปรากฏอยู่แต่หลักพระธรรมวินัยเป็นเครื่องประดับใจเท่านั้นจะเดินเหินไปมาในบรรดาอิริยาบถทั้ง4เป็นผู้มีความงามด้วยข้อวัดปฏิบัติกลมกลืนกับพระธรรมวินัยมีเรียกว่าสาปยบุตรแม้จะยังไม่สำเร็จเต็มขั้นเต็มภูมิดังที่เราได้ทราบมาในประวัติก็ตามแต่ก็ชื่อว่าต่างท่านต่างดำเนินตามหลักพระธรรมวินัยอันจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นโปรดได้ทำความดีใจในการที่เราทั้งหลายได้ก้าวเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสตร์ของพระพุทธเจ้าและได้ประพฤติปฏิบัติตนเองตามหลักพระธรรมวินัยที่ได้ทรงตรัสไว้แล้วและโปรดได้มีความพยายามมีความหนักแน่นต่อหลักพระธรรมวินัยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดแม้ชีวิตก็ยอมพลีได้เพื่อหลักพระธรรมวินัยการปฏิบัติพระศาสนาโปรดอย่าได้มองข้ามตัวของเราซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งพระศาสนาคำว่าพระก็คือตัวของเราเองคำว่าศาสนาก็คือตัวของเราเองผู้จะรักษาศาสนาให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและส่วนรวมก็คือตัวของเราเองผู้จะสามารถบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่พระองค์ท่านทรงประสงค์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานก็คือตัวของเราผู้ปฏิบัติอยู่เวลานี้และจะต้องเป็นไปตามสายทางแห่งพระธรรมวินัยที่ประทานไว้แล้วนี้ทั้งนั้นโปรดอย่าได้มองข้ามหลักพระธรรมวินัยนี้ไปเราจะโง่แสนโง่ก็ขอให้อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยจะเป็นความโง่หรือจะเป็นคนโง่ที่น่าสงสารน่าเคารพน่าเอ็นดูน่ากราบไหว้บูชาอยู่จะฉลาดก็ให้เป็นผู้ฉลาดตามแถวที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปะอย่าให้มีความฉลาดเป็นแบบที่เรียกว่าแบบแนวพระเจ้าสอนให้มีความรู้ความฉลาดย่อมหมายถึงหลักของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเป็นที่ตั้งไม่ได้หมายนอกเหนือไปจากนี้ผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดตามหลักแห่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปนี่แหละจะเป็นผู้สามารถทรงตนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดอิริยาบถตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานคือจุดหมายปลายทางนี่ชื่อว่าความฉลาดในหลักพระศาสนาความฉลาดนอกจากนี้ที่จะเป็นข้าศึกต่อตนเองจะเป็นข้าศึกต่อโลกนั่นไม่ได้เรียกว่าเป็นความฉลาดอันเป็นที่นิยมทางพระศาสนาอำนาจวาสนาก็จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตนโดยถูกต้องตามหลักแห่งสวคาตธรรมไม่มีอำนาจวาสนาอื่นใดจะปรากฏตัวขึ้นมา

นอกจากกรอบแห่งการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยนี้เลยนี่เป็นหลักใหญ่สำหรับเราเป็นนักบวชถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พรีชีพของเราโปรดอย่าได้มองเห็นสิ่งอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าหลักพระธรรมวินัยที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้เวลานี้เป็นการสมควรอย่างยิ่งที่ทุกท่านซึ่งกำลังศึกษานี้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนและส่วนรวมไปในวันหน้าหลักข้อวัดปฏิบัติที่ครูอาจารย์ท่านได้พาปฏิบัติอย่างไรเราอย่าเห็นว่าเป็นของล้าสมัยอย่าเห็นว่าเป็นของไม่สำคัญโปรดให้ถือเป็นหลักสำคัญทุกชิ้นหรือทุกอย่างที่ท่านพาดำเนินมาโดยทางธรรมเราอย่าเห็นความอยากตามอำเภอใจของเราว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าหลักปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินมาการประกอบหน้าที่การงานทุกส่วนแม้ที่สุดการฉันก็ให้มีหลักพระธรรมวินัยครอบครองตัวของตัวอยู่เสมออย่าให้เป็นไปตามอำนาจแห่งความอยากซึ่งหาประมาณไม่ได้เข้ามาครอบงำจิตใจผู้ที่ถือปฏิปทาเป็นหลักแม้ทางด้านจิตใจจะยังไม่เป็นไปก็มีความอบอุ่นภายในใจตนเองว่าเราได้ดำเนินตามปฏิปทาเต็มสติกำลังความสามารถของเราเรื่องเราก็ได้มีจิตใจได้รับความสงบเยือกเย็นด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นการเพิ่มพูนขึ้นอีกเป็นลำดับการฉันก็ให้มีหลักการไปการมาการพูดให้มีหลักมีกฎเกณฑ์มีเหตุมีผลพร้อมมูลอยู่กับผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเรานักบวชนี้เป็นบุคคลตัวอย่างของโลกถ้านักบวชไม่สามารถจะทำเป็นตัวอย่างอันดีแก่โลกได้แล้วไม่มีผู้ใดจะสามารถในโลกนี้ก่อนที่จะเป็นตัวอย่างของโลกได้เราต้องเป็นผู้ฝึกหัดดัดแปลงกายวาจาใจของเราให้ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าให้ผิดเพี้ยนไปโดยถือว่าสิ่งนั้นไม่สำคัญบ้างสิ่งนี้ไม่สำคัญบ้างการปฏิบัติตนเองควรจะให้มีกฎเกณฑ์อย่าให้ว่าเป็นไปที่นั่นเป็นอย่างนั้นไปที่นี่เป็นอย่างนี้ไปวัดนั้นเป็นอย่างนั้นไปวัดนี้ปฏิบัติอย่างนี้นี่แสดงว่าไม่มีหลักจะเป็นทางด้านธรรมะก็ดีด้านพระวินัยก็ดีนี่เป็นกฎตายตัวที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้รวมแล้วเรียกว่าสุขาตธรรมไม่ว่าจะตรัสไว้ในบทใดแง่ใดสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดลึกตื้นแค่ไหนล้วนแล้วตั้งแต่เป็นนิยานิกธรรมจะทำผู้ปฏิบัติตามนั้นให้ได้พ้นจากอุปสรรคเครื่องกีดขวางภายในใจของตนไปได้โดยลำดับนี่ผู้ปฏิบัติต้องมีหลักมีเกณฑ์อย่าทำแบบสุ่มเดาอย่าทำแบบเป็นคนหลักลอยตั้งไม่ติดตั้งในข้อวัดปฏิบัติก็ไม่ติดจะตั้งในธุดงค์ข้อใดก็ไม่ติดจะตั้งในสิ่งใดที่ว่าเป็นประโยชน์แล้วไม่ติดแต่สิ่งใดที่จะเป็นหายนะเป็นเครื่องสังหารตนเองนั่นเป็นสิ่งที่
แนบแน่นอยู่กับใจและสนใจที่จะคิดที่จะส่งเสริมอยู่ตลอดเวลาผู้นี้เช่นนี้แลชื่อว่าเป็นผู้จะทำลายตนเองโดยไม่มีปัญหาโปรดทุกท่านได้จำไว้อย่าได้ลืมการศึกษากับครูกับอาจารย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากในเบื้องต้นวาระต่อไปก็คือตัวของเราเองจะนำไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้ดีหรือให้เรียบร้อยเป็นไปตามปฏิปทาที่ท่านสอนไว้ให้เป็นคนมีหลักเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาตาดูให้ดีหูฟังให้ชัดใจคิดไตรตรองตามสิ่งที่ได้เห็นได้ยินจากสำนักครูอาจารย์หรือจากครูอาจารย์องค์นั้นๆตลอดจากหมู่เพื่อนที่เห็นว่าข้อธรรมข้อใดบ้างที่เป็นคติได้รับประโยชน์ด้วยโปรดยึดเข้ามาเป็นเครื่องเตือนใจของตนทันทีนี่ชื่อว่าเป็นผู้ไปศึกษาเพื่ออัดเพื่อทำจะไปหาครูอาจารย์องค์ใดสำนักใดมากเท่าไรก็เหมือนกับคนแสวงหารายได้ย่อมได้มากเท่านั้นการแสวงหารายได้มีความขยันหมั่นเพียรมีความเฉลียวฉลาดไปใกล้ไปไกลไปวงกว้างวงแคบเท่าไรก็ยิ่งได้รับความฉลาดรอบรู้เป็นลำดับไปเช่นเดียวกับบุคคลที่เที่ยวเสาะแสวงหาผลประโยชน์ในที่ต่างๆไม่ว่าใกล้หรือไกลย่อมเป็นผู้ชินต่อเหตุการณ์และปฏิบัติต่อเหตุการณ์นั้นๆได้ดีกว่าบุคคลที่ไม่เคยกับสังคมมีเรื่องมุ่งต่ออรรถธรรมจากครูจากอาจารย์จะไปสำนักใดๆก็ย่อมได้รับความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันนั้นแต่ถ้าจะไปแบบหูหนวกตาบอดคือตาก็แม้จะมองเห็นดูก็ไม่สนใจจะดูเพื่ออัดเพื่อทำหูได้ยินก็ไม่ถือว่าจะเป็นประโยชน์อะไรจากครูจากอาจารย์ที่ตนได้เห็นได้ยินนั้นประพฤติตามอำเภอใจจะไปสักร้อยสำนักก็ไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรสำหรับโมฆะบุรุษคนนั้นเปล่าประโยชน์ไปเปล่าๆโปรดท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้การปฏิบัติตนเพื่อมีสาระแก่นสารเพื่อเป็นผู้มีคุณค่าสำหรับตัวเองไม่ใช่จะปฏิบัติแบบลุ่มดอนๆไม่ใช่ปฏิบัติแบบล้มลุกคลุกคลานไปเฉยๆแต่ปฏิบัติมีเหตุมีผลมีสัจจะความจริงบังคับตนเองจะทำอะไรก็ให้ทำจริงด้วยความจงใจจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมภาวนาในอิริยาบถใดๆก็ตามขอให้มีความสัตย์เป็นเครื่องบังคับมีสติเป็นเครื่องกำกับจิตใจดำเนินความเพียรไปด้วยความมีสติรอบคอบไปด้วยความตั้งอกตั้งใจนี่ชื่อว่าเป็นผู้มุ่งต่อการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าแก่ตนเองไปเป็นลำดับผู้นี้แลแม้จิตจะมีความฟุ้งซ่านหาขอบเขตไม่ได้ก็ตามอย่างไรก็จะต้องอยู่ในเงื้อมมือของความเพียรนี้และตั้งเข้าสู่ความสงบได้ในวันใดวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยนี่การปฏิบัติธรรมต้องมีกฎเกณฑ์อย่างนี้เราอย่าให้เป็นลักษณะว่าที่เชือกขาดไม่กำหนดว่าจะตกที่ไหนนี่การปฏิบัติแบบนี้ปฏิบัติจนวันตายก็ไม่เห็นอะไรเพราะไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เป็นเครื่องบังคับตนเองการบังคับตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมกว่าเราบังคับคนอื่นมีอำนาจคับตนเองในทางที่ชอบนี่ท่านถือว่าบุคคลที่เยี่ยมถือว่าเป็นบุคคลที่ดีแต่มีอำนาจไปใช้ในทางที่ไม่ถูกนั่นเขาเรียกว่าคนโลกวินาศถ้าเป็นพระก็เป็นโมฆะบุรุษใช้อำนาจวาสนาในทางที่ไม่ถูกทางที่ถูกควรใช้บังคับตนเองเพื่อให้ดำเนินตามหลักพระธรรมวินัยอันนี้เป็นทางที่ถูกกดขี่บังคับลงไปเรื่องของใจนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะดื้อด้าน
ทนทาน

ยิ่งกว่าจิตที่มีกิเลสดื้อด้านต่ออัตต่อธรรมดื้อด้านต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อครูต่ออาจารย์เป็นอย่างนี้เราต้องใช้อำนาจในทางธรรมะมากดขี่บังคับฝึกฝนทรมานตนนักบวชต้องเป็นบุคคลเช่นเดียวกับผ้าขี้ริ้วไม่ต้องถือว่าตนมีราคาไม่ต้องถือว่าตนนี้เป็นพระเป็นผู้มีอำนาจวาสนามากแต่ให้ถือว่าเรานี่แหละเวลานี้เป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วจะพยายามทำผ้าขี้ริ้วนี้ให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาจนกลายเป็นทองทั้งแท่งขึ้นแล้วเป็นที่สนใจของหมู่ชนทั่วๆไปนอกจากเป็นที่ยินดีและพออกพอใจสำหรับตัวเองแล้วผลประโยชน์ที่จะพึงเกิดขึ้นจากผ้าที่ริ้วกลายเป็นทองคำนี้ยังจะทำประโยชน์ให้โลกได้รับความร่มเย็นอีกจำนวนไม่น้อยนี่ผู้ปฏิบัติต้องสละทิฏฐิมานะอย่างนี้สละภายในตัวเองอย่าหาบเคี้ยวหาบฟันไปไหนอย่าแบกเคี้ยวแบกฟันไปด้วยเรื่องเคี้ยวเรื่องฟันนั้นเรามองดูตั้งแต่สุนัข ก็ไม่น่าดูแล้วพอหยินฟันขึ้นเท่านั้นก็แสดงว่าจะกัดกันนี่ลักษณะของทิฏฐิมานะที่ฝังอยู่ภายในใจของนักบวชเรานี่ยิ่งร้ายกว่าสุนัขจะกัดกันซะด้วยซ้ำถ้าเราจะใช้ขอให้ใช้บังคับเรากดขี่ตัวเองบังคับตัวเองวันนี้เราจะนั่งภาวนาสักกี่ชั่วโมงระยะจากนี้ไปถึงเวลาเท่านั้นจิตใจของเราจะเผลอไปสักกี่ครั้งแล้วจิตใจของเราเผลอไปในระยะหนึ่งนานประมาณเท่าไหร่เราจะยอมปล่อยให้ใจของเราเผลอไปอีกอย่างนี้เรื่อยๆไปหรือเราจะพยายามสกัดกั้นจิตใจของเราให้หายพยศในความคิดที่เคยคิดนั้นย่นเข้ามาเป็นลำดับลำดับนี่เป็นอำนาจที่ดีสำหรับพระนำมาใช้อย่างนี้จะเป็นประโยชน์จะไม่เป็นโมฆะบุรุษเรื่องทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีมรรคก็ดีนิโรธก็ดีทำทั้งสี่ประเภทนี้ไม่ปรากฏว่าได้ด้อยคุณค่าลงไปแม้แต่นิดนับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงสมัยปัจจุบันนี้นอกจากบุคคลที่จะด้อยคุณค่าของตัวเองลงจากสัจธรรมทั้งสี่นี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นสถานที่การบุคคลและสิ่งทั่วๆไปไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคหรือก่อกรรมก่อเวรแก่ตัวเองสาเหตุต้นเหตุอันแท้จริงนั้นก็คือว่าเรามองข้ามตัวของเรานี้ไปเสียคือหลักสัจธรรมนี้ไปเห็นสิ่งที่ชั่วเป็นของดีแต่เห็นของดีนี้กลายเป็นของชั่วผู้เช่นนี้แลจะไปที่ไหนก็ต้องแพ้เรื่อยไปไม่มีความชนะได้ไม่มีความสุขความสบายได้เราตั้งใจพิจารณาลองดูสิว่าทุกขสัตว์ได้แก่อะไรความไม่สบายทุกส่วนในร่างกายนี้ท่านเรียกว่าทุกขสัตว์เป็นสิ่งที่ประกาศเป็นการเตือนให้จิตที่มีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานั้นได้คิดค้นดูตามความเป็นจริงของทุกนั้นโดยทางปัญญานี่ท่านเรียกว่ามรรคทำหน้าที่ต่อทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์ได้แก่ความคิดความปรุงทางใจคือมีเกี่ยวกับทางนันทิราคะสหคตาตตะตตราอภินันดินีรวมแล้วท่านเรียกว่าเสยที่ดังได้แก่กามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาจิตที่คิดออกไปตามทางสายนี้แหละท่านเรียกว่าจิตเป็นสมุทัยท่านเรียกว่าจิตเดินตามสายของสมุทัยนี้แหละคือเชื้อของทุกข์เมื่อมีสมุทัยแล้วก็เหมือนกันกับว่ามีฟืนมีเชื้อไฟเผาเข้าไปที่ตรงนั้นความร้อนก็แสดงตัวออกมาไฟก็แสดงเปลวออกมา
นี่ถ้าเราได้ส่งเสริมสมุทัยคือความคิดในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และกลับเป็นข้าศึกต่อตัวของตนต่อตัวของตัววันยั่งค่ำเช่นนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนจะเห็นความสุขเรานอกจากจะมีแต่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะทั้งกองเผารนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนี่เราทำตัวของเราให้ด้อยต่อสัจธรรมทั้งสี่นี้เราไปที่ไหนจึงกลายเป็นคนอาภัพอาภัพในความสุขอาภัพในความสงบอาภัพในทางความเพียรอาภัพในความเฉลียวฉลาดอาภัพในปฏิปทาที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนทุกด้านจึงเป็นผู้แพ้เรื่อยไปสัจธรรมมีอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วถ้านำมาประกอบพินิจพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงตามหน้าที่ของสัจจะแล้วเราจะเป็นคนจริงขึ้นมาในวันหนึ่งไม่ใช่จะเป็นผู้แพ้เสมอไปแม้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์ท่านก็เป็นคนมีกิเลสและเคยล้มลุกคลุกคลานมาเช่นเดียวกับเราท่านแต่เหตุไฉนจึงสามารถตรัสรู้สัจธรรมทั้งสี่นี้ได้แล้วนำมาแสดงให้บรรดาเราทั้งหลายฟังว่าเป็นของจริงอันประเสริฐได้หรอกนี่ขึ้นมาจากอะไรสาเหตุก็เนื่องจากพระพุทธเจ้าท่านดำเนินตามสายสัจธรรมให้ถูกต้องตามสัจจะแต่ละอย่างละอย่างโดยไม่มีคลาดเคลื่อนนั่นแหละผลจึงปรากฏเป็นความมืดสิทธิ์ขึ้นมาจากสัจธรรมทั้งสี่นั้นที่เรียกว่าพุทโธทั้งดวงสัจจะทั้งสี่นี้ไม่ใช่เป็นความมืดสิทธิ์แต่เป็นทางเดินสำหรับผู้ที่จะก้าวพ้นทุกข์จะปลีกตัวไปเดินนอกจากสัจจะทั้งสี่นี้เป็นทางแล้วไม่มีทางเดินเพราะฉะนั้นทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าทุกข์ทางกายไม่ว่าทุกข์ทางใจจงถือว่าเป็นหินรับปัญญาปัญญาต้องสอดแทรกลงในที่นั้นทุกขังอริยสัจจังเกิดขึ้นที่กายนี้มีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดขึ้นสมุทัยคือความฟุ้งเฟ้อเหอเหิมเป็นต้นคิดขึ้นมาจากอะไรมีความหมายอันใดเป็นเหตุจึงเป็นเหตุให้จิตนี้คว้าอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสเครื่องสัมผัสถูกต้องนี่แหละที่เป็นเครื่องเสริมสมุทัยให้แสดงตัวและพองตัวขึ้นวันดังคำคืนดังลุ่มจนหาทางแก้ไขไม่ได้ก็เนื่องจากนี่แหละถ้าเราจะใช้ปัญญาสอดส่องดูตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี้มีรูปเป็นต้นแล้วสมุทัยจะไม่สามารถแสดงตัวเสริมกำลังของตัวให้มีกำลังมากมูลขึ้นถึงกับทำให้เราเป็นคนอภัพได้ตลอดไปมีวันหนึ่งแน่นอนที่เราจะสามารถรู้ชัดในเรื่องสัจจะทั้งสองประเภทนี้ด้วยมรรคสัจคือปัญญาแล้วโปรดพิจารณาดูส่วนร่างกายให้เห็นชัดร่างกายทุกส่วนเป็นความจริงอยู่ตามสภาพของตนไม่ว่าจะเป็นด้านอนิจจังคือความแปรสภาพของส่วนร่างกายไม่มีส่วนไหนจะคงตัวอยู่ได้ตลอดไปไม่ว่าข้างบนข้างล่างทุกส่วนในร่างกายไหลลงรวมความเป็นอนิจจังแปรสภาพตลอดเวลาเช่นเดียวกันหมดมีจุดใดดอนใดที่จะเป็นที่ยึดที่หมายเป็นที่ไว้วางอกวางใจให้ได้รับความร่มเย็นจากอาการนั้นๆแห่งส่วนร่างกายได้แม้แต่อาการหนึ่งมีไหมไม่มีนี่ถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความแปรสภาพพูดถึงเรื่องความทุกข์ดูให้เห็นหลักความจริงของทุกข์ที่มีอยู่ในกายลองดูส่วนใดบ้างที่มีอยู่ในร่างกายนี้จะทรงความสุขไว้อย่างสมบูรณ์ซึ่งไม่ต้องแสดงความทุกข์ขึ้นมาให้เป็นการกระทบกระเทือนจิตใจให้รับความทุกข์ไปด้วยนั้นไม่มีอีกเช่นเดียวกันทุกส่วนทั้งภายในภายนอกทั้งข้างบนข้างล่างเป็นสิ่งที่จะแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาที่เรียกว่าทุกข์อันใดเป็นทุกข์ก็ต้องเข้าไปบีบคั้นจิตต้องไปกระเทือนถึงจิตทั้งนั้นสภาพที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเขาไม่รู้สึกตัวของเขาเองเช่นแข้งขาเป็นทุกข์เป็นต้นแข้งเขาขาเขาไม่ทราบว่าเขาเป็นทุกข์แต่ใจผู้รับรู้ใจผู้รับผิดชอบนั้นเป็นตัวทุกข์เป็นผู้รับความทุกข์นี้ไว้แบกกองความทุกข์นี้ไว้อุปทานในทุกข์นี้ไว้กลายเป็นความทุกข์ภายในจิตใจนี่ผู้นี้ต่างหาก
ถ้าปัญญาได้อย่างทราบตามหลักความจริงของทุกข์ทั้งที่เป็นทุกข์ส่วนร่างกายทั้งที่เป็นทุกข์ส่วนใจภายในใจโดยเฉพาะให้เห็นชัดตามหลักความจริงของเขาแล้วทุกข์ทั้งสองประเภทนี้แม้ส่วนร่างกายจะเป็นของมีอยู่จนกระทั่งถึงมันสลายก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะซึมซาบถึงจิตใจที่รู้รอบตัวได้ส่วนทุกข์ทางใจนั้นเมื่อมีความรอบคอบโดยทางปัญญาอย่างเต็มที่แล้วจะใจดวงนั้นจะไม่เป็นที่อยู่ที่อาศัยของทุกข์ดังที่เคยเป็นมาได้เลยทุกข์ทั้งหลายจะสลายไปหมดไม่มีอันใดเหลือเพราะอำนาจของมรรคคือปัญญาคำว่านิโรธานั้นเราพิจารณาเห็นชัดในสัจธรรมทั้งสองประเภทคือทุกข์กับสมุทัยนี้มากน้อยแค่ไหนจะคำว่านิโรธะจะแสดงความดับทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ทุกข์ขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดจนถึงจุดสุดยอดแห่งนิโรธะคือความดับสนิทเนื่องจากปัญญาได้รอบในเรื่องทุกข์สมุทัยโดยไม่มีส่วนใดยังเหลือค้างอยู่ภายในจิตใจนิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่คำว่านิโรธคือความดับทุกข์เมื่อทุกข์ดับไปหมดแล้วไม่มีทุกข์ทางใจเหลืออยู่เลยใครจะเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความรอบคอบหรือซึ่งความบริสุทธิ์ก็คือมีธรรมชาติอันหนึ่งนอกจากสัจจะทั้งสี่นี้ทุกข์เป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงตัวขึ้นมาสมุทัยเป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงตัวขึ้นมานี่เป็นฝ่ายผูกมัดมัดเป็นอาการอันหนึ่งเครื่องแก้ไขทุกข์และสมุทัยทั้งสองประเภทนี้นิโรธะเมื่อมรรคได้ดำเนินตามหน้าที่ของตนไปมากเท่าไหร่นิโรธะก็ทำหน้าที่ไปเป็นลำดับลำดับจนถึงมรรคได้ทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่นิโรธะก็แสดงอย่างเต็มที่แล้วดับไปผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั้นคืออะไรนี่คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์มีดับไปตามสัจธรรมทั้งสี่นั้นเรื่องสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันทุกตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปสมุทัยตั้งขึ้นแล้วก็ดับไปด้วยอำนาจของปัญญาปัญญาคิดค้นขึ้นมาแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้เสร็จแล้วก็ดับลงไปตามสภาพของตนนิโรธะทำความดับทุกข์แล้วก็หายสูญไปไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับไปนั่นแหละเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อันนี้ไม่ได้เป็นสัจธรรมทั้งสี่นี่เราจะเป็นคนจริงขึ้นมาอย่างเต็มภูมิแม้จะเราจะอาศัยทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายนี้เป็นของปลอมแปลงอยู่ภายในตัวของเขาก็ตามแต่ธรรมชาติท่านหนึ่งที่มีความฉลาดรอบตัวนั้นจะไม่มีความปลอมแปลงไปตามแม้จะอยู่ในกองเพลิงคือทุกขังอนิจจังอนัตตาก็ตามแต่ธรรมชาติที่อยู่นั้นจะไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แสดงตัวเพราะเห็นตามหลักความจริงแล้วนี่ผู้ปฏิบัติทำตัวให้จริงให้มีหลักมีเกณฑ์มีอำนาจวาสนากดขี่บังคับภายในตัวจะต้องปรากฏผลอย่างนี้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทเป็นเครื่องแก้ไขกิเลสตัณหาอาสวะกองทุกข์ทั้งมวลไม่ใช่เป็นเครื่องผูกมัดก็เวลานี้จิตใจของเราเต็มไปด้วยความชั่วช้าลามกเป็นไปเพราะหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือเป็นไปเพราะหลักความคิดความเห็นความชอบใจของเราเราควรจะนำมาเทียบเคียงตนเองไม่เช่นนั้นจะเสียเวลาไปวันนี้มืดวันหน้าสว่างขึ้นมาผ่านไปผ่านไปร่างกายของเราผ่านไปทุกวันทุกวันมีอะไรบ้างที่จะเป็นคติตัวอย่างแก่ตัวของเราเองเราควรคิดเราควรพินิจพิจารณาไม่ควรจะเสียวันเสียคืนเสียปีเสียเดือนไปเปล่าๆไม่เสียอิริยาบถหายใจเข้าออกเปล่าๆควรจะคิดให้ดี
การปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยถึงจะยากลำบากก็ตามยากเพื่อจะหลุดพ้นจากทุกข์ไปเป็นชั้นๆไม่ควรถือว่าเป็นอุปสรรคและไม่ควรจะถือเป็นข้ออิจฉาละอาใจโลกทุกย่อมย่ามีความทุกข์เหมือนกันไปหมดไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าคนมีคนจนไม่ว่าคนโง่เขลาบ่ปัญญาและคนฉลาดเพราะอยู่ในโลกที่สร้างอยู่สร้างกินไม่หาไม่ได้ธาตุขันธ์มีความต้องการอยู่ตลอดเวลาเป็นเครื่องบ่งบังคับให้ต้องเสาะแสวงหาไม่เช่นนั้นจะทนอยู่กับโลกนี้ไปไม่ได้นี่โลกก็มีความทุกข์เช่นเดียวเรายิ่งเป็นนักปฏิบัติเป็นนักบวชไม่ได้มีความกังวลอะไรกับสิ่งภายนอกที่โลกเสาะแสวงหากันอยู่ทุกวันทุกวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาด้วยอัตด้วยธรรมเพราะอำนาจคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านครอบอยู่ทุกเวลาไปที่ไหนก็มีคนคารวะเลื่อมใสไปที่ไหนก็มีผู้อยากให้อยู่ให้ใช้ให้สอยให้ฉันเต็มไปหมดแต่เครื่องสักการะบูชานอกจากว่าเราจะนอนใจไปกับสิ่งเหล่านี้เสียเท่านั้นก็จะกลายเป็นหมูนอนกินอยู่เท่านั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรควรจะสำนึกตัวของเราให้ดีออกจากครูจากอาจารย์ไปแล้วโอวาทธรรมะคำสั่งสอนหรือสิ่งที่ได้เห็นได้ยินจากท่านอย่าให้คลาดจากตัวเองอย่าให้หลุดลอยไปเสียเปล่าๆให้ฝังในจิตในใจอย่างลึกซึ้งแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลประโยชน์มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในตนโดยลำดับลำดับนั่นแหละจะชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาโดยแท้ไม่เป็นแต่เพียงว่ารูปรูปคำคำไปที่ไหนหาหลักหาแหล่งหากฎเกณฑ์ไม่ได้อันนี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยท่านขอให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณาอย่าให้เสียประโยชน์ให้สมนามมากเป็นนักบวชและนักปฏิบัติไม่มีใครจะมาสามารถสร้างตนให้ดีได้นอกจากเราคนเดียวเท่านี้จะสร้างตัวของเราการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นของจำเป็นและไม่เป็นของที่ยากเหมือนการสร้างตัวสร้างบ้านสร้างวาไม่ยากใครสร้างก็ได้คารวะสร้างก็ได้เขาทำกันได้ทั้งโลกอย่างนี้ไม่อั้นและไม่มีใครอัศจรรย์การสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีมีเป็นของที่สร้างยากมากและไม่ค่อยจะสนใจอยากจะสร้างกันมองดูข้างนอกนั่นแหละเลยลืมตัวนี่เรียกว่าคนลืมตัวไม่มองดูตัวของเราเป็นท่านดีเราก็อยากดีแต่ไม่ทราบว่าความดีนั้นมาจากไหนถ้ามองดูต้นไม้กับดูตั้งแต่ดอกกับผลไม่ดูลำต้นไม่ดูปุ๋ยดูเครื่องบำรุงที่จะทำต้นไม้นั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามธรรมดาต้นไม้อาหารเป็นสิ่งสำคัญถ้าอาหารดีต้นไม้ก็ดีรากก็ดีกิ่งก้านก็ดีใบก็ดีดอกก็ดีผลก็ดีถ้าขาดปุ๋ยหรือขาดลำต้นอันสำคัญแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้นี่รากฐานของพระคืออะไรก็คือข้อปฏิบัติคือหลักธรรมวินัยความเพียรมองดูตัวของเราพยายามบำรุงด้วยปุ๋ยคือความเพียรเสมอด้วยลงแล้วคือศีลสมาธิปัญญาให้บำรุงตนดูด้วยศีลสมาธิปัญญามีความเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมอเมื่อลำต้นได้เจริญขึ้นมาแล้วด้วยปุ๋ยคือความดีที่ตนบำเพ็ญมานั้นศีลก็จะบริสุทธิ์สมาธิก็จะเป็นขึ้นมาปัญญาก็จะมีความเฉลียวฉลาดวิมุตติหลุดพ้นคืออันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากเครื่องบำรุงจะแสดงขึ้นในต้นลำที่ดีเนื่องจากปุ๋ยที่ตนได้บำรุงอย่างสมบูรณ์แล้วนั้นแน่นอนไม่มีอันใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้โปรดให้มองดูที่นี่นี่แหละพระอัศจรรย์ก็คือพระองค์นี้พระที่เลวร้ายที่สุดก็คือพระองค์นี้พระก่อความกังวลแก่ตนและบ้านเรือนก็บ้านเมืองและโลกทั้งหลายก็คือพระองค์นี้ผู้จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่บ้านแก่เมืองให้เป็นคติตัวอย่างเป็นร่มโพร่มไทรให้อุบายต่างๆแก่เขาเวลารับความร้อนเข้ามาศึกษาปรารภก็คือพระองค์นี้โปรดให้สร้างพระองค์นี้ให้สมบูรณ์ถ้าพระองค์นี้ได้บกพร่องหรือพระองค์นี้ได้เลวทรามไปแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะเลวร้ายยิ่งกว่าพระ

ที่ไหนเย็นไปหมดถ้าพระภายในใจของเราร้อนไปที่ไหนก็ร้อนอยู่ที่ไหนก็ร้อนไม่มีที่อยู่ร้อนไปทั้งวันทั้งคืนหาที่พักที่อยู่อาศัยไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างก็มาร้อนอยู่ที่หัวใจของพระเลยหาที่ตรงที่วางไม่ได้นี่คือพระนรกพระอเวจีตรวจแก้ไขกันให้ได้แล้วจะกลายเป็นพระที่วิเศษศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจของเรานี้การแสดงธรรมมาก็เห็นมาสมควรหวังว่าทุกท่านคงจะนำไปพินิจพิจารณา

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อารหัง

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมา

0: ุตตรังปุญญาเกตังโลกัสสะตามหังสังฆังอภิปูชยามิตามหังสังฆังสิรสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโว

บาหุลปวัตติรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาตานิจจาวิญญาณังอนิจจัง

0: ปัสสะเกวะระสะลุขะขันธัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาติจิระปะรินิพุทธังปิตังภะคะวันตังอุริสาอะระหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะคารสมานะคะริยังปะปะชิตังตัสสมิงภะคะวันติพระมัจจริยังจรามะภิกขุนังสิกขาสาชีวะสมาปันนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตุ
1: ภาหุง

0: ปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิ
1: ยาวาเลวาสิตาสะปฏิฆาตายะอุณาสะปฏิฆาตายะ

ปินทปาตังปฏิเสวามิเนวาดวายนามาดายนามันดานายนาวิภูสนายะยาวาเดวายิมัสสกายัสสติติยายาปนายาวิหิงสุขรติยาธรรมจริยานุ

ปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุ

มังกริสันติขันยานังวาปาปะกังวาตัสสะนายานาภวิสันติ

ที่ท่านตรัสไว้ว่าบ่อแห่งความกังวลก็คือเรื่องของเรานี่มันกังวลอยู่อย่างที่เราถามกันนี้ล้วนแล้วออกจากความสงสัยทั้งนั้นจะไปก็สงสัยจะมาก็สงสัยอยู่ก็สงสัยเกิดก็สงสัยตายก็สงสัยแต่ก็พ้นจิตผู้รับภาระไปไม่ได้ตัวเองก็เป็นผู้สงสัยแต่ภาระทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่ผู้สงสัยฉะนั้นท่านจึงสอนให้พยายามแก้ไขตนเองโลกกว้างแคบไม่เป็นปัญหาอันใดไม่เหมือนหัวใจที่คับแคบต่อตนเองดวงใจถ้ามีความคับแคบต่อตนเองแล้วชีวิตจิตใจก็รู้สึกว่าคับแคบลงด้วยกันโลกแสนกว้างก็คับแคบเข้ามาสิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยก็กลายเป็นของคับแคบเข้ามาทุกสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันกลายเป็นของคับแคบเข้ามาด้วยกันตามกันกับดวงใจดวงนี้คนที่ตัดสินใจในทางที่ผิดถึงฆ่าตัวตายก็เพราะความคับแคบของใจเมื่อเป็นฉะนั้นเราควรจะสนใจในต้นปัญหาที่ทำให้โลกกว้างแสนกว้างคับแคบเข้ามาทำชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่าให้เป็นของคับแคบเข้ามาพยายามแก้ไขสอดส่องมองดูทางมาของตนไม่มีทางมันมาไม่ได้ไปไม่ได้ไม่มีฐานไม่มีที่ก็อยู่ไม่ได้จิตนี้ไม่มีกรรมก็อยู่ไม่ได้มาก็ต้องกรรมพามาอยู่ก็ต้องกรรมพาอยู่ไปก็ต้องกรรมพาไปเพราะกรรมอยู่กับหัวใจผลของกรรมก็อยู่กับดวงใจเรื่องดีเรื่องชั่วจึงไม่นอกจากเรื่องของใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์ทุกอย่างจึงรวมอยู่ที่นี้เพราะนี่เป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของธรรมเป็นศูนย์กลางของความดีความชั่วสุขทุกข์เป็นศูนย์กลางของความโง่ความฉลาดทุกอย่างรวมอยู่นี้หมดใจจึงเป็นเท่าปัญหาสำคัญในบุคคลแต่ละหลายละหลายผู้ใดที่มีความพยายามคลี่คลายปัญหาที่มีอยู่กับตัวให้ค่อยเบาบางลงไปโดยอุบายวิธีผู้นั้นก็จะรอดจากปัญหาไปได้เป็นชั้นๆความคิดก็เป็นกรรมหนึ่งออกมาสู่ทางนอกก็เป็นการพูดการจาเป็นกรรมออกมาเป็นชั้นๆจิตทุกเคยท่องเที่ยวไปมาหาสู่ในโลกนี่เป็นเวลานมนานเหตุใดจึงไม่รู้ร่องรอยของตนที่มาที่ไปที่อยู่นี่สำคัญพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่าจะตรัสทำบทใดลงไปที่จะให้สมกับเรื่องของใจที่โง่ต่อตัวเองถึงขนาดนี้เป็นตรัสว่าอวิชชาที่โง่ต่อเรื่องของตัวที่เป็นมาขนาดไหนไม่ทราบทั้งนั้นทางกรรมนั้นสั่งสมทุกวันทั้งดีทั้งชั่วผลจึงเป็นเครื่องสืบต่อกันเป็นลำดับทั้งดีทั้งชั่วสับสนปนเปกันไปภายในใจดวงนี้มันนี่จะอธิบายเรื่องมาฆบูชาตามสติกำลังความสามารถเท่าที่จำได้บ้างให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ทราบเบื้องต้นแห่งมาฆบูชาปรากฏขึ้นจากพระอรหันต์
1,250 องค์ที่ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้รับอาราธนาต่างท่านก็ต่างมาพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงวิสุทธิอุโบสถให้บรรดาสาวกอรหันต์เหล่านั้นฟังรวมหัวใจแห่งพระศาสนาลงย่อๆว่าสัพพปาปัสสะอาการังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งสกิตตปริโยตโยรปาอากุศลสู้ประสัมปดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมสกิตตปริโยรปานังการทำจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนุปวาโดการไม่กล่าวร้ายแก่บุคคลผู้อื่นให้รับความเสียอกเสียใจอนุปคาโตไม่เบียดเบียนและทำลายคนอื่นหรือสัตว์อื่นให้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายไปปาติโมกเขจะสร้างวโรให้สังรวมอยู่ในพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างไรประจำเพศของตนหนึ่งมัตตัญญูตาจะผัดตัดนี้เป็นผู้รู้จักประมาณในการขบการฉันหนึ่งปันตังจะสยนาสนังผู้ยินดีในที่นอนที่นั่งอันสงัดอธิจิตเตจะอาโยโคประกอบจิตใจของตนให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับเอตังมุทานาสาสนังนี่ก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีกเหมือนกันมีหัวข้อธรรมย่อๆนี้เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ได้สั่งสอนสาวกและบริษัททั่วๆไปตามแต่จริตนิสัยมาเป็นลำดับจนถึงพระพุทธเจ้าของเราการไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ว่าบาปประเภทใดแต่โอวาทข้อนี้ในขณะนั้นสอนบรรดาสาวกแสดงให้บรรดาสาวกอรหันต์ทั้งหลายฟังการยังความฉลาดกุศลให้ถึงพร้อมคนเราไม่มีความฉลาดก็ไม่สามารถจะได้ความสุขความเจริญหรือสมบัติมาเป็นเจ้าของต้องขึ้นอยู่กับความฉลาดผู้ดำเนินการครองที่ก็ต้องฉลาดเป็นคนโง่ก็ไม่ทันเขาไม่ว่าการงานชนิดใดต้องอาศัยความฉลาดรอบคอบอยู่ในงานนั้นๆจึงจะได้ผลเท่าที่ควรหากความฉลาดได้ด้อยไปเสียผลก็ต้องด้อยไปทำนองเดียวกันการไม่ทำบาปก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอทราบแล้วเพราะปัญหาทั้งหมดที่เราได้ถามกันนี่ก็ดีและเราได้ปฏิบัติต่อพระศาสนามาเป็นเวลานานก็ต่างก็ทราบกันแล้วว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงจึงไม่อธิบายมากมายการชำระจิตทั้งตนให้ผ่องใสนี่เป็นรังแห่งความสุขหรือเป็นจุดสำคัญแห่งความสุขรวมอยู่ที่จิตใจมีความผ่องใสถ้าจิตใจมีความมัวหมองนี่เดือดร้อนแล้วเราจะอยู่ในปราสาท7ชั้นก็7ชั้นเพียงปราสาทแต่ใจของเราก็ร้อนเหมือนไฟมีสมบัติพัฒนามากน้อยไม่เป็นไรถ้าใจมีความรุ่มร้อนแล้วท่านจึงสอนให้ทำใจให้เย็นเมื่อใจมีความเยือกเย็นแล้วสมบัติทั้งหลายมีมากน้อยเป็นคุณด้วยกันทั้งนั้นเป็นประโยชน์สำหรับเราเราจะนำไปใช้อะไรก็ได้ผลได้ประโยชน์เราผู้เป็นเจ้าของได้รับความสุขความเจริญ
ถ้าใจมีความเดือดร้อนสิ่งทั้งหลายก็เริ่มจะกลายเป็นโมฆะขึ้นมาภายในบุคคลผู้เดือดร้อนนั้นท่านเดือดร้อนจะไปจนถึงกับเสียจริตผิดคนธรรมดาไปแล้วกลายเป็นบอเป็นบ้าไปแล้วสมบัติทั้งหลายก็จะเริ่มจะเป็นโมฆะไปหมดนะทีนี้และยิ่งตายไปเสียแล้วก็ยิ่งเป็นโมฆะ 100% นี่ซึ่งขึ้นอยู่กับหัวใจดวงเดียวท่านต้องพยายามอบรมใจให้มีความสงบเยือกเย็นอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวของเราย่นเข้าไปอีกว่ายิ่งกว่าหัวใจตรงนี้ถ้าเห็นสิ่งอื่นมีคุณค่ายิ่งกว่านี้จนลืมจุดสำคัญแล้วนั่นแหละจิตอาจจะกลายเป็นเสียงเสียท้าของสิ่งทั้งหลายถึงกับทำตัวให้เสียไปได้เพราะสิ่งนั้นๆก็ได้คำว่ากูจะสู้ประสัมปดาก็คือให้ฉลาดรอบรู้ว่าสิ่งใดที่เป็นต้นแห่งคุณค่าทั้งหลายเฉพาะเรื่องของเราก็คือใจเป็นของมีคุณค่าเราจะแสวงหาสิ่งใดมาเป็นเครื่องเยียวยารักษาก็เพื่อจะมาบำรุงของที่มีคุณค่านี้แต่เราอย่าทำจนเลยเถิดจนถึงกับว่าสิ่งทั้งหลายนั้นกลายเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมชาตินี้เสียแล้วมองข้ามไปจะหาจุดความสุขไม่ได้ภายนอกก็เป็นของจำเป็นภายในก็เป็นของจำเป็นในเมื่อเราได้ทราบชัดว่าต่างสิ่งต่างเป็นของมีคุณค่าโดยความรอบคอบแล้วอนุปวาโดก็หมายถึงเป็นสุภาษิตสุภาษิตคำพูดที่นิ่มนวลอ่อนหวานไพเราะเพราะจิตเพราะใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอนุปคาโตปราศจากการเบียดเบียนและทำลายเขาให้ล่มจมลงไปจากชีวิตจิตใจสัตว์แต่ละตัวละตัวคนแต่ละคนละคนเมื่อมีชีวิตครองตัวอยู่เขาย่อมมีคุณค่าในตัวของเขาเมื่อได้ทำลายเขาลงไปเสียคุณค่าของเขาก็ลดความสุขดีไม่ดีก็ถึงที่หายไปเนื่องจากการทำลายของเราตัวของเรามีคุณค่าแค่ไหนมีความรักตัวแค่ใดเขาก็ย่อมมีความรักตัวของเขาแค่นั้นแม้ที่สุดจะเป็นมดตัวเล็กๆเขาก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเขาปาติโมกเขจะสร้างวโรเราได้รักษาศีลประเภทใดก็ขอให้สังรวมในศีลของตนผู้รักษาศีล10/227ก็สังรวมตามหน้าที่ของตนผู้รักษาศีล8/5การใดสมัยใดก็โปรดได้รักษาให้มีความบริสุทธิ์ตามการที่ตนได้สมาทานฤทธิ์อธิษฐานเอาไว้ถ้ายิ่งได้รักษาให้มากเข้าไปจนเป็นนิจศีลในศีล5ยิ่งก็ยิ่งเป็นการดีไม่เป็นของที่จะขาดคุณสูญคุณงามความดีไปเพราะการรักษาศีลและไม่เป็นผู้ล่มจมไปจากสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเพราะการรักษาศีล5เพียงเท่านี้มัตตัญญูตาจะผัดตัดนิ่งเราก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวของเราผู้อยู่ครอบครัวไม่เพียงแต่สอนแต่พระเพราะว่าปากท้องมันมีแต่พระฆราวาสญาติโยมก็มีเหมือนกันคนที่มีความสุรุ่ยสุร่ายจนเกินตัวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเพราะไม่รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้ทรัพย์เพื่ออาหารการบริโภคเครื่องใช้เครื่องไม้สอยต่างๆท่านจึงกล่าวไว้ว่าอารักขสัมปทาเบื้องต้นก็อุทานสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรเพราะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คนเกียจคร้านแต่สอนให้คนมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่ชอบซึ่งจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเท่านั้นเศรษฐกิจถ้าขาดความเพียรแล้วจะเป็นเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้บ้านใดเมืองใดที่มีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองก็เพราะความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานสำคัญเป็นเครื่องประกันไว้เมื่ออุทานสัมปทาเป็นผู้แสวงทรัพย์สมบัติมาได้โดยการโดยความชอบธรรมจากกิจการงานนั้นแล้วอารักขสัมปทาก็ให้ถึงพร้อมด้วยการรักษา
ควรจับจ่ายใช้สอยเพราะเหตุแห่งนี้แห่งความจำเป็นมากน้อยเท่าไหร่เราต้องกำหนดดูความจำเป็นแล้วกระจายทรัพย์ไปเท่าที่ความจำเป็นมีขึ้นมาเราจะให้นิสัยเป็นของจำเป็นมากกว่าเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นมาถ้าจะปล่อยให้นิสัยมีความจำเป็นมากกว่าแล้วคนคนนั้นจะมีความจำเป็นตลอดวันเพราะเคยชินการจับจ่ายใช้สอยโดยความสะดุ้ยสะดุ้งจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่มีฝาปิดเปิดทั้งวันทั้งคืนเงินได้มาตั้งล้านๆก็ไม่กี่วันสูญหายไปเหมือนกับว่ามีปิดนั่นแหละนี่คือขาดความรู้จักประมาณคนที่รู้จักประมาณต้องจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นถ้าไม่จำเป็นแม้จะอยากต้องการอยากซื้อก็ไม่ซื้อเพราะเห็นว่าไม่จำเป็นซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นอกจากจะเสียทรัพย์ที่มีคุณค่าซึ่งเราหามาได้ด้วยกำลังเรี่ยวแรงของเรายิ่งสมัยทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมีมากมายเงินไหลออกจากกระเป๋าวันหนึ่งไม่ทราบเท่าไหร่เหมือนกับน้ำไหลอันนั้นก็จำเป็นอันนี้ก็จำเป็นมีจำเป็นไปเสียทุกด้านส่วนที่จะจำเป็นในการเก็บทรัพย์ไม่มีมีแต่จำเป็นในการจ่ายได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเพราะเรานี่เป็นมหาโจรปล้นเรายิ่งกว่ามหาโจรอื่นที่จะมาปล้นเราเก็บไว้ที่ไหนเราก็รู้เราเป็นคนเก็บเองเอาไปฝากในคลังเราก็เป็นคนไปฝากเองแล้วก็ไปเบิกออกมาได้จ่ายไปจนหมดถ้าความไม่รู้จักประมาณและความเคยชินของใจที่รั่วไปในทางนี้มากแล้วต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเพชฌฆาตสังหารทรัพย์สมบัติทั้งตนเกลี้ยงไปหมดยิ่งกว่ามหาโจรซะอีกได้ยินว่าโจรผู้ร้ายปล้นบ้านไหนเมืองใดก็รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายกลัวกันจนตัวสั่นแต่เราเป็นโจรเป็นผู้ร้ายปล้นเราจนเพราะอำนาจของความไม่รู้จักประมาณซึ่งเกิดมาจากความอยากมันเกินตัวนั่นมากมายยิ่งกว่าโจรนี่คือความไม่รู้จักประมาณในธรรมบทนี้ถ้าเป็นผู้รู้จักประมาณแล้วมีมากมีน้อยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไปเพราะถือความจำเป็นเป็นเหตุคนที่ถือความจำเป็นเป็นเหตุนั่นคือคนมีหลักธรรมเรียกว่ามัตตัญญุตาปันตัญจะสุยนาสนังนี่ทั้งหมายถึงที่นั่งที่นอนอาสงัดเป็นมากก็เกี่ยวกับนักบวชถ้าเราเวลาบำเพ็ญเราก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันเพราะสถานที่เอื้อกระเดิบนะฮะความเพลิดความเพลินเราก็เคยผ่านมากับโลกเขาแล้วเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่งเขาดูอะไรเห็นอะไรเราก็มีก็ดูเหมือนเขาดูผ่านมาแล้วไปยังไงบ้างในคติเครื่องเกินใจอะไรหรือได้แต่ความเพลิดเพลินนอกจากทรัพย์สมบัติเสียไปแล้วน้ำใจของเรานิสัยของเรายังเสียไปเพราะสิ่งเหล่านั้นอีกเราก็ได้ไข้ควรมาแล้วเพราะว่าถึงวัยนี้แล้วเป็นวัยที่ไข้ควรไม่ใช่วัยที่จะเพลิดเพลินไปโดยถ่ายเดียวเราก็พยายามมุ่งหาความสงบเช่นอย่างบรรดาทุกท่านไปอุตส่าห์มาจากสถานที่แห่งไกลเสียทั้งเวลาเสียทั้งการงานเสียทั้งทรัพย์สมบัติไม่มีความเสียดายอุตส่าห์ตากบั่นหันหน้ามาขอจะให้เลยเป็นไปตามอัตธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้เชื่อมั่นในภายในจิตใจแล้วอะไรจะหมดก็หมดยังก็ยังไม่เช่นนั้นก็มาไม่ได้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาทุกๆท่านถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาจะมีดังท่านทั้งหลายที่พาดำเนินอยู่นี้เป็นไปจำนวนมากแล้วศาสนาพุทธของเรานี้จะมีความเจริญไม่ใช่น้อยนอกจากพุทธศาสนาจะเจริญแล้วประชาชนพลเมืองที่ได้เดินจุดตามของเราสุดท้ายภายหลังก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นเดียวกับที่เราได้พาดำเนินอยู่ณบัดนี้คำว่าที่นั่งที่นอนอสงัดนั้นในธรรมบทนี้หมายถึงผู้บำเพ็ญธรรมเพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของใจโดยชัดเจนเพราะอยู่ในสถานที่เกิดเพฮาเสียงนั้นเป็นเครื่องรบกวนและมาครอบจิตของใจของเราไม่อาจสามารถจะรู้เรื่องของตัวเองทั้งที่เป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดได้ดังนั้นท่านจึงสอนให้หาที่สงัดวิเวกจะอยู่ก็ให้สงัดจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ให้อยู่ในบริเวณคือสถานที่อันสงัด
ิตใจที่มีความรู้สึกอยู่กับตัวเองนั้นในเมื่อไม่มีสิ่งมารบกวนหรือมาครอบไว้แล้วก็จะรู้สึกในความรู้สึกของตัวเองเด่นชัดขึ้นโดยลำดับจนปรากฏว่าหมดทั้งตัวนี้มีแต่ความรู้เท่านั้นเด่นอยู่นี่ก็อาศัยความสงบความสงบภายนอกเป็นบาดฐานที่ให้เกิดความสงบภายในความสงบภายในปรากฏขึ้นมาความรู้สึกของตัวเป็นอย่างไรคิดไปในทางที่ดีที่ชั่วสามารถ

นะเลยจากกิเลสมันสงัดลืมหมดซึ่งไปแล้วนั่นก็กลายเป็นอุปทิวิเวกคือสงัดจากกิเลสเสียทีเดียวมีต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เมื่อเราได้อยู่ในสถานที่สงัดอย่างนั้นเราจะประกอบอธิจิตคืออธิจิตเจจาโยโคก็เป็นความสะดวกสมาธิประกอบได้ง่ายฟังท่านว่าอธิจิตตามธรรมดาของจิตที่ไม่ได้อบรมไม่มีความยิ่งภายในตัวอีกอย่างมากก็คงไว้เท่านั้นนอกจากนั้นก็ต่ำลงไปถ้าเราอาศัยสถานที่และการอบรมให้เหมาะสมแล้วจิตก็จะมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับนั่นแหละท่านเรียกว่าจิตยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับยิ่งขึ้นจนสุดยอดเหมือนพระอรหันต์1,250องค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโพธิวาทไว้มาค่ะเดือน3นั้นเป็นครั้งแรกจากนั้นมาก็เราทั้งหลายก็ได้ถือว่าเป็นคติตัวอย่างสักการะบูชาและระลึกถึงองค์ของท่านแม้จะปรินิพพานแล้วก็ตามก็เป็นเพียงรูปกายเท่านั้นส่วนคุณธรรมยังเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิ์พิเศษสามารถที่จะยังผู้มีความน้อมหรือประพฤติปฏิบัติตามให้รับผลโดยไม่มีการขาดตกบกพร่องไปแม้แต่น้อยเมื่อเราเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอุตสาห์พยายามบำเพ็ญตนอยู่เสมออบรมจิตใจของเราให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับคือยิ่งจากขั้นนี้ยิ่งจากขั้นนั้นขึ้นไปขั้นนั้นเป็นลำดับก็จะกลายเป็นจิตที่เจริญยิ่งเหมือนอย่างจิตพระพุทธเจ้าและสาวกอรหันต์ทั้งหลายนั่นท่านผู้พ้นจากภัยจากจิตใจถึงแดนแห่งพระนิพพานเรียกว่าอันปาทิเสสนิพพานดับธาตุขันธ์ซึ่งเป็นภาระในคราวมีชีวิตอยู่แล้วเป็นอันว่ามีความถูกสมบูรณ์อย่างเต็มที่อันนี้ขออธิบายธรรมะย่อเพียงเท่านี้ให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายครับจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือ

www.radiotita.com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่าออดิโอ PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์hluangta.com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTทีวีเป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ท่านใจฟังเริ่มพูดธรรมะการฟังธรรมที่ท่านว่าได้ความหมายถึงได้อุบายต่างๆในขณะที่ฟังบ้างได้ความสงบเย็นใจในขณะฟังบ้างนี่เรียกว่าได้ความไม่ใช่ได้ความจดจำจากท่านแสดงไปยังไงเที่ยวจดเที่ยวจำเอาไปอันนั้นเราเรียนก็ได้เรียนเราจำเอาได้แต่ได้ความสงบความเยือกเย็นภายในจิตใจขณะฟังและได้ความแยบคายสะดุดขึ้นในขณะฟังธรรมเป็นอุบายของปัญญานั่นเขาเรียกว่าได้ความพระพุทธเจ้าท่านจะประทานธรรมให้แก่บรรดาสาวกที่พุทธบริษัทที่เราทั้งหลายได้เคยเห็นในตำนานเสมอว่าบรรดาพุทธบริษัทที่ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานต่อพระพักของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งละครั้งนี้มีจำนวนมากนะเพราะเหตุไรจึงต้องมีจำนวนมากผิดสมัยทุกวันนี้หลักใหญ่ก็คือเพราะผู้แสดงธรรมนั้นแสดงด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่ใช่ด้วยความด้นเดาด้วยความจดจำด้วยการคาดคะเนมาพูดมาแสดงแต่แสดงด้วยความรู้ความเห็นอันเป็นความจริงล้วนๆทั้งสิ่งที่รู้ที่เห็นทั้งผู้รู้ผู้เห็นการแสดงออกจึงเป็นไปด้วยความจริงทั้งนั้นความจริงก็ไม่ว่าจะชนิดใดเรียกว่าลบไม่ศูนย์ถ้าเป็นความจริงแล้วส่วนความปลอมนั้นลบศูนย์ไปได้ทีนี้ผู้ฟังก็เป็นผู้พร้อมแล้วมันเหมาะทั้งสองทางไม่ได้ฟังแบบประเพณีไม่ได้ฟังแบบเพียงจะจดจะจำเอาไปพูดในที่อื่นแสดงเขาฟังเป็นเชิงอวดรู้อวดฉลาดว่าตนได้ยินได้ฟังได้ศึกษามามากแล้วพร่ำไปโดยไม่รู้สึกตัวไม่ใช่อย่างนั้นผู้เทศคือพระพุทธเจ้าผู้แสดงธรรมก็ไม่แสดงเพื่ออย่างนั้นเหมือนกันแสดงเพื่อหัวใจของสัตว์โลกที่มุ่งอัดมุ่งทำด้วยความบริสุทธิ์พระทัยด้วยพระเมตตาเป็นสำคัญมากกว่าอย่างอื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นการแสดงธรรมจึงปรากฏผลแต่ผู้ฟังมากมายก่ายกองแต่เพราะอย่างยิ่งภิกษุบริษัทที่จะออกไปจากสกุลนั้นๆไปบวชในพระพุทธศาสนาด้วยความตั้งใจเพราะเสียสละมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาสาวกเหล่านั้นมีสกุลต่างๆกันมีพระราชามหากษัตริย์เศรษฐุมศรีประดุมพีพ่อค้าประชาชนคนสามัญธรรมดาแต่สำคัญที่พร้อมแล้วทางจิตใจเพื่อเหตุเพื่อผลเพื่ออัตเพื่อธรรมก็เหมาะสมกับธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์และด้วยความรู้จริงเห็นจริงเมื่อพร้อมกันแล้วผลก็ย่อมปรากฏขึ้นมาไม่มากก็น้อยจากนั้นบรรดาสาวกก็สู่สถานที่บำเพ็ญธรรมที่เรียกว่าเข้าสู่แนวรบกับกิเลสตัณหาอาสวะรบกับอันใดก็ตามไม่ได้ยากเย็นเฉินใจทุกข์ลำบากเหมือนกันกับรบกิเลสภายในจิตใจของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงรบอยู่ถึง6ปีสลบสลายแทบเป็นแทบตายจนเป็นประวัติอันสำคัญซึ่งหาใครจะเสมอเหมือนไม่ได้เรื่องความลำบากลำบนในการรบกับกิเลสซึ่งมีอยู่ในพระทัยของพระองค์เองเป็นเวลา6ปีจึงได้ชัยชนะที่เรียกว่าตรัสรู้ธรรมความหมายถึงปราบกิเลสซึ่งเป็นเครื่องก่อกวนภายในจิตใจให้ราบคาบลงไปโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่แม้น้อยหนึ่งแล้วได้นำธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งหนึ่งทรงค้นพบแล้วนั้นมาประกาศให้บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายได้ทราบความจริงท่านผู้มีความสนใจใคร่ต่อธรรมอยู่แล้วมีจำนวนมากเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นเหตุให้ทราบซึ้งถึงใจทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่ว่าอะไร ถ้าลงได้เข้าถึงใจแล้วย่อมมีพลังมากธรรมเมื่อเข้าถึงใจแล้วย่อมเป็นเหตุให้ปลุกความรู้สึกทุกด้านขึ้นมาเพื่อจะประกอบความภาคเพียรในอันที่จะชนะสิ่งที่เป็นข้าศึกโดยที่ได้ทราบจากพระพุทธเจ้าแล้วว่าสิ่งนั้นเป็นข้าศึกสิ่งนี้เป็นบุญเป็นคุณเป็นผลประโยชน์มากน้อยแล้วก็ไปบำเพ็ญสถานที่ท่านบำเพ็ญสถานที่เรียกว่าชัยสมรภูมิท่านสอนบรรดาสาวกว่าลุคโมเลเซนาสนังมิซาจะปรับประชาตาสเตยาวชิวังอุซาโฮกาลานิโยบรรพชาทั้งหมดแล้วให้เธอทั้งหลายได้ไปอยู่ตามลุคโมลล้มไม้ชายป่าชายเขาอันเป็นที่สงัดเรียกในการประกอบความเพียรมีความสะดวกให้ทำความพยายามอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนะแล้วศาสตราอาวุธที่มอบให้ในการเข้าสู่สงครามก็เจอสาโลมานะขาลันตาตะโตเป็นต้นอาการทั้ง5นี้ให้พิจารณาซึ่งมีอยู่กับตัวของตัวทุกคนนี่แหละเป็นสิ่งที่ปกปิดกำบังสารโลกให้มืดมนอนตการก็คือสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงต้องบุกเบิกสิ่งเหล่านี้ออกด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรของตนอย่าได้ลดละในสถานที่เป็นสมรภูมิอันเหมาะสมท่านสอนไว้อย่างนี้บรรดาสาวกที่ฟังแล้วก็ต่างองค์ต่างไปประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญตนอยู่เต็มสติกำลังความสามารถโดยไม่อะไรเสียดายในชีวิตจิตใจความเป็นอยู่จะเป็นจะตายจะลำบากฝืดเครื่องอะไรก็ตามแต่มุ่งเพื่อพระธรรมโดยถ่ายเดียวซึ่งมีกำลังมากจึงสามารถลบล้างความทุกข์ความลำบากและความเป็นอยู่ผัวเป็นอยู่ผัวทั้งหลายได้เป็นไปด้วยความราบรื่นในทางความภาคเพียรแล้วก็ปรากฏเป็นบุคคลพิเศษขึ้นมาโดยได้สำเร็จพระโสดาบังสกิทาคาบังอนาคาบังอรหันบังเรื่อยๆนับขยับขยายออกไปกว้างขวางสาวกจึงปรากฏขึ้นมาในโลกเป็นสังฆังสนังกฉามิให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเบื้องต้นก็มีแต่พุทธังสนังกฉามิกับธรรมังสนังกฉามิคือเราบรรดาพุทธบริษัทถือพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นสรณะเป็นที่ฝากเป็นฝากตายพอต่อมาก็ได้ถือพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ได้บรรลุธรรมพิเศษขึ้นมาเป็นสรณะนี่คือแนวทางดำเนินของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วและสั่งสอนสาวกให้ดำเนินตามเพื่อมรรคผลนิพพานจริงๆไม่ใช่ถือศาสนาเป็นพิธีฟังเพียงเป็นพิธีเรียนพอเป็นพิธีเมื่อผลปรากฏขึ้นมาก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลี้ยวไหลผลคือความเลี้ยวไหลถ้าทำพอเป็นพิธีแล้วก็ผลก็คือเลี้ยวไหลถ้าทำจริงแล้วต้องรู้จริงเห็นจริงเพราะศาสนธรรมไม่ใช่เป็นเครื่องเป็นสิ่งหลอกลวงสัตว์โลกออกมาจากท่านผู้จริงจังทั้งการประพฤติปฏิบัติทั้งความรู้ความเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากการปฏิบัติการแสดงก็แสดงออกด้วยความตัดความจริงตามเหตุตามผลความจริงที่มีอยู่มากน้อยไม่มีใครสามารถที่จะขุดค้นอัตธรรมให้เหมาะสมแก่จริตนิสัยของบรรดาสัตว์โลกเหมือนพระพุทธเจ้านั้นเลยและการแสดงก็แสดงด้วยพระเมตตาศาสนธรรมจึงออกมาจากพระเมตตาของพระพุทธเจ้าล้วนๆประทานให้แก่สัตว์โลกตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นับจำนวนเป็น 2,519 ปีนี้แล้วหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานมาเวลาพระองค์ทรงพระชนม์อยู่ก็ 45,000 พระพรรษาที่ประกาศศาสนธรรมโดยพระองค์เองและสาวกช่วยทำหน้าที่แทนพระองค์ด้วยและตลอดมาทุกวันไม่ใช่มาด้วยเหตุอื่นมาด้วยน้ำพระทัยที่เต็มไปด้วยความเมตตาของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนในวาระสุดท้ายที่จะปรินิพพานสุปัฏฐปริภาปริภาชกมีความหิวกระหายในธรรมของพระพุทธเจ้าและจะเข้าเฝ้าในขณะนั้นถูกพระอนุนห้ามไว้ว่าเวลานี้พระองค์กำลังลำบากอย่าเข้าไปรบกวนพระองค์เลยเมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบนั้นก็รับสั่งให้เข้ามาทันทีและประทานพระโอวาทย่อๆบรรดาปัญหาที่สุภทัพปริภาชกที่สาวกอรหันต์คนสุดท้ายนั้นทูลถามพระองค์ก็เลือกประทานให้เฉพาะบทที่จำเป็นเท่านั้นเพราะเวลาเรามีน้อยให้เธอได้สดับกับฟังเฉพาะที่จำเป็นและประกอบเพลในให้ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในส่วนอย่างนี้แล้วก็ทรงเสียสละประทานโทษว่าให้แก่สุภทัพปริภาชกคนนั้น จากนั้นแล้วก็ทำหน้าที่ปรินิพพานเป็นวาระสุดท้ายนี่เราจะเห็นได้ด้วยอำนาจแห่งพระเมตตาของพระองค์ตามธรรมดาเราใครจะไปยินดีสั่งสอนใครคนถึงข่าวจะเป็นจะตายอยู่แล้วนอกจากจะช่วยตัวเองก็ไม่ไหวอยู่แล้วยังไหนจะไปช่วยคนอื่นได้ล่ะแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นช่วยสรรโลกจนถึงวาระสุดท้ายธรรมจึงออกมาจากพระเมตตาล้วนและบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามพระพุทธเจ้าก็มีเมตตาเต็มหัวใจเช่นเดียวกันไปแนะนำสั่งสอนศาสนาในสถานที่ใดๆไม่เคยมีความมุ่งหวังโลกามิตรแม้แต่น้อยภายในหัวใจของสาวกนั้นเลยเพราะเห็นว่าสาวกเหล่านั้นเป็นธรรมทั้งดวงแล้วภายในจิตใจไม่มีอันใดที่จะประเสริฐยิ่งกว่าธรรมทำเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดในหัวใจทำเป็นสิ่งที่ทำให้ความพอใจทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์ขึ้นหมดภายในใจเพราะใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจเรื่องโลกามิตรภายนอกอันเป็นธรรมดาของโลกของสารที่เราอาศัยกันท่านก็อาศัยแต่ธรรมดาแต่ความที่จะมาคิดในแง่เหล่านี้อันเป็นนิสัยของโลกเป็นกิริยาของโลกนั้นท่านไม่มีธรรมที่ท่านสั่งสอนไปมากน้อยแม้จะไม่เหมือนพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เต็มหัวใจของชาวโลกที่มีความเมตตาต่อพุทธบริษัทเช่นเดียวกันเราได้รับธรรมะจากพระพุทธเจ้ามาด้วยพระเมตตาจากสาวกท่านมาด้วยพระเมตตาที่เรียกว่าสาธารณธรรมซึ่งออกมาจากพระเมตตานี้เราเห็นคุณค่าแห่งพระเมตตาของพระพุทธเจ้าอย่างไรบ้างหรือไม่หากจะเห็นคุณค่าของพระเมตตาพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงว่าเราจะไม่มีคุณค่าภายในตัวของเราควรจะคิดค้นขึ้นมาให้เห็นสาระสำคัญแห่งสาธารณธรรมที่ออกมาด้วยพระเมตตานี้แล้วย้อนเข้ามาพิจารณาตัวเองว่าเรานี้มีคุณค่าควรแก่ธรรมที่เกิดไปด้วยพระเมตตาหรือไม่ตัวเราเองมีความเมตตาแก่ตนเองหรือไม่ประการใดเราควรมาคิดหังทิโตโหมินิทุโขโหมิแต่ก่อนเราก็ไม่ได้พิจารณาแล้วมาย้อนมาพิจารณาแล้วรู้สึกว่าซึ้งไม่ว่าสัพเพสัตตาว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เกิดตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเวลาของตัวอวิยาปัชฌานีคาเลยว่ามันไปแล้วก็อาหารคือโตโหมินิทุโขโหมิเรามาเทียบดูความเมตตาตนเมตตาอย่างไรจึงเรียกว่าเป็นความเมตตาที่ถูกต้องการเมตตาตนเองก็คือน้อมเอาธรรมะคำสอนพระเจ้าที่ออกจากพระเมตตาเข้ามาเมตตาตนเองด้วยการประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนออกไปได้โดยลำดับลำดับนี้สมภูมิหรือสมเจตนาของพระพุทธเจ้าที่ประทานทำให้แก่สรรโลกโดยแท้และเราผู้รับก็รับด้วยความเห็นสาระสำคัญของธรรมเพื่อจะมาประคับประคองตนเองที่เรียกว่าเมตตาตนเองพยายามแก้ไขตนเองด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งท่านทั้งหลายที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาเดิมดับนี้ชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินในทางที่ถูกต้องดีงามตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและชื่อว่าเป็นผู้บำเพ็ญในทางเมตตาตนอาหารสุขิโตโหมิขอให้เราให้มีความสุขทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุขเวลานี้มันกุ้มรุมหัวใจอยู่ตลอดเวลาทางร่างกายก็หมุนเป็นเกลียวยิ่งกว่าตังหันและทางจิตใจก็หมุนตัวเป็นเกลียวยิ่งกว่าไฟเป็นยังไงทำยังไงถึงจะให้มีความสุขความสงบความเย็นใจก็น้อมเอาหลักธรรมะเข้ามาสั่งสอนอบรมตนเองโดยอุบายต่างๆเพื่อให้ใจของเราได้รับความสงบใจเมื่อมีความสงบแล้วก็ต้องเย็นต้องมีความท้าสุขสบายอ่อนโยนจิตใจเมื่อรับการซักฟอกการฝึกฝนอบรมแล้วก็อ่อนโยนมีความสุขความสบายนี่เรียกว่าอาหารสุริโตโหมิขอให้เราให้มีความสุขนี่ตัวขู่โหมิปราศจากโคกทุกข์คือความกังวลวุ่นวายภายในใจซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอันเครื่องก่อกวนจัดโลกอยู่ทั่วไปไม่ใช่ของดีแต่สารโลกชอบมากเพราะไม่ทราบจะชอบอะไรมันมีอย่างนี้ก็ต้องชอบอย่างนี้เพราะของดีอยู่ก่อนนี้มันไม่มีให้ชอบเพราะฉะนั้นจึงต้องบำเพ็ญของดีตามหลักธรรมพุทธที่ท่านสอนด้วยจิตตภาวนาเป็นต้นให้จิตใจรับความสงบเย็นใจนี่จะเป็นของดีกว่าความทุกข์นะหังสุริโตโหมิก็ปรากฏขึ้นมาแล้วว่าเราเป็นสุขมีความสงบสุขเย็นใจเพราะการบำเพ็ญจิตใจการฝึกการอบรมการทรมานจิตใจจนได้รับความสุขขึ้นมาเพราะที่เหลือจริงให้ร้ายทั้งหลายมันห่างไกลออกไปจากใจใจก็มีความสงบทุกข์ก็ปราศจากไปในเวลานั้นอวิยาปชานิคางเหมือนการจะเบียดเบียนตนเองด้วยกิริยามารยาการกระทำคำพูดคำจาความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเป็นข้าศึกต่อตนเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนเป็นการปฏิบัติตนเอง พยายามแก้ไขที่ตรงนี้สุขีตระนังปริหารันตุจนนำตนไปสู่ความสุขความสุขเมื่อแก้สิ่งที่มันก่อควรให้เกิดความทุกข์อยู่ภายในจิตใจนี้ออกได้เดิมหลักจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงแล้วความสุขก็ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจเองโดยไม่ต้องไปหาที่ไหนตามพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วถึงพระนิพพานในขณะที่ตรัสรู้ธรรมถึงบรมสุขในขณะที่จิตถึงขั้นบริสุทธิ์ไม่ต้องไปหานิพพานที่ไหนกันความไปหาคือความหลงความตื่นเงาความจริงแท้คืออะไรอะไรทำให้จิตได้รับความว้าวุ่นขุ่นมัวตลอดเวลานี่คืออะไรถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสเป็นผู้ควรใจให้รับความทุกข์จะเป็นอะไรในโลกนี้ไม่มีอะไรเหนือกิเลสไปได้ในเรื่องก่อควรความทุกข์ให้เกิดตัดโลกการแก้ก็แก้ลงที่จิตซึ่งมันเกิดเหตุอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเรานี้ด้วยข้อปฏิบัติเมื่อแก้ที่นี้ลงไปแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาอันเหมาะสมแก่การแก้กิเลสแล้วกิเลสก็จะค่อยหลุดลอยไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วหานิพพานท่านจะไปหาที่ไหนนิพพานคืออะไรอันนั้นเป็นชื่อเหมือนคำว่ากิเลสกิเลสก็ชื่อของมันตัวกิเลสจริงๆเราไม่ทราบมันเป็นยังไงทั้งที่มันบีบคั้นหัวใจตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบมันเป็นกิเลสรับความทุกข์ความลำบากส่วนมากมีแต่เรื่องของกิเลสเท่านั้นทำพิษให้แก่คนอันนั้นเป็นมีชื่อไม่ชื่อก็ตามกิเลสมันไม่สนใจกับชื่อมันสนใจแต่หน้าที่ของมันที่มันจะทำนี่การแก้ก็เหมือนกันแก้ลงไปด้วยอาจด้วยธรรมที่พระเจ้าทรงสอนอย่างไรอุบายใดที่พระองค์เคยได้รับผลมาแล้วทรงนำอุบายนั้นมาสอนเราก็นำอุบายนั้นมาแก้ตัวของเราเพราะกิเลสเป็นประเภทเดียวกันพระพุทธเจ้าแก้ได้ด้วยอุบายอย่างนั้นสาวกทั้งหลายท่านแก้ได้ด้วยอุบายอย่างนั้นอุบายอย่างนั้นทำไมเราจะแก้นำมาแก้กิเลสประเภทเดียวกันนี้ไม่ได้ถ้าเรามีความภาคเพียรเฉยอย่างเดียวมันก็แก้ได้เมื่อแก้ได้จนหมดภายในจิตใจแล้วไม่ถามไม่หานิพพานก็ไม่หาไปทำไมไม่หลงอยากไปนิพพานจะอยากไปทำไมไม่หิวนี่ความหิวคือเรื่องของกิเลสเนี่ยอยากนู้นอยากนี่มันก็หมดเพราะความอยากเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเมื่อถึงความพอตัวแล้วมันก็หมดความหิวโหยมิจฉาโตปนิบุโตท่านเป็นผู้ดับสนิทแล้วในสิ่งที่ต่อสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายหรือดับสนิทแล้วจากสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายมิจฉาโตปนิบุโตหมดความหิวความกระหายบรมสุขจะหาได้ที่ไหนที่ไม่ต้องหาเพียงสิ่งที่เป็นข้าศึกหมดไปบรมสุขก็เกิดขึ้นเองจิตนี้อยากเป็นสุขตลอดเวลาแต่หาอุบายที่จะแก้ตนให้เป็นสุขไม่ได้เรามันช่วยตัวเองไม่ได้อุบายต่างๆที่เราจะนำมาช่วยตัวเองก็ไม่มีจึงก็อาศัยหลักธรรม

0: พระเจ้าผู้ทรงเฉลียวฉลาดสามารถมาแล้วได้นำโอวาทของท่านเข้ามาอบรมสอนตนแต่พวกเราแม้จะได้โอวาทมาด้วยก็ไม่ตามพระเจ้าก็ตามมันก็ไม่สนใจที่เกียรติที่คร้านการจะทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนานี่ต้องหาเรื่องหาราวยุ่งก่อควรตัวเองจนกระทั่งผ่านไปเฉยวันคืนปีเดือนไม่เกิดประโยชน์อะไรกับเรามีมากเพราะกิเลสมันหลอกลวงต้มตุ๋นอยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่ดีๆแล้วกิเลสไม่ว่านั่งคุยกันทั้งวันก็ได้ไปที่ไหนไปได้ทั้งวันไม่กลัวเสียเวลาพอจะประกอบความภาคเพียรที่เป็นผลเป็นประโยชน์นี้เอาแล้วทีนี้ยุ่งแล้วเกิดเรื่องขึ้นมาภายในจิตใจเดี๋ยวจะเป็นอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะเป็นอย่างนี้หาที่เป็นไม่ได้กลัวเป็นบ้าบ้างอะไรบ้างแล้วเวลาเป็นบ้าสดๆร้อนๆ อยู่นั่นมันเราไม่ว่าแต่พอจะภาวนาให้เป็นคนดีกลับกลัวเป็นบ้าก็มีเยอะนั่นเพราะกิเลสมันหลอกนั่นเองรู้ว่ากิเลสมันเป็นศาสตราจารย์ของวัฏจักรมันอยู่เหนือหัวใจของใครๆทั้งนั้นแล้วไม่กลัวอะไรด้วยในโลกทั้งสามนี้กลัวแต่ทำถ้าทำแล้วกิเลสกลัวแต่ไอ้เราก็กลัวทำก็เลยเข้าฝ่ายกิเลสเนี่ยทำแล้วไม่เข้าถึงใจมีแต่กิเลสเต็มอยู่กองอยู่บนหัวใจแล้วก็บ่นกันอยากจะเป็นสุขอยากได้รับความสุขความสบายหายวุ่นหายวายหายนั่นหายนี่ว่ะอยากเฉยๆแต่ถูกกล่อมตลอดเวลาให้จมอยู่ภายในกองทุกข์นั้นนั้นวันไหนเดือนใดปีใดที่จะมาฉุดลากเราให้พ้นจากทุกข์ถ้าไม่เราไม่อาศัยตัวเองฉุดลากตัวเองโดยทำที่ท่านว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแลเป็นที่พึ่งของตนเราจะหมายออกอะไรถ้าไม่หมายถึงการฉุดลากหรือการลื้อฟื้นตัวเองให้ขึ้นจากหล่มลึกคือกิเลสอาสวะอันเป็นสิ่งที่ก่อควรทำลายให้รับความทุกข์ความลำบากนี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นที่เป็นค่าสุดต่อจิตใจของสัตว์โลกมีเท่านี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนลงที่จุดนี้แล้วกิเลสของประเทศต่างๆของเรากับขั้งพุทธการมีผิดกันที่ตรงไหนความโลภมันก็มีเหมือนกันความโกรธความหลงมีเหมือนกันราคะโทสะโมหะมีเหมือนกันเป็นกิเลสประเภทเดียวกันอุบายที่จะแก้กิเลสก็คือศาสนาธรรมมีมัชฌิมาเป็นต้นก็เป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งอยู่แล้วในการแก้กิเลสอาสวะทุกประเภทให้สิ้นไปจากใจหากเรานำเอาขึ้นปฏิบัติก็เป็นไปได้อย่างพระพุทธเจ้าไม่สงสัยเพราะคำว่ามัชฌิมานี้ไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีเรียวมีแหลมอย่างกิเลสพาให้เสกสรรว่ากิเลสว่าธรรมะหมดเสร็จหมดสมัยศาสนาหมดเสร็จหมดสมัยมรรคผลนิพพานไม่มีทำยังไงก็ไม่ได้แต่เพราะเราไม่ทำจะอะไรมาได้ผู้ทำก็ได้อยู่งั้นแหละเราหวังว่าเอาตามเรื่องของกิเลสมันกล่อมเราเรื่องมันกล่อมคนให้สำคัญตนว่าฉลาดมีเยอะแต่ความสำคัญว่าฉลาดตามเรื่องกิเลสเท่าไรนั่นแหละเรื่องโง่มันยิ่งมีมากแต่ถ้าว่าเรื่องของธรรมแล้วจะไม่แสดงฉลาดเท่าไรยิ่งลึกยิ่งซึ้งยิ่งเหมือนคนโง่แก้ลงไปแก้ลงไปแล้วก็เห็นโทษตัวของไปเรื่อยเนี่ยธรรมเครื่องแก้กิเลสมัชฌิมาเป็นศูนย์กลางเป็นความเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทอยู่ตลอดมาและตลอดไปด้วยคำว่าศาสนาหมดเขตหมดสมัยนั้นมันหมดกับรายของบุคคลผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติตามแล้วมันก็หมดอยู่อย่างนั้นแหละคนนั้นก็เป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีแต่ผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็คือผู้ผลิตผลขึ้นมาการกระทำความดีงามทั้งหมดอย่างเราทั้งหลายบำเพ็ญอย่างนี้เราจะเชื่อใครให้ยิ่งกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าคนทั้งโลกสัตว์ทั้งโลกมีกิเลสทั้งนั้นเราถือความแน่นอนจากคนมีกิเลสได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าเป็นบรมศาสดาเป็นผู้บริสุทธิ์ตรัสคำใดออกมาเป็นสวัสดิธรรมคือตรัสชอบทั้งนั้นไม่มีที่ตำหนิติเตียนว่าผิดไปมากน้อยเราไม่เชื่อคนประเภทพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเชื่อใครศาสนาธรรมเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ถ้าไม่เชื่อธรรมนี้เราจะเชื่ออะไรทั้งทางสนังกระฉานี้ไม่ใช่ผู้ต้มตุ๋นหลอกลวงโลกเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นสาวกอรหันต์ถ้าเราไม่เชื่อทั้งสามรัตนานี้เราจะเชื่ออะไรแม้แต่ตัวเองเราก็มีกิเลสเราเชื่อตัวเองเรายังเชื่อไม่ได้ที่ดูสิเราจะไปเชื่อคนอื่นได้ยังไงให้เต็มจิตเต็มใจถึงต้องน้อมจิตใจเข้าไปเชื่อธรรมคนนั้นแหละจะแคล้วคลาดปลอดภัยไปโดยลำดับความที่เกลียดที่ค้านความสำคัญต่างๆก็จะค่อยหมดไปเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสหลอกมนุษย์ทั้งนั้นเราไม่ทราบว่าถูกต้องถูกสูญวันหนึ่งกี่ครั้งกี่คราวนับเป็นจำนวนร้อยพันหมื่นแสนครั้ง ถ้าว่าเราจะลงยติเตียวว่าเขียนไม่ทันเรื่องความหลอกลวงกลมายาของกิเลสร้อยสรรพันคมล็อกอยู่ในหัวใจเรานั่นแหละเราจะทราบได้อย่างไรทราบได้ด้วยการปฏิบัติเมื่อมีสติมีปัญญาให้ทันกันโดยลำดับๆแล้วกิเลสออกมาในแง่ใดรู้กันเท่าทันรู้เท่าทันกันโดยลำดับลำดับแก้กันได้ไปโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีอะไรจะมาหลอกเราจึงทราบได้ชัดว่าโอ้จิตตรงนี้เคยถูกกิเลสหลอกต้มตุ๋นมาตลอดเวลาบัดนี้หมดแล้วเรื่องความต้มตุ๋นไม่มีมีแต่ความผาสุกเย็นใจอากาลิโกหาการหาสมัยหาไม่ล่ำเวลาไม่ได้สถานที่ก็ไม่มีมีแต่ความผาสุกอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานนังปรมังสุขขังเราจะไปหานิพพานที่ไหนก็หาที่จิตดวงที่ถูกกิเลสกุ้มลุมอยู่นั้นด้วยการชำระออกให้หมดแล้วก็กลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานั่นเป็นผู้หมดกรรมหมดเวรภายในจิตใจส่วนวิบากเกี่ยวกับภายนอกนั้นมีได้เช่นพระพุทธเจ้าแม้แต่จะรู้เป็นศาสดาแล้วก็ยังมีกรรมเกี่ยวกับวิบากกับขันธ์ภายนอกตามได้แต่เพียงวิบากเท่านั้นกับขันธ์เท่านั้นไม่สามารถที่จะทำจิตพระองค์ให้หวั่นไหวขุ่นมัวหรือเอ็นไปตามได้พอสิ้นซากของสมมุตินี่แล้วก็เป็นนั้นว่าบริสุทธิ์พุทโธอนุภาทิเสสนิพพานไม่มีสมมุติแม้น้อยเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนั่นคือที่สุดแห่งศาสนธรรมที่เจ้าทรงสั่งสอนโลกยกสัตว์โลกให้ถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้แต่ความทิ้นความเกิดแก่เกิดตายความทุกข์ยากลำบากโดยประการทั้งปวงที่สัตว์ไม่พึงปรารถนาเสียทั้งหมดปรากฏแต่ความมือสุดล้วนล้วนเท่านั้นไว้นำแต่พิจารณาเราทั้งหลายเป็นเจ้าของแห่งศาสนธรรมเราเป็นชาวพุทธพุทธะคือท่านผู้ฉลาดนำธรรมมาสั่งสอนโลกเรานำธรรมของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติกรรมจัดกิเลสภายในจิตใจของตนจะชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทที่ดีผลรายได้เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติมากน้อยจะเป็นของเราล้วนๆไม่มีผู้อื่นผู้ใดมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาแบ่งสรรปันส่วนเอาไปเลยเป็นของเราโดยสุทธิการแสดงธรรมก็มาสมควรหากว่าท่านผู้ใดจะมีปัญหาข้อสงสัยซึ่งจะถามกันในการต่อไปก็เปิดโอกาสให้ขอยุติเพียงเท่านี้
1: ธรรมของพระพุทธเจ้าขัดธรรมของพวกเรามีผิดกันอยู่มากธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่รู้ที่เห็นที่ละปล่อยวางอยู่กับใจจริงๆธรรมของพวกเราเป็นธรรมสั่งสมเรียนรู้มากจำได้มากเท่าไรยิ่งสั่งสมไม่ได้ถอดได้ถอนเหมือนพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านเพราะฉะนั้นทำจึงต่างกันทำเรามันทำจำได้มาจากความจดจำจดจำจากตำหนักตำราจดจำจากครูจากอาจารย์จดจำจากคำบอกเล่าต่างๆรวมแล้วก็เรียกว่าทำจดจำคือได้มาจากการจดจำส่วนธรรมของพระโพธิเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านนั้นได้มาจากความจริงความจำกับความจริงจึงต่างกันอยู่มากความจริงจริงถึงไหนจริงถึงไหนละได้ถึงนั้นรู้ได้ถึงนั้นมีความสบายตามขั้นภูมิแห่งความรู้ความจริงของตนที่ได้รู้ได้เห็นภายในจิตใจส่วนพวกเรานี่จำได้เท่าไหร่แทนที่จะเป็นการแก้หรือถอดถอนกิเลสกลับเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นด้วยความสำคัญของตนว่าเรียนได้จำได้มากขึ้นเท่านั้นนี่ที่ท่านอาจารย์มั่นทั้งว่าธรรมของเมื่อสติสิงสถิตอยู่กับปุถุชนจึงเป็นธรรมปลอมเป็นธรรมปลอมแต่เมื่อสิงสถิตอยู่กับพระอริยเจ้าย่อมเป็นธรรมจริงท่านพูดรวมไว้

ในบรรดาพระเยซูเจ้าทั้งหลายมีสี่คือพระโสดาสกิทานาคาอรหันต์มีล้วนแล้วตั้งแต่ขึ้นเป็นพระเยซูเจ้าแต่เป็นพระเจ้าในขั้นเสขบุคคลถ้าเสขบุคคลคำว่าเสขบุคคลคือผู้เป็นอริยเจ้าแล้วแต่ยังต้องศึกษาเพื่อทำขั้นสูงขึ้นไปตั้งแต่ขั้นพระโสดาถึงขั้นอรหัตตมรรคเรียกว่าเสขาบุคคลเสขาบุคคลผู้ยังต้องศึกษาส่วนอเสขบุคคลนั้นหมายถึงผู้ได้บรรลุถึงพระอรหัตผลล้วนๆแล้วรวมแล้วก็เรียกว่าพระเดียวเจ้าธรรมที่ว่าสิงสถิตอยู่ในพระเจ้านั้นพระเจ้าจึงเป็นของจริงตามส่วนคือส่วนแห่งพระเจ้ามันผิดกันเช่นพระโสดาภูมิธรรมแห่งพระโสดาพระโสดานั้นจะไม่ตรองธรรมในขั้นพระโสดาของพระโสดาย่อมไม่ตรองแต่พระโสดายังต้องปลอมในขั้นสกิทาคาอนาคาอรหัตอยู่โดยดีแม้จะจำมาได้มากมายหรือได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้ามาแล้วก็ตามท่อนี้เป็นความจำไม่ใช่เป็นความจริงที่รู้เห็นขึ้นกับตนเมื่อพระสกิทาคาก็เป็นความจริงสำหรับขั้นของพระสกิทาคานั้นแต่ยังตรอมในขั้นอนาคาและอรหัตเช่นเดียวกันการได้ยินได้ฟังจะมากน้อยเพียงไรซึ่งเลยภูมิของตนไปแล้วนั้นจะมีตั้งแต่ความจำความคาดความหมายไว้เท่านั้นยังไม่เป็นความจริงเต็มส่วนภายในจิตใจตนเลยจึงเรียกว่าธรรมประเภทนั้นก็ยังตรอมเท่านั้นพระอริยะสองขั้นนี้ทีนี้ขั้นพระอนาคาท่านก็จริงสำหรับขั้นของท่านแต่ยังปลอมในขั้นพระอรหัตผลแม้ท่านจะเข้าอกเข้าใจวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็ตามก็เหมือนกับเราเข้าใจในแบบแปลนแผนผังต่างๆแต่ที่จะสำเร็จเป็นตัวบ้านตัวเรือนขึ้นมาตามแบบแผนผังที่เราจดจำไว้นั้นแล้วได้นั้นยังไม่เป็นแต่ไม่ได้ต้องลงมือทำตามแผนนั้นจนสมบูรณ์แล้วจึงจะเต็มภูมิส่วนพระอรหัตผลนั้นเป็นนั้นว่าจริงเต็มส่วนเลยทำเมื่อได้สิ้นสถิตอยู่ในพระอรหัตบุคคลแล้วจึงเป็นธรรมบริสุทธิ์สุดส่วนไม่มีทางต้องติดนี่แหละความจำกับความจริงมีต่างกันอย่างนี้คือต่างกันไปโดยลำดับกำลังด้วยเหตุนี้คำว่าปริยัติคือการศึกษาเรียนมาแล้วจึงไม่อยู่เพียงแค่นั้นต้องมีปฏิบัติปฏิเวทสามทำสามข้อนี้แยกจากกันไม่ได้ถ้าผู้ต้องการมรรคผลตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจะต้องมีการเกี่ยวเนื่องกันไปคำว่าปริยัติได้จากการศึกษาเรียนการศึกษาจะศึกษาเรียนแบบที่เราเรียนสอบกันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเราจะเรียกว่ามันกลายเป็นโลกไปก็ได้ถ้าเรียนแบบนั้นแต่คำว่าปริยัติในครั้งพุทธกาลนั้นเรียนเพื่อประพฤติปฏิบัติโดยตรงเป็นปริยัติได้จากการศึกษาสำเนียงจากอุปชายะเป็นต้นเวลาท่านสอนท่านจะสอนกรรมฐาน5ให้เตสาโลมานะขาทันตาตะเตนี่ได้จะท่าปริยัติให้จำไว้แล้วนำประพฤติปฏิบัติตามที่เราเรียนจากอุปชายะมาแล้วนี้ออกจากนั้นก็ขยายไปเป็นอาการ32เป็นธาตุ18อินทรีย์22แล้วแต่อย่างที่ท่านว่าได้ในวิปัสสนาภูมิแต่ยังไงก็พ้นจากการปฏิบัติไปไม่ได้ถ้าให้เราพูดปฏิบัติสถานที่ที่จะปฏิบัติท่านก็สอนว่าให้ไปอยู่ในสถานที่โน้นป่าไม้โน้นชายเขาโน้นเป็นที่สงัดโน้นภูเขาโน้นถ้ำ

เป็นที่เหมาะสมแก่การประกอบความภาคเพียรเพื่อการถอดถอนกิเลสอันจะยังปฏิเวธทำให้ปรากฏขึ้นโดยลำดับนี้เมื่อเราเรียนด้วยความสนใจที่จะพึงปฏิบัติและเราได้ปฏิบัติด้วยความเต็มใจดังที่เรียนมาแล้วนั้นผลจะจึงเริ่มปรากฏขึ้นมานับตั้งแต่ขั้นความสงบเย็นใจที่เกิดขึ้นจากการอบรมภาวนาที่เรียกว่าสมาธิคำว่าสมาธิที่เราเคยจำได้ก็จะเห็นสมาธิขึ้นภายในใจของตนเป็นขั้นๆของสมาธิคืออย่างต่ำอย่างกลางอย่างละเอียดหรืออย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดก็ได้แล้วก็ปัญญาได้แก่ความพิจารณาสอดส่องให้ควรตามเหตุตามผลโดยถือเจสาโลมาหรืออาการฐานสองเป็นต้นเหตุแห่งการพิจารณาพี่คาขยายออกดูสิ่งเหล่านี้ว่ามีลักษณะอย่างไรตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่าเป็นกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตาอยู่เต็มรูปกายอันนี้แม้แต่เวทนาความสุขความทุกข์ความเฉยๆก็เป็นกองอนิจจังสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เรียนให้สำเนียกให้สังเกตพิจารณาให้ควรตามนี้คลี่คลายดีเป็นชิ้นเป็นอันทั้งรวมกันดีทั้งเอามารวมกันเข้าทั้งแยกขยายออกเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นอันตามฐานะของจิตที่มีความช้าเร็วต่างกันจนเป็นที่เข้าใจเมื่อเข้าใจสิ่งนี้ประจักษ์ด้วยการพิจารณาแล้วปฏิเวทะคือความรู้แจ้งในสิ่งนั้นๆย่อมปรากฏขึ้นเป็นลำดับคำว่าปฏิเวทะคือความรู้แจ้งแทงตลอดนี้รู้แจ้งแทงตลอดไปโดยลำดับไม่ใช่ตลอดสมุทรสติเดียวนอกจากทิปาปิญญาผู้ที่รู้ได้เร็วเท่านั้นแล้วคำว่ามรรคผลนิพพานมรรคก็ได้แก่ข้อปฏิบัติผลก็ได้แก่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเช่นความสงบเย็นใจเป็นต้นจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นจะนอกเหนือไปจากการปฏิบัตินี้ไม่ได้เลยคำว่าปฏิเวทะคือความรู้แจ้งก็รู้แจ้งไปเป็นลำดับธรรมดาตามขั้นแห่งธรรมตามขั้นของจิตหรือตามขั้นของปัญญาจนกระทั่งแทงทะลุปูโป่งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแลเรียกว่าปฏิเวทธรรมแต่อย่างเต็มภูมิแล้วก็ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใจล้วนๆนี่คือการรู้ความจริงรู้อย่างนี้เห็นความจริงเห็นอย่างนี้ละได้ตามความรู้ความเห็นความเข้าใจนั่นจริงๆไม่สักแต่ว่าจำชื่อได้แล้วกิเลสมันเต็มหัวใจเหมือนกับภูเขาไฟทั้งลูกไม่บกบางลงบ้างเลยนั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรในการเรียนแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่มีการตำหนิติเตียนผู้ที่เรียนโดยถ่ายเดียวเรียนเพื่อประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางโดยถูกต้องแต่เรียนเพื่ออย่างอื่นไม่จัดเข้าในหลักแห่งการศึกษาศาสนธรรมที่พระองค์ท่านมีพระประสงค์จะให้แก้กองทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจอันสืบเนื่องมาจากกิเลสเป็นต้นเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยผู้นับถือศาสนาจึงควรคำนึงถึงเหตุถึงผลของพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้มากกว่าอย่างอื่นนี่เราพูดถึงเรื่องความจำกับความจริงมันต่างกันอย่างนี้ความจริงเข้าถึงไหนกิเลสติดลอยไปถึงนั่นความจริงเข้าถึงเข้าตลอดทั่วถึงกิเลสก็ติดลอยไปหมดนี้แจ้งแทงตลอดมือตลอดทั่วถึงดังพระสุนาศกท่านเป็นตัวอย่างในคำที่ว่าอริยบุคคลที่กล่าวมาทั้งนี้มีอยู่กับทุกคนผู้ผู้สามารถปฏิบัติได้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนมีแล้วเบื้องต้นได้กล่าวถึงว่าทำจริงทำปลอมทำปลอมก็คือทำที่มาได้ยังปลอมสำหรับเราไม่ใช่เป็นสมบัติของเราแท้แต่เมื่อเข้าถึงความจริงมากน้อยเพียงไรนั่นแลเป็นสมบัติของเรามากน้อยเพียงนั้นจนกระทั่งถึงเข้าจริงเป็นส่วนก็เป็นสมบัติของตนเต็มภูมิดังพระอรหันต์ท่าน
และจะนั่งอยู่ต่อพระพักของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีปัญหาอันใดที่จะทูลถามพระพุทธเจ้าเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆภายในจิตใจของพระอรหันต์องค์นั้นเนื่องจากท่านสิ้นความสงสัยโดยสิ้นเชิงแล้วยกตัวอย่างเช่นพระอนัตตลักษณ์ภิกขุซึ่งบำเพ็ญธรรมถึงขั้นจวนจะสุดยอดอยู่แล้วเกิดปัญหาข้อข้องใจภายในจิตโดยเฉพาะจะไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าพอไปถึงใต้ถุนพระคันธกุฎีฝนก็ตกจะขึ้นทูลถามก็ไม่ได้เลยยืนอยู่ใต้ถุนพระกุฎีนะเวลาฝนตกก็สังเกตดูน้ำฝนที่เกิดย้อยลงมาจากชายคามากระทบกับน้ำที่มีอยู่ข้างล่างตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมาแล้วก็ดับไปดับไปท่านก็พิจารณาย้อนเข้ามาสู่สังขารธรรมคือความคิดความปรุงของใจปรุงทั้งดีทั้งชั่วทั้งกลางประเภทใดก็ตามมีการเกิดขึ้นแล้วดับไปในลักษณะเดียวกันแล้วมีสาเหตุมาจากไหนท่านก็พิจารณาย้อนเข้าถึงจนกระทั่งถึงสาเหตุต้นต่อแล้วได้บรรลุธรรมเสียในสถานที่นั้นพอฝนตกหยุดเท่านั้นท่านก็กลับไปดีไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกต่อไปเพราะสิ้นสงสัยแล้วนะนี่คือความจริงเมื่อเข้าถึงผู้ใดแล้วก็เหมือนกันหรือว่าผู้ใดจะรู้จะเห็นเพราะเป็นธรรมเหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างกันเลยการสอนธรรมของพระพุทธเจ้าจึงมุ่งเพื่อผู้นับถือศาสนาและเชื่อตามหลักศาสนาธรรมของท่านให้ได้รับประโยชน์จากการนับถือจากการปฏิบัติของตนจริงๆตามขั้นตามภูมิจะเป็นฆราวาสกรรมเป็นพระสกรรมท่านสอนให้เหมาะสมกับขั้นภูมินั้นๆฆราวาสก็ไม่ได้ปิดกั้นผ่านมีสิทธิที่จะรู้จะเห็นได้เช่นเดียวกันกับพระเพราะเรื่องธรรมไม่มีกฎเกณฑ์ประจำเพศเหมือนเรื่องศีลศีลนี่มีกฎเกณฑ์ประจำเพศเป็นกฎข้อบังคับประจำเพศแต่ธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายการพิจารณาถูกต้องตามธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนั้นก็สามารถจะรู้ได้เช่นเดียวกับพระในครั้งพุทธกาลก็ปรากฏว่าอุบาสกอุบาสิกาบริษัทนี้ในบรรลุมรรคผลนิพพานจำนวนไม่น้อยเหมือนกันถึงตกมาสมัยทุกวันเราทุกวันนี้มีแต่ชื่อแม้กระทั่งพระก็มีแต่ชื่อได้ยินแต่ชื่อของมรรคผลนิพพานได้ยินแต่ชื่อสมาธิได้ยินแต่ชื่อปัญญาองค์ของปัญญาองค์ของสมาธิแท้ไม่ปรากฏองค์ของมรรคผลนิพพานแท้ไม่ปรากฏมีแต่ชื่อได้ยินล่ำลือทั้งได้ยินตั้งแต่ท่านล่ำลือกันว่าท่านบรรลุมรรคผลนิพพานตัวของตัวเองล่ำลือตั้งแต่ความที่เกียจอ่อนแอมากง่ายท้อแท้มีน้ำซ้ำยังตำหนิหรือปฏิเสธเพื่อมรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยไปแล้วถ้าจะปฏิบัติอย่างไรก็ไม่ได้ก็เป็นผู้ตั้งตัวเป็นผู้วิเศษขึ้นมาแล้วเพื่อให้คะแนนหักคะแนนผู้ปฏิบัติพระศาสนาเยอะอีกก็ยิ่งให้เห็นชัดลงไปว่าคนเช่นนั้นเป็นอย่างไรบ้างเพราะไม่เคยปฏิบัติศาสนาธรรมไม่เคยถึงจิตถึงใจแล้วทำไมจะไปทราบว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยได้ด้วยเหตุประการใดตัวเองยังไม่เคยปฏิบัติต่อศาสนานั่นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จึงยกให้เป็นข้อพิสูจน์สำหรับตัวเราเองทุกคนพระพุทธเจ้าให้ความเสมอภาคศาสนาธรรมนี้ให้ความเสมอภาคแก่บรรดาสัตว์โลกทั่วไปที่มีความสามารถจะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระองค์ท่านได้มากน้อยเพียงไรให้นำไปประพฤติปฏิบัติเราอยากเข้าใจว่าศาสนานี้มีอยู่ในวัดอยู่กับพระกับเนรอยู่ตามโบสถ์ตามวิหารตามอำเภอบารานต่างๆโดยถ่ายเดียวจะเป็นความเข้าใจผิดความจริงศาสนาสอนจิตใจมนุษย์มนาเทวดาทั้งหลายให้ละทั่วทำดีการทำทั่วทำดีนี่ก็คือมนุษย์เรานี่เป็นจอบไม่มีใครที่จะเฉลียวฉลาดทำทั่วทำดีได้ยิ่งกว่ามนุษย์มนุษย์จึงเป็นภูมิที่เหมาะสมกับศาสนาธรรมที่พระองค์ท่านจะประทาน

ไว้แล้วก็ประทานไว้กับมนุษย์เก่าให้ประพฤติปฏิบัติผลก็พึงก็เราเองเป็นผู้จะได้รับพระพุทธเจ้าไม่ได้มาแบ่งสรรปันส่วนอันใดกับพวกเราเลยทั้งที่ประทานโอวาทไว้เพราะประทานไว้ด้วยพระเมตตาล้วนๆการนี้อัตภาพนี้ของเราเป็นการเป็นอัตภาพที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อศาสนธรรมคือการบำเพ็ญเราจะไปหาเวล่ำเวลาการสถานที่มันเป็นเรื่องหลอกลวงตัวเองให้เสียไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดการกระทำคุณงามความดีเราเป็นผู้กระทำเพราะเราต้องการผลคือความถูกความเจริญทำที่ไหนเราทำได้ทั้งนั้นถ้าอุบายของเราทันกับที่เหลือซึ่งเป็นเครื่องหลอกลวงมาเป็นประจำสถานที่นั่นดีสถานที่นี่ไม่ดีเวลานี้ไม่เหมาะเวลานั้นไม่ควรวัยนี้ไม่เหมาะสมวัยโน้นถึงค่อยทำมีแต่เรื่องหลอกเรื่องลวงถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันเหมาะสมทุกเรื่องนั่นแหละเพราะเราเชื่อมันแล้วก็เคยเห็นกิเลสก็เป็นข้าศึกต่อเราเราจึงต้องคล้อยตามและเชื่อโดยลำดับลำดับเมื่อยกธรรมะของคำสั่งสอนพระเจ้าเป็นเครื่องเทียบเทียงแล้วเราก็จะเห็นว่ากิเลสกับธรรมนี้เป็นคนละอย่างและเป็นข้าศึกกันด้วยซึ่งมีอยู่ภายในหัวใจของเราคนเดียวกันเราก็มีทางที่จะแยกแยะสิ่งเหล่านี้ออกกำจัดสิ่งเหล่านี้ได้ความดีก็ปรากฏขึ้นที่ใจของเราได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลหากว่าเราไม่สามารถที่จะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางคุณงามความดีที่สร้างมานี้ก็คือใจนั่นแหละเป็นสถานที่เก็บรักษาสมบัติคือคุณงามความดีทั้งหลายไว้ไม่มีภาชนะใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าใจที่จะรับอัดรับธรรมรับบุญรับกุศลรับบาปรับกรรมอะไรก็คือใจนั้นใจจึงสำคัญที่ควรได้รับการอบรมให้รู้วิธีปฏิบัติต่อตัวเองเกิดมาเราก็พึ่งบุญตายไปเราจะพึ่งอะไรเราก็ต้องพึ่งบุญเหมือนกันบุญคือความสุขเราหวังความหวังต่อความสุขความเจริญนั้นมีอยู่ด้วยกันทุกคนน่ะและตลอดเวลาด้วยความทุกข์ไม่ต้องการเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ให้เห็นความให้ทราบความหวังของตนและพยายามส่งเสริมความหวังด้วยการพึ่งปฏิบัติดีแล้วเราจะได้สมหวังในวันหนึ่งแน่นอนพ้นแต่ไม่ได้เพราะทำเป็นของจริงจริงด้วยมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศศาสนธรรมที่แรกจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะจริงตลอดไปถ้าคนนำมาปฏิบัติให้จริงทุกสิ่งทุกอย่างจะปรากฏความจริงขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติแม้ผู้ที่ไม่ปฏิบัติและไม่สนใจเสียเท่านั้นจะอยู่กับความจริงจนกระทั่งวันตายสี่สัปสี่ครั้งก็ไม่ทราบว่าความจริงเป็นเช่นไรคงเช่นเดียวกันกับพับทีอยู่กับแตงนั่นแหละถ้าคนปนเปกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ไม่รู้รสชาติของแกงว่าเป็นเผ็ดเค็มประการใดบ้างสู้ลิ้นที่อยู่ไกลๆก็ไม่ได้นะเอาตรงนี้ให้เป็นลิ้นทุกคนให้รู้รสของธรรมเพราะธรรมสำหรับสัมผัสหัวใจเป็นที่สถิตก็คือใจภาชนะที่เหมาะสมกับธรรมก็คือใจให้พยายามปรับปรุงจิตใจของเราให้ดีใจเป็นสิ่งที่มีเจ้าของคือสติปัญญาเป็นข้อคอยเป็นผู้ควบคุมมันจะขาดผลโลดเต้นไปไหนมีสติปัญญาเป็นเครื่องหักห้ามเหนือสติปัญญาไปไม่ได้ถ้าเราจะปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจเต้นไปตลอดเวลาไหลลงไปเรื่อยเช่นเดียวกับน้ำที่ไหลลงสู่ที่ต่ำจะให้มันไหลไปแบบนี้เป็นภูเขามันเป็นไปไม่ได้จะต้องมีเครื่องขับดันขึ้นไปถึงจะขึ้นนี่ก็เอาสติปัญญาเป็นเครื่องขับดันจิตใจขึ้นจากสิ่งที่ต่างตามทั้งหลายให้ขึ้นสู่ความดีที่เรียกว่าสูงเราทำได้ด้วยกันขอให้มีความเชื่อความนิ่มใสในศาสนาธรรมเท่านั้น

บาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนาถที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนกว่า 18 ล้านรายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้น
1: อิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ